วัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับและสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับในชั่วโมงนี้ครับกลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงพลเล่มทรงธรรมหรือว่าครูฝึกนั่นเองครับนักเรียนครับในช่วงนี้นะครับนักเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับจะได้มาเรียนรู้กันในเรื่องของโจทย์ปัญหา

เกิน3ขั้นตอนครับนักเรียนและเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะครับนักเรียนต้องแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาร้อยละไม่เกิน3ขั้นตอนได้อย่างถูกต้องเลยนะครับอ่ะก่อนอื่นครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทบทวนกันก่อนนะครับนักเรียนมาดูจากตรงนี้ครับจากโจทย์ข้อนี้นะครับโจทย์มีว่าอย่างไรนะครับเดี๋ยวครูฟุกจะให้นักเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับทำความเข้าใจโจทย์ด้วยตนเองนะครับและจากนั้นนะครับลองอภิปรายภายในกลุ่มสิครับว่าโจทย์ข้อนี้นั้นร้องหาอะไรโจทย์บอกอะไรและมีแนวทางในการหาคำตอบอย่างไรนะครับเดี๋ยวครูฟุกจะมาถามครับเชิญครับ

นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้อภิปรายภายในกลุ่มกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับนักเรียนต้นทางเป็นอย่างไรบ้างเมื่ออภิปรายแล้วได้แนวคิดกันมาหรือยังได้ยังครับได้แล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวฟุกจะสุ่มถามนะครับนักเรียนต้นทางนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางก็ตอบกับคุณครูปลายทางเลยนะครับเดี๋ยวฟุกจะถามคำถามนะครับนักเรียนครับจากโจทย์ข้อนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าจากโจทย์ข้อนี้นั้นโจทย์นั้นถามหาอะไรครับถามหาอะไรถามหาว่า

0: วันนี้ฝ้ายวิ่งออกกำลังกายลดลงจากเมื่อวานคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่นะครับโจทย์ถามหาส่วนนี้ถามหาว่าลดลงจากเมื่อวานอะคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ใช่ไหมครับอ่านแล้วเดี๋ยวไปดูสิ่งที่โจทย์บอกมาโจทย์บอกมาเมื่อวานวิ่งได้เท่าไหร
1: ่
0: 10กิโลเมตรวันนี้วิ่งได้เท่าไหร่8กิโลเมตรนะครับจากนั้นนะครับจากสิ่งที่โจทย์บอกนะครับนักเรียนจะทำอย่างไรล่ะเพื่อหาในสิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ถามว่าวันนี้ฝ้ายวิ่ง

0: ออกกำลังกายลดลงจากเมื่อวานคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่แสดงว่านักเรียนต้องหาอะไรก่อนหาอะไรก่อนหาว่าอะไรนะครับอ่ะขอตัวแทนตอบแล้วกันนะครับต้นทางตัวแทน1คนครับอ่ะขอให้ตัวแทนกลุ่ม1ครับเป็นคนตอบ1คนครับว่าจากที่นักเรียนได้วางแผนแนวคิดไว้เนี่ยนักเรียนหาอะไรมาก่อนในขั้นแรกหาอะไรครับ
1: วันนี้ไฟออกกําลังกายลดลงจากเมื่อวานเท่าไหร่
0: อันนี้คือสิ่งที่หนูจะหาขั้นตอนแรกใช่มั้ยครับคือนักเรียนจะหาก่อนนะครับว่าไฟเนี่ยออกกําลังกายลดลงจากเมื่อวานเท่าไรนะครับเอาปรบมือเพื่อนหน่อยครับเอนักเรียนครับแล้วฝ้ายออกกำลังกายลดลงจากเมื่อวานเท่าไหร่ครับเอคิดอย่างไรครับคิดอย่างไรนับอะไรครับ10ลบด้วย8ถูกต้องครับแสดงว่าทุกกลุ่มได้เหมือนกันใช่ไหมครับต้นทางได้เหมือนกันเลยนะครับคิดได้จาก10นะครับลบด้วย8ก็จะเท่ากับ2นะครับหน่วยเป็นกิโลเมตรนะครับแสดงว่าวันนี้ฝ้ายออกกำลังกายได้ระยะทางลดลงจากเมื่อวาน2กิโลเมตรเอแล้วลดลง2กิโลเมตรนี้คิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ใช่ไหมครับโดยจากอะไรเทียบจากอะไรเทียบจากเมื่อวานใช่ไหมครับจากนั้นครับนักเรียนระยะทางที่ลดลงคิดเป็นเศษส่วนเท่าใดของระยะทางที่วิ่งได้เมื่อวานเศษส่วนเท่าไหร่ครับเศษ2ส่วน10ของระยะทางที่วิ่งได้เมื่อวานใช่ไหมครับตอนนี้เราเขียนในรูปของเศษส่วนแล้วนะครับจากนั้นครับนักเรียนเราจะหาเป็นร้อยละแล้วนะครับนักเรียนจะมีวิธีการหาอย่างไรว่าฝ้ายเนี่ยวิ่งออกกำลังกายลดลงจากเมื่อวานคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ครับมีแนวคิดอย่างไรนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับนักเรียนทราบแล้วนะครับว่าฝ้ายเนี่ยวิ่งออกกำลังกายลดลงมากี่กิโลเมตร2กิโลเมตรจากเมื่อวานกี่กิโลเมตร10กิโลเมตรซึ่งสามารถเขียนแสดงเป็นเศษส่วนได้เป็นเศษ2ส่วน10ของระยะทางที่วิ่งได้เมื่อวานจากนั้นโจทย์ต้องการถามหาเป็นร้อยละใช่ไหมครับนักเรียนต้องสมมุติเมื่อวานวิ่งได้เท่าไหร่โดยสมมุติเป็น100เพราะเราต้องการคิดเป็นร้อยละใช่ไหมครับก็สมมติว่าถ้าเมื่อวานวิ่งออกกำลังกายได้ระยะทาง100กิโลเมตรแล้วจะลดลงคิดเป็นระยะเท่าไหร่ครับก็คิดได้ดังนี้เลยนะครับระยะทางที่ลดลงคิดเป็นเศษ2ส่วน10ของคืออะไรคูณระยะทางที่วิ่งได้เมื่อวานตอนนี้เราสมมุติเป็นเท่าไหร่100คูณ100ครับจากตรงนี้นะครับคิดคำนวณค่อนข้างง่ายนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางตอบพร้อมกันเลยครับคิดอย่างไรได้เท่าไหร่ครับ
2: 20
0: คิดคำนวณออกมาได้20ใช่ไหมครับหน่วยเป็นกิโลเมตรนะครับซึ่งนักเรียนก็ได้แล้วนะครับว่าระยะทางที่ลดลงคิดเป็น20กิโลเมตรนะครับจากเมื่อวาน100กิโลเมตรใช่ไหมแสดงว่าคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ครับร้อยละ20นะครับนักเรียนก็ตอบได้เลยครับว่าดังนั้นฝ้ายวิ่งออกกำลังกายลดลงจากเมื่อวานคิดร้อยละ20ข้อแรกเป็นอย่างไรง่ายไหมยังอยู่ในค่อนข้างที่ง่ายนะครับเพราะว่าครูฟุกนำมาทบทวนนะครับจากนั้นครับมาดูข้อต่อมาจากข้อต่อมานี้นะครับจะเริ่มมีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับในการที่เราจะทำความเข้าใจโจทย์นั้นครูฟุกอยากให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับลองวิเคราะห์ดีๆว่าโจทย์ข้อนี้โจทย์นั้นถามหาอะไรและโจทย์นั้นบอกอะไรเมื่อพิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้วลองวางแผนสิครับว่าเราจะคำนวณอะไรเป็นขั้นตอนแรกขั้นตอนที่2และขั้นตอนที่3นะครับลองวางแผนกันก่อนนะครับว่าคิดอย่างไรนะครับครูฟุกให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับร่วมกันวางแผนนะครับในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหาในข้อนี้ครับลงมือทำได้เลยครับ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างครับในแต่ละกลุ่มของต้นทางได้วางแผนกันหรือยังครับวางแผนยังครับวางแผนแล้วใช่ไหมครับซึ่งในโจทย์หนึ่งข้อนี้นะครับก็มีหลากหลายแนวคิดใช่ไหมครับสิ่งที่นักเรียนจะสามารถนำมาใช้ในการหาคำตอบได้แสดงวิธีหาคำตอบได้โจทย์หนึ่งข้อมีหลายแนวคิดครับจากตรงนี้นะครับครูฟุกนะครับจะนำเสนอเป็นแนวทางนะครับถ้านักเรียนกลุ่มไหนเนี่ยมีแนวคิดที่แตกต่างจากครูฟุกนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นคำตอบแต่ละขั้นนะครับว่าเท่ากันไหมนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยคำตอบต้องอะไรกันอยู่แล้วเท่ากันนะครับนักเรียนปลายทางก็ตรวจสอบเลยนะครับอันนี้ครูฟุกเฉลยเป็นแนวทางนะครับก่อนที่จะไปหาคำตอบลองตอบสิครับว่าโจทย์ถามหาอะไรครับแสดงว่าจากสิ่งที่โจทย์ถามนี้คิมจะเหลือเงินร้อยละเท่าไหร่นะครับของเงินที่เคยมีแสดงว่านักเรียนก็ต้องหาก่อนนะครับว่าคิมเหลือเงินเท่าไหร่จากการที่แบ่งไปเป็นค่าขนมจากการที่แบ่งไปใช้ในช่วงปิดเทอมแสดงว่าเงินที่เหลือนี้คือเงินเหลือสุดท้ายเลยใช่ไหมครับจากการใช้จ่ายทั้งหมดใช่ไหมครับนักเรียนและสิ่งที่โจทย์บอกโจทย์บอกอะไรมาบ้างครับนักเรียนบอกอะไรมาบ้างคิมมีเงินเท่าไหร่1,500 บาทแล้วทำไงบ้าง
1: แบ่งไว้เป็นค่าขนมร้อยละ30ของจำนวนเงินทั้งหมด
0: จากเงินที่คิมมีอยู่คือ 1,500 บาทแบ่งไปทำอะไรบ้างแบ่งเป็นค่าขนมร้อยละ30ของจำนวนเงินทั้งหมดนักเรียนดูดีๆนะครับแบ่งเป็นค่าขนมร้อยละ30ของจำนวนเงินทั้งหมดจากนั้นทำอะไรต่อคิมทำไงต่อจากนั้นเก็บไว้ใช้ในช่วงปิดเทอมร้อยละ40ของเงินที่เหลือเงินที่เหลือตรงนี้คือเงินที่เหลือจากอะไรเงินที่เหลือตรงนี้นะครับคือเงินที่เหลือจากค่าขนมแต่สิ่งที่โจทย์ถามเงินที่เหลือคือเงินที่เหลือจากอะไรเลยจากทั้งค่าขนมและทั้งที่เก็บไว้ใช้ในช่วงปิดเทอมคือเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายทั้งหมดนะครับเงินก้อนสุดท้ายของเรานะครับที่เหลือนะครับนักเรียนจากนั้นครับนักเรียนมาดูนะครับในขั้นตอนแรกนะ

0: นะครับครูฟุกนะครับจะแสดงแนวคิดนะครับในการหาว่าเงินที่เหลือนะครับจากค่าขนมเนี่ยกี่บาทนะครับครูฟุกจะหาเงินที่เหลือจากค่าขนมคิดเป็นกี่บาทนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับก่อนที่จะมาหานักเรียนลองดูสิครับว่าจากข้อมูลในสิ่งที่โจทย์บอกมาโจทย์บอกว่าแบ่งไว้ใช้เป็นค่าขนมร้อยละ30ของเงินทั้งหมดเอ๊ะเจอร้อยละจากสิ่งที่โจทย์บอกเอามาทำอะไรก่อนเอามาแปลความหมายอ่ะเราลองมาแปลความหมายสิครับว่าแบ่งเงินเป็นค่าขนมร้อยละ30ของจำนวนเงินทั้งหมดนี้หมายความว่าอย่างไรครับขอถามเป็นกลุ่มกลุ่ม2ครับช่วยกันตอบหมายความว่าอย่างไรครับช่วยกันตอบครับทั้งกลุ่มเลยตอบยังไงครับตอบพร้อมกันเลยเสียงดังครับต้องอะไรก่อนถ้าอะไรก่อนครับถ้ามีเงินถูกต้องครับถ้ามีเงินกี่บาท100บาทเก่งมากครับถ้ามีเงิน100บาททำไงอีกแล้วไงต่ออะไรนะครับดังจะแบ่งเงินเป็นค่าขนมถูกต้องครับจะแบ่งเงินเป็นค่าขนม30บาทจากนั้นครับอะไรอีกยังไงต่อแสดงว่าเมื่อเรามีเงินทั้งหมดอยู่100บาทแบ่งเป็นค่าขนม30บาทแล้วยังไงต่อเราจะอะไรจะเหลืออาจะเหลือเท่าไหร่ครับ70บาทคิดยังไงอ่ะลบด้วยนะครับถูกต้องครับปรบมือให้กลุ่ม2หน่อยครับก็จะได้ดังนี้เลยนะครับนักเรียนด้วยนะครับจากขั้นตอนที่1ครูฟุกบอกว่าครูฟุกจะหาจำนวนเงินที่เหลือจากแบ่งเป็นค่าขนมแสดงว่าครูฟุกจะหาคำตอบเนี่ยโดยใช้บัญญัติไตรยางค์โดยบรรทัดแรกครูฟุกจะเขียนความสัมพันธ์ของอะไรกับอะไรนะครับลองดูซิขั้นที่1เราจะหาจำนวนเงินที่เหลือจากแบ่งเป็นค่าขนมด้านขวาต้องเป็นอะไรเงินที่อะไรเงินที่ถูกต้องครับเพราะขั้นที่1เนี่ยเราจะหาเงินที่เหลือจากการแบ่งเป็นค่าขนมแสดงว่าด้านขวามือต้องเป็นเงินที่เหลือจากการแบ่งเป็นค่าขนมใช่ไหมครับด้านขวามือรู้แล้วด้านซ้ายมือต้องเป็นอะไรเงินอะไรครับเงินทั้งหมดหรือเงินที่มีอยู่นะครับแสดงว่านักเรียนต้องเขียนความสัมพันธ์ของเงินทั้งหมดหรือเงินที่มีอยู่กับเงินที่เหลือจากการแบ่งเป็นค่าขนมบรรทัดแรกครับดูพร้อมกันนะครับถ้ามีเงินทั้งหมดกี่บาท100บาทแบ่งเป็นค่าขนมแล้วจะเหลือเงิน70บาทบรรทัดแรกเรามาจากไหนเอามาจากแปลความหมายของสิ่งที่โจทย์บอกใช่ไหมครับคือแบ่งเงินเป็นค่าขนมร้อยละ30ของจำนวนเงินทั้งหมดนะครับบรรทัดแรกนำมาจากการแปลความหมายของเราบรรทัดที่2ให้กลุ่ม4เป็นคนตอบครับตอบพร้อมกันทั้งกลุ่มเลยนะครับเชิญครับถ้ามีเงินทั้งหมด1บาทถูกต้องครับปรบมือให้กลุ่ม4หน่อยครับบรรทัดที่3ครูฟุกขอถามไปรายบุคคลครับครูฟุกขอไมค์ครับใครจะเป็นผู้โชคดีในการตอบคำถามข้อนี้ครับคือบรรทัดที่3เขียนว่าอย่างไรครับขอถามปิยวัฒน์ครับเชิญครับบรรทัดที่3ครับ
1: มีเงินทั้งหมด 1,500 บาทแบ่งเป็นค่าขนมแล้วจะเหลือเงิน 1,500 คูณ70ส่วน100คร
0: ับ นะครับก็จะได้เป็นดังนี้เลยนะครับเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับจากนั้นครับคิดคำนวณคำตอบออกมาครับ

0: ได้คำตอบแล้วใช่ไหมครับทั้งต้นทางและปลายทางครูฟุกจะสุ่มถามครับเลขที่1ของทั้งต้นทางและปลายทางเป็นผู้ตอบครับได้เท่าไหร่ครับ
1: 1,050ครับ
0: 1,050คนอื่นๆคิดเห็นว่าอย่างไร
2: ถ
0: ูกต้องครับปรบมือให้เลขที่1ทั้งต้นทางและปลายทางครับอย่าลืมหน่วยด้วยนะครับนักเรียนครับจากตรงนี้คิมนะครับจะเหลือเงินจากแบ่งเป็นค่าขนม 1,050 บาท 1,050 บาทคือเงินที่เหลือจากการแบ่งเป็นค่าขนมใช่ไหมครับอ่ะนักเรียนครับจากนั้นเราต้องเข้าสู่ขั้นตอนต่อมานะครับขั้นตอนต่อมาเนี่ยนักเรียนจะหาอะไรนะครับครูฟุกขอนำเสนอในรูปแบบนี้ครับครูฟุกจะหานะครับว่าเงินที่เหลือจากใช้ในช่วงปิดเทอมกี่บาทนะครับเงินที่เหลือจากใช้ในช่วงปิดเทอมนี้นะครับนักเรียนจะหาได้อย่างไรนะครับก่อนอื่นจากสิ่งที่โจทย์บอกโจทย์บอกว่าเก็บเงินไว้ใช้ในช่วงปิดเทอมร้อยละ40ของเงินที่เหลือเนี่ยหมายความว่าอย่างไรครับเราต้องมาแปลความหมายก่อนนะครับว่าเก็บเงินไว้ใช้ช่วงปิดเทอมร้อยละ40ของเงินที่เหลือหมายความว่าอย่างไรครับอ่ะตอบเลยครับ
1: ถ้าเหลือเงิน100บาทจะเก็บไปใช้ในช่วงปิดเทอม40บาทจะเหลือเงิน60บาท
0: อ่ะถูกต้องไหมครับอ่ะถูกต้องปรบมือเพื่อนหน่อยครับจากความหมายตรงนี้นะครับเราสามารถนะครับได้ดังนี้เลยนะครับนักเรียนก็จะได้เป็นถ้าเหลือเงินจากค่าขนมกี่บาท100บาทนะครับใช้ช่วงปิดเทอมกี่บาท
2: 40
0: บาทและจากนั้นเราจะเหลือเงินกี่บาท60บาทซึ่งคิดได้จากนํา100ลบด้วย40นะครับก็จะเท่ากับ60นะครับหน่วยเป็นบาทนะครับอ่ะจากตรงนี้ในขั้นตอนที่2นะครับที่ครูฟุกได้แสดงให้ดูนะครับว่าครูฟุกจะหาเงินที่เหลือจากใช้ในช่วงปิดเทอมแสดงว่าบรรทัดที่1ในการใช้ความรู้เรื่องบัญญัติไตรยางค์นักเรียนต้องเขียนความสัมพันธ์ของอะไรกับอะไรครับนะครับดูนะขั้นตอนที่2ครูฟุกจะหาอะไรเงินที่เหลือจากใช้ในช่วงปิดเทอมแสดงว่าด้านขวานักเรียนต้องเขียนอะไรเงินที่เหลือจาก
2: ใช้ในช่วงปิดเทอม
0: เงินที่เหลือจากใช้ในช่วงปิดเทอมนะครับด้านซ้ายต้องเป็นอะไรเงินที่เหลือจากอะไรค่าขนมถูกต้องครับในบรรทัดแรกนะครับนักเรียนต้องเขียนความสัมพันธ์ของเงินที่เหลือจากค่าขนมกับเงินที่เหลือจากใช้ในช่วงปิดเทอมบรรทัดแรกนะครับถ้าเหลือเงินจากค่าขนม100บาทใช้ในช่วงปิดเทอมแล้วจะเหลือเงิน60บาทบรรทัดที่2ครับครูฟุกจะสุ่มถามครับใครจะเป็นผู้โชคดีได้ผู้โชคดีแล้วครับ
3: ถ้าเหลือเงินจากค่าขนม1บาทใช้ในช่วงปิดเทอมแล้วจะเหลือเงินเศษ60ส่วน100
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับและอย่าลืมหน่วยด้วยนะครับบรรทัดที่3ใครดีได้ผู้โชคดีแล้วครับเชิญครับผู้โชคดีของเรา
3: เหลือเงินค่าขนม 1,050 บาทใช้ในช่วงปิดเทอมแล้วจะเหลือเงิน 1,050 บาทคูณเศษ60ส่วน100
0: บาทถูกต้องครับปรบมือเพื่อนหน่อยครับหน้าที่ในการหาคำตอบมอบให้ของกลุ่ม4ครับคิดหาคำตอบครับได้เท่าไหร่ครับเท่าไหร่นะครับ630บาทแสดงว่า630บาทคือเงินที่เหลืออะไรคือเงินที่เหลือจากใช้ในช่วงปิดเทอมใช่ไหมครับแสดง

0: คิมเหลือเงินจากช่วงปิดเทอม630บาทตอบได้หรือยังยังเพราะยังไม่เจอสิ่งที่โจทย์ถามจากตรงนี้เราใช้ในเรื่องของบัญญัติไตรยางใช่ไหมครับต่อไปครูฟุกจะนำอีกหนึ่งแนวคิดเข้ามาผสมผสานกันในการหาคำตอบนะครับก็คือในเรื่องของเศษส่วนของจำนวนนับครับนักเรียนมาดูพร้อมกันนะครับในขั้นตอนที่3นักเรียนต้องหาว่าหาร้อยละของเงินที่เหลือจากใช้ในช่วงปิดเทอมว่าเป็นเท่าใดของจำนวนเงินที่เคยมีครับขั้นตอนที่3นะครับอีกหนึ่งครั้งนะครับหาร้อยละของเงินที่เหลือจากใช้ในช่วงปิดเทอมว่าเป็นเท่าใดของจำนวนเงินที่เคยมีเงินที่เหลือจากช่วงปิดเทอมเมื่อสักครู่นี้ได้เท่าไหร่ครับ630บาทใช่ไหมครับเรามาดูเลยนะครับแสดงว่าเหลือเงินจากช่วงปิดเทอม630บาทจากเงินที่เคยมีกี่บาทเท่าไหร่นะครับ1,500 บาทนะครับแสดงว่าเงินที่เหลือจากช่วงปิดเทอมคิดเป็นเท่าไหร่ครับเขียนในรูปของเศษส่วนเศษ630ส่วน1,500ครับและอย่าลืมของจำนวนเงินที่เคยมีนะครับจากนั้นเราต้องการคิดเป็นร้อยละเราต้องสมมุติจำนวนเงินที่เคยมีเป็นกี่บาท100บาทถูกต้องครับถ้าเดิมเคยมีเงิน100บาทจะเหลือเงินจากช่วงปิดเทอมก็จะได้เป็นเศษ630ส่วน1,500ของคือคูณจำนวนเงินที่เคยมีตอนนี้เราสมมุติจำนวนเงินที่เคยมีเป็นกี่บาท100บาทก็ต้องคูณ100อ้าวคิดหาคำตอบหน้าที่การหาคำตอบเป็นหน้าที่ของกลุ่ม2ผู้ตรวจสอบคือกลุ่ม1และกลุ่ม3ครับกลุ่ม2ได้ยังครับนักเรียนปลายทางตอบไปพร้อมๆกับเพื่อนๆกลุ่ม2เลยนะครับคือเท่าไหร่นะครับ42บาทกลุ่ม1ว่ายังไงกลุ่ม3ว่าอย่างไร
1: ถ
0: ูกต้องนะครับก็ได้คำตอบนะครับคือ42บาทนะครับจากตรงนี้นะครับถ้าเดิมเคยมีเงิน100บาทจะเหลือเงินจากช่วงปิดเทอม42บาทแสดงว่าคิดเป็นร้อยละเท่าไรของเงินที่เคยมีครับร้อยละ42ถูกต้องครับดังนั้นนะครับคิมเหลือเงินจากช่วงปิดเทอมคิดเป็นร้อยละ42ของจำนวนเงินที่เคยมีครับแค่นี้เองนะครับสำหรับโจทย์ปัญหานะครับร้อยละไม่เกิน3ขั้นตอนนะครับครูฟุกบอกแล้วว่าใน1ข้อเนี่ยมันมีหลากหลายแนวคิดสำหรับวิธีทำที่ครูฟุกแสดงให้ดูนะครับก็คือแนวคิดที่ครูฟุกแสดงเป็นเพียงแนวทางนะครับนักเรียนทางต้นทางและปลายทางอาจมีแนวคิดที่แตกต่างจากครูฟุกนะครับแต่ใจที่สำคัญเลยก็คือนักเรียนต้องลำดับให้ได้ว่านักเรียนต้องหาอะไรก่อนหาอะไรหลังใช่ไหมครับลำดับขั้นตอนดีๆว่าเราต้องหาอะไรก่อนหลังนะครับนักเรียนจากนั้นครับเดี๋ยวเรามาทำใบกิจกรรม 4.6 กันนะครับซึ่งในใบกิจกรรมนะครับครูฟุกก็ทำเป็นกลุ่มครับวันนี้เป็นงานกลุ่มนะครับโดยคุณครูปลายทางนะครับก็แบ่งนักเรียนไปเป็นกลุ่มเป็น 3-4 คนนะครับและแจกใบกิจกรรม 4.6 ให้กับนักเรียนทุกกลุ่มเลยนะครับในระหว่างนักเรียนทำกิจกรรมนั้นนะครับให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องเลยนะครับสำหรับคำชี้แจงของนักเรียนนะครับให้นักเรียนวิเคราะห์และแสดงวิธีหาคำตอบนะครับของโจทย์ที่ได้รับไปในวันนี้นะครับเมื่อเสร็จแล้วมาตรวจสอบความถูกต้องกันนะครับมีอยู่1ข้อเท่านั้นเป็นงานกลุ่มด้วยนะครับอยากให้ทางต้นทางและปลายทางเนี่ยช่วยกันวิเคราะห์ลำดับขั้นตอนในการหาคำตอบวางแผนแก้ปัญหาและดำเนินการหาคำตอบให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวครูฟุกนะครับจะแจกใบงานให้กับนักเรียนต้นทางคุณครูปลายทางก็แจกใบงานให้กับนักเรียนปลายทางเมื่อครูฟุกแจกเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกกลุ่มก็ลงมือทำได้เลยครับ

0: ในตอนนี้นะครับเพื่อนๆต้นทางก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรบ้างครับทำเสร็จหรือยังครับเดี๋ยวลองมาตรวจสอบจากเฉลยของครูฟุกนะครับนักเรียนครับในการหาคำตอบนะครับนักเรียนอาจจะใช้ความรู้ในเรื่องของเศษส่วนของจำนวนนับนะครับและอาจจะใช้ความรู้ในเรื่องของบัญญัติไตรยางค์นะครับหรือใช้ทั้งสองเรื่องเลยนะครับมาหาในแต่ละขั้นตอนนะครับนักเรียนครับในเฉลยของครูฟุกนี้นะครับครูฟุกเฉลยเป็นแนวทางนะครับนักเรียนก็พิจารณาคำตอบในแต่ละขั้นตอนนะครับว่าสอดคล้องกับสิ่งที่นักเรียนทำหรือไม่นะครับจากโจทย์ของเรานะครับคือก๊อฟมีที่ดิน600ไร่แบ่งปลูกยางพารา 60% ของพื้นที่ทั้งหมดแบ่งปลูกปาล์มน้ำมัน 50% ของพื้นที่ที่เหลือก๊อฟเหลือที่ดินที่ว่างเปล่าคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของที่ดินทั้งหมดคำว่าที่ดินว่างเปล่าคือที่ดินที่เหลือจากการทำอะไรบ้างครับ
1: ปล
0: ู
1: กยางพารา
0: ปลูกปาล์มน้ำมันแสดงว่าที่ดินว่างเปล่าของเราคือที่ดินที่เหลือจากการปลูกยางพาราและปลูกปาล์มน้ำมันนะครับนักเรียนดูแนวคิดของครูฟุกนะครับครูฟุกนำเสนอเป็นแนวทางนะครับครูฟุกนะครับก็จะหาว่านะครับที่ดินที่เหลือจากปลูกยางพาราเนี่ยคิดเป็นกี่ไร่นะครับก่อนอื่นเราก็ต้องมาพิจารณาที่โจทย์นะครับโจทย์บอกว่าปลูกยางพารา 60% ของพื้นที่ทั้งหมดนะครับเรามาแปลความหมายก่อนนะครับปลูกยางพารา 60% ของพื้นที่ทั้งหมดนะครับหมายความว่าถ้าที่ดินทั้งหมด100ไร่ปลูกยางพารา60ไร่จะเหลือที่ดินกี่ไร่ครับ40ไร่ใช่ไหมครับจากนั้นจากสิ่งที่ครูฟุกบอกแล้วนะครับว่าครูฟุกจะหาว่าเหลือที่ดินจากปลูกยางพารากี่ไร่แสดงว่าครูฟุกต้องเขียนความสัมพันธ์ของที่ดินทั้งหมดกับที่ดินที่เหลือจากปลูกยางพารานะครับจากตรงนี้นะครับจากนั้นนักเรียนตรวจสอบคำตอบต่อได้เลยครับ

0: ในตอนนี้นักเรียนเหลือที่ดินจากปลูกยางพารากี่ไร่ครับ
1: 240ไร่
0: สิ่งที่เรียนทำมาเหลือที่ดินจากปลูกยางพารา240ไร่ถูกต้องไหมครับถูกไหมครับถูกต้องนะครับจากนั้นเราจะนำที่ดินที่เหลือจากปลูกยางพาราไปทำอะไรต่อครับปลูกอะไร
1: ปล
0: ู
1: กปาล์มน้ำมัน
0: ปลูกปาล์มน้ำมันใช่ไหมครับจากนั้นขั้นที่2นะครับครูฟุกก็จะหาแบบนี้เลยนะครับหาที่ดินที่เหลือจากปลูกปาล์มน้ำมันนะครับครูฟุกจะหาขั้นตอนดังนี้เพื่อจะให้ไปสอดคล้องกับสิ่งที่โจทย์ถามนะครับเรามาแปลความหมายก่อนปลูกปาล์มน้ำมัน 50% ของพื้นที่ที่เหลือหมายความว่าเราเหลือพื้นที่ที่เหลือจากปลูกยางพารากี่ไร่ครับแปลความหมายมา
1: 100
0: ไร่ปลูกปาล์มน้ำมันไปเท่าไหร่ครับ
1: 50ไร
0: ่แสดงว่าเราจะเหลือที่ดินจากปลูกปาล์มน้ำมันกี่ไร่ครับ
1: 50
0: ไร่50ไร่จากตรงนี้นะครับครูฟุกจะหาที่ดินที่เหลือจากปลูกปาล์มน้ำมันแสดงว่าครูฟุกต้องเขียนความสัมพันธ์ของที่ดินที่เหลือจากปลูกยางพารากับที่ดินที่เหลือจากปลูกปาล์มน้ำมันนะครับได้ดังนี้ครับตรวจสอบเลยครับ

แสดงว่าปลูกยางพาราและปลูกปาล์มน้ำมันแล้วเหลือที่ดินทั้งหมดเท่าไหร่ครับจากปลูกทั้งหมดทั้งมวลแล้วเราเหลือที่ดินอยู่120ไร่แล้ว120ไร่นี้คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของที่ดินที่ทั้งหมดใช่ไหมครับใช่ไหมมาดูต่อนะครับขั้นตอนที่3ครูฟุก็จะหาว่าที่ดินที่เหลือจากปลูกยางพาราและปลูกปาล์มน้ำมันคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของที่ดินทั้งหมดทำอย่างไรครูฟุกใช้บัญญัติไตรยางค์นะครับที่ดินทั้งหมดเรามีกี่ไร่ทั้งหมดในตอนแรกกี่ไร่600ไร่นะครับเหลือจากปลูกยางพาราและปลูกปาล์มน้ำมันกี่ไร่120ไร่นะครับจากนั้นถ้าที่ดินทั้งหมด1ไร่เหลือจากปลูกยางพาราและปลูกปาล์มน้ำมันเศษ120ส่วน600ไร่บรรทัดที่3เราต้องให้ที่ดินทั้งหมดเป็นกี่ไร่กี่ไร่ครับทำไมถึงเอาไป100ไร่เพราะเราต้องการคิดเป็นอะไรคิดเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับต้องสมมุติทั้งหมดเป็น100นะครับดังนี้เลยนะครับก็จะได้เป็น

0: ็น20ใช่ไหมครับถ้ามีที่ดินทั้งหมด100ไร่เหลือจากปลูกยางพาราและปลูกปาล์มน้ำมัน20ไร่แสดงคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ครับกี่เปอร์เซ็นต์ครับเท่าไหร่นะครับนะครับก็สรุปได้เลยนะครับว่ากอล์ฟเหลือที่ดินว่างเปล่าคิดเป็น 20% ของที่ดินทั้งหมดนะครับเรียบร้อยครับตรวจสอบคำตอบแล้วนะครับสรุปบทเรียนครับนักเรียนสำหรับการแก้โจทย์ปัญหานะครับร้อยละไม่เกิน3ขั้นตอนนี่จะทำอย่างไรนะครับนักเรียนครับครูบอกแล้วว่าโจทย์ปัญหาร้อยละไม่เกิน3ขั้นตอนนี้ใน1ข้อเนี่ยนักเรียนอาจจะมีแนวคิดที่แตกต่างจากของครูนะครับไม่ว่าจะคิดอย่างไรคำตอบก็ถูกต้องนะครับแต่สิ่งที่สำคัญนะครับนักเรียนต้องอ่านทำความเข้าใจโจทย์นะครับว่าต้องเริ่มหาคำตอบที่ส่วนไหนก่อนนะครับและลองลำดับขั้นตอนดีๆนะครับว่าเราจะหาคำตอบอย่างไรนะครับจากนั้นดำเนินการหาคำตอบทีละขั้นตอนโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับเศษส่วนของจำนวนนับหรือบัญญัติไตรยางค์ช่วยในการหาคำตอบนะครับซึ่งแบบฝึกหัดในวันนี้คือแบบฝึกหัด 4.6 ครับมีอยู่1ข้อนะครับนักเรียนหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาครับและเปิดที่แบบฝึกหัด 4.6 ครับครูฟุกนะครับขอให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับแก้ไขโจทย์เล็กน้อยครับนักเรียนครับจากของนักเรียนนะครับตรงนี้นะครับของนักเรียนจะเป็นของจำนวนรถยนต์ที่เหลือใช่ไหมครับครูฟุกนะครับให้นักเรียนแก้ไขเป็นของจำนวนรถยนต์ทั้งหมดครับบทเรียนครั้งถัดไปนะครับเราจะเรียนรู้กันในเรื่องของโจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับการซื้อการขาย2ขั้นตอนครับจะเป็นในเรื่องของการซื้อการขายที่เป็น2ขั้นตอนแล้วนะครับสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องเตรียมนะคือแบบฝึกหัด 4.7 ครับนักเรียนนะครับในชั่วโมงถัดไปไม่มีใบกิจกรรมนะครับครูปลายทางเพราะนักเรียนแต่ละคนต้องทำลงในสมุดของตนเองแล้วครับจากนั้นครับตรวจสอบความเข้าใจครับเก็บให้เรียบร้อยนะครับสำหรับครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอนต่างๆได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับครูฟุกก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับและอย่าลืมกลับไปทำแบบหัดทบทวนด้วยนะครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: วันนี้รายการดร.คิดจะพาน้องๆมาดูการทำงานของหมอฟันหรือทันตแพทย์อาชีพที่น้องๆหลายคนฝันอยากจะเป็นส่วนหมอฟันต้องทำงานอะไรบ้างถ้าอยากเป็นหมอฟันต้องทำอย่างไรเราไปดูกันเลยครับ
1: วันนี้น้อยหน่าอยากมาเรียนรู้การเป็นทันตแพทย์ว่าทันตแพทย์นั้นทำงานอะไรค่ะ
2: วันนี้นะคะเราก็จะได้ดูว่าทันตแพทย์เนี่ยต้องรู้อะไรบ้างทำยังไงที่เราจะได้ฝึกมาเป็นทันตแพทย์แบบนี้นะคะ
0: เชื่อว่าน้องๆหลายคนอยากรู้ว่าทันตแพทย์ต้องรู้เรื่องอะไรบ้างและอุปกรณ์ต่างๆที่มีมากมายขนาดนี้เราไปทำความรู้จักกับเครื่องมืออุปกรณ์กันเลยดีกว่าครับ
2: นี่ค่ะเป็นห้องทำฟันของคุณหมอหรือว่าอันนี้เรียกว่ายูนิตทำฟันนั่นเองคือยูนิตนี้นะคะก็จะใช้ทั้งการตรวจเช็คสุขภาพฟันประจำปีนะคะแล้วก็การรักษารากฟันการอุดฟันการทำฟันปลอมส่วนใหญ่ก็ใช้ยูนิตทำฟันนี้หมดเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวคุณหมอจะให้น้องน้อยหน่าได้ลองช่วยต่ออุปกรณ์การทำฟันเหล่านี้เดี๋ยวก่อนอื่นเรามาจับดูยูนิตนะคะอันนี้ใช้ในการปรับเอนเก้าอี้นอนแบบนี้ยูนิตนี้มันจะปรับขึ้นลงน้องเล่นหนาลองทำดูไหมคะ
3: อ๋อเหยียบเบาๆก็ใช้ได้
2: ใช่ค่ะไหนลองปรับเก้าอี้ให้นอนลงสิคะใช่เก่งมากค่ะ
3: อ๋อค่ะ
2: มาดูเครื่องมือกัน
3: แล้วพวกนี้คืออะไรล่ะคะ
2: พวกนี้ก็คืออุปกรณ์ที่เราจะใช้ต่อกับยูนิตทำฟันนี่แหละค่ะแต่ว่าที่มันต้องอยู่ในซองแบบเนี้ยเพราะว่าเราต้องเอาเข้าทำความสะอาดอันนี้คือเรียกว่าสะอาดแบบสเตอร์ไลน์ปราศจากเชื้อเลย 100% นะคะก็ปกติแล้วเวลาที่เราจะจับอุปกรณ์พวกนี้ค่ะพอเราจับปุ๊บก็จะเรียกว่าไม่สเตอร์ไลน์แหละเราก็จะใส่ถุงมือในการจัดชุดพวกนี้นะคะ
3: ค่ะ
2: อันดับแรกอันนี้เริ่มจากเครื่องมือที่คนคิดว่าน่ากลัวน้อยที่สุดก่อนแล้วก็ใส่เข้าไปกดตรงนี้นี่นะช่วยคุณหมอกดใช่แล้วคุณหมอก็ใส่เข้าไปเนาะแล้วก็ปล่อยก็จะล็อกนะคะอันนี้ไหนลองเป่าลมสิคะเห็นไหมมันจะมีลมอันนี้น้ำอันนี้น้ำเป่าลมเป่าลมอันนี้เป่าลมใช่ค่ะเป่าลมใช่อันนี้ต่อมาอันนี้เป็นซักชั่นเริ่มมีเสียงละนี่ซักชั่นหมอต่อให้มันก็จะเป็นแบบนี้จะให้น้อยหน่าลองลองถือดูนี่ซักชั่นเอาไว้ดูดน้ำลายของเราลองจุ่มน้ำไหมค่ะแม้มันก็จะดูดน้ำหมดแก้วเลย
3: เอาไว้ดูดน้ำลาย
2: ใช่ค่ะเอาไว้ดูดน้ำลายอันนี้เป็น high power suction มันจะดูดแรงกว่าอันนี้มันจะดูดได้เยอะกว่าค่ะอันนี้มันจะดูดช้าๆ
3: ขนาดอันนี้ใหญ่กว่า
2: ค่ะขนาดอันนี้ใหญ่กว่าแล้วก็ลมแรงลมไม่เท่ากันด้วยค่ะเนาะอันดับต่อไปนะคะน้อยหน่าลองหยิบอันนี้ขึ้นมาให้หน่อยค่ะเป็นตัว air motor หรือตัวกรอช้าน
3: ี่
2: เวลาใช้ก็คือใช้เหยียบสวิตช์ตรงนี้ลองเหยียบดูคะ
3: ทำอะไรเหรอคะ
2: ใช่อันนี้ไว้กำจัดรอยผุค่ะอันนี้เรียกว่าหัวเบอร์
3: เหมือนไส้ดินสอกด
2: ใช่คล้ายๆไส้ดินสอกดเราก็เอาใส่เครื่องแบบนี้ใส่เราต้องเช็คด้วยนะคะว่ามันแน่นหรือเปล่าเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันหลุด
3: เข้าคอ
2: ใช่อันตรายค่ะเนาะแล้วเช็คทุกครั้งก่อนทำคุณหมอจะก่อนเราจะใส่อะไรเข้าไปในปากคนไข้ต้องเช็คทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยเราก็จับแบบนี้เพื่อทำความสะอาดฟันเหยียบที่ฟุตสวิตช์ไหนลองเหยียบโอเคแล้วมันก็จะสั่นแบบนี้อันนี้ไม่สะเทือนแต่เสียงดังมากใช้กับอันนี้มันจะมีน้ำออกมาได้อันนี้ลองใส่นะคะจับดูปึ๊บเหยียบฟุตสวิตช์เหยียบเต็มแรงเลยอ่ะเนี่ยค่ะก็จะมีน้ำออกมาแบบนี้เก็บเต็มแรงเลยจะมีน้ำแบบนี้ใช้อะไรดีนะที่จะช่วยดูดน้ำ
3: ใช้
2: หยิบไปเลยค่ะใช่ก็เดี๋ยวลองดูดน้ำนะคะเท่านี้เองนะจริงๆมีแต่เสียงเนาะไม่ได้น่ากลัวเนาะเหมือนอาบน้ำให้ฟัน
0: แหมน้องน้อยนาดูสนใจเครื่องมือน่าดูเลยนะครับได้ยินว่าคุณหมอมีเทคนิคดีๆมาสอนน้องๆที่สนใจด้วยแล้วเทคนิคที่ว่าเป็นยังไงล่ะครับ
2: ทาร่านี่เลย
3: แอปเปิลเนี่ยนะคะแล้วมันเกี่ยวอะไรอะคะ
2: แอปเปิลเนี่ยละค่ะเราก็จะต้องปอกเปลือกแอปเปิลค่ะการปอกเปลือกแอปเปิลเนี่ยค่ะ ก็จะเป็นการฝึกฝีมือของเรานะคะ
3: ทำ
2: เองได้ง่ายๆที่บ้านใช่ก็จะมีเป็นการฝึกฝีมือฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กๆได้อย่างดีนะคะเพราะว่าการทำงานทันตแพทย์เนี่ยเป็นการทำงานระดับ 1-2 มิลลิเมตรเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วมันต้องมีมือที่นิ่งมากนะคะ
3: หนูปองมะม่วงยังไม่ได
2: ้
3: เลย
2: ก็ต้องฝึกค่ะน้องนิ่งหนาพร้อมไหมคะ
3: พร้อมค่ะ
2: โอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปฝึกกันเลยค่ะ
0: สำหรับน้องๆที่อยากเป็นหมอฟันการฝึกง่ายๆแบบนี้มีประโยชน์เหมือนกันนะครับแต่น้องๆทำคนเดียวนะครับควรจะมีคุณพ่อคุณแม่คอยดูความปลอดภัยกันด้วยนะครับ
2: การฝึกอันนี้นะคะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กแต่ว่าการใช้มีดเนี่ยจริงๆต้องระวังนะคะก็ไม่ควรทำคนเดียวนะคะควรจะมีผู้ใหญ่อยู่ข้างๆนะ
3: ค่ะ
2: โอเคอันดับแรกนะคะเราปอกนี้ใช้นิ้วชี้เนี่ยค่ะเป็นตัวประคองให้เปลือกอยู่ข้างบนนะคะแล้วก็ไม่เฉือนเนื้อไปมากนะคะแม้เปลือกที่เราได้ก็จะเป็นเปลือกบางๆอย่างนี้นะคะเนาะถ้าเกิดว่าถ้าเป็นไปได้เราก็ทำให้มันยาวต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆเลยนะคะงานฝีมือชิ้นเล็กๆนะคะตัวนิ้วชี้กับนิ้วโป้งต้องทำงานให้สัมพันธ์กันนะคะนอกจากจะฝึกความแข็งแรงของนิ้วแล้วเนี่ยก็ยังฝึกการทำงานประสานกันของกล้ามเนื้อมัดเล็กด้วยค่ะ
0: ปรบมือให้กับน้องน้อยนาครับตั้งใจฝึกเป็นอย่างดีเลยนอกจากเรื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องทำฟันแล้วยังมีเครื่องมืออื่นๆอีกมากมายที่ใช้ในการรักษาว่าแต่ว่าก่อนที่จะได้เป็นหมอฟันรักษาคนไข้นั้นนักศึกษาทันตแพทย์ต้องทำการฝึกกับเจ้าสิ่งนี้มันคืออะไรเราไปดูกันเลยครับ
2: โอเคมาถึงแล้วนี่และนี่ก็คือเครื่อง simulation lab ของเราเราได้ลองใช้แอโรเตอร์นี้แล้วเนาะ
3: ค่ะ
2: แต่คราวนี้เดี๋ยวเราจะกอฟันจริงๆเลยเราต้องเป่าลมตอนนี้เช็คดูในหน้ามองนะคะถ้าเป็นคุณ

0: ค่ะแล้วก็จะใช้กระจก2ด้วยนะกระจก2นะคะเป่าลมให้ฟันแห้งเห็นไหมคะ
1: แล้วฟันก็จะ
0: นี่ตามกรูฟนะคะแล้วก็จะมีฟันกรูฟขึ้นลงแล้วก็ขึ้นแล้วก็เดี๋ยวจะลงตรงนี
2: ้ค
0: ่
2: ะ
0: บินสามเหลี่ยม2อันต่อกันนะ
1: นี่นะจับไงนะโอเคจับเหมือนจับดินสอนะคะโอเคในหน้าจอเนี้ยค่ะมันจะโชว์ว่าเรากอฟันได้ลึกขนาดไหน
2: มันมีกล้องในนี้เหรอคะ
1: มันมีกล้องอยู่ตรงนี้ค่ะนี่ค่ะกล้องอยู่ตรงนี้แล้วก็พวกตรงนี้ก็จะเป็นเซ็นเซอร์ทั้งหมดเลยว่าเรานั่งถูกท่าไหมแล้วเราถือเครื่องมือเนี่ยถูกท่าหรือเปล่านะคะเดี๋ยวคุณหมอลองจับมือก่อนนะคะซีนี้นะนั่นน่ะเหยียบสิคะเหยียบเสร็จแล้วเราก็กอจืดเรามาลองดูนะคะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนี่ก็ดูเราจะต้องทำโครงฟันให้ได้เป็นเส้นตรงแบบนี้นะคะก็คือพื้นของโครงฟันต้องเป็นเส้นตรงแต่ตอนนี้ที่เราทำได้มันกระยึกนิดนึงนะเดี๋ยวจะให้น้อยหนาทำให้ตรงนะคะคราวนี้น้อยหนาทำเองเลยให้ไปจ่อที่ฟันก่อนค่อยเหยียบนะคะโอเคลองทำเลยค่ะโอ้ยคนไข้น้ำท่วมเลยค่ะทำไงดีคะน้ำท่วมแล้วโอเคดูดเลยค่ะเบาๆหน่อยนะคะเดี๋ยวคนไข้คุณเฮนรี่จะอาเจียนนะคะลงไปเยอะเกิน
3: ดูน้องน้อยหน่าตั้งใจกับการฝึกเป็นอย่างมากเลยนะครับเรามาดูกันว่าฝีมือของน้องน้อยหน่าจะเป็นอย่างไร
1: โอเคไหนลองดูสิเราไปดูกันนะคะไปก่อไปเป็นยังไงบ้างตรงนี้คืออะไรนะน้อยหน่าจำได้ไหมคะที่เป็นโครงข้างในใช่เส้นประสาทฟันค่ะคนไข้อาจจะเริ่มเสียวฟันแล้วนิดนึงเนาะเพราะตรงนี้เป็นโครงประสาทฟันโอ้เท่านี้ก็เก่งละนี่ตรงนี้สวยน
2: ะ
1: ตรงนี้สวยมากก็ตรงนี้ต้องลึกอีกนิดนึงนะตรงนี้ต้องตื่นหน่อยเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ได้ฝึกทำแบบฝึกหัดของนักศึกษาทันตแพทย์หลายอันเลย
2: สนุกมากเลยค่ะ
1: หนูชอบอันไหนมากที่สุดคะ
2: ชอบอันนี้มากที่สุด
3: หมอฟันเป็นอาชีพที่ต้องอาศัยความขยันความอดทนและความใส่ใจในการทำงานเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนคงได้เห็นภาพรวมของอาชีพทันตแพทย์กันแล้วว่าต้องฝึกอย่างไรต้องรู้อะไรบ้างรายการด็อกเตอร์คิดยังมีเรื่องราวอาชีพของหมอสาขาต่างๆให้น้องๆได้รู้จักอีกมากมายติดตาม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ตะวันถ่ายรูปเก่งมากเลยนะขนาดคนในงานกาชาดเยอะแยะไปหมดยังหาจังหวะถ่ายได้ดีขนาดนี้โอ้ตะวันแม่ส่งข้อความมาบอกว่าเกรดที่โรงเรียนออกแล้วและตะวันเนี่ยสอบได้ทินหนึ่งอีกปีแล้วนะ
1: จริงเหรอคะเย
2: ้ตะวันนี่เก่งจริงๆนะนอกจากจะเป็นหัวหน้าห้องแล้วก็ยังเรียนเก่งอีกเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเนี่ยเก่งๆทั้งนั้นเลยอย่างทุกวันนี้ผู้หญิงก็เป็นผู้บริหารเต็มไปหมด
0: ใช่แล้วล่ะแล้วเมื่อก่อนผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดที่จัดงานที่เราเพิ่งไปมาเนี่ยก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: โหจริงเหรอครับ
0: ใช่แต่ตอนแรกยังไม่ได้เรียกสภากาชาดหรอกนะเรียกสภาอุณาโรมแดง
1: นี่จะทำอะไรน่ะฉันอยากรู้ว่าผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นยังไงนายไม่อยากไปด้วยก็ไม่เป็นไรนะตื่นเจ้าปากกา
2: จิตการอุณาโรมแดงพุทธศักราช2453
3: เจ็บตรงไหนหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยนี่แล้วมาทำอะไรกันที่นี่ฮะมาเล่นที่นี่ไม่ได้นะ
1: คือโตขึ้นหรืออยากเป็นพยาบาลค่ะและอยากมาดูว่าพยาบาลสวยๆอย่างพี่เขาทำงานกันยังไงคะ
3: อุ๊ยน้องอะเขาพูดตรงเกินไปนี่ผู้หญิงยุคนี้นะโชคดีมากเลยนะได้ทำงานหลากหลายขึ้นมากเลยล่ะเมื่อก่อนเนี้ยผู้หญิงถ้าจะทำงานถ้าไม่ทำไร่ไถนาก็ต้องขายของแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนทำให้ผู้หญิงยังมีบทบาทมากกว่าเดิมมากๆเลยจ้ะ
4: มีบทบาทมากขึ้นยังไงบ้างหรอครับ
3: เห็นว่าวันนี้ไม่ยุ่งมากนะเลยจะเล่าให้ฟังเริ่มต้นก็จากเจ้านายผู้หญิงก่อนเวลามีงานก็ได้ออกหน้าออกตาไม่เหมือนกับสมัยก่อนขนาดได้ตามเสด็จไปถึงต่างประเทศและครั้งที่ในหลวงเสด็จประพาสยุโรปก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่เจ้านายผู้หญิงได้สำเร็จราชการแผ่นดินน่ะ
4: สำเร็จราชการแผ่นดินคืออะไรหรอครับ
3: ก็คือได้ทำหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์ช่วงที่ในหลวงไม่อยู่ไงล่ะ
1: โหแล้วคนทั่วไปล่ะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะ
3: คนทั่วไปผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีทั้งโรงเรียนราชินีแล้วก็โรงเรียนสตรีวิทยาจ้า
1: เป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ
3: ใช่พอเรียนจบก็เรียนต่อโรงเรียนแพทย์พดุงครรภ์ได้หรือจะเป็นครูเป็นนักเขียนก็ได้จ้ะอย่างพี่เนี่ยนะเรียนพยาบาลแล้วก็มาทำงานที่นี่ทำให้ได้รู้ว่าถึงเกิดมาเป็นผู้หญิงก็ช่วยเหลือคนอื่นได้อ้อแล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาโรมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะโดยสมเด็จทรงเป็นสภานายิกาหรือผู้นำสภาอุณาโรมแดงพระองค์แรกเชียวนะ
1: ฮะสุดยอดเลยค่ะ
3: เอาล่ะเดี๋ยวพี่คนสวยไปทำงานก่อนนะจ๊ะ

0: ปู่ครับเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่5ส่งเสริมให้ผู้หญิงทำงานคืออะไรหรอครับ
1: ก็ถ้าผู้ชายกับผู้หญิงร่วมมือกันทำงานประเทศก็ต้องเจริญก้าวหน้าดีกว่าให้ผู้ชายทำอยู่ฝ่ายเดียวจริงมั้ยล่ะแล้วที่จริงผู้หญิงก็มีทั้งความละเอียดรอบคอบแล้วอะไรอีกหลายๆอย่างก็เก่งกว่าผู้ชายด้วยนะ
2: เก่งอย่างหนูตะวันนี่ยังไงล่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าที่ผู้หญิงในประเทศของเราได้มีบทบาทในบ้านเมืองเริ่มต้นจากการที่ในหลวงรัชกาลที่5ทรงส่งเสริมทั้งเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและทำให้ผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองมาจนทุกวันนี้

0: ตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1
0: นี่มันอะไรเนี่ย
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะ
3: สยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลย
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับวันนี้นะครับเช่นเคยนะครับนักเรียนพบกันกับครูอาทิตย์ศรีรุ่งหรือว่าครูเอ็กนั่นเองครับนักเรียนครับสบายดีไหมครับวันนี
3: ้
2: สบายดีนะครับก็ก่อนหน้านี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทย4ภาคแล้วก็ความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมแล้วก็ล่าสุดชั่วโมงก่อนหน้านี้ก็คือแนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยใช่ไหมครับมาในวันนี้นะครับเราจะขึ้นเรื่องใหม่แต่ยังไม่ใช่หน่วยใหม่นะครับหน่วยนี้ยังคงอยู่ในเรื่องวัฒนธรรมไทยนั่นก็คือข้อมูลข่าวสารครับจะเรียนเกี่ยวกับข่าวสารในชีวิตประจำวันหลักการเลือกรับข้อมูลข่าวสารครับแต่ในวันนี้นะครับเราจะมาดูเกี่ยวกับข่าวสารกันก่อนนะครับว่ามีที่มาจากแหล่งไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นวิทยุโทรทัศน์คำบอกเล่าพวกนี้นะครับก็ถือว่าเป็นข้อมูลข่าวสารครับที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้ครับก่อนอื่นนะครับเรามาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้กันวันในวันนี้กันก่อนนะครับว่าเราจะเรียนรู้เรื่องอะไรก็คือนักเรียนนะครับจะต้องวิเคราะห์แหล่งข้อมูลข่าวสารในชีวิตประจำวันได้ก็เป็นสิ่งที่ครูให้พวกเรานะครับได้เตรียมจากชั่วโมงก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับว่าให้พวกเราเตรียมข้อมูลข่าวสารมาด้วยไม่ว่าจากเว็บไซต์ข่าวหรือว่าจากหนังสือพิมพ์แล้วก็เราจะมาวิเคราะห์กันว่าข่าวสารนี้นะครับเป็นข่าวสารประเภทใดกีฬาบันเทิงหรือว่าข่าวการเมืองแล้วก็เนื้อหาในข่าวเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาทำกันในช่วงขั้นปฏิบัติในชั่วโมงนี้ครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปดูข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่างๆครูมีสิ่งที่จะมาถามนักเรียนก่อนนั่นก็คืออันนี้นะครับเป็นภาพข่าวในอดีตเมื่อปีพ.ศ.2563นะครับว่าอัปเดตสถานการณ์ไวรัสโคโรนานักเรียนรู้จักไวรัสโคโรนาไหมครับ
4: โ
2: คโรนาเนี่ยเป็นชื่อดั้งเดิมของสมัยที่ไวรัสพึ่งระบาดแรกๆเลยจะยังชื่อโคโรนาแต่ต่อมานะครับได้เปลี่ยนชื่อเป็นโควิด19เขาบอกว่าสาเหตุที่ชื่อโคโรนาก็เพราะว่าจากการที่ไปส่องกล้องดูตัวไวรัสเนี่ยตัวไวรัสเนี่ยจะมีลักษณะมีหนามที่งอกมาจากตัวคล้ายๆมงกุฎซึ่งมงกุฎในภาษาลาตินเนี่ยจะใช้คำว่าโคโรนาดังนั้นช่วงแรกๆก็จะชื่อว่าไวรัสโคโรนาแล้วก็เปลี่ยนเป็นโควิด19สิ่งที่ครูอยากจะรู้จากนักเรียนก็คือนักเรียนได้รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัสโคโรนาจากแหล่งใดก็คือก่อนหน้านี้นักเรียนไม่รู้จักคำว่าไวรัสโคโรนาเลยนักเรียนมาได้ยินคำว่าไวรัสโคโรนามาระบาดให้พวกเราได้ระวังตัวกันได้ยินข่าวนี้มาจากไหนเดี๋ยวให้ปรึกษากับเพื่อนๆแล้วก็เดี๋ยวบอกกับคุณครูนะครับนักเรียนไปทางด้วยนะครับลองปรึกษากับเพื่อนๆนะครับว่าฉันได้ยินคำว่าไวรัสโคโรนามาจากไหนจากทีวีจากคำบอกเล่าของคุณครูจากวิทยุหรือว่าจากคำบอกเล่าของคนข้างๆบ้านมาเล่าข่าวกันที่บ้านอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวปรึกษากันสักครู่นะครับ

0: เป็นอย่างไรบ้างครับนักเรียนหลังจากที่ได้พูดคุยปรึกษากับเพื่อนๆเรื่องข่าวไวรัสโคโรนาตอนนั้นนักเรียนได้ยินคำว่าไวรัสโคโรนามาจากแหล่งไหนบ้างครับจากแหล่งไหนบ้างครับกลุ่มที่1
1: Facebook
0: จากการเลื่อนดูเล่น Facebook ใช่มั้ยครับก็มาจากโซเชียลมีเดียจากไหนอีกบ้างครับ
1: ท
0: ีวีจากการดูทีวีข่าวใช่มั้ยครับมีจากแหล่งอื่นอีกมั้ยครับจากการอ่านหนังสือพิมพ์โหเก่งมากเลยอ่านหนังสือพิมพ์ด้วยจากไหนอีกบ้างครับจากคนข้างบ้านใช่ไหมครับมาคุยกันกับพ่อแม่ที่บ้านเนี่ยให้ระวังตัวว่ากำลังมีไวรัสตัวใหม่กำลังระบาดอยู่ใช่ไหมครับจากไหนอีกบ้างครับมีนอกเหนือจากนี้ไหมครับจากทีวีจากโซเชียลมีเดียจากหนังสือพิมพ์จากอะไรครับ
1: วิทยุ
0: จากวิทยุโอ้ฟังวิทยุด้วยจากอะไรอีกครับมีอีกไหมก็ประมาณนี้นะครับก็นักเรียนนะครับได้ทราบข่าวเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาจากโซเชียลมีเดียเฟซบุ๊กแล้วก็ดูข่าวในทีวีจากหนังสือพิมพ์จากวิทยุแล้วก็จากการเล่าของคนข้างบ้านใช่ไหมครับที่มาพูดคุยกับพ่อแม่ที่บ้านนักเรียนก็จะเห็นได้ว่าแหล่งข่าวที่นักเรียนได้รับรู้ในชีวิตประจำวันมีหลายแหล่งไหมครับมีหลายแหล่งไหมเอ่ยมีหลากหลายแหล่งครับดังนั้นในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับแหล่งข้อมูลข่าวสารครับว่าในชีวิตประจำวันของพวกเราเราจะได้รู้ข้อมูลข่าวสารจากแหล่งไหนบ้างครับแหล่งข่าวที่1 นะครับก็คือข่าวสารแล้วก็เหตุการณ์ที่พบเห็นในท้องถิ่นนะครับอย่างเช่นข่าวน้ำท่วมข่าวฝนตกข่าวอาชญากรรมอุบัติเหตุต่างๆก็คือสมมุตินักเรียนเดินไปตามท้องถนนจะไปซื้อของไปเจออุบัติเหตุรถชนกันนักเรียนประสบพบเจอด้วยตนเองก็ถือว่าเป็นข่าวที่ยังไงเห็นด้วยตนเองใช่ไหมครับข่าวแบบนี้น่าเชื่อถือไหมครับ
1: น่าเช
0: ื่อ
1: ถ
0: ือไหมครับน่าเชื่อถือเพราะว่านักเรียนเห็นด้วยตาเองว่ามีรถชนกันคนเป็นไงไม่รู้บ้างคนสลบคนมีเลือดออกหรือยังไงแต่ถ้านักเรียนอยู่ที่บ้านเรามีป้าคนนึงบอกว่ารุ่นนี่ไปดูที่สี่แยกรถชนกันแขนขาดขาขาดตาเหลือกนักเรียนคิดว่าบางทีมันอาจจะเชื่อได้หรือว่าอาจจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้เพราะว่าไม่ได้พอเห็นด้วยตนเองบางทีป้าแกอาจจะเล่าให้มันน่าตื่นเต้นให้มันเยอะไปก่อนแต่ถ้านักเรียนเห็นข่าวอุบัติเหตุด้วยตนเองคนชนกันแค่สลบแค่ถลอกไม่ได้มีอะไรมากก็เป็นข่าวที่น่าเชื่อถือได้เห็นด้วยตนเองหรือว่าเดินทางไปอีกหมู่บ้านนึงเกิดน้ำท่วมก็เป็นข่าวที่พบได้ด้วยตนเองครับก็เป็นข่าวที่น่าเชื่อถือที่สุดเพราะฉันเห็นได้ด้วยเห็นด้วยตาตัวเองเมื่อกี้นี่เองต่อไปนะครับแหล่งข่าวที่2ก็คือข่าวที่มาจากการบอกเล่าของผู้อื่นมีผู้มาบอกให้ฟังถึงเรื่องราวต่างๆเป็นการรับฟังมาอีกต่อหนึ่งผู้รับข่าวไม่ได้มีการพบเห็นด้วยตนเองเช่นมีคนบอกว่าเกิดเพลิงไหม้หรือว่าเกิดอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับก็อาจจะเป็นตัวอย่างการเล่าข่าวของคุณครูคุณครูก็อาจจะไปได้ยินข่าวอะไรประชาสัมพันธ์จากหมู่บ้านจากชุมชนจากอำเภอมาแล้วก็มาเล่ากับพวกเราในตอนเช้าก็ถือว่าเป็นข่าวที่มาจากยังไงมาจากบุคคลอื่นก็อาจจะต้องใช้การพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้เล่าด้วยนะครับว่าน่าเชื่อถือหรือเปล่าก็คล้ายๆกับเมื่อสักครู่ใช่ไหมที่ครูบอกว่าป้าไปเจออุบัติเหตุรถชนที่สี่แยกแล้วก็มาเล่าว่าแขนขาดขาขาดก็ต้องพิจารณาไตรตรองไว้ก่อนว่าจริงหรือไม่จริงนะครับอันนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างที่คุณครูนะครับทุกตอนเช้าจะมาเล่าเกี่ยวกับข่าวรั้วประชาสัมพันธ์ข่าวในโรงเรียนให้พวกเราฟังเมื่อตอนเช้าครูอะไรพูดหน้าเสาธงจำได้ไหมครับครูมิงครูมิงสอนปไหนครับครูมิงสอนป.3วิชาภาษาไทยใช่ไหมครับครูมิงได้เล่าข่าวอะไรบ้างให้พวกเราฟังตอนเช้าจำได้ไหมครับมีนักเรียนทำเงินหายกี่บาทเอ่ย
1: จำนวนมาก
0: แต่ไม่บอกใช่ไหมนี่นะครับก็ถือว่าเป็นข่าว ที่มาจากการเล่าของคุณครูจากบุคคลอื่นหรือว่าถ้าครูเล่าบอกว่าช่วงนี้ฝนตกหนักให้พวกเราเตรียมอุปกรณ์กันฝนเตรียมพร้อมปฏิบัติตัวยังไงให้ห่างไกลจากโรคหวัดนะครับก็เป็นข่าวที่มาจากการบอกเล่าของผู้อื่นนะครับต่อไปแหล่งที่3ก็คือข่าวจากวิทยุข่าวที่ได้รับฟังเสียงจากเครื่องรับสัญญาณความถี่กระจายเสียงนะครับเพื่อส่งข่าวสารแล้วก็ความบันเทิงต่างๆในห้องนี้พวกเรายังฟังวิทยุอยู่ไหมครับ
2: ไม่ฟัง
0: ครับใครเคยใครเคยฟังวิทยุบ้างยกมือขึ้นโหก็เกือบทุกคนเอามือลงฟังวิทยุก็จะมีอยู่ที่บ้านใช่ไหมครับของคุณยายคุณตาคุณปู่บางทีการฟังวิทยุเนี่ยมันจะมีช่องของมันใช่ไหมครับมันจะมีวงกลมแล้วก็ต้องหมุนหมุนหมุนเพื่อรับคลื่นสัญญาณจำชื่อคลื่นสัญญาณอะไรได้บ้างถ้าเคยฟังมันจะมีชื่อว่าอย่างเช่นช่องความถี่สัญญาณ90เมกะเฮิรตซ์ใช่ไหมแบบนี้ตัวอย่างข่าววิทยุมันจะมีปุ่มอันนี้ปุ่มนี้คือปุ่มอะไรเพิ่มเสียงลดเสียงใช่ไหมครับแล้วก็นี่อันนี้มันก็จะมีตารางด้านบนใช่ไหมอย่างเช่น104 100 อะไร109ประมาณนี้นะครับเวลาเราอยากฟังข่าวช่องไหนเราก็ต้องเลื่อนหมุนไปที่ช่องนั้นสมัยเด็กของครูเนี่ยที่บ้านของครูเนี่ยมักจะเปิดข่าววิทยุเนี่ยตอนเช้ามืดเลยเป็นข่าวประจำวันของอย่างเช่นข่าวประจำในชุมชนก็จะมีประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับใครเสียชีวิตหรือว่าในอบต.หรือว่าเทศบาลวันนี้มีการทำหมันแมวหรือว่าฉีดวัคซีนสุนัขเมื่อชาวบ้านได้ยินข่าวก็เอาหมาเอาแมวไปฉีดวัคซีนหรือว่าวิทยุชุมชนของครูเนี่ยจะมีการเขาเรียกว่าให้โทรขอเพลงยังมีไหมไม่แน่ใจชุมชนของพวกเราก็คือสมมติอยากฟังเพลงอะไรก็จะมีเขาเรียกว่าดีเจชุมชนจะเป็นคนจัดแล้วก็โทรไปติดแล้วเขาก็จะรับแล้วก็ถามว่าขอเพลงอะไรเวลาขอเพลงอะไรก็บอกว่าเพลงอะไรแล้วก็เสร็จเขาจะถามว่าขอให้ใครบ้างเคยได้ยินไหมก็จะบอกว่าขอให้ใครบ้างอย่างเช่นแซมบ้านอยู่ไหนฮะอย่างเช่นขอให้แซมห้วยทรายเหนือขอให้ชูก้าห้วยทรายใต้อะไรแบบนั้นก็จะบอกแหล่งชุมชนด้วยว่าคนนี้บ้านอยู่ไหนซอยไหนหมู่บ้านชุมชนไหนแล้วสุดท้ายก็บอกว่าทุกเสียงทุกสายทีนี้วีดีเจชุมชนก็จะรันเพลงตามคนที่ขอคนที่ขอคนแรกก็จะได้ฟังเพลงก่อนคนที่สองคนที่สามต่อไปนะครับข้อมูลข่าวสารแหล่งที่4ก็คือข่าวจากโทรทัศน์ก็คือข่าวที่ได้รับฟังมีเสียงแล้วก็ภาพส่วนใหญ่นะครับก็เป็นข่าวที่เกิดขึ้นจริงนะครับเพราะว่าทีวีเนี่ยต้องมีการกันกรองข่าวก่อนที่จะออกมาให้พวกเราได้ดูได้ชมกันนะครับแล้วก็โดยเฉพาะข่าวจากโทรทัศน์ที่เราได้เห็นได้อาจจะได้เห็นทั้งภาพแล้วก็ได้ฟังเสียงด้วยวิทยุเมื่อสักครู่เราได้ฟังแต่เสียงใช่ไหมครับวิทยุมีภาพไหมไม่มีแต่ถ้าเราได้ดูทีวีเนี่ยก็จะได้ทั้งภาพแล้วก็ทั้งเสียงแล้วก็ข่าวสารในประเทศไทยนะครับก็จะเขาเรียกว่าจะมีเป็นช่วงถ้าเราฟังข่าวดูตอนเช้านะอย่างเช่นข่าวเช้าก็จะมีรายการข่าวเช้าช่องต่างๆอย่างเช่นเรื่องเล่าเช้านี้ทางช่องอะไรช่องอะไรช่อง3เคยดูไหมก่อนมาโรงเรียนผู้ปกครองต้องเปิดเรื่องเล่าเช้านี้สรยุทธใช่ไหมคุณสรยุทธเป็นคนจัดรายการเป็นนักข่าวชื่อดังหรือว่าเช้านี้ที่หมอชิดเคยดูไหมเช้านี้ที่หมอชิดช่องของช่อง7หรือว่าถ้าข่าวเช้าเสร็จก็จะไปอีกทีนึงก็อาจจะเป็นข่าวเที่ยงเลยอย่างเช่นเที่ยงวันทันเฮ้ยเที่ยงวันทันเหตุการณ์ช่อง3เหมือนเดิมเที่ยงวันทันเหตุการณ์อะไรอีก ข่าวเที่ยงข่าวเที่ยงเยอะแยะเลยหรือว่าถ้าเป็นช่อง3อีกที่คุณหนุ่มกัญชัยจัดอะอะไรนะโหนกระแสโหนกระแสนี่มาช่วงเที่ยงไหมประมาณหลังข่าวเที่ยงใช่ไหมประมาณเกือบบ่ายถ้าเป็นตอนเย็นก็จะมีเรื่องเด่นเย็นนี้ก็ช่อง3เหมือนเดิมอีกเรื่องนึงวันเสาร์อาทิตย์เราจะไม่ได้มาโรงเรียนใช่ไหมก็จะมีเรื่องเล่าเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์นี้นะครับก็ถือว่าเป็นข่าวจากทีวีสมัยเด็กๆเลยสมัยครูก็ได้ยินมาตั้งแต่สมัยเด็กแหละเรื่องข่าวพวกนี้พอตกเย็นหรือว่าค่ำก็จะมีข่าวอีกใช่ไหมข่าวอีกนี่นะครับก็ถือว่าเป็นข่าวจากทีวีที่ได้ดูทั้งภาพแล้วก็เสียงนะครับอันนี้นะครับอ้อเป็นตัวอย่างภาพข่าวกีฬาชมกีฬาหรือว่าดูซีรีส์ต่อไปนะครับ5นักเรียนฟังนะครับ5ก็คือแหล่งข่าวจากหนังสือพิมพ์วารสารแล้วก็นิตยสารนะครับเป็นข่าวที่ได้รับจากการอะไรจากการอ่านซึ่งเป็นการถ่ายทอดข่าวจากนักข่าวนะครับจากผู้เขียนฉะนั้นเราต้องควรตรวจสอบข่าวจากแหล่งข่าวอื่นๆด้วยนะครับก็อันนี้นะครับหนังสือพิมพ์นิตยสารวารสารเป็นข่าวที่ต้องใช้การอ่านตัวอย่างเช่นรู้จักหนังสือพิมพ์อะไรบ้างไทยรัฐไทยรัฐเอกลักษณ์เลยหนังสือพิมพ์จะสียังไงเขียวมติชนข่าวสดเดลี่นิวแนวหน้าสมัยครูเนี่ยจะมีคมชัดลึกด้วยไม่แน่ใจยังมีไหมตอนนี
2: ้
0: คมชัดลึกรู้จักไหมแล้วก็อันนี้คือตัวอย่างภาพข่าวหนังสือพิมพ์ของไทยรัฐเอกลักษณ์ของเราเอกลักษณ์ของเขาก็คือสีเขียวต่อไปก็จะเป็นวารสารอย่างเช่นวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และก็สังคมศาสตร์อันนี้เป็นของคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมนะครับก็จะอาจประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานวิชาการของคณะงานวิจัยอะไรต่างๆเคยอ่านไหมวารสารของมหาลัยยังไม่เคยอ่านอยากเข้ามหาลัยอะไรคิดยังจุฬาลงกรณ์โอ้เก่งมากเพื่อนอยากเข้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยเนี่ยถือว่าเป้าหมายเก่งมากคิดยังอยากเข้ามหาวิทยาลัยอะไรมหาลัยวัวชนโอเควารสารของโรงเรียนเราก็มีใช่ไหมเคยอ่านไหมวารสารของโรงเรียนเรา
2: เคย
0: มีเนื้อหาข่าวเกี่ยวกับอะไรบ้าง
2: เกี่ยวกับโรงเรียน
0: ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมของโรงเรียนใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นสาระสังคมจัดพิธีอะไรสวดมนต์ตักบาตรหรือว่าของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ไปแข่งขันหุ่นยนต์หรือว่ากลุ่มภาษาต่างประเทศประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับก็เป็นวารสารของโรงเรียนของเราหรือว่าอันนี้นะครับวารสารเมืองอะไรเมืองโบราณก็จะเกี่ยวกับให้ความรู้เกี่ยวกับพวกประวัติศาสตร์เกตเล็กเกตน้อยโบราณคดีศิลปะวัฒนธรรมนะครับเคยอ่านไหมเคยเห็นไหมยังไม่เคยนะครับหรือว่าต่อไปนะครับจะเป็นนิตยสารอสทอันนี้สมัยครูเด็กๆเลยที่โรงเรียนครูจะมีที่ห้องสมุดเคยเห็นไหมอสทจะเป็นนิตยสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยนิตยสารนะครับมันจะมีเขาเรียกว่านิตยสารรายเดือนกับรายปักเคยเรียนไหมรายเดือนรายปักถ้านิตยสารรายเดือนก็คือจะออกมาทุกเดือนแต่ถ้ารายปักเนี่ยก็คือ2สัปดาห์ออก1ครั้งหรือว่า15วันออก1ครั้งก็คือเดือนนึงจะออกกี่ครั้ง2ครั้งเขาเรียกว่านิตยสารรายปักต่อไปทีวีภูรู้จักเปล่าทีวีภูไม่แน่ใจว่ายังมีไหมนะทีวีภูเนี่ยจะเป็นนิตยสารที่เกี่ยวกับข่าวบันเทิงดาราคนนู้นคนนี้เป็นแฟนกับใครหรือว่าอะไรอย่างนี้แหละก็ต้องอ่านได้จากทีวีภู ถ้านักเรียนสมัยครูเนี่ยมันจะมีร้านเสริมสวยร้านเสริมสวยเนี่ยจะเป็นแหล่งรวมของนิตยสารบันเทิงเลยเพราะว่าเวลาคุณหญิงคุณนายเข้าไปทำผมเนี่ยเขาต้องอ่านอะไรไปด้วยสมัยก่อนยังไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรอกเขาจะอ่านนิตยสารพวกนี้แหละระหว่างที่ทำผมตัดผมใดผมก็อ่านเปิดอ่านนิตยสารบันเทิงหรือว่าอันนี้ชีวะชีวะอะไรคิดว่าชีวะอะไรชีวิตเหรอชีวะจิตนิตยสารชีวจิตนะครับจะเป็นนิตยสารที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพนี่นะครับจบต่อไป6ข่าวจากคอมพิวเตอร์ปกติเมื่อก่อนนะครับนักเรียนข่าวจากคอมพิวเตอร์เนี่ยเวลาเราจะเปิดดูพวกนี้เนี่ยเราต้องเปิดจากคอมใช่ไหมแต่ปัจจุบันข่าวจากคอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถอยู่ในอะไรเล็กๆแล้วโทรศัพท์โทรศัพท์ก็สามารถถือว่าเป็นมินิคอมพิวเตอร์เล็กๆที่เราสามารถดูจากข่าวสารได้เรามาดูกันว่าข่าวจากคอมพิวเตอร์มีอะไรบ้างนักเรียนฟังด้วยอย่างเช่นเว็บไซต์เว็บไซต์ข่าวต่างๆไทยรัฐนอกจากจะมีหนังสือพิมพ์ออกมาแล้วก็จะมีเว็บไซต์ข่าวไทยรัฐด้วยหรือว่า BBC News ของไทยก็จะมีเว็บไซต์ข่าวด้วยนะครับเว็บไซต์ข่าวนะครับก็เป็นแหล่งข่าวสารที่ทันสมัยแล้วก็มีข่าวสารที่หลากหลายให้เลือกนะครับหรือว่าอีเมลหรือว่าอีเมลนะครับคือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เป็นการแลกเปลี่ยนข่าวเป็นการแลกเปลี่ยนข้อความกันโดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้ยกตัวอย่างเว็บไซต์ข่าว BBC News ของไทยเกี่ยวกับอะไรกำจัดปลาหมอคลังดำให้สิ้นจากน่านน้ำไทยเป็นไปได้จริงหรือไม่ก็ช่วงนี้ปลาหมอคลังดำเป็นข่าวดังใช่ไหมครับเว็บไซต์ข่าวของ BBC News ก็เลยมีการเขียนบทความเกี่ยวกับปลาหมอคลังดำหรือว่าอีเมลรู้จักอีเมลไหมที่ครูใช้อยู่ตอนนี้ก็มี2ก็คือ Outlook กับอะไร Gmail ตอนนี้ทุกคนมี Outlook กับ Gmail ไหมใครไม่มีบ้างทุกคนต้องมีเพราะว่าถึงแม้ว่านักเรียนจะไม่ได้ส่งข้อความหาใครทาง Gmail หรือว่า Outlook แต่ว่าเวลานักเรียนสมัครแอปพลิเคชันลงทะเบียน YouTube Facebook อะไรต่างๆนักเรียนต้องใช้อะไร Gmail พวก Outlook Hotmail หรือว่า Gmail นี่แหละลงทะเบียนต่างๆต้องใช้นักเรียนจำเป็นต้องสมัครแล้วประเด็นสำคัญต้องจำอะไรได้รหัสเป็นปัญหาใหญ่เลยของใครหลายๆคนสมัคร Gmail แต่ปรากฏว่าพอเข้าใช้งานจำอะไรไม่ได้จำรหัสไม่ได้ก็ไม่ได้ต้องจำให้ได้เมื่อก่อนที่ยังไม่มี Facebook ไม่มี LINE เวลาจะส่งข้อมูลข่าวสารอะไรสำคัญเนี่ยเขาจะส่งทาง Hotmail หรือว่า Gmail กันพวกเราส่งเป็นไหมส่งเป็นไหมลองไปฝึกส่งให้เพื่อนดูนะครับอันนี้นะครับก็เป็นหน้าตาของ Gmail ก็อย่างเช่นมันจะมีกล่องจดหมายอยู่ใครส่งมาหาเราก็คลิกไปที่กล่องจดหมายมันจะมีขาเข้าขาออกวิธีการจะเขียนหาเพื่อนก็คือต้องเขียนแล้วก็เพื่อนมี Gmail ชื่อว่าอะไรเราก็ต้องพิมพ์ไปตามชื่อนั้นแล้วก็พิมพ์ว่าเราต้องการติดต่อเรื่องอะไรแล้วก็กดส่งข้อความนั้นก็จะอยู่ที่กล่องขาอะไรขาออกแต่ถ้าเพื่อนส่ง Gmail มาให้เราก็จะอยู่ที่กล่องขาเข้าลองไปฝึกนะครับเพราะว่านักเรียนเวลาทำงานต่อไปเนี่ยบางที่ก็ยังให้ส่งทาง Gmail กันต่อไปนะครับ7ข่าวสารจากโทรศัพท์เป็นแหล่งข้อมูลที่คนเรานะครับสามารถใช้ติดต่อสื่อสารกันได้ด้วยการสนทนาพูดคุยหรือว่าซักถามข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์นะครับถือว่าเป็นการติดต่อข่าวสารที่รวดเร็วมากต้องการโทรหาใครต้องการโทรหาแม่ก็สามารถโทรหาแล้วก็ติดคุณแม่ก็จะรับสายได้เลยหรือว่าแอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียต่างๆ Instagram ก็สามารถส่งข้อความหากันได้เคยใช้ไหมส่งหาข้อความมันได้หรือว่าทางอะไร Facebook แน่นอน Facebook จะมีอะไรเขาเรียกว่าอะไรที่คู่กันกับ Facebook อ่ะ
1: Messenger
0: Messenger ก็สามารถส่งข้อความข่าวสารหาอีกคนได้หรือว่าอีกช่องทางหนึ่งก็คือ
1: Line
0: Line ก็สามารถส่งข้อความหาอีกคนหนึ่งได้จุดเด่นของ Line ก็คือ Line เนี่ยจะมีสติกเกอร์ให้เลือกใช่ไหมเวลาคุยกับแฟนก็สามารถจะคุยใน Line แต่ถ้าคุยกับเพื่อนจะคุยใน Messenger เป็นแบบนี้ไหมแล้วแต่ใช่ไหมต่อไปอีกอย่างนึงคือการไลฟ์อะไรไลฟ์สดปัจจุบันการไลฟ์สดก็ถือว่าเป็นการรับข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วมากอย่างเช่นเกิดเพลิงไหม้ที่ไหนคนอยู่ใกล้ก็จะไลฟ์สดเลยแล้วก็สามารถดูข่าวสารได้แบบเรียลอะไรเรียลไทม์การไลฟ์สดการไลฟ์สดใน Facebook เมื่อก่อนดังมากไลฟ์สดร้องเพลงเคยไลฟ์สดกันมั้ย
1: เคย
0: แล้วไลฟ์สดคนที่เคยเนี่ยเคยไลฟ์สดทำอะไร
1: ไลฟ์สด
0: ฮะแต่งหน้าคนดูเยอะไหมกี่คนได
1: ้
0: 20คนก็ถือว่าเยอะไลฟ์สดอะไรอีก
1: ไลฟ์สดไก
0: ่ฮะไลฟ์สดคุยกับเพื่อนแล้วคอกับเพื่อนไม่ดีกว่าเหรอ
1: ผมไลฟ์สดขาย
0: ไลฟ์สดคุยกับเพื่อนคนอื่นจะได้ยินเสียงเราด้วยนะคนอื่นที่มาดูไลฟ์สดเราอ่ะขายไก่ชนโอ้เก่งมากมีคนดูเยอะไหม
1: เป็นหม
0: ื่
1: นคร
0: ับโอ้เป็นหมื่นเลยโอ้เก่งมากมีอะไรอีกไลฟ์สดขายชุด
2: ขาย
0: ไลฟ์สดแข่งฟุตบอลคนดูเยอะไหมครับเห็นไหมการไลฟ์สดเนี่ยก็สามารถทำให้เราเนี่ยดูข้อมูลข่าวสารได้แบบเรียลไทม์ได้เลยต่อไปอีกช่องทางนึงนอกจากไลน์ใน Facebook แล้วจะมีไลน์ในไหนใน TikTok อีกไลน์ใน TikTok นะครับนักเรียนจะมีข้อดีก็คือสามารถถ้าเราจะขายของเนี่ยเราจะสามารถปักอะไร
1: ป
0: ักตะกร้าได้แต่มันมีข้อแม้ใช่ไหมครูจำไม่ได้ว่าจะไลฟ์สดได้ต้องมีคนติดตามเท่าไหร่
1: 1,000
0: ถึงยังใครถึงบ้างโอ้กี่คน3คนแล้วเราเคยไลฟ์สดใน TikTok มั้ยก็คือสมมติว่าถ้าคนติดตามเราไม่ถึงพันเราจะไม่สามารถไลฟ์สดได้เหรอ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับช่องทาง TikTok นะครับนักเรียนถ้าฝึกเล่นให้เป็นการขายของจะง่ายมากปักตะกร้าอะไรคือสามารถซื้อของได้แป๊บๆเลยแล้วก็ไลฟ์สดใน TikTok เนี่ยคนดูกันเยอะมากเลยนะเพราะก่อนนอนเนี่ยบางทีไม่รู้จะทำอะไรนอนเล่นโทรศัพท์ก็ดูไลฟ์สดใน TikTok ซื้อของนะครับนักเรียนหรือว่าอันนี้นะครับ Twitter แต่ตอนนี้ Twitter ได้เปลี่ยนชื่อแล้ว
1: เป
0: ็น X นะครับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารใน Twitter ก็เร็วเหมือนกันก็คือถ้ามีข่าวดังอะไรในประเด็นบ้านเมืองก็จะมีเขาเรียกว่าแฮชแท็กใช่ไหมก็จะมีแฮชแท็กที่อันดับหนึ่งถ้ามีข่าวอะไรอย่างเช่นข่าวไฟไหม้ใหญ่ของประเทศเลยก็จะมีแฮชแท็กไฟไหม้ที่ไหนอะไรแบบนั้นแฮชแท็กใน X ต่อไปสุดท้ายแล้วแหล่งข่าวที่8ก็คือจดหมายเหตุจดหมายเหตุนะครับเป็นการบันทึกหรือว่ารายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณช่วงเวลานั้นๆนะครับถือว่าเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสาร

0: ที่มีคุณค่าแล้วก็เป็นประโยชน์ทางการศึกษาของคนรุ่นหลังก็คือจดหมายเหตุเนี่ยสามารถจะบันทึกเกี่ยวกับเรื่องราวของในอดีตไม่ว่าจะเป็นสมัยอยุธยาธนบุรีหรือว่ารัตนโกสินทร์ตอนต้นเขาบอกว่าจดหมายเหตุเนี่ยนักเรียนลองนึกว่ามันคล้ายๆกับไดอารี่รู้จักไดอารี่ไหมไดอารี่คืออะไรบันทึกเรื่องราวที่มีเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมสมมุติว่าวันนี้วันที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2517ฉันตื่นเช้าขึ้นมาได้เขียนไดอารี่ว่าฝนตกหนักมากแต่ก็ต้องมาโรงเรียนอะไรแบบนี้เป็นการเขียนบันทึกเรื่องราวที่มีเหตุการณ์เวลาเข้ามาเกี่ยวข้องเขาจะเรียกว่าจดหมายเหตุรู้จักรายการจดหมายเหตุจากกรุงศรีไหมสมัยครูเนี่ยจะมีทีวีช่อง7ช่อง7ช่วงเวลาใกล้จะประมาณ 2-3 ทุ่มเนี่ยจะมีรายการที่เรียกว่าจดหมายเหตุจากกรุงศรีก็จะเล่าว่าในสมัยกรุงศรีเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นใครเป็นคนบันทึกยกตัวอย่างเช่นนะครับอันนี้ยกตัวอย่างนะครับหอจดหมายเหตุแห่งชาตินะครับก็อยู่ที่กรุงเทพก็ใครต้องการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่มีคนสมัยนั้นบันทึกอยู่เป็นจดหมายเหตุนะครับก็สามารถไปเยี่ยมชมได้ต่อไปนะครับก็อีกตัวอย่างนึงก็คือหอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรีพลเอกเปรมตินสุรานนท์ก็ถือว่าเป็นอดีตนายกอีกท่านนึงที่ทำผลงานให้กับประเทศแล้วก็บ้านเมืองไว้อย่างมากมายก็จะเกี่ยวกับข้างในนะครับก็จะมีเกี่ยวกันรวบรวมประวัติแล้วก็ผลงานของท่านไว้นะครับแล้วก็จดหมายเหตุที่มีชื่อเสียงของไทยจะไม่พูดถึงคนนี้ไม่ได้เลยก็คือจดหมายเหตุลาลูเบร์ราชอาณาจักรสยามรู้จักลาลูเบร์ไหมได้เรียนวิชาประวัติศาสตร์ยังประวัติศาสตร์ลาลูเบร์คือใครเป็นอัครราชทูตจากประเทศ
1: ฝรั่งเศส
0: เก่งมากจากประเทศฝรั่งเศสของพระเจ้าหลุยส์ที่14ได้มาติดต่อกับประเทศไทยในสมัยไหนสมัยอยุธยาประมาณปลายของสมเด็จพระนารายณ์ปลายสมัยของสมเด็จพระนารายณ์นะครับแล้วก็ลาลูเบร์ก็ได้มีการจดบันทึกเรื่องราวของผู้คนในสมัยนั้นไว้อย่างนี้ครับเดี๋ยวครูมีตัวอย่างมาให้ดูด้วยแฟชั่นสาวสยามในยุคอยุธยาเป็นอย่างไรจากจดหมายเหตุลาลูเบร์ก็คือถ้าไม่มีจดหมายเหตุจากลาลูเบร์เนี่ยเราจะศึกษาเรื่องราวพวกนี้เนี่ยก็ยากมากเลยเพราะว่าไม่มีคนบันทึกอะไรแบบไว้อย่างละเอียดเหมือนลาลูเบร์ดังนั้นจดหมายเลยเหตุลาลูเบร์เนี่ยก็เป็นจดหมายที่บันทึกเรื่องราวไว้อย่างละเอียดแล้วก็มีประโยชน์ทางประวัติศาสตร์มากเรามาดูกันว่าเป็นอย่างไรอย่างเช่นสาวสยามนะลาลูเบร์บันทึกไว้อย่างนี้สาวสยามมักปล่อยตัวร่อนจนปล่อยตัวร่อนจนเกือบจะเปลือยหมดคนมั่งมีเท่านั้นที่จะมีสบายผ้าลายเนื้อดีก็คืออย่างนี้จะถือว่าเป็นการแต่งตัวของผู้ดีหน่อยแต่ถ้าคนธรรมดาชาวบ้านยังไงปล่อยเตือนปล่อยตัวล่อนจ้อนเลยลาลูเบร์บันทึกไว้ว่าอย่างนี้หรือว่าสาวสยามนิยมสวมแหวนมากกว่า1วงหรือมากเท่าที่จะมากได้ก็คือใส่เกือบทุกวงเลยเครื่องประดับนะต่อไปทรงผมสาวสยามมักไว้ผมสั้นเสมอใบหูด้านบนหรือไม่ก็กร่อนเกรียนติดหนังศีรษะก็เหมือนกับเรื่องอเจ้าใช่ไหมบุพเพสันนิวาสต่อไปความสะอาดสาวสยามนะครับมักอบร่ำร่างกายด้วยเครื่องหอมริมฝีปากสีด้วยขี้ผึ้งสาวในยุคนั้นอาบน้ำวันละ3ถึง4ครั้งอาจจะอากาศร้อนใช่ไหมแอร์ก็ไม่มีสมัยก่อนพัดลมก็อาจจะยังไม่มีด้วยถ้าร้อนเมื่อไหร่ก็อาบน้ำแล้วก็อบด้วยเครื่องหอมคล้ายๆน้ำอบรู้จักน้ำอบไทยไหมที่ว่าเวลาวันสงกรานต์จะมาส่งน้ำพระน่าจะใช้พวกนั้นบะโลมทาผิวจบไปแล้วสำหรับข้อมูลจากแหล่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นพบเห็นด้วยตนเองจากคำบอกเล่าของผู้อื่นจากชมทีวีจากฟังวิทยุจาก อะไรอีกจากการอ่านจดหมายเหตุใช่ไหมครับเมื่อสักครู่หรือว่าจากการอ่านหนังสือพิมพ์วารสารนิตยสารต่อไปนะครับเป็นกิจกรรมก็คือครูนะครับจะให้นักเรียนออกมาเล่าเพื่อนๆในห้องเรียนเกี่ยวกับข่าวล่าสุดที่นักเรียนได้รับรู้มาแล้วก็บอกที่มาของแหล่งข่าวด้วยว่ามาจากแหล่งไหนข่าวล่าสุดเลยเรารับรู้เรื่องอะไรมาบ้างปลาหมอคางดำอะไรอีก
1: กีฬาโอลิมปิก
0: กีฬาโอลิมปิกพงษ์ธนาได้รับรู้อะไรเกี่ยวกับกีฬาโอลิมปิกอะไรมาครับ
2: สถาน
0: เดี๋ยวเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังดีกว่าได้ไหมเราได้เตรียมมาใช่ไหมครับอันนี้เรามาจากแหล่งข่าวของที่ไหนจากเว็บไซต์ข่าวใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวครูจะให้พงษ์ธนาออกมาเล่าข่าวเกี่ยวกับโอลิมปิกให้พวกเราได้ฟังกันรู้ไหมโอลิมปิกจัดที่ไหนปีนี
3: ้
0: ปี2024จัดที่ฝรั่งเศสนักเรียนฟังนะเดี๋ยวให้พงษ์ธนาออกมาเล่าข่าวว
4: ันนี้ผมจะมาเล่าโอลิมปิกเกมนะครับพิธีเปิดอย่างเป็นทางการโอลิมปิกปารีสเกม2024ยิ่งใหญ่สมการรอคอยครั้งแรกประวัติศาสตร์ในการเปิดพิธีนอกสนามแข่งขันวันที่27กรกฎาคมพ.ศ. 2567พิธีอย่างเป็นทางการมหากรรมกีฬาโอลิมปิกเกมปารีส2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสซึ่งเป็นครั้งแรกประวัติศาสตร์ในการจัดพิธีเปิดนอกสนามแข่งขันโดยมีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 1,500 คนจาก206ประเทศทั่วโลกมีเอมมานูเอลมาคองเป็นประธานนาธิบดีฝรั่งเศสและโทมัสบาร์กประธานคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC ร่วมเปิดพิธีขบวนพาเลดนักกีฬาจะเริ่มล่องเรือในแม่น้ำแซน
0: โอเคขอบคุณครับเก่งมากๆเลยปรบมือเพื่อนหน่อยโอลิมปิกเกมนะครับ2024จัดที่ไหนเมื่อกี้ที่เพื่อนเล่าปารีสฝรั่งเศสใช่ไหมครับพิธีเปิดเนี่ยปกติถ้าไม่ว่าจะเป็นกีฬาโอลิมปิกเอเชียนเกมหรือว่าซีเกมเนี่ยเขาจะเปิดในสนามใช่ไหมครับแล้วก็มีการดูเดินขบวนพาเหรดแต่ว่าโอลิมปิกเกมที่ปารีสรอบนี้ใช้อะไรใช้การล่องเรือในแม่น้ำแซมซึ่งเป็นแม่น้ำที่ผ่านเมืองหลวงก็คือปารีสนั่นเองครับนับนักกีฬาไทยส่งไปกี่คนทราบไหมครับ
5: 2,500
0: ประมาณ51คนเป็นประเทศที่ส่งนักกีฬามากที่สุดในอาเซียนนะครับโอลิมปิกเกมตอนนี้นะครับจัดที่ปารีสฝรั่งเศสต่อไปนะครับจะให้นักเรียนนะครับอ่านคุณลักษณะของข้อมูลข่าวสารแล้วก็ทายว่าเป็นข้อมูลข่าวสารจากแหล่งใดมี2ข้อไม่ยากรับรู้ข่าวสารโดยการอ่านผ่านสายตาวิทยุหรือหนังสือพิมพ์ครับ
6: ห
0: นังสือพิมพ์ถ้าจากการฟังต้อง
6: ว
0: ิทยุส่วนอีกข้อนึงข้อที่2แหล่งข้อมูลข่าวสารในอดีตที่มีคุณค่าแล้วก็เป็นประโยชน์ของทางการศึกษาของคนรุ่นหลังจดหมายเหตุจดหมายเหตุครูบอกแล้วว่าคล้ายๆกับอะไรไดอารี่ก็คือมีวันเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องต่อไปเป็นขั้นปฏิบัติของพวกเราครูจะให้นักเรียนยกตัวอย่างข่าวแล้วก็วิเคราะห์ประเภทข่าวพร้อมวาดภาพหรือว่าพร้อมวาดภาพแล้วก็ระบายสีให้สวยงามแต่ถ้าคนไหนนำภาพข่าวมาก็สามารถแปะติดได้เลยจำได้ไหมที่ครูบอกว่าให้เตรียมมาด้วยสำหรับคุณครูปลายทางให้แจกใบงานเรื่องข้อมูลข่าวสารและอ่านคำสั่งให้นักเรียนฟังแล้วก็ให้นักเรียนลงมือทำใบงานได้แล้วก็ให้ความช่วยเหลือนักเรียนได้ตามความเหมาะสมนักเรียนฟังก่อนหันมาดูก่อนวิธีการทำอันนี้ครูจะยกตัวอย่างภาพข่าวภาพนี้นะครับเป็นภาพข่าวที่มีชื่อว่ากรีธาไทยคว้าเพิ่มสี่เหรียญทองแต่ไม่ใช่โอลิมปิกปีนี้นะเป็นภาพข่าวในอดีตที่ครูยกตัวอย่างมาหน้าตาของแมนก็คือ 1. หัวข้อข่าวพาดได้ว่าอย่างไรก็คือทัพกรีธาไทยคว้าเพิ่มอีก4เหรียญทอง SEA Games 2023แล้วก็ข่าวเป็นข่าวประเภทไหนล่ะก็คือข่าวกี ลาอาจจะมีข่าวกีฬาที่นักเรียนนำมานะครับข่าวกีฬาข่าวบันเทิงข่าวการเมืองข่าวเศรษฐกิจข่าวปากท้องข่าวสังคมได้หมดต่อมาข้อที่3แหล่งที่มาของข่าวก็คือครูเอามาจากเว็บไซต์ข่าวแล้วก็วันที่เผยแพร่ข่าวสารก็คือวันที่9พฤษภาคม2023เวลา 21:30 ถ้าไม่ได้ทราบรายละเอียดวันที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารก็ไม่เป็นไรต่อมาเนื้อหาข่าวเป็นอย่างไรก็เขียนย่อๆก็อย่างเช่นทีมกรีฑาไทยสามารถคว้าเพิ่มมาได้อีก4เหรียญทองประกอบไปด้วยเหรียญอะไรบ้างก็บรรยายมาไม่ต้องเยอะนักเรียนเตรียมข่าวมาแล้วใช่ไหมครับถ้าเตรียมข่าวมาแล้วคนไหนที่นำภาพข่าวมาก็สามารถแปะติดในใบงานได้เลยแล้วก็เขียนตอบคำถามที่ครูใส่ลงมาใบงานให้เรียบร้อยนะครับนักเรียนสามารถลงมือทำได้เลยครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับ

0: เป็นอย่างไรบ้างครับทำกันเสร็จไม่เอ่ยบางคนก็ใกล้ที่จะเสร็จแล้วนะครับบางคนก็อาจจะทำไม่ทันเดี๋ยวหลังจากที่นักเรียนรับประทานอาหารเสร็จตอนพักเที่ยงนะครับนักเรียนก็ทำให้เสร็จให้เรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับก็เป็นการสรุปนะครับแหล่งข้อมูลข่าวสารในชีวิตประจำวันของเรานะครับก็มีเยอะแยะมากเลยนะครับก็เลือกรับข้อมูลข่าวสารที่มีแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือให้ถูกต้องด้วยนะครับพิจารณาไตร่ตรองก็เรามาดูนะครับแหล่งข้อมูลข่าวสารที่เราได้เรียนรู้ไปในวันนี้มีที่มาจากแหล่งไหนบ้างนะครับไม่ว่าเป็นข่าวสารเหตุการณ์ที่พบเห็นด้วยตนเองในท้องถิ่นเดินไปเจอน้ำท่วมเดินไปเจออุบัติเหตุนะครับ2ข่าวที่มาจากการบอกเล่าไม่ว่าจะเป็นการบอกเล่าของคุณครูจากบุคคลใกล้บ้านหรือว่าคนใกล้ตัวนะครับ3ข่าวจากวิทยุก็มาก็ต้องใช้การฟังข่าวจากโทรทัศน์ข่าวจากโทรทัศน์นะครับก็ต้องใช้การฟังแล้วก็การดูภาพครับต่อมาข่าวจากหนังสือพิมพ์จากวารสารหรือว่าจากนิตยสารนะครับก็ใช้การอ่านต่อมานะครับข่าวจากคอมพิวเตอร์จากเว็บไซต์จากอีเมลต่างๆต่อมานะครับข่าวจากโทรศัพท์นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกแอปพลิเคชันต่างๆโซเชียลมีเดีย Facebook LINE Twitter หรือว่าที่เปลี่ยนเป็น X หรือว่าใน TikTok ต่อมานะครับสุดท้ายจดหมายเหตุก็คือข่าวที่เป็นประโยชน์ในการศึกษาเรื่องราวในประวัติศาสตร์นะครับต่อไปบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะเจอกันในหัวข้อเรื่องหลักการเลือกรับข้อมูลข่าวสารครับก็ครูบอกแล้วว่าแหล่งข้อมูลข่าวสารในชีวิตประจำวันพวกเรานะครับก็มีจากหลายแหล่งจริงบ้างไม่จริงบ้างโกหกหลอกลวงบ้างเราก็ต้องมีหลักการพิจารณาให้ดีว่าข่าวนี้น่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันในชั่วโมงต่อไปนะครับในเรื่องหลักการเลือกรับข้อมูลข่าวสารครับสำหรับในวันนี้นะครับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับคุณครูอาทิตย์ก็ขอจบเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้การจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับครูอ้อมค่ะครูสุนทรีศรีสะอาดในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะในวันนี้นะคะนักเรียนจะได้เรียนรู้กันในเรื่องของการรู้เท่าทันภัยแฝงบนอินเทอร์เน็ตค่ะเช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนค่ะครูขอชี้แจงในเรื่องของจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะอธิบายรูปแบบภัยแฝงบนอินเทอร์เน็ตและรู้เท่าทันภัยที่แฝงบนอินเทอร์เน็ตค่ะสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะคะใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยโดยคำนึงถึงภัยแฝงบนอินเทอร์เน็ตนั่นเองค่ะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะในวันนี้นะคะเริ่มต้นเลยครูมีคำถามมาสอบถามนักเรียนกันก่อนค่ะคำถามของครูมีอยู่ว่าข้อที่1 นะคะนักเรียนเคยพบเจอประสบการณ์ที่เกิดกับตนเองบุคคลใกล้ตัวหรือรับรู้จากข่าวที่มีการหลอกลวงบนอินเทอร์เน็ตหรือไม่นักเรียนลองนึกถึงชีวิตประจำวันของตัวเองว่าในปัจจุบันนี้นักเรียนเคยพบเจอกับข่าวที่มีการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตจากช่องทางไหนหรือว่าเจอข่าวแบบใดบ้างขอตัวแทนสักหนึ่งคนในการตอบคำถามข้อนี้ค่ะสักหนึ่งคนลูกตอบจากสิ่งที่เราเคยพบเจอในชีวิตประจำวันก็ได้ค่ะทางด้านหน้านะคะเชิญค่ะในชีวิตประจำวันนักเรียนเคยรับรู้ข่าวต่างๆที่มีการหลอกลวงบนอินเทอร์เน็ตหรือ

0: ให้โอนเงินไป
1: มีพัสดุตกค้างและให้โอนเงินเพื่อทำการรับพัสดุใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะมีนักเรียนคนใดที่เคยเจอกับเหตุการณ์อื่นๆนอกเหนือจากเพื่อนไหมลูกขออีกสักหนึ่งคนก็ได้ค่ะนำเสนอเหตุการณ์นอกเหนือจากเพื่อนก็ได้นะเพื่อนมีการนำเสนอเกี่ยวกับแก๊ง call center ที่มีการโทรเข้ามาแล้วก็แจ้งว่ามีพัสดุตกค้างให้ทำการโอนเงินเพื่อที่จะเข้ารับพัสดุนะคะมีใครมีเหตุการณ์อื่นๆที่เคยพบเจอนอกเหนือจากเพื่อนไหมลูกมีไหมคะแสดงว่าส่วนใหญ่นักเรียนอาจจะเคยพบเจอกับตนเองหรือว่าเคยได้ยินจากคนใกล้ตัวคล้ายๆกับเพื่อนใช่ไหมลูกเก่งมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเรามาชมแนวคำตอบกันดีกว่าค่ะหลังจากที่เพื่อนได้ตอบไปแล้วนะคะแนวคำตอบของครูมีอยู่ว่ามีการส่ง SMS ให้คลิกลิงก์เพื่อหลอกให้กรอกข้อมูลส่วนตัวเห็นไหมคะนอกจากแก๊ง call center ที่โทรมาก่อกวนให้เราโอนเงินเพื่อรับพัสดุแล้วยังมีการส่งเอสแล้วก็แนบลิงก์เพิ่มเติมมาให้เพื่อให้นักเรียนเนี่ยคลิกลิงก์เข้าไปแล้วก็กรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนหรือว่ารับรางวัลก็ได้นะคะเอาละค่ะจากคำตอบนี้นะจากการหลอกลวงโดยส่ง SMS เข้ามานะคะคุณครูมีคำถามเพิ่มเติมมาอีกนะคะในคำถามข้อที่2มีอยู่ว่านักเรียนทราบได้อย่างไรว่า SMS ที่ส่งมาเป็นการหลอกลวงอิงจากในคำตอบเมื่อสักครู่นี้นะคะจากที่คุณครูได้ยกตัวอย่างนักเรียนคิดว่าหากมี SMS ใดส่งเข้ามาในมือถือของนักเรียนนักเรียนจะทราบได้อย่างไรว่า SMS นั้นเป็นการหลอกลวงเชิญค่ะมีวิธีการพิจารณาหรือว่าอธิบายได้อย่างไรคะว่า SMS นั้นหลอกลวง
2: จะดูจากข้อความครับถ้าเป็น SMS ที่หลอกลวงจะมีบอกว่าได้รับรางวัลฟรีหรือได้รับเงินครับ
1: ก็คือไม่น่าเชื่อถือใช่ไหมลูกดูเกินจริงแล้วก็ทำให้เราหลงเชื่อได้ง่ายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะขอบคุณมากๆค่ะนักเรียนปรบมือเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนนะคะเก่งมากๆเลยนักเรียนสามารถวิเคราะห์ได้ถูกต้องแล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะทุกครั้งที่เราได้รับ SMS นะคะนักเรียนจะต้องมีการพิจารณาก่อนว่า SMS นี้เป็นข้อเท็จจริงหรือไม่นะคะแจ้งเตือนเกี่ยวกับเรื่องใดหากต้องการให้กรอกข้อมูลจริงๆนักเรียนจะต้องตรวจสอบก่อนว่าเป็น SMS จากแหล่งที่มาที่มีความน่าเชื่อถือหรือไม่นะคะอย่าลืมตรวจสอบตรงส่วนนี้ด้วยนะคะแนวคำตอบของคุณครูค่ะในส่วนของข้อที่2นะคะเนื่องจากให้กรอกข้อมูลส่วนตัวจึงไม่น่าไว้ใจเพราะอาจนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่ดีนะคะซึ่งอิงจากแนวคำตอบเมื่อสักครู่นี้ในข้อก่อนหน้านี้แต่ว่าที่เพื่อนตอบมาก็ถูกต้องนะคะสามารถอธิบายได้ชัดเจนเลยว่าลักษณะที่ได้รับใช่ไหมคะ SMS ที่มีการหลอกลวงมีลักษณะอย่างไรนะคะนักเรียนสามารถนำแนวคำตอบของเพื่อนไปปรับใช้กับการพิจารณาข้อความหรือ SMS ต่างๆที่เราได้รับในชีวิตประจำวันก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนเอาละค่ะหลังจากที่เราได้ตอบคำถามกันไป2ข้อแล้วนะคะไปกันต่อเลยค่ะวันนี้นะคะครูมีกิจกรรมมาให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกันนะคะซึ่งกิจกรรมแรกนี้นะคะมีชื่อว่าสืบค้นวิธีการหลอกลวงบนอินเทอร์เน็ตนั่นเองค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะครูขอชี้แจงในเรื่องบทบาทครูปลายทางแล้วก็บทบาทนักเรียนนะคะบทบาทครูปลายทางนะคะครูให้นักเรียนจับคู่แล้วช่วยการสืบค้นและเขียนวิธีการหลอกลวงบนอินเทอร์เน็ตลงในตารางขนาด 3x3 หรือ9ช่องนะคะช่องละ1เหตุการณ์บทบาทนักเรียนค่ะนักเรียนแต่ละคู่สืบค้นและเขียนวิธีการหลอกลวงบนอินเทอร์เน็ตลงในตารางที่ครูกำหนดให้นะคะเอาละค่ะนักเรียนคะนี่คือหน้าตาของตาราง9ช่องนักเรียนจะเห็นว่าคุณครูได้ทำการแจกใบบันทึกคำตอบสำหรับกิจกรรมนี้ให้นักเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะลำดับต่อไปครูจะให้นักเรียนเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อทำการสืบค้นเกี่ยวกับกลลวงหรือภัยแฝงในอินเทอร์เน็ตที่นักเรียนอาจจะเคยพบเจอนะคะนักเรียนปลายทางสามารถร่วมปฏิบัติกิจกรรมนี้ไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะหากนักเรียนนะคะไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการสืบค้นให้นักเรียนลองวิเคราะห์จากสถานการณ์ในปัจจุบันว่านักเรียนเคยเจอภัยแฝงหรือกลลวงทางอินเทอร์เน็ตอย่างไรมาบ้างนะคะหรืออภิปรายร่วมกันกับคู่ของตนเองว่าเราควรจะเขียนคำตอบเกี่ยวกับภัยแฝงบนอินเทอร์เน็ตว่าอย่างไรโดยอิงจากเหตุการณ์ที่เกิดกับตนเองหรือคนรอบตัวได้เลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะตอนนี้นะคะนักเรียนส่วนใหญ่เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณครูจะอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ให้นักเรียนฟังก่อนนะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำให้นักเรียนทำการค้นหาข้อมูลนะคะโดยใช้เว็บไซต์ของ www.google.com เป็นการค้นหาข้อมูลเกี่ยว

ับกลลวงบนโลกออนไลน์หรือภัยแฝงอินเทอร์เน็ตต่างๆนะคะอาจจะอิงจากชีวิตประจำวันที่นักเรียนเคยพบเจอหรือเคยได้ติดตามข่าวสารมาก็ได้นะคะอย่างเช่นที่เพื่อนเคยยกตัวอย่างไปแก๊ง call center นะคะหรือว่าการส่ง SMS ก่อกวนต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนในการค้นหาข้อมูลแล้วก็อย่าลืมนะคะบันทึกข้อมูลหรือเหตุการณ์ต่างๆลงในตาราง9ช่องนะคะ1ช่องเท่ากับ1เหตุการณ์เท่ากับ1กลลวงนะคะมีใครสงสัยอยากสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ไหมลูกไม่มีนะคะจะเห็นได้ว่านักเรียนหลายๆคนเริ่มเข้าสู่เว็บไซต์เพื่อทำการค้นหากันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นครูจะให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมนี้เลยค่ะนักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยค่ะ

เอาล่ะค่ะก็เป็นเวลาพอสมควรแล้วนะคะที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติในการค้นหาเกี่ยวกับกลลวงต่างๆบนโลกออนไลน์ที่นักเรียนเคยพบเห็นรวมไปถึงนักเรียนหลายๆคนนะคะอาจจะอิงจากเหตุการณ์ที่นักเรียนเคยเจอหรือเคยได้ยินจากคนรอบข้างก็ได้นะคะไปกันต่อค่ะนักเรียนหลังจากที่เราได้ลองค้นหาข้อมูลนะคะเกี่ยวกับกลลวงหรือภัยแฝงบนอินเทอร์เน็ตไปแล้วนะคะกิจกรรมต่อไปค่ะคุณครูมีเกมมาให้นักเรียนได้เล่นกันนะคะกิจกรรมนี้มีชื่อว่าเกมบิงโกมหาสนุกมีใครเคยได้ยินหรือเคยเล่นเกมนี้บ้างคะยกมือเลยยกมือสูงๆเลยแสดงว่านำมือลงได้นะคะแสดงว่านักเรียนทุกคนเคยเล่นเกมบิงโกกันมาบ้างแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคุณครูขอชี้แจงในเรื่องของกติกาของเกมนี้กันก่อนเลยนะคะกติกาของเกมบิงโกมหาสนุกค่ะครูบอกวิธีหลอกลวงบนอินเทอร์เน็ตทีละข้อถ้าตรงกับสิ่งที่นักเรียนเขียนลงในตารางให้กากบาทที่ช่องนั้นถ้าผู้ใดมีวิธีที่ตรงกับครู3วิธีในแนวตั้งแนวนอนหรือทะแยงแสดงว่าชนะให้นักเรียนตะโกนคำว่าบิงโก้พร้อมยกมือนะคะนี่คือกติกาการเล่นเกมบิงโกในวันนี้นักเรียนจะต้องดูสถานการณ์หรือวิธีกลลวงของคุณครูนะคะที่คุณครูจะนำเสนอให้หลังจากนั้นเปรียบเทียบกับกลลวงของตัวเองที่ได้สืบค้นมานะคะว่าตรงหรือสอดคล้องหรือใกล้เคียงกันหรือไม่วิธีการตรวจสอบนะคะนักเรียนบางคนอาจจะเขียนไม่ตรงกับของคุณครูทุกคำทุกตัวอักษรก็ได้แต่ให้นักเรียนมองเป็นภาพรวมว่ากลลวงเหล่านั้นเป็นในรูปแบบเดียวกันหรือไม่ยกตัวอย่างเช่นนะคะนักเรียนอาจจะสืบค้นมาว่ามี SMS หลอกให้เสียเงินใช่ไหมคะแต่ถ้าโจทย์ของครูอาจจะเป็นมีข้อความส่งมาทางโทรศัพท์และหลอกให้นักเรียนเสียเงินแบบนี้นะคะลักษณะของกลลวงจะเป็นในลักษณะเดียวกันแค่การเขียนหรือการพิมพ์ของตัวหนังสืออาจจะไม่เหมือนกันนะคะให้นักเรียนวิเคราะห์ดูว่าเป็นกลลวงในลักษณะเดียวกันหรือถ้าใช่นะคะให้นักเรียนกากบาทลงในช่องของกลลวงที่นักเรียนได้สืบค้นมานะคะแล้วใครหรือคู่ใดที่ตรงกับของครูนะคะ3ข้อในแนวตั้งแนวนอนหรือแนวทะแยงนะคะให้นักเรียนตะโกนคำว่าบิงโก้แล้วก็อย่าลืมยกมือขึ้นสูงๆด้วยนะคะเอาล่ะค่ะนักเรียนพร้อมที่จะเล่นเกมบิงโก้กันหรือยังคะตอบเสียงดังๆเลยพร้อมที่จะเล่นเกมบิงโก้หรือยังพร้อมกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นเกมกันเลยดีกว่าอย่าลืมนะคะสังเกตสถานการณ์ดีๆนะว่างครูจะมีกลลวงใดๆมาให้นักเรียนบ้างนะคะไปเลยค่ะนักเรียนเกมบิงโกมหาสนุกนะคะในกลลวงแรกส่งอีเมลให้คลิกลิงก์ที่มีมัลแวร์แฝงมาลองดูกลลวงของตัวเองซิว่ามีการหลอกลวงให้ส่งอีเมลที่แนบเป็นมัลแวร์หรือแน่เป็นข้อความที่มีไวรัสมาให้นักเรียนหรือไม่ใครที่เจอแล้วกากบาทลงในช่องนั้นได้เลยนะคะคำว่ามันแวร์อาจจะเป็นสิ่งแปลกปลอมไวรัสหรือลิงก์ต่างๆที่ก่อให้เกิดความเสียหายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ก็ได้นะคะเหตุการณ์ต่อไปค่ะนักเรียนโทรศัพท์หรืออีเมลอ้างเป็นตำรวจหรือผู้เชี่ยวชาญให้ปฏิบัติตามนะคะกรณีนี้อาจจะปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะหรือผู้เชี่ยวชาญต่างๆโทรเข้ามาหรือส่งอีเมลเข้ามาให้นักเรียนกระทำในเรื่องของการกรอกข้อมูลใช่ไหมลูกหรือหลอกให้เสียเงินก็ได้ลองพิจารณาดูนะถ้าตรงแล้วกา

0: านได้เลยนะคะเหตุการณ์ต่อไปค่ะซื้อสินค้าจากร้านค้าปลอมบนเว็บหรือสื่อสังคมออนไลน์อาจจะเป็นการหลอกลวงให้ซื้อสินค้าออนไลน์จากร้านค้าปลอมหรือหลอกลวงให้ซื้อสินค้าปลอมก็ได้นะคะเหตุการณ์ต่อไปนะคะปลอมตัวเป็นร้านค้าติดต่อเพื่อให้ซื้อสินค้าเหตุการณ์นี้ก็คือปลอมตัวว่าตัวเองเนี่ยเป็นตัวแทนหรือเป็นเจ้าของร้านที่มีชื่อเสียงแล้วเชิญชวนหรือหลอกลวงให้นักเรียนเนี่ยซื้อสินค้ากับเขานะคะทั้งๆที่จริงๆแล้วสินค้านั้นอาจจะไม่ใช่ของร้านที่นำเสนอก็ได้นะคะตอนนี้ผ่านไปแล้ว4เหตุการณ์มีใครที่สืบค้นการตรง4เหตุการณ์บ้างมีไหมลูกยังไม่มีแสดงว่าอาจจะมีตรงอยู่2 3เหตุการณ์ก็ได้นะคะไปต่อเลยไหมคะนักเรียนตรวจสอบเหตุการณ์เรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยนะเพราะฉะนั้นไปชมเหตุการณ์ต่อไปกันเลยค่ะนักเรียนเหตุการณ์ต่อไปค่ะแอบอ้างเป็นบุคคลอื่นติดต่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์มีการแอบอ้างเป็นบุคคลอื่นไหมติดต่อมาให้เรากระทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่ผิดกฎหมายหรืออาจจะติดต่อมาเพื่อขอข้อมูลส่วนตัวของเราก็ได้อย่างเช่นแอบอ้างว่าฉันเป็นผู้จัดการส่วนตัวของดาราดังท่านหนึ่งอยากจะให้คุณเข้ามาอยู่ในสังกัดแล้วหลอกให้นักเรียนกรอกข้อมูลส่วนตัวแบบนี้ก็ได้ลองพิจารณาดูนะคะว่ามีตรงกับที่เราค้นหามาหรือไม่นะคะเหตุการณ์ต่อไปส่งข่าวปลอมมีไหมคะส่งข่าวปลอมอาจจะมีการแชร์ข้อมูลหรือแชร์ข่าวสารที่เป็นเรื่องเท็จเป็นข่าวปลอมให้นักเรียนรู้สึกสนใจแล้วก็อาจจะทำให้นักเรียนเนี่ยบอกต่อไปเรื่อยๆแล้วก็เกิดความเสียหายได้นะคะลองสำรวจดูนะส่งข่าวปลอมมีไหมนะคะเหตุการณ์ต่อไปค่ะส่ง SMS ว่าได้รับรางวัลหรือเงินส่ง SMS ว่าได้รับรางวัลหรือเงินพอมีใครบิงโกแล้วบ้างไหมรอดูอยู่นะคะรอดูอยู่นะเหตุการณ์ต่อไปส่งอีเมลปลอมให้ลิงก์แล้วก็กรอกข้อมูลรับรางวัลในอีเมลนี้แนบลิงก์มาให้ด้วยนักเรียนจะต้องกรอกข้อมูลเพื่อเข้ารับรางวัลนะมีไหมคะส่งอีเมลปลอมมาแล้วก็แนบลิงก์มาให้เพื่อกรอกข้อมูลแล้วก็หลอกว่าจะได้รับรางวัลลองเทียบดูนะลองเทียบดูนะต่อไปแฝงตัวมากับเว็บไซต์หลอกให้คลิกเพื่อเข้าถึงข้อมูลอย่างเช่นนักเรียนเข้าใช้งานเว็บไซต์อยู่แล้วเจอข้อความหรือโฆษณาที่น่าสนใจแล้วเผลอคลิกเข้าไปแล้วจะทำการดึงข้อมูลออกมาหมดเลยลองดูสิคะมีไหมเอ่ยบิงโกยังใกล้แล้วใกล้แล้วอย่าลืมกติกาของเราถ้าบิงโกแล้วต้องยกมือแล้วตะโกนคำว่าบิงโกมีไหมคะ
1: บิงโกครับ
0: บิงโกแล้วเราได้ผู้ชนะที่บิงโกเรียบร้อยแล้วนักเรียนปรบมือให้เพื่อนค่ะให้นักเรียนลองอธิบายซิว่าบิงโกในแนวไหนแล้วก็มีข้อความที่นักเรียนสืบค้นแล้วทำให้บิงโกเกี่ยวกับกลลวงอะไรบ้างลูกลุกขึ้นยืนเลยค่ะอธิบายอยู่ที่คู่ของตัวเองได้เลยบิงโกในแนวไหนลูก
1: แนวตั้งคร
0: ับ ในแนวตั้งแล้วข้อความที่ทำให้นักเรียนบิงโกเป็นกลลวงเกี่ยวกับอะไรบ้างลองอธิบายค่ะ
1: ข้อความได้รับเงินฟรีครับ
0: ข้อความได้รับเงินฟรีมีอะไรอีกลูก
1: การถูกขโมยข้อมูลส่วนตัวครับ
0: การถูกขโมยข้อมูลส่วนตัวใช่ไหมคะมีอะไรอีกไหมเอ่ย
1: ก็ call center ครับ
0: แก๊ง call centerโทรมาหลอกลวงใช่ไหมคะนักเรียนปรบมือเป็นกำลังใจเสียงดังๆให้กับเพื่อนเลยนะคะเก่งมากๆเอาละค่ะนักเรียนคะเมื่อสักครู่นี้คุณครูเห็นว่าไม่ได้มีแค่กลุ่มนี้เพียงกลุ่มเดียวที่บิงโกมีกลุ่มไหนที่บิงโกอีกไหมเอ่ยที่ทำการตรวจสอบแล้วข้อความสอดคล้องกับเหตุการณ์ของคุณครูเดี๋ยวให้ยกมือแล้วตะโกนบิงโกดังๆพร้อมกันพร้อมไหมลูก1 2 3
2: บิงโก
0: 1 2 3 4กลุ่มเลยนะคะนำมือลงได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอตัวแทนสัก1กลุ่มนะลองนำเสนอว่าเหตุการณ์ที่นักเรียนบิงโกนะคะแตกต่างจากเพื่อนอย่างไรบ้างขอเป็นกลุ่มผู้หญิงด้านหลังเลยค่ะนำเสนอเลยว่าที่หนูบิงโกต่อจากเพื่อนเราอาจจะยกเป็นลำดับที่ช้ากว่าเพื่อนเนาะลองนำเสนอก่อนว่าบิงโกของหนูอยู่ในแนวไหนลูก
3: อยู่ในแนวทะแยง

0: แนวทะแยงใช่ไหมคะแล้วข้อความที่ทำให้หนูบิงโกเป็นกลลวงเกี่ยวกับอะไรบ้างคะ
1: หลอกให้บอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อรับรางวัลค่ะ
0: หลอกให้กรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อรับรางวัลมีอะไรอีกลูก
1: ปลอมเป็นตำรวจหลอกเอาเงินค
0: ่
1: ะ
0: ปลอมเป็นตำรวจใช่ไหมคะแล้วก็หลอกให้เสียเงินแล้วก็มีอะไรอีกไหมอีกหนึ่ง
1: ปลอมเป็นญาติพี่น้องหรือคนในครอบครัวเพื่อให้โอนเงินค่ะ
0: ก็คือปลอมเป็นบุคคลอื่นใช่ไหมคะเป็นบุคคลใกล้ตัวญาติพี่น้องเพื่อที่จะหลอกเอาเงินเหมือนกันใช่ไหมคะเก่งมากๆนักเรียนปรบมือเสียงดังๆเลยค่ะเก่งมากๆนะคะขอบคุณทุกคนเลยนะคะแสดงว่านักเรียนสามารถสืบค้นได้ตรงแล้วก็สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่ครูมีให้นะคะนักเรียนคนอื่นไม่ต้องเสียใจไปนะคุณครูเชื่อว่านักเรียนอาจจะบิงโกเหมือนกันแต่ในจังหวะที่ล่าช้าไปนิดนึงไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวครูมีของรางวัลปลอบใจให้นักเรียนทุกคนเลยนะคะเก่งมากๆเลยนักเรียนปลายทางนะคะมีใครบิงโกในเกมนี้บ้างแล้วเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใดที่นักเรียนสามารถค้นหาได้สอดคล้องกับของคุณครูและทำให้บิงโกในครั้งนี้เป็นไปได้อย่างเรียบร้อยและถูกต้องบ้างนะคะนำเสนอมาได้เลยนะคะว่าใครบิงโกบ้างนะคะ

เอาละค่ะนักเรียนคะหลังจากกิจกรรมนี้นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างลองช่วยกันสรุปตะโกนเสียงดังๆเลยอันดับแรกเราได้สืบค้นเกี่ยวกับอะไรลูกภัยแฝงบนอินเทอร์เน็ตแล้วก็มีการเล่นกิจกรรมอะไรเอ่ยเล่นเกมอะไรเล่นเกมบิงโกใช่ไหมคะมีการพิจารณาเกี่ยวกับสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่เราเคยเจอเกี่ยวกับกลลวงบนโลกออนไลน์นั่นเองนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะหลังจากที่เราได้เล่นเกมกันไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะเราไปต่อกันที่กิจกรรมต่อไปเลยนะคะก่อนที่เราจะลงมือปฏิบัติใบงานในวันนี้นะคะนักเรียนได้รู้จักเกี่ยวกับกลลวงบนโลกออนไลน์ไปแล้วนะคะภัยแฝงต่างๆในวันนี้นะคะครูมีใบความรู้ที่2เรื่องรู้เท่าทันภัยแฝงบนอินเทอร์เน็ตนะคะให้นักเรียนเปิดชุดกิจกรรมแล้วลองศึกษาใบความรู้นี้คร่าวๆนะคะว่ามีความรู้หรือว่าเนื้อหาอะไรนะคะที่นักเรียนจะได้ใช้ในการปฏิบัติใบงานในวันนี้บ้างนะคะเช่นเคยค่ะครูขอชี้แจงในเรื่องบทบาทครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางกันก่อนเลยนะคะบทบาทครูปลายทางค่ะครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มละ 4-6 คนให้นักเรียนแต่ละคนศึกษาใบความรู้ที่2เรื่องรู้เท่าทันภัยแฝงบนอินเทอร์เน็ตและทำใบงาน03บทบาทนักเรียนค่ะนักเรียนแต่ละคนศึกษาใบความรู้ที่2จากนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันทำใบงาน03และร่วมกันอภิปรายเพื่อหาคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนทำการศึกษาใบความรู้ที่2รู้เท่าทันภัยแฝงบนอินเทอร์เน็ตหลังจากนั้นนำความรู้จากใบความรู้แล้วก็กิจกรรมที่เราได้ปฏิบัติไปนะคะลงมือทำในใบงาน03นะคะนี่คือหน้าตาของใบความรู้ที่2หลังจากนั้นค่ะนำความรู้ที่เราได้ศึกษานะคะไปลงมือปฏิบัติในใบงาน03เรื่องการรู้เท่าทันภัยแฝงบนอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะคะในใบงานจะอยู่ใกล้ๆกับใบความรู้เลยในชุดกิจกรรมของนักเรียนนะคะให้นักเรียนเปิดดูไปพร้อมๆกันเลยว่าหลังจากเราศึกษาใบความรู้เสร็จแล้วนะคะเราจะได้ทำใบงานในเรื่องอะไรแล้วก็เกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะในส่วนของใบงานค่ะนักเรียนข้อที่1พิจารณาว่าสถานการณ์ต่อไปนี้เป็นภัยแฝงบนอินเทอร์เน็ตหรือไม่พร้อมให้เหตุผลอันดับแรกนักเรียนจะต้องวิเคราะห์สถานการณ์ก่อนว่าสถานการณ์ที่มีให้เป็นภัยแฝงบนอินเทอร์เน็ตหรือไม่นะคะโดยให้นักเรียนวิเคราะห์ว่าหากเป็นภัยแฝงบนอินเทอร์เน็ตเพราะเหตุใดนะคะอาจจะวิเคราะห์ว่าเป็นกลลวงแบบใดหรือสถานการณ์แบบใดที่กำลังพบเจอในสถานการณ์นั้นๆนะคะแล้วก็เขียนอธิบายทางด้านข้างให้เรียบร้อยด้วยนะคะในส่วนของใบงานนะคะข้อที่1มีด้วยกัน5สถานการณ์สถานการณ์แรกนะคะจะเป็นเกี่ยวกับคุณป้าของสีน้ำได้รับแจ้งว่าได้รับของรางวัลจากการส่งคูปองชิงโชคแต่ต้องโอนเงินค่าธรรมเนียมในการจัดเตรียมของรางวัลให้ก่อนเป็นจำนวน 10,000 บาทคุณป้าจึงโอนเงินตามข้อตกลงแต่ไม่ได้รับรางวัลแต่อย่างใดนักเรียนลองวิเคราะห์ดูนะว่าเหตุการณ์นี้นะคะเป็นกลลวงหรือไม่แล้วจากสถานการณ์นี้คุณป้าได้เจอกับกลลวงอย่างไรนะคะลองอธิบายเพิ่มเติมต่อไปน้องกิ๊กเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อสืบค้นข้อมูลมาทำรายงานและได้คลิกปุ่มดาวน์โหลดใน

เว็บเพื่อดาวน์โหลดเนื้อหาที่ต้องการหลังจากนั้นมีโฆษณาขึ้นมาก่อกวนการใช้งานอยู่ตลอดเวลาสถานการณ์ต่อไปค่ะคุณพ่อของลิลลี่ได้รับข้อความให้ไปรับเงินพิเศษที่ธนาคารแห่งหนึ่งจึงส่งข้อความต่อให้เพื่อนและมีการส่งต่อกันไปเรื่อยๆทำให้มีคนรอรับเงินที่ธนาคารเป็นจำนวนมากแต่ธนาคารแจ้งว่าไม่ได้มีโครงการนี้แต่อย่างใดนะคะสถานการณ์ที่4ค่ะคุณแม่ของสายฟ้ากรอกข้อมูลลงในแบบสอบถามออนไลน์โดยได้กรอกอีเมลและรหัสผ่านที่ใช้งานจริงลงไปด้วยหลังจากนั้นปรากฏว่าแม่ไม่สามารถเข้าใช้งานอีเมลของตนเองได้เพราะรหัสผ่านถูกเปลี่ยนแปลงนะคะและสถานการณ์ที่5ค่ะน้องกุ้งได้ติดตั้งโปรแกรมสำหรับตัดต่อวิดีโอลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์และได้กดยอมรับเงื่อนไขทุกข้อโดยไม่ได้อ่านอย่างถี่ถ้วนทำให้มีโปรแกรมอื่นที่ไม่ต้องการถูกติดตั้งมาด้วยและทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานล่าช้าลงมากเอาละค่ะนักเรียนคะจาก5สถานการณ์นี้นะคะนักเรียนจะต้องทำการวิเคราะห์แล้วก็พิจารณาสถานการณ์ว่าทั้ง5สถานการณ์นี้เป็นกลลวงบนโลกออนไลน์หรือไม่นะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นได้ว่าทั้ง5สถานการณ์นี้นะคะเป็นสถานการณ์ที่เราอาจจะเคยเจอก็ได้แล้วเมื่อนักเรียนวิเคราะห์ได้เรียบร้อยแล้วต้องอธิบายเพิ่มเติมด้วยว่าหากเป็นกลลวงแล้วสิ่งที่สถานการณ์นี้เกิดขึ้นมีอะไรบ้างใช่ไหมคะวิเคราะห์ว่าเป็นกลลวงอย่างไรมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นบ้างนะอย่าลืมวิเคราะห์ตรงส่วนนี้แล้วอธิบายลงด้านข้างในใบงานให้เรียบร้อยนะคะในใบงานของเรายังไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะในส่วนของสถานการณ์ในข้อที่1นักเรียนมีข้อสงสัยอยากสอบถามเพิ่มเติมไหมคะยังไม่มีนะคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติไปก่อนแล้วถ้าหากเกิดข้อสงสัยอยากจะสอบถามเพิ่มเติมก็ยกมือถามครูได้เลยนะคะอย่างที่บอกไปใบงานของเราไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะคะในข้อที่2ค่ะพิจารณาว่าการตั้งรหัสผ่านต่อไปนี้เหมาะสมหรือไม่พร้อมให้เหตุผลในใบงานของเรานะคะยังมีการให้นักเรียนลองวิเคราะห์ดูว่าการตั้งรหัสผ่านตามในโจทย์คิดว่าเหมาะสมหรือไม่เพราะเหตุใดนะคะเหมาะสมเพราะอะไรไม่เหมาะสมเพราะอะไรให้เหตุผลมาด้วยนะคะโดยการพิจารณาการตั้งรหัสผ่านนะคะมีด้วยกันทั้งหมดกี่ข้อเอ่ยมีกี่ข้อลูกมีทั้งหมด4ข้อนะคะอย่าลืมวิเคราะห์ให้ดีแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่อยากให้นักเรียนได้ทำด้วยก็คือคำถามหลังกิจกรรมนะคะเป็นการวิเคราะห์สรุปเพิ่มเติมจากที่เราได้ทำกิจกรรมแล้วก็ใบงานกันไปนะคะเป็นการวิเคราะห์เช่นเคยว่าพฤติกรรมหรือสถานการณ์ตามในโจทย์นี้เหมาะสมหรือไม่นะคะปลอดภัยไม่ปลอดภัยหรือว่าเป็นการกลั่นแกล้งนะคะแล้วก็ทางด้านล่างในคำถามหลังกิจกรรมนะคะจะให้นักเรียนพิจารณาข้อความแล้วก็ใส่เครื่องหมายถูกผิดนะคะตามสถานการณ์ว่าเหมาะสมปลอดภัยหรือไม่อย่างไรนะคะในส่วนของคำถามหลังกิจกรรมก็จะมีส่วนแรกแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะคะข้อใดต่อไปนี้สรุปถูกต้องนักเรียนลองอ่านแล้วก็วิเคราะห์ดูนะคะข้อไหนที่สรุปถูกต้องก็ให้ใส่เครื่องหมายถูกนะคะให้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะนักเรียนจะต้องลงมือปฏิบัติใบงาน03แล้วก็คำถามหลังกิจกรรมนะคะในระหว่างนี้หากนักเรียนเกิดข้อสงสัยรวมไปถึงนักเรียนปลายทางนะคะให้ยกมือสอบถามกับคุณครูเพิ่มเติมได้เลยนะคะตรงส่วนนี้มีใครอยากสอบถามก่อนที่จะลงมือปฏิบัติไหมคะไม่มีนะจะเห็นว่านักเรียนหลายๆคนนะคะเริ่มทำการวิเคราะห์สถานการณ์กันไปบ้างแล้วเพราะฉะนั้นคุณครูจะปล่อยให้นักเรียนได้วิเคราะห์สถานการณ์แล้วก็ตอบคำถามในคำถามหลังกิจกรรมนะคะลงมือปฏิบัติเลยค่ะ

0: ค่ะก็หมดเวลาสำหรับการทำใบงานแล้วก็ตอบคำถามหลังกิจกรรมไปแล้วนะคะเดี๋ยวลำดับต่อไปค่ะจะให้ตัวแทนนักเรียนนะคะที่ได้ทำการวิเคราะห์หาคำตอบแล้วก็สถานการณ์ต่างๆที่ได้ทำการวิเคราะห์มาว่าเป็นภัยแฝงบนอินเทอร์เน็ตอย่างไรบ้างนะคะขอตัวแทนนักเรียนที่จะออกมานำเสนอใบงานแล้วก็คำถามหลังกิจกรรมทางด้านหน้าเลยค่ะด้านหน้าเลยลูกตัวแทนนักเรียนใครบ้างเอ่ยสองคนทางด้านหน้าเลยค่ะนักเรียนปรบมือให้กับตัวแทนนักเรียนค่ะถือชุดกิจกรรมนะคะแล้วก็มาทางด้านหน้าได้เลยลูกในข้อแรกจะเป็นใครนำเสนอก่อนคะทันชนกนะคะแล้วก็ลัลนาข้อที่สองใช่ไหมลูกแล้วก็คำถามหลังกิจกรรมนะเดี๋ยวอันดับแรกให้ทันชนกแนะนำตัวก่อนแล้วก็นำเสนอในข้อแรกเลยค่ะพร้อมแล้วเริ่มเลยลูก
1: สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงคัญชนกขุนทอง

0: ต้องมาจากกลุ่มหนึ่งค่ะ
1: จะนำเสนอในข้อแรกที่เป็นการพิจารณาสถานการณ์ทั้ง5สถานการณ์ใช่ไหมลูกว่าหนูวิเคราะห์แล้วเป็นภัยหรือกลลวงทางโลกออนไลน์หรือไม่นะคะแล้วก็อธิบายเพิ่มเติมว่าอย่างไรบ้างเริ่มได้เลยค่ะ
0: คุณป้าของสีน้ำได้รับแจ้งว่าได้รับรางวัลจากการส่งคูปองชิงโชคแต่ต้องโอนเงินค่าธรรมเนียมในการจัดเตรียมของรางวัลให้ก่อนเป็นจำนวน 10,000 บาทคุณป้าจึงโอนเงินตามข้อตกลงแต่ไม่ได้รับรางวัลแต่อย่างใด
1: ในสถานการณ์แรกนักเรียนคิดว่าเป็นภัยแฝงในอินเทอร์เน็ตหรือว่าเป็นกลลวงหรือไม่แล้วมีการอธิบายเพิ่มเติมว่าอย่างไรลูก
0: เป็นค่ะพอคุณป้าของสีน้ำโดนหลอกให้โอนเงินจำนวน 100,000 บาทแต่จำนวน 10,000 บาทแต่ไม่ได้รับรางวัลอะไรเลยค่ะ
1: ไม่ได้รับรางวัลเลยสถานการณ์ที่2ที่เกี่ยวกับน้องกิ๊กเข้ามาใช้งานใช่ไหมลูกอ่ะได้ทำการวิเคราะห์แล้วคิดว่าเป็นกลลวงหรือว่าภัยแฝงอย่างไรอธิบายได้เลยค่ะ
0: เป็นค่ะเพราะเว็บที่ดาวน์โหลดอาจจะเป็นเว็บปลอมค่ะ
1: อาจจะเป็นเว็บไซต์ปลอมแล้วก็มีข้อมูลข่าวสารที่หลอกลวงได้ใช่ไหมคะสถานการณ์ที่3ค่ะคุณพ่อของลิลลี่ได้เกิดเหตุการณ์เกี่ยวกับคุณพ่อของลิลลี่ใช่ไหมลูกเมื่อวิเคราะห์ดูแล้วเป็นกลลวงหรือภัยแฝงหรือว่าอธิบายเพิ่มเติมมาว่าอย่างไรบ้าง
0: เป็นค่ะเพราะข้อความที่ได้รับเป็นข้อความปลอมค่ะ
1: เป็นปลอมเพราะว่าลองพิสูจน์ดูแล้วใช่ไหมลูกจากธนาคารใช่ไหมคะในสถานการณ์ต่อไปคุณแม่ของสายฟ้ากรอกข้อมูลลงในแบบสอบถามออนไลน์จากสถานการณ์นี้หนูพิจารณาแล้วได้คำตอบว่าอย่างไรลูก
0: เป็นค่ะเพราะคุณแม่ของสายฟ้าถูกขโมยข้อมูลไปค่ะ
1: มีการถูกดึงข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่ดีใช่ไหมคะสถานการณ์สุดท้ายของข้อที่หนึ่งที่เกี่ยวกับน้องกุ้งทำการติดตั้งโปรแกรมทำการพิจารณาดูแล้วเป็นภัยแฝงเป็นกลลวงอย่างไรบ้างลองอธิบายเลยค่ะ
0: เป็นค่ะเพราะน้องกุ้งอาจจะถูกไวรัสทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์เสียหายได้ค่ะ
1: อาจจะมีไวรัสติดมาตั้งแต่ตอนที่กดยอมรับใช่ไหมคะทำให้มีโปรแกรมอื่นหรือข้อมูลอื่นๆเข้ามาด้วยใช่ไหมลูกอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เช่นเดียวกันนี่คือคำตอบในข้อแรกนะคะเราไปกันต่อในคำตอบในข้อที่2ที่มีการพิจารณารหัสผ่านใช่ไหมลูกเดี๋ยวหนูแนะนำตัวก่อนแล้วก็เริ่มอธิบายได้เลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงลลนาอุไรพันธ์ค่ะ
1: นำเสนอในข้อที่2ที่มีรหัสผ่านให้ทั้งหมด4ข้อนักเรียนทำการพิจารณาแล้วว่ารหัสผ่านแต่ละข้อมีความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอย่างไรอธิบายได้เลยค่ะ
2: ข้อที่1ไม่เหมาะสมค่ะ
1: เนื่องจาก
2: มีตัวเลขอย่างเดียวค่ะแล้วก็ง่ายเกินไปค่ะ
1: มีตัวเลขอย่างเดียวแล้วก็ง่ายเกินไปข้อที่2ค่ะเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมคะ
2: ไม่เหมาะสมค่ะ
1: เนื่องจากอะไรลูก
2: เป็นคำที่ง่ายเกินไปเหมือนกันค่ะ
1: มีแต่ตัวอักษรแล้วก็ตัวเลขใช่ไหมลูกเรียงการง่ายเกินไปใช่ไหมคะข้อที่3ค่ะ
2: เหมาะสมค่ะ
1: เหมาะสมเนื่องจากอะไรเอ่ย
2: มีความซับซ้อนค่ะ
1: รหัสมีความซับซ้อนมีความยากใช่ไหมคะมีหลากหลายตัวอักษรแล้วก็มีการใช้สัญลักษณ์ด้วยใช่ไหมลูกเก่งมากๆสุดท้ายค่ะ 2.4 รหัสนี้เหมาะสมหรือไม่คะ
2: ไม่เหมาะสมค่ะ
1: เพราะว่าอะไรเอ่ย
2: ไม่มีตัวเลขแล้วก็ไม่มีตัวพิมพ์ใหญ่ค่ะ
1: ซึ่งในข้อนี้หนูมีการอ้างอิงจากข้อที่3ใช่ไหมลูกเพราะว่าข้อที่3มีการใส่ทั้งตัวอักษรพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่รวมไปถึงตัวเลขด้วยใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะนี่คือคำตอบในข้อที่2ที่เพื่อนได้ทำการวิเคราะห์แล้วก็อภิปรายร่วมกันในกลุ่มนะคะอย่าลืมว่าเรายังมีคำถามหลังกิจกรรมกันอีกนะคะเดี๋ยวจะกลับไปที่ทันชนกให้ทันชนกได้นำเสนอคำตอบในคำถามหลังกิจกรรมค่ะเริ่มได้เลยลูก
0: ปูนาส่งเฉลยการบ้านไปให้ปูลมทางอีเมลเป็น
1: ปลอดภัย
0: ปลอดภัยค่ะ
1: ปลอดภัยมีความปลอดภัยนะคะสถานการณ์ต่อไป
0: ไม้ไม่แชร์ข่าวที่ยังไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้กับผู้อื่นปลอดภัยค่ะ
1: ต่อไปเลยค่ะ
0: เชอร์รี่นินทาก้อยในกลุ่มเพื่อนสีเป็นการกลั่นแกล้งค่ะ
1: เป็นการกลั่นแกล้งต่อไปค่ะ
0: โป้งเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวให้ทุกคนรู้ว่าอยู่ที่ไหนเผื่อว่าใครจะมาเที่ยวภายหลังไม่ปลอดภัยค่ะ
1: ไม่ปลอดภัย
0: ต่อมแต้มแอบเข้า Facebook ของก้อยแล้วเข้าไปคอมเมนต์แกล้งเพื่อนคนอื่นเพื่อความสนุกสนานเป็นการกลั่นแกล้งค่ะ
1: เป็นการกลั่นแกล้งและสุดท้ายค่ะ

0: เบสออกจากระบบทุกครั้งเมื่อใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หรือมือถือผู้อื่นปลอดภัยค่ะ
1: ปลอดภัยใช่ไหมคะแล้วก็ทางด้านล่างที่มีการพิจารณาให้ใส่เครื่องหมายถูกและผิดในข้อ 2.1 ถูกหรือผิดคะอธิบายได้เลยลูกในข้อ 2.1
0: ถูกค่ะ
1: ต่อเลย
0: ข้อ 2.2 ผิดค่ะข้อ 2.3 ถูกค่ะข้อ 2.4 ถูกค่ะข้อ 2.5 ถูกค่ะ
1: และสุดท้ายในข้อที่3ที่มีการให้นักเรียนนะคะอภิปรายว่าข้อใดต่อไปนี้สรุปได้ถูกต้องลองสรุปดูแล้วมีข้อใดบ้างที่ถูกต้องคะ
0: ทุกข้อเลย
1: ถูกต้องทุกข้อเลยใช่ไหมคะเพราะว่าทั้ง3ข้อนี้เป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมแล้วก็ปลอดภัยใช่ไหมลูกเอาละค่ะนักเรียนคะนี่คือคำตอบจากที่เพื่อนได้ทำการวิเคราะห์และอภิปรายผลมานะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวปรบมือเป็นกำลังใจแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆก่อนเลยปรบมือเสียงดังๆเลยลูกขอบคุณนะคะกลับเข้ากลุ่มได้เลยค่ะกลับเข้ากลุ่มได้เลยนะคะหลังจากที่เพื่อนได้ตอบคำถามมานะคะรวมไปถึงนำเสนอคำตอบในใบงานและคำถามหลังกิจกรรมมีใครได้คำตอบนอกเหนือจากเพื่อนไหมลูกส่วนใหญ่นะคะสถานการณ์ทั้ง5สถานการณ์ถือเป็นกลลวงบนโลกออนไลน์ใช่ไหมคะแล้วเพื่อนก็ได้นำเสนอได้ครบถ้วนชัดเจนนะคะมีการอธิบายเหตุผลประกอบได้ถูกต้องแล้วนะคะเพราะฉะนั้นครูมีเฉลยนะคะเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบงานและคำถามหลังกิจกรรมมาให้นักเรียนให้นักเรียนสามารถตรวจสอบไปพร้อมกันได้นะคะซึ่งคำตอบของคุณครูเป็นแนวทางในการตอบเพียงเท่านั้นนักเรียนอาจจะมีการวิเคราะห์ที่แตกต่างจากคุณครูก็ได้นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วนักเรียนสามารถอภิปรายแล้วก็วิเคราะห์ได้ถูกต้องนั่นเองนะคะในส่วนของเฉลยของครูค่ะในสถานการณ์แรกนะคะคุณป้าของสีน้ำถูกหลอกลวงโดยนำรางวัลมาจูงใจให้เกิดความโลภหวังว่าจะได้รับรางวัลถ้าโอนเงินค่าธรรมเนียมให้ก่อนเห็นไหมคะสถานการณ์นี้ถือเป็นกลลวงอยู่แล้วเพราะว่าถูกหลอกให้เสียเงินแต่ว่าไม่ได้ของรางวัลอะไรเลยนะคะสถานการณ์ที่2ของน้องกิ๊กค่ะก็ถือว่าเป็นกลลวงเหมือนกันนะคะโดยน้องกิ๊กอาจเข้าใจว่าการคลิกปุ่มดาวน์โหลดจะได้เนื้อหาที่ต้องการเป็นไฟล์แต่แท้จริงแล้วถูกหลอกให้คลิกเพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์บางอย่างให้ขึ้นโฆษณาเพื่อก่อกวนนะคะจากสถานการณ์ของน้องกิ๊กนะคะหากน้องกิ๊กกดเข้าไปอาจจะมีการหลอกลวงในเรื่องของการดึงข้อมูลไปใช้ทำให้เกิดความเสียหายได้นะคะสถานการณ์ที่3ค่ะหลอกลวงเหมือนกันนะคะโดยถูกหลอกลวงโดยนำเงินพิเศษมากล่าวอ้างเพื่อให้ผู้ที่ฝากเงินกับธนาคารต้องการได้รับเงินพิเศษนี้และทำให้เกิดความวุ่นวายกับธนาคารที่ถูกกล่าวอ้างที่เพื่อนนำเสนอมาก็คือถูกหลอกลวงให้เสียเงินไม่น่าเชื่อถือใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นกลลวงเหมือนกันนะคะสถานการณ์ที่4เป็นกลลวงเหมือนกันการกรอกแบบสอบถามหรือกรอกข้อมูลออนไลน์อาจมีการกระทําที่แอบแฝงบางอย่างเช่นอีเมลรหัสผ่านเลขบัญชีธนาคารนะคะซึ่งผู้ไม่หวังดีอาจจะนําข้อมูลเหล่านี้ไปแสวงหาประโยชน์ก็ได้นี่คือการอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของคุณครูนักเรียนอาจจะมีการวิเคราะห์ที่แตกต่างกันนะคะแต่ผลลัพธ์ที่นําเสนอออกมาซึ่งครูได้ลองตรวจสอบดูแล้วก็สอดคล้องกันทั้งหมดเลยเก่งมากๆนะคะสถานการณ์สุดท้ายค่ะที่เกี่ยวกับน้องกุ้งในการติดตั้งโปรแกรมนะคะการกดยอมรับยินยอมให้ผู้บริการสามารถกระทำตามที่ระบุในเงื่อนไขโดยที่เราไม่มีการตรวจสอบเลยนะคะซึ่งรวมไปถึงการติดตั้งโปรแกรมอื่นๆแฝงมาด้วยอาจทำให้เครื่องทำงานล่าช้าเหมือนที่เพื่อนนำเสนอเลยอาจจะส่งผลกับคอมพิวเตอร์ของเราก็ได้เช่นเดียวกันนะคะนี่คือเฉลยในส่วนของใบงานข้อที่1ในข้อที่2ที่เกี่ยวกับรหัสผ่านนะคะใน 2.1 ไม่เหมาะสมเพราะใช้เฉพาะตัวเลขอย่างเดียวคาดเดาได้ง่าย 2.2 ไม่เหมาะสมใช้เฉพาะตัวอักษรที่เรียงกันและตามด้วยตัวเลขที่เรียงกันทำให้คาดเดาได้ง่ายเช่นเดียวกัน 2.3 ค่ะเหมาะสมโดยการตั้งรหัสผ่านควรมีทั้งอักษรพิมพ์ใหญ่ตัวพิมพ์เล็กตัวเลขและสัญลักษณ์พิเศษรวมกันแล้วก็ 2.4 ไม่เหมาะสมเพราะว่าเนื่องจากเป็นตัวอักษรที่อยู่บนแป้นพิมพ์เรียงกันทำให้คาดเดาได้ง่ายหรือจะใช้เหตุผลของเพื่อนก็ได้ที่ไม่มีความหลากหลายของตัวอักษรใช่ไหมลูกไม่มีทั้งตัวอักษรพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่แล้วก็ไม่มีตัวเลขอาจจะทำให้คาดเดาได้ง่ายนะคะก็สอดคล้องกับคำตอบที่นักเรียนได้นำเสนอมาเช่นเดียวกันนะคะไปกันต่อค่ะในส่วนของคำถามหลังกิจกรรมนี่คือเฉลยนะคะในส่วนของสถานการณ์แรกที่เป็นเกี่ยวกับปูนาถือว่าปลอดภัยนะคะไม่แชร์ข่าวที่ยังไม่ได้ตรวจสอบก็ปลอดภัยเช่นเดียวกันนะคะเชอร์รี่นิ้วอ้อยถือเป็นการกลั่นแกล้งโป้งเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวถือว่าไม่ปลอดภัยเพราะอาจจะมีผู้ที่ไม่หวังดีนะคะเข้ามาประสงค์ร้ายกับเราก็ได้นะคะแล้วก็ตอมแตมนะคะกลั่นแกล้งนะคะเบสออกจากระบบถือว่าปลอดภัยแล้วก็ในข้อที่2นะคะตามนี้เลย 2.1 ถูก 2.2 ผิด 2.3 ถูก 2.4

0: 4ผิดและ 2.5 ถูกนั่นเองนะคะนี่คือคำตอบของคำถามหลังกิจกรรมแล้วก็ทั้ง3ข้อนี้ก็ถือว่าถูกต้องทั้งหมดเลยนะคะเอาล่ะค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับรายวิชานี้ขั้นตอนสุดท้ายของเราก็คือการสรุปบทเรียนค่ะนักเรียนโดยบทบาทครูปลายทางแล้วก็บทบาทนักเรียนนะคะครูให้นักเรียนอภิปรายเพื่อสรุปบทเรียนในประเด็นคำถามต่อไปนี้บทบาทนักเรียนค่ะนักเรียนร่วมอภิปรายเพื่อทดสอบความเข้าใจของบทเรียนโดยการตอบคำถามค่ะคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้เดี๋ยวให้นักเรียนช่วยกันตอบเสียงดังๆเลยเนื่องจากการหลอกลวงมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบอยู่เสมอนักเรียนจะมีวิธีการสังเกตอย่างไรว่าเป็นการหลอกลวงหรือหากถูกกลั่นแกล้งจะมีวิธีการสังเกตหรือรับมืออย่างไรได้บ้างช่วยกันตอบเลยลูกวิธีการง่ายๆที่เราจะสังเกตว่าเป็นการหลอกลวงที่เราพบเจอได้ง่ายที่สุดคืออะไรเอ่ยตอบได้เลยลูกยกมือแล้วตอบได้เลยค่ะ
1: มีการแอบอ
0: ้
1: าง
0: มีการแอบอ้างใช่ไหมคะแล้วก็นำข้อมูลไปใช้
1: ในทางที่ไม่ดี
0: ทำให้เกิดความเสียหายใช่ไหมลูกนอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์อื่นๆนอกจากนี้อีกไหมเอ่ยที่นักเรียนเคยเจอเกี่ยวกับการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน
1: ์มีการโพสต์ภาพหลุดของเพื่อนค
0: ่
1: ะ
0: ทำให้เพื่อนเสื่อมเสียชื่อเสียงใช่ไหมคะนักเรียนปรบมือเสียงดังให้กับเพื่อนค่ะเก่งมากๆเลยนะคะแน่คำตอบก็คือเราสังเกตจากข้อความที่เกินจริงหรือการขอข้อมูลส่วนบุคคลนะคะซึ่งการสังเกตเหล่านี้นะคะนักเรียนอาจจะมีความคิดเห็นแตกต่างกันอาจจะเหมือนกับเพื่อนก็ได้นะคะมีการล่อลวงต่างๆการเผยแพร่รูปภาพที่ทำให้เสียชื่อเสียงได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนักเรียนระวังตรงส่วนนี้ไว้ด้วยนะคะหากเจอข้อมูลข่าวสารที่ตรวจสอบดูแล้ววิเคราะห์ดูแล้วไม่มีความน่าเชื่อถือก็อย่าเผลอกดเข้าไปนะคะอาจจะเป็นกลลวงที่ทำให้เราเนี่ยเสื่อมเสียทรัพย์สินหรือชื่อเสียงก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเอาล่ะค่ะก่อนที่จะจากกันไปครูขอฝากกันบ้านนักเรียนนะคะในส่วนของใบงาน04แบบฝึกหัดเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็สุดท้ายคือแบบประเมินตนเองให้นักเรียนกลับไปประเมินตนเองด้วยว่าในวันนี้เรียนรู้เรื่องใดอุปสรรคใดและอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมอย่างไรบ้างนะคะการบ้านมีอยู่2ชิ้นนะคะนักเรียนคือแบบฝึกหัดแล้วก็แบบประเมินตนเองนะคะเอาล่ะค่ะก็บทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะเรียนรู้กันในหน่วยที่3การค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลในชื่อเรื่องการค้นหาขั้นสูงครั้งที่1นะคะสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องเตรียมได้แก่1ใบงาน01การค้นหาขั้นสูง2ใบความรู้ที่1การค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตและ3แบบประเมินตนเองค่ะเอาล่ะค่ะวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนแล้วก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันนะครับชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเราเรียนกันเรื่องของโวหารในงานเขียนใช่ไหมมีทั้งหมดกี่โวหาร5โวหาร1บรรยายโวหาร2พรรณนาโวหาร3เทศนาโวหาร4อุปประมาโวหารและ5สาธกโวหารอ่ะเดี๋ยวชั่วโมงนี้นะครับเราจะมาทบทวนร่วมกันอีกครั้งนะซึ่งเป็นชั่วโมงที่2ที่เราจะได้เรียนเกี่ยวกับโวหารในงานเขียนนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามกระตุ้นความคิดพร้อมกันต้นทางและปลายทางเห็นคำถามแล้วลองตอบดูสิครับการใช้โวหารในงานเขียนนั้นมีความสำคัญหรือไม่อย่างไรคิดว่ามีความสำคัญไหมในใครตอบได้บ้างยกมือขึ้นพงธนาลูกสำหรับพงธนาแล้วคิดว่ามีความสำคัญไหมลูก
3: มีครับ
2: มีความสำคัญอย่างไรลูก
3: เพราะว่าถ้าเราไม่ได้เรียนเกี่ยวกับโวหารเราก็จะไม่สามารถใช้ได้อย่างถูกต้องครับ
2: ถ้าเราไม่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องโวหารเลยเราก็จะไม่สามารถนำความรู้เรื่องโวหารเนี่ยไปปรับใช้ในงานเขียนได้อย่างถูกต้องนั่งลงครับปรบมือให้เพื่อนคนอื่นล่ะครับคนอื่นคิดเห็นอย่างไรบ้างคิดว่ามันสำคัญอย่างไรมีใครจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมไหมปลายทางก็ตอบคำถามได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสรุปพร้อมกัน

0: เชิงในการเขียนก็จะทำให้งานเขียนนั้นดูธรรมดาเรียบง่ายจนเกินไปแต่ถ้าเราใส่โวหารมีชั้นเชิงในการเขียนก็จะทำให้งานเขียนของเรานั้นมีคุณค่าแล้วก็มีความสละสลวยรวมไปถึงความไพเราะอีกด้วยนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเรามาทบทวนเกี่ยวกับลักษณะของโวหารแต่ละชนิดพร้อมกันโวหารแรกบรรยายโวหารมันเป็นการอธิบายแล้วก็เป็นการบอกขั้นตอนเป็นการบอกลำดับถ้าอธิบายเป็นฉากเป็นขั้นตอนเป็นเหตุการณ์ก็คือบรรยายโวหารใช่ไหมต่อไปพรรณนาโวหารพรรณนาโวหารสรุปได้ว่าอย่างไรลองเปิดดูสิครับลองทบทวนดูเราเพิ่งเรียนมาเมื่อชั่วโมงที่แล้วเองพรรณนาโวหารทำให้เกิดอะไรลูก
1: ภาพจ
0: ิน
1: ตนาการ
0: พงษ์ธนาตอบครับลูก
2: ทำให้เกิดภาพในหัวขึ้นมาครับว่าที่เขาเขียนเป็นเหตุการณ์อย่างไร
0: ทำให้เกิดภาพจินตนาการใช่ไหม
2: คร
0: ับ หรือเรียกว่าจินตภาพประมือให้พงษ์ธนาลูกพรรณนาโวหารก็จะทำให้เกิดจินตภาพนะครับต่อมาเทศนาโวหารเป็นการอบรมสั่งสอนถ้าเจอข้อความที่เป็นการสอนการอบรมให้ข้อคิดตอบไปเลยว่าเป็นเทศนาโวหารนึกถึงพระเข้าไว้พระเทศฟังเทศเราจะได้ข้อคิดเราจะได้คติเตือนใจนะครับต่อมา4อุปมาโวหารเป็นการเปรียบเทียบอย่างไรใครสรุปได้บ้างนี่เป็นการทบทวนนะเด็กๆต้องสรุปให้ได้ทบทวนให้ได้เป็นการเปรียบเทียบอย่างไรลูกอุปมาโวหารกลุ่มที่1ทันชนกครับลูกลองแสดงความคิดเห็นผิดถูกไม่เป็นไร
3: เปรียบเทียบสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่งค่ะ
0: ถูกต้องปรบมือให้เพื่อนเลยเป็นการเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่งเช่นอ้วนเหมือนอ้วนเหมือนหมูสวยราวกับนางฟ้าหล่อปานเทพพระบุตรใจดำเหมือนอีกาแบบนี้เข้าใจไหมครับเข้าใจนะต่อมาสุดท้ายสาธกโวหารสาธกยกนิทานสาธกยกชี้แจงสาธกยกตัวอย่างเพราะฉะนั้นสาธกโวหารก็คือการยกตัวอย่างยกอะไรก็ได้ยกนิทานมาสอนก็ได้ยกคำชี้แจงยกคำพูดยกคำกล่าวคำเตือนยกเรื่องต่างๆมาใช้สอนนี่ถือว่าเป็นสาธกจำไว้เลยว่าสาธกคือการยกตัวอย่างต่อมาเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมแข่งขันกันทายโวหารตอนนี้แต่ละกลุ่มมีบัตรคำที่เป็นลักษณะโวหารทั้ง5ชนิดแล้วใช่หรือไม่ครับยกขึ้นมาให้ปลายทางดูด้วยสำหรับปลายทางถ้ามีกระดานไว้บอร์ดเล็กๆก็ใช้ได้ถ้าไม่มีก็ออกมาเขียนหน้ากระดานห้องเรียนได้หรือจะยกมือตอบคำถามกับคุณครูปลายทางด้วยก็ได้นะครับตอนนี้ทุกกลุ่มมีนะเดี๋ยวเรามาดูข้อความแรกกันเลยพร้อมกันน้ำมะพร้าวนั้นคุณสมบัติมีเกลือแร่สูงและอุดมไปด้วยแร่ธาตุโพแทสเซียมที่มีส่วนช่วยในการควบคุมสมดุลของน้ำในร่างกายและช่วยทำให้หัวใจเต้นเป็นปกติช่วยลดความดันโลหิตช่วยให้ลำเลียงออกซิเจนไปเลี้ยงสมองทำให้ร่างกายแจ่มใสไม่เครียดจึงทำให้เรารู้สึกสดชื่นตัวแทนครับตัวแทนออกมาเลยเป็นโวหารชนิดใดลูกมาช้าหมดสิทธิ์นะครับมาช้าหมดสิทธิ์ไม่สะกิดบอกแล้วนะทุกกลุ่มตอบเหมือนกันหมดเลยก็คือบรรยายโวหารถ้าเป็นบรรยายจะเป็นกระดาษสีเขียวแบบนี้ปลายทางล่ะครับตอบว่าบรรยายโวหารไหมปลายทางก็ตอบว่าบรรยายโวหารอ่ะเดี๋ยวกลับไปนั่งที่รอลุ้นคำตอบพร้อมกันคำตอบคือบรรยายโวหารประมือครับตอนนี้ทุกกลุ่มได้1คะแนนเท่ากันต่อมาครับหมอกมัวสู่

ปวดทั่วทุกแห่งหนลมหนาวกรูเกลียวมาจนร่างเขาสั่นสะท้านต้นไม้ใบหญ้าที่พอมีอยู่บ้างตามริมทางสำพองหมอกที่พร่าวพร่างจนใบกลายเป็นสีขาวหม่นแล้วไหลตามร่องใบหยดลงดังเปาะแปะเมื่อกระทบใบไม้ที่เกลื่อนตามใต้ต้นอ่ะตอบคำถามครับเป็นโวหารชนิดใดอ้าวมาช้าหมดสิทธิ์นะไม่สะกิดบอกแล้วนะกลุ่มไหนช้าลูกมีไหมมีไหมโหทุกกลุ่มอ่ะยกสูงๆให้ปลายทางเห็นลูกอย่าบังหน้าอย่าบังหน้าอย่าบังหน้าอันสวยหล่อของพวกเราทุกกลุ่มตอบว่าเป็นพันนาโวหารปลายทางละครับตอบว่าพันนาโวหารเหมือนกันไหมอ่ะกลับเข้าที่คำตอบคือพันนาโวหารถูกต้องครับเห็นไหมว่าไม่ยากปรบมือสิครับต่อมาครับอันนี้ยากหน่อยเป็นบทร้อยกรองปลายทางลองดูซิว่าจะชนะต้นทางไหมอสุรีผีเสื้อเหลือจะอดแขนโอรสราวกับไฟไหม้มังสาช่างหลอกหลอนผ่อนผันจำนันจาแม้นจะว่าโดยดีมิเห็นฟังนำมาจากพระอภัยมณีตอนหนีนางผีเสื้อนะครับตอบได้เลยครับใครได้คำตอบแล้วออกมาด้านหน้าห้องเลยออกมาเลยครับเป็นอะไรเอ่ยลองดูซิตอบเหมือนกันไหมมีเห็นต่างเห็นต่างเทศนาโวหารอุปมาโวหารสาธกโวหารเทศนาโวหารแล้วก็เทศนาโวหารปลายทางคิดว่าเป็นโวหารชนิดใดลูกกลับเข้าที่ก่อนกลับเข้าที่ครับเดี๋ยวให้เราสังเกตคำนี้พร้อมกันเห็นคำนี้ไหมเห็นไหมลูกมันคืออะไรมันคือมันคืออุปมาจำให้ได้ลูกต้องจำให้ได้เลยนะนักเรียนไม่ได้สังเกตคำว่าราวกับใช่ไหมคำว่าราวกับเนี่ยมันเป็นคำอุปมาเพราะฉะนั้นบทร้อยกรองนี้เป็นอุปมาโวหารนะครับลูกไหนใครถูกยกมือกลุ่มหนึ่งปรบมือให้กลุ่มหนึ่งครับต่อมานะครับน้ำคือชีวิตหากโลกนี้ปราศจากน้ำก็ปราศจากสิ่งมีชีวิตด้วยเหตุที่ว่าน้ำมีหน้าที่สำคัญในร่างกายเช่นช่วยควบคุมอุณหภูมิของร่างกายรักษาปริมาณความเข้มข้นของของเหลวในร่างกายรักษาความชุ่มชื้นของอวัยวะต่างๆในร่างกายเป็นต้นตอบครับกลุ่มไหนตอบแล้วได้คำตอบแล้วมั่นใจออกมาหน้าห้องเลยลูกมาเลยลูกมากลุ่ม3เกือบมาช้าเกือบโดนตัดสิทธิ์ทุกกลุ่มตอบเหมือนกันเลยก็คือสาธกโวหารปลายทางตอบเหมือนกันไหมปลายทางก็บอกว่าตอบสาธกเหมือนกันเพราะมีคำว่าเช่นอยู่ในข้อความกลับเข้าที่เห็นไหมสังเกตเห็นคำว่าเช่นไหมลูกดูซิที่ครูชี้ให้ดูลูกปลายทางดูด้วยนะนี่ไงลูกคำว่าเช่นมันเป็นการยกตัวอย่างคำตอบคือสาธกโวหารปรบมือต่อมาดูนะครับความขยันหมั่นเพียรคือความมุ่งมั่นไม่เกียจคร้านต่อการทำสิ่งต่างๆสำหรับผู้ที่มีความขยันหมั่นเพียรจะนำมาซึ่งความสำเร็จดังนั้นเพื่อความสำเร็จในชีวิตถึงแม้จะเหนื่อยเท่าไหร่ก็ตาม
ก็ไม่ควรย่อท้อต่อความยากลำบากต้องอดทนเพื่ออนาคตที่ดีในวันข้างหน้าอ่ะตอบครับเป็นอะไรเอ่ยเป็นโวหารชนิดใดแล้วรู้สึกจะลงใจได้คติข้อคิดเหมือนการสั่งสอนน่าจะเป็นเทศนาโวหารดูสิโอ้ทุกกลุ่มตอบถูกหมดเลยปลายทางแล้วครับตอบเหมือนกันไหมลูกปลายทางบอกว่าตอบเหมือนกันเพราะว่าได้ข้อคิดได้คติเตือนใจใช่ไหมลูกเป็นการอบรมสั่งสอนอ่ะกลับเข้าที่เดี๋ยวเรามาดูเฉลยคำตอบพร้อมกันนะคำตอบคือเทศนาโวหารถูกต้องประมือให้ตนเองเก่งมากครับลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเรียนกันเรื่องโวหารในงานเขียนแต่เป็นชั่วโมงที่2นะชั่วโมงนี้เดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์พร้อมกันจุดประสงค์ในชั่วโมงนี้ก็ให้นักเรียนเนี่ยบอกลักษณะของโวหารชนิดต่างๆเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เขียนข้อความสั้นๆชั่วโมงนี้ให้เขียนเองฝึกเขียนเองว่าจะเขียนข้อความของตนเองตามความคิดของตัวเองเป็นโวหารชนิดใดบ้างและสุดท้ายก็ต้องบอกคุณค่าของการใช้โวหารด้วยเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้เกี่ยวกับโวหารพร้อมกันโวหารคืออะไรอ่านพร้อมกันครับ3 4

ถ้าเรามีโวหารในการแต่งดีเนี่ยก็จะหมายถึงว่าเราเนี่ยมีโวหารมีคำพูดมีถ้อยคำที่สละสลวยแล้วก็ลึกซึ้งซึ่งโวหารเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นแค่การเขียนเท่านั้นเป็นการพูดได้ไหมเป็นการพูดก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการใช้โวหารลูกการใช้โวหารเนี่ยเป็นการแสดงถึงความรู้และความสามารถในการใช้ถ้อยคำภาษาอย่างมีชั้นเชิงของผู้ประพันธ์ผู้ประพันธ์ก็คือผู้แต่งผู้เขียนนั่นเองหรือกวีก็ได้โดยถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดหรือตัวหนังสือก็ได้ถ้าเป็นคำพูดเนี่ยการพูดสุนทรพจน์รู้จักไหมพจน์ก็คือคำพูดพจนะคำพูดสุนทรก็คือความไพเราะมีศิลปะมีชั้นเชิงการพูดสุนทรพจน์ก็คือพูดอย่างมีศิลปะมีชั้นเชิงมีโวหารนะครับแล้วก็การแต่งวรรณกรรมและวรรณคดีรู้จักวรรณคดีไหมเช่นเรื่องขุนช้างขุนแผนสุภาษิตสอนหญิงสั่งทองอะไรแบบเนี้ยเป็นวรรณคดีนะลูกต่อมาครับการเขียนโวหารอย่างที่นักเรียนทราบในชั่วโมงนี้เราจะได้ฝึกการเขียนข้อความสั้นๆเป็นโวหารก็คือให้แต่งเองสมมุติว่าทุกคนเป็นกวีน้อยให้โวหารเองนักเรียนก็จะต้องใช้ถ้อยคำภาษาที่สื่อความหมายเกี่ยวกับโวหารนั้นๆเช่นหากนักเรียนจะเขียนพรรณนาโวหารนักเรียนก็ต้องใช้ถ้อยคำที่ทำให้เห็นจินตภาพจินตภาพก็คือภาพของความรู้สึกนึกคิดในสมองของเราเนี่ยในจิตใจของเราเนี่ยลูกตามจินตนาการนักเรียนก็ต้องใช้ถ้อยคำที่ทำให้เห็นแสงสีเสียงรูปกลิ่นรสจำได้ไหมหาดทรายสีขาวเม็ดทรายส่องแสงระยิบระยับเพราะถูกแสงของดวงอาทิตย์กระทบลงมาที่พื้นทรายแบบนี้เข้าใจไหมกลางท้องทุ่งนาที่กว้างใหญ่ไพศาลมีกลุ่มวัวกลุ่มควายกำลังหากินอยู่ในทุ่งนากำลังละเลงหญ้าสีเขียวสดอันโอชะแบบนี้เข้าใจไหมเนี่ยเรียกว่าพรรณนาโวหารนักเรียนจะต้องใช้คำที่สื่อความหมายถึงโวหารชนิดนั้นๆอ่ะต่อมาครับเรามาทำกิจกรรมวิเคราะห์โวหารกันอีกครั้งนะเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่านักเรียนเนี่ยเข้าใจเกี่ยวกับโวหารมากน้อยแค่ไหนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูโวหารแรกเราเกิดมาทั้งทีชีวิตหนึ่งอย่าหมายพึ่งผู้อื่นให้เขาดูถูกเย้ยหยันควรมีความอดทนมุ่งมั่นพึ่งพาตนเองและไม่สร้างความเดือด

0: ร้อนให้ผู้อื่นนักเรียนดูวิธีการเขียนสิครับเขาต้องการอบรมสั่งสอนเราเขาก็เลยใช้คำพูดหรือถ้อยคำที่ทำให้เราเนี่ยคิดได้เป็นโวหารชนิดใดออกมาเลยครับใครช้าตัดสิทธิ์ไม่สะกิดบอกแล้วนะตอบต่อไม่รอแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันให้เห็นครับให้ปลายทางเห็นด้วยทุกกลุ่มตอบว่าเป็นเทศนาโวหารเพราะอะไรลูกเพราะว่าอะไรตอบดังๆลูก
1: เป
0: ็
1: นการส
0: ั่
1: งสอน
0: ใช่ไหมทุกกลุ่มเห็นพร้อมต้องกันเลยกลับเข้าที่คำตอบที่ถูกต้องคือเทศนาโวหารปรบมือสิครับถูกต้องเก่งมากเลยลูกควรจะเปลี่ยนคนออกมาบ้างนะเปลี่ยนหน้าตาอันสดใสให้ปลายทางเห็นหน่อยข้อความต่อมาเป็นภาษาอีสานเดี๋ยวครูโอจะอ่านคล้ายๆสำเนียงอีสานนะลูกอาจจะไม่เหมือนเป๊ะนะเพราะว่าครูเป็นคนกรุงเทพมหานครนะไอเอ๋ยเจ้าคือบ่จดบ่จำคำสอนของพ่อแม่คำพูดที่ท่านเคยสั่งสอนหมู่เฮาไว้ก่อนตายดังว่าอย่าตบตีกันอย่าเครียดแค้นให้กันจงหักแพงแบ่งปันกันไว้เด้อสู่ประมาณนี้นักเรียนคิดว่าเป็นโวหารชนิดใดลูกลองช่วยกันคิดสิออกมาเลยลูกออกมาเลยคิดแล้วออกมาเลยลูกเป็นโวหารชนิดใดลูกดังว่าดังว่าอาจจะให้เพื่อนเห็นนะหมดเวลาแล้วนะครับเร็วๆครับเร็วๆทันไหมเอ่ยทันพอดีทุกคนตอบว่าเป็นเทศนาโวหารหมดเลยกุมขมับแป๊บให้กลับไปคิดใหม่ปลายทางตอบได้นะเนี่ยต้นทางตอบผิดอ้าวเป็นอะไรเอ่ยระมัดระวังด้วยนะเดี๋ยวหกล้มโอ้โหชื่นใจขึ้นมานิดนึงคำตอบที่ถูกต้องจะเป็นอะไรนั้นตอนนี้ทุกกลุ่มตอบมาว่าสาธุกลับเข้าที่ครับคำตอบ ที่ถูกต้องก็คือสาธุโวหารดังว่าไงก็คือดังเช่นนั่นแหละเป็นการยกตัวอย่างมาเป็นการยกตัวอย่างคำสอนมามันเป็นการสอนก็จริงแต่มันคือการยกตัวอย่างคำสอนมาสอนมันจึงเป็นสาธุโวหารต่อมานะครับสำหรับฉันแล้วการผ่าตัดหัวใจนั้นไม่จำเป็นต้องใช้ยาชาเพียงแค่เธอบอกลาก็ชาไปทั้งตัวเหมือนดั่งตายทั้งเป็นหัวใจพังสลายคล้ายฟ้าถล่มเป็นโวหารชนิดใดลูกปลายทางก็ตอบคำถามเลยนะตอบแล้วตอบเลยกลุ่มที่3จะเปลี่ยนใจไหม
2: ไม่เปลี่ยน
0: กลุ่ม3ไม่เปลี่ยนเลยเหรอ
3: ไม
0: ่
3: เปล
0: ี่
3: ยนคร
0: ับมั่นใจนะ4กลุ่มตอบว่าเป็นอุปมาโวหารมีกลุ่ม3กลุ่มเดียวกลุ่มลูกรักของครูโอเนี่ยตอบว่าเป็นสาธกโวหารกลับเข้าที
3: ่
0: เดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมกันกลุ่ม3ยังมั่นใจอยู่นะคำตอบคืออุปมาโวหารครับดูตรงไหนดูตรงไหน
4: เหมือนดัง
0: พังสลายคล้ายฟ้าถล่มไงลูกเนี่ยมันจึงเป็นอุปมาโวหารต่อไปครับท่ามกลางสายฝนที่กระหน่ำหนักยังมีชายชราที่สู้ชีวิตอยู่คนหนึ่งกำลังต้อนวัวควายผ่านทุ่งหญ้าสีเขียวสดใสพลางมีเสียงฟ้าผ่าดังเปรี้ยงๆชวนขนลุกเป็นโวหารชนิดใดออกมาเลยครับ

0: เดี๋ยวดูพร้อมกันทุกกลุ่มตอบว่าเป็นพรรณนาโวหารกลุ่ม3จะเปลี่ยนใจไหมลูก
1: ไม
0: ่
1: เปล
0: ี่
1: ยน
0: นะกลุ่มทุกกลุ่มตอบว่าเป็นพรรณนาโวหารหมดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวกลับเข้าที่ดูเฉลยพร้อมกันเฉลยก็คือพรรณนาโวหารนะครับเนี่ยไงเห็นแสงสีเสียงได้ยินเสียงฟ้าผ่าเห็นสีเขียวสดใสของธรรมชาติต่อมาครับสุดท้ายแล้วเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ประสานงากับรถมอเตอร์ไซค์ณ4แยกตลาดสดทำให้มีผู้บาดเจ็บ2รายทีมกู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลทันทีอธิบายออกมาเป็นฉากฉากมีวันที่ทำให้เห็นภาพของเหตุการณ์ชัดเจนเป็นโวหารชนิดใดมาเลยครับปลายทางคิดว่าเป็นโวหารชนิดใดลูกต้นทางตอบว่าเป็นบรรยายโวหารปลายทางคิดว่าเป็นอะไรครับก็ตอบว่าเป็นบรรยายโวหารเช่นเดียวกันอ่ะกลับเข้าที่เดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมกันนะครับเฉลยคือเป็นบรรยายโวหารปรบมือให้ตนเองกลุ่มไหนตอบถูกหมดเลยยกมือขึ้นหน่อยกลุ่ม1กลุ่ม5กลุ่ม2ตอบถูกหมดไหมไม่หมดกลุ่ม3กลุ่ม4ก็ตอบถูกไม่หมดกลุ่ม2ได้กี่คะแนน4คะแนนไหมตอบถูก4ข้อกลุ่ม3กับกลุ่ม4ก็เหมือนกันปรบมือให้ตนเองอีกครั้งไม่เป็นไรลูกดีมากนะหลังจากที่นักเรียนเนี่ยได้ฝึกทำกิจกรรมคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับโวหารภาพพจน์แล้วเดี๋ยวในการทำใบงานเนี่ยจะให้นักเรียนทำใบงานที่3เขียนเรื่องราวกล่าวโวหารให้ออกแบบเองให้วางแผนเองให้คิดเองนะครับเป็นกวีน้อยที่จะแต่งโวหารสั้นๆไม่ต้องยาวนะครับประมาณ 1-2 บรรทัดก็พอนะครับรบกวนคุณครูปลายทางแจกชุดกิจกรรมหรือใบงานให้กับนักเรียนนะครับส่วนปลายทางเมื่อทำเสร็จแล้วก็ส่งกับคุณครูประจำชั้นเพื่อตรวจสอบความถูกต้องด้วยใบงานของนักเรียนมีบรรยายโวหารพรรณนาโวหารอุปมาโวหารสาธกโวหารแล้วก็เทศนาโวหารนะชั่วโมงนี้ทำเสร็จไหมเสร็จมั่นใจนะครับถ้าพร้อมแล้วทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: หลังจากที่นักเรียนต้นทางและปลายทางได้ทำกิจกรรมเป็นกวีน้อยนะครับแต่งข้อความสั้นๆเป็นโวหารชนิดต่างๆแล้วเดี๋ยวสำหรับต้นทางเนี่ยจะให้ตัวแทนออกมานำเสนอนะครับในการสรุปกิจกรรมและตรวจสอบความถูกต้องนะครับต้นทางใครเอ่ยลูกภัทริกากับธัญวัฒน์นะเดี๋ยวภัทริกานำเสนอที่โต๊ะของตัวเองเลยลูกคนละโวหารนะครับลูกคนละโวหารพอ
1: คำโวหารคือเรือลำน้อยค่อยๆเล่นกลางแม่น้ำใหญ่ผ่านลำแสงของอาทิตย์อุทัยสะท้อนเป็นภาพที่น่ามองยิ่งนัก
0: กระสั้นแล้วก็กระชับดีปรบมือให้เพื่อนครับถูกต้องต่อไปใครอีกธัญวัฒน์นะ
2: เมื่อคนเรามีลาภก็มีเสื่อมลาภเมื่อคนเรามีสุขก็มีทุกข์เมื่อมีสรรเสริญก็ต้องมีนินทาเป็นคู่กันมาเช่นนี้ครับ
0: เป็นเทศนาโวหารถูกต้องประมือให้เพื่อนด้วยต่อไปครับใครเอ่ยทันชนกทันชนกจะนำเสนออะไรเดี๋ยวติดตามฟังนะครับปลายทาง
3: สถานที่ท่องเที่ยวในหัวหินสวยงามดังสวรรค์เป็นอุปมาโวหารค่ะ
0: สถานที่ท่องเที่ยวในหัวหินสวยงามดังสวรรค์เป็นอุปมาโวหารมีคำว่าดังใช่ไหมเป็นคำอุปมาเปรียบเทียบถูกต้องครับปรบมือให้เพื่อนคนอื่นล่ะครับจิรพัฒน์ลูกจิรพัฒน์จะมาในโวหารชนิดใด
4: ตื่นนอนอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันแต่งตัวกินข้าวไปโรงเรียนเรียนกินข้าวเที่ยงเรียนกลับบ้านอาบน้ำกินข้าวนอนครับเป็นบรรยายโวหารครับ
0: สั้นกระชับเข้าใจกิจวัตรประจำวันนะครับเป็นบรรยายโวหารถูกต้องปรบมือให้จิรพัฒน์นะครับเพราะฉะนั้นชั่วโมงนี้ก็อยากจะฝากให้นักเรียนทุกคนเนี่ยนำความรู้เรื่องโวหารไปปรับใช้ให้ถูกต้องด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกิจกรรมพร้อมกันอีกครั้งนะเป็นการสรุปความรู้นะครับลูกบรรยายโวหารเนี่ยจะเป็นการอธิบายเหตุการณ์ตามลำดับให้ชัดเจนพรรณนาโวหารก็คือเขียนเล่าเรื่องเพื่อให้เกิดจินตภาพเทศนาโวหารก็คือเป็นการอบรมชี้แนะสั่งสอนเพื่อให้เห็นคุณและโทษนะครับลูกต่อมาอุปมาโวหารก็คือเป็นการเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่งนะครับให้ชัดเจนแล้วก็สาธกโวหารก็คือยกตัวอย่างประกอบให้ชัดเจนเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะและนี่ก็คือเป็นการสรุปความรู้นะครับต้นทางและปลายทางก็สามารถจดบันทึกเพิ่มเติมได้นะครับลูกใครยังไม่เข้าใจส่วนไหนก็สามารถกลับไปทบทวนไปศึกษาความรู้เพิ่มเติมได้นะลองไปอ่านวรรณคดีโดยเฉพาะวรรณคดีเนี่ยจะมีโวหารชนิดต่างๆเยอะมากนะครับนักเรียนลองไปศึกษาดูนะสำหรับคำถามสรุปบทเรียนนะครับนักเรียนได้รับความรู้อะไรบ้างจากการเรียนเรื่องโวหารในงานเขียนลองคิดดูสิครับได้รับความรู้อะไรบ้างลูกในการเรียนเรื่องโวหารในงานเขียนเนี่ยมันให้ความรู้ให้ประโยชน์อะไรแก่เราสรุปคำตอบนะครับก็คือได้รู้ว่าการนำโวหารมาใช้ในงานเขียนเนี่ยจะทำให้งานเขียนนั้นมีคุณค่าเพราะเกิดความไพเราะเกิดความสละสลวยนะครับลูกคำถามข้อต่อมานะลูกถ้างานเขียนไม่มีการใช้โวหารจะเกิดผลต่องานเขียนอย่างไรใครตอบได้บ้างธัญวัฒน์ลูกธัญวัฒน์ลองแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำถามนี้ดูสิครับ
5: งานเขียนก็จะไม่สละสลวยครับ
0: งานเขียนของเราก็จะไม่สละสลวยใช่ไหมดูราบเรียบธรรมดาจนเกินไปปรบมือให้เพื่อนทำให้งานเขียนนั้นดูธรรมดาไม่สละสลวยไม่ไพเราะเท่าที่ควรนะครับลูกสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนกันในเรื่องของ
6: การเขียนเรื่องจากภาพ
0: ถ้าอยากจะรู้ว่าการเขียนเรื่องจากภาพเนี่ยเป็นอย่างไรเดี๋ยวปลายทางก็ติดตามชมด้วยนะครับสำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมมีอะไรบ้างใบงานเรื่องการเขียนเรื่องจากภาพรูปภาพสำหรับเขียนเรื่องจากภาพนะครับสำหรับชั่วโมงนี้นะครับก็อยากจะฝากให้นักเรียนทุกคนนำความรู้เรื่องโวหารต่างๆที่เราได้เรียนกันมานั้นทั้งบรรยายโวหารพัฒนาโวหาร เทศนาโวหารอุปมาโวหารแล้วก็สาธกโวหารไปปรับใช้ให้ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมในการเขียนแล้วก็การพูดนะครับสำหรับวันนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เช่นนี้นะเทป1ซีน6คัด1เทค1
2: ขออนุญาตติดไวเลสนะคะ
3: ได้ค่ะ
2: เรียบร้อยค่ะกล้องพร้อม
4: ปิด
5: ปิดยังทำดีตามพ่อสอนซีน6คัด1เทค1
6: สวัสดีค่ะวันนี้หนูดีและรายการยังทำดีตามพ่อสอนจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9ของเราค่ะเพื่อนๆพอทราบกันไหมคะว่าพระราชนิพนธ์ของพระองค์นั้นมีกี่เรื่องบ้างและในแต่ละเรื่องได้แง่คิดดีๆอะไรบ้างไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าวันนี้หนูดีจะอาสาพาเพื่อนๆไปรู้จักกันค่ะแต่ว่าวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: พระมหาชนกเป็นเรื่องหนึ่งในทศชาติชาดกอันเป็นชาดก10ชาติสุดท้ายก่อนที่พระโพธิสัตว์จะมาประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะและตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชาดกเรื่องนี้เป็นการบำเพ็ญความเพียรเป็นบารมีเน้นเรื่องความเพียรค่ะในรัชกาลที่9ทรงนำมาเรียบเรียงใหม่ให้อ่านง่ายขึ้นพระเจ้าอริทัชชนกผู้เป็นพระบิดาสวรรคตเนื่องจากแพ้สงครามพระมันดาจึงเสด็จลี้ภัยต่อมาประสูติพระโอรสพระนามว่ามหาชนกเมื่อเจริญวัยจึงได้ทรงเล่าความจริงตั้งแต่นั้นมาพระมหาชนกจึงตั้งพระทัยศึกษาศิลปะวิทยาการที่เกื้อกูลต่องานของพระองค์ในภายหน้าสำเร็จต่อมาพระมหาชนกเสด็จไปยังเมืองมิถิลาเพื่อแก้แค้นแต่เกิดลมพายุพัดกระหน่ำจนเรือแตกทรงว่ายน้ำอยู่กลางทะเลได้7วันนางมณีเมขลามาช่วยเหลือท้ายที่สุดพระมหาชนกอภิเษกสมรสกับพระนางศรีวลีพระธิดาแห่งเมืองมิถิลาได้ปกครองแผ่นดินโดยธรรมไพร่ฟ้าประชาชนมีแต่ความสุขสันต์
1: วันนี้พลอยแสงจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนกค่ะ
2: ในแต่ละบทของพระมหาชนกได้สอดแทรกแง่คิดดีๆวันนี้หนูดีก็เลยขอเสนอบท1ของพระมหาชนกค่ะนั่นก็คือบทที่17ตอนพระมหาชนกเตรียมออกเดินทางค่ะมหาชนกเตรียมตัวออกเดินทางจากนครกาลจัมปากะไปยังมิถิลานครเพื่อทำตามเจตนารมณ์ของครอบครัวโดยการเดินทางไปครั้งนี้พระมหาชนกต้องอาศัยไปกับเรือพาณิชย์แต่ทว่าพายุกำลังถาโถมเข้ามาทำให้ลูกเรือทุกคนตื่นตระหนกขาดสติแต่พระมหาชนกกลับไม่เป็นเช่นนั้นท่านเตรียมพร้อมกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นพระมหาชนกเป็นชายเพียงผู้เดียวที่กลับไปบังคับเรือและนำแป้งน้ำตาลและน้ำมันติดตัวพระองค์ไปด้วยค่ะ
3: แล้วทำไมต้องเตรียมแป้งน้ำมันน้ำตาลด้วยล่ะ
2: เรายังไม่บอกนะจ๊ะให้เพื่อนๆคิดกันเล่นๆไปก่อนเดี๋ยวเราเฉลยพระองค์ทรงมีสติอยู่กับตัวพระองค์แม้ว่าพายุข้างหน้าจะรุนแรงเพียงใดเอาล่ะเพื่อนๆใครได้แง่คิดดีๆเกี่ยวกับเรื่องราวของพระมหาชนกในบทนี้บ้าง
3: การมีสติครับเพราะถ้ามีสติจะฝ่าฟันไว้ได้ทุกอย่าง
2: เราว่าเพื่อนๆทุกคนตอบถูกกันหมดนะเพื่อนๆคนไหนจะอาสาออกมาเล่าบทต่อไปแทนหนูดีบ้างคะ
4: ครับ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆกับเรื่องราวของพระมหาชนกที่เพิ่งเล่าไปสนุกใช่ไหมคะเพื่อนๆแต่ยังไม่จบนะคะเรื่องราวดีๆของพระมหาชนกถ้าเกิดอยากฟังอีกแล้วก็ติดตามชมกับพวกเรานะคะยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
5: ครับผ่านค่ะเอาบทซีน5ไปต่อกับพิธีกร
0: ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าความอุตสาหะหรือความกล้าก็เป็นคำสำคัญต้องกล้าที่จะเผชิญตัวเองเมื่อกล้าเผชิญตัวเองกล้าที่จะลบล้างความขี้เกียจเกียจคร้านในตัวหันมาพยายามอุตสาหะก็ได้เป็นวิริยะอุตสาหะวิริยะในทางที่กล้าจะค้านตัวเองในความคิดพิเรนก็เป็นคนที่มีเหตุผลเป็นคนที่ละอคติต่างๆก็หมายความว่าเป็นคนที่คิดดีที่ฉลาดวิริยะในทางที่ไม่ยอมแม้แต่ความเจ็บปวดความกลัวจะมาคุกคามก็ทำสิ่งที่ถูกต้องก็เป็นคนกล้าถึงชอบคำวิริยะพระดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานในโอกาสที่พระครูวิบูลสารธรรมเจ้าอาวาสวัดคลอง18และคณะเข้าเฝ้าณพระตำหนักจิตรดาระโหฐานวันศุกร์ที่20มิถุนายนพุทธศักราช2518

0: ันนี้พลอยใสจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับนี่พลอยเป็นอะไรโอเค
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครูปลายทางนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในชั่วโมงนี้ครับกำลังพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงพลเลี้ยมทรงธรรมหรือว่าครูฟุกนั่นเองครับนักเรียนครับในชั่วโมงนี้นะครับครูฟุกจะพานักเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับมาเรียนรู้กันในเรื่องของโจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับการซื้อการขาย2ขั้นตอนครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเรามาดูกันที่จุดประสงค์ของเราก่อนนะครับเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะครับนักเรียนต้องแสดงวิธีหาคำตอบนะครับโจทย์ปัญหาร้อยละการซื้อการขาย2ขั้นตอนนะครับพร้อมตรวจสอบคำตอบด้วยนะครับก่อนอื่นครับเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้เดิมกันก่อนนะครับให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับหยิบสมุดวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นมาครับเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามกันนะครับโดยนะครับในห้องต้นทางนะครับจะทำเป็นกิจกรรมกลุ่มนะครับโดยเป็นกลุ่มนะครับทำเป็นกลุ่มแต่เวลาตอบแต่ละคนต้องอะไรต้องตอบของตนเองแต่เวลาเรารวมคะแนนเรารวมคะแนนเป็นกลุ่มเช่นในข้อที่1นะครับกลุ่มที่1ก็ต่างคนต่างตอบใช่ไหมครับถ้ากลุ่มที่1ตอบถูก5คนก็ได้กี่แต้ม5แต้มนะครับถ้ากลุ่มที่2ตอบถูก1คนก็ได้กี่แต้ม1คะแนนหรือ1แต้มนั่นเองครับดังนี้นะครับเดี๋ยวครูฟุกจะขึ้นโจทย์นะครับแล้วนักเรียนต้องตอบด้วยความรวดเร็วนะครับเพราะว่าไม่ได้ยากมากครับนักเรียนเป็นความรู้เดิมนะครับนักเรียนปลายทางนะครับอาจจะทำเดียวนะครับหรือทำเป็นคู่หรือทำเป็นกลุ่มก็ได้นะครับพร้อมยังพร้อมยังครับพร้อมแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวครูฟุกขอมีสัญญาณก่อนเมื่อครูฟุกกดนะครับแสดงว่าหมดเวลาในการตอบข้อนั้นนะครับและเงื่อนไขอีกหนึ่งอย่างในห้องต้นทางนะครับนั่งเป็นกลุ่มครูฟุกบอกแล้วว่าต้องต่างคนต่างตอบบอกกันได้ไหมได้ไหมครับไม่ได้เราต้องมีความซื่อสัตย์ในตนเองนะครับนักเรียนเคารพกฎกติกาในการเล่นเกมแต่ละเกมนะครับพร้อมยังพร้อมยังครับพร้อมแล้วนะครับข้อที่1

0: หมดเวลาครับสำหรับข้อนี้ตอบยังตอบยังครับเดี๋ยวครูฟุ๊กนะครับจะเฉลยนะครับนักเรียนต้องมั่นใจในตนเองนะครับและต้องซื่อสัตย์ในตนเองด้วยนะครับจากข้อ1นะครับแก้วตาซื้อขนมเค้กมาราคา90บาทนำไปขาย100บาทแก้วตาขายได้กำไรหรือขาดทุนครับคิดเป็นกี่บาทด้วยตอนนี้ทุกคนหยุดเขียนนะครับเพราะว่าสัญญาณหมดเวลาแล้วนะครับทั้งต้นทางและปลายทางจากนั้นครับวนสมุดตรวจในกลุ่มครับพร้อมยังครับข้อนี้ได้กำไรหรือขาดทุนได้กำไรนะครับเพราะว่าอะไรถึงได้กำไรเพราะว่าราคาขายอะไรกว่าทุน
1: มากกว่าท
0: ุ
1: น
0: เพราะว่าราคาขายมากกว่าทุนต้องตอบว่าได้กำไรนะครับและได้กำไรกี่
1: บาท
0: ได้กำไร10บาทนะครับก็คิดได้จากน้ำราคาขายลบด้วยทุนนะครับก็100ลบด้วย90เท่ากับ10ครับถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับถ้าถูกต้องแล้วนะครับลองนับสิครับว่าในกลุ่มตอบถูกกี่คนแล้วเขียนคะแนนลงในกระดานครับซื้อสัตว์ในตนเองนะครับเสร็จยังตอนนี้กลุ่ม1ได้กี่คะแนนครับ4กลุ่ม2กลุ่ม3 4กลุ่ม4 1กลุ่ม5 5นะครับนักเรียนต้องรวดเร็วนะครับและอย่าลืมสิ่งสำคัญคือความซื่อสัตย์ในตนเองนะครับต่อที่ข้อ2ครับอย่างรวดเร็วนะครับตั้งใจครับ

0: มดเวลาครับจากนั้นเมื่อหมดเวลาปุ๊บนักเรียนสลับกันตรวจเลยนะครับพร้อมยังพร้อมยังครับพร้อมแล้วนะครับโจทย์คืออะไรโจทย์คือคุณขายของเล่นราคา300บาทได้กำไร100บาทคุณซื้อของเล่นมากี่บาทกี่บาทครับ
1: 200
0: กี่บาทครับ
1: 200
0: บาทครับรวมแต้มครับรวมคะแนนข้อนี้นะครับต้องตอบก็คือ200บาทนะครับทางต้นทางและปลายทางเสร็จยังครับเสร็จแล้วพร้อมไปข้อที่3ครับ

ต้องซื่อสัตย์ในตนเองนะครับสรุปนักเรียนครับดูก่อนจากโจทย์นะครับแม่ค้าติดราคาขายเสื้อ500บาทขายเสื้อไปราคา350บาทแม่ค้าลดราคาจากที่ติดไว้กี่บาท150บาทถูกต้องครับแม่ค้าลดราคาเสื้อนะครับคิดได้จาก500ลบด้วย350ครับตอบ100บาทครับรวมคะแนนเรียบร้อยแล้วนะครับข้อต่อไปครับ

0: เรียบร้อยครับพร้อมยังพร้อมแล้วนะแก้มซื้อสมุดปกแข็งราคา60บาทขายให้เพื่อน50บาทแก้มได้กำไรหรือขาดทุนกี่บาทขาดทุนกี่บาท
1: 10บาท
0: ถูกต้องครับขาดทุน10บาทนะครับทำไมถึงขาดทุนเพราะว่าราคาขายน้อยกว่าทุนนะครับนักเรียนปลายทางเป็นอะไรบ้างครับทำได้กันกี่ข้อแล้วครับแสดงว่าทำได้กันหลายข้อแน่นอนเลยนะครับเพื่อนต้นทางก็ทำได้กันหลายข้อเลยครับพร้อมที่จะไปข้อต่อไปหรือยังพร้อมแล้วนะครับไปเลย

0: หมดเวลาครับจากโจทย์นะครับน้ำซื้อขนมราคา20บาทต้องการขายให้ได้กำไร10บาทน้ำต้องตั้งราคาขายกี่บาท
1: 30
0: บาทถูกต้องครับและข้อสุดท้ายครับเตรียมตัวโจทย์มาแล้วนะครับโจทย์มาแล้ว

พร้อมยังพร้อมตรวจสอบแล้วนะครับทางต้นทางและปลายทางเลยนะครับนักเรียนครับจากโจทย์พ่อค้าติดราคาเสื้อไว้300บาทลดราคาจากที่ติดไว้50บาทพ่อค้าขายเสื้อราคากี่บาทครับ250บาทครับเป็นอย่างไรบ้างไหนลองรวมคะแนนกลุ่มให้หน่อยได้กี่คะแนนได้กี่คะแนนครับ

0: ดี๋ยวทั้งต้นทางและปลายทางรวมคะแนนนะครับรวมยังรวมคะแนนยังครับนะครับในห้องต้นทางนะครับสมาชิกที่เท่ากันเนี่ยนะครับก็คือกลุ่มละ6คนก็มีกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม4และกลุ่ม5นะครับที่มีสมาชิก6คนครูฟุกถามว่าได้กี่คะแนนครับกลุ่ม1ได้กี่คะแนน
1: 33
0: 33คะแนนจากคะแนนเต็มกี่คะแนน36นะครับกลุ่มที่2กี่คะแนนครับ
1: 33
0: เท่ากันเลยใช่ไหมครับกลุ่ม4ครับ
1: 31
0: คะแนนนะครับ30นะครับแต่กลุ่ม3เนี่ยมีสมาชิกอยู่5คนใช่ไหมครับได้กี่คะแนนครับ
1: 29
0: ใช่ไหมครับสำหรับคะแนนนะครับเดี๋ยวฟุกจะมาเปรียบเทียบนะครับอีกหนึ่งครั้งเพื่อให้แต่ละกลุ่มมีความเท่าเทียมกันนะครับเดี๋ยวครูฟุกจะมาบอกในภายหลังนะครับว่ากลุ่มไหนจะเป็นผู้ชนะนะครับโอเคไหมครับจากนั้นเดี๋ยวเราเข้าสู่บทเรียนของเรากันต่อเลยครับนักเรียนครับนักเรียนตั้งใจดูที่โจทย์ข้อนี้ครับโจทย์ข้อนี้นะครับมีอยู่ว่าเบิร์ตซื้อนาฬิการาคา 2,000 บาทขายต่อให้ก๊อฟได้กำไร 15% ก๊อฟขายต่อให้เพื่อนราคา 2,760 บาทก๊อฟขายนาฬิกาได้กำไรหรือขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต์จากโจทย์ข้อนี้นะครับนักเรียนคิดว่าการขายเนี่ยเป็นการขายกี่ครั้งกี่ครั้งคิดดีๆ2ครั้งครั้งแรกคือใครขายให้ใครเบิร์ดขายให้ใครครับเบิร์ดขายให้ก๊อฟใช่ไหมครับเป็นการขายครั้งที่1แล้วจากนั้นยังไงต่อก๊อฟขายให้เพื่อนเป็นการขายครั้งที่2ใช่ไหมครับจากตรงนี้นะครับนักเรียนก็พิจารณาโจทย์แล้วนะครับว่าสำหรับโจทย์เกี่ยวกับการซื้อการขายนี้นะครับจะมีการขายถึงขั้นกี่ครั้ง2ครั้งจากนั้นนะครับนักเรียนต้องมาพิจารณาก่อนนะครับว่าเราจะคำนวณอย่างไรนะครับมาดูที่โจทย์นะครับโจทย์ถามหาอะไรการที่นักเรียนจะทราบว่าก๊อฟขายนาฬิกาได้กำไรหรือขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต์นักเรียนต้องทราบอะไรของก๊อฟ
2: ราคาที่ก๊อฟซื้อมา
0: อะไรนะ
2: ราคาที่ก๊อฟซื้อมา
0: หรือเรียกอีกอย่างว่าอะไร
2: ทุน
0: ถูกต้องครับเก่งมากสำหรับนะครับการที่นักเรียนจะทราบนะครับว่าก๊อฟเนี่ยขายนาฬิกาได้กำไรหรือขาดทุนนักเรียนต้องทราบราคาที่ก๊อฟซื้อมาซื้อมาจากใคร
2: ซื้อมาจากเบิร์ด
0: ซื้อมาจากเบิร์ดหรือเรียกอีกอย่างนึงว่าทุนของก๊อฟใช่ไหมครับจากนั้นโจทย์บอกอะไรโจทย์บอกว่าเบิร์ดเนี่ยซื้อนาฬิกามา 2,000 บาทขายให้ก๊อฟได้กำไร 15% ว่าราคาขายที่เบิร์ดขายให้ก๊อฟต้องมากกว่าอะไรอยู่แล้วต้องมากกว่า 2,000 เพราะ 2,000 คืออะไรของเบิร์ดคือทุนของเบิร์ดครับแล้วเบิร์ดเนี่ยขายให้ก๊อฟได้กำไร 15% แสดงว่าราคาขายก็ต้องมากกว่าอะไรอยู่แล้วมากกว่าทุนก็คือมากกว่า 2,000 นะครับราคาขายที่เบิร์ดขายให้ก๊อฟนะครับนี่ก็สามารถคาดการณ์ได้เลยว่าต้องมากกว่า 2,000 เพราะเป็นการขายที่ได้กำไรจากนั้นโจทย์บอกอะไรมาต่อบอกว่าก๊อฟทำไงต่อขายต่อให้เพื่อนในราคา 2,760 บาทแต่นักเรียนยังบอกไม่ได้ว่าก๊อฟเนี่ยขายได้กำไรหรือขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับเพราะนักเรียนบอกครูฟุกแล้วว่าเราต้องรู้ก่อนว่าก๊อฟซื้อมากี่บาทหรือทุนของก๊อฟนั่นเองครับครูฟุกแสดงให้นักเรียนเห็นดังนี้นะครับคนแรกชื่อเบิร์ดเบิร์ดซื้อนาฬิกามากี่บาทครับ2,000บาทแสดงว่า 2,000 บาทนี้เป็นทุนของใคร
2: เ
0: ป็นทุนของเบิร์ดเบิร์ดนำมาทำอะไร
2: ขาย
0: ให้ก๊อฟขายให้ก๊อฟยังไงเป็นยังไงบ้างขายให้ก๊อฟ
2: เบิร์ดจะกำไร
0: 15%

0: ขายให้ก๊อฟแล้วเบิร์ดเนี่ยได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์ 15% ใช่ไหมครับแสดงว่าเวลาขายให้ก๊อฟบวกกับกำไรมาแล้วใช่ไหมครับก็คืออะไรนั่นเองราคาขายราคาขายตอนนี้นาฬิกามาอยู่ที่ใครครับก๊อฟแสดงว่าตอนนี้นักเรียนรู้ราคาขายหรือยังครับรู้ยังยังนักเรียนยังไม่รู้ราคาขายที่เบิร์ดขายให้ก๊อฟซึ่งเป็นราคาขายที่รวมกำไรไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต
1: ์
0: 15% อ่ะการขายครั้งที่1จบยังจบยังจบแล้วการขายครั้งที่2กำลังเกิดขึ้นคือก๊อฟไปขายให้ใครขายอะไรครับขายให้เพื่อนอ้าวก่อนที่ก๊อฟจะขายให้เพื่อนเด็กๆต้องรู้ก่อนว่าก๊อฟซื้อมากี่บาทอ้าวแล้วทุนของก๊อฟก็คืออะไรนั่นเองทุนของก๊อฟก็จะเป็นราคาขายที่เบิร์ดขายให้ใครก๊อฟนะครับอีกหนึ่งครั้งนะครับทุนของก๊อฟก็จะเป็นราคาขายที่เบิร์ดขายให้ก๊อฟแสดงว่าทุนของก๊อฟเรารู้ยังไม่รู้อ่ะทุนของก๊อฟไม่รู้เมื่อไม่รู้นักเรียนดูต่อโจทย์ให้เราทำอะไรต่อก๊อฟทำยังไงขายให้เพื่อนขายให้เพื่อนยังไงในราคาเท่าไหร่2760บาทแสดงว่า2760บาทคือราคาขายที่ก๊อฟขายให้เพื่อนดังนี้ครับนักเรียนครับจากแผนภาพเมื่อสักครู่นี้นักเรียนต้องหาอะไรมาก่อนหาราคาขายที่ใครขายให้ใครที่เบิร์ดขายให้ก๊อฟถูกต้องครับเราต้องหาราคาขายที่เบิร์ดขายให้ก๊อฟจากนั้นเรามาดูข้อมูลที่โจทย์เอ๊ะเราเบิร์ดขายให้ก๊อฟเนี่ยเบิร์ดได้อะไรมากำไรกี่เปอร์เซ็นต์แสดงว่านักเรียนต้องทำอะไรก่อนแปลความหมายของได้กำไร15% ครูฟุกขอถามครับใครจะเป็นผู้โชคดีครูฟุกได้ผู้โชคดีแล้วครับช่วยครูฟุกแปลความหมายหน่อยครับขายได้กำไร 15% หมายความว่าอย่างไร
2: ถ้าทุน100บาท
0: ถ้าทุน100บาท
2: ขายได้กำไร15บาท
0: ขายได้กำไร15บาท
2: แสดงว่าขายได้
0: ขายราคาเท่าไหร่ครับ
2: 115บาท
0: คิดยังไง115บาท
2: เอาทุนมาบวกกับกำไร
0: นำทุน100บาทบวกกับกำไรอีก
2: 15
0: บาทกลายเป็น115บาทครับถูกต้องครับปรบมือเพื่อนหน่อยครับจากนั้นครับนักเรียนจากสิ่งที่เรียนต่อครูฟุกไปแล้วว่าในขั้นตอนแรกนี่ต้องหาราคาขายที่เบิร์ดขายให้ก๊อฟแสดงว่าถ้านักเรียนจะหาราคาขายนักเรียนต้องเขียนความสัมพันธ์ของอะไรกับอะไรด้านขวาต้องเป็นอะไรอะไรนะโจทย์ต้องการหาอะไรนักเรียนเอาไว้ทางด้านขวาคืออะไรครับราคาขายราคาขายอยู่ทางขวาทางซ้ายคืออะไรโจทย์บอกอะไรมาเนี่ยเกี่ยวกับเบิร์ดซื้อนาฬิกามา 2,000 บาทก็คืออะไรนั่นเองอะไรของเบิร์ดทุนของเบิร์ดแสดงว่าด้านซ้ายต้องเป็นทุนสรุปนักเรียนต้องเขียนความสัมพันธ์ของทุนเพราะทุนอยู่ซ้ายใช่ไหมกับอะไรครับราคาขายอยู่ทางขวาอ่ะจากนั้นครับบรรทัดแรกวิธีทำถ้าทุน100บาทจะขายราคา115บาทครูฟุกถามทางต้นทางและปลายทางบรรทัดแรกเอามาจากไหนเอามาจากแปลความหมายที่ขายได้กำไร 15% บรรทัดที่2ครับถ้าทุน1บาทจะขายราคาบรรทัดที่3ครับบรรทัดที่3นี่ทุน 2,000 บาทนะครับก็คือมาจากสิ่งที่โจทย์บอกใช่ไหมครับจะขายราคา
3: 2,000
0: ได้เท่าไหร่ครับช่วยคิดคำนวณ

0: ใครได้แล้วนะครับคนอื่นแล้วครับได้หรือยังได้แล้วนะครับตอบพร้อมกันทางต้นทางและปลายทางครับคิดคำนวณได้เท่าไหร่ครับ
1: 2,300
0: บาทแสดงว่าจากตรงนี้นักเรียนทราบอะไรแล้วครับราคาขายที่ใครขายให้ใครถูกต้องครับนักเรียนทราบราคาขายที่เบิร์ดขายให้ก๊อฟนะครับแสดงว่าเบิร์ดขายนาฬิกาให้ก๊อฟราคา 2,300 บาทเบิร์ดขายนาฬิกาให้ก๊อฟ 2,300 บาทแสดงว่าก๊อฟซื้อมากี่บาทก๊อฟซื้อมา 2,300 บาทนะครับตอนนี้ก๊อฟซื้อนาฬิกามา 2,300 บาทแสดงว่า 2,300 บาทจะเป็นอะไรของก๊อฟแล้วเป็นทุนถูกต้องครับตอนนี้ก๊อฟซื้อมา 2,300 บาทแต่ก๊อฟขายให้เพื่อนไปกี่บาท
1: 2,760 บาท
0: แสดงว่าการขายครั้งนี้ก๊อฟได้กำไรหรือขาดทุน
1: ได้
0: นักเรียนรู้แล้วว่าได้กำไรใช่ไหมครับแต่โจทย์ไม่ได้ถามว่ากำไรกี่บาทโจทย์ถามว่าได้กำไรกี่เปอร์เซนต์เพราะเรารู้แล้วว่าได้กำไรก็ต้องคิดต่อว่าได้กำไรกี่เปอร์เซนต์ก่อนที่จะหากำไรเป็นเปอร์เซนต์นักเรียนต้องรู้ก่อนว่าได้กำไรกี่บาทถูกต้องเดี๋ยวเรามาหากันนะครับว่าก๊อฟได้กำไรกี่บาทครับโดยก๊อฟซื้อนาฬิกามา 2,300 บาทขายต่อให้เพื่อนราคา 2,760 บาทก๊อฟได้กำไรกี่บาทเดี๋ยวสุ่มถามรายบุคคลครับทางต้นทางและปลายทางครับ

0: ตอนนี้ครูฟุกได้ผู้โชคดีแล้วนะครับพร้อมยังพร้อมแล้วเชิญตอบได้เลยครับผู้โชคดีของต้นทางสำหรับปลายทางคุณครูปลายทางก็สุ่มได้เลยนะครับเชิญครับได้กำไรกี่บาทครับ
1: 460ค่ะ
0: คิดอย่างไรครับ460
1: 2760ลบด้วย2300ค่ะ
0: เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: เท่ากับ460
0: 460เพื่อนคนอื่นคิดเห็นว่าอย่างไรถูกต้องนะอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับตอนนี้นักเรียนทราบแล้วนะครับว่าก๊อฟเนี่ยขายนาฬิกาได้กำไร460บาทอ้าวแล้ว460บาทคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของทุนซึ่งต้องเป็นทุนของใครทุนของก๊อฟถูกต้องครับเพราะเราตอนนี้เราจะถามว่าก๊อฟขายได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์นะครับของทุนซึ่งเป็นทุนของก๊อฟนะครับมาดูกันบรรทัดแรกเขียนความสัมพันธ์ของอะไรกับอะไรอะไรอยู่ขวาเราต้องการหากำไรใช่ไหมอะไรอยู่ขวากำไรอะไรอยู่ซ้ายทุนถูกต้องครับแสดงว่านี่ต้องเขียนความสัมพันธ์ของทุนกับกำไรอ้าวทุนของก๊อฟกี่บาท2,300 บาทนะครับทุนของก๊อฟนะครับก็คือก๊อฟซื้อนาฬิกามาราคา 2,300 บาทขายได้กำไรกี่บาทครับ460บาทบรรทัดที่2ครับกี่บาทครับ1บาทนะครับถ้าก๊อฟซื้อนาฬิกามาราคา1บาทจะขายได้กำไรเก่งมากครับวันนี้ทั้งต้นทางและปลายทางนะครับตั้งใจเดียวมากเลยและเป็นเด็กที่น่ารักมากเลยครับวันนี้นะครับจากนั้นครับบรรทัดที่3ครับเราต้องสมมุติว่าถ้าก๊อฟซื้อนาฬิกามาราคากี่บาท
2: 100บาทท
0: ำไมต้องเป็น100บาทเพราะเราต้องการหาเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเราต้องเทียบจากทุน100บาทถ้าก๊อฟซื้อนาฬิกามาราคา100บาทจะขายได้กำไรคิดยังไงครับนำ100คูณ
2: 460ส่วน 2,300
0: เท่ากับเท่าไหร่ครับช่วยคิดหน่อยนะครับ

0: ใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับในการที่จะได้ตอบคำถามนะครับครูปลายทางก็รบกวนสุ่มนักเรียนปลายทางมา1คนในการตอบคำถามตรงนี้นะครับคิดคำนวณได้เท่าไหร่ครับขอถามเดี๋ยวดูที่ใครยิ้มแย้มแจ่มใสบ้างวันนี้ทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสแสดงว่าทุกคนอยากตอบขอถามคุณหน้าห้องทางต้นทางและปลายทางครับ
1: 20บาทครับ
0: 20บาทเพื่อนคนอื่นว่าอย่างไรถูกไหมครับถูกต้องนะครับ20บาทถูกต้องครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนั่นเองครับจากตรงนี้ถ้าก๊อฟซื้อนาฬิกามาราคา100บาทจะขายได้กำไร20บาทแสดงว่าได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์ครับ20 20% นะครับเพราะการหากำไรเป็นเปอร์เซ็นต์นั้นเราเทียบจากทุนที่100บาทใช่ไหมครับสรุปคำตอบดังนั้นก๊อฟขายนาฬิกาให้เพื่อนได้กำไร 20% นะครับและตอบให้เรียบร้อยนะครับก็คือตอบว่าได้กำไรเท่าไหร่ล่ะ 20% ครับจบเรียบร้อยแล้วสำหรับการตรวจสอบคำตอบนะครับเรียนสามารถตรวจสอบคำตอบโดยใช้เครื่องคิดเลขได้เลยนะครับจากนั้นครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับครูฟุกนะครับอยากให้นักเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับมาร่วมกันพิจารณาโจทย์ข้อนี้นะครับโจทย์ข้อนี้อาจจะมีความซับซ้อนขึ้นมาเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวครูฟุกให้พิจารณาสักครู่หนึ่งครับ

ทำความเข้าใจกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเอ๊จากโจทย์ข้อนี้โจทย์ถามหาอะไรลูกถามอะไรครับทาแกมขายโทรศัพท์ให้วินจะขาดทุนทั้งหมดกี่บาท

0: จากนั้นครับโจทย์บอกอะไรมาแก้มเนี่ยประกาศขายโทรศัพท์ราคา 4,200 บาทซึ่ง 4,200 บาทนี้เป็นยังไงครับเป็นขาดทุนใช่ไหมขาดทุนเท่าไหร่ร้อยละ30ของราคาที่ซื้อมาแสดงว่าราคาที่ประกาศขาย 4,200 บาทเนี่ยจะขาดทุนร้อยละ30ของราคาที่ซื้อมาใช่ไหมครับแสดงว่าราคาขายต้องอะไรกว่าทุนแล้วตอนนี้ต้องน้อยกว่าทุนใช่ไหมครับเพราะว่าขาดทุนใช่ไหมครับแสดงว่าราคาขายต้องน้อยกว่าทุนแล้วจากนั้นทำไงต่อวินต่อรองขอลดราคาอีก 10% ของราคาที่ประกาศขายแสดงว่าราคาที่ประกาศขายเนี่ยเราประกาศขายไป 4,200 บาทวินขอลดอีก 10%ของราคาที่ประกาศขายจากนั้นโจก็ถามว่าถ้าแก้มขายโทรศัพท์ให้วินเนี่ยจะขาดทุนทั้งหมดกี่บาทก่อนอื่นนักเรียนต้องทราบอะไรของแก้มก่อนต้องทราบทุนถูกต้องครับต้องทราบทุนก่อนนะครับว่าทุนของแก้มเนี่ยเป็นเท่าไรหรือว่าแก้มเนี่ยซื้อโทรศัพท์มาเท่าไหร่ใช่ไหมครับเรามาดูพร้อมกันจากสิ่งที่โจทย์บอกมาครับขาดทุนร้อยละ30หมายความว่าอย่างไรครับถ้าทุน100บาทจะขายขาดทุน30บาทแสดงว่าขายราคากี่บาท70บาทนะครับคิดได้ดังนี้ครับและจากเมื่อสักครู่นี้นักเรียนตอบครูฟุกว่าเราต้องหาทุนก่อนใช่ไหมซึ่งเป็นทุนของใครแก้มแสดงว่าบรรทัดแรกนักเรียนต้องเขียนความสัมพันธ์ของอะไรกับอะไรราคาขายกับทุนราคาขายอยู่ซ้ายทุนอยู่ขวานะครับจะได้เป็นดังนี้ครับนักเรียนถ้าขายราคา70บาทจากทุน100บาทบรรทัดแรกเอามาจากไหนแปลความหมายครับโดยเราเขียนความสัมพันธ์ของราคาขายกับทุนนะครับจากนั้นถ้าขายราคา1บาทจากทุนกี่บาทเศษ100ส่วน70บาทนะครับบรรทัดที่3ขายราคากี่บาท
1: 4,200
0: บาทจากทุนคิดได้ยังไงครับนำ
1: 4,200
0: คูณคิดคำนวณครับอย่างรวดเร็วนะครับ

0: ได้เท่าไหร่ครับ
1: 6,000
0: บาทนั่นเองครับแสดงว่าแก้มซื้อโทรศัพท์มาราคา 6,000 บาทตอนนี้เรารู้แล้วว่าทุนของแก้มคือ 6,000 บาทจากนั้นจากสิ่งที่โจทย์ถามเนี่ยแก้มขายโทรศัพท์ให้วินจะขาดทุนทั้งหมดกี่บาทใช่มั้ยจากนั้นนักเรียนก็ต้องหาอะไรต่อหาว่าจากที่วินเนี่ยขอลดราคาอีก 10% ใช่มั้ยครับของราคาที่ประกาศขายแล้วถ้าแก้มขายให้วินน่ะแก้มจะขายไปในราคากี่บาทอ่ะแสดงว่าเราต้องหาราคาที่แก้มจะขายให้วินนะครับซึ่งวินขอลดราคาอีก 10% ของราคาที่ประกาศขายนะครับอ่ะลดราคา 10% นะครับเราก็ต้องพิจารณาจากราคาที่อะไรไว้ติดไว้ซึ่งติดราคาไว้กี่บาท100บาทนะครับอันนี้เราแปลความหมายอยู่นะครับจะลดราคาให้10บาทแสดงว่าขายไปกี่บาท90บาทนะครับจากนั้นเราต้องหาว่าขายไปกี่บาทใช่ไหมครับแสดงว่าด้านขวาของนักเรียนต้องเป็นอะไรขายถูกต้องครับด้านซ้ายต้องเป็นอะไรราคาที่อะไรไว
1: ้ติ
0: ดถูกต้องครับจากนั้นบรรทัดแรกนะครับเขียนว่าอะไรถ้าติดราคา100บาทจะขายไป90บาทถ้าติดราคา1บาท
1: จะขายไป90บาท
0: บรรทัดที่3ครับติดราคาไว้กี่บาทจากโจทย์
1: 4,200 บาท
0: 4,200 บาทจะขายไปคิดได้จากเท่าไหร่ครับข้อนี้คิดได้อย่างรวดเร็วเลยครับ

0: ได้เท่าไหร่ครับ
1: 3,780 บาท
0: 3,780 บาทนะครับถ้าแก้มเนี่ยจะขายให้วินนะครับแก้มจะขายในราคากี่บาท 3,780 บาทแต่ทุนของแก้มคือกี่บาทเมื่อสักครู่นี้ที่คิดไว้ทุนของแก้มคือกี่บาทครับที่คิดไว้เมื่อสักครู่นี้ 6,000 บาทแสดงว่าแก้มเนี่ยขาดทุนขาดทุนกี่บาทคิดยังไงนำ 6,000 ลบด้วย 780นะครับเพราะในขั้นตอนแรกเนี่ยนักเรียนหาแล้วนะครับว่าทุนของแก้มเนี่ยคือ 6,000 บาทและถ้าแก้มตัดสินใจขายให้วินนะครับที่วินขอต่อรองราคาไว้นะครับลด 10% ของราคาที่ติดไว้นะครับหรือราคาที่ประกาศขายก็ถ้าขายไปก็จะขายไปในราคา 3,780 บาทซึ่งขาดทุนครับขาดทุนกี่บาทครับจากสิ่งที่โจทย์ถาม
2: 2,220
0: เท่าไหร่นะครับ
2: 2,220
0: 2,220 บาทครับตอบให้เรียบร้อยนะครับเป็นตัวเลขไทยครับขาดทุน 2,220 บาทครับนักเรียนจากตรงนี้นะครับนักเรียนได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมครับสนุกคิดสนุกทำครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับครูนะครับคุณครูปลายทางนะครับครูให้นักเรียนสุ่มหยิบบัตรโจทย์คนละ1ข้อในระหว่างนักเรียนทำกิจกรรมนะครับให้คำแนะนำและทดสอบความถูกต้องด้วยนะครับให้นักเรียนวิเคราะห์และแสดงวิธีหาคำตอบโดยทำลงในสมุดนะครับเดี๋ยวทำเสร็จเรามาร่วมกันทดสอบความถูกต้องนะครับโจทย์มี2ข้อดังนี้นะครับไม่รู้ว่าได้ข้อไหนคนละ1ใบครับ

ในตอนนี้นะครับเพื่อนๆต้นทางหลายคนก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอีกบางคนถ้ายังไม่เสร็จก็ทำให้เรียบร้อยเลยนะครับเรียนปลายทางเป็นอย่างไรบ้างครับเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันนะครับถ้าผิดพลาดตรงไหนแก้ไขด้วยปากกาแดงเลยนะครับ

0: ในตอนนี้นะครับได้ตรวจสอบคำตอบกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเมื่อเสร็จแล้วนำมาส่งครูฟุกอีกหนึ่งครั้งนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้กันในชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนนักเรียนครับการแก้โจทย์ปัญหารอยรัดเกี่ยวกับการซื้อการขายเนี่ยนักเรียนจะทำอย่างไรซึ่งวันนี้เป็นการซื้อการขายทั้งหมดกี่ครั้งวันนี้เกิดการซื้อการขายทั้งหมดกี่ครั้ง2ครั้งใช่ไหมครับเวลานักเรียนทำเนี่ยนักเรียนต้องเริ่มจากการอ่านทำความเข้าใจโจทย์อ่านทำความเข้าใจโจทย์เสร็จนักเรียนต้องวิเคราะห์นะครับว่าการแก้ปัญหาเนี่ยมีทั้งหมดกี่ขั้นตอนหรือนักเรียนจะดูจากแผนภาพที่ครูฟุกแสดงไว้ก็ได้นะครับสามารถนำมาใช้ได้แต่ละขั้นตอนมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนักเรียนสังเกตไหมว่าที่เราทำมาเนี่ยแต่ขั้นตอนจะมีความสัมพันธ์กันเช่นราคาขายของคนนี้จะกลายเป็นทุนของอีกคนหนึ่งใช่ไหมครับแล้วดำเนินการหาคำตอบโดยใช้ความรู้ในเรื่องของเศษส่วนของจำนวนนับหรือใช้ความรู้เกี่ยวกับบัญญัติไตรยางค์นะครับแบบฝึกหัด 4.7 ครับมีด้วยกันดังนี้เลยนะครับบทเรียนครั้งถัดไปนะครับเป็นโจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับการซื้อการขาย3ขั้นตอนครับสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องเตรียมนะครับก็คือแบบฝึกหัด 4.8 นะครับนั่นประเมินความเข้าใจของตนเองครับพร้อมแล้วยกครับเก็บให้เรียบร้อยนะครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอนต่างๆได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับในชั่วโมงนี้ครับครูฟุกขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับและพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ปังชิ้นตู้ตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: ไม่มีใครชอบสงครามหรอกลูกถึงปู่จะเป็นทหารปู่ก็ไม่ชอบ
1: ไม่มีใครชอบแล้วทำไมเขาถึงทำสงครามกันล่ะคะหนูไม่เข้าใจเลย
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพื่อผลประโยชน์ของคนในชาติ
0: โอ้เหมือนผมเคยเห็นหนังสือเรื่องนี้ของพ่ออยู่ที่ชั้นหนังสือปะตะวันไปช่วยฉันหยิบหน่อย
1: อะไรของนายไปหยิบคนเดียวไม่ได้หรือไง
0: ฮึ
3: ฮะอนุสาวรีย์ทหารอาสาสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
1: นี่มันอะไรเนี่ย
4: น้องๆมาทำไมวันนี้งานเขามีพรุ่งนี้นะ
0: งานอะไรหรอพี
4: ่เอ้าก็พิธีเปิดอนุสาวรีย์ทหารอาสานี่ไงล่ะที่นายหลวงให้สร้างเพื่อระลึกถึงทหารที่ไปรบในมหาสงครามที่ผ่านมาน่ะ
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะหนูได้ยินผู้ใหญ่พูดกันแต่ยังไม่เข้าใจค่ะ
4: คืออย่างนี้นะสยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลยทั้งที่สยามเราอยู่ไกลไม่ต้องเข้าร่วมก็น่าจะได้แต่ในหลวงท่านมองว่าถ้าเราเข้าร่วมถูกข้างและถูกเวลาก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศอย่างมากเลยนะ
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ
4: ในหลวงท่านตัดสินใจให้สยามเข้าข้างฝ่ายสัมพันธมิตรทั้งที่มีประเทศที่เคยบาดหมางกับเรามาก่อนอยู่ฝ่ายนี้ด้วยและชาวสยามก็ค่อนข้างชอบอีกฝ่ายนึงมากกว่าในหลวงถึงกับเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์โน้มน้าวประชาชนด้วยพระองค์เองเลยนะและในที่สุดก็เป็นไปตามที่ในหลวงคาดการไว้ฝ่ายที่ในหลวงเลือกก็ชนะสงครามจริงๆพอเข้าใจนะน้องพวกน้องแต่งตัวแปลกดีพี่ขอถ่ายรูปไปทำข่าวลงหนังสือพิมพ์หน่อยนะ
0: โหนี่เราจะได้ลงหนังสือพิมพ์ด้วยเหรอเนี่ย
1: ฮะ
0: อย่าพึ่งสิอย่าพึ่งขอถ่ายรูปก่อน
4: เอาละนะ1 2 3เอ้าเฮ้ยหายไปไหนกันเนี่ยน้อง
2: จากการร่วมรบในครั้งนั้นนอกจากเราจะไม่เป็นประเทศที่แพ้สงครามแล้วยังทำให้เราได้แก้สนธิสัญญาที่เคยเสียเปรียบด้วย
1: สนธิสัญญาบาวริ่งหรือเปล่าคะ
2: ใช่พอแก้ก็ทำให้เราได้อำนาจทางการศาลและสยามยังได้รับการยอมรับให้ร่วมก่อตั้งองค์การสันนิบาตชาติด้วยนะถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับสหประชาชาติสมัยนี้เลยล่ะ
1: โอ้โหเจ๋งที่สุดเลยค่ะ
2: ต้องถือว่าพระองค์ท่านเป็นกษัตริย์นักการ

อยู่ในนี้แล้วเนี่ยวันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่6ทรงมองการไกลที่นำประเทศเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพราะนอกจากจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติแล้วยังทำให้เราได้แก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมอีกด้วย

0: ทรงพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
1: รัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศ
0: นี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่ทะเลาะให้ฟังแน่ๆแก่นแก้วรอด้วย
2: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
0: ขอโทษค่ะว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้พบกับคุณครูวิทวัฒน์ศรีเมฆหรือคุณครูแอมอีกเช่นเคยครับและเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือเรื่องหินมีประโยชน์อย่างไรซึ่งในชั่วโมงก่อนหน้านี้นะครับเราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะครับว่าหินแต่ละประเภทนั้นมีกระบวนการเกิดอย่างไรนะครับและในวันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าหินนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะครับและในวันนี้คุณครูก็ได้มีสิ่งของบางอย่างมาให้นักเรียนได้ดูกันด้วยนะครับซึ่งอยู่ตรงหน้าของคุณครูนั่นเองมีอะไรบ้างครับพอจะบอกครูได้ไหมมีครกนะครับมีอะไรอีกครับแก้วน้ำถ้วยนะครับแล้วก็อันนี้คืออะไรครับหินรับมีดพอจะบอกได้ไหมครับว่าแต่ละอย่างใช้ทำอะไรบ้างเริ่มจากหินรับมีดก่อนก็ได้ครับ
2: ทำอะไร
1: ใช้รับมีดเพื่อให้มีความคมแก้วล่ะครับ
2: ใส
1: ่
2: น
1: ้
2: ำดื
1: ่มหรือใส่สิ่งของอย่างอื่นได้ไหมได้ถ้วยครับ
2: ใส
1: ่
2: อาหาร
1: แล้วก็ครกใช้ทำอะไรครับ
2: ตำน
1: ้
2: ำพ
1: ริกใช้ตำน้ำพริกตำอย่างอื่นได้ไหมตำส้มตำก็ได้หรือทำอย่างอื่นก็ได้ใช่ไหมครับทีนี้สิ่งของที่ครูเอามาให้เราดูตรงหน้านี้นะครับพอจะบอกครูได้ไหมครับว่าสิ่งใดบ้างที่ทำมาจากหินและสิ่งใดบ้างที่ไม่ได้ทำมาจากหินครับพอจะบอกครูได้ไหมครับเดี๋ยวลองขอตัวแทนนักเรียนต้นทางนะครับลองตอบมาให้เพื่อนๆปลายทางได้ฟังบ้างครับว่าความคิดเห็นของนักเรียนห้องต้นทางนั้นเป็นอย่างไรใครอยากตอบเชิญเลยครับอันนี้ไม่มีผิดไม่มีถูกนะตอบตามความคิดเห็นของตนเองเชิญครับคิดว่ามีอะไรบ้างครับที่ทำมาจากหินและไม่ได้ทำมาจากหิน
0: คิดว่าหินรับมีดแล้วก็ครกทำมาจากหินค่ะ
1: ครับแล้วถ้วยกับแก้วล่ะครับ
0: ไม่ได้ทำมาจากหินค่ะ
1: ไม่ได้ทำมาจากหินคิดว่าเขาทำมาจากอะไร
0: ไม่ทราบค่ะ
1: ยังไม่ทราบเหมือนกันเดี๋ยวลองถามความคิดเห็น

0: พื่อนคนอื่นบ้างนะครับว่าคิดเห็นอย่างไรคนอื่นเชิญได้เลยครับเชิญครับ
1: คิดว่าหินรับมีดกับคุกเป็นทำมาจากหินครับ
0: คิดเหมือนเพื่อนใช่ไหมครับอีก2 อย่างที่เหลือไม่ได้ทำมาจากหินนะครับขอบคุณมากครับคนอื่นมีใครเห็นต่างจากนี้ไหมไม่มีส่วนใหญ่ในห้องต้นทางตอบเหมือนกันนะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะครับสามารถตอบให้กับคุณครูปลายทางของนักเรียนฟังได้เลยนะครับดังนั้นในส่วนนี้คุณครูขอบอกก่อนเลยนะครับว่าหินรับมีดกับครกที่เพื่อนบอกว่าทำมาจากหินนั้นถูกต้องแล้วนะครับส่วนอีก2 อย่างที่เหลือไม่ได้ทำมาจากหินนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าอีก2 อย่างที่เหลือนั้นทำมาจากอะไรนะครับดังนั้นวันนี้เรียนกันเกี่ยวกับหินก่อนนะครับนอกจากที่เราจะเอาหินมาทำเป็นครกแล้วก็ทำหินรับมีดแล้วนั้นเราจะเอาไปทำอะไรได้อีกเราไปเรียนรู้กันเลยครับในกิจกรรมนี้ครับกิจกรรมที่2หินมีประโยชน์อย่างไรสำหรับจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้นะครับมีดังนี้เลยข้อแรกนะครับนักเรียนจะต้องอธิบายการใช้ประโยชน์จากหินได้ถัดมานักเรียนจะต้องสังเกตลักษณะสิ่งของต่างๆที่ทำมาจากหินและสุดท้ายครับจะต้องลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากหินนั่นเองครับสำหรับจุดประสงค์ของการทำกิจกรรมในวันนี้มีเพียง3 ข้อซึ่งเชื่อว่าไม่ยากเกินไปสำหรับนักเรียนอย่างแน่นอนครับถัดไปครับใบงานที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับจะเป็นใบงานเรื่องประโยชน์ของหินซึ่งจะอยู่ในหน้าที่106ถึงหน้าที่107ครับในส่วนนี้นักเรียนสามารถเปิดดูตามไปได้เลยนะครับถัดไปครับในส่วนของวัสดุอุปกรณ์สิ่งที่เราจะต้องมีอีกอย่างหนึ่งก็คือชุดเกมล็อกโดมิโนนะครับซึ่งเกมนี้เราก็ได้นำมาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนนั้นในหลายชั่วโมงแล้วนะครับซึ่งสามารถเอาของเดิมที่ใช้อยู่มาใช้ได้เลยนะครับหรือถ้าคุณครูปลายทางหรือนักเรียนปลายทางคนใดนะครับที่เพิ่งเข้ามาดูในชั่วโมงนี้ก็สามารถดาวน์โหลดได้จาก QR code เลยเช่นกันนะครับสำหรับวิธีการทำกิจกรรมในวันนี้นะครับเช่นเดิมเลยนะครับจะให้นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมและบอกคุณครูให้ได้ว่าในแต่ละข้อนั้นจะต้องทำอะไรบ้างครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มอ่านได้เลยครับ

0: ตอนนี้นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมเสร็จแล้วใช่ไหมครับไหนลองบอกครูสิครับว่าในข้อแรกนี้จะต้องทำอะไรครับร่วมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยสามารถนำหินไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างดังนั้นครูขอทำกิจกรรมข้อหนึ่งเลยนะครับเราลองมาช่วยกันแลกเปลี่ยนสิครับว่าเราเอาหินไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันทำอะไรได้บ้างครับรบกวนใช้ไมค์ให้เพื่อนๆปลายทางได้ยินด้วยนะครับเชิญครับคิดว่าเอาหินไปใช้ประโยชน์อย่างไรในชีวิตประจำวันได้บ้างครับ
1: ตกแต่งบ้านค่ะ
0: นำไปใช้ตกแต่งบ้านใช่ไหมครับมีเอาไปทำอย่างอื่นได้อีกไหม
1: ตกแต่งต้นไม้ค่ะ
0: ตกแต่งต้นไม้ก็ได้นะครับตกแต่งสวนก็ได้ใช่ไหมครับขอบคุณเพื่อนมากครับคนอื่นล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญเลยครับ
2: เอาหินมาแกะสลักค่ะ
0: เอาหินมาแกะสลักแล้วเอาไปไหนครับ
2: เอามาเช่นเอามาขายหรือไม่ก็เอามาตกแต่งบ้านก็ได
0: ้เอามาขายหรือตกแต่งบ้านก็ได้ก็สร้างเป็นรายได้ให้เราได้ด้วยเพิ่มกับความสวยงามด้วยนั่นเองครับใช้ทำอะไรได้อีกไหมครับ
2: เอามาทำเป็นแบบที่นั่งไม้หินอ่อนค่ะ
0: โอ้เอามาทำเป็นที่นั่งหินนะครับหรือเราเรียกว่าม้าหินอ่อนก็ได้หมดหรือยังครับ
2: ยังไม่หมดค่ะแต่คิดไม่ออก
0: อ๋อยังไม่หมดนะครับแต่ก็ยังคิดไม่ออกลองถามเพื่อนๆคนอื่นอีกบ้างครับใครมีความคิดเห็นเพิ่มเติมตอบได้เลยครับเราเอาหินไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างบ้างครับตอบได้เลยเชิญครับ
3: เอาไปทำปูนครับ
0: เอาไปทำปูนปูนอะไรครับ
3: ปูนซีเมนต์ครับ
0: เอาไปทำปูนซีเมนต์นะครับโอเคอัน

นี่ก็เป็นความคิดเห็นจากเพื่อนๆในห้องต้นทางนะครับในส่วนของนักเรียนปลายทางนั้นก็สามารถตอบให้กับคุณครูปลายทางของนักเรียนได้เลยเช่นกันนะครับถัดมาเรามาดูวิธีการทำกิจกรรมในข้อ2กันนะครับเช่นเดิมให้นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมและบอกให้ได้ว่าทำอะไรครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มอ่านได้เลยครับ

0: นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมเสร็จแล้วไหนลองบอกครูสิครับว่าจะต้องทำอะไรในข้อนี้ขอสั้นๆพอครับ
1: ส
0: ังเกตลักษณะของสิ่งของนะครับจากนั้นเราก็ต้องทำอะไรต่อครับรวมกันบอกว่าสิ่งของเหล่านั้นเอาไปใช้ทำอะไรนะครับเดี๋ยวคุณครูจะมีรูปให้ดูนะครับหรือถ้าสังเกตจากของจริงได้ก็สังเกตจากของจริงได้เลยนะครับแล้วก็บอกว่าสิ่งเหล่านั้นนำไปใช้ทำอะไรนะครับอ่ะซึ่งคุณครูก็มีตัวอย่างให้ดังนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นครกหินไส้กรองในตู้ปลาหินขัดตัวหินก่อสร้างนะครับอ่ะในส่วนนี้เดี๋ยวคุณครูมีรูปให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับลองอ่านวิธีการทำกิจกรรมถัดไปครับ

เอาละครับนักเรียนต้องทำอะไรต่อไปครับเราจะต้องกลับไปย้อนดูการ์ดในชุดเกม Rock Domino นะครับซึ่งวันนี้ดูแค่การ์ดที่เป็นการ์ดสีส้มแค่นั้นพอนะครับเพราะว่าการ์ดสีส้มนี้จะบอกชนิดของหินนะครับว่ามีหินอะไรบ้างและจัดเป็นหินประเภทใดนะครับพร้อมกับบอกข้อมูลเกี่ยวกับหินเหล่านั้นด้วยนะครับดังนั้นใช้แค่การ์ดสีส้มแค่นั้นพอนะครับจากนั้นเอาข้อมูลที่ได้นะครับจากการสังเกตสิ่งของเอามารวมกับข้อมูลที่อยู่ในการ์ดที่เป็นข้อมูลของหินนะครับแล้วก็บอกให้ได้นะครับเกี่ยวกับลักษณะว่าหินชนิดใดควรจะเอามาทำเป็นสิ่งของอะไรนะครับเพราะเหตุใดตรงนี้นักเรียนเข้าใจไหมครับเข้าใจโอเคไม่มีใครสงสัยนะครับถ้าสงสัยสามารถยกมือถามได้ตลอดเวลาเลยนะครับคราวนี้ลองมาดูวิธีการทำกิจกรรมข้อที่3ครับเริ่มอ่านได้เลยครับ

นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมเสร็จแล้วไหนลองบอกคุณครูสิครับว่าจะต้องทำอะไรในข้อนี้ครับมาเต็มตามข้อความที่อยู่บนหน้าจอเลยนะครับเราจะต้องสรุปความสัมพันธ์นะครับซึ่งสิ่งที่เราจะต้องสรุปนั้นก็จะมีลักษณะของหินนะครับแล้วก็สมบัติของหินที่สอดคล้องกับจุดประสงค์ในการใช้งานเราต้องบอกให้ได้ว่าเราจะเอาหินยกตัวอย่างนะครับเพื่อนบอกว่าครกทำมาจากหินใช่ไหมครับทำไมเราจึงเอาหินมาทำครกเพราะหินเหล่านั้นเขามีลักษณะและสมบัติอย่างไรอันนี้จะต้องบอกให้ได้นะครับจากนั้นก็ต้องเอาไปบันทึกผลนะครับซึ่งต้องบันทึกผลในตารางลักษณะและสมบัติของหินที่นำมาใช้สิ่งของต่างๆอันนี้จะอยู่ในใบกิจกรรมของนักเรียนนะครับก็จะเป็นตารางบอกชื่อสิ่งของต่างๆนะครับแล้วก็มีจุดประสงค์ของการใช้งานมาให้นะครับว่าแต่ละอย่างนั้นใช้ทำอะไรสิ่งที่นักเรียนจะต้องเขียนก็คือลักษณะและสมบัติของหินที่นำมาใช้ทำสิ่งของต่างๆในส่วนนี้เอามาจากไหนครับลักษณะของหินสามารถดูได้จากการ์ดเกมล็อกโดมิโนนะครับหรือสามารถสังเกตจากรูปภาพที่อยู่ในการ์ดก็ได้เช่นกันนะครับหรือถ้านักเรียนปลายทางหรือคุณครูปลายทางนะครับมีชุดหินชุดตัวอย่างหินที่เป็นของจริงก็สามารถนำมาใช้สังเกตได้เช่นกันนะครับจากนั้นต้องระบุประเภทของหินด้วยนะครับว่าหินนั้นเป็นหินประเภทใดจำได้ไหมครับว่าหินมีกี่ประเภท3ประเภทได้แก่หินอัคนีหินตะกอนหินแปรโอเคยอดเยี่ยมเลยนะครับแล้วก็ชื่อของหินเพราะหินแต่ละประเภทมีอีกหลากหลายชนิดเลยใช่ไหมครับดังนั้นต้องระบุชื่อหินไปด้วยนะครับว่าหินอะไรที่จะนำมาใช้ทำสิ่งของต่างๆเหล่านี้นะครับอันนี้ก็จะมีประมาณ6อย่างนะครับกับสิ่งของที่อยู่ในใบกิจกรรมของเราในส่วนนี้มีใครสงสัยอะไรไหมครับเกี่ยวกับวิธีการทำกิจกรรมไม่มีนะครับดังนั้นคุณครูก็ขอเน้นย้ำนักเรียนปลายทางอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าในช่วงนี้จะต้องทำอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับนักเรียนจะต้องสังเกตลักษณะของสิ่งของและร่วมกันอภิปรายจุดประสงค์ในการใช้งานของสิ่งของต่างๆที่ทำมาจากหินแล้วก็ระบุลักษณะและสมบัติของหินที่นำมาใช้ทำสิ่งต่างๆและระบุตัวอย่างหินลงในตารางครับสำหรับคุณครูปลายทางนั้นรบกวนช่วยจัดเตรียมสื่อแล้วก็ชุดเกมล็อกโดมิโนให้กับนักเรียนด้วยนะครับนอกจากนี้คุณครูก็สามารถให้คำแนะนำได้แล้วก็ช่วยเหลือนักเรียนได้ตามความเหมาะสมเลยนะครับซึ่งในตอนนี้ถ้าคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางพร้อมแล้วเริ่มทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้นักเรียนของเราก็ได้ลงมือทำกิจกรรมไปได้ระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูผลการระบุลักษณะและสมบัติของหินที่นำมาใช้ทำสิ่งของต่างๆกันครับในส่วนของนักเรียนปลายทางนั้นก็สามารถตอบให้กับคุณครูทางฝั่งได้เลยนะครับอาจจะเป็นการนำเสนอก็ได้เช่นกันนะครับอ่ะเรามาเริ่มที่ครกหินก่อนนะครับครกหินเราใช้ครกหินทำอะไรนะครับไหนนักเรียนลองบอกครูซิเชิญครับ
1: ใช้ในการตำสิ่งของให้แหลกค่ะ
0: คิดว่าลักษณะและสมบัติใดของหินที่จะนำมาใช้ตำสิ่งของให้แหลกได้ครับ
1: แข็งแรงและทนทานค
0: ่
1: ะ
0: หินนั้นจะต้องมีลักษณะแข็งแรงและทนทานนะครับหินจะต้องมีเนื้อแข็งนั่นเองนะครับแล้วคิดว่าน่าจะจัดอยู่ในหินประเภทใดหินที่มีความแข็งแรงและทนทาน
1: หินอัคคณีค่ะ
0: หินอัคคณียอดเยี่ยมเลยนะครับขอระบุชื่อหินเลยครับว่าเป็นหินอะไร
1: หินแกรนิตค่ะ
0: หินแกรนิตนะครับถูกต้องแล้วนะครับหรือบางครั้งเราอาจจะใช้หินไดออไรต์ก็ได้เช่นกันนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนักเรียนปลายทางนะครับก็สามารถดูคำตอบได้จากบนหน้าจอเลยนะครับต่อไปนะครับเรามาดูไส้กรองตู้ปลานะครับใช้ทำอะไรครับขอตัวแทนนักเรียนห้องต้นทางเชิญครับ
2: ใช้เพื่อกรองของเสียในตู้ปลาค
0: ่
2: ะ
0: สำหรับไส้กรองตู้ปลานั้นเราจะใช้กรองของเสียในตู้ปลานักเรียนคิดว่าลักษณะและสมบัติของหินใดที่จะนำมาใช้ทำเป็นไส้กรองตู้ปลาครับ
2: กลมๆ มีรูแข็งแรงค
0: ่
2: ะ
0: ต้องกลมๆ มีรูแล้วก็แข็งแรงเรามีรูเพื่ออะไรครับทำไมต้องมีรู
2: กรองขี้ปลาค่ะ
0: ใช้กรองขี้ปลานะครับหรือจากที่เราเรียนผ่านมานะครับในเรื่องของการแยกสารก็จะมีการกรองใช่ไหมครับวัสดุหรืออุปกรณ์ที่จะนำมาใช้กับวิธีการกรองได้นั้นจะต้องมีรูพุนใช่ไหมครับดังนั้นตรงนี้เป็นลักษณะสำคัญเลยนะครับจะต้องมีรูพุนเล็กๆนะครับคิดว่าหินประเภทใดครับที่เขามีรูพุน
2: หินอัคคณีค่ะ
0: เป็นหินอัคคณีนะครับยอดเยี่ยมเลยนะครับขอระบุชื่อหินนะครับหินอะไรดี
2: พัมมิสค
0: ่
2: ะ
0: เป็นหินพัมมิสนะครับคำตอบก็คือหินพัมมิสถูกต้องครับเอาละครับต่อไปเรามาดูแผ่นหินปูพื้นกันนะครับใครอยากตอบยกมือเลยครับเชิญครับแผ่นหินปูพื้นเราใช้ทำอะไรครับ
3: ใช้ในการปูพื้นให้มีความแข็งแรงและมีลวดลายสวยงามครับ
0: ลักษณะใดครับที่จะนำมาใช้ประโยชน
3: ์มีความ

0: แข็งเนื้อเรียบครับ
1: อาจจะต้องมีความแข็งมีเนื้อเรียบมีอย่างอื่นได้อีกไหม
0: ไม่มีแล
1: ้
0: ว
1: ไม่มีนะครับถ้าอย่างนั้นคุณครูเพิ่มเติมให้นะครับว่าอาจจะมีความแข็งเนื้อเรียบตามที่เพื่อนบอกมานะครับหรือมีลักษณะเป็นเนื้อผลึกก็ได้หรือมีลวดลายสวยงามได้ไหมเราจะปูพื้นบ้านเราก็ต้องเป็นไงสวยงามนะครับดังนั้นไหนลองบอกครูสิครับว่าน่าจะเลือกหินประเภทใดมาใช้ประโยชน์ครับ
0: หินแปรครับ
1: คิดว่าเราจะเลือกใช้หินแปรนะครับอย่างเช่นหิน
0: อ่อน
1: หินอ่อนนะครับเราสามารถเอาหินอ่อนมาปูพื้นก็ได้นะครับหรือจะใช้หินตะกอนนะครับซึ่งเป็นหินปูนนำมาปูพื้นก็ได้นะครับดังนั้นถ้าใช้หินอ่อนหินอ่อนจะมีลวดลายที่สวยงามนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ทนนะครับอะไรตกโดนนิดโดนหน่อยก็อาจจะแตกได้แต่เขาก็มีความสวยงามนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเขามักจะใช้หินตะกอนหรือหินปูนนะครับเอามาปูพื้นนั่นเองขอบคุณเพื่อนมากครับต่อไปนะเป็นหินขัดตัวใครอยากตอบยกมือเลยครับเชิญครับหินขัดตัวเราใช้ทำอะไรครับ
2: ใช้ในการขัดตัวเพื่อให้ขี้ใครหลุดลอกออก
1: คิดว่าลักษณะใดของหินที่เอามาทำสิ่งนี้ครับ
2: มีเนื้อที่ละเอียดค่ะ
1: จะต้องมีเนื้อละเอียดหรอใช่หรือเปล่าเราขัดตัวถ้าเนื้อละเอียดผิวเรียบมันจะขัดสิ่งสกปรกออกจากร่างกายของเราได้ไหม
2: มีเนื้อขรุขระ
1: น่าจะมีเนื้อขรุขระหรือเราเรียกว่ามีเนื้อหยาบนั่นเองนะครับซึ่งจะต้องเป็นเม็ดตะกอนนะครับคิดว่าน่าจะเป็นหินประเภทใดแล้วก็หินอะไรครับ
2: ประเภทหินตะกอนค่ะ
1: คิดว่าน่าจะเป็นหินตะกอนถูกต้องนะครับขอชื่อหินเลย
2: หินทรายแป้งค่ะ
1: เป็นหินทรายแป้งนะครับหรือใช้เป็นหินทรายอย่างเดียวก็ได้นะครับส่วนใหญ่แล้วมักจะใช้หินทรายมากกว่าขอบคุณเพื่อนมากครับต่อไปครับเรามาดูหินก่อสร้างนะครับสำหรับหินก่อสร้างนี้ใครอยากตอบยกมือขึ้นได้เลยเชิญครับเราใช้ทำอะไรครับหินก่อสร้าง
3: ใช้ในการก่อสร้างบ้านตึกอาคารและทำถนนต่างๆครับ
1: เอาละครับคิดว่าต้องมีลักษณะอย่างไรครับหินนั้น
3: แข็งแรงทนทานครับ
1: แข็งแรงแล้วก็ทนทานนะครับหรือเพิ่มเติมก็คืออาจจะต้องมีเนื้อแน่นแล้วก็เนื้อละเอียดแล้วก็ทึบด้วยนะครับคิดว่าน่าจะเป็นหินประเภทใดครับ
3: ตะกอนครับหินตะกอน
1: คิดว่าน่าจะเป็นหินตะกอนนะครับถูกต้องเลยนะครับขอชื่อหินครับ
3: หินปูนครับ
1: เป็นหินปูนเก่งมากเลยนะครับยอดเยี่ยมเลยต่อไปครับสุดท้ายหินรับมีดนะครับใครอยากตอบเชิญเลยครับคิดว่าหินรับมีดนะครับนำมาใช้ทำอะไรครับ
4: ใช้ในการรับมีดให้มีความแหลมคมค่ะ
1: แล้วนักเรียนคิดว่าหินจะต้องมีลักษณะเป็นอย่างไรครับ
4: มีเนื้อหยาบแข็งแรงทนทานค่ะ
1: มีเนื้อหยาบแข็งแรงแล้วก็ทนทานหรือเพิ่มเติมก็คือเป็นเม็ดตะกอนได้ด้วยนะครับนักเรียนคิดว่าน่าจะเป็นหินประเภทใดครับ
4: หินตะกอนค่ะ
1: เป็นหินตะกอนถูกต้องครับขอระบุชื่อหินเลยครับ
4: หินทรายค่ะ
1: เป็นหินทรายเก่งมากครับและนี่นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะครับและนี่ก็คือเป็นแนวคำตอบจากนักเรียนห้องต้นทางนั่นเองครับซึ่งนักเรียนปลายทางนั้นก็สามารถดูตามแล้วก็จดบันทึกตามได้เช่นกันครับและตอนนี้ก็เดินทางมาถึงท้ายชั่วโมงแล้วนะครับก็อยากจะเชิญชวนนักเรียนนะครับมาสรุปความสัมพันธ์ของลักษณะและสมบัติของหินกับจุดประสงค์ของการใช้งานกันนะครับเราลองมาสรุปผลกันนะครับว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปในวันนี้ได้เรียนรู้กันไปเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนักเรียนปลายทางสามารถสรุปให้กับคุณครูปลายทางฟังได้เลยนะครับดังนั้นในช่วงนี้ขอตัวแทนนักเรียนห้องต้นทางนะครับลองสรุปให้กับเพื่อนๆปลายทางได้ฟังบ้างเชิญครับ
5: หินแต่ละชนิดมีลักษณะและสมบัติที่แตกต่างกันมนุษย์จึงนำมาใช้ประโยชน์ในการทำสิ่งต่างๆได้แตกต่างกันเช่นครกหินรับมีดแล้วก็

0: ปูพื้นค่ะแผ่นปูพื้นค่ะ
1: แผ่นหินปูพื้นนะครับโอเคขอบคุณเพื่อนๆมากครับนะครับหรือว่าเราก็สามารถสรุปได้ดังนี้เลยนะครับว่าหินแต่ละชนิดนะครับก็จะมีลักษณะและสมบัติแตกต่างกันตามที่เพื่อนได้ออกมาเลยนะครับมนุษย์จึงนำมาใช้ประโยชน์ในการทำสิ่งต่างๆได้มากมายเลยนะครับแล้วก็เอามาใช้ประโยชน์ได้แตกต่างกันเนื่องจากหินแต่ละชนิดมีสมบัติที่แตกต่างกันนั่นเองครับและในชั่วโมงนี้นะครับก็เป็นตอนท้ายของชั่วโมงแล้วนะครับก็อยากจะเชิญชวนนักเรียนนะครับมาประเมินตนเองนะครับเกี่ยวกับสิ่งที่ฉันได้ทำนะครับซึ่งจะอยู่ในหน้าที่110นะครับให้นักเรียนทำแบบประเมินตนเองในข้อที่1ข้อที่2และข้อที่3นะครับตามความเป็นจริงนักเรียนสามารถหาเวลาว่างแล้วก็ประเมินตนเองได้เลยครับและในชั่วโมงถัดไปนะครับเรายังคงเรียนกันเกี่ยวกับเรื่องหินมีประโยชน์อย่างไรนะครับเราจะมาเรียนรู้กันเพิ่มเติมนะครับว่าหินเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้อีกนอกจากที่เราเรียนไปในวันนี้นะครับซึ่งสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมมานั้นนะครับได้แก่ใบงานเรื่องประโยชน์ของหินแล้วก็อุปกรณ์ในการสืบค้นข้อมูลเช่นคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนนั่นเองครับและในวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ศพระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่4รู้รักสามัคคี
1: คุณยายคะมีหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9ข้อไหนที่สอนเรื่องการทำงานเป็นกลุ่มไหมคะ
0: งานกลุ่มของเป็นสุขไม่เสร็จเหรอ
1: เสร็จแล้วแต่เป็นสุขสงสารเพื่อนอีกกลุ่มนึงงานกลุ่มเขายังไม่เสร็จอยากช่วยเขาแต่ไม่รู้จะแนะนำยังไงอะค่ะ
2: อ๋อมีสิในเรื่องการทรงงานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9มีพระราชดำรัสในเรื่องรู้รักสามัคคีมาอย่างต่อเนื่องเลยละตลอดรัชสมัยของพระองค์น่ะความสำคัญของหลักการทรงงานข้อนี้เห็นได้จากถนนห้วยมงคลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาชนบทโครงการแรกของประเทศไทยถือเป็นตัวอย่างของหลักการทรงงานรู้รักสามัคคีได้เป็นอย่างดีในครั้งนั้นนะรถยนต์พระที่นั่งติดลมด้วยสภาพถนนที่เป็นเพียงทางเกวียนเมื่อข้าราชการผู้ตามเสด็จและชาวบ้านช่วยกันนำรถยนต์พระที่นั่งออกจากลมได้สำเร็จพระองค์มีพระราชดำรัสซักถามทุกสุขของชาวบ้านจึงได้ทรงทราบถึงปัญหาใหญ่ของหมู่บ้านนี้คือไม่มีถนนจากนั้นไม่นานพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรถแท็กเตอร์ให้กับตำรวจพลร่มค่ายนเรศวรอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเข้ามาดำเนินการถางทางรกและสร้างถนนสัญจรเข้าหมู่บ้านโดยมีชาวบ้านละแวกนั้นช่วยกันสร้างและให้ความช่วยเหลือเพียงแค่หนึ่งเดือนถนนก็เสร็จสร้างประโยชน์สุขตามความต้องการของประชาชนในหมู่บ้านเพราะความรู้รักสามัคคี
0: ทุกคนได้มีส่วนร่วมอย่างนี้ถนนห้วยมงคลนี้ต้องเป็นความภาคภูมิใจของชาวบ้านมากๆเลยนะครับ
2: ใช่แล้วล่ะหลานทีนี้เป็นสุขก็อย่าลืมไปเล่าให้เพื่อนๆฟังนะว่าการมีความสามัคคีผลที่ได้น่ะจะเป็นยังไง
1: ดีจังค่ะรู้รักสามัคคีแล้วเป็นสุขจะไปเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะ
2: ดีมากเลยหลานยายรู้รักสามัคคีกันไว้ทำอะไรก็สำเร็จจ้ะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ต้นทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนทุกโรงเรียนเลยนะครับสำหรับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับโดยพบกับครูวิทยาปัญญายืนและวันนี้นะครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางปลายทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยในการติดตั้งและประกอบของใช้ในบ้านนะครับตอนนี้ขอให้เด็กๆที่อยู่ต้นทางปลายทางนะครับเตรียมสมุดวิชาการงานอาชีพขึ้นมาเลยนะครับถ้าเตรียมมาแล้วอย่าลืมว่าจะต้องเขียนวันที่แล้วก็ชื่อเรื่องให้เรียบร้อยนะครับสำหรับจุดประสงค์ข้อที่1นั้นนะครับนักเรียนสามารถอธิบายวิธีการรักษาความปลอดภัยในการติดตั้งและประกอบของใช้ในบ้านได้ข้อที่2นะครับนักเรียนสามารถเขียนวิธีการดูแลรักษานะครับความปลอดภัยในการติดตั้งและประกอบของใช้ในบ้านได้อย่างถูกต้องนะครับและข้อที่3นะครับนักเรียนเห็นประโยชน์ของความปลอดภัยในการติดตั้งและประกอบของใช้ในบ้านนะครับวันนี้เชื่อได้ว่าทั้งต้นทางปลายทางสามารถทำได้อย่างแน่นอนเลยนะครับตอนนี้สังเกตได้ว่าทั้งต้นทางปลายทางเขียนชื่อเรื่องแล้วก็วันที่เสร็จสิ้นแล้วนะครับเอาละครับยืดตัวให้ตรงนะครับมาฟังคำถามชวนคิดสำหรับวันนี้กันนะครับครูวิมีคำถามชวนคิดนะครับมาฝากนักเรียนทั้งต้นทางและก็ปลายทางนะครับนักเรียนคิดว่าอุบัติเหตุมีผลเสียอย่างไรบ้างทบทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะครับนักเรียนคิดว่าอุบัติเหตุมีผลเสียอย่างไรนะครับกฎกติกาก็เช่นเดิมเลยนะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางถ้าได้คำตอบแล้วก็ยกมือตอบคำตอบนั้นกับครูปลายทางตามลำดับคิวที่ยกมือได้เลยนะครับและนักเรียนที่อยู่ต้นทางกับครูในวันนี้นะครับตอนนี้มีใครได้คำตอบแล้วบ้างครับยกมือหน่อยครับมีหลายคนเลยนะครับตอนนี้ก็ได้คำตอบแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาขอตัวแทนกลุ่มที่1กันเลยนะครับขอเชิญตัวแทนกลุ่มที่1 1คนครับ
2: สูญเสียรายได้จากการหยุดงานและเสียค่ารักษาพยาบาลค่ะ
1: เก่งมากเลยนะครับกลุ่มที่2ล่ะครับใครจะเป็นตัวแทนตอบเอ่ยเชิญเลยนะครับ
3: ผู้ประสบอุบัติเหตุอาจต้องใช้เงินในการรักษาพยาบาลครับ
1: เก่งมากเลยนะครับนี่ก็คือคำตอบของนักเรียนกลุ่มที่2นะครับกลุ่มที่3กันบ้างครับขอเชิญตัวแทน1คนครับเชิญเลยครับ
4: ผู้ที่ประสบอุบัติเหตุอาจได้รับผลกระทบทางจิตใจเช่นเกิดอาการเครียดแล้วก็มีสภาวะเป็นโรคซึมเศร้าได้ค่ะ
1: เก่งมากเลยนะครับต่อไปขอฟังคำตอบจากกลุ่มที่4บ้างนะครับเชิญกลุ่มที่4 1คนครับ
5: อาจได้รับความเสียหายทางทรัพย์สินซึ่งอาจทำให้เกิดค่าใช้จ่ายใน

0: ในการซ่อมแซมหรือการเปลี่ยนใหม่ครับ
1: เก่งมากเลยครับและกลุ่มสุดท้ายของเรานะครับกลุ่มที่5นะครับขอตัวแทน1คนครับเชิญเลยครับ
2: ผู้ประสบอุบัติเหตุอาจได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ครับ
1: เก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับ

0: เรามาดูความหมายของอุบัติเหตุกันบ้างนะครับว่าจะหมายถึงอะไรนะครับและฝากเด็กๆที่อยู่ปลายทางต้นทางนะครับจดบันทึกไว้ด้วยนะครับไม่ฟังอย่างเดียวนะครับเพราะถ้าฟังอย่างเดียวนั้นอาจจะฟังและจำไม่หมดนะครับฉะนั้นจดดีกว่าจำนะครับสำหรับอุบัติเหตุนั้นนะครับหมายถึงเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อทุกเวลานะครับโดยไม่คาดคิดว่าจะเกิดมาก่อนนั่นเองนะครับสำหรับอุบัติเหตุก็จะส่งผลให้อาจจะได้รับบาดเจ็บหรือสูญเสียอวัยวะต่างๆของร่างกายของเราไปหรือถ้าขั้นรุนแรงก็อาจจะเสียชีวิตได้นะครับและยังมีผลกระทบอีกนะครับอุบัติเหตุทำให้เราเสียทรัพย์สินเงินทองเสียเวลาหรืออาจจะเสียการทำงานไปได้อีกด้วยนะครับฉะนั้นแล้วอุบัติเหตุก็เป็นสิ่งที่เราไม่พึงปรารถนาอยากจะให้เกิดกับใครเลยนะครับอย่าลืมนะครับว่าเด็กๆจะต้องจดบันทึกไว้ด้วยนะครับตอนนี้สังเกตเด็กๆจดเสร็จแล้วนะครับต่อไปเรามาดูความหมายของความปลอดภัยกันบ้างนะครับความปลอดภัยนั้นนะครับก็คือการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับอวัยวะต่างๆหรือร่างกายขณะปฏิบัติงานนะครับสิ่งสำคัญเลยความปลอดภัยนะครับเราจะต้องมีด้วยนะครับเช่นเราจะต้องมีการแต่งกายให้รัดกุมขณะที่เราปฏิบัติงานหรืออาจจะต้องมีสติสมาธิในการทำงานนะครับไปถึงการวางแผนในการทำงานอย่างรัดกุมด้วยนะครับปฏิบัติงานตามแผนที่เราได้กำหนดไว้นะครับเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับตนเองแล้วก็ผู้อื่นด้วยนะครับเมื่อเรามีความปลอดภัยนะครับอุบัติเหตุต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นกับเรานะครับตอนนี้ถ้าเด็กๆจดเสร็จแล้วนะครับยืดตัวให้ตรงนะครับครูวิมีคำถามชวนคิดอีกหนึ่งคำถามนะครับมาฝากนักเรียนที่อยู่ต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับเรามาฟังคำถามชวนคิดกันเลยนะครับนักเรียนคิดว่าสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในการติดตั้งและประกอบของใช้เกิดจากอะไรบ้างทบทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะครับนักเรียนคิดว่าสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในการติดตั้งและประกอบของใช้เกิดจากอะไรบ้างนะครับตอนนี้นักเรียนคนใดได้คำตอบแล้วนะครับอย่าลืมว่าเราจะต้องยกมือนะครับตอบคำตอบนั้นตามลำดับคิวนะครับไม่ควรที่จะแย่งกันตอบนะครับสังเกตนักเรียนที่อยู่ปลายทางตอนนี้ก็ตอบคำตอบนั้นกับครูปลายทางตามลำดับคิวแล้วนะครับมาถึงฝั่งของนักเรียนที่อยู่ต้นทางกันบ้างนะครับเรามาเริ่มฟังคำตอบจากตัวแทนกลุ่มที่5กันบ้างดีไหมครับขอเชิญตัวแทนกลุ่มที่5สัก1คนครับระหว่างนี้นะครับเด็กๆเตรียมคำตอบไว้เลยนะครับ
1: ไม่ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ค่ะ
0: เก่งมากเลยนะครับไม่ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่กำหนดไว้นะครับก็เลยทำให้เกิดอุบัติเหตุนะครับต่อไปเรามาฟังคำตอบจากกลุ่มที่1กันบ้างนะครับขอเชิญกลุ่มที่1เลยครับ
1: ไม่สวมอุปกรณ์ป้องกันค่ะเช่นหมวกนิรภัยถุงมือค่ะ
0: เก่งมากเลยครับนี่ก็คือคำตอบของกลุ่มที่1นะครับเดี๋ยวเรามาฟังตัวแทนกลุ่มที่2กันบ้างนะครับ
2: การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ชำรุดหรือไม่เหมาะสมค่ะ
0: เก่งมากเลยครับนี่คือคำตอบของกลุ่มที่2นะครับและขอเชิญตัวแทนกลุ่มที่3สัก1คนนะครับ
3: สภาพพื้นที่ทำงานครับไม่ปลอดภัยครับเช่นมีพื้นลื่นครับ
0: เก่งมากเลยนะครับต่อไปขอตัวแทนกลุ่มที่4กันบ้างกลุ่มสุดท้ายของเรานะครับขอเชิญ1คนครับใครดีเอ่ยเชิญเลยครับ1คนครับ
4: อาจเกิดจากความเหนื่อยล้าขณะทำงานค่ะ
0: เก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยนะครับสุดยอดเลยนะครับนี่ก็คือตัวแทนของเราที่ตอบไปนะครับเก่งกันมากเลยนะครับเอาละครับ เรามาดูสาเหตุนะคะของการเกิดอุบัติเหตุกันบ้างนะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะคะ

0: อย่าลืมนะครับต้องจดบันทึกด้วยนะครับไม่ฟังผ่านเพียงอย่างเดียวนะครับสาเหตุที่1เลยก็คือเกิดจากตัวบุคคลนะครับการเกิดจากตัวบุคคลนั้นก็คือการแต่งกายไม่รัดกุมนะครับอาจจะแต่งหลวมเกินไปหรือครับจนเกินไปจนไม่สามารถทำงานได้นะครับรวมไปถึงสุขภาพร่างกายนั้นไม่พร้อมที่จะทำงานหรือปฏิบัติงานนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจจะป่วยหรืออาจจะเมาง่วงนอนหรือเหนื่อยล้าต่างๆนะครับก็ส่งให้สุขภาพร่างกายของเราไม่พร้อมในการทำงานนะครับหรือไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆดีพอและไม่สามารถทำงานตามแผนที่กำหนดไว้ได้นะครับจึงส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุกับตัวบุคคลได้นะครับดังนั้นถ้าเราไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุกับตัวเรานะครับเราก็ควรที่จะแต่งกายให้รัดกุมนะครับแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพของเรานะครับพักผ่อนให้เพียงพอครับเรามาดูข้อที่2กันบ้างนะครับเกิดจากเครื่องมือชำรุดนะครับเครื่องมือมีสภาพไม่พร้อมที่จะใช้งานหรืออาจจะมีคุณภาพต่ำแล้วนำไปใช้งานจึงอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับหรืออาจจะดันทุลังไปใช้เครื่องมือที่ชำรุดแล้วยกตัวอย่างเช่นค้อนนะครับอาจจะชำรุดแล้วนักเรียนดันทุลังไปใช้แล้วไปตีมือตัวเองก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับฉะนั้นแล้วก็ไม่ควรที่จะเลือกใช้เครื่องมือที่ชำรุดนะครับหากพบว่าเครื่องมือชำรุดเราอาจจะนำไปส่งซ่อมทันทีนะครับหรืออาจจะเขียนป้ายกำกับไว้ไม่ให้บุคคลอื่นมาใช้งานนะครับต่อไปนะครับข้อที่3นะครับเกิดจากระบบการทำงานนะครับอาจเกิดจากอาคารสถานที่การวางแผนขั้นตอนการปฏิบัติงานไม่ดีหรือแสงสว่างไม่เพียงพอนะครับอากาศไม่ถ่ายเทอุณหภูมิสูงจนเกินไปหรือร้อนนะครับรวมไปถึงทำงานผิดขั้นตอนพื้นที่ทำงานนั้นคับแคบนะครับก็เป็นอุปสรรคในการทำงานเด็กๆลองสังเกตดูนะครับเวลาที่เราทำงานถ้าไม่มีแสงสว่างเด็กๆทำได้ไหมครับไม่ได้นะครับเพราะอาจจะหาเครื่องมือหรืออาจจะติดตั้งหรือประกอบไม่ได้เลยนะครับหรือจะอาจจะประกอบออกมาได้แต่อาจจะไม่มีคุณภาพนะครับตอนนี้จดเสร็จหรือยังครับเด็กๆสรุปแล้วสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุนั้นเกิดมาจากอะไรบ้างครับเกิดจากตัวบุคคลมีอะไรอีกครับเก่งมากครับและสุดท้ายแล้วครับเกิดจากเก่งมากครับก็คือระบบการทำงานนั่นเองนะครับตอนนี้ถ้าเด็กๆจดเสร็จแล้วยืดตัวให้ตรงนะครับมาถึงคำถามสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับคำถามชวนคิดสุดท้ายของเราในวันนี้ถามว่านักเรียนคิดว่าควรมีวิธีการป้องกันอุบัติเหตุในการติดตั้งและประกอบของใช้ในบ้านอย่างไรทบทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะครับนักเรียนคิดว่าควรมีวิธีการป้องกันอุบัติเหตุในการติดตั้งและประกอบของใช้ในบ้านอย่างไรนะครับเด็กๆที่อยู่ปลายทางอย่าแย่งกันตอบนะครับยกมือขึ้นก่อนนะครับแล้วจึงตอบคำตอบนั้นกับครูปลายทางครับเช่นเดียวกันกับนักเรียนที่อยู่ต้นทางครับตอนนี้ใครได้คำตอบแล้วบ้างยกมือหน่อยครับเด็กๆตอนนี้ทุกกลุ่มได้คำตอบแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบจากกลุ่มที่1กันก่อนเลยนะครับขอเชิญกลุ่มที่1เลยครับ
1: ฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและการใช้เครื่องมืออย่างถูกต้องครับ
0: เก่งมากเลยนะครับมีการฝึกอบรมนะครับต่อไปขอตัวแทนกลุ่มที่5บ้างนะครับ1คนนะครับ
2: ตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องมืออย่างสม่ำเสมอเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ
0: เก่งมากเลยนะครับมีการตรวจสอบเครื่องมือก่อนที่จะใช้งานนะครับและขอตัวแทนกลุ่มที่2สัก1คนนะครับตอนนี้ใครได้คำตอบแล้วบ้างครับกลุ่มที่2ตอนนี้เราได้ตัวแทนแล้วนะครับเชิญเลยครับ
3: แต่งกายให้รัดกุมในการทำงานครับ
0: เก่งมากนะครับแต่งกายให้รัดกุมในการทำงานไม่หลวมหรือครับจนเกินไปนะครับต่อไปขอตัวแทนกลุ่มที่3นะครับเชิญเลยครับ
3: สวมใส่อุปกรณ์เช่นหมวกกันน็อกครับแล้วก็หมวกครับแล้วก็แว่นตาตามความเหมาะสมครับ
0: เก่งมากเลยนะครับนี่ก็คือคำตอบของกลุ่มที่3นะครับกลุ่มสุดท้ายของเรากลุ่มที่4นะครับตอนนี้ใครจะเป็นตัวแทนตอบครับยกมือเลยครับได้ตัวแทนแล้วครับเชิญเลยครับ
4: รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในที่ทำงานเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุค่ะ
0: เก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับสุดยอดเลยนะครับนี่ก็คือคำตอบของนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับเชเดวานักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกคนก็สามารถตอบได้นะครับเอาละครับเรามาดูวิธีการป้องกันอุบัติเหตุกันบ้างว่าจะมีวิธีการอย่างไรนะครับสำหรับวิธีการป้องกันนั้นนะครับข้อที่1เลยก็คือต้องแต่งกายให้รัดกุมนะครับไม่สวมเสื้อผ้าครับหรือหลวมจนเกินไปนะครับเพราะจะทําให้ปฏิบัติงานนั้นลําบากนะครับรวมไปถึงผู้หญิงที่มีผมยาวเวลาที่จะติดตั้งหรือประกอบก็ควรที่จะเก็บผมรวบผมให้เรียบร้อยนะครับไม่ควรที่จะสยายผมขณะที่ปฏิบัติงานนะครับและเวลาที่จะติดตั้งอาจจะเป็นชิ้นใหญ่หรือเล็กนะครับก็ควรที่จะมีอุปกรณ์บางอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นหมวกนิรภัยนะครับป้องกันการตกกระแทกของบางอย่างที่มันแข็งโดนศีรษะของเรานะครับรวมไปถึงเวลาที่เด็กๆจะตอกตะปูก็ควรที่จะสวมถุงมือไว้ป้องกันด้วยนะครับและอาจจะมีหน้ากากอนามัยนะครับรวมไปถึงแว่นตารองเท้านะครับรองเท้าที่สวมใส่ก็ควรที่จะเป็นรองเท้าผ้าใบนะครับต่อไปนะครับในข้อที่2นะครับไม่ควรหยอกล้อกันขณะที่ปฏิบัติงานนะครับขณะที่เราทำงานอยู่นั้นเราก็ควรที่จะไม่หยอกล้อไม่คุยกันไม่แกล้งเพื่อนนะครับเพราะอาจจะเกิดอุบัติเหตุกับตนเองแล้วก็เพื่อนร่วมงานอีกด้วยนะครับดังนั้นจะต้องตั้งใจทำงานนะครับจนกว่างานนั้นสำเร็จนะครับจึงค่อยคุยแล้วก็ค่อยเล่นกันนะครับต่อไปนะครับข้อที่3นะครับไม่ควรดื่มของมึนเมาในขณะปฏิบัติงานนะครับเพราะเวลาที่เราดื่มของมึนเมาเข้าไปนั้นนะครับอาจจะทำให้อ่อนเพลียง่วงนอนนะครับจะทำให้เกิดความประมาทไม่มีสติในการทำงานนะครับซึ่งอาจจะทำให้งานที่เราทำนั้นอาจจะเกิดอุบัติเหตุนะครับและอาจจะทำให้ร่างกายของเรานั้นได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับฉะนั้นแล้วก็ไม่ควรที่จะดื่มของมึนเมาขณะที่ทำงานหรือปฏิบัติงานครับต่อไปในข้อที่4นะครับควรตรวจสภาพเครื่องมือก่อนนำไปใช้งานนะครับเราจะต้องตรวจสอบก่อนนะครับว่าเครื่องมือที่เราต้องการใช้งานนั้นสภาพดีหรือไม่นะครับถ้าสภาพดีก็สามารถนำไปใช้งานได้แต่ตรงกันข้ามถ้าเครื่องมือนั้นชำรุดนะครับเราก็ไม่ควรที่จะนำไปใช้งานนะครับเพราะหลีกเลี่ยงนะครับอุบัติเหตุต่างๆข้อที่5นะครับควรปฏิบัติงานในสถานที่ที่มีแสงสว่างและอากาศถ่ายเทสะดวกนะครับเป็นสิ่งสำคัญเลยนะครับจะต้องมีแสงสว่างเพียงพอนะครับแล้วจะต้องเหมาะสมกับงานที่เราจะต้องทำด้วยนะครับพื้นที่นั้นไม่แคบจนเกินไปนะครับและจะต้องมีที่ระบายอากาศด้วยนะครับไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไปจนทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้นะครับต่อไปในข้อที่6นะครับควรศึกษาระบบการทำงานของเครื่องมือก่อนปฏิบัติงานนะครับยกตัวอย่างเช่นนักเรียนต้องการใช้สว่านไฟฟ้าซึ่งสว่านไฟฟ้านั้นถ้านักเรียนไม่มีความรู้ในการใช้งานนักเรียนก็ควรที่จะศึกษาก่อนนะครับอาจจะดูจาก YouTube นะครับหรืออินเทอร์เน็ต รวมไปถึงอาจจะมีคู่มือที่ติดมากับสว่านนั้นๆนะครับนักเรียนก็อ่านให้ชัดเจนก่อนที่จะลงมือทำหรือก่อนที่จะใช้งานนะครับหรือถ้าไม่มีจริง

จริงก็อาจจะสอบถามผู้ปกครองหรือผู้รู้ก็ได้นะครับก็เป็นการศึกษาระบบการทำงานของเครื่องมือก่อนที่จะปฏิบัติงานนะครับเพื่อป้องกันอุบัติเหตุนะครับต่อไปในข้อที่7นะครับหากเครื่องมือชำรุดเราก็ควรเขียนป้ายบอกกำกับไว้นะครับเพื่อที่จะเตือนนะครับให้บุคคลอื่นนั้นไม่ใช้งานและจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุกับผู้อื่นอีกด้วยนะครับและถ้ามีเวลานะครับเราก็ควรที่จะนำเครื่องมือที่ชำรุดนั้นไปส่งซ่อมทันทีเลยนะครับไม่ควรที่จะปล่อยทิ้งไว้นานจนไม่สามารถที่จะซ่อมแซมได้นะครับและตัวเราเองก็ไม่ควรที่จะใช้เครื่องมือชำรุดนะครับเพราะอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับต่อไปในข้อที่8นะครับควรสวมหมวกนิรภัยในการปฏิบัติงานทุกครั้งนะครับเพื่อป้องกันการกระแทกศีรษะหรืออาจจะมีอุปกรณ์หรือเครื่องมือบางอย่างที่ตกลงมาถูกศีรษะของเรานะครับหมวกนิรภัยก็ช่วยป้องกันอุบัติเหตุได้นะครับข้อที่9นะครับหากน้ำมันหกลงพื้นควรทำความสะอาดทันทีเลยนะครับไม่ควรปล่อยให้สกปรกเลอะเทอะนะครับเพราะอาจจะทำให้ลื่นล้มขณะที่เราปฏิบัติงานกลิ่นของน้ำมันนั้นอาจจะเข้าสู่ร่างกายของเราอาจจะไปทำลายร่างกายของเราได้นะครับและน้ำมันก็ยังเป็นชนวนนะครับของการเกิดไฟไหม้ได้อีกด้วยฉะนั้นแล้วต้องทำความสะอาดทันทีเลยนะครับข้อสุดท้ายนะครับข้อที่10นะครับขณะทำงานก็ควรมีสมาธิจดจ่อกับงานที่ปฏิบัตินะครับไม่คุยกันไม่เอาโทรศัพท์นั้นยกมาพิมพ์เล่นตอบแชทนะครับเพราะอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับและจะต้องมีสติสมาธิในการทำงานด้วยตั้งใจทำงานจนกว่างานนั้นจะสำเร็จจึงจะเล่นได้นะครับนี่ก็คือเป็นวิธีการป้องกันนะครับอุบัติเหตุต่างๆนะครับตอนนี้นักเรียนที่อยู่ปลายทางต้นทางจดเสร็จหรือยังครับจดเสร็จแล้วใช่ไหมครับถ้าจดเสร็จแล้วยืดตัวให้ตรงครับมาถึงขั้นตอนของการทำกิจกรรมในวันนี้นะครับคุณครูวิจะมีใบงานให้นักเรียนได้ทำนะครับบทบาทของนักเรียนทั้งต้นทางปลายทางนั้นนะครับให้นักเรียนทำใบงานที่4เรื่องความปลอดภัยในการติดตั้งและประกอบของใช้ในบ้านนะครับบทบาทของครูที่อยู่ปลายทางนะครับครูวิขอความอนุเคราะห์ครูที่อยู่ปลายทางช่วยแจกใบงานที่4นะครับให้กับนักเรียนพร้อมกับควบคุมดูแลนักเรียนขณะทำกิจกรรมนะครับนี่ก็คือเป็นรูปร่างหน้าตาของใบงานของเราในวันนี้นะครับเมื่อได้ใบงานแล้วนะครับเด็กๆอย่าลืมว่าจะต้องเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยสิ่งสำคัญอย่าลืมอ่านคำชี้แจงก่อนที่จะลงมือทำนะครับกรณีถ้านักเรียนที่อยู่ปลายทางครับไม่ได้ใบงานนักเรียนก็สามารถจดบันทึกลงในสมุดได้นะครับนี่ก็จะคัดลอกแบบนี้ลงในสมุดเลยนะครับก็มีทั้งหมดอยู่4ข้อนะครับให้นักเรียนเขียนวิธีการรักษาความปลอดภัยนะครับในการติดตั้งของใช้ในบ้านนะครับยกตัวอย่างเช่นราวตากผ้าชั้นวางของนะครับพัดลมโคมไฟตั้งโต๊ะนะครับเขียนมาให้ครบ4ข้อนะครับตอนนี้ถ้านักเรียนที่อยู่ต้นทางปลายทางพร้อมแล้วก็สามารถลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

ตอนนี้นะครับหมดเวลาของการทำกิจกรรมแล้วนะครับครูวินะครับได้เลือกตัวแทนของนักเรียนที่อยู่ต้นทางมา1คนนะครับเป็นตัวแทนของกลุ่มที่5นะครับเดี๋ยวออกมานำเสนอผลงานของเราในวันนี้ครับขอเด็กๆทั้งต้นทางปลายทางปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเชิญเลยครับ

0: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงภัทริกากิณภัยวันนี้จะมานำเสนอวิธีการรักษาความปลอดภัยในการติดตั้งประกอบของใช้ในบ้านค่ะราวตากผ้าวิธีการรักษาความปลอดภัยคือ 1. ควรมีสติจดจ่อกับงานที่ปฏิบัติ 2. ไม่หยอกล้อกันในขณะปฏิบัติตน 3. ควรตรวจสภาพเครื่องมือก่อนใช้งาน 4. สถานที่ทำงานมีแสงสว่างเพียงพอค่ะชั้นวางของวิธีการรักษาความปลอดภัยคือร่างกายมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน 2. วางแผนงานวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ 3. ไม่ปฏิบัติงานในสถานที่คับแคบ 4. ไม่พูดคุยเสียงดังขณะทำงานพัดลมวิธีการรักษาความปลอดภัยคือ 1. ควรทำงานในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเท 2.ไม่นำใบพัดมาหมุนเล่นขณะปฏิบัติงาน 3. ไม่เสียบปลั๊กพัดลมขณะติดตั้งและประกอบ 4. ควรประกอบชิ้นส่วนให้ครบก่อนใช้งานโคมไฟตั้งโต๊ะวิธีการรักษาและวิธีการรักษาความปลอดภัย 1. ควรศึกษาขั้นตอนการติดตั้งก่อนทำงาน 2. ปฏิบัติตามขั้นตอนของแผนงาน3. ไม่ใช้เครื่องมือชำรุดในการทำงาน 4. ไม่ควรเล่นโทรศัพท์ขณะปฏิบัติงานค่ะ
1: เก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับสุดยอดมากเลยนะครับเอาละครับมาถึงช่วงสุดท้ายของเราในวันนี้แล้วนะครับก็คือช่วงสรุปบทเรียนนะครับสำหรับสรุปบทเรียนในวันนี้นะครับครูวิสรุปได้ว่าความปลอดภัยในการทำงานคือการมีสถานการณ์ที่ปราศจากอุบัติเหตุต่างๆดังนั้นนะครับผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติตนตามหลักความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดในการทำงานครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนั้นนะครับทั้งนักเรียนที่อยู่ต้นทางปลายทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งในโอกาสต่างๆครับสิ่งที่จะต้องเตรียมในครั้งต่อไปนั้นก็คือใบงานที่1นะครับเรื่องการประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งในโอกาสต่างๆนะครับสำหรับใบความรู้และใบงานนี้นะครับฝากคุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับช่วยดาวน์โหลดให้กับนักเรียนด้วยนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ยังทำดีตามพ่อสอนคัด1เทค1กล้องพร้อม
2: ปิด
3: พี่โนนี่ค่ะมองกล้องนี้เป็นหลักนะคะทุกคนพร้อมนะ5 4 3 2 action
4: ยังทำดีตามพ่อสอน
5: สวัสดีครับ
3: วันนี้เราจะมาพูดคุยกับพี่เหม่งจ๋ายและพลอยสวยในถึงเรื่องหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9กันค่ะทั้ง2คนพอทราบไหมคะว่าหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยมีอะไรบ้าง
6: ไม่ใช่เรื่องยากเลยครับน้องไฟใสเรื่องแบบนี้ใครๆก็รู้หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9นั้นมีอยู่หลายข้อแต่ที่ผมประทับใจมากที่สุดก็คือการศึกษาข้อมูลแบบมีระบบครับ
3: แล้วพ่อสวยล่ะคะรู้หรือเปล่า
7: แน่นอนเลยค่ะ
6: แน่นอนนี่รู้ใช่ไหมครับ
7: ไม่รู้ค่ะแต่สามารถเรียนรู้ได้ใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะเพื่อให้มันเป็นการเสียเวลาเราไปติดตามเยาวชนที่รู้และนำไปปรับใช้อย่างเหมาะสมกันเลยดีกว่าค่ะ
6: ถูกต้องแล้วครับไปชมกันเลย
5: เย้

0: สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวรัตนาสมุทิวงศ์นะคะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ค่ะ
1: ค่ะหนูชื่อนางสาวนันทิดาแซ่สงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห
0: ์ค่ะวันนี้นะคะพวกหนู2คนก็จะพารายการยังทำดีตามพ่อสอนนะคะมาดูคือการเลี้ยงไก่สายพันธุ์โรสไอแลนเดสค่ะ
1: ประโยชน์นะคะคือสามารถทำให้เรามีรายได้ในระหว่างการเรียนหรือว่าทำให้เราประกอบอาชีพในอนาคตได้ค่ะ
0: พวกหนู2คนแล้วก็นำหลักการทรงงานของพระองค์ท่านในหัวข้อการศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบนะคะมาใช้กับการเลี้ยงไก่โรสไอแลนเดสค่ะจะมีการศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบนะคะนำมาใช้กับการเลี้ยงไก่แล้วก็ให้มันประสบผลสำเร็จ
1: การตอบแทนคือทำตามที่พ่อสอนค่ะคือใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันค่ะ
0: ส่วนของหนูนะคะก็คือทำดีตามหลักคำของพ่อสอนแล้วก็นำมาประยุกต์ใช้แล้วก็พัฒนาประเทศต่อไปค่ะ
1: ไก่โรสไอแลนเดสค่ะพันธุ์ที่โรงเรียนของเราได้นำมาทดลองค่ะจำนวน100ตัวค่ะการออกไข่นี่คือไก่จะออกไข่1ตัว1ฟองต่อ1วันค่ะหนูจะเป็นคนมาดูแลเรื่องการให้อาหารไก่ตอนเช้าค่ะแล้วก็จะมีเพื่อนๆเขามาเป็นการเก็บไข่ค่ะแล้วก็เก็บผลผลิตไปจำหน่ายค่ะ

0: เป็นอย่างไรบ้างคะพลอยสวยพี่เหม่งใจตัวอย่างที่เรานำไปฝากกันในวันนี
1: ้เข้าใจแจ่มแจ้งมากเลยค่ะ
2: ตอนแรกพี่ก็คิดว่าหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9นั้นใช้ได้กับการทำงานของผู้ใหญ่เท่านั้นแต่ไม่คิดเลยว่าจะใช้ได้กับเด็กและเยาวชนอย่างพวกเราด้วย
0: หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9ถือเป็นอีกหนึ่งคำสอนที่ทุกคนทุกเพศทุกวัยนำไปปรับใช้กันค่ะ
1: ใช่ค่ะพลอยสวยเห็นด้วย
2: เห็นด้วยแล้วอย่าลืมนำไปใช้นะครับผมไม่ได้หมายถึงพลอยสวยคนเดียวนะครับผมหมายถึงเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับ
0: ถูกต้องค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วและพบกันใหม่ในตอนต่อไปกับ
3: ยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีครับ
4: ครับผ่านค่ะเอาบทซีน5ไปต่อกับพิธีกรศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบตามหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9ที่พระองค์ทรงทำไว้ให้เป็นแบบอย่างก็คือก่อนที่พระองค์จะทรงพระราชทานโครงการต่างๆพระองค์จะทรงศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดและเป็นระบบทั้งข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสารแผนที่รวมถึงการออกสอบถามจากเจ้าหน้าที่นักวิชาการและราษฎรในพื้นที่เพราะจะทำให้ได้รายละเอียดที่ถูกต้องสามารถพระราชทานความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วตรงตามความต้องการของประชาชนประชาชนคนดีตามคำพ่อสอนที่นี่ก็มีการนำหลักการนี้มาปรับใช้จะเกิดผลดีเช่นกันค่ะในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าความรู้ที่ศึกษามาซึ่งเป็นความรู้ทางทฤษฎีนั้นคือรากฐานและต้นทุนสำคัญสำหรับที่จะนำไปปฏิบัติงานการความรู้ทางทฤษฎีนี้จำเป็นที่จะต้องทบทวนเสริมสร้างอยู่เสมอและนำมาประกอบการปฏิบัติเมื่อเอาความรู้ทางทฤษฎีมาผสมประสานปรุงแต่งกับความรู้จากการปฏิบัติอย่างสอดคล้องเหมาะสมแล้วงานที่ทำก็จะบรรลุผลที่จะพึงภาคภูมิใจได้สมปรารถนาพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวันพุธที่23มิถุนายนพุทธศักราช2519

0: ยังทำมีตามพ่อสอนเทปที่3เทป3คัด1เทป2ดีดเป็นจ่าย
1: ไม่รู้ค่ะแต่สามารถ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครูปลายทางนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในช่วงนี้ครับกลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับครูทรงผลลิ้มทรงธรรมหรือว่าครูฝึกครับนักเรียนครับในช่วงนี้นะครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับจะได้มาเรียนรู้กันในเรื่องของโจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับการซื้อการขาย3ขั้นตอนครับเอโจทย์วันนี้นะครับจะเป็น3ขั้นตอนแล้วนะครับรูปแบบโจทย์จะเป็นอย่างไรโจทย์จะให้หาอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับและเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะครับนักเรียนต้องแสดงวิธีหาคำตอบโจทย์ปัญหาร้อยละการซื้อการขาย3ขั้นตอนพร้อมตรวจสอบคำตอบด้วยนะครับนักเรียนครับโจทย์ข้อแรกครับมีอยู่ดังนี้นะครับสำหรับในวันนี้นะครับในขั้นตอนการเรียนรู้ของเราเนี่ยครูฟุกนะครับจะให้นักเรียนนะครับแต่ละกลุ่มสำหรับห้องต้นทางนะครับแสดงวิธีหาคำตอบลงในกระดาษโปสเตอร์นะครับแล้วก็จะมาสอบถามนะครับว่าแนวคิดที่แต่ละกลุ่มนั้นทำเป็นอย่างไรบ้างและได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่นะครับแล้วครูฟุกจะมาเฉลยให้ภายหลังนะครับสำหรับนักเรียนต้นทางก็ทำเป็นกลุ่มใช่ไหมครับนักเรียนปลายทางนะครับก็อาจจะทำเดียวหรือครูปลายทางก็อาจจะให้ทำเป็นกลุ่มเหมือนนักเรียนต้นทางก็ได้นะครับอ่ะจะเป็นกิจกรรมกลุ่มนะครับครูฟุกขอสลับกลุ่มใหม่นะครับเพื่อเราจะได้ทำงานร่วมกับคนอื่นบ้างนะครับพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วให้นักเรียนสลับกลุ่มได้เลยครับ

ในตอนนี้นะครับเพื่อนต้นทางได้จับกลุ่มกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวมารับกระดาษนะครับและปากกาจากครูฟุกนะครับ

ในตอนนี้นะครับเพื่อนต้นทางได้รับอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับให้นักเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาข้อนี้ได้เลยครับ

0: ในตอนนี้นะครับเพื่อนๆต้นทางทุกกลุ่มได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรบ้างครับทำกันได้ไหมครับและทำเสร็จเรียบร้อยกันหรือยังครับคุณครูปลายทางช่วยตรวจสอบให้ครูฟุกด้วยนะครับสำหรับนักเรียนต้นทางเป็นอย่างไรบ้างคิดว่าโจทย์ข้อนี้ยากไหมไม่ยากแต่เราต้องวางแผนในการหาคำตอบดีๆใช่ไหมครับว่าในแต่ละขั้นตอนนั้นนักเรียนต้องหาอะไรนะครับจากที่ครูฟุกได้เดินดูนะครับก็จะมีหนึ่งกลุ่มเนี่ยที่มีแนวคิดที่แตกต่างจากกลุ่มอื่นๆนะครับถามว่าแนวคิดนั้นถูกต้องไหมถูกต้องครับเพราะว่าสุดท้ายคำตอบก็จะอะไรกันเท่ากันนั่นเองครับก็ได้คำตอบเท่ากลุ่มอื่นๆเช่นกันครับจากนั้นครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องจากเฉลยของครูฟุกนะครับแต่ก่อนจะไปตรวจสอบครูฟุกขอถามในการหาแต่ละขั้นตอนครับว่านักเรียนแบ่งเป็นกี่ขั้นตอนในการหาคำตอบและแต่ละขั้นตอนนักเรียนหาอะไรและได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่นะครับครูฟุกขอถามกลุ่ม1ครับกลุ่ม1ครับกลุ่ม1แบ่งการหาคำตอบเป็นทั้งหมดกี่ขั้นตอนครับ3ขั้นตอนกี่ขั้นตอนนะครับ3ขั้นตอนกลุ่มแบ่งเป็น3ขั้นตอนแล้วกลุ่มที่เหลือคิดกี่ขั้นตอนครับ3ขั้นตอนเหมือนกันนะครับจากนั้นเดี๋ยวมาดูว่าขั้นตอนที่1ของกลุ่ม1เนี่ยหาอะไรครับตัวแทน1คนตอบครับเชิญครับ
1: หากำไรของ2เครื่องแรกครับ
0: หากำไรจากการขายโทรศัพท์2เครื่องแรกใช่ไหมครับแล้วกลุ่มอื่นขั้นตอนที่1ได้ทำแบบนี้ไหมครับหรือมีที่แตกต่างเหมือนกันไหมครับเหมือนกันคือหากำไรจากการขายโทรศัพท์2เครื่องแรกได้กำไรมาเท่าไหร่ครับตอบพร้อมกันกำไรมาเท่าไหร่ครับกี่บาท
2: 3,000
0: บาทจากการขายโทรศัพท์2เครื่องแรกนักเรียนได้กำไรมา 3,000 บาทจากนั้นขั้นตอนที่2นักเรียนหาอะไรครับกลุ่ม2ครับขั้นตอนที่2หาอะไรครับเชิญครับ
3: ขั้นตอนที่2หากำไรที่ได้จากการขายโทรศัพท์3เครื่องสุดท้ายค
0: ่
3: ะ
0: ขั้นตอนที่2เพื่อนจะหากำไรที่ได้จากการขายโทรศัพท์3เครื่องที่เหลือใช่ไหมครับได้เท่าไหร่ครับ
3: 3,000 บาทเช่นกันค่ะ
0: 3,000 บาทใช่ไหมครับนักเรียนทราบกำไรจากการขายโทรศัพท์2เครื่องแรกและทราบกำไรจากการขายโทรศัพท์3เครื่องที่เหลือใช่ไหมครับซึ่งตอนนี้นักเรียนได้กำไรทั้งหมดกี่บาทกี่บาทครับกำไรทั้งหมดเราได้มากี่บาท 6,000 บาทนะครับและจากนั้นเราได้กำไร 6,000 บาทแต่โจทย์ถามว่าคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์แสดงว่าขั้นตอนสุดท้ายนักเรียนต้องหาว่าขายโทรศัพท์ทั้งหมดได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งคำนวณออกมาแล้วได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับ 12 เปอร์เซ็นต์ทุกกลุ่มเท่ากันใช่ไหมครับเก่งมากเลยนะครับแล้วเรียนครับจากการขายโทรศัพท์2เครื่องแรกนะครับเราได้กำไร 15% หมายความว่า100ได้กำไร15บาทถ้าเราคิดง่ายๆแล้ว 1,000 ได้กำไรกี่บาทครับถ้า100ได้กำไร15บาท 1,000 ได้กำไรกี่บาท
4: 150
0: บาทแล้ว 10,000 ได้กำไรกี่บาท
4: 1,500
0: บาทแสดงว่า1เครื่องได้กำไร 1,500 บาทแล้ว2เครื่องได้กำไรเท่าไหร่ครับ
4: 3บาท
0: ตรงกับขั้นตอนที่1มั้ย
4: ตรง
0: ครับ3,000 บาทจากนั้นนักเรียนดูที่เหลืออีก3เครื่องได้กำไร 10% หมายความว่าถ้าทุน100บาทได้กำไรกี่บาทกี่บาทครับได้กำไร 10% ถ้าทุน100บาทได้กำไรกี่บาท
4: 10
0: บาททุน100บาทได้กำไร10บาททุน 1,000 บาทได้กำไร
4: 100
0: บาททุน 10,000 บาทได้กำไร 1,000 บาทแล้ว3เครื่องที่เหลือเนี่ยทุนกี่บาท 30,000 บาทถ้าทุน 10,000 บาทได้กำไร 1,000 บาทและทุน 30,000 บาทได้กำไรกี่บาท
4: 3,000
0: บาทก็ 3,000 บาทง่ายไหมคิดแบบนี้นะครับง่ายเหมือนกันใช่ไหมครับนักเรียนก็รู้แล้วนะครับว่าได้กำไรทั้งหมดเท่าไหร่จาก2เครื่องแรกกำไร 3,000 บาท3เครื่องที่เหลือกำไรอีก 3,000 บาทเป็น 6,000 บาทแล้วค่อยมาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับจากนั้นครับสลับการตรวจสอบความถูกต้องในแต่ละกลุ่มครับสลับกันเลยครับ

นักเรียนครับเดี๋ยวนักเรียนตรวจสอบนะครับนักเรียนครับมีเพื่อนบางกลุ่มเนี่ยมีแนวคิดที่แตกต่างจากเฉลยของครูฟุกให้นักเรียนดูคำตอบในแต่ละขั้นนะครับว่าตรงกันหรือไม่นะครับและดูคำตอบสุดท้ายถ้าพร้อมแล้วตรวจสอบได้เลยครับทั้งต้นทางและปลายทางครับ

0: ในตอนนี้นะครับนักเรียนได้ทำกิจกรรมไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตรวจสอบแล้วของเพื่อนถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมกลุ่มหนึ่งตรวจของกลุ่มไหน
1: กล
0: ุ่มห้าทำถูกต้องไหมครับ
1: ถ
0: ูกต้องกลุ่มสองตรวจของกลุ่มไหนถูกต้องไหมครับถูกต้องนะครับแต่กลุ่มหนึ่งอาจจะมีแนวคิดแตกต่างจากกลุ่มอื่นใช่ไหมครับแต่สุดท้ายคำตอบก็ถูกต้องนะครับกลุ่มสามตรวจของกลุ่มไหนครับกลุ่มสี่นะครับถูกต้องไหมถูกต้องและกลุ่มสี่ตัวของกลุ่มไหนครับถูกต้องไหมครับถูกต้องนะครับแสดงว่าวันนี้ทุกกลุ่มทำได้ถูกต้องเลยนะครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับคือกิจกรรมสนุกคิดสนุกทำนะครับก็คุณครูปลายทางแจกบัตรโจทย์ให้นักเรียนทุกคนเลยนะครับและในระหว่างที่ทำกิจกรรมเนี่ยให้ครูปลายทางนะครับให้คำแนะนำและตรวจสอบคำต้องนะครับสำหรับนักเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับให้นักเรียนวิเคราะห์และแสดงวิธีหาคำตอบนะครับโดยทำลงในสมุดเมื่อทำเสร็จแล้วร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องนะครับซึ่งโจทย์มีอยู่ดังนี้เลยนะครับคุณครูปลายทางนะครับสำหรับวันนี้คุณครูปลายทางก็ให้นักเรียนทำในห้องเรียนได้เลยนะครับแต่สำหรับเนี่ยห้องต้นทางครูฟุกจะให้ไปทำนอกเวลานะครับเดี๋ยวนักเรียนกลับไปทำนอกเวลานะครับเดี๋ยวมารับบัตรโจทย์จากครูฟุกด้วยนะครับเดี๋ยวฟุกจะแจกให้นะครับโจทย์ดังนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปเรียนที่ได้เรียนรู้กันในชั่วโมงนี้ครับนักเรียนครับการแก้โจทย์ปัญหารอยละเกี่ยวกับการซื้อการขาย3ขั้นตอนเนี่ยนักเรียนจะทำได้อย่างไรบ้างนะครับในขั้นตอนแรกนักเรียนก็ต้องเริ่มจากการอ่านทำความเข้าใจโจทย์ใช่ไหมโจทย์ถามหาอะไรโจทย์บอกอะไรนะครับจากนั้นนักเรียนก็ต้องวิเคราะห์ว่าการแก้ปัญหาในข้อนี้จะมีทั้งหมดกี่ขั้นตอนใช่ไหมครับแต่ละขั้นตอนมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับจากที่เรียนได้ทำมาแต่ละขั้นตอนก็มีความสัมพันธ์กันใช่ไหมครับแล้วดำเนินการหาคำตอบโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับเศษส่วนของจำนวนนับหรือใช้ความรู้เกี่ยวกับบัญญัติไตรยางค์นะครับและในวันนี้ครูฟุกก็เห็นนะครับนักเรียนเนี่ยก็ใช้ความรู้ทั้งเศษส่วนของจำนวนนับและใช้ความรู้ในเรื่องของบัญญัติไตรยางค์ในการหาคำตอบนะครับแบบฝึกหัด 4.8 ครับมีดังนี้เลยนะครับคุณครูปลายทางก็บริหารจัดการให้นักเรียนปลายทางทำตามความเหมาะสมได้เลยนะครับสำหรับเรียนต้นทางครูฟุกให้นักเรียนทำข้อ1กับข้อ2นะครับบทเรียนครั้งถัดไปนะครับเราจะเรียนรู้กันในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหารอยละกับดอกเบี้ยในเวลา1ปีครับสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องเตรียมนะครับก็คือแบบฝึกหัด 4.9 นะครับสำหรับในวันนี้นะครับนักเรียนต้องมาประเมินความเข้าใจของตนเองครับพร้อมแล้วยกเลยครับเก็บให้เรียบร้อยครับสำหรับครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอนต่างๆได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับในชั่วโมงนี้นะครับครูฟุกขอจบลงเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลก

0: เปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทำไมล่ะคะแล้วใครจะเล่าเรื่องราวดีๆให้หนูดีและพลอยใสฟังล่ะคะ
2: อ๋อก็พี่นี่แหละค่ะหนูดีวันนี้พลอยใสจะทำหน้าที่ในการเปิดวิทีอาร์ให้พวกเราชมกันนะคะ
1: วิทีอาร์พร้อมไหมคะ
2: วิทีอาร์พร้อมค่ะ
1: งั้นจะรออะไรล่ะคะไปชมกันเลยค่ะ

0: วันนี้พี่นนท์นี้มีกิจกรรมอะไรที่โรงเรียนบ้างคะ
1: ค่ะวันนี้พี่ก็มีกิจกรรมถวายความอาลัยในหลวงรัชกาลที่9ครบ50วันค่ะซึ่งคุณครูก็ได้มอบหมายให้พี่ได้ถือพานเครื่องทองน้อยแล้วก็ที่โรงเรียนพี่น่ะมีร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีแล้วก็พ่อแห่งแผ่นดินด้วยนะคะ
0: ดีจังเลยค่ะที่โรงเรียนพลอยใสก็มีนะคะเดี๋ยวครั้งต่อไปพลอยใสจะเอามาให้ดูค่ะ
2: ของอยู่ดีก็มีค่ะ
1: เพียงเรานำเรื่องดีๆที่พวกเราได้ทำมาแลกเปลี่ยนให้เพื่อนๆได้ดูเท่านั้นก็ถือว่าพวกเราได้ทำเรื่องที่สร้างสรรค์แล้วล่ะค่ะ
3: และแสดงความอาลัยเมื่อพระมหาสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รั

0: ูมิใจที่มีพระมหากษัตริย์อย่างท่านมาปกครองประเทศครับ
1: ก็รู้สึกประทับใจค่ะที่ได้ทำกิจกรรมรู้สึกดีค่ะแล้วก็รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ
2: ก็สำหรับตัวผมนะครับก็รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะครับแล้วก็รู้สึกได้เป็นเกียรติที่ได้เข้าร่วมในพิธีถวายความอาลัยในเมื่อเช้านี้ด้วยครับ
3: ค่ะส่วนตัวดิฉันก็มีช่วงเวลานึงที่ทำให้พวกเราได้ระลึกถึงคุณานันต์ของท่านทั้งในด้านต่างๆทำให้พวกเราคิดถึงท่านมากค่ะ
4: สำหรับผมนะครับผมหลังจากที่ได้ร่วมกิจกรรมเมื่อเช้านะครับผมก็เลยรู้สึกว่าผมเนี่ยคิดถึงคุณพ่อพระมหาปรมินทร์มหาวิโรจน์เดชมากนะครับผมที่ท่านได้ทรงเสียสละเพื่อเรามามาก
5: ผมรู้สึกภูมิใจมากครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อเช้านี้ครับ
1: ก็รู้สึกดีใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียนค่ะทำให้ระลึกถึงความดีงามของในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านทรงงานมาตลอด70ปีค่ะ
6: นี่ยังไม่หมดนะคะพี่ยังมีเรื่องดีๆมาอ่านให้ฟังด้วยค่ะ
7: นี่เป็นเรื่องของในหลวงของเรานะนี่เป็นตอนที่4ของเรื่องก็คือเรื่องมันมีอยู่ว่าหลังจากที่พระบรมราชาภิเษกแล้ววันที่5มิถุนายนพ.ศ. 2493ในหลวงของเรากับพระราชินีของเราเนี่ย

0: ได้กลับไปอยู่สวิตเซอร์แลนด์อีกครั้งเพื่อรักษาพระสุขภาพตามคำแนะนำของแพทย์วันที่2ธันวาคมพ.ศ. 2493ในหลวงของเรากับพระราชินีพร้อมด้วยพระราชธิดาองค์แรกได้เสด็จนิวัตรมาประทับเป็นการถาวรในประเทศไทยในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าน
1: อกจากวิชาความรู้ก็ต้องฝึกฝนในสิ่งที่ตัวจะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับสังคมสอดคล้องกับสมัยและสอดคล้องกับศีลธรรมที่ดีงามได้ทั้งวิชาการความรู้รัวและความรู้ในชีวิตก็จะทำให้เป็นคนที่ครบคนพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานเนื่องในโอกาสวันปิดภาคเรียนของโรงเรียนจิรดาปีการศึกษา2514ณศาลาพระกาพิรมพระราชวังดุสิตวันเสาร์ที่25มีนาคมพุทธศักราช2515ในฐานะเด็กและเยาวชนต้องรู้จักในความอ่อนโยนถึงแม้ว่าเราจะเป็นเด็กแต่เราก็ห้ามทำตัวอ่อนแอและรู้จักทำในสิ่งที่สร้างสรรค์ด้วยนะคะ
2: ได้ค่ะพี่โนนิเพื่อนๆคะเรามาร่วมทำดีตามพ่อสอนกันนะคะและพบกันใหม่ในตอนต่อไปกับยังทำดี

0: ครับปึ๊บ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: Class ready.
1: Hello, teacher.
2: Hello, students. How are you today?
1: I'm fine. Thank you. And you?
2: I'm fine too. Thank you for asking. Hello, teachers and students who are watching on the LTV6. Welcome to English class with me, Miss Anjali Sonabut. The topic for today is how can I get to the canteen too? วันนี้นะคะนักเรียนคะเราจะยังอยู่ในเรื่องเดิมค่ะคือเรื่องของอะไรคะ
1: How can I get to the canteen?
2: มีหมายเลข2ก็คือ to ใช่ไหมคะทีนี้ค่ะ How can I get to the canteen? ใช้ถามอะไรลูก
3: ถามทาง
2: ใช้ถามทางไปไหน
3: ไปโรงอาห
2: ารถูกไหมคะฉะนั้นค่ะเวลาที่เราต้องการทราบว่าสถานที่นี้ไปยังไงเราจะใช้คำถามนี้ถูกไหมคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนคำถามค่ะถ้าเกิดว่าเราต้องการทราบว่าเราจะไปห้องเรียนดนตรีวิชาดนตรีได้อย่างไรใช้คำถามว่ายังไง
1: How can I get to the
2: music?ถูกต้องค่ะถ้าเปลี่ยนคำถามค่ะไปห้องวิทยาศาสตร์ค่ะ
1: How can I get to the science lab
2: science lab ถูกไหมคะทีนี้ค่ะเราถามทางแล้วทีนี้เราบอกทางบ้างทบทวนการบอกทิศทางค่ะคำที่ใช้ในการบอกทิศทางถ้าบอกให้ตรงไปภาษาอังกฤษว่ายังไงตรงไปอ้าวGo straight ahead มีอะไรอีกอีกหนึ่งคำนอกจาก go straight ahead ค่ะนักเรียนต้นทางปลายทางที่เราเรียนไปให้ตรงไปคือ walk along ถูกไหมคะ walk along คือเดินไปตามถูกไหมคะถ้าเดินไปตามถนน walk along อะไรลูก walk along the ถนนคือ street ถูกต้องค่ะ walk along the street ฉะนั้นใช้ได้สองแบบนะคะGo straight ahead ก็ได้ walk along the street ก็ได้ทีนี้ค่ะบอกให้เลี้ยวซ้ายและเลี้ยวซ้าย then turn left จากนั้นเลี้ยวขวาค่ะ then turn then turn right ใช่ไหมคะบอกว่าสถานที่นี้อยู่ทางซ้ายมือของนักเรียนค่ะอยู่ทางซ้ายมือ it's on your left ถูกต้องค่ะ it's on your leftอยู่ทางขวาค่ะ It's on your right แบบนี้โอเคไหมคะพอจะจำได้กันอยู่ไหมเดี๋ยววันนี้ลองมาทบทวนกันค่ะใครที่ยังจำไม่ได้นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาทบทวนอีกหนึ่งชั่วโมงค่ะมาดูในเรื่องของ giving direction ค่ะนักเรียนคะความมีคำถามค่ะถามว่า which words are the direction words คำถามนี้ต้องการทราบอะไรคะต้องการทราบอะไรคำบอกอะไรลูกคำบอกอะไร direction words direction คำบอกอะไรลืมแล้วเมื่อกี้ไงลูก go straight ahead turn left turn right นั่นแหละคือ direction บอกอะไรใช่ฉะนั้นค่ะคำที่บ่งบอกทิศทางค่ะคือคำว่าอะไรดูให้ดีนะประโยคเขาบอกว่า Anna is crossing the road in front of the department store คำไหนเป็น direction words คำว่ามีเพื่อนบอกว่า crossing มีเพื่อนบอก in front of คำไหนเป็นคำบอกทิศทางคำว่า crossing ถูกต้องค่ะเพราะ crossing แปลว่าอะไร cross ดูภาพลูกAnna is crossing the road. Anna ลูก Anna กำลังเดินข้ามอะไรข้ามถนนฉะนั้น cross คำนี้แปลว่า
3: ข้าม
2: นะจ๊ะ cross แปลว่าข้ามถัดมาค่ะคำถามเดิมค่ะเปลี่ยนภาพเปลี่ยนประโยคค่ะประโยคเขาบอกว่า you should go straight ahead and turn left คำไหนบ้าง go straight ahead หมดยังและอีกหนึ่งคำคือ turn left ถูกต้องค่ะ turn left มีสองคำนะคะก็คือแปลว่าอะไร go straight ahead ตรงไปและให้เลี้ยว
3: ซ้าย
2: เลี้ยวซ้ายนะคะ ถัดมาค่ะเปลี่ยนค่ะไม่เอา direction word แล้วแต่เป็น preposition words แทน preposition คืออะไรคะ
3: สถานที
2: ่หรอคำบอกอะไรตำแหน่งถูกต้องค่ะฉะนั้นค่ะประโยคนี้ค่ะคำใดบ้างเป็นคำบอกตำแหน่งดูให้ดีเขาบอกว่า you stand at the corner of the streetYou will see the school next to the dental clinic. Only next to.

0: the corner of อ้าวคำนี้ลูก at the corner of แปลว่าอะไรคะอยู่ตรงมุมถนนพ่อนักเรียนดูค่ะเขากำลังบอกว่าคนคนนี้อยู่ที่ทำไมลูกมุมของถนนฉะนั้น at the corner of เป็น preposition word นะคะเป็นคำที่บอกอะไรลูกบอกตำแหน่งและอีกหนึ่งคำที่หนูบอกมาก็คือคำว่า next to ถูกต้องค่ะ next to ก็คือตำแหน่งเหมือนกันคืออยู่ทำไมคะอยู่ติดกับอะไรลูก dental clinic อะไรอยู่ติดกับ dental clinic school ถูกต้องค่ะฉะนั้นนะคะนี่ก็คือการทบทวนคำที่หนูเคยเรียนไปนะคะทีนี้มาดูกิจกรรมที่นักเรียนต้องทำในชั่วโมงนี้ค่ะกิจกรรมแรกค่ะคือการอ่านออกเสียงคำศัพท์นะคะแล้วการบอกความหมายค่ะวันนี้เราจะเรียนรู้2เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องของการออกเสียงคำศัพท์และบอกความหมายนะเรื่องแรกค่ะให้นักเรียนดูค่ะเรื่องอะไรคะ Places around town เงียบ Places around town สถานที่ในชุมชนของนักเรียนนะคะแล้วอีกหนึ่งเรื่องค่ะ Direction words ค่ะคำอะไรคำศัพท์บอกอะไรบอกทิศทางถูกต้องค่ะนี่ก็คือเรื่องแรกที่เราจะต้องทำนะคะและอีกหนึ่งเรื่องค่ะ ask for and give directions to places around town คราวที่แล้วเราก็ทำค่ะคือการทำอะไรคะ ask เขียนตรงว่าตรงไหนล่ะลูก ask ค่ะถามค่ะแล้วก็ทำไมคะ give directionบอกอะไรบอกทิศทางถูกต้องค่ะการไปสถานที่ไหนๆเนี่ยวันนี้ในเมืองถูกต้องค่ะทีนี้มาดูค่ะแผนที่ค่ะควันดึงแผนที่มาให้คุ้นๆไหมแผนที่อันนี้คุ้นไหมคะแผนผังนี้เคยซีอลันสทาวไงเคยทำเป็นสทาวจำได้ไหมที่อลันเมืองของอลันจำได้ไหมทีนี้มาทบทวนคำศัพท์ค่ะนักเรียนขาเริ่มจากสถานที่นี้ค่ะคำศัพท์ว่ายังไงลูกคำว่าไปต่อค่ะ
1: fire station
0: โอเค next straight พยางค์แรกค่ะ good one more time ถัดมาค่ะร้านเสื้อผ้าลูก closing shop ถูกต้องค่ะ closing shop ถัดมาค่ะตรงตัวเลยซูเปอร์มาร์เก็ตถูกต้องค่ะซูเปอร์มาร์เก็ตรีพีทอัลจะมีซูเปอร์มาร์เก็ตลงมาค่ะตรงนี้ค่ะ24ชั่วโมงจ้ะหนูจ๋าร้านสะดวกซื้อเอาใหม่ค่ะรีพีทเราจะมี convenience store ถัดมาห้างสรรพสินค้า department store one more timeโอ้เก่งมากค่ะท่านมาค่ะ
1: dental clinic
0: one more time
1: dental clinic
0: good next one
1: park
0: one more time
1: park
0: good and ภัตตาคาร
1: restaurant
0: มาถูกทางค่ะเพื่อนบอก restaurant อ่านว่า
1: restaurant
0: อ้าวกลับไปข้างบนค่ะร้านหนังสือจ้ะ
1: bookstore
0: good bookstore สถานีตำรวจ
1: police
0: station ถัดมาค่ะ
1: มินิมาร์ท
0: โรงเรียน
1: school
0: สถานที่เหล่านี้นะคะอยู่ในชุมชนหนูทั้งสิ้นนะคะเป็นการยกตัวอย่างเนาะทีนี้ค่ะนักเรียนคะควันมีประโยคใหม่มาให้ให้นักเรียนตั้งใจฟังดีๆนะสมมุติว่าควันถามนักเรียนทุกคนเลยนะ Excuse me, is there a temple near here? One more time. Excuse me, is there a temple near here? How do you answer this question?

0: ตอบยังไงสิ One by excuse me is there a temple near here ตอบยังไงอ่ะลองเดาได้จะตอบว่าไงอ่ะเพื่อนบอก yes มีใครว่าอย่างอื่นไหมYes, it's behind what? Behind the fire station. Okay. คำตอบนะคะคนนี้เขาตอบมาว่า Yes, there is. Yes, there is. อันนั้นเป็นประโยคนี้พร้อมกันค่ะ Yes, there is.
1: Yes, there is.
0: Yes, there is.
1: Yes, there is.
0: ทีนี้นักเรียนรู้ไหมว่าเขาถามว่ายังไงลูกเขาถึงตอบว่า Yes, there is.นักเรียนทราบไหมว่าประโยคนี้คำถามนี้ว่าไง Is there a temple near here รู้ไหมอ้าวเพื่อนบอกว่าวัดอยู่ใกล้ๆอะไรนะอยู่ใกล้ๆแถวนี้ไหมเขาบอกว่า Yes there is ใช่ไหมอ่ะทีนี้ไม่รู้นะเพื่อนบอกว่าเพื่อนเขาให้ไว้ว่าเขาถามว่าวัดอยู่ใกล้ๆแถวนี้ไหมลองมาดูกันค่ะควรเปลี่ยนคำถามค่ะถามใหม่อีกหนึ่งรอบคำถามใหม่นะคะเปลี่ยนสถานที่คำถามเหมือนเดิม Excuse me is there a hospital near here Excuse me is there a hospital near here ตอบยังไงลูกยังเป็น yes there is ไหมหนูว่าเป็น yes there is ไหมถ้าไม่ใช่คิดว่ายังไง no มาถูกทางแล้วมาถูกทาง noThere is not ถูกต้องค่ะกว่าจะ not นะกว่าจะ not กันได้ No there is not ถูกต้องค่ะ No there is not ฉะนั้นค่ะ2ประโยคเมื่อสักครู่นี้ถามคำถามเดิมเลยเพียงแต่แค่เปลี่ยนสถานที่คำถามแรกตอบ Yes there is กับคำถามที่2ตอบ No there is not ถามว่าอะไรอะตอนแรกสถานที่แรกคืออะไรนะอะไรลูก a temple กับสถานที่ที่สองคือ a hospital น่าจะมีความหมายว่ายังไงเพื่อนบอกว่าตอนแรกเพื่อนบอกว่ามีวัดอยู่แถวๆนี้ไหมมีไหมมีเขาถึงตอบว่า yes there is แต่ตรงนี้เขาถามว่า is there a hospital อย่างนี้เขาถามหาอะไรลูกโรงพยาบาลมีไหมไม่มีฉะนั้นเขาจึงตอบว่า no there is not ถูกต้องค่ะนั่นแสดงว่าประโยคนี้ค่ะนักเรียนขาประโยคนี้ excuse me is there near here เป็นการถามว่ามีสถานที่อยู่แถวๆนี้ไหมโอเคไหมคะฉะนั้นคำถามนี้ค่ะนักเรียนขา is there แล้วก็ตามด้วยสถานที่ near here เป็นการถามอะไรนะถามว่าไงถามว่ามีอะไรลูกมีสถานที่นั้นอยู่แถวๆนี้บ้างไหมใช่ไหมคะฉะนั้นค่ะนักเรียนดูนะวิธีการใส่เสียงนะคะเหมือนเดิมค่ะ excuse me ขึ้นเสียงสูงหรือลงเสียงต่ำขึ้นเสียงสูงเพราะทำไมลูกประโยคจบยังไม่จบนะคะทีนี้ค่ะ excuse me is there near here ทำไมตรงนี้ถึงมีการขึ้นเสียงสูงทั้งที่ไม่มีประโยคต่อท้ายจำได้ไหมประโยคที่ excuse me how can I get to the hospital แบบนี้มันลงเสียงสูงหรือขึ้นเสียงสูงหรือลงเสียงต่ำลูก how can I get to the canteen อ่ะเอาแค่ง่ายๆ how can I get to the canteen ขึ้นเสียงสูงหรือลงเสียงต่ำลงเสียงต่ำถูกไหมเพราะไม่ใช่ excuse me how can I get to the canteen มันลง how can I get to the canteen ถูกไหมแต่ทำไมประโยคนี้ถึงขึ้นเสียงสูงIs there a near here? เป็นการตอบแบบอะไร Yes กับ No ถ้าเป็น Yes No question นะคะคำถามอะไรก็ตามที่ตอบด้วย Yes กับ No คำถามนั้นจะต้องขึ้นเสียงสูงโอเคไหมลูกฉะนั้นค่ะประโยคคำถามนี้มันตอบด้วย Yes กับ No ใช่ไหมคะฉะนั้นค่ะอ่ะมาลองดูกันค่ะลองถามพร้อมกันค่ะ 1 2 3 go
1: Excuse me Is there a school near here
0: Near here
1: Near here
0: Near here

0: near here
1: near here
0: ต้องพูดทุกคนนะคะเพราะเดี๋ยวมีการสุ่มนะมีการสุ่มถามนะจ๊ะอ่ะ excuse me is there a school near here ตอบยังไงคะ school
1: yes
0: อ่ะ say it properly yes there is
1: yes there is
0: yes there is
1: yes there is
0: โอเคถ้าเกิดว่าควรถามค่ะสมมติว่าให้ถามว่าที่นี่มีซุปเปอร์มาร์เก็ตไหม excuse me is there a
1: supermarket. One
0: more time. Excuse me, is there a supermarket near
1: here?
0: Okay, yes or no?
1: Yes,
0: there is. ทีนี้ค่ะเปลี่ยนสถานที่ค่ะนักเรียนค่ะไม่ใช่ at school แล้วเป็นอะไรแทนอะอะไร museum museum แปลว่าอะไรคะ museum พิพิธภัณฑ์อ่ะฉะนั้นถามค่ะ
1: Is
0: there a museum near here? มีไหมมิวเซียมอ้าวไม่มีค่ะฉะนั้นตอบว่ายังไงคะ
1: No
0: there is
1: not
0: ถูกต้องค่ะ No there is not ถ้าเกิดว่าเอายกตัวอย่างสถานที่อะไรที่ไม่มีดีร้านไข่ติมอ่ะร้านขายไอติมค่ะไอศกรีมช็อปไอศกรีมช็อปเลย
1: excuse me
0: is there an ice cream shop near โอเคมีไหมไม่มีนะคะฉันตอบว่า no there is not ถูกต้องค่ะพอได้ไหมได้นะโอเคไปต่อค่ะไปต่อที่คำถามนี้ค่ะอ่ะถามพร้อมกันเลย 1 2 3 go
1: Excuse me is there a post office near
0: near here มีไหม
2: มีค่ะ
0: เพิ่มมาแล้วนะสังเกตให้ดีค่ะแผนผังวันเปลี่ยนไปมีการเพิ่มสถานที่มาให้มีไหมฉะนั้นตอบว่าไงลูก
1: yes
0: There is ถูกต้องค่ะ Yes there is ทีนี้เรารู้แล้วว่ามีถามทางไปต่อค่ะอ้าวถามทางค่ะไปที่นี่ได้ยังไงคะที่ทำการไปรษณีย์ฉันถามว่าไงทวนนะ How can I get to the ตกลงว่าจะใช้ the หรือจะใช้อะลูกเอาสักอย่างเดียวเอาอย่างเดียวถ้าเราเคยพูดมาแล้วฉะนั้นครั้งต่อไปต้องใช้ the นะคะฉะนั้น how can I get to the
1: post office
0: โอเค how can I get to the post office จะไปที่ทำการไปรษณีย์ได้อย่างไรทีนี้ค่ะนักเรียนค่ะประโยคนี้บางทียาวไหมยาวไหมยาว the post office ยาวมากฉะนั้นค่ะวันมีคำหนึ่งคำให้ไม่ต้องพูดชื่อสถานที่แต่ใช้คำนี้แทนคือคำว่า there ถูกต้องค่ะ repeat after me there ฉะนั้นสามารถใช้คำนี้ได้ค่ะ how can I get there มีความหมายเหมือนกันไหมเหมือนกันเลยสั้นกว่าไหมสั้นกว่านะคะฉะนั้นใช้ how can I get there ได้เลยฉะนั้นค่ะนักเรียนขามาถึงเวลาบอกทางค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะ we are at the park we are at the park and we want to go to the post office นี่นะ from here to here ควรให้ลูกศรค่ะบอกตามลูกศรเลยว่ายังไง go straightahead หรือ walk along the street ถูกต้องค่ะ go straight ahead ก็ได้นะคะหรือ walk along the street ก็ได้จากนั้นค่ะ then turn right good and then ทีนี้ตรงนี้ควรให้ใช้วิธีการใช้อีกหนึ่งคำค่ะเดินผ่านเดินผ่านภาษาอังกฤษว่าไงเดินผ่าน go go past ถูกต้องค่ะ go past go past จะตามด้วยสถานที่เดินผ่านอะไรลูก
2: go past
0: the dental clinic ถูกต้องค่ะ go past the dental clinic and then left or right and then turn left and thenOkay, can be go straight ahead or walk along the street. ใช้ได้เหมือนกันค่ะจากนั้นค่ะถึงเป้าหมายยังเมื่อเดินตรงไปทีนี้ต้องบอกว่าอยู่ทางไหนของหนูอยู่ทางเลฟอยู่ทางเลฟลูกอยู่ทางไหนอยู่ทางซ้ายฉะนั้นว่ายังไง It's on your left บอกหน่อยค่ะมันตรงข้ามกับพิพิธภัณฑ์ It's on your left ตรงข้ามOff เลย opposite the museum แบบนี้โอเคไหมคะอ่ะทีนี้ค่ะตอบเลยค่ะควรถามว่า excuse me is there pharmacy near here หนูเป็นคนตอบ yes yes there is มีใช่ไหมมีค่ะทีนี้ควรต้องการถามว่าจะไปที่นั่นได้ไงทบทวนซิใช้คำถามว่าไงนะแบบสั้นHow can I get there? ถูกต้องค่ะ How can I get there? แล้วอยู่ที่ไหนคะ We are at the house นี่อยู่ไหนอยู่บ้านเราจะไปไหน Pharmacy คือที่ไหนลูกร้านขายยาค่ะอ่ะฉะนั้นค่ะเรียกดีกว่าควรมีสัญลักษณ์ให้ค่ะตรงมาขอไมโครโฟนค่ะเดินแล้วถึงเวลาเดินค่ะตรงไปจะว่ายังไงซิอ่ะหนูเลยตรงไปภาษาอังกฤษว่ายังไงลูกอ่ะว่ามา
3: Walk straight ahead
0: Go straight ahead Okay go straight ahead or walk along the street Okay ถูกต้องค่ะไปต่อค่ะ And then อ้าวAnd then นี่ลูกสอนลูกเลี้ยวแล้ว
3: Turn right
0: ถูกต้องค่ะเลี้ยวขวาถูกต้องค่ะ Then turn right And then Yes please ตรงมาลูกเดินตรงมา
3: Go straight ahead
0: Go straight ahead ถูกต้องค่ะส่งไมค์ไปทางซ้ายมือของหนูค่ะโอเคหยุดตรงนั้นเลยไปต่อค่ะ and then เอาแล้ว then turn to left good โอเค pass microphone ค่ะโอเคไปต่อยังไม่จบค่ะไปต่อโอเคหยุดค่ะโอเคไปต่อค่ะ
3: Go straight ahead
0: โอเค Go straight ahead ถ้าไม่ใช่ Go straight ahead ไปไหนได้ตส่งไมโครโฟนค่ะโอเคส่งไมโครโฟนไปแล้วฉะนั้นถ้าไม่ใช่ Go straight ahead ใช้อะไรได้อีก
3: Walk along the street
0: okay walk along the street ถ้าไม่ใช้ walk along the street ส่งไมโครโฟนไปค่ะใช้อะไรได้อีกนั่นแหละที่ต้องการนั่นเลยใช้เพื่อนข้างหน้าบอกมาแล้วใช้อีกหนึ่งคำได้คือการเดินผ่านอะไร
3: go past
0: อะไรยังไม่จบนะยังมา go past อะไรลูกต้องบอกสถานที่ด้วยเดินผ่านอะไร
3: อะไรวะ
0: มีสองสถานที่นะ go past อะไรมี2สถานที่มีซูเปอร์มาร์เก็ตกับ clothing shop เดินผ่านอะไรดีอ่ะหนูเลือก2สถานที่ค่ะ1ใน2อันนี้เอาสถานที่ไหนซูเปอร์มาร์เก็ตหรือ clothing shop
3: supermarket
0: go past the supermarket อันไหนพูดสิ go past the supermarket
3: go past the supermarket
0: โอเคหมดยังที่จะใช้บอกว่าเดินตรงไปได้

0: ควรให้ go past the closing shop ค่ะโอเคส่งไมโครโฟนค่ะส่งมาข้างหน้าส่งมาข้างหน้าส่งกลับมาข้างหน้าส่งมากลุ่มหนึ่งต้องการทางนี้ค่ะส่งอีกโอเคอ้าวทีนี้ค่ะอยู่นี่แล้วอยู่ทางซ้ายมือของหนูโซเฟีย it's on it's on Sophia
1: it's on your left
0: โอเค it's on your left ถูกต้องค่ะ it's on your left จบแล้วยากไหมหนูยากอุ๊ยไม่ยากลูกค่อยๆเป็นค่อยๆไปโอเคไหมคะค่อยๆไปนะอ่ะทีนี้ค่ะมาทบทวนพร้อมกันอีกหนึ่งรอบค่ะเดี๋ยวตรงนี้นะคะเดี๋ยวควรจะให้นักเรียนนะคะเป็นกิจกรรมคู่หลังจากนี้เป็นกิจกรรมคู่ค่ะโดยใช้แผนผังดังนี้โอเคไหมลูกนักเรียนต้นทางปลายทางนะคะจะใช้แผนที่เดียวกันนะคะตรงนี้นะแต่ทีนี้ค่ะนักเรียนขาคำถามเราใช้2คำถามด้วยกันนะคะคำถามแรกที่เราเรียนวันนี้ค่ะคือคำถามว่ายังไงลูก Excuse me is there near hereถ้าเกิดว่าต้องการถามว่ามีรีสอร์ทอยู่แถวนี้ไหมว่ายังไง Excuse me is there a restaurant near here มีไหมมีตอบว่าไง Yes there is ทีนี้ค่ะไปไหนดีเราอยู่ตรงไหนดีถ้าเกิดว่าควรจะให้จุดไว้ตรงนี้นี่ที่ไหนคะat home you are here นะคะถ้าเราต้องการถามว่าไปยังไงใช้คำถามว่ายังไงลูก how can I get there โอเคไหมฉะนั้นจากนั้นค่ะเมื่อกี้เราถามถึงตรงนี้ใช่ไหมฉะนั้นก็ดูสิมายังไงได้มั่งนะกว่าจะมาถึงตรงนี้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปโอเคไหมลูกค่อยๆเป็นค่อยๆไปฉะนั้นให้ใช้วิธีการแค่อยู่แค่คู่เดียวจับคู่เดียวไม่ต้องเดินนะคะไม่ต้องเดินนะแล้วใช้วิธีการสลับกันเป็น A B โอเคไหมคะสลับกันเป็นคนถามเป็นคนบอกทางนะโอเคไหมคะควรกำหนดจุดเดียวจุดสตาร์ทคือจุดเดียวนะคะคือจุดนี้นะแล้วก็คาดบอกนักเรียนนะคะไปไกลหน่อยไม่ต้อง The Police Station ไม่ต้องถามค่ะอยู่ใกล้บ้านไปไกลหน่อยนะคะนะคะฉะนั้นให้เวลานักเรียนสักครู่หนึ่งค่ะ

0: โอเค we are back so now time is up ถึงเวลาที่นักเรียนต้องฝึกพูดค่ะ so I choose Nawin to be a volunteer please stand up ไมโครโฟนค่ะส่งเลยอ่ะ choose your pair เลือกคู่ค่ะอย่านานลูกเดี๋ยวหมดเวลาอ่ะได้โอเค please stand upทีนี้รู้จักเวลานะคะเดี๋ยวเราได้แค่รอบเดียวนะทีนี้ตั้งสติดีใครจะเป็นคนถามใครจะเป็นคนตอบสุภาพบุรุษลูกว่ายังไงอย่าเลือกนานอย่าเลือกนานลูกจะใครจะถามใครจะตอบใครนะปินถามได้หนูตอบนะโอเคค่ะมาเลือกสถานที่ได้เลยมาว่ามาเลย
1: Excuse me Is there a park near here?
2: Yes, there is.
1: How can I get there?
2: Walk alongthe street
0: walk along the street
2: turn right
0: okay
2: go straight ahead turn right
0: okay turn right ยังไงต่อลูก
2: Go past the school.
0: Go past the school. Okay. Go past the school. Nawin เพียบไปตรงนี้นะ Nawin เพียบ

0: อยู่ทางซ้ายแล้วอยู่ทางซ้ายอยู่ทางซ้ายแล้ว
1: It's on your lip
0: It's on your
1: lip
0: Okay it's on your lip Good เอาปรบมือเพื่อนค่ะโอเคดีขึ้นนะคะฉะนั้นค่ะเดี๋ยวเราจะไปฝึกกันโดยใช้แบบฝึกหัดอีกหนึ่งรอบนะคะเนื่องจากเวลามันไม่ทันเนาะฉะนั้นค่ะนักเรียนขาตั้งแต่ต้นทางปลายทางหยิบใบงานที่18ขึ้นมาได้เลยค่ะชื่อใบงานว่า How can I get there นะคะจะมีคำถามจะมีโจทย์ทั้งหมด3ข้อค่ะหน้าที่เท่าไหร่ลูกnumber 58 turn to page number 58หน้า58ค่ะ58นะคะจะมีทั้งหมด3ข้อด้วยกันนะคะเดี๋ยวจะให้เวลานักเรียนทำเนาะแต่จะทำเป็นตัวอย่างไปด้วยกัน1ข้อค่ะทีนี้ให้นักเรียนดูลูกนักเรียนขาดูตัวอย่างค่ะเขามีตัวอย่างมาให้ใช่ไหมคะในแต่ละข้อนักเรียนต้องตั้งสติดูให้ดีนะคะเขาจะมีการกำหนดจุดมาให้ตรงนี้ดูในข้อตัวอย่างก่อนนะคะ example นะข้อตัวอย่างเขากำหนดให้หนูอยู่ที่ไหนคะเอ๊ดูให้ดีข้อตัวอย่าง you are at the corner of Aim Street นักเรียนขาความยากอยู่ตรงนี้แหละมีชื่ออะไรมาแล้ว Aim Street และ Main Avenue ชื่อถนนถูกต้องค่ะความยากอยู่ตรงนี้แต่นักเรียนทำได้นักเรียนต้นทางปลายทางทำได้แน่นอนค่ะตอนนี้นะคะ excuse อันนี้เขาบอกว่า you are at the corner of Aim Street and Main Avenue นั่นแสดงว่านักเรียนน่าจะอยู่บริเวณประมาณนี้ไหมน่าจะอยู่ประมาณนี้ตรงนี้นะคะฉะนั้นค่ะเขาถามว่าเขาต้องการทราบว่าที่นี่มีสถานที่อะไรลูกเขาต้องการทราบอะไรเขาต้องการทราบ fire station ค่ะ is there fire station near here มีไหมมีไหมลูกมีอยู่แล้วนะคะ fire station ค่ะมีอยู่แล้วคือตรงนี้นะคะคือตรงด้านบนเห็นไหมลูกทีนี้ค่ะเขาบอกว่า how can I get there อย่างแรกค่ะเขาบอกว่าไงลูกไปยังไงดูให้ดีนะเขาเริ่มมีการเปลี่ยนคำไปแล้วนะไม่ใช่ walk along แล้วแต่เป็นอะไรแทน go straight along อะไรลูก main avenue ไปตามถนนเส้น main avenue ค่ะไปนี่ข้างบนใช่ไหมไปข้างบนค่ะนี่ไปอย่างนี้ค่ะจากนั้นยังไงต่อคะ and turn right ถูกต้องค่ะ then turn right ทีนี้ค่ะนักเรียนค่ะในเมื่อมีชื่อถนนค่ะ then turn right ตรงนี้นักเรียนสามารถเขียนได้แบบนี้นะคะใส่ชื่อถนนคือ to แล้วตามด้วยชื่อถนนค่ะก็คือ to Oak Street เราเลี้ยวทางไหนคะเราเลี้ยวขวาที่มุมถนน Oak Street นั่นเองจากนั้นค่ะยังไงต่อคะ it's on your left อยู่ทางไหนลูกทางซ้ายมือฉะนั้นนี่คือข้อตัวอย่างนะคะถ้าใครนึกไม่ออกลองดูตัวอย่างได้นะทีนี้ข้อที่1ค่ะนักเรียนขาเราจะทำไปพร้อมกันเอาไหมดีฉะนั้นค่ะอย่างแรกค่ะ you are at your house อยู่ไหนอยู่บ้านค่ะฉะนั้นนักเรียนอยู่นี่อยู่ตรงนี้นะคะอยู่บ้านนะฉะนั้นค่ะเขาถามต้องการทราบตำแหน่งของอะไรคะต้องการทราบสถานที่อะไรไม่อ๋อขออภัยค่ะนักเรียนคะตรงนี้ขออนุญาตเปลี่ยนสถานที่ไม่เอา fire station ไม่งั้นจะซ้ำกับข้อตัวอย่างฉะนั้นเปลี่ยน a fire station เป็น a post office ไปไหนคะไปรษณีย์ค่ะที่ทำการไปรษณีย์ค่ะฉะนั้นเปลี่ยน a fire station นะคะตรงสีแดงนะเป็น a post office ขีดค่านะคะแล้วเปลี่ยนเป็น post office นะทั้งในต้นทางปลายทางนะคะข้อที่1จ้ะตอนนี้เราอยู่ข้อที่1นะทีนี้ค่ะเขาถามว่า excuse me is there a post office near here ตอบยังไงคะ yes there is โอเคฉะนั้นนักเรียนก็เขียนตรงนี้เลยค่ะ yes ให้มาแล้วฉะนั้นตอบแค่อะไรอย่างเดียวเอง there is ถูกต้องค่ะ yes there is สนุกกำลังมาค่ะไปยังไงล่ะทีนี้ how can I get there อ่ะมาช่วยกันค่ะ go straight ahead หรือ walk along the walk along a

0: เปลี่ยนจากสตรีทมีการใส่ชื่อถนนเข้ามาค่ะเพื่อความชัดมากขึ้นฉะนั้น walk along aim street ใส่ไปข้อนี้เราทำไปพร้อมกันนะคะเดี๋ยวเป็นตัวอย่างนะคะเดี๋ยวข้อ2ข้อ3เป็นการทำเองนะ walk along aim street จากนั้นค่ะ then turn right
1: to
0: ถูกต้องค่ะนั่นแสดงว่าเมื่อมี to ด้านหลังต้องเป็นชื่อถนนค่ะอะไรคะ to
1: Park Avenue
0: คำว่า Avenue ก็คือเป็นชื่อเป็นถนนเหมือนกันนะคะแปลว่าถนนเหมือนกันนะจากนั้นค่ะยังไงต่อมาให้เดินตรงไปลูกให้เดินตรงไป
1: Go
0: straight ahead and then turn right จบยัง then turn right จากนั้น it's on your left ถูกต้องค่ะ it's on your leftเดี๋ยวควรให้เวลานักเรียนในการเขียนโจทย์ข้อนี้สักครู่หนึ่งนะคะ

0: ทีนี้จะขานักเรียนขานอกจากข้อที่1แล้วเนี่ยใบงานของหนูยังเหลือกี่ข้อลูกเหลือ2ข้อนะคะเหลือข้อที่2ใช่ไหมคะเหลือข้อที่2แล้วก็ข้อที่3ถูกไหมดูจากเวลาแล้วนะคะฉะนั้นน่าจะไม่ทันนี้ฉะนั้นจะมอบหมายให้ข้อที่2และข้อที่3เอากลับไปทำเป็นการบ้านนะคะแล้วส่งคุณครูนะคะทีนี้ค่ะในแต่ละข้อให้นักเรียนดูให้ดีค่ะว่าจุดที่เขากำหนดให้เหมือนกันไหมเหมือนไหมเหมือนไหมคะข้อที่2 you are at the fire station อยู่ที่ไหนสถานีดับเพลิงค่ะฉะนั้นด้านบนค่ะสถานีดับเพลิงนะคะควรให้มาแล้วนะฉะนั้นดูให้ดีนะคะในแต่ละสถานที่ในแต่ละข้อไม่เหมือนกันนะข้อที่2 อยู่ที่สถานีนะคะไปไหนลูกจากสถานีดับเพลิงไปไหนไปไลบรารีห้องสมุดถูกไหมคะอยู่นี่ฉะนั้นดูให้ดีนะข้อที่3ค่ะเขากำหนดจุดมาให้ที่ไหนคะข้อที่3 อยู่ไหนPost Office ไปไหน
1: ไป
0: School อยู่นี่ฉะนั้นนะคะตั้งหลักกันให้ดีนะคะตั้งหลักกันให้ดีนะว่าไปยังไงได้บ้างนะฉะนั้นค่ะคุณครูฝากนะคะทบทวนกิจกรรมค่ะให้นักเรียนนะคะทำใบงานที่18ค่ะเรื่อง How can I get there นะคะโดยให้นักเรียนเนี่ยดูรูปภาพนะคะหรือแผนผังและเติมบทสนทนาให้สมบูรณ์ในข้อที่2และข้อที่3ค่ะอย่างที่แจ้งไว้นะคะว่ามอบหมายให้กลับไปทำเป็นการบ้านนะคะ

0: ำหรับคุณครูปลายทางค่ะก็คือชี้แจงคำสั่งในใบงานที่18ให้เรียนฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะอย่าลืมให้คอยให้ความช่วยเหลือนักเรียนในขณะที่นักเรียนทำใบงานนะคะและคอยตรวจสอบและประเมินการเขียนคำศัพท์และประโยคในการบอกทิศทางของนักเรียนให้ถูกต้องด้วยค่ะฝากคุณครูปลายทางนะคะทีนี้ค่ะมาถึงในช่วงของการสรุปบทเรียนค่ะนักเรียนขาวันนี้นะคะเราอยู่ในเรื่องสุดท้ายของหน่วยการเรียนรู้ที่2แล้วนะคะขอทบทวนหน่อยค่ะวันมีประโยคให้ค่ะฉะนั้นประโยคนี้ค่ะเขาถามหา a polite way of attracting someone's attention especially someone you do not know เป็นประโยคค่ะสิ่งที่เป็นการขัดจังหวะคนอื่นใช้คำว่าอะไรแบบสุภาพใช้คำว่าถูกต้องค่ะ excuse me ถูกต้อง excuse me เป็นการขัดจังหวะผู้อื่นนะคะเช่นเวลาที่นักเรียนต้องการเข้าห้องค่ะคุณครูกำลังสอนอยู่หน้าห้องเลยนักเรียนจะขออนุญาตเข้าห้องนักเรียนพูดว่ายังไง excuse me may I come in please แบบนี้ใช่ไหมคะเพื่อเป็นการขัดจังหวะคุณครูที่เขากำลังทำอะไรอยู
1: ่
0: สอนอยู่นั่นเองค่ะถัดมา you want to ask for the location of the hotel ต้องการทราบอะไรคะตำแหน่งของโฮเทลใช้คำถามว่ายังไงตำแหน่งนะใช่ต้องการทราบตำแหน่งของโฮเทลถามว่าไง hello ใช้คำถามว่าไงลูกต้องการทราบตำแหน่ง
1: how
0: ไม่ how ยังไม่ howWhere is the hotel ถูกต้องค่ะ Where is the hotel และอย่างสุดท้ายค่ะ You want to ask for directions to a specific place ต้องการทราบทางไปสถานที่นั้นๆใช้คำถามว่าไง How can I get there ถูกต้องค่ะ How can Iget there ฉะนั้นนะคะนี่ก็คือเนื้อเรื่องที่เราได้เรียนไปในวันนี้นะคะทีนี้ค่ะฝากเรียนต้นทางและปลายทางนะคะอย่าลืมค่ะทำแบบประเมินตนเองด้วยนะคะในหน้าถัดไปน่าจะอยู่ที่59ใช่ไหมคะใช่ไหมลูกเรียนต้นทาง
1: yes.
0: อยู่ในหน้าที่59นะคะและอีกหนึ่งแบบค่ะแบบประเมินค่ะคือแบบบันทึกการเรียนรู้ค่ะแบบบันทึกการเรียนรู้นะคะ learning log ค่ะใบนี้เราจะพบกันก็ต่อเมื่อทำไมคะหน่วยถูกต้องค่ะตอนนี้เราจบหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องของ School Life เรียบร้อยแล้วนะคะฉะนั้นในชั่วโมงหน้าเราจะขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่3ค่ะนักเรียนขาหน่วยการเรียนรู้ที่3ค่ะนักเรียนเราจะอยู่ในเรื่องของ Healthy Living ค่ะเรื่องแรกที่เราจะเรียนนะคะคือเรื่องของ Doing a Checkup เดี๋ยวเรื่องอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในชั่วโมงหน้าค่ะฝากให้นักเรียนนำสิ่งเหล่านี้มาด้วยนะคะคือใบงานที่1ค่ะเรื่อง Doing a Checkup นะคะฝากคุณครูปลายทางค่ะดาวน์โหลดใบงานใบนี้ให้นักเรียนด้วยนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะ That's it for today Class leader
2: Class ready
3: Thank you teacher
0: Thank you students See you again next time

0: ใช่ไหมล่ะคะเพื่อนๆว่าทำไมอยู่ๆพวกเราถึงมานั่งรวมกันครบเลยวันนี้เป็นการถ่ายทำรายการเทปสุดท้ายของยังทำดีตามพ่อสอนพวกเราก็เลยถือโอกาสมาทำกิจกรรมดีๆและมาส่งท้ายรายการด้วยข้อคิดที่เป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆและเยาวชนนำไปปรับใช้กันต่อค่ะว่าแล้วเราก็เริ่มที่พี่ใหญ่สุดกันเลยค่ะ
1: ตลอดระยะเวลาที่ได้ส่งต่อแรงบันดาลใจดีๆจากคำสอนของพ่อถึงพี่ๆเพื่อนๆน้องๆผ่านรายการยังทำดีตามพ่อสอนนั้นสำหรับโนนี้ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยค่ะนอกจากที่เราจะยังได้เรียนรู้คำสอนของพ่อแล้วเรายังส่งเสริมเพื่อนๆให้ได้เข้าใจและเรียนรู้คำสอนของพ่อได้อีกค่ะซึ่งสามารถนำมาเป็นแนวทางในการปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะส่วนคำสอนของพ่อที่โนนี้จำได้ขึ้นใจและนำไปปรับใช้บ่อยๆนั้นก็คือความอดทนค่ะ
2: สำหรับหนูดีนะคะคำสอนของพ่อในหลวงรัชกาลที่9ที่หนูดีจำได้ขึ้นใจและนำไปปรับใช้ก็คือความซื่อสัตย์สุจริตค่ะที่สำคัญนะคะคำสอนของพ่อในหลวงรัชกาลที่9เป็นทั้งกำลังใจและพลังใจที่ทำให้เรามีความสุขเท่าที่หนูดีได้รับรู้และเรียนรู้เลยค่ะ
3: ส่วนหนูคำสอนของพ่อในหลวงรัชกาลที่9ที่หนูจำได้ขึ้นใจและทำมาปรับใช้คือเรื่องอยู่อย่างพอเพียงและหนูก็จะเป็นเด็กดีและทำดีตามที่พ่อในหลวงรัชกาลที่9ได้สอนไว้ค่ะ
4: สำหรับผมนะครับสิ่งที่ผมจำได้ขึ้นใจที่เป็นคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9คือการทำความดีครับแต่สิ่งที่พวกเรานำมาเล่าในวันนี้เป็นเพียงแค่บางส่วนของท่านเท่านั้นนะครับเพราะว่ายังมีอีกหลายส่วนที่ในฐานะเด็กและเยาวชนไทยจะต้องศึกษาหาความรู้เพราะพระองค์ท่านเป็นตัวอย่างของการทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนและไม่คิดถึงประโยชน์ส่วนตัวและท่านยังมีความมานะอุตสาหะความเพียรและความหมั่นเรียนรู้และสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดนั้นเป็นสิ่งที่ผมได้มาจากการถ่ายรายการยังทำดีตามพ่อสอนครับ
5: ส่วนผมคำสอนของพ่อในหลวงรัชกาลที่9ที่ทำให้ผมจำขึ้นใจและนำไปปรับใช้คือเรื่องความดีครับและผมจะเป็นเด็กดีและทำดีตามที่พ่อในหลวงรัชกาลที่9ได้สอนไว้ครับ
0: สิ่งดีๆที่พวกเราได้เรียนรู้จากคำสอนของพ่อในหลวงรัชกาลที่9ตลอดระยะเวลาการทำงานถือเป็นความทรงจำที่ดีที่สุดค่ะมีหนึ่งคำที่พลอยสายได้ยินมาจากผู้ใหญ่ที่เคยได้ทำงานรับใช้ใต้เบื้องพายุคลบาทในหลวงรัชกาลที่9ก็คือพระองค์ทรงตรัสกับผู้ที่ร่วมงานกับพระองค์ว่าการทำความดีเป็นความทรงจำที่เจริญสุขซึ่งพลอยสายเองก็คิดแบบนั้นเหมือนกันค่ะส่วนคำสอนที่พลอยสายจำได้ขึ้นใจก็คือพูดจริงทำจริงค่ะ
1: และเพื่อนๆอย่าลืมนำเอาคำสอนของพ่อไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อความสุขและความเจริญของชีวิตนะคะ
2: และพบกันใหม่ในโอกาสหน้าอย่าลืมคิดถึงพวกเรากันด้วยนะคะยังทำดีตามพ่อสอนเย
1: ้ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าขอให้ทุกคนมีความปรารถนาที่จะให้เมืองไทยพออยู่พอกินมีความสงบและทำงานตั้งอธิษฐานตั้งปณิธานในทางนี้ที่จะทำให้เมืองไทยอยู่แบบพออยู่พอกินมีความสงบเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆถ้าเรารักษาความพออยู่พอกินนี้ได้เราก็จะยอดยิ่งยวดได้ฉะนั้นถ้าทุกท่านซึ่งถือว่าเป็นผู้มีความคิดและมีอิทธิพลมีพลังที่จะทำให้ผู้อื่นซึ่งมีความคิดเหมือนกันช่วยกันรักษาส่วนรวมให้อยู่ดีกินดีพอสมควรขอย้ำพอควรพออยู่พอกินมีความสงบมาให้คนอื่นมาแย่งคุณสมบัตินี้จากเราไปได้ก็จะเป็นของขวัญวันเกิดที่ถาวรที่จะมีคุณค่าอยู่ตลอดกาลพระราชดำรัสขอพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่23ธันวาคมพุทธศักราช2542

ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนและก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันนะครับสำหรับชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรลูกโวหารในงานเขียนเราเรียนทั้งหมด2ชั่วโมงก็หวังว่านักเรียนทุกคนทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยจะนำความรู้จากการเรียนชั่วโมงที่แล้วมาปรับประยุกต์ใช้กับ

0: ชั่วโมงนี้ซึ่งชั่วโมงนี้นะครับก็จะได้เรียนเกี่ยวกับการเขียนเช่นเดียวกันส่วนจะเป็นการเขียนเกี่ยวกับเรื่องใดนั้นเดี๋ยวต้นทางและปลายทางมาติดตามชมพร้อมกันเลยนะครับมาเลยครับลูกสำหรับกิจกรรมก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาในบทเรียนนะครับก็คือกิจกรรมชวนเล่าเรื่องต่อเนื่องกันเดี๋ยวครูโอขอตัวแทนนะครับคำชี้แจงของเราคือขอตัวแทนมาเล่าเรื่องจากภาพต่อกันไปเรื่อยๆคนละ1ประโยคอาจจะเป็นประโยคสั้นๆก็ได้ประโยคยาวๆก็ได้นะครับต่อกันไปเรื่อยๆจนจบขอกลุ่มละ1คนโดยด่วนครับออกมาเลยกลุ่มที่1ใครครับลูกออกมากลุ่มที่2ออกมาลูกกลุ่มที่3ออกมากลุ่มที่4ใครครับอย่าช้าครับอย่าช้ากลุ่มที่5มาเลยลูกลงมาข้างล่างทุกคนลงมาข้างล่างลูกนี่คือตัวแทนนะครับของแต่ละกลุ่มกลุ่มละ1คนปลายทางก็หาตัวแทนกลุ่มได้เลยนะครับหรือถ้าโรงเรียนใดมีจำนวนนักเรียนที่น้อยเช่นมี5คน6คนน่ะก็ใช้ได้ทุกคนเลยนะครับให้ทุกคนเนี่ยเล่าคนละประโยคได้ทุกคนเลยพร้อมยังต้นทางถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวแบ่งกันคนละเท่าๆกันฝั่งนี้2คนครับลูกเป็นศิรวิทย์กับฉันมงคลอยู่ฝั่งขวามือครูโอส่วน3คนนั้นขยับไปฝั่งนู้นครับลูกเดี๋ยวเราจะแบ่งกันเล่าเรื่องจากภาพทุกคนหันไปดูที่รูปภาพก่อนปลายทางต้นทางสังเกตรูปภาพได้เลยนะครับเดี๋ยวให้ปลายทางดูรูปภาพให้ชัดเจนก่อนนะครับลูกปลายทางเห็นไหมลองตั้งคำถามในจิตใจว่าภาพนี้เป็นภาพเกี่ยวกับอะไรมีตัวละครกี่คนเป็นใครนะครับลำดับความคิดยังไงนะจะเชื่อมโยงรูปภาพเชื่อมโยงประโยคอย่างไรเล่าอย่างไรให้กระชับแล้วก็ให้จบแล้วก็จะมีข้อคิดอะไรบ้างปลายทางเริ่มเล่าได้เลยนะครับสำหรับต้นทางนี้เริ่มใครก่อนลูกเริ่มทันชนกกลุ่มที่1คนที่2คือภัทริกาคนที่3เป็นนวินคนที่4ฉัตรมงคลและคนที่5ศิรวิทย์เดี๋ยวศิรวิทย์ต้องจบให้ได้ด้วยพร้อมยังเป็นการเล่าเรื่องจากภาพถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
1: มีเด็ก4คนกำลังช่วยกันเก็บขยะ
0: มีเด็ก4คนกำลังช่วยกันเก็บขยะ
2: เขาไม่ย่อท้อกันที่จะเก็บขยะให้หมด
0: เขาไม่ย่อท้อในการเก็บขยะให้หมด
2: ใช่ค่ะ
0: คนที่3
3: เขาช่วยกันเก็บขยะทีละชิ้น
0: เขาช่วยกันเก็บขยะทีละชิ้นคนต่อไปครับ
4: จนขยะที่เขาเก็บจะหมดแล้วค่ะ
0: จนขยะที่เขาเก็บจะหมดแล้วคนสุดท้ายต้องสรุปให้ได้ลูก
5: และสุดท้ายพวกเขาทั้ง4คนก็เก็บขยะจนหมดทำให้พื้นที่บริเวณนั้นน่าอยู่แล้วก็ดูสะอาดตาครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนขอบคุณตัวแทนทุกคนเข้าที่ลูกสิ่งที่ต้นทางออกมาเล่าเนี่ยก็เล่าได้สั้นกระชับเข้าใจนะครับเป็นการเล่าเรื่องจากภาพแล้วปลายทางล่ะครับเล่าได้อย่างไรบ้างเล่าเหมือนต้นทางไหมไม่เป็นไรครับแต่ละคนก็อาจจะมีมุมมองในการเล่ามองเห็นภาพมองเห็นมิติในการกระทำที่แตกต่างกันแต่โดยรวมแล้วภาพนี้เป็นภาพเกี่ยวกับเด็กผู้หญิงทั้ง4คนกำลังเก็บขยะซึ่งตอนเล่าเนี่ยมีผู้ชายไหมน่าจะเป็นผู้หญิงหมดเลยนะเพียงแค่คนนี้เป็นผู้หญิงผมสั้นหรือว่าผู้ชายแล้วแต่มิติในการมองนะครับถ้าเป็นไปได้นักเรียนก็ระบุเพศได้ด้วยเป็นเด็กชายทั้ง4คนเด็กหญิงทั้ง4คนเนี่ยระบุได้นะครับกำลังทำอะไรก็กำลังเก็บขยะเก็บเศษใบไม้บริเวณไหนบริเวณทางเดินที่คับแคบในชุมชนแออัดแบบนี้ก็เล่าได้นะครับเมื่อเด็กทั้ง4คนช่วยกันเก็บขยะเสร็จหมดแล้วก็ทำให้บริเวณพื้นที่นี้ทำไมสะอาดน่าอยู่แล้วก็สวยงามแล้วก็ปราศจากเชื้อโรคด้วยปรบมือให้ตนเองอีกครั้งเดี๋ยวเรามาดูคำถามกระตุ้นความคิดพร้อมกันครับนักเรียนคิดว่าการเล่าเรื่องจากภาพมีประโยชน์หรือไม่อย่างไร

จงบอกเหตุผลครับมีประโยชน์ไหมในใครว่ามีประโยชน์ยกมือขึ้นปลายทางก็ตอบคำถามด้วยนะครับต้นทางเนี่ยบอกว่าการเล่าเรื่องจากภาพมีประโยชน์

0: ฝึกความคิดในเรื่องของจินตนาการปรบมือให้เพื่อนเก่งมากเลยลูกกลุ่มอื่นมีไหมกลุ่มที่5ภัทริกาเมื่อสักครู่ภัทริกาออกมาเล่าเรื่องจากภาพเกิดประโยชน์อย่างไรลูก
1: เพื่อทำให้รู้ค่ะว่าภาพนั้นจะสื่อความหมายว่าอะไรค่ะ
0: เพื่อทำให้รู้ว่าภาพนั้นจะสื่อความหมายไว้อย่างไรปรบมือให้เพื่อนต่อไปนะครับคำถามข้อต่อไปนักเรียนคิดว่าสิ่งใดสำคัญที่สุดในการเล่าเรื่องจากภาพจงบอกเหตุผลนักเรียนคิดว่าสิ่งใดสำคัญที่สุดศิรวิทย์ครับกลุ่มที่5ตัวแทนกลุ่มที่4ที่ออกมาเล่าเมื่อสักครู่นี
2: ้การจินตนาการแล้วก็การใช้การสังเกตแล้วก็ความคิดของเราครับ
0: จินตนาการการสังเกตภาพแล้วก็ความคิดใช่ไหมครับกลุ่มอื่นเพิ่มเติมได้ไหมกลุ่มที่2นวินนวินคิดว่าสิ่งใดสำคัญบ้างลูกเวลาที่เราออกมาเล่าเรื่องถ้าเราพูดไม่รู้เรื่องเพื่อนเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นต้องทำอย่างไรให้เพื่อนเข้าใจนวินครับ
3: ใช้ภาษาที่รู้เรื่องครับ
0: ใช้ภาษาที่รู้เรื่องก็คือภาษาที่เข้าใจง่ายใช่ไหมครับปรบมือให้เพื่อนครับลูกและกลุ่มที่3ฉัตรมงคลลูก
4: สังเกตภาพค่ะ
0: สังเกตภาพสังเกตอย่างไรลูก
4: ดูให้แน่ชัดว่ามีใครบ้างมีกี่คนแล้วก็กำลังทำอะไรอยู่ค่ะ
0: ทำไมต้องสังเกตถ้าไม่สังเกตได้ไหม
4: ไม่ได้ค่ะ
0: ถ้าไม่สังเกตก็จะเขียนไม่รู้เรื่องใช่ไหมครับ
4: ใช่ค่ะ
0: เขียนเล่าเรื่องจากภาพไม่ได้ปรบมือให้เพื่อนและชั่วโมงนี้นะครับเราก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการเขียนเรื่องจากภาพเดี๋ยวเรามาทราบจุดประสงค์พร้อมกันอันดับแรกเลยนักเรียนต้องบอกหลักการเขียนเรื่องจากภาพให้ได้ต่อมานะครับจะต้องเขียนเรื่องจากภาพตามรูปภาพที่ครูโอกำหนดให้ได้แล้วก็ต้องเขียนให้ถูกต้องตามหลักการด้วยนะครับและสุดท้ายนักเรียนจะต้องบอกประโยชน์จากการเขียนเรื่องจากภาพให้ได้ด้วยว่าการเขียนเรื่องจากภาพในวันนี้นะครับมีประโยชน์อย่างไรบ้างต่อมาเดี๋ยวเรามาดูคำถามกระตุ้นความคิดนะครับคำถามคือนักเรียนเคยเขียนเรื่องจากภาพหรือไม่อยากเคยเขียนไหมใครเคยเขียนยกมือขึ้นทุกคนเลยปลายทางเคยเขียนไหมครับต้นทางเอามือลงปลายทางเคยเขียนไหมลูกเคยเขียนตอนชั้นป.4 ป.5 ใช่ไหมครับหรือย้อนกลับไปชั้นป.3 ก็เคยเขียนเป็นการเขียนบรรยายจากรูปภาพต่อมานะครับเรื่องที่นักเรียนเคยเขียนนั้นมีส่วนใดที่จะต้องปรับปรุงบ้างมีไหมในใครคิดว่าการที่ตนเองเขียนเล่าเรื่องจากภาพมานั้นจะต้องมีส่วนที่ต้องปรับปรุงบ้างยกมือเพราะฉะนั้นเดี๋ยวสอบถามณัฐพัฒน์ณัฐพัฒน์คิดว่าการเขียนเรื่องจากภาพของตนเองนั้นมีส่วนใดที่จะต้องปรับปรุงพัฒนาบ้างลูก
1: เปลี่ยนจากลายมือที่ไม่ค่อยสวยอาจจะลบเขียนใหม่ครับ
0: ปรับปรุงลายมือที่ไม่สวยงามพัฒนาลายมือให้ดีขึ้นใช่ไหม
1: ครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนคนอื่นเมื่อสักครู่ได้ยินนพนัทนพนัทไหนลองบอกครูสิเราจะปรับปรุงการเขียนเล่าเรื่องจากภาพได้อย่างไรบ้างลูก
5: ใช้ถ้อยคำที่กระชับกว่านี้ค่ะ
0: ใช้ถ้อยคำที่กระชับกว่านี้ใช่ไหมครับแสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะพนัทใช้ถ้อยคำยังไม่กระชับคนต่อไปจิรพัฒน์ครับลูก
6: ผมคิดว่าควรคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึ้นอีกนิดนึงครับ
0: เก่งมากเราต้องมีความคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึ้นใช่ไหมเพราะมันเป็นการเขียนเล่าเรื่องจากภาพสิ่งสำคัญก็คือความคิดสร้างสรรค์ประมือให้ทุกคนเลยเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าการเขียนเรื่องจากภาพคืออะไรก่อนที่จะเขียนได้นั้นเด็กๆต้องทราบว่าการเขียนเรื่องจากภาพนั้นมีความหมายและมีลักษณะอย่างไรนะครับการเขียนเรื่องจากภาพเนี่ยคือการเขียนเล่าเรื่องให้ต่อเนื่องและสัมพันธ์กันนะครับเพื่อถ่ายทอดความคิดของผู้เขียนโดยใช้ประสบการณ์และจินตนาการร่วมกันและที่สำคัญเลยต้องมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยซึ่งเป็นความคิดเชิงบวกที่ดีมากๆนะครับองค์ประกอบของการเขียนเรื่องจากภาพนักเรียนจำไว้เลยนะครับว่าในการเขียนเรื่องจากภาพนั้นจะต้องมีองค์ประกอบทั้งหมด

องค์ประกอบดังนี้1ต้องมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในภาพนั้นมันมีตัวละครทำอะไรบ้างมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างในรูปภาพต้องมีนะต่อมาองค์ประกอบที่2มีแนวคิดสำคัญตรงกับภาพก็คืออาจจะเป็นข้อคิดคติเตือนใจหรือความรู้ก็ได้ที่สอดคล้องกับรูปภาพนั้นๆต่อมาองค์ประกอบที่3มีตัวละครและการเคลื่อนไหวของตัวละครเช่นตัวละครทำอะไรบ้าง1 2 3 4ก็บรรยายมาตัวละครทำแล้วเกิดประโยชน์เกิดผลกระทบอย่างไรนี่คืออาการหรือความเคลื่อนไหวของตัวละครและองค์ประกอบสุดท้ายมีการเชื่อมโยงความคิดนักเรียนจะต้องเชื่อมโยงความคิดลำดับความคิดให้ถูกต้องว่ารูปภาพนั้นใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรแล้วก็ให้ข้อคิดอย่างไรบ้างและก็จบไปแล้วนะครับเกี่ยวกับองค์ประกอบของการเขียนเรื่องจากภาพเด็กๆพึงจำไว้เลยว่าถ้าเขียนเรื่องจากภาพจะต้องมีองค์ประกอบตามนี้ต่อมาครับขั้นตอนการเขียนเรื่องจากภาพเดี๋ยวครูโอนะครับก็จะให้ต้นทางเนี่ยลองเรียงลำดับขั้นตอนซึ่งครูโอก็ให้บัตรคำไปแล้วทุกกลุ่มใช่ไหมครับให้ทุกกลุ่มปรึกษากันเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าขั้นตอนนั้นมีอะไรบ้างครูโอจะติดเรียงนะครับเดี๋ยวปลายทางดูพร้อมกันมีหาคำสำคัญแทรกความรู้สังเกตภาพแล้วก็เรียบเรียงเดี๋ยวครูโอเนี่ยจะให้ต้นทางและปลายทางลองลำดับความสำคัญว่าอะไรมาก่อนอะไรมาหลังให้เวลา1 นาทีนะครับลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้

หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับต้นทางและปลายทางหมดเวลาแล้วนะลูกทุกคนนั่งหลังตรงหันหน้ามาที่ครูโอเดี๋ยวจะให้แต่ละกลุ่มออกไปติดบัตรคำสำหรับขั้นตอนการเล่าเรื่องจากภาพนะครับการเขียนเล่าเรื่องจากภาพว่าจะมีขั้นตอนที่1 2 3 4อย่างไรอ่ะกลุ่มที่1ครับ

0: เดี๋ยวให้ปลายทางดูพร้อมกันนะครับว่าต้นทางเนี่ยเรียงลำดับขั้นตอนการเขียนเล่าเรื่องจากภาพอย่างไรกลุ่มที่1บอกว่าต้องสังเกตก่อนเรียบเรียงแทรกความรู้แล้วก็หาคำสำคัญนะครับเดี๋ยวค่อยดูเฉลยพร้อมกันตอนท้ายกลุ่มที่2บอกว่าต้องสังเกตภาพก่อนหาคำสำคัญแทรกความรู้แล้วก็เรียบเรียงกลุ่มที่3บอกว่าต้องสังเกตภาพก่อนต่อมาหาคำสำคัญแทรกความรู้แล้วก็เรียบเรียงกลุ่มที่4นะครับบอกว่าสังเกตภาพหาคำสำคัญแทรกความรู้แล้วก็เรียบเรียงกลุ่มที่5บอกว่าต้องสังเกตภาพหาคำสำคัญแทรกความรู้แทรกความรู้และเรียบเรียงนะครับทุกกลุ่มเนี่ยตอบเหมือนกันเลยก็คือขั้นตอนแรกคือต้องสังเกตภาพแน่นอนเราต้องสังเกตภาพก่อนนะครับต่อมาขั้นตอนที่2เนี่ยเห็นต่างกันก็คือมีกลุ่ม1เนี่ยที่คิดไม่เหมือนเพื่อนส่วนกลุ่มที่2 3 4 5คิดเหมือนกันต่อมาขั้นตอนที่3ทุกกลุ่มตอบเหมือนกันหมดเลยนะครับส่วนขั้นตอนที่4มีกลุ่มหนึ่งที่เห็นต่างเพื่อนหาคำสำคัญส่วนกลุ่มอื่นบอกว่าเป็นการเรียบเรียงเป็นขั้นตอนสุดท้ายเดี๋ยวเรามาดูเฉลยคำตอบพร้อมกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราต้องสังเกตภาพก่อนนะครับโดยดูรายละเอียดในภาพอย่างถี่ถ้วนและนำมาเป็นประเด็นสำคัญในการเขียนต่อมาขั้นตอนที่สองนะครับหาคำสำคัญต้องหาคำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับภาพแล้วนำมาเรียบเรียงเป็นประโยคสั้นๆนะครับต่อมาขั้นตอนที่3คือการเรียบเรียงโดยนำประโยคมาเขียนเรียบเรียงใหม่ให้กระชับเชื่อมโยงและสอดคล้องกันหลังจากที่เรียบเรียงเนื้อหาเสร็จแล้วเราก็ต้องมีการสอดแทรกความรู้และก็ข้อคิดเข้าไปก็คือการแทรกความรู้แนวคิดและจินตนาการลงไปในงานเขียนนั้นๆด้วยสรุปแล้วมีใครตอบถูกไหมไม่มีกินไข่เบอร์ศูนย์เลยไปเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรเป็นกำลังใจให้ทุกกลุ่มปรบมือให้ตนเองต่อมานะครับเรามาดูคำถามชวนคิดที่จะเชื่อมโยงเข้าสู่หลักการเขียนนะสรุปแล้วนักเรียนเนี่ยจะสรุปหลักการเขียนเรื่องจากภาพได้อย่างไรบ้างได้อย่างไรลูกขอสุ่มกลุ่มที่3ครับกลุ่มที่3นักเรียนจะสามารถสรุปหลักการเขียนเรื่องจากภาพได้อย่างไรฉัตรมงคลลูกฉัตรมงคลลองสรุปให้เพื่อนฟังสิครับมีอะไรบ้าง
1: เราต้องสังเกตภาพครับ
0: สังเกตภาพ
1: หาความสำคัญหาคำสำคัญ
0: หาคำสำคัญ
1: เรียบเรียงคร
0: ับเรียบเรียงประโยคใช่ไหมแล้วก
1: ็แทรกแนวคิดครับ
0: แทรกแนวคิดแทรกความรู้ปรบมือให้เพื่อนถูกต้องเลยนะครับเราต้องสังเกตภาพหาคำสำคัญเรียบเรียงเนื้อหาและแทรกความรู้ข้อคิดดังที่ครูได้นำเสนอเมื่อสักครู่นี้นะครับต่อมาเรามาดูรูปแบบของการเขียนเรื่องจากภาพนะครับเขาจะกำหนดบรรทัดมาให้เราทั้งหมด7บรรทัดโดยประมาณส่วนใหญ่จะไม่กำหนดเกินนี้นะครับจะอยู่ที่7บรรทัดซึ่งแต่ละบรรทัดเนี่ยจะมีความยาวของบรรทัดเท่ากันหมดเวลาเขียนนะครับอันนี้ครูโอจะขออ้างอิงจากการสอบONETรายวิชาภาษาไทยนะครับเราจะไม่เขียนย่อหน้าถ้าเป็นการเขียนเรื่องจากภาพนะครับในการทำข้อสอบโอเน็ตเราจะไม่ย่อหน้าเพราะฉะนั้นในชั่วโมงนี้เราจะต้องย่อหน้าไหมไม่ต้องนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับการสอบโอเน็ตนักเรียนจะได้นำความรู้ไปปรับใช้ในการสอบโอเน็ตได้เพราะว่าในการสอบโอเน็ตนั้นมีข้อเขียนนักเรียนไม่ต้องเขียนย่อหน้านะให้เขียนเริ่มจากเส้นแรกเข้าไปเลยนะครับต่อมานี่คือรูปร่างหน้าตาของกระดาษคำตอบนะชนิดอัตนัยที่เป็นข้อเขียนนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันในกระดาษคำตอบนะครับข้อควรคำนึง 1

ไม่ต้องตั้งชื่อเรื่องชั่วโมงนี้ก็เหมือนกันในการเขียนเรื่องจากภาพเราไม่ต้องตั้งชื่อเรื่องนะครับถ้าใครตั้งลบคะแนนทันทีนะก็อาจจะโดนลบเป็น1คะแนนเป็น 0.5 คะแนนก็ได้ต่อมาไม่เขียนออกนอกประเด็นก็คือรูปภาพมีตัวละคร3คนนักเรียนก็ต้องเขียนตัวละครแค่3คนไม่ต้องสมมุติเพิ่มรูปภาพไม่มีภูเขาไม่มีต้นไม้นักเรียนก็ไม่ต้องใส่มาเอาเฉพาะในรูปภาพที่เขากำหนดเท่านั้นต่อมาครับเนื้อหาต้องสัมพันธ์กับภาพก็คือข้อความประโยคที่เราเขียนเนี่ยต้องสอดคล้องสัมพันธ์กับภาพต่อมาลำดับเหตุการณ์ให้ดีเหตุการณ์ใดมาก่อน1 2 3 4ลำดับให้ดีไม่ใช่ว่ามาโรงเรียนแล้วก็ค่อยกลับไปอาบน้ำแต่งตัวล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็กลับมาโรงเรียนใหม่ไม่สอดคล้องกับรูปภาพเรียงลำดับเหตุการณ์ไม่ถูกต้องข้อต่อมานะครับข้อที่5เล่าเรื่องให้กระชับเข้าใจไม่ต้องเยินเยอะนะครับเขามีแค่7บรรทัดก็ควรจะเขียนอยู่ให้ใน7บรรทัดไม่ควรไปขีดเส้นเพิ่มนะเดี๋ยวมันจะเยินเยอะต่อมานะครับมีแนวคิดสำคัญก็คือให้ข้อคิดคติเตือนใจอะไรให้แนวคิดอะไรจากเรื่องนี้นะครับยังไม่จบต่อมาครับสิ่งสำคัญเลยก็คือต้องเขียนสะกดคำให้ถูกต้องถ้าเขียนสะกดคำผิดก็จะโดนหักคะแนนได้นะไม่ใช้คำทับศัพท์เช่นคำว่าโอเคโอเคเป็นภาษาอังกฤษไม่ต้องใช้นะครับเรามีภาษาไทยบัญญัติก็คือคำว่าตกลงหรือจะเขียนตัวโอตัวเคได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ใช้คำทับศัพท์นะครับไม่ควรใช้คำย่อนะไม่ต้องใช้เช่นเป็นรูปภาพเกี่ยวกับตลาดสดเหตุการณ์เกิดขึ้นในตลาดสดนักเรียนไม่ต้องมาย่อว่าตลสจุดตลาดสดไม่ต้องย่อหรือถ้าเป็นนักเรียนสมมุติให้เป็นสถานที่เป็นโรงเรียนเนี่ยณโรงเรียนแห่งหนึ่งเธอเขียนเลยว่าณโรงเรียนแห่งหนึ่งเธอไม่ต้องมาบอกว่าณรรจุดแห่งหนึ่งไม่ต้องนะครับแบบนี้เข้าใจไหมเข้าใจต่อมาครับใช้ภาษาไทยมาตรฐานก็คือภาษาไทยที่ยึดภาษากลางของกรุงเทพมหานครห้ามใช้ภาษาถิ่นลงไปเช่นเข้าใจบ่เป็นภาษาอีสานเฮ็ดหยังเด็กน้อยอย่างเงี้ยอีลาแบบเนี้ยไม่ต้องใส่ข้าเจ้าภาคเหนือได้อู้บาเกวเต็ดปลาล้ำปลาเหลือแบบนี้ไม่ต้องใส่เอาภาษากลางภาษาไทยมาตรฐานเท่านั้นต่อมาความยาวจะอยู่ที่4-7บรรทัดเพราะฉะนั้นชั่วโมงนี้ต้องเขียนให้ได้อย่างต่ำ4บรรทัดและบรรทัดที่4ต้องความยาวจบบรรทัดที่4นะไม่ใช่ขึ้นบรรทัดที่4ได้3คำแล้วก็นับว่าเป็นบรรทัดที่4ไม่เอาแบบนั้นนะครับต่อมาตัวบรรจงครึ่งบรรทัดจำไว้เลยเวลาไปสอบโอเน็ตต้องเขียนตัวบรรจงครึ่งบรรทัดให้สวยงามเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมศึกษาภาพทราบหลักการนะครับภาพแรกที่ครูโอนำมาเรียนดูสิครับว่าเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรซึ่งนักเรียนจะต้องตอบคำถามเหล่านี้ให้ได้หนึ่งภาพนี้มีใครบ้างมีครูสมมุติได้เป็นนักเรียนนักเรียนกี่คน3คนแล้วนักเรียนคนที่1 2 3ถือต้นไม้นักเรียนคนที่3เนี่ยกำลังทำอะไรอยู่กำลังคิดว่าถ้าเราช่วยกันปลูกต้นไม้ก็จะทำให้ภูเขาหัวโล้นแห่งนี้มีต้นไม้อุดมสมบูรณ์ใช่ไหมต่อมาตัวละครในภาพทำอะไรกำลังจะไปปลูกป่าปลูกต้นไม้ใช่ไหมครับสถานที่คือที่ไหนเป็นบริเวณใต้ตีนเขาบริเวณเชิงเขาก็ได้นะครับแล้วก็แนวคิดสำคัญคืออะไรการอนุรักษ์ทรัพยากรการปลูกป่าจะทำให้สิ่งแวดล้อมของเราทำไมอุดมสมบูรณ์ขึ้นเก่งมากเก่งคุณธรรมคืออะไรได้อะไรบ้างคุณธรรมจิตอาสาได้ไหมจิตอาสาอะไรได้อีกความรับผิดชอบได้ไหมต่อสิ่งแวดล้อมนะครับต่อมาภาพต่อมาเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรลูกเหตุการณ์น่าจะเกิดขึ้นที่ตลาดสดหรือบริเวณร้านค้าร้านขายแห่งหนึ่งภาพนี้มีใครบ้างลูกแม่ค้า

0: แล้วก็มีเด็กนักเรียน2คนเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงสมมุติได้นะเด็กผู้ชายชื่อก้องเด็กผู้หญิงชื่อแก้วตาเด็กผู้ชายชื่ออันปานเด็กผู้หญิงชื่อข้าวหอมได้หมดตั้งชื่อแต่ต้องเป็นชื่อไทยไม่เอาชื่ออังกฤษไม่ต้องบอกว่าเป็นชื่อแพนเค้กกับวิลิสมาล่าอะไรอย่างเงี้ยชื่อเบลล่าชื่อราพันเซลไม่ต้องเอาชื่อไทยๆนะครับตัวละครในภาพทำอะไรลูก
1: ม
0: ี
1: เด็กหญิงคนนึงกำลังซื้อของอยู่
0: เด็กหญิงคนนึงกำลังซื้อของทำธนบัตรตกใช่ไหมทำเงินตกก็ได้เด็กชายเห็นกำลังก้มเก็บโอ้แบงค์ร้อยด้วยคิดในใจว่าเอ๊ถ้าเราเก็บแล้วไม่คืนเจ้าของเจ้าของต้องเดือดร้อนแน่ๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นเก็บเงินได้ก็เอาไปคืนเจ้าของเถอะนะครับสถานที่คือที่ไหน
1: ตลาด
0: น่าจะเป็นตลาดหรือหน้าร้านขายของแนวคิดคือความซื่อสัตย์สุจริตใช่ไหมการทำความดีนะครับเก็บของได้ต้องคืนเจ้าของนะคุณธรรมคือความซื่อสัตย์นั่นแหละมีจิตอาสาหรอไม่ทุจริตไม่คดโกงต่อมาภาพสุดท้ายแล้วมีไหมไหนใครเคยทำแบบภาพนี้ยกมือโอ้โหไม่มีเก่งมากมีเด็กชาย2คนกำลังอาจจะทำข้อสอบหรือการบ้านอยู่ก็ได้แล้วก็มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะเห็นอยู่พอดีว่าเอ๊การที่เด็กผู้ชายคนนี้ทำแบบนี้ลอกข้อสอบเพื่อนแล้วถ้าคุณครูเดินผ่านมาเห็นทำไมอาจจะถูก
1: โดนด
0: ุถูกดุแล้วก็ถูกปรับตกเลยได้ไหมทุจริตนะครับเพราะฉะนั้นภาพนี้มีใครบ้าง
1: มีเด็กนักเร
0: ีย
1: น3คน
0: เด็กนักเรียน3คนตอบดังๆลูกให้มั่นใจหน่อยตัวละครในภาพทำอะไร
1: ม
0: ี
1: เด็กน
0: ัก
1: เรียนทำข้อสอบเพ
0: ื่อนกำลังทำข้อสอบสมมุติว่ากำลังทำข้อสอบอยู่สถานที่คือ
1: โรงเรียน
0: ในห้องเรียนในโรงเรียนนะแนวคิดสำคัญคือไม่ควรลอกข้อสอบควรทำด้วยตนเองตนเป็นที่พึ่งแห่งตนควรตั้งใจอ่านหนังสือใช่ไหมจะได้ทำข้อสอบได้คุณธรรมคือไม่ขี้โกงความซื่อสัตย์สุจริตตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะครับโตไปไม่โกงนะเพราะฉะนั้นก็ต้องรักษาคุณสมบัตินี้เอาไว้ด้วยเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างการเขียนจากรูปภาพเมื่อสักครู่นี้นะครับเดี๋ยวครูโอจะอ่านนักเรียนก็ตั้งใจฟังแล้วก็คิดตามไปด้วยวันนี้เป็นวันสอบปลายภาคเรียนในห้องเรียนห้องหนึ่งมีก้องวายุและแก้วตากำลังทำข้อสอบวิชาภาษาไทยก้องตั้งใจทำข้อสอบมากแต่วายุกำลังยื่นหน้าไปมองดูคำตอบของก้องแก้วตาซึ่งนั่งอยู่ข้างหลังเห็นวายุลอกข้อสอบเพื่อนจึงคิดในใจว่าถ้าคุณครูมาเห็นตอนที่วายุกำลังลอกข้อสอบคงถูกตำหนิแน่ๆว่าทุจริตและอาจทำให้ตกวิชาภาษาไทยได้ดังนั้นวายุควรตั้งใจเรียนขยันอ่านหนังสือมุ่งมั่นและพยายามทำข้อสอบด้วยตนเองดังที่ว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนักเรียนดูสิครับว่าครูโอเขียนมาทั้งหมดกี่บรรทัดลูก
1: 7บรรทัด
0: เขียนมาทั้งหมด7บรรทัดแล้วตัวละครมีกี่ตัว
1: 3
0: ตัวได้แก่ใครบ้างก้องวายุและแก้วตาก้องกำลังทำอะไรอยู่กำลังทำข้อสอบใช่ไหมส่วนวายุกำลังลอกข้อสอบของก้องแก้วตาก็เห็นวายุลอกข้อสอบของก้องพอดีจึงคิดในใจว่าถ้าวายุทำแบบนี้คุณครูมาเห็นคงถูกดุแน่เพราะฉะนั้นแล้วแนวคิดสำคัญข้อคิดที่ได้จากการเขียนเรื่องจากภาพนี้คืออะไรลูกตนเป็นที่พึ่งแห่งตนไม่ควรลอกข้อสอบผู้อื่นไม่ควรทุจริตใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็หวังว่านักเรียนจะนำความรู้นำตัวอย่างนะครับจากตัวอย่างนี้ไปปรับใช้ในงานเขียนของตนและที่สำคัญเลยการเขียนสะกดคำเป็นอย่างไรครับเขียนสะกดคำถูกต้องทุกคำมีคำไหนผิดไหม
1: ม
0: ีไหมลูกเขียนเอานอกประเด็นไหมใช้ภาษาไทยอย่างไรภาษาไทยมาตรฐานเขียนความยาวอยู่ใน7อยู่ใน4ถึง7บรรทัดไหมอยู่เพราะฉะนั้นนักเรียนก็นำความรู้จากตัวอย่างนี้ไปปรับใช้ให้ได้เลยนะครับสำหรับต้นทางและปลายทางต่อมาครับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในวันนี้นะครับนักเรียนให้

เรียนทำรายงานที่4การเขียนเรื่องจากภาพโดยไม่ต้องตั้งชื่อเรื่องไม่เขียนเป็นบทร้อยกรองไม่ใช่คำย่อไม่ใช่คำทับศัพท์และต้องใช้ภาษาไทยมาตรฐานให้ถูกต้องด้วยสำหรับนักเรียนต้นทางครูโอก็แจกชุดกิจกรรมไปแล้วนักเรียนปลายทางนะครับรบกวนคุณครูแจกชุดกิจกรรมให้กับนักเรียนปลายทางด้วยเมื่อทำเสร็จแล้วก็ให้คุณครูประจำชั้นตรวจสอบนะครับใบงานของนักเรียนก็จะมีรูปภาพมาให้แล้วก็มีเส้นบรรทัดมาให้นะครับเขียนให้อยู่ที่ความยาว 4-7 บรรทัดนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

0: เดี๋ยวเราลองมาสรุปความรู้แล้วก็สรุปกิจกรรมและตรวจสอบความถูกต้องพร้อมกันเลยนะครับเดี๋ยวนักเรียนดูของครูโอนะครับที่ครูโอทำมาให้ดูเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวขอตัวแทนหนึ่งคนพัทริกาลูกมาอ่านให้เพื่อนๆทั้งต้นทางและปลายทางฟังดูสิครับว่าการเขียนเรื่องจากภาพที่ครูโอยกตัวอย่างมาจากรูปภาพนั้นเป็นอย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วอ่านได้เลยครับลูก
1: ณชายหาดแห่งหนึ่งซึ่งมีความสกปรกมากเนื่องจากนักท่องเที่ยวบางคนเมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วก็ทิ้งขยะไว้เกลื่อนกลาดเด็กชายมานพเห็นว่าชายหาดสกปรกเขาทนไม่ได้จึงเดินเก็บขยะเหล่านั้นใส่ในถุงดำจนชายหาดสะอาดขึ้นเขาภูมิใจอย่างมากที่สามารถทำให้ชายหาดแห่งนี้กลับมาสะอาดได้ดังเดิมเขาปฏิญาณกับตนเองว่าไม่ว่าเขาจะไปอยู่ที่ใดเขาจะรักษาความสะอาดสภาพแวดล้อมและช่วยรักษาความสะอาดของแหล่งท่องเที่ยวตลอดไป
0: ประมือให้เพื่อนครับทั้งต้นทางและปลายทางลองดูงานเขียนของครูโอเนี่ยเป็นตัวอย่างดูนะครับว่าครูโอใช้เทคนิคอะไรในการเขียนเล่าเรื่องจากภาพตัวละครมีเพียงแค่คนเดียวครูโอก็จะยกตัวอย่างว่าเป็นชื่อมานพก็คือเด็กชายมานพจะไม่มีตัวละครเป็นพ่อเป็นแม่เป็นเพื่อนเดินมาพูดคุยด้วยเพราะในภาพไม่ได้กำหนดและในภาพนั้นเป็นภาพตอนที่เด็กชายคนหนึ่งกำลังเก็บขยะครูโอก็จะไม่พูดถึงสิ่งอื่นเลยก็จะพูดเฉพาะตอนที่เขาเก็บขยะการใช้ภาษาเนี่ยก็คือใช้ภาษาได้กระชับสั้นเข้าใจง่ายนะครับมีการแทรกแนวคิดคือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใช่ไหมก็คือการรักษาความสะอาดและครูโอยังแทรกไปอีกว่าเด็กชายมานพเนี่ยปฏิญาณตนว่าต่อไปนี้จะรักษาความสะอาดไม่ว่าไปอยู่ที่ไหนก็จะช่วยเหลือสังคมแล้วก็อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมด้วยถูกไหมนักเรียนสามารถแทรกได้เลย

0: นะครับสรุปบทเรียนเขียนองค์ความรู้ในวันนี้เดี๋ยวให้นักเรียนตัวแทนนะครับลองออกมาสรุปบทเรียนในครั้งนี้นะครับขอตัวแทน1คนใครเอ่ยฉันมงคลได้ไหมลูกออกมาแล้วก็ทันชนกสักคนลูกออกมาช่วยกันสรุปความรู้ออกมาหน้าห้องเลยลูกออกมาหน้าห้องฉัตรมงคลกับทันชนกลองยกตัวอย่างแล้วก็ลองพูดสรุปความรู้ที่ได้จากการเรียนในวันนี้หน่อยสิครับลูก
1: ได้รู้เรื่องการแต่งเรื่องจากภาพค่ะ
0: ว่าจะต้องแต่งอย่างไรบ้าง
1: ว่าจะต้อง
0: ใช้ความคิด
1: ใช้ความคิดค่ะใช้ความคิดและจินตนาการค่ะในการเขียนค่ะ
0: ความคิดต้องเป็นความคิดแบบใด
1: ต้องความคิดที่สุภาพค่ะ
0: สร้างสรรค์ใช่ไหมโอเคไปทันชนกลองสรุป
2: เราควรแต่งเรื่องให้เข้าใจง่ายกระชับและอ่านออกค่ะ
0: แล้วก็การเขียนสะกดคำเป็นอย่างไรบ้าง
2: การเขียนสะกดคำต้องเขียนให้ถูกต้องค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนลูกกลับเข้าที่ต่อมาครับเรามาดูคำถามสรุปบทเรียนพร้อมกันนะลูกการฝึกเขียนเรื่องจากภาพเนี่ยเกิดผลดีต่อผู้เขียนอย่างไรบ้างปลายทางลองตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับการเขียนเรื่องจากภาพมีประโยชน์อย่างไรเกิดผลดีต่อผู้เขียนอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูคำตอบพร้อมกันเลยนะลูกคำตอบคือทำให้จัดลำดับความคิดได้ดีมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ฝึกการใช้ภาษาไทยให้เข้าใจง่ายฝึกการใช้ภาษาไทยในการเขียนเรื่องให้ดีด้วยนะครับแล้วก็ถ้าจะให้ดีนำโวหารในงานเขียนนำความรู้เรื่องการพรรณนาโวหารบรรยายโวหารมาใช้ในงานเขียนของเราด้วยก็ได้สำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนกันในเรื่องของวรรณคดีมีคุณค่าหรือเป็นวรรณกรรมดีมีคุณค่าก็ได้นะครับสำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็คือใบงานเรื่องวรรณคดีมีคุณค่าหรือวรรณกรรมดีมีคุณค่านะครับนิทานคติธรรมเรื่องไม่สำคัญที่ชื่อสำหรับชั่วโมงนี้นะครับก็อยากจะฝากให้นักเรียนทุกคนนำความรู้เรื่องการเขียนเรื่องจากภาพไปปรับประยุกต์ใช้ในการสอบโอเน็ตนะในภาคเรียนที่2นักเรียนจะต้องใช้ความรู้อย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอ

0: เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: คิดว่ากิจกรรมอะไรที่ทำให้คนเกิดความสามัคคีในเวลาที่ได้ร่วมกันทำคะ
2: เล่นกีฬาค่ะอย่างกีฬาสีแบบนี้ก็ดีนะคะ
1: มีอะไรอีกไหมคะ
2: กิจกรรมจิตอาสาค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้เราจะมีตัวอย่างให้เพื่อนๆได้มาชมกันด้วยนะคะไปชมกันเลยค่ะ

0: ค่ะตอนนี้หนูนี้ก็มาอยู่กับพี่ๆจิตอาสาที่ได้แรงบันดาลใจมาจากในหลวงรัชกาลที่9ของเราเรามาดูกันว่าพี่ๆเขาทำจิตอาสายังไงไปชมกันเลยค่ะ
1: ผมเป็นแกนนำครอบครัวพอเพียงของโรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรีครับ
2: ของผมครับอยู่เป็นหนึ่งในสมาชิกของสภานักเรียนโรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรีครับ
3: ค่ะของหนูเป็นหนึ่งในสมาชิกสภานักเรียนโรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรีแล้วก็เป็นหนึ่งในแกนนำชมรมอาสาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
1: ถ้าผมสนใจอะไรก็อยากจะลองทำอันนั้นแล้วเราก็จะตั้งใจทำมันลองมาให้ดีที่สุด
2: ครับสำหรับตัวผมเองนะก็คิดว่าโครงการจิตอาสาครับก็ไม่ได้มีโอกาสมากมายนะฮะที่จะได้ทำนะฮะก็คิดว่าในเมื่อโอกาสนี้มาถึงแล้วเราก็ควรจะคว้าไว้ฮะแล้วก็สร้างสิ่งดีๆให้กับสังคมครับ
3: ค่ะของหนูก็เห็นว่างานจิตอาสาค่ะเป็นงานที่คนไม่ได้ทำได้ทุกคนนะคะเพราะว่าทุกคนไม่ใช่ทุกคนที่จะมีจิตอาสาหนูก็เลยคิดว่าถ้าได้ลองทำในส่วนนี้ค่ะได้เป็นหนึ่งคนที่ได้ลองทำจิตอาสาได้มีโอกาสช่วยเหลือคนอื่นหรือว่าสังคมก็น่าจะสร้างประโยชน์ให้กับสังคมหรือว่าคนอื่นต่อได้ค่ะการที่กว่างานนะคะมันจะออกไปสู่สายตาคนอื่นหรือว่าออกไปให้คนอื่นได้รับรู้เนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาใช่ไหมคะตอนที่เราทำงานนะคะเราก็จะนึกเสมอว่าเราทำงานในส่วนนี้เราไม่ได้หวังผลตอบแทนเพื่อให้คนอื่นเห็นหรือว่าเพื่อให้เราดูดีแต่ว่าที่เราทำอยู่เนี่ยเราทำประโยชน์ให้กับคนตรงหน้าหรือว่าสิ่งตรงหน้าแล้วผลพลอยได้ก็คือเป็นเหมือนเป็นแกนนำหรือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ให้คนอื่นเนี่ยหันมาสนใจทำจิตอาสาเหมือนกับเราค่ะ
2: มีหลายๆคนนะคะให้ความสนใจในงานจิตอาสาก็แน่นอนค่ะในแต่ละชุมชนก็จะมีปัญหาต่างๆกันไปค่ะก็จะมีคนต่างๆมากมายค่ะที่เริ่มที่จะคิดโครงการใหม่ๆแล้วก็วิธีการแก้ไขใหม่ๆค่ะซึ่งในแต่ละโครงการก็อาศัยคนหลายๆคนในการช่วยนะก็เป็นการเรียกว่าจุดเริ่มต้นที่สามารถกระจายข้อมูลออกไปให้ทุกคนหันมาสนใจในงานจิตอาสา
1: ในจุดที่การในการกระจายข้อมูลเนี่ยในตัวผมเองก็ได้เป็นส่วนร่วมในการกระจายข้อมูลต่างๆด้วยทำให้เราได้รู้ว่าแบบว่าทำให้เขาสนใจเราทำยังไงให้เขาสนใจเราแล้วเราก็สนใจเขาด้วยครับทำให้ตรงนี้เขาก็จะเห็นถึงความตั้งใจของเราแล้วก็ให้ความร่วมมือกับเราด้วยครับ

0: คำสอนของในหลวงรัชกาลที่9เรื่องความสามัคคีคือแรงบันดาลใจในทุกๆกิจกรรมของพวกเราค่ะเพราะพระองค์ทรงทำเป็นแบบอย่างและพยายามปลูกฝังให้เราทำตามเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับตัวเองและกับส่วนรวมค่ะ
1: กิจกรรมจิตอาสาหรือกิจกรรมดีๆของพวกพี่ๆเหล่านี้ยังไม่หมดนะคะในตอนหน้าพวกเรามาติดตามชมกันว่าพวกพี่ๆเหล่านี้มีกิจกรรมอื่นๆที่ดีๆอะไรกันบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าคนเราอยู่คนเดียวไม่ได้จะต้องอยู่เป็นหมู่คณะและถ้าหมู่คณะนั้นมีความสามัคคีเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันช่วยเหลือในทุกเมื่อจะทำให้นำมาสู่ความเจริญความมั่นคงความสุขก็ทำสิ่งใดที่นำมาซึ่งหายนะหรือเสียหายก็เว้นช่วยกันปฏิบัติทั้งหน้าที่ทางกายทั้งหน้าที่ทางใจราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานในพิธีพระราชทานธงประจำรุ่นลูกเสือชาวบ้านจังหวัดสระบุรีณวัดหนองเขื่อนช้างจังหวัดสระบุรีวันศุกร์ที่16เมษายนพุทธศักราช2519
2: การทำจิตอาสาเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะคะและสามารถทำได้ทุกคนด้วยค่ะ
3: ใช่ค่ะสิ่งที่สำคัญก็คือความสามัคคีและรู้หน้าที่ของตนเองเพื่อนๆก็อย่าลืมนำไปทำกันดูนะคะ
2: ไว้พบกันใหม่ตอนต่อไปกับ

0: ับอีกทีนะครับ
1: อาจารย์กินยาไหมคะไม่รู้

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับวันนี้นะครับนักเรียนเช่นเคยพบกันกับครูอาทิตย์หรือว่าครูเอ็กซ์นั่นเองครับนักเรียนครับมาในชั่วโมงนี้นะครับเราคงอยู่ในเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารครับแต่ว่าข้อมูลข่าวสารที่เราจะเรียนรู้ในวันนี้นะครับก็คือหลักการเลือกรับข้อมูลข่าวสารครับเพราะว่าชั่วโมงก่อนหน้านี้เราได้เรียนรู้ข้อมูลจากแหล่งต่างๆใช่ไหมครับที่ครูมีการสอบถามว่าข่าวไวรัสโคโรนาตอนนั้นที่ระบาดเมื่อปีพ.ศ. 2562พวกเราได้ยินข่าวนี้จากแหล่งไหนบ้างพวกเราก็บอกว่าได้ยินจากทีวีจากที่คุณครูพูดหน้าเสาธงจากคุณป้าที่มาคุยข้างบ้านหรือว่าจากไหนอีกครับก็ประมาณนี้ใช่ไหมครับที่พวกเราได้รู้จักแหล่งข่าวจากการเลื่อนเล่น Facebook โซเชียลมีเดียต่างๆใช่ไหมครับ

ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันเลยนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับนักเรียนนะครับจะต้องวิเคราะห์แล้วก็ตรวจสอบหลักการเลือกรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆได้ครับครูนะครับจะมีบทความหนึ่งที่เกี่ยวกับข่าวสารมาให้พวกเราได้อ่านแล้วก็วิเคราะห์กันว่าข่าวนี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่แล้วก็จะบอกกล่าวให้กับเพื่อนๆได้รับรู้ข่าวนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันในวันนี้ครับจากชั่วโมงก่อนหน้านี้เราได้เรียนรู้แหล่งข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่างๆใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นข่าวสารที่พบเจอด้วยตนเองปั่นจักรยานไปเจอน้ำท่วมข้างหน้าหรือว่าเจออุบัติเหตุที่สี่แยกด้วยตาของตัวเองหรือว่าจากการบอกเล่าของคนอื่นไม่ว่าจะเป็นคุณป้าข้างบ้านหรือว่าคุณครูหรือว่าจากเพื่อนก็ได้ก็ถือว่าเป็นคำบอกเล่าจากคนอื่นข่าวบอกเล่าจากคนอื่นนี่ต้องพิจารณาให้ดีใช่ไหมครับเพราะว่าบางทีก็เสริมเติมแต่งให้ดูเยอะไว้ก่อนก็มีนะครับหรือว่าข่าวจากการชมทีวีนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวที่ครูบอกว่าเรื่องเล่าเช้านี้เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์หรือว่าเรื่องเด็ดเย็นนี้ใช่ไหมครับข่าวจากในทีวีหรือว่าจากหนังสือพิมพ์ต่างๆไทยรัฐเดลี่นิวมติชนคมชัดลึกยังอ่านใช่ไหมครับเคยอ่านใช่ไหมครับหนังสือพิมพ์หรือว่าจากนิตยสารนิตยสารท่องเที่ยวอสทนิตยสารข่าวบันเทิงเมื่อก่อนก็จะมีพวกทีวีพูสไปซี่พวกนี้ไม่รู้รู้จักกันไหมหรือว่าอะไรอีกกว่านั้นที่เกี่ยวรักษาสุขภาพพวกชีวจิตหมอชาวบ้านหรือว่าข่าวจากในโทรศัพท์ในโทรศัพท์เนี่ยก็จะสามารถเข้าเว็บไซต์ได้ Google อะไรได้ก็จะสามารถดูข่าวจากเว็บไซต์ข่าวได้หรือว่าจากโซเชียลมีเดียปัจจุบันนะครับก็จะมีข่าวเช่นเดียวกันเพจข่าวต่างๆไม่ว่าจะเป็นเพจข่าวไทยรัฐเพจข่าวเดลี่นิวเพจข่าวมติชนก็มีอยู่ใน Facebook ใช่ไหมครับหรือว่าในคอมพิวเตอร์ก็จะมีเว็บไซต์ข่าวก็เหมือนกับโทรศัพท์แล้วก็มีการรับส่งข้อมูลข่าวสารที่เรียกว่าการใช้อีเมล Hotmail Outlook อะไรพวกนั้นนะครับแต่ว่าคอมพิวเตอร์นะครับเราก็สามารถย่อมาอยู่ในมือเราได้โดยอยู่ในโทรศัพท์ใช่ไหมครับบางทีโทรศัพท์ปัจจุบันเนี่ยสามารถใช้งานเหมือนกับคอมพิวเตอร์เกือบได้แทนกันได้เลยนะครับนี่นะครับข้อมูลจากแหล่งต่างๆที่เราเรียนในก่อนหน้านี้ครับเดี๋ยวต่อไปนะครับครูจะมีข่าวสารที่พวกเราคุ้นชินในชีวิตประจำวันให้พวกเราได้ดูประมาณ3ข่าวเป็นข่าวที่พวกเราพบเจอในกลุ่ม Facebook หรือว่าจากข้อความ SMS ต่างๆที่ส่งมาให้พวกเราเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าข่าวสารพวกนี้น่าเชื่อถือหรือไม่อันนี้นะครับครูได้แคปภาพข่าวมาจากกลุ่มหนึ่งในกลุ่ม Facebook เดี๋ยวครูจะอ่านให้ฟังแล้วก็ช่วยกันดูนะครับว่าเป็นอย่างไรขออนุญาตก็พิมพ์ผิดใช่ไหมปกติอนุญาตจะมีสระอีหรือไม่มีไม่มีขออนุญาตแอดมินนะคะเสียไม่รู้เสียว่าเสียนะเขาพิมพ์ไปแบบนี้แจกผู้ที่ตกงานไม่มีงานทำพิมพ์คำว่าสุดปังของใครขึ้นสีไม่รู้สีอะไรนะแค่ขึ้นสีมารบไม่รู้ว่ารับว่ารบก็พิมพ์ผิดถูกหรือว่าบางทีพยายามเลี่ยงโรเรือก็ใช้ตัวอะไรแทนตัว S แทนอันน่าจะมารับนะครับไปเลย 3,000 บาท30ท่านโอนจริงอันนี้ก็มีการเลี่ยงกันใช้โรเรือใช้ตัว S แทนโอนจริง 100% พร้อมเข้าบัญชีทันทีไม่ใช่เว็บพนันไม่มีการเล่นเกมอะไรทั้งนั้นย้ำไม่ใช่เว็บพนันแจกจริงโอนจริงไม่มีน้ำลายอ้าวขอโทษนะครับไม่มีน้ำลายใช่ไหมไม่มีน้ำลายกดลิงก์นี้มารับรางวัลได้เลยครับเคยเจอไหมโพสต์ข้อความแบบนี้เคยเจอไหมครับเล่น Facebook เคยเจอจำไว้นะต่อไปข้อความอันนี้เป็น SMS ส่งให้เราสวัสดีครับคุณเป็นผู้โชคดีที่ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาทนะครับขอสอบถามก่อนนะครับถ้าคุณได้รับรางวัลแล้วจะเอาไปทำอะไรครับยังมีมาถามอีกว่าเอารางวัลไปทำอะไรอันนี้จะชอบส่งมาทาง SMS หรือว่าอีกข้อความหนึ่งยินดีด้วยคุณเป็นผู้โชคดีจากทาง TikTok ได้รับเงินสด Adline ก็

0: ให้ ID ไลน์ไว้อ่ะจากทั้ง3ข่าวที่นักเรียนได้ดูนะครับนักเรียนคิดว่าโพสต์ข้อความดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรครับแจกเงินฟรีแค่พิมพ์คำว่าสุดปังสมมติขึ้นสีส้มมารับเงินได้เลยแอดไลน์มานักเรียนจะเชื่อถือไหม
1: ไม่
0: เพราะว่าการแจกเงินนะครับนักเรียนใครจะเอามาแจกง่ายๆสมมติว่าถ้านักเรียนกดลิงก์ไปก็อาจจะให้พวกเรา

0: แก๊งมิจฉาชีพก็เป็นไปได้ใช่ไหมครับดังนั้นข่าวพวกนี้ข้อความพวกนี้นะครับก็ไม่มีความน่าเชื่อถือเลยใครจะมาแจกเงินฟรีๆให้พวกเรากันหรือว่าที่ครูเคยเจอบ่อยๆก็คือในกลุ่มพลเมืองหัวหินพวกเราเคยอยู่ไหมแล้วมันจะมีโพสต์นึงเป็นโพสต์รูปโทรศัพท์ iPhone แล้วก็บอกว่าใครเห็นโทรศัพท์ iPhone นี้เวลาไหนให้เม้นมาที่คอมเมนต์แล้วก็แอดไลน์มารับโทรศัพท์ฟรีนักเรียนคิดว่ามันง่ายไปไหมง่ายแต่ก็ยังมีคนเม้นนะสมมุติว่าครูเห็นตอนบ่ายโมงครูก็เม้นเขาว่า 13.00 นแล้วก็จะมีคอมเมนต์ตอบกลับมาว่าแอดไลน์นี้นะแล้วก็มารับ iPhone ไอ้พวกนี้นะครับหลอกลวงแน่นอนนักเรียนเชื่อได้เลยเพราะว่าใครจะแจกง่ายๆขนาดนี้ iPhone ไม่ใช่เครื่องบาท2บาทนักเรียนระวังไว้นะครับถ้าเจอข้อความแบบนี้ส่วนมากก็จะเป็นแก๊งมิจฉาชีพหลอกลวงให้พวกเราไปเล่นเว็บการพนันหรือว่าหลอกดูดตังเงินในบัญชีเราก็ได้นี่นะครับหลักการพิจารณาข้อมูลข่าวสารปัจจุบันข่าวสารลักษณะแบบนี้มีเยอะไหม
1: เยอะ
0: เยอะมากจากข่าวดังกล่าวนะครับนักเรียนก็จะเห็นได้ว่าปัจจุบันนะครับข้อมูลข่าวสารสามารถเข้าถึงผู้รับสารได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งอาจจะมีความน่าเชื่อถือที่มากน้อยแตกต่างกันไปดังนั้นนะครับเราเป็นผู้รับสารจำเป็นจะต้องมีหลักการในการเลือกรับข้อมูลข่าวสารเพื่อไม่ให้รับข่าวสารที่ผิดพลาดนะครับซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้ถึงทักษะและก็แนวทางการรับเลือกข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องในเรื่องต่อไปนะครับที่ครูจะเอามาให้ดูกันก็คือหลักการเลือกรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆครับ 1. ความถูกต้องแล้วก็ความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสารที่เลือกรับต้องเป็นข่าวจริงไม่บิดเบือนแล้วก็เป็นข่าวปลอมปัจจุบันข่าวปลอมเยอะมากก็เมื่อตะกี้สักครู่ที่ครูนำให้ดูนะครับก็จะเป็นข่าวสารปลอมทั้งนั้นเลยให้กดไลน์ให้กดลิงก์อะไรไปก็ไม่รู้แล้วก็ชักชวนเล่นเว็บการพนันที่ถามว่าชวนปั่นอะไรไหมเคยเห็นไหมเออแล้วก็บางทีกดไปก็ดูดเงินเราหมดบัญชีก็มีอ่ะเรามาดูกันนะครับว่าข่าวจริงเป็นยังไงอันนี้นะครับเมื่อตอนโควิดตอนนั้นนะครับรัฐบาลนะครับได้ประชาสัมพันธ์บอกว่าจะควบคุมการเปิดปิดสถานที่ต่างๆซึ่งตอนนั้นยังไม่มีการเคอร์ฟิวชาวบ้านไม่รู้ว่าจากไหนไม่รู้ใครแชร์ใครปั่นกระแสว่าเออเนี่ยรัฐบาลจะมีการเคอร์ฟิวห้ามออกจากบ้านนะครับก็ตอนนั้นก็เป็นข่าวปลอมก็ออกมาเตือนให้ระวังกันหรือว่าต่อไปนะครับครูก็จะมี10จุดสังเกตนะครับว่าข่าวไหนเป็นข่าวปลอมไหมพวกเราได้ดูกันจุดที่1สงสัยข้อความพาดหัวข่าวข่าวปลอมนะครับมักจะมีข้อความพาดหัวข่าวที่ดึงดูดนะครับความสนใจโดยใช้หนังสือตัวเด่นๆตัวใหญ่ๆเคยเห็นไหมโพสต์ไหนที่ตัวหนังสือใหญ่ตกใจตกตะลึงตาหนักระวังแล้วพวกนั้นน่ะที่ตัวใหญ่ให้สงสัยไว้ก่อนว่าเป็นข่าวปลอมแล้วก็มีเครื่องหมายอัศเจรีรู้จักเครื่องหมายอัศเจรีไหมก็คือเครื่องหมายอะไรเครื่องหมายตกใจใช่ไหมหากข้อความพาดหัวข่าวที่น่าตื่นตระหนกฟังดูไม่น่าเชื่อถือข่าวนั้นก็ให้สงสัยไว้ก่อนว่าอาจจะเป็นข่าวปลอมต่อมา2สังเกตที่ URL นะครับ URL ที่หลอกลวงหรือว่าดูคล้ายนะครับอาจเป็นสัญญาณของข่าวปลอมได้เว็บไซต์ข่าวปลอมนะครับจำนวนมากนะครับเปลี่ยนแปลง URL เพียงเล็กน้อยเพื่อเรียนแบบแหล่งข่าวจริงแล้วก็เราอาจไปที่เว็บไซต์ข่าวเพื่อเปรียบเทียบกับ URL กับแหล่งข่าวที่มีอย่างเช่นเว็บไซต์ข่าวลิงก์ข่าวคำว่าไทยรัฐอย่างเช่นข่าวปลอมก็อาจจะเปลี่ยนตัวอักษรนิดนึงที่มาของลิงก์นะครับก็จะเปลี่ยนตัว R หรือว่าตัว I ตัว T พวกนั้นนะครับก็ให้เปรียบเทียบว่า URL นี้นะครับเป็นของจริงหรือว่าของปลอมอันนี้คุณยกตัวอย่างพาดหัวข่าวที่ใช้ตัวใหญ่ๆแล้วก็ใช้เครื่องหมายตกใจให้พวกเราดูตื่นตระหนกก็ให้พิจารณาว่าจะเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมเช่นเมื่อปี64มหันตภัยธรรมชาติสึนามิหิมะตกว่าปี64ผ่านมายัง
1: ผ่านมาแล้ว
0: ประเทศไทยได้เกิดหิมะแล้วก็สึนามิไหมบางทีข่าวพวกนี้ก็ต้องพิจารณาให้ดีนะครับหรือว่าคนลุกหนักพินาศใหญ่ช็อกประเทศใช้ข่าวให้พวกเราเนี่ยรู้สึกว่าต้องยังไงต้องตกใจก็ต้องพิจารณาให้ดีว่าข่าวนี้จะเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมหรือว่าเป็นของเว็บไซต์ข่าวที่น่าเชื่อถือหรือเปล่าก็ต้องพิจารณานะครับต่อมาสังเกตแหล่งที่มานะครับข้อที่3

0: 3. ตรวจดูให้แน่ใจว่าเรื่องราวที่เขียนขึ้นโดยแหล่งที่มาน่าเชื่อถือแล้วก็มีชื่อเสียงด้านความถูกต้องหรือเปล่าหากเรื่องราวที่มาจากองค์กรที่ไม่คุ้นเคยนะครับให้ตรวจสอบในส่วนที่เกี่ยวกับเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นสำนักข่าวในประเทศไทยใหญ่ๆก็จะมีช่องทีวีใช่ไหมไทยรัฐช่อง3ช่อง7ช่องวันช่องอะไรก็แล้วแต่ถ้ามาจากชื่ออะไรที่แปลกๆเนี่ยก็ต้องให้สงสัยไว้ก่อนว่าเอ๊ะน่าเชื่อถือหรือเปล่านะไม่ได้มาจากสำนักข่าวที่ใหญ่ๆครับต่อมาข้อที่4นะครับมองหาการจัดรูปแบบที่ไม่ปกติพวกเว็บไซต์ข่าวปลอมจำนวนมากนะครับมักจะมีการสะกดผิดหรือว่าวางเลเยอร์ไม่ปกติเมื่อกี้ที่บอกว่าขออนุญาตพวกนี้เห็นไหมอนุญาตก็มีสระอีแล้วแล้วก็พยายามเลี่ยงการใช้ภาษาไทยอย่างเช่นตัวรอเรือก็ใช้ตัวอะไรแทน
1: S.
0: ตัว S แทนก็วางเลเยอร์สเปซสปาร์นะครับแล้วก็โปรดอ่านอย่างระมัดระวังหากเราเห็นสัญญาณเหล่านี้นะครับก็ให้สันนิษฐานไว้ก่อนนะครับว่าอาจจะเป็นข่าวปลอมได้ต่อมาข้อที่5นะครับพิจารณารูปภาพบางทีเรื่องราวข่าวปลอมนะครับมักมีรูปภาพหรือว่าวิดีโอที่ไม่เป็นความจริงนะครับบางครั้งรูปภาพอาจจะเป็นรูปจริงแต่ไม่เกี่ยวข้องกับบริบทของเรื่องเราสามารถค้นหาเพื่อตรวจสอบได้ว่ารูปภาพเหล่านั้นมาจากที่ไหนต่อมาข้อที่6ตรวจสอบวันที่เรื่องราวข่าวปลอมนะครับอาจจะมีการลำดับเหตุการณ์ไม่สมเหตุสมผลนะครับหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงวันที่ของเหตุการณ์นะครับต่อไปนะครับรูปภาพที่ไม่สัมพันธ์กับข่าวอันนี้คือนางหมาพวกเราเคยได้ยินไหมแต่สมัยเด็กเนี่ยสมัยคุณเนี่ยข่าวนี้แพร่กระจายเยอะมากแล้วก็8ปีที่แล้ว8ปีที่แล้วก็ยังมีการแชร์ทาง Facebook ด้วยคุณไม่แน่ใจนะว่าปัจจุบันยังมีการแชร์อยู่ไหมนักเรียนดูภาพนี้เป็นรูปปั้นอะไรรูปปั้นนางหมาเขาบอกแบบนี้นะครับเรื่องจริงของกรรมนางหมาจากคนกลายร่างเป็นสุนัขเรามาดูเนื้อข่าวการว่าเขียนยังไงเรื่องนี้นะครับกรรมมีจริงเรื่องนี้ได้รับการรับรองจากพระพม่าแล้วก็ชาวพม่านะครับว่าเป็นเรื่องจริงเขียนแบบนี้นะครับภาพถ่ายตัวจริงเคยถูกนำไปลงข่าวเมื่อหลายปีก่อนซึ่งชาวพม่าจะเรียกกันว่านางหมาผู้หญิงคนนี้ปกตินะครับเขาไม่เคยทำบุญด่าพ่อแม่เป็นประจำแล้วก็ได้ทำกรรมหนักดังนั้นเมื่อตอนอายุ20ปีกรรมได้ตามทันว่าแบบนี้นะครับหลังจากนั้นไม่นานใช้เวลาถึง5ปีร่างกายจึงได้เปลี่ยนไปเป็นลักษณะแบบนี้ไม่ได้เปลี่ยนไปภายในคืนเดียวเหมือนค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะชีวิตความเป็นอยู่เหมือนสุนัขคือเดิน4ขาเห่าเหมือนสุนัขเมื่อผู้คนพบเห็นก็ได้ถ่ายรูปแล้วก็นำไปออกข่าวทำให้เธอรู้สึกอับอายมากจึงได้ย้ายออกจากเมืองย่างกุ้งไปอยู่แถวชายแดนของพม่าต้องใช้ชีวิตแบบหลบๆซ่อนๆตลอดเวลาหลังจากที่ได้อ่านหัวข้อข่าวแล้วก็เนื้อข่าวแล้วก็ดูภาพแล้วเชื่อไหม
1: เชื
0: ่อใครเชื่อบ้างเรื่องนี้เป็นเรื่องโกหกแล้วก็หลอกลวงนะครับนักเรียนช่อง9 Mcord นะครับได้ไปสืบหาความจริงว่าเป็นอย่างไรก็คือภาพนี้นะครับเป็นภาพที่ศิลปินชาวออสเตรเลียนะครับได้ปั้นแล้วก็ได้สร้างขึ้นมาเพื่อเหมือนกับสื่อความเป็นมนุษย์ความเป็นธรรมชาติก็คือฝรั่งเป็นคนปั้นขึ้นมาแต่คนเนี่ยเอามาตีข่าวใส่ไข่มั่วไปหมดว่าเป็นคนจริงจากคนเนี่ยไม่เข้าวัดไม่ทำบุญด่าทอทุบตีพ่อแม่แล้วจากคนก็กลายร่างเป็นยังไงเป็นหมามันเป็นไม่ได้ไหมถ้าทางชีววิทยา
1: ไม่ได้
0: คนจะกลายร่างเป็นหมาได้ไงดังนั้นข่าวนี้เป็นข่าวปลอมดังนั้นต้องพิจารณาให้จริงใช่เป็นเฟกนิวซึ่งปัจจุบันข่าวแบบนี้เนี่ยเยอะไหมออกมาเยอะมากดังนั้นนักเรียนเราเป็นเด็กรุ่นใหม่นะครับจะต้องพิจารณาให้ดีไม่ควรหลงเชื่อในทันทีอีกอย่างไม่ควรอะไรด้วยไม่ควรแชร์ด้วยถ้าเห็นข่าวใน Facebook พวกนี้นะครับต่อไปนะครับมีการตรวจสอบหลักฐานตรวจสอบแหล่งข้อมูลของผู้เขียนเพื่อยืนยันว่าถูกต้องหากไม่มีหลักฐานหรือความน่าเชื่อถือของผู้เชี่ยวชาญที่ไม่มีชื่อเสียงก็อาจระบุได้ว่าอาจจะเป็นข่าวปลอมต่อมาข้อที่8นะครับดูรายงานอื่นๆหากไม่มีแหล่งที่มาอื่นๆที่รายงานเรื่องราวเดียวกัน อาจระบุได้ว่าข่าวดังกล่าวนะครับเป็นข่าวปลอมหากมีการรายงานข่าวโดยแหล่งข่าวที่คุณเชื่อถือได้ก็มีแนวโน้มว่าข่าวดังกล่าวอาจจะเป็นความจริงนะครับต่อมาข้อ9กับข้อ10สุดท้ายแล้วนะครับเรื่องราวนี้เป็นเรื่องตลกหรือไม่บางครั้งอาจจะแยกข่าวปลอมจากเรื่องตลกเรื่องล้อเลียนได้ยากนะครับตรวจสอบว่าแหล่งที่มาของข่าวขึ้นชื่อเรื่องการล้อเลียนหรือไม่แล้วก็รายละเอียดตลอดจนน้ำเสียงของข่าวฟังดูตลกหรือไม่มันอาจจะมีนะครับนักเรียนเพจบางเพจนะครับที่ตั้งขึ้นมาเรียนเพจจริงอย่างเช่นไทยรัฐมีการเรียนแบบเป็นไทยเลสเคยเรียนไหมซึ่งจะนำเสนอข่าวที่เนียนๆตลกๆอ่ะอาจจะไม่จริงต่อมาข้อที่10นะครับเรื่องราวบางเรื่องตั้งใจเป็นข่าวปลอมให้ใช้วิจารณญาณเพื่อคิดวิเคราะห์เรื่องราวที่เราอ่านแล้วก็แชร์เฉพาะข่าวที่เราแน่ใจว่าเชื่อถือได้เท่านั้นนะครับนี่นะครับที่ครูยกตัวอย่างจากเว็บข่าวไทยรัฐก็เรียนแบบเป็นอะไร
1: ไทยเลส
0: ใช่เคยเห็นไหมมีจริงนะนักเรียนเว็บไทยเลสเนี่ยเพจไทยเลสแล้วก็จะลงข่าวที่แบบแนวเสียดสีประชดประชันอ่ะลองไปดูนะต่อมานะครับหลักการเลือกรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆข้อที่2นะครับต้องทันสมัยข้อมูลข่าวสารที่เลือกรับแล้วก็นำไปใช้ควรเป็นข้อมูลที่ทันสมัยหรือว่ามีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสม่ำเสมอปัจจุบันเนี่ยธนาคารทหารไทยกับธนาคารธนชาติไม่มีแล้วรู้ไหมที่ครูเคยสอนไปตอนธนาคารอ่ะเพราะ2ธนาคารนี้ได้รวมเป็นธนาคารเดียวแล้วเปลี่ยนเป็นธนาคารใช่นะครับก็ให้อัปเดตข้อมูลข่าวสารที่เป็นทันสมัยด้วยต่อไปนะครับข้อ3ความชัดเจนไม่ควรเลือกรับแล้วก็ใช้ข้อมูลข่าวสารที่คลุมเครือก้ำกวมหรือว่าไม่แน่นอนนะครับเพราะว่าบางทีถ้านักเรียนไปอ่านข่าวเว็บข่าวบางคำจะใช้คำที่ก้ำกวมหรือว่าอาจจะเป็นข่าวจริงๆเว็บข่าวจริงๆนี่แหละแต่เราอาจจะคิดว่ามันก้ำกวมหรือไม่ก้ำกวมอาจจะคิดไปเองเรามาดูกันนะครับว่าข่าวเหล่านี้นะครับใช้ภาษาก้ำกวมหรือเปล่าก้ำกวมหรือเปล่านะครับอันนี้นะครับ2ฮีโร่โอลิมปิกว่ายน้ำถึงภูเก็ตกกท.ต้อนรับอบอุ่นก็คืออาจจะคิดว่าเขาว่ายน้ำจากที่ไหนสักแห่งไปจนถึงภูเก็ตแต่จริงๆเนี่ยก็คือเขาไปถึงจังหวัดภูเก็ตเขาไม่ได้ว่ายน้ำไปถึงภูเก็ตอันนี้ก็คิดนะครับว่าข่าวกำกวมหรือเปล่าหรือว่าเตือนอะไรเตือน 7-Eleven เคยอ่านไหมเตือน 7-Eleven ระวังฝนตกหนักกลางใต้แล้วคนก็บอกว่าจะไปเตือนทำไม 7 ก็ต้องเตือนประชาชนสิฝนตกหนักแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรเตือนวันที่7ถึงวันที่11นะครับระวังฝนตกหนักภาคกลางกับภาคใต้แต่คนน่ะเอาเป็นมุกตลกว่าจะไปเตือนทำไม7ก็ต้องเตือนคนสิก็คือเตือนวันที่7ถึงวันที่11ฝนจะตกหนักนะครับอันนี้นะครับก็ตัวอย่างว่าต้องคิดให้ดีว่าตีความถูกหรือเปล่ามีไหมที่ใครคิดว่า7เตือน7เมื่อกี้มีใช่ไหมไม่ใช่เตือน7เตือนวันที่7ถึง11ต่อมาข้อที่4นะครับความเหมาะสมข้อมูลข่าวสารที่เลือกรับนะครับแล้วก็นำไปใช้ควรเป็นข้อมูลข่าวสารที่มีเนื้อหาเหมาะสมกับวัยนักเรียนเคยดูละครว่าดูรายการอะไรไหมแล้วก็จะขึ้นอะไรแบบนี้ใช่ไหมอย่างเช่นหามาดูเร็วรายการที่เหมาะกับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำตอนนี้เราอายุกี่ปีแล้วเราอายุ12ถ้ามันขึ้นรายการแบบนี้เราดูไหม
1: ด
0: ูแต่ว่าต้องมีผู้ปกครองหรือว่าผู้ใหญ่ให้คำแนะนำด้วยเพราะว่าบางทีอาจจะเป็นละครอาจจะมีฉากยังไงฉากการดุด่าหรือว่าตบตีใช้ความรุนแรงดังนั้นก็ต้องมีผู้ใหญ่คอยแนะนำหรือว่าบางรายการก็บอกว่ารายการนี้เหมาะสมสำหรับเด็กใช่ไหมเคยมีต่อไปนะครับหลักการเลือกรับข้อมูลข่าวสารข้อที่5นะครับก็ต้องเลือกรับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งที่เชื่อถือได้เช่นหน่วยงานของทางราชการข่าวจากโทรทัศน์รวมทั้งหลีกเลี่ยงการเชื่อถือข่าวโคมลอยข่าวโคมลอยคือข่าวยังไงข่าวที่ลือกันข่าวที่ปลอมไม่จริงเมื่อสมัยก่อนเมื่อไม่นานมานี้นะครับก็ มีข่าวโคมลอยบอกว่ารัฐบาลนะครับจะแจกตังค์ในวันเข้าพรรษาให้กับคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 3,000 บาทแต่ข่าวนี้ได้ประกาศมาจากทีวีได้ประกาศมาจากรัฐบาลไหมไม่ชาวบ้านไม่รู้ไม่ทราบมาจากไหนมีการแชร์ใน Facebook เป็นข่าวโคมลอยก็ไม่จริงนะครับปัจจุบันเวลารัฐบาลจะแจกเงินเนี่ยมักจะมีข่าวโคมลอยเยอะมากให้ไปทำอย่างนู้นทำอย่างนี้ทำอย่างนั้นถ้านักเรียนไม่ได้ดูมาจากทีวีถ้าไม่ได้ฟังมาจากประกาศของรัฐบาลก็อย่าเพิ่งหลงเชื่อทำตามนะครับบางทีอาจจะให้โหลดแอปอะไรอย่างนึงเพื่อลงทะเบียนแล้วก็ดึงข้อมูลของเราไปก็ต้องพิจารณาให้ดีนะครับว่าไอ้ที่เราแชร์กันเพจที่เราแชร์กันเป็นเพจที่เป็นเพจทางการเป็นเพจที่น่าเชื่อถือหรือเปล่านะครับหรือว่าบางช่องนักเรียนรู้ไหมว่าบางช่องบางเพจที่มีชื่อเสียงในการขายโทรศัพท์ในการขายเครื่องอุปกรณ์ไอทีเนี่ยแล้วก็มันจะมีการเรียนแบบด้วยนะเรียนแบบอย่างเช่นขาย iPhone เครื่องละ 3-4,000 พอคนเห็นชื่อเพจก็อาจจะเอ๊ะเพจนี้มันก็น่าเชื่อถือนี่ใช่ไหมเพราะว่ามีคนติดตามเยอะมีคนดูเยอะฉันก็รู้จักเพจนี้แต่ปรากฏว่าเป็นเพจจริงไหมไม่จริงเป็นเพจที่เรียนแบบชื่อเหมือนภาพเหมือนเลยนะครับเป็นเพจเรียนแบบนะครับพอกดโอนตังไปปรากฏว่าก็โดนบล็อกโดนหนีหายไปซะแล้วถึงแม้ว่าจะชื่อเหมือนภาพเหมือนก็ต้องเช็คด้วยว่าเป็นเพจจริงหรือว่าเพจเรียนแบบนะครับต่อไปนะครับเรามาดูกันว่าประโยชน์อะไรที่ได้รับรู้นะครับมาจากการติดตามข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่างๆนะครับก็ง่ายๆเลยทำให้เราทราบความเคลื่อนไหวเหตุการณ์ต่างๆตอนนี้มีการให้พวกเราลงทะเบียนอะไรตอนนี้เคลื่อนไหวเหตุการณ์ต่างๆของรัฐบาลจะแจกเงินอะไรดิจิตอล 1,000 บาทพวกเรามีสิทธิ์ได้รับยังยังเพราะอายุยังต้องอายุเท่าไหร่
1: 16 ปี
0: เมื่อวานเขาก็ลงกันแล้วนะครับเป็นล้านคนเลยต่อมา2ช่วยในการตัดสินใจอย่างถูกต้องนะครับก็ตัดสินใจได้ว่าข่าวนี้เป็นข่าวปลอมหรือว่าข่าวจริงนะครับเพราะว่าถ้านักเรียนไม่ติดตามข่าวสารแล้วก็บอกว่ามีการทำนู่นทำนี่มีการแก๊งคอลเซ็นเตอร์มีมิจฉาชีพถ้ามีคนโทรมาเราไม่เคยติดตามข่าวข้อมูลข่าวสารเลยว่ามีการหลอกลวงเราอาจจะหลงเชื่อได้แล้วก็โอนเงินได้นะครับต่อมาข้อที่3นะครับทำให้เรามีความรอบรู้ในแหล่งที่มีคุณค่าในด้านต่างๆรอบโลกปัจจุบันเรื่อง IT สุขภาพการคมนาคมพวกนี้นะครับก็ก้าวทันสมัยมากในยุคนี้ก็จะมีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องแล้ว AI ใช่ไหมครับหรือว่าปัญญาประดิษฐ์ต่อมาข้อที่4ทำให้ทราบความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีต่างๆนะครับสุขภาพ IT ตอนนี้ก็ IT ก็พัฒนาไปเร็วมากใช่ไหมครับตอนนี้ก็เป็น5อะไร 5G ต่อไปนะครับจะเป็นภาพกิจกรรมนะครับให้นักเรียนอ่านข่าวแล้วก็ตอบคำถามของคุณครูนะครับเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้ฟังแล้วก็ให้พวกเรานะครับตอบคำถามสิ่งที่คุณครูอ่านไปเมื่อสักครู่นะครับให้พวกเราเตรียมสมุดขึ้นมานะครับมีประมาณ2ข้อครูอยากทราบความคิดเห็นนะครับประกาศนโยบายให้นักเรียนสอบโอเน็ตตามความสมัครใจตามที่รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการนายณัฐพลทิพย์สุวรรณมีนโยบายลดและก็ปรับเปลี่ยนรูปแบบการวัดแล้วก็ประเมินคุณภาพผู้เรียนในทุกระดับการศึกษานะครับเพื่อลดความซ้ำซ้อนเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษาแล้วก็ลดความเครียดของนักเรียนนะครับสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานขอสรุปแนวทางการดำเนินการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเน็ตดังต่อไปนี้ครับดูต่อไปข้อที่1กระทรวงศึกษาธิการนะครับมีประกาศเรื่องนโยบายการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือว่าโอเน็ตลงวันที่25ธันวาคมพุทธศักราช2563ให้ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ก็คือพวกเราใช่มั้ยแล้วก็ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ของสถานศึกษาในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือว่าโอเน็ตตามความสมัครใจโดยให้ถือเป็นสิทธิ์ส่วนตัวโดยเฉพาะของนักเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา2563เป็นต้นไปตามสิ่งที่ส่งมาด้วยตอนนี้ปีไหนแล้ว2567 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะได้แจ้งรายละเอียดแนวทางการดำเนินงาน การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ต่อไปครับต่อไปเรามาฟังคำถามกันอันนี้ไม่ต้องจดโจทย์นะครับให้ตอบเลยนักเรียนไปทางฟังด้วยนะครับข้อที่1ข่าวนี้เกี่ยวข้องกับนักเรียนหรือไม่เพราะเหตุใดต่อไปข้อที่2เมื่อนักเรียนได้อ่านข่าวนี้แล้วนะครับนักเรียนจะมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างถามว่าข่าวนี้เกี่ยวข้องกับตัวเองหรือไม่ข้อ2นักเรียนจะเตรียมตัวอย่างไรเมื่อได้ยินข่าวนี้เดี๋ยวครูให้เวลาสักครู่นึงนะครับในการคิดแล้วก็เขียนตอบเดี๋ยวเรามาดูความคิดเห็นของพวกเรากันนะครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับลองบอกกับคุณครูปลายทางนะครับว่าข่าวนี้เกี่ยวกับฉันหรือเปล่าแล้วก็ฉันจะมีการเตรียมตัวอย่างไรเมื่อได้ยินข่าวนี้ครับ

0: เขียนกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับนักเรียนอ่ะเดี๋ยวคุณครูนะครับอยากฟังความเขียนของนักเรียนนะครับว่านักเรียนเมื่อได้อ่านข่าวเมื่อสักครู่แล้วจะมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างข้อที่หนึ่งข้อนี้นะครับข่าวนี้เกี่ยวข้องกับนักเรียนหรือไม่เพราะเหตุใดครับเกี่ยวไหมครับข่าวนี้เกี่ยวข้องกับนักเรียนเพราะว่านักเรียนอยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ซึ่งตรงกับที่ประกาศเลยว่าจะสมัครใจสอบโอเน็ตหรือไม่สอบก็ได้ต่อไปข้อที่2เมื่อนักเรียนอ่านข่าวนี้แล้วนักเรียนจะมีการเตรียมตัวอย่างไรสำหรับผู้ที่ต้องการสมัครใจสอบก็ต้องเตรียมตัวอย่างไรครับอ่านหนังสือเพื่อทบทวนความรู้แล้วก็เตรียมความพร้อมในการสอบโอเน็ตใช่ไหมครับก็ประมาณนี้นะครับต่อไปเกมทายดูซิประมาณสัก10ข้อได้ครูจะให้นักเรียนอ่านหลักการเลือกรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆนะครับแล้วก็ทำเครื่องหมายถูกหรือว่าผิดหน้าข้อความนั้นๆครับเดี๋ยวเรามาดูข้อที่1กันเลยนะครับเหตุการณ์ที่ตนเป็นผู้ประสบหรือพบเห็นเองนั้นน่าเชื่อถือที่สุดปั่นจักรยานไปแล้วก็ไปเจออุบัติเหตุหรือว่าวัวกำลังคลอดอยู่ริมถนนแล้วไปบอกว่าเนี่ยวัวใครก็ไม่รู้ว่าเกิดอยู่ริมทุ่งนาน่าเชื่อถือไหมน่าเชื่อถือเพราะว่าเราเจอพบได้ด้วยตัวเองถูกต้องต่อไปข้อที่2ข่าวสารที่มาจากคำบอกเล่าของผู้อื่นต้องพิจารณาความน่าเชื่อถือก่อนใช่หรือไม่ถูกหรือผิดถูกเพราะว่าบุคคลที่มาเล่าเนี่ยเขาเป็นคนชอบพูดจริงไหมหรือว่าเขาชอบขี้โม้ถ้าเขาชอบขี้โม้เนี่ยแสดงว่าเขาชอบอะไรเติมแต่งมันกับบอกว่าหัวคลอดอยู่ริมทุ่งนาแต่ฉันเป็นคนขี้โม้เนี่ยฉันบอกว่าหัวเนี่ยคลอดมี4แขน4ขาเหมือนคนมีอะไรแบบเนี้ยต้องรู้ว่าคนคนนี้เป็นคนขี้โม้หรือเปล่าถ้าขี้โม้แล้วก็ต้องอะไรว่าหัวยังไงจะเกิดมาเป็นหน้าคนได้ไงใช่มั้ยเราก็ต้องพิจารณาคนเล่าด้วยต่อไปข้อที่3เราควรติดต่อข้อมูลข่าวสารแล้วก็เหตุการณ์จากสื่อที่เราชื่นชอบเท่านั้นใช่หรือไม่ใช่หรือเปล่า
1: ไม
0: ่ใช่ต้องพิจารณาจากสื่อที่น่าเชื่อถือไม่ใช่สื่อที่ชื่นชอบต่อไปข้อที่4เราควรติดตามข้อมูลข่าวสารและเหตุการณ์ต่างๆในบางโอกาสใช่ไหมใช่หรือไม่ควรอัปเดตข่าวสารควรฟังข่าวสารเนี่ยในช่วงบางโอกาสเท่านั้นไม่เพราะว่าการติดตามข้อมูลข่าวสารควรทำอยู่ตลอดเวลาทุกๆวันว่าวันนี้เป็นยังไงรัฐบาลให้ทำอะไรอบต.มีงานอะไรไปโรงเรียนครูให้ทำอะไรก็ต้องอัปเดตจะได้เป็นคนที่ทันสมัยทันต่อเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลาอย่างเช่นเมื่อวานมีการประกาศให้มีการลดครึ่งเสาใช่ไหมรู้ไหมว่าทำไมต้องลดธงครึ่งเสาเพราะว่านายอะไรที่ว่าเป็นผู้นำคอมมิวนิสต์ของเวียดนามเสียชีวิตใช่ไหมครับนั่นแหละเราก็จะได้รู้ว่าทำไมต้องลดธงครึ่งเสาต่อไปข้อที่5ข้อมูลที่จะนำไปบอกต่อนั้นจะต้องวิเคราะห์ว่ามีความถูกต้องและก็มีประโยชน์หรือไม่ใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ครับใช่ต้องวิเคราะห์ว่ามีความถูกต้องแล้วก็มีประโยชน์หรือไม่ด้วยสำคัญเลยว่าถูกต้องหรือเปล่าถ้าไม่ถูกต้องก็อย่าไปเชื่อแล้วก็ไม่ควรบอกต่อต่อไปนะครับข้อที่6อินเทอร์เน็ตนะครับเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารที่มีความน่าเชื่อถือในบางเรื่องเท่านั้นถูกหรือไม่ถูกต้องเพราะว่าครูบอกแล้วว่าเว็บไซต์บางเว็บไซต์เนี่ยที่ว่าลงรูปภาพนางอะไรนางหมาเป็นข่าวจริงหรือเปล่าล่ะหรือว่าบางเว็บก็ลงข่าวจริงดังนั้นก็ต้องพิจารณานะครับว่ามีความน่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือเชื่อถือได้หรือเชื่อถือไม่ได้ต่อไปข้อที่7หากข้อมูลจากสื่อ2แหล่งมีความขัดแย้งกันควรเชื่อถือจากสื่อแรกก่อนไม่ใช่ผิดต้องเชื่อถือจากแหล่งสื่อที่มีความน่าเชื่อถือต่อไปข้อที่8เดี๋ยวคุณเล่าก่อนตอนนั้นมีข่าวกระสือออกมาดังมากได้ข่าวไหม ที่จังหวัดไหนสักแห่งจำไม่ได้แล้วก็มีสื่อหนึ่งบอกว่าเป็นกระสือที่แบบว่าเป็นกระสือที่ดุอ่ะแล้วก็ที่สำคัญเป็นกระสือกระเทยเคยได้ยินไหมแล้วกระสือกระเทยแล้วคุณงงว่าเป็นยังไงว่ากระสือกระเทยข่าวดังด้วยนะแล้วก็สื่อใหญ่ด้วยตีข่าวว่าเป็นกระสือที่เฮี้ยนมากแล้วเป็นกระสือกระเทยบางทีข่าวก็แปลกๆนะครับนักเรียนจะต้องพิจารณาให้ดีต่อไปข้อที่8รู้จักคิดวิเคราะห์เป็นลักษณะของคนที่ติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่เสมออ่ะจะเป็นคนที่ติดตามข้อมูลข่าวสารเนี่ยจะต้องเป็นคนที่รู้จักคิดวิเคราะห์ด้วยถูกต้องหรือไม่ถูกเพราะว่าข่าวบางข่าวเนี่ยก็เห็นไหมข่าวมั่วข่าวปลอมเยอะแยะมากมายต่อไปเป็นใบงานของเราครูจะให้นักเรียนนะครับทำใบงานเรื่องหลักการเลือกรับข้อมูลข่าวสารโดยให้นักเรียนอ่านข่าวแล้วก็วิเคราะห์ข่าวนะครับเดี๋ยวครูจะมาคุยกันว่านักเรียนรู้สึกอย่างไรกับข่าวที่พวกเราอ่านก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวฟังคุณครูปลายทางก่อนคุณครูปลายทางครับ1ให้แจกใบงานเรื่องหลักการเลือกรับข้อมูลข่าวสารแล้วก็อ่านให้นักเรียนฟังครับต่อไป2ให้นักเรียนลงมือทําใบงานได้แล้วก็3ครูให้ความช่วยเหลือนักเรียนได้ตามความเหมาะสมนะครับสําหรับคราวที่ครูนํามาให้พวกเราอ่านนะครับมีหัวข้อว่าคําทํานายของเด็กชายปาบูถึงภัยพิบัติใหญ่ในไทยปี2555ปีเดียวกับวันสิ้นโลกครับเมื่อพวกเราอ่านแล้วแล้วก็ตอบคำถามเดี๋ยวเราจะมาฟังความคิดเห็นกันนะครับให้นักเรียนปลายทางสามารถลงมือทำได้เลยครับเดี๋ยวเราจะมาเจอกันครับ

0: หมดเวลาแล้วครับนักเรียนทำกันเสร็จไหมเอ่ยอ่ะน่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนปลายทางแล้วครับทำเรียบร้อยไหมครับถ้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับก็หัวข้อข่าวก็ชื่อว่าอะไรครับนักเรียนตามที่พัดโอเคครับแล้วก็ประเภทข่าวล่ะก็อาจจะเป็นข่าวสังคมข่าวความเชื่อนะครับต่อไปแหล่งที่มาของข่าวก็เอ็มไทยอะไรนะเอ็มไทยนิวต่อไป4นะครับจากกรณีศึกษาดังกล่าวนักเรียนคิดว่าเนื้อหาของข่าวมีความน่าเชื่อถือหรือไม่เพราะเหตุใดครับครับเพราะว่ามันเป็นแค่คำทำนายในการเตือนภัยเรื่องฝนตกน้ำท่วมแผ่นดินไหวถ้าให้น่าเชื่อถือต้องมาจากไหนจากกรมที่มีหน้าที่เตือนพวกเหล่านี้ก็คือกรมอุตุนิยมวิทยานะครับไม่ใช่มาจากคำเตือนของคนทำนายดังนั้นถ้ากรมอุตุนิยมวิทยาประกาศว่าฝนจะตกหนักแผ่นดินอาจจะไหวน้ำจะท่วมเชื่อถือได้ไหม
1: ได
0: ้ก็เชื่อถือได้เพราะว่าเขามีหน้าที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงนะครับข้อที่5นักเรียนจะนำข่าวสารดังกล่าวไปเผยแพร่ให้กับผู้อื่นได้รับรู้หรือไม่เพราะเหตุใดก็อาจจะไม่เผยแพร่นะครับเพราะว่าถ้าเรายิ่งแชร์หรือว่าบอกเพื่อนอาจจะทำให้เกิดการตื่นตระหนกได้นะครับสรุปนะครับการพิจารณาข้อมูลข่าวสารนะครับจำเป็นจะต้องใช้ทักษะที่สำคัญหลากหลายประการเลยไม่ว่าจะเป็นการสังเกตข่าวปลอมเป็นยังไงไม่หลงเชื่อคนง่ายๆดูความทันสมัยของข้อมูลนะครับแล้วก็เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงซึ่งจะส่งผลให้ผู้รับสารสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารได้อย่างถูกต้องแล้วก็สร้างสรรค์ครับหลังจากที่หมดคาบไปนะครับตอนนี้เราก็ได้จบหน่วยที่มีชื่อว่าวัฒนธรรมไทยแล้วให้เราทำแบบประเมินตนเองด้วยหน่วยที่4เรื่องวัฒนธรรมไทยหลังจากหมดคาบนะครับก่อนไปพักเที่ยงเดี๋ยวเราจะทำกันสักครู่หนึ่งสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะขึ้นหน่วยใหม่นะครับซึ่งหน่วยนี้นะครับจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายหมดเลยเรื่องแรกที่เราจะเรียนกันก็คือกฎหมายคืออะไรกฎหมายมีความสำคัญอย่างไรนะครับสำหรับในวันนี้นะครับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับคุณครูอาทิตย์ก็ขอจบเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: จดบัญชีรายรับรายจ่ายหนูทำได้สวัสดีค่ะหนูชื่อต้นข้าววันนี้หนูออกมาเดินเที่ยวห้างกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะโอ้โหจักรยานคันนั้นน่ารักจังเลย
1: จักรยานราคา 2,000 บาทถ้าต้นข้าวอยากได้จริงๆลองเก็บเงินซื้อดูไหมแล้วหนูจะภูมิใจนะ
0: แค่ออมเงินหยอดกระปุกเองหนูทำได้สบายมากเย็นวันต่อมาหนูตั้งใจจะเอาเงินที่เหลือมาหยอดกระปุกเอ๊ะทำไมวันนี้ไม่มีเงินเหลือเลยล่ะ
2: ต้นข้าวจำได้ไหมจ๊ะว่าเอาเงินค่าขนมไปซื้ออะไรบ้าง
0: เยอะแยะเลยหนูจำไม่ได้แล้วค่ะ
2: งั้นแม่ว่าต้นข้าวลองมาทำบัญชีรายรับรายจ่ายดูไหมจ๊ะ
0: บัญชีรายรับรายจ่ายคืออะไรหรอคะ
2: มันคือการจดว่าในแต่ละวันเราได้รับเงินเท่าไหร่และจ่ายอะไรไปบ้างแล้วเราจะรู้ว่าสิ่งไหนจำเป็นหรือไม่จำเป็นถ้าหนูลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ก็จะเหลือเงินมาหยอดกระปุกเพิ่มยังไงล่ะจ๊ะ
0: โอ้ดีจังเลยค่ะ
2: นี่จ้ะเดี๋ยวแม่จะสอนต้นข้าวนะจ๊ะว่าเราจะจดรายรับรายจ่ายลงสมุดเล่มนี้กันยังไง
0: โอเคค่ะตื่นเต้นจังเลยอยากลองแล้วสิ

0: ผ่านไป3เดือนคุณพ่อช่วยหนูนับเงินในกระปุก
1: โอ้โหเก็บเงินได้ครบ 2,000 บาทแล้วต้นข้าวทำได้ยังไงเนี่ย
0: หนูหยอดกระปุกทุกวันค่ะพอได้เงินค่าขนมจากคุณพ่อมาหนูก็แบ่งเงินมาหยอดกระปุกก่อนเลยแถมเดี๋ยวนี้ต้นข้าวก็ไม่ค่อยซื้อขนมด้วยนะหนูอยากได้จักรยานมากกว่าหนูเลยยอมกินขนมน้อยลงจะได้มีเงินมาหยอดกระปุกแทนค่ะ
1: โอ้โหเก่งมากงั้นพ่อว่าเย็นนี้เราไปซื้อจักรยานกันเลยดีกว่า
0: เย้สำเร็จแล้วเพื่อนๆลองหันมาหยอดกระปุกและทำบัญชีรายรับรายจ่ายแบบต้นข้าวกันดูนะคะต้นข้าวทำได้เพื่อนๆก็ทำได
1: ้กัปตันกลต.อยากไทยใส่ใจการออมกลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

0: สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่29สิงหาคมกันนะครับมาดูแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมกันนะครับก็จะเห็นว่าแนวร่องมรสุมเนี่ยก็เลื่อนลงมาทางด้านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวตอนบนแล้วนะครับประกอบกับลมมรสุมกําลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมลักษณะเช่นนี้เนี่ยทำให้ทางด้านภาคเหนือภาคอีสานมีฝนตกหนักถึงหนักมากและส่วนประเทศไทยพื้นที่อื่นๆเนี่ยก็มีการกระจายของฝนได้ค่อนข้างดีเรามาดูแผนที่เสี่ยงภัยกันนะครับจะเห็นว่าโดยภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ด้านรับลมมรสุมเนี่ยก็มีโอกาสฝนตกหนักถึงหนักมากได้นะครับโดยเฉพาะทางด้านบึงกาฬนครพนมด้านจันทบุรีตราดกาญจนบุรีแล้วก็ตากนะครับสำหรับคลื่นลมนะครับเนื่องจากช่วงนี้มรสุมกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทําให้ทางด้านทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรทั้งบริเวณที่มีฝนเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะครับแต่สําหรับอ่าวไทยตอนบนก็จะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรถ้ามีฝนเนี่ยก็มากกว่า2เมตรสําหรับทะเลอันดามันตอนล่างอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูงอยู่ที่ 1-2 เมตรถ้ามีฝนก็มากกว่า2เมตรนะครับในช่วงนี้ก็มีประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่ 29-2 กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะทางด้านตะวันตกของภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมเนี่ยเลื่อนลงมาพาดผ่านทางด้านภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแล้วก็มีลมมรสุมเนี่ยปกคลุมนะครับซึ่งมีกําลังค่อนข้างแรงคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกําลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงได้มากกว่า3เมตรนะครับสําหรับทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนเนี่ยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรถ้ามีฝนเนี่ยก็จะมีมากกว่า2เมตรอันนี้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังสําหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งสําหรับแผนที่เสี่ยงภัยนะครับส่วนใหญ่ฝนก็จะกระจายตัวดีทางด้านภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็มีตกหนักมากทางด้านภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนแล้วก็ทางด้านจันทบุรีและตราดนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็มีความเยอะของฝนเนี่ยอยู่ในช่วงวันที่30-31นะครับพอวันที่1วันที่2เนี่ยก็จะเริ่มเบาลงบ้างนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ทางด้านภาคเหนือและภาคอีสานอยู่นะครับเมื่อเรามาดูพยากรณ์อากาศในรายภาคเริ่มที่ภาคเหนือฝน 70% อาจจะมีหนักบางแห่งได้นะครับโดยส่วนใหญ่อยู่ทางด้านแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำพูนลำปางพิษณุโลกเพชรบูรณ์แล้วก็ตากนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 29-34 องศาตอนออกเฉียงเหนือวันนี้ให้ฝน 70% อาจจะมีหนักแล้วก็มีหนักมากบางพื้นที่โดยหนักมากเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ทางด้านบึงกาฬนครพนมนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 31-33 องศาเซลเซียสสำหรับภาคกลางวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ส่วนมากอยู่ทางด้านตะวันตกนะพวกกาญจนบุรีราชบุรีนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 33-35 องศาเซลเซียสหลักภาคตนออกนะครับวันนี้ให้ฝน 70% อาจจะมีหนักถึงหนักมากบางพื้นที่หนักมากเนี่ยส่วนใหญ่ก็เน้นทางด้านจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 28-33 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตนออกวันนี้ให้ฝน 40% นะครับอาจจะมีหนักบางแห่งได้ทางด้านตัวพลิขันชุมพรสุราษฎร์ธานีและก็สงขลาอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 31-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตนตกวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ส่วนมากอยู่ทางด้านระนองพังงาอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 27-34 องศาเซลเซียสหลักกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ให้ฝน 40% นะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 33-35 องศาเซลเซียสกับการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ
1: อุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: แม่ของตะวันบอกกับปู่ไว้ว่าถ้าผมมีเวลาพามาดูมหาวิทยาลัยที่แม่เรียนจบหน่อยเพื่อโตขึ้นตะวันจะอยากมาเรียนที่นี่บ้าง
1: หนูเคยเห็นรูปถ่ายแม่ตอนสาวๆค่ะแม่แล้วว่าที่เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
2: แล้วทั้งสองพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
0: ทั้งสองพระองค์เป็นคนที่พิเศษมากๆของที่นี่ยังไงล่ะรัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเขาถึงทำอนุสาวรีย์ของพระองค์ไว้คู่กันไง

0: อาคารมหาจุฬาลงกรณ์สมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
1: เหมือนในรูปของแม่ฉันเลยนี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่ๆแกนแก้วรอด้วย
2: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
1: ขอโทษค่ะ
2: ระวังหน่อยแมวน่ะมันซนเดี๋ยวจะไปทำข่าวของเสียหายเข้า
1: ขอโทษค่ะขอโทษค่ะคุณลุงคะช่วยเล่าเรื่องที่นี่ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะบ้านหนูอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้มาที่นี่บ่อยๆแล้วให้ฟังหน่อยนะคะ
2: คร่าวๆนะก็ในหลวงรัชกาลที่6ท่านได้เรียนมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษทำให้รู้ว่าเมืองนอกเมืองนาเนี่ยที่เขาจะเดินขึ้นได้ก็เพราะมีมหาวิทยาลัยไว้เป็นที่รวบรวมความรู้สาขาต่างๆและผลิตคนเก่งๆมาพัฒนาประเทศพอพระองค์ขึ้นครองราชก็ทรงตั้งมหาวิทยาลัยนี้ขึ้นซึ่งที่จริงก็เกี่ยวข้องกับการสร้างดุสิตธานีด้วยนะ
3: ดุสิตธานีโรงแรมใช่ไหมครับผมเคยได้ยินชื่อนี
2: ้ไม่ใช่โรงแรมอะไรกันดุสิตธานีก็คือเมืองจำลองที่เอาไว้ให้คนเข้าไปเล่นตามกติกาที่กำหนดขึ้นมาเล่นเพื่อเรียนรู้วิธีการปกครองกันเองเล่นเลือกผู้นำกันเองเลยทำให้ในหลวงรู้ว่าถ้าจะปกครองกันแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงประชาชนต้องมีการศึกษาก่อน
3: โอ้โหเหมือนเล่นเกมสร้างเมืองเลยเนาะ
2: ท่านจึงออกกฎหมายให้ทุกคนเรียนจนจบป.4จะได้อ่านหนังสือออกจะได้รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ตั้งมหาวิทยาลัยที่ให้ความรู้ที่สูงขึ้นไปอีกเอาละฉันต้องไปทำงานแล้วนะ
3: ว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ
2: ก็ดูแลทั่วๆไปนะไปนะ
4: นั่นแก่นแก้วคาบอะไรอยู่นะ
3: แย่แล้วนั่นมาของคุณลุงคนเมื่อกี้แก่นแก้วเดินเอามาด้วยอ
4: ่
3: ะ
4: ไหนขอปู่ดูหน่อยสิจดหมายอะไรเนี่ยจ่าหน้าถึงเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีด้วยคนนี้เนี่ยคือคนที่ในโรงราชการที่6ให้มาจัดการเรื่องการก่อตั้งจุฬาเลยนะ
3: ฮะคุณลุงที่เราเจอเมื่อกี้ไหนเขาบอกดูแลทั่วๆไปไงเล่า
5: ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อวางรากฐานการศึกษาระดับสูงให้คนไทยมากกว่าแค่อ่านออกเขียนได้เพราะหวังให้การศึกษาสร้างคนเก่งที่รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองอย่างแท้จริงเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง

0: และไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
1: จำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้ง
2: โอ้ยตายแล้ว
3: ดูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
0: ใช่ครับเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน

บรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่64อวิชชาตอนที่2
1: หมดเวลาของตัวช่วยแรกแล้วรีบเลือกด่านตัวช่วยที่2เดี๋ยวนี้เลยอย่าชักช้า
2: ไปด่านไหนดีล่ะเจ้าปัน
3: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
1: ถ้าไม่รีบเลือกข้าจะตัดสิทธิ์ตัวช่วยทั้งหมดแล้วบังคับให้ตอบตอนนี้เลย
3: ใจเย็นๆสิข้านึกออกแล้วในเมื่อชาติคือความเกิดไม่ใช่สาเหตุสุดท้ายเราก็ข้ามไปด่านพบเลยก็แล้วกัน
1: ได้ไปกันเลย
2: คนดูเต็มเลยนี่เราอยู่บนเวทีโรงละครแห่งพบแล้วใช่ไหม
3: ก็อย่างที่เห็นแหละศิลา

0: ว่าไงจ๊ะนักเดินทางทั้งสองมีอะไรให้ข้าช่วยไหม
1: คือพวกเรามีปริศนาที่ต้องการหาคำตอบปริศนานั้นก็คือต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไรท่านบอกข้าได้ไหม
0: ต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์งั้นเหรอข้าไม่รู้หรอกเรื่องนั้นน่ะข้ารู้แต่ว่าการที่เราจะเป็นอะไรก็ได้เป็นนั่นคือความสุขที่สุดแล้ว
2: สงสัยพบคงช่วยอะไรเราไม่ได้แล้วล่ะเราต้องคิดคำตอบด้วยตัวเองแล้ว
1: งั้นก็ช่วยกันหาคำตอบระหว่างคุยกับพบก็แล้วกันท่านบอกว่าการที่เราจะเป็นอะไรก็ได้เป็นนั่นคือความสุขที่สุดแล้วถ้าเราไม่ได้มีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่ได้ล่ะจะเป็นยังไง
2: โหเจ้าถามคำถามได้ดีมากเลยศิลาคิดได้ไงเนี่ย
1: พูดอะไรของเจ้าคนเราจะไม่มีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่ได้ยังไงล่ะเจ้าลืมการแสดงพบต่างๆที่เคยเล่นแล้วหรอพบที่เจ้าได้เป็นราชาซาลาเปาพบเพื่อนของศิลาพบลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ทั้ง3แล้วยังมีพบไอดอลสุดหล่อของส้มซ่าอีกที่เจ้าเป็นทุกสิ่งนี้ได้ก็เพราะต้องมีตัวตนให้เป็นไม่ใช่หรือไงก็ถ้าไม่มีตัวตนของเราเราก็เป็นนั่นเป็นนี่ไม่ได้สักอย่างก็ถูกแล้วไม่ใช
2: ่
1: หรอ
2: ใช่ๆๆๆข้าเห็นด้วยกับศิลาเป็นไปได้ว่าสาเหตุของความทุกข์ที่แท้จริงจะเกี่ยวข้องกับตัวตนของเราแน่ๆ
1: เจ้าเข้าใจผิดแล้วทุกคนต้องมีตัวตนของเรากันทั้งนั้นถ้าไม่มีตัวตนก็ไม่มีค่าอะไรบนโลกนี้เลย
2: แต่ข้าคิดว่า
1: อะไรนะ
3: แล้วเวลาในด่านตัวช่วยที่2หมดลงเท่านี้รีบใช้ตัวช่วยที่3เลยเร็วๆสิ
1: ขอบคุณนะอวิชชาที่มาช่วยขัดได้จังหวะพอดี
3: ข้าไม่ปล่อยให้2คนนั้นค้นพบคำตอบที่แท้จริงได้หรอกนะ
1: เจ้าปันจะ

0: ไปต่อที่ด่านไหนดีล่ะทีนี้
1: ก็ไปด่านถัดจากนี้เลยก็แล้วกันด่านอุปาทานถ้าว่าเจ้าอุปาทานต้องรู้เรื่องตัวตนของเรามากกว่าใครแน่ๆ
0: จริงด้วยงั้นพวกเราขอไปด่านอุปาทาน
2: ได้ไปกันเลย
3: เบ
4: ย
3: ์โอ้ย
2: เจอกันอีกแล้วสงสัยจะติดใจอยากกลับมาอยู่ในดินแดนแห่งความยึดมั่นปราสาทแห่งอุปาทานของข้าแน่แน
1: ่อย่าหลงตัวเองไปหน่อยเลยอุปาทานที่พวกเรามาที่นี่เพราะจะมาไขปริศนาตั้งหากแล้ว
2: หือไขปริศนาอะไรกันล่ะ
1: ต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไร
0: ต้นเหตุนั้นคือการที่มีตัวตนของเราเกิดขึ้นใช่ไหม
2: การมีตัวตนของเรามันไปทำให้ทุกข์ตรงไหนกันพวกเจ้าเข้าใจผิดแล้ว
0: บอกว่าไงนะ
2: คิดดูสิถ้าไม่มีตัวตนของเราจะมีตัวเราที่ได้รับความสุขความพอใจได้ยังไงการที่เจ้าได้กินได้ลิ้มรสซาลาเปาของโปรดก็เพราะมีตัวตนของเราคอยรับความสุขนี้ไม่ใช่หรอ
1: ก็ถูกอยู่หรอกนะถ้าไม่มีตัวข้าข้าก็อดกินซาลาเปานะสิแค่คิดก็ทนไม่ได้แล้ว
0: โถเจ้าปันอย่าไปคอยตามอุปาทานสิคิดดูดีๆนะขณะเจ้ามีตัวตนก็ยังต้องทุกข์เพราะอดกินซาลาเปาเลยการมีตัวตนไม่ได้ทำให้สุขเสมอไปหรอก
1: จริงด้วยจริงด้วยศิลาพูดมีเหตุผลข้าไม่ฟังเจ้าหรอกอุปาทาน
2: ถ้างั้นเจ้าจะปฏิเสธเหรอว่าการมีตัวตนของคนที่เจ้ารักอย่างพ่อกับแม่ไม่ได้ให้ความสุขกับเจ้าเลยนะ
0: ฮะคือว่า
2: เห็นไหมล่ะความทุกข์น่ะไม่ได้มีสาเหตุมาจากการที่มีตัวตนสักหน่อยเรามีตัวตนของเราเพื่อรองรับความสุขแต่ทุกข์ที่ได้รับมันเกิดจากคนอื่นทำต่างหาก
0: ยังไงดีล่ะโอ้ยเจ้าปันข้าเริ่มสับสนอีกแล้ว
5: ดีมากอุปาทานทำให้พวกนั้นหลงยึดความเห็นที่ผิดไปเรื่อยๆให้เห็นว่าสิ่งที่เป็นเหตุเกิดทุกข์คือเหตุเกิดสุขอย่าได้ให้รู้ความจริงเด็ดขาด
2: เรื่องนั้นข้าถนัดอยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอกอวิชชา
1: โอ้ยอยากจะเถียงแต่ก็เถียงไม่ออกโอ้ยทำไงดีเนี่ยความจริงคืออะไรกันแน่
2: เจ้าปันกับเจ้าศิลาถูกปันหัวจะงงไปหมดแล้วท่าทางคงพ่ายแพ้ในด่านของท่านอวิชชานี่แหละ
6: เป็นอะไรไปล่ะทำหน้าเครียดอีกแล้ว
7: ก็เป็นห่วงศิลากับเจ้าปันนะสิกลัวจะไปหลงเชื่ออุปาทานกับอวิชชาว่าการมีตัวตนของเราทำให้เกิดแต่ความสุขทั้งที่จริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นท่านอาจารย์ก็เคยสอนมาแล้วทำไมลืมกันไปได้เนี่ย
6: เคยสอนแล้วเหรอสอนว่ายังไงล่ะ
7: ท่านอาจารย์อโมหะสอนว่าร่างกายและจิตใจของเราคือการประกอบรวมกันของรูปกับนามรูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมและเกิดจากน้ำคือใจมี4อย่างคือเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเฉยสัญญาคือความจำสังขารคือการปรุงแต่งวิญญาณคือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจในตอนนี้ที่เรายังรู้สึกว่ามีตัวเราของเราอยู่ก็เพราะขันห้ายังไม่แตกสลายแต่ถ้าวันหนึ่งเราตายไปขันห้านี้ก็จะแตกสลายตามไปด้วยตัวตนของเราก็ต้องหายไป
6: อ้าตัวเราต้องหายไปในวันหนึ่งงั้นเหรอไม่เอาอ่ะข้าไม่อยากให้หายไป
7: ยังไงก็ต้องหายไปเพราะแท้จริงไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนของเราจริงๆเลยมีแต่สิ่งที่ปรุงแต่งประกอบกันขึ้นมาเป็นเราการหลงยึดว่ามีเรานี่แหละสาเหตุของความทุกข
2: ์เอ๊ะเจ้านี่ฉลาดกว่าที่ข้าคิดวิสอีกแต่ถึงจะคิดได้แบบนั้นเจ้าก็ยังรู้สึกว่ามีตัวตนของตัวเองอยู่ดีความจริงข้อนี้แหละที่เจ้าปฏิเสธมันไม่ได้ รีบๆสร้างลิฟต์ให้เสร็จเข้าเถอะเดี๋ยวจะไปช่วยเพื่อนไม่ทันเพราะแพ้ไปซะก่อน
7: ศิลาเจ้าปันอย่าเพิ่งแพ้ไปก่อนนะรอข้าก่อนข้าจะรีบไปช่วยให้เร็วที่สุด
5: เอาล่ะตัว ช่วยที่3หมดเวลาลงแล้วเหลือตัวช่วยสุดท้ายเลือกให้ดีๆล่ะ
0: ไปถามใครต่อดีล่ะข้านึกไม่ออกแล้ว
1: นั่นนะสิเราจะค้นหาคำตอบได้จากใครกันนะปวดหัวปวดหัวปวดหัว
4: แย่แล้วศิลากับเจ้าปันเริ่มถึงทางตันทั้งสองคนจะค้นพบคำตอบได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการต่อมสำนึกอักเสบหรือไงเป็นรายการคลิปละครสั้นอารมณ์ดีที่จะมาสร้างสรรค์สังคมดีๆให้ออกมาน่าอยู่นั่นเองครับ
1: ซึ่งคลิปละครของเรานะคะจะสอดแทรกเนื้อหาสาระพร้อมทั้งความสนุกสนานสุดๆเหมาะกับเยาวชนคนรุ่นใหม่และคุณผู้ชมทุกคนที่ดูอยู่ค่ะ
0: ทุกวันเสาร์11โมงเช้านะครับผมและวันนี้ครับผมจะมาขอเปิดประเด็นในเรื่องของการอยู่ร่วมกันซึ่งเราจะต้องมีจิตสาธารณะให้กันครับในเรื่องของการทิ้งขยะนั่นเอง
2: พี่เกดเคยเห็นกองขยะเนี่ยอยู่ริมโคนเสาไฟฟ้าหรือว่าริมฟุตบาทบ้างไหมครับ
1: เคยค่ะทำไมจะไม่เคยเราเปิดประตูรถออกไปซื้อของเนอะเปิดปุ๊บกลิ่นเข้ามาปั๊บปีหน้าโอ้โหปวดหัวสุดๆแล้วมองไปนี่คือเป็นขยะเป็นน้ำนองอะไรแบบโอ้โหรู้สึกว่าแบบโอ๊ยทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมผู้คนถึงมักง่ายกันขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยคือไม่รู้นะว่าด้วยเหตุผลอะไรทำไมถึงแบบกองขยะมันถึงพูนขนาดนั้นอะไรเงี้ย
0: นั่นน่ะสิครับอยู่ร่วมกันเนี่ยแต่ไม่เกรงใจกันเลย
1: น่าเป็นห่วงนะคะเรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อยของคนในสังคมนะคะรวมถึงสุขอนามัยของทุกๆคนด้วย อย่างนี้แล้วเขาจะทำยังไงได้บ้าง
0: จริงๆก็พอมีทางนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราลองไปชมคลิปละครสั้นกันเลยดีกว่าครับ
1: มาร่วมสร้างจิตสำนึกพลเมืองไปด้วยกันกับตอนที่มีชื่อว่าครอบครัวมั่วขยะค่ะ

0: าเรียบร้อยวิ่ง
1: หยุดเลยนะนี่เอาขยะมาทิ้งหน้าบ้านผมอีกแล้วใช่มั้ยเนี่ย
0: สาปอมเป็นขยะเปียกแล้วยังจับได้อีก
2: เก่งจังเลย
0: เดี๋ยวเขาหน้าไม่ทำแล้วครับ
3: ดีมากครับคราวหน้าจะไม่เอาขยะนี้มาทิ้งหน้าบ้านคนอื่นแล้วใช่ไหมครับ
0: เปล่าครับไม่ปลอมตัวครับจะเดินมาทิ้งแบบปกติเลย
1: ถามจริงคุณโดมหน้าบ้านคุณโดมก็มีทำไมไม่เอาขยะไปทิ้งหน้าบ้านตัวเองอะครับเดี๋ยวถึงเวลาเทศบาลเขาก็มาเก็บไปเอง
0: ถามจริงก็ตอบจริงอะไม่ทิ้งอะมันเหม็น
1: แล้วมาทิ้งหน้าบ้านผมไม่เหม็นเหรอ
4: เอาก็นี่มันที่ส่วนรวมผมไปทิ้งในบ้านคุณเหรอคุณฟิวเกี่ยวอะไรกับคุณผมผิดอะไร
1: คุณโนมคือกลิ่นเหม็นเนี่ยมันลอยเข้าบ้านผมแล้วพวกแมลงวันมันก็เข้าไปรบกวนในบ้านผมครอบครัวผมเดือดร้อนนะครับแล้วคนที่เขาเดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยเขาก็เหม็นชาวบ้านเดือดร้อนกันไปหมดอ่ะต่อมสำ

0: อักเสบหรือไงเนี่ย
1: ว่าจะเอายาทาอยู่ตลกนะฮะ
2: พูดแรงนะเนี่ยอะเลยเป็นเพื่อนบ้านกันหรือเปล่าเนี่ยอะผมไม่คุยกับคุณแล้วผมมีอีกหลายทิ้งที่เอามาถุง
1: เฮ้ย
2: ผมมีอีกหลายถุงที่เอามาทิ้งจะช่วยยกไหมทิ้งให้ด้วย
0: มักง่ายเห็นแก่ตัวคนอย่างนี้ไม่มีใครเอาไม่รู้จักมีจิตสาธารณะไม่สนใจว่าส่วนรวมเขาจะเดือดร้อนยังไงก็เป็นซะอย่างเนี้ยประเทศไทยถึงไปไม่ถึงไหนสักทีผมมีแต่มนุษย์ขยะอย่างคนเยอะเกินไปนี่ไง
3: เห็นเอ้าทำไมอย่างนี้ได้ยินนะแม่
4: ก็ตึงเป็นเวลาเนี่ยพอบ่ายสองโมงก็ไม่ตึงแล้วลูก
2: แต่แม่เห็นแหวนแต่งงานของมะปางแล้วใช่ไหม
4: กล่องเก่าๆใช่ไหมลูก
2: ใช่
4: วางอยู่บนโต๊ะรับแขกใช่ไหมลูก
2: ใช
4: ่แม่โกยใส่ถุงดำแล้วเอาไปทิ้งขยะแล้วใครเล่าเอ้าก็เห็นวางเกลื่อนกลาดแล้วกล่องเก่าๆแม่ก็นึกว่าไอ้กล่องนี้จะทิ้งอะสิแม่ก็เลยเอาไปทิ้ง
1: เดี๋ยวก็เจอ
3: แหวนอยู่ไหนอ่ะ
2: เมื่อกี้ไว้ตรงนี้ที่รัก
3: แหวนดูสิแหวนฉันอยู่ไหน
0: หาอะไรกันอยู่ครับ
2: แหวนแหวนแต่งงาน
0: แหวนแต่งงาน
2: ครับ
0: อยู่ไหนอ่ะ
2: อยู่ในถุงขยะตรงเนี้ย
0: ถุงขยะถุงขยะที่คุณเอามาทิ้งอะนะ
2: ใช่
0: เหม็นๆนะนะ
2: อืออ
0: ๋อผมเรียกรถขยะมาเก็บไปตั้งแต่บ่ายแล
3: ้
0: ว
3: ฮะแหวนแต่งงานฉันโอ้ยแหวนพ่อคุณใกล้ของคุณแท้ๆเลยอ่ะทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางกล่องแหวนแต่งงานฉันก็วางทิ้งมั่วส่วนในบ้านน่ะ
2: นี่รักเขาขอโทษนะรถขยะเก็บไปแล้วอ่ะเก็บไปตอนกี่โมงอ่ะ
0: บ่ายสอง
2: อ๋อเหรอรถเกียร์ออโต้เกียร์กระปุกอ่ะ
0: กระปุก
3: โอ้ยไม่ได้อยากรู้อยากรู้แหวนฉันอยู่ไหนอ่ะไม่รู้อ่ะถ้าเกิดว่าวันนี้หาแหวนฉันไม่ได้นะห้ามเข้าบ้านเด็ดขาดจะไปนอนไหนก็ไป
2: นี่รักนี่รัก
0: สวยแล้ว
2: นอนไหนอ่ะ
0: นอนนี่ไหม
2: มันสกปรก
0: ก็คุณทำสกปรกเองเดี๋ยวผมเอาหมอนมาให้ตอนนี้นะโชคดีนะครับ

0: ครสั้นเรื่องครอบครัวมั่วขยะครับผมซึ่งบอกเลยในเรื่องนี้นะฮะถ้าทิ้งขยะอย่างถูกที่เนี่ยยังไงก็หาวแว้งแต่แรกแล้วครับ
1: เขาก็คงรู้สึกฟีลแบบเขาไม่ผิดอ่ะก็เข้าใจนะว่าโดมก็จะไปเรียกร้องอะไรก็คงไม่ได
0: ้ก็จริงครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยคิดเห็นยังไงเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดีกว่าครับ
2: ไม่ดีเลยนะครับคนพวกนี้น่าจะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับพวกนี้น่าจะเอากล้องวงจรปิดไปติดตั้งในจุดพวกที่เอาขยะไปจริงจะได้เอาคนพวกนี้ไปปรับไปขังสักหน่อยก็ดีเหมือนกันนะครับ
3: นี่คิดว่าทุกคนมันควรมีจิตสาธารณะเป็นของตัวเองแบบทุกคนมันควรมีคอมมอนเซนส์ว่าขยะมันควรทิ้งได้ตรงไหนบ้างเนาะไม่ควรไปทิ้งไม่เป็นที่เป็นทางถังขยะมันก็มีเยอะแยะถังขยะมันก็ราคาไม่เท่าไหร่เนาะควรทิ้งกันให้ถูกที่ถูกทาง
4: ไม่ชอบเลยค่ะไม่ชอบมากๆริมถนนหน้าบ้านมันเป็นที่ส่วนรวมก็จริงแต่คนอื่นต้องใช้เดินทางบางที่คือมันสกปรกทั้งส่งกลิ่นเหม็นแล้วก็แมลงวันปวดหัวกับคนพวกนี้จริงค่ะ
0: จริงๆเนี่ยก็น่าสนใจมากเลยนะครับถ้าเราใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดแบบที่พี่ผู้ชายเขาบอกเนี่ยเราก็อาจจะไม่เห็นคนทิ้งขยะแบบมั่วซั่วกันอีกเลย
1: ใช่เพราะนอกจากการทิ้งขยะไม่เป็นที่เนี่ยนะคะจะส่งผลเรื่องมลพิษและสิ่งแวดล้อมแล้วนะคะยังส่งผลภาพลักษณ์ไม่ดีกับประเทศของเราอีกด้วย
0: แน่นอนครับผมเพราะว่านักท่องเที่ยวต่างชาติหรือคนไทยด้วยกันเองเนี่ยก็จะมองว่าคนไทยเนี่ยไร้คุณภาพทั้งที่การทิ้งขยะในที่ที่เหมาะสมเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทุกคนทำได้ครับ
1: เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะอย่าปล่อยให้ปัญหาขยะแบบนี้นะคะสะสมหมักหมมไปเรื่อยๆมันจะเป็นปัญหาใหญ่ที่มันแก้ไขยากค่ะ
0: เพราะฉะนั้นการมีจิตสาธารณะให้กันนะครับผมจะทำให้ประเทศไทยของเราน่าอยู่มากขึ้นครับ
1: โดยเฉพาะคนเจนใหม่อย่างเรานะคะต้องใส่ใจเรื่องของประโยชน์ส่วนรวมมาก่อนส่วนตัวเสมอค่ะ
0: สำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมรายการและพบกันอีกในต่อมสำนึกอักเสบหรือไง
1: ทุกวันเสาร์11โมงนะคะวันนี้เราสองคนต้องขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
5: ผมบอกกี่ครั้งแล้วครับว่าอย่าเอาผ้ามาตากไว้ที่บ้านผมแบบนี
6: ้เราตากผ้ามันไม่พอค่ะตากผ้าไว้บนรั้วบ้านตัวเองใครเดินผ่านไปผ่านมามันก็จะดูไม่งาม
5: กับวิบัติจริงๆตากผ้าอย่างกับตากปลาสลิด
6: ตายแล้ว
7: ผ้าสีรั้วบ้านทำไมไม่บอกกันเลยฉันจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
8: ถ้าป้าจะฟ้องผมก็จะฟ้องบ้านป้ากลับเหมือนกัน

0: เราต้องยอมรับนะฮะว่าปัญหาหนี้สินในครัวเรือนเนี่ยหนึ่งมันคือทำให้ความสุขของพนักงานของเราเนี่ยฮะหายไปในสังคมนะฮะมีสิ่งล่อใจที่ทำให้พนักงานของเราเนี่ยขวายคว้าหรือมีความอยากที่จะได้แล้วก็ไม่มีเงินออมพวกเขาก็มักจะเกิดภาวะที่เราเรียกว่าจะต้องใช้เงินนอกระบบเข้ามาถ้าคนไม่สบายใจคนมีความทุกข
1: ์
0: จะทำสิ่งดีๆได้ยังไงจะสร้างผลผลิตดีๆได้ยังไง
1: สวัสดีครับผมดร.ระพีรัตน์ธัญวัฒน์พรกุลนะครับวันนี้เราอยู่ในรายการไขรหัสองค์กรคุณธรรมและผมก็อยู่กับพี่ยงนะครับยงจิรายุจากศูนย์คุณธรรมครับสวัสดีครับพี
2: ่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: เรื่องการไขรหัสองค์กรคุณธรรมเนี่ยที่มาที่ไปคืออะไรครับพี
2: ่ก็ศูนย์คุณธรรมเราเป็นฝ่ายเลขานุการในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติมีบทบาทตัวหนึ่งก็คือไปส่งเสริมแล้วก็ขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคมให้องค์กรทั้งต่างๆเนี่ยเป็นองค์กรคุณธรรมตามของกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติเราก็เลยมีภารกิจหน้าที่ตรงนี้ว่าองค์กรต่างๆถ้าอยากเป็นองค์กรคุณธรรมเนี่ยจะทำยังไงคำตอบก็ศูนย์คุณธรรมกับกรมการศาสนาก็จะช่วยกันไปให้ความเข้าใจและเผยแพร
1: ่
2: ก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าเราจะต้องขับเคลื่อนเรื่องนี้โดยตรง
1: เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นได้ไหมครับพอดีคำว่าคุณธรรมอาจจะดูกว้าง
2: ใช่
1: จุดเริ่มต้นถ้าเกิดจะให้รู้ว่าองค์กรแต่ละองค์กรเนี่ยมีความหรือมีเนื้อในที่ส่งไปในเรื่องของคุณธรรมเนี่ยมันจะต้องเป็นยังไงบ้าง
2: โอ้ยดูไม่ยากคำว่าองค์กรคุณธรรมเนี่ยเป็นคำที่เกิดขึ้นภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1ที่ครม.มีมติให้ทุกองค์กรเนี่ยขับเคลื่อนความเป็นองค์กรคุณธรรมทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคชุมชนภาคประชาสังคมสื่อมวลชนสถานศึกษาต้องทำหมดแต่จริงๆไส้ในของเขาเนี่ยเขามีมิติด้านคุณธรรมอยู่แล้วถ้าเขาไม่มีมิติด้านคุณธรรมมันก็อยู่ไม่ได้เขามีมิติด้านความดีนี่อยู่แล้วเดิมเรามีหน้าที่แค่ไปส่งเสริมไปกระตุ้นแล้วก็ไปสร้างพื้นที่กลางให้เขาเนี่ยได้เกิดพื้นที่ในการไปเชื่อมโยงโชว์แชร์เชื่อมซึ่งกันและกันเนี่ยเป็นหน้าที่ของศูนย์คุณธรรมเราก็เลยดูหลักง่ายๆว่าถ้าองค์กรไหนมีความตั้งอกตั้งใจมุ่งมั่นอยากจะทำความดีเนี่ยองค์กรระดับเนี้ยเราเรียกมันว่าเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรร
1: ม
2: ถ้าองค์กรไหนทำได้ดีจนคนเปลี่ยนพฤติกรรมได้พฤติกรรมเชิงบวกมันเกิดเราเรียกว่าเป็นองค์กรระดับเป็นองค์กรคุณธรร
1: ม
2: แต่ถ้าองค์กรไหนเอาความสำเร็จนั้นไปขยายไปบอกต่อให้คนอื่นได้ชวนคนอื่นมาศึกษาดูงานเอาความรู้ไปแลกเปลี่ยนกับคนอื่นได้ขยายผลเป็นเราเรียกว่าองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
1: เรามีองค์กรหนึ่งที่อยากให้พวกเราเนี่ยติดตามไปดูเรื่องราวของเขากันก็คือลิขิตการ์เมนต์พี่ยงพอจะให้รายละเอียดพอสังเขปได้ไหมครับว่าลิขิตการ์เมนต์มีความเป็นมาเป็นไปยังไงบ้าง
2: ก็เป็นหนึ่งในบริษัทที่เข้าร่วมโครงการกับเราระยะแรกซึ่งเราขับเคลื่อนเรื่ององค์กรธุรกิจคุณธรรมแต่เราก็ค้นพบว่าองค์กรที่ทำเรื่ององค์กรสุขภาวะหรือทำ Happy Workplace มาก่อนเนี่ยยกระดับไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมได้ไม่ยากก็มีหนึ่งในจำนวนนั้นก็คือริกิการ์เมนต์พอเราได้ค้นพบเราก็เห็นว่าริกิการ์เมนต์เนี่ยเขามีพื้นฐานดีมากอยู่ที่จังหวัดราชบุรีแล้วก็เป็นองค์กรที่ใส่ใจพนักงานแล้วก็มีระบบการสนับสนุนการทำความดีของพนักงานที่โดดเด่นแล้วก็ออกไปส่งเสริมความดีกับคนข้างนอกจนปรากฏที่เด่นชัดแล้วก็เป็นแกนนำหลักในการส่งเสริมคุณธรรมอยู่ในจังหวัดราชบุรีเราก็เลยคิดว่าที่นี่แหละควรจะเป็นองค์กรธุรกิจคู่คุณธรรมต้นแบบของเราได
1: ้วันนี้ผมก็ได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์ผู้บริหารเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันได้เลยนะครับว่าเรื่องราวของลิขิตการ์เมนต์กับการขึ้นมาเป็นต้นแบบเขาทำได้อย่างไรติดตามรับชมเลยครับ

0: วัสดีครับพี่จรูน
1: สวัสดีครับ
0: พี่จรูนจากบริษัทลิกิการ์เมนต์นะฮะ
1: ครับ
0: บริษัททำอะไรบ้างครับพี่ตอนนี
1: ้บริษัทลิกิการ์เมนต์เนี่ยเป็นบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นนะฮะ
0: ครับ
1: ก็ได้รับการส่งเสริมจาก BOI นะฮะในธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปเพื่อการส่งออกนะฮะตลาดของเราตอนนี้ก็เป็นญี่ปุ่น 100% อยู
0: ่
1: นะฮะแล้วก็กำลังจะขยายตลาดไปทางยุโรปและอเมริกานะฮะก็สินค้าส่วนใหญ่สินค้าหลักๆของเราก็จะเป็นสินค้าเสื้อผ้าที่เป็นชุดชั้นในเป็นเสื้อกล้ามเสื้อยืดนะฮะกางเกงบ็อกเซอร์แล้วก็กางเกงเลกกิ้งผู้หญิงนะครับเราใช้ระบบบริหารจัดการโดย Toyota นะฮะระบบของ Toyota เป็นธุรกิจการเมนแห่งเดียวในประเทศไทยนะฮะที่ใช้ระบบ Toyota ในการผลิตนะครับผม
0: คราวนี้พนักงานเยอะไหมครับ
1: พนักงานจะอยู่ในระดับ550ถึง600คนนะฮะ
0: ตั้งอยู่ที่จังหวัดราชบุรี
1: ครับนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรีครับ
0: พอจะเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าพี่เจออะไรบ้างปัญหาที่ในองค์กรที่ผ่านมา
1: ในโรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นธุรกิจการเมนต์เนี่ยก็จะเป็นธุรกิจที่เป็นแรงงานเข้มข้นนะฮะก็ใช้คนเป็นส่วนใหญ่แต่ละคนก็จะมาจากหลายๆนะฮะภูมิลำเนาแล้วก็ต้นทุนชีวิตมาไม่เหมือนกันนะฮะเพราะนั้นต่างคนต่างหลากความคิดมาก็มักจะเมื่อมาอยู่รวมกันก็มักจะมีเรื่อง
0: แหมต้อง
1: ปกตินะครับทะเลาะเบาะแว้งกันแบ่งพรรคแบ่งพวกติชิ้นนินทากันอะไรเป็นประจำอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ในเรื่องของความไม่ซื่อสัตย์บางครั้งมันก็มีสินค้าสูญหายอะไรบ้างมีอยู่เป็นประจำนะครับอันนั้นก็เป็นแรกๆในยุคเริ่มแรกแต่หลังจากนั้นเนี่ยเราก็พยายามที่จะเอาแนวความคิดใหม่เข้าไปว่าเอ๊ะเมื่อเรามาอยู่ตรงเนี้ยมันเป็นครอบครัวนะเรามาอยู่รวมกันตรงเนี้ยเราต้องใช้อะไรความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแล้วก็มีความเป็นเจ้าของร่วมกันก็เลยตั้งมอตโต้ขึ้นมาว่าริกิครอบครัวใหญ่หัวใจเดียวกัน
0: ปัญหาหลักๆที่พนักงานของพี่มีก็คือเรื่องเงิน
1: ครับ
0: เกิดอะไรขึ้นครับ
1: โรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยค่าแรงนะฮะก็ส่วนใหญ่ก็มักจะอยู่เบื้องต้นก็คือค่าแรงขั้นต่ำ
0: ครับ
1: นะแต่ในระบบของลิกิการ์เมนต์ของเราเนี่ยนะมีการประเมินผลงานประจำปีแล้วมีการพัฒนาคนซึ่งรายได้ก็จะขยับจากขั้นแรงขั้นต่ำขึ้นมาเราก็ต้องยอมรับว่าในสังคมเนี่ยฮะมีสิ่งล่อใจที่ทำให้พนักงานของเราเนี่ยขวายคว้าหรือมีความอยากที่จะได้ในปัจจัยที่5โทรศัพท์มือถือ
0: เต็มไปหมดเลยนะ
1: ใช่ครับโทรศัพท์มือถือเอ้ยรถยนต์เอ้ยบ้านเอ้ยซึ่งสิ่งเหล่านี้เมื่อขาดความพอเพียงนะฮะเราก็ไม่มีเงินออมพวกเขาก็มักจะเกิดภาวะที่เราเรียกว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุเมื่อไหร่เขาจะต้องใช้เงินนอกระบบเข้ามา
0: ซึ่ง
1: ตรงนี้เป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าพอเห็นเขามีความทุกข์เราก็ไม่สบายใจฮะ
0: พนักงานเราก่อหนี้กู้หนี้ยืมสินเพื่อมาซื้อสิ่งของที่เขาต้องการ
1: ครับ
0: แต่เราในฐานะที่เป็นบริษัทแต่ทำไมพี่จรูนแล้วก็ทีมงานผู้บริหารถึงต้องมามุ่งเน้นเรื่องนี้ครับมันมีผลกระทบกับการทำงานมากเลยเหรอฮะ
1: เราต้องยอมรับนะฮะว่าปัญหาหนี้สินในครัวเรือนเนี่ยหนึ่งมันคือทำให้ความสุขของพนักงานของเราเนี่ยนะหายไป
0: คร
1: อบครัวไม่อบอุ่นแล้วก็สมาธิในการทำงานเขาไม่มีเดือนนึงเนี่ยเราจะเห็นนะครับบัตรเครดิตต่างๆนะฮะส่งเอกสารมาทวงหนี้เป็นปึกบางคนเนี่ยถูกฝ่ายเร่งรัดหนี้สินโทรมาทวงนะฮะแล้วคำพูดเหล่านั้นนะฮะมักจะเป็นคำพูดที่บั่นทอนความรู้สึกนะฮะซึ่งสมาธิในการทำงานเขาเสียหมดเรามองว่าถ้าคนไม่สบายใจคนมีความทุกข์จะทำสิ่งดีๆได้ยังไงจะสร้างผลผลิตดีๆได้ยังไง
0: ผมว่าหลายๆคนที่ดูอยู่ตรงนี้เนี่ยเอาไปเป็นตัวอย่างได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงถ้าทุกคนมีภาระส่วนตัวที่มันยิ่งใหญ่เงี้ยแล้วรู้สึกไม่มีทางออกมันก็จะทำงานได้ด้วยไม่มีกระจิกกระใจจะทำงาน
1: อย่างน้อยๆที่สุดที่เราเข้าร่วมโครงการในเรื่องของการที่จะช่วยเหลือเขาประมาณมากกว่า30คนนะครับประมาณ30-35
0: พี่มีพนักงานประมาณสัก5 ถึง 600 30ก็ถือว่าราวๆสัก 5%
1: อ
0: ัน
1: น
0: ี
1: ้อัน คือเป็นส่วนหนึ่งนะที่ที่เราสามารถรวบรวมได้ครับคือที่ยังไม่เปิดเผยตัวตนก็ยังมีนะครับ
0: พี่เริ่มกระบวนการช่วยเหลือพนักงานในมุมเรื่องของหนี้สินยังไงฮะ
1: ปกติเนี่ยเราจะมีโครงการอยู่โครงการหนึ่งเราเรียกว่าองค์กรสุขภาวะนำเครื่องมือของสสคือ Happy End Menu นะในเรื่องนั้นนี่มันเป็นเรื่องของ Happy Money อยู
0: ่
1: นะฮะเป็นโปรเจกต์ซึ่งทีมงานคสสคณะกรรมการสร้างสุขในองค์กรของเรานะ
0: ครับ
1: ก็จะช่วยกันขับเคลื่อนในเรื่องนี้เราก็ได้คุยกันว่าเอ๊ะถ้าหากว่าเราจะช่วยเหลือพวกเขาเนี่ยจากเดิมที่เขากู้หนี้ยืมสินนอกระบบเนี่ยนะครับถ้าบัตรเครดิตนี่ไม่เท่าไหร
0: ่ครับ
1: แต่ถ้าเป็นหนี้นอกระบบ120ต่อเดือนคนนึงเนี่ยนะครับพอได้ก้าวเข้าไปอยู่ในระบบนี้แล้วเนี่ยหนี้มันทบต้นขึ้นมาเรื่อย
0: ๆมันออกจากระบบ
1: ใช่ครับผมคุยกับพนักงานคนหนึ่งมีหนี้เพียงแค่ 30,000 บาท
0: ครับ
1: แต่ 2-3 ปีมาแล้วส่งแต่ดอกเดือนละ 6,000 6,000
0: เป็นแสนนะ
1: ครับไม่แล้วเงินต้นยังไม่หายยังอยู่อย่างนั้น
0: ครับ
1: ครับเนี่ยฮะก็เป็นความเดือดร้อนที่เราเฉยไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ถ้าเขาพ้นจากวงจรตรงนี้ได้ก็คือเขาต้องหนี
0: ครับ
1: นะฮะ
0: ทางเดียวตอนนั้น
1: ทางเดียวที่เขาต้องหนีแต่ในชีวิตประจำวันของเขาเนี่ยนะพวกหมวกกันน็อกที่มาเร่งรัดหนี้สินมาทวงเนี่ยเช้าขึ้นมาเนี่ยเงินเดือนออกเนี่ยก็ต้องมารอหน้าประตูละ
0: โอ้โหมาดักเลยนะ
1: ดักฮะจะออกนอกโรงงานกลับบ้านก็ต้องหลบเปลี่ยนเส้นทาง
0: แล้วพี่จรูนช่วยเขายังไงครับถ้ามันมาถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยพนักงานที่ต้องมีหนี้นอกระบบมหาศาล
1: โชคดีนะฮะเราได้พันธมิตรที่ดีมากเลย
0: ครับ
1: นะธนาคารออมสินที่อยู่ในอำเภอโพธารามเนี่ยนะฮะเราได้ร่วมโครงการนะเราได้เชิญเข้ามาเราก็คุยกันว่าถ้าหากว่าเราจะทำโครงการตรงเนี้ยเพื่อปลดหนี้พนักงานเนี่ยนะครับจากหนี้นอกระบบเนี่ยให้มาอยู่ในระบบนะ
0: ครับ
1: ตอนนั้นธนาคารก็ให้ดอกเบี้ยที่ต่ำมากนะครับ 12% ต่อปีเนี่ยซึ่งจาก 240% ต่อปี
0: เหลือ12เองนะ
1: ใช่ก็จากที่เขาต้องส่งดอกเบี้ยเดือนละ 6,000 บาทนะครับเขามาส่งเพียงแค่ 1,500 บาททั้งต้นทั้งดอกนะฮะเพียงแค่22ปีก็สามารถที่ปลดหนี้ได้แล้วนะครับนี่เป็นเรื่องที่เป็นโครงการที่ทางคณะกรรมการสร้างสุขของเราเนี่ยได้คิดค้นกันขึ้นมาแล้วก็ช่วยเหลือพนักงาน
0: บริษัทเป็นตัวกลางในการเจรจากับธนาคาร
1: ใช่ครับ
0: เพื่อให้มาช่วยพนักงานเราใช่ไหมฮะความยุ่งยากมันมีไหมครับพี
1: ่
0: เราเป็นในฐานะบริษัทเราจะกล้ารับประกันได้ยังไงว่าบริษัทจะพนักงานอื่นเขาไม่อยู่แล้วมันจะเกิดปัญหา
1: ใช่ไหมเราเองเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าไปผูกพันหรือเป็นค้ำประกันในลักษณะเป็นตัวเงินหรืออะไรได้แต่เราก็ใช้เครดิตของคำว่าบริษัทเนี่ยนะฮะไว้วางใจที่ทางธนาคารให้ไว้กับทางบริษัทเนี่ยเรารับรองว่าเราจะบริหารจัดการในเรื่องของการรวบรวมเงินแล้วก็ส่งมอบให้กับทางธนาคารด้วยตัวเองนะฮะซึ่งนั่นหมายถึงว่าแน่นอนเราไม่สามารถหักเงินเดือนจากพนักงานนะฮะเราจ่ายเงินเดือนพนักงานแต
0: ่ปกติ
1: ใช่แต่ปกติแต่ว่าเรามีข้อตกลงกับพนักงานเรื่องนี้เราเน้นเรื่องของวินัย
0: ครับ
1: คือเข้าพลาดนะฮะเป็นหนี้ระบบก็เป็นเพราะว่าเขาไม่มีวินัยทางการเงินเขาไม่ได้ออมเงินเผื่อฉุกเฉินในกรณีที่มอเตอร์ไซค์ของเขาไปชนตรงนั้นเฉียวชนตรงนี้นะทำให้เขาต้องประสบเรื่องนี
0: ้
1: เราสอนเขาว่าถ้าจะเข้าร่วมโครงการคุณต้องทำอย่างนี้คุณต้องมีวินัยอย่างนี้นะฮะแล้วก็ทำเซ็น MOU กันนะฮะว่าถ้าหากว่าคุณเข้าร่วมโครงการตรงนี้มาชำระเงินให้ตรงนะฮะในวันที่เงินเดือนออกนะฮะซึ่งเราคนที่จะเข้าร่วมโครงการนี้เราก็คัดกรองนะฮะสำหรับคนที่มีแนวโน้มว่าจะไม่สามารถที่จะรับชอบตัวเองได้เราก็จะไม่เอามาเข้าร่วมโครงการ
0: ผมชอบที่พี่จรูนพูดก็คือว่าไหนๆเราอยากจะช่วยปัญหาของเขาแล้วเนี่ยเขาก็ควรจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วย
1: ใช่ครับ
0: ดูเหมือนที่บริษัทก็มีช่องทางสนับสนุนพฤติกรรมเชิงบวกให้คนมีระเบียบวินัยเรื่องการเงินมากขึ้น
1: ใช่ครับ
0: ส่วนคนไหนที่เห็นเพื่อนแล้วเนี่ยยังครึ่งๆกลางๆ อันนั้นก็ต้องรอต่อไป
1: ใช่ครับ
0: แต่ถ้าเรามั่นใจว่าจะไปได้เราก็ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเอง
1: ใช่ครับ
0: เพราะไม่งั้นเนี่ยหนี้อาจจะไม่หมด
1: ใช่คร
0: ับต่อให้มีดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าก็อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรเขาก็ได้
1: โครงการของเราเนี่ยเราทำเป็น3ระดับนะครับ 3ขั้นขั้นที่1เนี่ยเราเรียกว่าพอพ้นทุกนะฮะ
0: พอพ้นทุก
1: โครงการ3พอพอพ้นทุกตรงเนี้ยก็คือการเอาหนี้ในระบบเนี่ยนะฮะมาแก้หนี้นอกระบบซะ
0: ครับ
1: นะฮะใช้ชำระในปริมาณที่ต่ำลงนะครับพอที่สองเนี่ยนะเป็นเรื่องของความพอเพียงเราให้ความรู้เขานะหลังจากที่เราปลดหนี้ให้เขาแล้วนะฮะเราให้เขาได้คิดว่านะคือลบขึ้นกระดานนะครับเขียนตัวเลขเขาเห็นเลยว่าเนี่ย3ปีคุณจ่ายไปเท่าไหร
0: ่
1: นะแล้วก็ต่อไปเนี่ยคุณจะต้องทำยังไงนะคนที่น่ารักมากนะครับภายใน7เดือนเนี่ยเขาสามารถปลดหนี้ได
0: ้ว้าว
1: นะฮะเขาจ่ายเหมือนเดิมนะ 6,000 บาทแต่ว่าไอ้ 4,500 ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเงินที่เขาสามารถใช้ในเวลาฉุกเฉิน
0: ใช่
1: เราทำให้เขาเห็นสัดส่วนตรงเนี้ย 1,500 เนี่ยเขาจ่ายปกติไป 6-7 เดือน 4,500 นั้นกลายเป็นเงินต้นที่เขาไปปิดได้เลย
0: ถูกต้อง
1: 7เดือน
0: เนี่ยครับพลิกวิธีคิดนิดเดียว
1: ใช่ครับ
0: พอมีตัวช่วยปุ๊บมันก็ไปต่อได้ทันท
1: ี
0: พอที่3ครับพี
1: ่พอที่3เนี่ยก็เป็นเรื่องของการต่อยอดแล้วสามารถที่จะเพิ่มรายได
0: ้ว้าว
1: นะฮะเรามีธุรกิจของบริษัทที่เขาสามารถที่เอาสินค้าของบริษัทไปจำหน่ายก็ได้หรือนะเราแนะนำให้เขาที่จะลดรายจ่ายนะปลูกผักครัวเรือน
0: โอ้โหผมว่าการทำแบบนี้เนี่ยเท่ากับว่าเราเป็นการสร้างโปรแกรมพฤติกรรมใหม
1: ่ครับ
0: ไม่ใช่เฉพาะน้องๆที่เป็นหนี้นะครับ
1: ครับ
0: ผมว่าคนที่ไม่ได้เป็นหรือเป็นแล้วมันไม่ได้ลำบากถึงขนาดไปกู้หนี้ยืมสินนอกระบบก็เห็นกระบวนการนี้แหละว่าพอคนทุก
1: ครับ
0: พอเพียง
1: ครับ
0: และก็เพิ่มรายได
1: ้เพิ่มรายได้
0: ผมว่า3สิ่งนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นกลไกที่สำคัญเลยนะครับ
1: ครับ
0: ที่มนุษย์เงินเดือนทุกคนต้องมี
1: การรับพนักงานใหม่ๆเราก็ปลูกฝังในเรื่องของสิ่งที่เขาต้องเตรียมตัวก่อนที่เขาจะเกษียณถ้าเขาไม่มีความพอเพียงหรือเขาไม่มีเงินออมที่จะรองรับในภาวะฉุกเฉินเนี่ยเขาก็จะไปเหมือนเป็นกลุ่มนั้น
0: จะกลับไปอยู่ในวงเดิม
1: ใช่ครับเพราะฉะนั้นปฐมนิเทศเนี่ยเราก็จะคุยกันนะฮะเราจะคุยกับพนักงานหรือช่วงสัมภาษณ์เนี่ยเราก็จะถามเขาเลยว่ามีความคิดยังไงถ้าก่อนที่คุณจะเกษียณออกไปเนี่ยคุณจะมีเงินเหลือสักเท่าไหร่
0: พูดเก่งมากครับพี่ผมไม่ค่อยเห็นบริษัทไหนว่าถามพนักงานเนี่ยถ้าคุณเกษียณคุณจะทำอะไรเตรียมแผนอะไรไว้หรือยังเนี่ย
1: ครับมันเป็นเรื่องที่เราต้องกระตุกความคิดก่อนที่เขาจะได้รับเงินเดือนเดือนแรกมันต้องมีการจัดสรรนะสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่ฝังความคิดตรงนี้ไว้เขาก็จะเหมือน
0: ปัญหาเดิมๆ
1: กลุ่มนั้นครับฟาวเดอร์ของเรานะฮะมิสเตอร์มิจิฮารุมิสโมโตะเนี่ยท่านได้ให้นิยามนะของการพัฒนาคนไว้นะฮะว่าคนเราเนี่ยมีขีดความสามารถที่ไร้ขีดจำกัดนะฮะแล้วเราต้องพัฒนาเขาเพื่อที่จะดึงศักยภาพเขาออกมาแล้วก็คืนกำไรให้กับสังคมซึ่งมันก็สอดคล้องกับสมัยปัจจุบันนะฮะว่าเราต้องทำในเรื่องของ

0: การสร้างความยั่งยืนนะฮะ sustainable อะไรก็แล้วแต่เรื่องของจริยธรรมทางธุรกิจ
1: เห็นอกเห็นใจผู้อื่น
0: เห็นอกเห็นใจผู้อื่นการคืนกำไรสู่สังคมซึ่งสิ่งเหล่านี้เราก็พยายามที่จะหากิจกรรมที่จะมารองรับว่าเราจะปลูกฝังเขาเราจะปลูกฝังยังไงนะฮะที่หน้าโรงงานของเรานะ
1: ฮ
0: ะเราก็จะขึ้นมอตโต้ไว้นะเริ่มจากเรื่องของวินัยเราใช้คำว่าวินัยคือปัจจัยสร้างคุณภาพคนคือก็ทุกคนเข้ามาทำงานทุกวันก็จะเห็นนะทิ่มหูทิ่มตาอยู่ตลอดทุกวัน
1: เข้าไปในสมองทุกวันเลย
0: ครับปลูกฝังเข้าไว้ในลักษณะของเป็นภาพแต่ว่ากิจกรรมที่เราทำที่ส่งเสริมในเรื่องพวกนี้ก็ยกตัวอย่างเช่นเรื่องของจิตอาสานะฮะเราใช้โครงการที่ใช้ชื่อว่านักสืบความเสี่ยง
1: นักสืบ
0: ความเสี่ยง
1: ความเสี่ยง
0: คือในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยมักจะมีในเรื่องของความไม่ปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นสายไฟที่ระเกะระกะหรือปลั๊กไฟที่จะหลุดจะหลวมบางครั้งคณะกรรมการความปลอดภัยเราเอาไปตรวจประจำก็มักจะได้ระดับหนึ่งแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นณเวลานั้นในปัจจุบันนั้นเนี่ยเราต้องการจิตอาสาที่พอเห็นปั๊บ
1: ต้องบอกเลย
0: บอกเลยสื่อสารมาส่งแบบฟอร์มที่เราเตรียมไว้นะฮะส่งรายงานเข้ามาใครส่งเรามาเราเชิดชูเป็นคนดีศรีริกิจ
1: เป็นคนดีศรีริกิจ
0: ครับ
1: อันนี้ก็น่าสนใจนะเพราะผมเห็นหลายๆองค์กรใช้เงินเป็นตัวตั้ง
0: ใช่
1: ซึ่งบางทีอาจจะไม่ยั่งยืนนะครับใช้หัวใจเป็นตัวตั้ง
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: มีการรวบรวมกลุ่มทำในจังหวัดด้วยพอแชร์ได้ไหมครับว่าทำเรื่องอะไรกันบ้าง
0: ครับเป็นโอกาสที่ดีมากเลยนะครับที่ทางศูนย์ตัวทำเนี่ยให้ความไว้วางใจแล้วก็เราได้ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมคุณธรรมในจังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดนำร่องนะฮะเราก็ชวนเชิญเพื่อนๆภาคธุรกิจในจังหวัดนะครับตอนนั้นก็รวบรวมได้ประมาณ39องค์กรนะฮะมา MOU กันเพื่อที่จะค้นหาอัตลักษณ์ของคุณความดีว่าในองค์กรของเราเนี่ยนะฮะเราจะส่งเสริมเขาโดยมีหลักการหรือมีวิธีการยังไงนะฮะก็มาลงความคิดกันจนกระทั่งได้อัตลักษณ์เป็นต้นไม้คุณธรรมขึ้นมานะฮะมีรากพื้นฐานว่ามันต้องเริ่มมาจากความเมตตาความรักนะฮะที่เราจะต้องให้เขาก่อน
1: ครับ
0: ครับเราต้องรักคนของเราแล้วเราก็พยายามที่จะปลูกฝังเขานะฮะแล้วก็สร้างระบบนิเวศที่ดีในองค์กรนะฮะ
1: นี
0: ่สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นมา
1: อันนี้หมายว่ารวมทุก39
0: เราคุยกัน
1: ครับ
0: เราประชุมเราหารือกันเพื่อที่จะระดมความคิดเห็นออกมามันจึงกลายเป็นต้นคุณธรรมของจังหวัดราชบุรีกิจกรรมที่เราทำร่วมกันเป็นประจำนะฮะก็จะเป็นปีที่3แล้วนะฮะที่เราทำโครงการสร้างฝ่ายมีชีวิตซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ให้หลายๆองค์กรเนี่ยนะลงมาเรียนรู้ร่วมกันว่าสิ่งที่เราออกมาทำให้กับชุมชนเนี่ยนะฮะชุมชนได้อะไรองค์กรได้อะไรเราจะเห็นว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราจะทำ CSR ต่างคนต่างทำนะฮะ CSR ไม่ใช่เพียงแค่เอาเงินไปให้เขาแล้วเราเป็นสุขสิ่งที่เราต้องทำก็คือทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีชุมชนก็เข้าใจองค์กรภาคธุรกิจภาคธุรกิจก็ดูแลชุมชนในลักษณะของเพื่ออาทรซึ่งกันและกันถ้าเราอยู่ได้ชุมชนอยู่ได้ชุมชนอยู่ได้เราก็อยู่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราออกไปทำก็คือทำให้ชุมชนเข้มแข็งขึ้นเราไม่ได้ไปยัดเยียดแต่เราไปสำรวจว่าเขาต้องการอะไรบางจุดนะฮะภายในหมู่บ้านเขาเนี่ยยังมีความขัดแย้งกันอยู่เลยแต่พอเราเอาโครงการนี้ไปนะฮะชุมชนนั้นเปลี่ยนพฤติกรรม
1: ความสามัคคี
0: มีความสามัคคีเกิดขึ้นมาจากเดิมที่เราพบว่าเราทำฝ่ายมีชีวิตในหมู่บ้านเนี่ย
1: ครับ
0: นะฮะชาวบ้านตอนแรกตอนที่เราไปทำเขาเรียกประชาเข้าใจนะเราไปบอกเขาบอกว่างานนี้ไม่มีเงินนะไม่ใช้เงินเป็นตัวตั้งก็มีป้าคนหนึ่งถามว่าฉันจะมาทำไม
1: ไม่ได้เงิน
0: ไม่ได้เงินฉันขายข้าวแกงอยู่ที่บ้านฉันก็ได้วันละ400บาท เราก็ไปทำให้เขาเห็นว่านะครับพอมีเครือข่ายของเราลงไปร่วมกันองค์กรละ5คนองค์กรละ10คนนะเราระดมนะงบที่องค์กรลงมาทำ CSR กันไม่ต้องเยอะองค์กรละ500องค์กรละ 1,000 แต่มากันหลายๆองค์กร
1: 39องค์กรนะ
0: ครับมันก็เยอะขึ้นคนก็เยอะขึ้น
1: นะ
0: เราไปทำที่อำเภอบ้านคานะเราไปทำที่ตำบลบ้านบึงซึ่งตรงนั้นเป็นต้นน้ำของแม่น้ำแม่กลองนะฮะด้วยสำนึกคุณว่าเราเป็นผู้บริโภครายใหญ
1: ่
0: นะฮะแล้วเราเป็นผู้ที่ปล่อยของเสียลงแม่น้ำเยอะนะฮะเพราะนั้นสิ่งเราเนี้ยที่เราไปทำก็คือเพื่อรักษาต้นน้ำวันทุกองค์กรก็เลยมีจุดร่วมกันนะที่จะไปทำ CSR ในกิจกรรมของฟาร์มมีชีวิตตรงเนี้ยนะฮะบางครั้งเนี่ยนะครอบครัวของพนักงานเนี่ยก็สามารถชวนเด็กๆหรือพนักงาน
1: ลูกหลาน
0: ลูกหลานเนี่ยไปร่วมทำกิจกรรมตรงนี้ด้วยกันเกิดครอบครัวอบอุ่นขึ้นมาได้ครับเพราะนั้นเมื่อทุกคนสำรวจต้นทุนนะฮะอย่างสมมติว่าชาวบ้านใครมีอะไรก็เอามาร่วมใครมีอะไรก็เอามาแบ่งปันจนกระทั่งคุณป้าก็ได้รู้เลยว่าเอ๊ะที่ชาวบ้านมาเนี่ยที่เครือข่ายมาช่วยเนี่ยป้าได้อะไรนะฮะองค์กรที่ไปร่วมก็เกิดเขาเรียกว่าชุมชนสมานฉันท์เกิดขึ้นนะครับภาพลักษณ์ขององค์กรก็ดีขึ้นแล้วก็ได้ทำ CSR แบบสร้างสรรค์ชุมชนก็เข้มแข็ง
1: พนักงานก็ลงไปช่วยด้วย
0: พนักงานที่ไปก็มีความสุขนะฮะได้เรียนรู้ทั้งมิติของคุณธรรมนะความเพียรที่จะต้องอดทนนะฮะแล้วก็ได้ความรู้ในการที่จะสร้างฝ่ายนะที่เราเรียกว่าฝ่ายมีชีวิตตรงนั้นนะครับ
1: นี่แหละครับเรื่องราวของการทำดีเนี่ยมันไม่ได้เริ่มยากเลยแต่กว่าจะเริ่มได้เนี่ยและให้มันไปได้อย่างยั่งยืนผมว่าทำดีแค่บริษัทเดียวมันไม่พอแล้วผมชอบที่พี่จุลบอกว่าถ้าทุกคนมาร่วมกันเนี่ยด้วยมีเป้าหมายเดียวกันสำนึกรักสิ่งที่เราได้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ที่เราอยู
0: ่
1: การเปลี่ยนแปลงชุมชนให้มีความสามัคคีชุมชนเข้มแข็งบริษัทองค์กรต่างๆเขาก็เข้มแข็งตามไปด้วยไม่ว่าวิกฤตจะมาซ้ำเติมเราเท่าไหร
0: ่
1: ผมว่าพวกเราก็รอดได้จุดเริ่มต้นของความดีเล็กๆน้อยๆมีผลกระทบต่อทุกมิติกับคนที่เกี่ยวข้องและกับคนที่เกี่ยวข้องกับคนที่ไปทำดีนั้นด้วยถ้าวันนี้เนี่ยเราเห็นตัวอย่างแล้วการเริ่มต้นไม่ใช่เรื่องยากแต่จะเริ่มต้นยังไงให้ทุกคนไปกับเราจนจ
0: บ
1: ก็ฝากดูตัวอย่างตอนนี้แล้วถ้าเกิดสนใจอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมจากพี่จรูนสามารถติดต่อได้ทางไหนบ้างฮะ
0: ครับก็บริษัทลิกิการ์เมนต์นะครับโทรศัพท์032
1: ครับ
0: นะฮะ919 921ถึง4ครับ
1: ถ้าอยากได้ข้อมูลอยากรู้ว่าจะทำยังไงจะช่วยพนักงานสามารถติดต่อไปได้เลย
0: ครับ
1: หรืออีกช่องทางนึงก็ติดต่อทางศูนย์คุณธรรมก็ได้นะครับถ้าอยากรู้ว่าจะทำยังไงอยากได้ข้อมูลเยอะๆติดต่อทางศูนย์ได้เดี๋ยวเราให้รายละเอียดไว้สำหรับวันนี้ผมต้องขอขอบคุณพี่จรูนมากนะครับที่มาเล่าสู
0: ่
1: ประสบการณ์ดีๆให้กับคนทำงานได้ฟังผมเชื่อว่าผู้ประกอบการที่ฟังอยู่ก็น่าจะเอาไปใช้ได้เช่นเดียวกันวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยครับพี่
0: ดีครับ
1: สวัสดีครับหลังจากที่ได้คุยกับพี่จรูนเนี่ยน่าสนใจตรงเรื่องโปรเจกต์แก้หนี้พนักงานครับพี
0: ่
1: โดยเฉพาะมีธนาคารออมสินมาร่วมด้วย
0: ครับ
1: อยากให้โครงการแบบนี้เนี่ยมันไปต่อกับหลายๆที่พี่ยงมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับกับเรื่องนี
2: ้ก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักที่โดดเด่นของบริษัทและเราคิดว่าตอบโจทย์พนักงานทั่วไปในโรงงานซึ่งคนส่วนใหญ่มีปัญหาหนี้สินอยู่แล้ว
1: คร
2: ับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นว่าโครงการนี้น่ะเป็นเรื่องที่ดีควรจะขยายผลต่อแล้วก็ศูนย์คุณธรรมเราเป็นคนกลางเนี่ยเราก็มีหน้าที่เอาความรู้นี้ไปขยายผล
1: ครับ
2: โดยส่วนตัวเองอ่ะก็ผมก็คิดว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ควรจะเป็นแบบอย่างให้กับสังคมให้กับพนักงานให้กับโรงงานทั่วไปได้โดยเริ่มต้นจากผู้บริหารให้ความใส่ใจพนักงานแล้วก็ลงมาพูดคุยกับพนักงานแล้วก็จัดตั้งโครงการดีๆให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมคิดหาทางแก้ไขร่วมกันตกลงค้ำประกันกันแล้วก็นำไปสู่การแก้ไขปัญหาจนเกิดรูปธรรมชัดเจนว่าบางคน7เดือนแก้หนี้ได
1: ้
2: บางคนก็2ปีแก้หนี้ได้สำเร็จแต่ว่าทุกคนก็ยังอยู่กับโรงงานแล้วก็มีความรู้สึกว่าแฮปปี้ชีวิตของพนักงานดีขึ้นก็ส่งผลต่อคุณภาพของการผลิต กระบวนการผลิตก็ดีขึ้นคุณภาพงานก็ดีขึ้นยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ทะเลาะวิวาทไม่ต้องไปกังวลว่าใครจะต้องมาตามหนี
1: ้
2: จะหลบออกช่องไหนประตูไหนของโรงงานถ้าคนมาทวงหนี้อะไรอย่างเงี้ยเราอยากเห็นชีวิตพนักงานดีขึ้นนี่แหละคือมิติขององค์กรที่ส่งเสริมความดีเนี่ยเขาจะความสุขเขาจะเบ่งบานแล้วก็อยากจะให้องค์กรลักษณะแบบนี้ขยายไปเรื่อยๆตามบริบทของตัวเองโครงการนี้เอาไปทำต่อได้เลยครับในหลายที
1: ่แล้วในเชิงของบทบาทของศูนย์นะครับในการช่วยเหลือสมมุติว่ามีองค์กรไหนสนใจดูริกิการ์เมนแล้วอยากทำจังเลย
2: โอ้เราเป็นสะพานกลางเราเป็นตัวเชื่อมใครอยากมาดูที่ริกิการ์เมนเนี่ยแต่ติดต่อโดยตรงก็ได้หรือมาที่นี่ก็ได
1: ้ครับ
2: เพราะว่าเรามี50บริษัทองค์กรธุรกิจคุณธรรมต้นแบบ1ใน50นั้นคือริกิการ์เมนแล้วก็ใครอยากไปดูริกิการ์เมนออกไปดูได้ใครอยากไปดูบริษัทอื่นๆที่จะอยู่ในรายการเราเนี่ยโอ้เชิญชวนได้เลยแล้วก็ผ่านศูนย์คุณธรรมก็ได้แล้วก็ผ่านตรงไปเขาก็ได้เพราะว่าเขายินดีเป็นองค์กรเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับธุรกิจอื่น
1: ๆทำดีไม่ต้องเดี๋ยวนะครับตัวอย่างดีๆจากองค์กรต้นแบบองค์กรคุณธรรมอยู่ที่นี่มาเอาไปใช้ได้เลยแล้วเดี๋ยวติดตามผมกับพี่ยงกันอีกได้นะครับในตอนหน้าเราจะพาไปดูที่ไหนจะไปคุยเรื่ององค์กรอะไรติดตามกันในตอนหน้าวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับอาจารย์เจตนะครับอาจารย์เจษดาอานินทร์นะครับปัจจุบันเป็นอาจารย์อยู่ที่ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับก็ขอสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับทั้งนักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องนี้นะครับวันนี้อาจารย์จะมาสอนพวกเราครับเรื่องของการโคดดิ้งนะครับแต่จริงชื่อเต็มคือโคดดิ้งในชีวิตประจำวันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพูดกันเรื่องของโคดดิ้งในชีวิตประจำวันนะครับเพราะฉะนั้นภาพที่อาจารย์จะให้ทุกคนดูนะครับลองเดาดูว่าตัวอย่างนะครับที่เราเขียนโค้ดเนี่ยเราจะเอาไปทำอะไรได้บ้าง นะครับนักเรียนลองดูนะครับในภาพนี้คิดว่าเขียนโค้ดสามารถไปช่วยแก้ปัญหาหรือไปทำอะไรให้กับชีวิตได้บ้างครับ
1: อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน
0: อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันเดาได้ไหมครับว่าเช่นอะไรไหมครับดูจากภาพนี้ครับ
2: เครื่องใช้ไฟฟ้าม
0: ีเครื่องใช้ไฟฟ้ามีใครตอบอีกไหมครับมีคนออกไปนอกบ้านบ้างไหมทำอะไรเอ่ยลองดูไหมลักษณะคล้ายๆอะไรบางอย่างเห็นมีลักษณะเคยได้ยินคำว่าสมาร์ทฟาร์มไหมครับนะบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินแต่เป็นการทำเกษตรอัจฉริยะนะครับก็คือใช้การเขียนโค้ดนะครับหรือว่าเขียนโปรแกรมเนี่ยเข้ามาช่วยในการอำนวยความสะดวกให้กับชีวิตเนาะเราจะเขียนโค้ดนั่นเองนะครับเขียนโค้ดไปทำอะไรเราจะเขียนโค้ดเพื่อไปเชื่อมต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์นั่นเองครับและไมโครคอนโทรลเลอร์ที่เราจะใช้ในการทดลองในวันนี้นะครับเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ชื่อว่าไมโครบิตนะครับนักเรียนทางไกลนะครับจริงๆเราสามารถเลือกใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ชนิดอื่นๆก็ได้นะครับและไมโครคอนโทรลเลอร์มีหลากหลายชนิดมากแต่วันนี้สิ่งที่เราเลือกนำมาใช้ในการทดลองนะครับก็เป็นตัวที่ใช้งานง่ายนะครับแล้วก็สามารถเขียนโค้ดเนี่ยได้อย่างง่ายนะครับบอร์ดตัวนี้ชื่อว่าไมโครบิตนะครับซึ่งไมโครบิตจะทำงานควบคู่ไปกับบอร์ดอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นบอร์ดเสริมนะครับเราเรียกตรงนี้ว่าบอร์ด IoT นะครับลักษณะเป็นบอร์ดสีขาวนะครับในภาพนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเรานะครับจะไปเริ่มตั้งแต่การประกอบและการใช้งานรวมถึงการลงโปรแกรมเพื่อที่จะใช้งานตัวไมโครบิตนี้นะครับสิ่งที่นะครับอาจารย์จัดเตรียมไว้ตรงหน้านักเรียนทุกคนนะครับก็คือชุดบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาลองประกอบและลองทดสอบต่อนะครับเพื่อจะไปทำในใบงานแรกของเรานะครับโอเคครับนักเรียนหยิบบอร์ดนะครับตัวไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับขึ้นมาได้เลยนะครับ

ก็คือบอร์ดที่เป็นลักษณะบอร์ดสีดำนี้นะครับหยิบขึ้นมานะครับ1ตัวครับและบอร์ดที่เป็นบอร์ดสีขาวนะครับเดี๋ยวเราจะเอา2อันนี้นะครับมาประกอบกันนะครับวิธีการประกอบนะครับนักเรียนให้สังเกตที่บอร์ดสีดำนะครับคลิกหาด้านที่มีตัวเลขนะครับที่เขียนไว้นะครับ0 1 2 3และ GND นะครับลองสังเกตตัวเลขที่อยู่บนบอร์ดสีดำบอร์ดสีขาวนะครับที่เป็นบอร์ด IoT นะครับเราจะเห็นตัวเลขนะครับบนช่องเสียบนะครับที่จะมีเลข0 1 2 3V นะครับและ G นะครับเดี๋ยวเราจะเอาบอร์ดนะครับ2อันนี้มาประกอบกันนะครับวิธีการนะครับเราสามารถหยิบบอร์ดนะครับสีดำนะครับที่เป็นบอร์ดไมโครบิตนะครับเสียบเข้าไปโดยที่ให้เลขนะครับตรงกันนะครับเสียบลงไปได้เลยนะครับเหมือนเสียบตลับเกมนะพอเสียบเสร็จแล้วนะครับเราจะได้บอร์ดลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้เป็นบอร์ดที่เราเสียบแล้วนะครับนักเรียนทางไกลลองดูนะครับถ้าเราเสียบแล้วเราจะได้บอร์ดลักษณะแบบนี้นะครับนะครับเราจะมีบอร์ด2ชิ้นนะครับอาจารย์หยิบให้ดูอีกทีนะครับเป็นชิ้นที่เป็นบอร์ดไมโครบิตนะครับและบอร์ดที่เป็นบอร์ด IoT นะครับอาจารย์เอามาประกอบกันลักษณะแบบนี้นะครับอาจารย์เสียบลงไปนะครับแบบนี้นะครับเราจะได้บอร์ดแบบนี้นะครับนี่คือเราพร้อมใช้งานแล้วนะครับและอีกอันนึงนะครับเราจะมีสาย USB ที่อยู่ตรงหน้านักเรียนทุกคนนะครับเดี๋ยวเราจะใช้สาย USB ตัวนี้ครับในการลงโปรแกรมนะครับนักเรียนหยิบสาย USB ออกมานะครับและวิธีการเสียบนะครับอาจารย์จะอธิบายให้ฟังนะครับว่าวิธีการเสียบที่ถูกต้องนะครับสาย USB เราจะมีทั้งหมด2ด้านนะครับด้านที่เป็น USB นะครับหัวขนาดใหญ่นะครับเป็น USB A นะครับกับอีกด้านนึงที่เป็นลักษณะไมโคร USB นะครับก็คือหัวที่เล็กกว่านะครับเดี๋ยวเราจะเอาสายที่เป็นไมโคร USB นะครับไปเสียบบนบอร์ดไมโครบิตนะครับเราลองหยิบบอร์ดไมโครบิตมาสังเกตดูก่อนครับที่บนบอร์ดนะครับจะมีรูเสียบไมโคร USB เนี่ย2จุดด้วยกันนะครับคือจุดที่เป็นด้านบอร์ดสีดำนะครับและจุดที่เป็นของบอร์ดสีขาวนะครับเดี๋ยวเราจะเอาสายไมโคร USB ครับเสียบที่เป็นบอร์ดสีดำนะครับเสียบลงไปเลยนะครับเราจะเสียบลงไปนะครับเสียบให้ถูกด้านนะครับเสียบเสร็จแล้วนะครับเราจะได้บอร์ดพร้อมสาย USB ที่จะเอาไปใช้งานได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้เราจะยังไม่เสียบนะครับอาจารย์มีหลักการทำงานที่ง่ายและก็ปลอดภัยนะครับมาแนะนำให้นะครับก็คือทุกคนจำนะครับอาจารย์มีกฎ3ข้อนะครับในการทำงานกับตัวไมโครบิตนะครับกฎข้อที่1ครับคือก่อนทำงานทุกครั้งนะครับต้องถอดสายเชื่อมต่อ USB ออกก่อนนะครับเพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อตนะครับกฎข้อที่2นะครับเมื่อเราต่ออุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับต้องเช็คความถูกต้องเสมอว่าเราต่อถูกหรือยังนะครับและกฎข้อสุดท้ายก็คือเมื่อเรามั่นใจว่าทุกอย่างเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับจึงเสียบสาย USB กลับเข้าไปที่คอมพิวเตอร์นะครับเพื่อจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์นะครับตอนนี้นะครับเราเตรียมนะครับบอร์ดไมโครบิตและนะครับตัวสาย USB นะครับต่อไปนะครับอาจารย์จะไปแนะนำขั้นตอนนะครับการลงนะครับตัวโปรแกรมนะครับกับตัวไมโครบิตนะครับอาจารย์จะมีวิธีการลงนะครับโปรแกรมครั้งแรกเราจะเรียกว่าการลงเฟิร์มแวร์นะครับขั้นตอนมีอยู่3ขั้นตอนง่ายๆนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายให้เข้าใจก่อนแล้วเดี๋ยวเราทำตามอาจารย์นะครับขั้นตอนที่1ก็คือเราจะเชื่อมต่อบอร์ดไมโครบิตครับกับบอร์ดเสริมนะครับก็คือบอร์ดสีขาวนะครับให้เรียบร้อยขั้นตอนที่2เราจะเสียบสาย USB นะครับเข้ากับคอมพิวเตอร์และเดี๋ยวเราจะเอาไฟล์นะครับที่อยู่ในโปรแกรมเนี่ยครับไปลงไว้ในไมโครบิตนะครับเราจะเรียกไฟล์อันนั้นว่าไฟล์ .hex ครับหรือว่าไฟล์.hex นะครับโอเคครับทุกคนครับเดี๋ยวอาจารย์จะสลับหน้าจอไปอธิบายนะครับตัวโปรแกรมที่จะมาทำงานร่วมกับไมโครบิตนะครับวันนี้เราจะใช้โปรแกรมนะครับที่เรียกว่า AI Tigen นะครับตอนนี้ทุกคนสามารถใช้ตัวเว็บเบราว์เซอร์นะครับเปิดหน้าจอขึ้นมานะครับแล้วพิมพ์คำว่านะครับ

AI นะครับ ThaiGen นะครับ .in.th นะครับทุกคนสามารถพิมพ์นะครับแล้วก็เข้ามาได้เลยนะครับย้ำอีกครั้งนะครับ AI ThaiGen นะครับ AI ThaiGen.in.th นะครับสามารถเข้ามาที่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับพอเข้ามาแล้วครับอันนี้เป็นแพลตฟอร์ม

สำหรับที่เราจะใช้ทำงานและสั่งงานตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ที่วันนี้เราใช้ไมโครบิตนะครับแพลตฟอร์ม AI Tigen เป็นแพลตฟอร์มที่สามารถนะครับทำงานร่วมกับไมโครคอนโทรลเลอร์แบบนี้หรือสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อทำแอปพลิเคชันอื่นๆก็ได้นะครับแต่วันนี้เราจะใช้เพื่อการทำงานกับไมโครบิตโดยเฉพาะนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับนักเรียนทางไกลลองดูนะครับให้ไปคลิกที่ปุ่มนะครับเข้าสู่ระบบครับนะครับพอเรากดปุ่มเข้าสู่ระบบนะครับเราจะพบว่านะครับจะมีให้เรานะครับกรอกอีเมลนะครับและรหัสผ่านใครที่ยังไม่เคยลงทะเบียนนะครับ AI Tigen นะครับให้เราคลิกที่ลงทะเบียนนะครับแล้วก็กรอกข้อมูลนะครับลงไปให้เรียบร้อยนะครับนะกรอกข้อมูลให้ถูกต้องนะครับเราเป็นนักเรียนก็กดนักเรียนนะครับใส่ชื่อนะครับนามสกุลนะครับอีเมลที่ใช้นะครับในการลงทะเบียนจะเป็นอีเมลที่ใช้สำหรับล็อกอินเข้าไปใช้ตัวแพลตฟอร์มครับรหัสผ่านนะครับโรงเรียนและระดับชั้นที่กำลังศึกษานะครับกรอกข้อมูลในส่วนนี้ให้เรียบร้อยนะครับกรอกเสร็จแล้วคลิกเครื่องหมายถูกนะครับว่าเราเข้าใจและยอมรับในเงื่อนไขนะครับการใช้งานตัวแพลตฟอร์มนะครับเสร็จแล้วก็กดลงทะเบียนได้เลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะลงทะเบียนไปกับพวกเรานะครับอาจารย์ชื่อรักเรียนละกันนะครับรักเรียนนะครับดีเด่นนะครับโอเคครับอีเมลก็นะครับอีเมลอย่างนี้ละกันนะครับนะครับรหัสผ่านก็กรอกไปได้เลยนะครับกรอกไปนะครับกรอกเสร็จปุ๊บนะครับพอเรากดลงทะเบียนแล้วนะครับระบบจะขึ้นมานะครับนะครับโรงเรียนนะครับโรงเรียนมีความสุขนะครับชื่อน่ารักเชียวนะครับเราเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นะครับโอเคครับลงทะเบียนได้เลยนะครับโอเคครับใครที่ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ใช้อีเมลนะครับที่เราลงทะเบียนไว้นะครับนะครับใช้อีเมลที่ลงทะเบียนไว้นะครับแล้วก็กดเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับโอเคครับหลังจากที่เราเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนนะครับถ้านะครับเราลองเลื่อนนะครับลงมาดูข้างล่างนะครับเราจะเห็นว่ามีนะครับเนื้อหาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับตั้งแต่ถ้าเราสนใจนะที่จะเขียนโปรแกรมนะครับเราสามารถสังเกตนะครับแล้วก็ลองดูนะครับว่ามีกล่องนะครับที่เราสามารถไปเลือกเล่นแยะไปหมดเลยเนาะนะครับลองเลื่อนลงมาข้างล่างสุดนะครับเราจะเห็นนะครับส่วนที่เรียกว่าความรู้และโปรแกรมนะครับในนี้เนี่ยจะมีนะครับแหล่งเรียนรู้มากมายเต็มไปหมดเลยนะครับเราสามารถคลิกเข้าไปดูนะครับถ้าเราสนใจหัวข้อไหนนะครับเราสามารถที่จะเลือกนะครับกดเนื้อหาออกมานะครับแล้วก็ที่จะเรียนรู้ได้นะครับโอเคครับหรือแม้แต่นะครับถ้าเรากดไปที่หน้าหลักนะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยนะครับหน้าหลักเนี่ยก็จะมีเนื้อหาที่อธิบายว่าแพลตฟอร์ม AI Tigen เนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับโอเคครับทีนี้เราจะกลับไปที่นะครับในส่วนข้างบนสุดนะครับเราจะไปที่เริ่มเขียนโค้ดนะครับเริ่มเขียนโค้ดนะครับวันนี้เราจะเขียนโปรแกรมเพื่อสั่งงานไมโครบิตนะครับซึ่งก็เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ชนิดหนึ่งจริงๆแล้วแพลตฟอร์ม AI Tigen ใช้เขียนโปรแกรมได้เยอะมากทำอะไรได้หลากหลายแต่ว่าเราจะเลือกใช้เพื่อเขียนโปรแกรมไมโครบิตนะครับเพราะฉะนั้นให้นักเรียนนะครับเลื่อนลงมานะครับจนเห็นคำว่าเรียนพื้นฐาน AI นะครับและให้ไปคลิกที่การประมวลผลข้อมูลครับคลิก1ครั้งนะครับแล้วก็รอนะครับตัวหน้าจอนะครับโหลดขึ้นมาพอเราเข้ามาที่นะครับการประมวลผลข้อมูลนะครับเราจะเห็นเครื่องไม้เครื่องมือเยอะแยะไปหมดเลยนะครับจากฝั่งซ้ายนะครับไล่เรียงจากข้างบนลงล่างนะครับจะมีสิ่งที่เราสามารถนะครับเลือกเล่นได้หมดเลยนะครับเราสามารถคลิกเพื่อดูนะครับ
ข้อมูลต่างๆได้แต่วันนี้นะครับสิ่งที่

0: การจะชวนนะครับให้ทุกคนมาลองใช้นะครับก็จะเป็นปุ่มบนแรกสุดนะครับในนี้จะเขียนว่าไมโครบิตนะครับในนี้จะเขียนว่าไมโครบิตนะครับให้เราลองเอาเมาส์นะครับคลิก1ครั้งนะครับคลิกไปแล้ว1ครั้งเราจะเห็นว่ามีนะครับหน้าต่างเพิ่มขึ้นมานะครับเยอะแยะไปหมดเลยสิ่งแรกสุดที่เราจะทำก่อนที่นะครับจะใช้งานก็คือเราต้องลงโปรแกรมเพื่อสั่งงานไมโครบิตเราเรียกว่าการลงเฟิร์มแวร์นะครับวิธีขั้นตอนในการลงเฟิร์มแวร์เมื่อสักครู่อาจารย์อธิบายไปแล้วนะครับเราต้อง install ตัวไฟล์1ไฟล์นะครับตอนนี้นะครับทุกคนน่าจะเชื่อมต่อบอร์ดไมโครบิตบอร์ดเสริมและสาย USB เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับให้ทุกคนนะครับนำสาย USB นะครับที่เป็นด้านที่เสียบกับคอมพิวเตอร์นะครับเสียบเข้าไปที่คอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับนะครับเสียบสายไปที่คอมพิวเตอร์ได้เลยครับพอเสียบสายไปแล้วให้สังเกตนะครับที่ไมโครบิตนะครับจะมีไฟติดขึ้นมานะครับจะมีไฟติดขึ้นมานะครับของอาจารย์พอเสียบสายไปแล้วนะครับสิ่งที่สังเกตได้ก็คือตัวบอร์ดไมโครบิตมีไฟสว่างขึ้นมาครับและในหน้าจอของอาจารย์นะครับก็มีนะครับตัวหน้าต่างโผล่ขึ้นมานะครับ1อันนะครับเป็นหน้าต่างตัวนี้นะครับสิ่งที่เราจะทำนะครับโอเคตอนนี้ทุกคนเสียบสายเรียบร้อยไหมครับนะครับนักเรียนทางไกลลองดูนะครับใครที่กำลังเตรียมนะครับอุปกรณ์อยู่นะครับเราเอาบอร์ดไมโครบิตที่ต่อเรียบร้อยแล้วเสียบสายไปกับคอมพิวเตอร์เลยครับจากนั้นนะครับมาที่หน้าจอ AI ไทเจนครับนะครับสเต็ปที่1นะครับคลิกคำว่าไมโครบิตครับจากนั้นนะครับในส่วนช่องแรกสุดนะครับที่เขียนว่า get start นะครับให้เรานะครับจริงๆไม่ต้องคลิกก็ได้มันคลิกมาอยู่แล้วนะครับให้เราเอาเมาส์นะครับเลื่อนมาคลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดครับนะครับคลิกไป1ครั้งนะครับคอมพิวเตอร์จะทำการดาวน์โหลดสิ่งที่เราเรียกว่าเฟิร์มแวร์ครับมาที่คอมพิวเตอร์ของเรานะครับสิ่งที่เราจะทำนะครับก็คือเราจะเอาเฟิร์มแวร์ที่เพิ่งดาวน์โหลดมานะครับเอามาไว้ในตัวไมโครบิตครับวิธีการนะครับตอนนี้ทุกคนเปิดคอมพิวเตอร์ดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วให้เข้าไปที่โฟลเดอร์ที่เราเพิ่งดาวน์โหลดมานะครับนะครับไปที่โฟลเดอร์ที่เราเพิ่งดาวน์โหลดมานะครับอาจารย์ดาวน์โหลดมานะครับไฟล์ตรงนี้ชื่อว่าไมโครบิตนะครับขีด v 3นะครับ .hex นะครับหรือว่า .hex นะครับให้เราทำการนะครับเอาไฟล์นี้ครับนะครับเราจะคัดลอกไฟล์นี้นะครับคลิกขวานะครับที่ไฟล์ไมโครบิต v 3 .hex นะครับคลิกขวาแล้วก็กด copy ครับเรากด copy เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ลองสังเกตดูครับว่าเวลาที่เราเสียบสาย USB เนี่ยจะมีไดรฟ์อันหนึ่งที่โผล่ขึ้นมานะครับในนี้จะเขียนว่าไมโครบิตนะครับนะครับหน้าจอทุกคนขึ้นไหมครับขึ้นไมโครบิตไหมครับขึ้นนะครับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับลองดูนะครับหน้าไมโครบิตจะต้องขึ้นแบบนี้นะครับเมื่อขึ้นมาแล้วนะครับให้เราเข้าไปที่โฟลเดอร์ที่ชื่อว่าไมโครบิตนะครับก่อนหน้านี้เราทำอะไรครับเราทำการคัดลอกนะครับคัดลอกตัวไฟล์ที่เราเพิ่งดาวน์โหลดมาแล้วนะครับจากนั้นแค่คลิกขวาครับแล้วก็เลือก paste นะครับเป็นการลงข้อมูลนะครับหรือลงเฟิร์มแวร์ไปที่ตัวไมโครบิตนะครับนะครับเราสามารถเลือก paste ได้เลยนะครับจะมีไฟล์นะครับไมโครบิตนะครับเป็นตอนนี้เป็นเวอร์ชั่น3นะครับ .hex นะครับวางไปที่โฟลเดอร์ไมโครบิตครับจากนั้นรอสักพักนะครับไมโครบิตจะมีการตอบสนองอะไรบางอย่างขึ้นมานะครับบางคนจะมีไฟขึ้นมาที่ตัวไมโครบิตนะครับจะมีไฟวิ่งบางคนอาจจะมีลักษณะเป็นเสียงดังขึ้นมานะครับไม่ต้องตกใจนะครับยังไม่เสียนะครับยังใช้ได้ปกตินะครับโอเคนะ เสร็จหรือยังครับมีใครยังไม่เสร็จไหมครับในห้องนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับโอเคนักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับลองดูนะครับลงเรียบร้อยดีไหมนะครับย้ำอีกครั้งนะครับไปที่ดาวน์โหลดนะครับเราสามารถคลิกขวานะครับแล้วก็ copy นะครับแล้วก็มาวางที่ไมโครบิตนะครับเลือก paste นะครับเมื่อกี้อาจารย์ทำการลงเฟิร์มแวร์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับพอเสร็จแล้วครับเราสามารถปิดหน้าต่างนี้ทิ้งได้เลยนะครับให้ทำการทดสอบครับเชื่อมต่อบอร์ดไมโครบิตกับคอมพิวเตอร์ของเรานะครับวิธีการทดสอบนะครับเข้ามาที่ไมโครบิตนะครับคลิกที่ไมโครบิตแล้วก็กดปุ่ม connect นะครับการที่เรากด connect 1ครั้งนะครับจะมีหน้าต่างโผล่ขึ้นมานะครับแล้วเขาจะถามเราว่าอยากจะใช้พอร์ตตัวไหนนะครับที่จะเชื่อมต่อตัวไมโครบิตกับคอมพิวเตอร์นะครับตอนนี้เราจะใช้พอร์ตที่เรียกว่า embed นะครับ serial port นะครับบางคนอาจจะขึ้นเป็นตัวเลขที่ไม่เหมือนกับของอาจารย์นะครับอาจารย์ขึ้นเป็น COM10 นะครับหรือว่าพอร์ตคอม10นะครับนักเรียนที่อยู่ทางไกลอาจจะเป็นคอมอื่นก็ได้นะครับแต่ว่าหลักๆให้สังเกตที่ embed นะครับ MBED นะครับพอเรานะครับคลิกตรงนี้1ครั้งนะครับแล้วก็กด connect ครับเราจะได้ยินเสียงนะครับเป็นลักษณะเหมือนป๊อปคอร์นนะครับขึ้นมา1อันนะครับหรือเสียงเปิดขวดนะครับนะครับบางคนอาจจะหิวน้ำเนาะเปิดขวดกินอะไรเงี้ยนะโอเคพอได้ยินเสียงนี้แสดงว่าใช้งานได้แล้วครับตอนนี้เราพร้อมใช้งานแล้วนะครับแสดงว่าบอร์ดเราใช้งานได้แล้วนะครับนักเรียนทางบ้านพร้อมไหมครับเราจะไปลองใช้นะครับบอร์ดไมโครบิตนะครับในการทำงานนะเรามีใบงานเยอะแยะมากมายเลยนะครับตลอดหลักสูตรนี้เราจะได้ไปตะลุยและลองดูว่าเซ็นเซอร์ที่สามารถใช้งานกับไมโครบิตเนี่ยทำอะไรได้อีกบ้างนะครับอาจารย์นะครับพาทุกคนนะครับเข้ามาสู่ใบงานแรกนะครับถ้านักเรียนทางไกลนะครับมีใบงานอยู่นะครับเปิดใบงานขึ้นมาได้เลยนะครับใบงานที่1ครับชื่อว่าการเปิดและปิดหลอดไฟแบบอัตโนมัติครับเราจะทดสอบเปิดและปิดหลอดไฟอัตโนมัติใช่ไหมปกติเราบอกว่าเวลาเราเปิดไฟเราทำไงครับใช้มือเปิดเนาะเดี๋ยวนี้เป็นไงครับฉลาดกว่านั้นสมาร์ทโฟนใช่ไหมครับกดปุ่มปุ๊บเข้าแอปปุ๊บเปิดไฟได้เลยหรือถ้าเป็นคนขี้เกียจกว่านั้นให้มันเปิดปิดอัตโนมัติตามเวลาโจทย์ของเรานะครับถ้าไล่เรียงไปกับนะครับในแต่ละใบงานนะครับใบงานแรกเนี่ยเราจะลองใช้นะครับเซ็นเซอร์บางอย่างนะเพื่อที่จะมาเปิดปิดหลอดไฟอุปกรณ์นะครับที่เราจะใช้ในใบงานที่1หรือใบงานแรกนะครับ1คือบอร์ดทดลองนะครับก็เป็นลักษณะบอร์ดนะครับตัวนี้นะครับเป็นบอร์ดทดลองนะครับตอนนี้ที่โต๊ะของนักเรียนแต่ละคนนะครับอาจารย์ก็ได้เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมแล้วนะครับมีบอร์ดทดลองนะครับมีหลอดไฟที่ชื่อว่าหลอดไฟแบบ LED นะครับอันนี้คือหลอดไฟนะครับมีตัวต้านทานนะครับแล้วก็สายไฟนะครับต่อไปเป็นบอร์ดไมโครบิตนะครับที่เราเชื่อมต่อไปแล้วนะครับและต่อไปจะเป็นอุปกรณ์วัดแสงนะครับก็เป็นลักษณะอุปกรณ์ตัวนี้นะครับจะใช้สำหรับการวัดแสงนะครับนักเรียนที่อยู่ทางไกลลองดูนะครับเราจะมีอุปกรณ์วัดแสงแบบนี้นะครับและบางคนนะครับอาจจะต้องใช้นะครับก็คือใช้ไฟฉายนะถ้าไม่มีอาจจะใช้แสงจากแหล่งอื่นๆก็ได้วันนี้อาจารย์จะพาทุกคนมารู้จักกับตัวเขาเรียกว่าเซ็นเซอร์ละกันเซ็นเซอร์นี้จะเป็นเซ็นเซอร์ที่ทำหน้าที่วัดความเข้มข้นของแสงวัดแสงอ่ะนะเราจะวัดแสงลองสังเกตนะครับกราฟอันนี้นะครับเป็นกราฟที่อธิบายการทำงานของอุปกรณ์วัดแสงครับโดยที่เราจะเห็นว่าแกน x นะครับเป็นแกนที่แสดงความเข้มของแสงนะครับจากซ้ายที่มีความเข้มก็คือมืดเลยนะครับไปทางขวาก็คือลักษณะจะสว่างขึ้นในส่วนของแกน y ครับเป็นค่าความต้านทานที่เกิดขึ้นที่วัดได้จากอุปกรณ์วัดแสงตัวนี้นะครับหมายความว่าอะไรครับจากกราฟนี้อธิบายได้ว่าถ้าเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับไปอยู่ในจุดที่มีความเข้มแสงสูงก็คือสว่างค่าความต้านทานที่เกิดขึ้นก็จะมีค่ามากหรือน้อยครับลองเดาครับ
1: น้อยคร
0: ับ น้อยนะครับลอง

0: สังเกตนะครับถ้าแสงมากนะครับค่าความต้านทานก็จะน้อยนะครับในทางกลับกันครับถ้าแสงน้อยหรือว่ามืดค่าความต้านทานจะเป็นยังไงครับ
1: มาก
0: มากนะครับโอเคเราจะใช้ลักษณะการทำงานแบบนี้ครับค่าความต้านทานนะครับจริงๆในวิชาฟิสิกส์นะครับเราจะอธิบายความต้านทานนะครับซึ่งเป็นความสัมพันธ์กับอะไรครับดูไหมครับความต่างศักย์นะครับเราทราบมาว่าความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์นะครับหรือ voltage นะครับมีค่าเท่ากับ I ก็คือกระแสนะครับก็คือ current นะครับคูณกับความต้านทานหรือว่า resistance นะครับเพราะฉะนั้นถ้าความต้านทานสูงนะครับค่าความต่างศักย์ก็จะสูงตามไปด้วยเนื่องจากแปรผันตรงเราจะเอาหลักการอันนี้ครับมาใช้กับเซนเซอร์นะครับโอเคครับกลับมาที่ขั้นตอนการทดลองนะครับไล่เรียงจากบนไปล่างนะครับสเต็ปแรกนะครับเราจะทำการต่อวงจรวัดระดับความเข้มของแสงนะครับจากนั้นเราจะอ่านค่าที่วัดได้จากเซ็นเซอร์นะครับและจดบันทึกลงในตารางขั้นตอนต่อไปเราจะเอาค่าที่บันทึกไว้ครับมาทดสอบที่สภาวะแสงต่างๆแล้วจะลองให้สั่งงานเปิดปิดหลอดไฟครับเราจะใช้หลอด LED นะครับและสุดท้ายเราจะเอาไปทดสอบใช้ในสถานการณ์จริงนะครับโอเคครับนี่คือภาพการต่อวงจรนะครับที่อาจารย์จะพาทุกคนนะครับไปตะลุยต่อวงจรนะครับเป็นภาพที่เราเห็นนะครับตอนนี้นะครับที่บนโต๊ะของพวกเราทุกคนนะครับให้หยิบอุปกรณ์ชนิดแรกขึ้นมาซึ่งก็คือเซ็นเซอร์แสงนะครับทุกคนหยิบเซ็นเซอร์แสงขึ้นมาได้เลยนะครับลักษณะเป็นแบบนี้พร้อมกับสายไฟที่เป็นสายไฟแบบ3เส้นนะครับเป็นลักษณะสายไฟอันนี้นะครับให้เราทำการนะครับเอาสายไฟครับเชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์นะครับโดยดูที่ด้านที่มีสลักนะครับที่เป็นตัวหนีบนะครับเอามาเชื่อมลงกับเซ็นเซอร์นะครับเสียบเข้าไปตรงๆได้เลยนะครับพอเสียบเข้าไปเราจะได้ยินเสียงคลิกนะครับได้ยินไหมครับ
1: นะ
0: ได้ยินนะครับเป็นเสียงเบาๆไม่ได้ดังมากนะครับเราสามารถถอดออกนะครับวิธีถอดออกก็กดนะครับกดนะครับที่ตรงที่หนีบนะครับเราก็ดึงออกได้นะครับแต่ตอนนี้เราจะเสียบกลับเข้าไปก่อนนะครับพอเราเสียบเสร็จแล้วนะครับพร้อมแล้วเราจะได้หน้าตาลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวขั้นตอนแรกนะครับเราจะเชื่อมต่อเซ็นเซอร์กับตัวไมโครบิตก่อนนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับตอนนี้ยังไม่ได้เสียบกับอะไรเลยนะครับเราจะสังเกตว่าสายไฟมี3เส้น3สีถูกไหมครับ3เส้น3สีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาอีกด้านหนึ่งนะครับมาเสียบลงบนบอร์ดไมโครบิตนะครับเราให้สังเกตนะครับบนบอร์ดไมโครบิตนะครับลองดูนะครับเราจะเห็นว่ามีตัวเลขกำกับนะครับและมีสีนะครับมีสีต่างๆนะครับมีทั้งสีเหลืองสีแดงและสีดำครับอันดับแรกสุดที่อยากให้ทำนะครับให้นำด้านอีกด้านหนึ่งของสายไฟนะครับไปเสียบลงบนบอร์ดนะครับโดยที่ให้อยู่ในช่องที่1นะครับของตัวบอร์ดเสริมนะครับและให้สีตรงกับช่องนะครับสีเหลืองนะครับสายไฟเส้นสีเหลืองต้องไปอยู่ช่องเดียวกับสีเหลืองนะครับสีแดงต้องไปอยู่กับช่องสีแดงและสีดำนะครับก็อยู่กับช่องสีดำนะครับเมื่อเราต่อเสร็จแล้วนะครับเราจะได้ลักษณะสีที่ครบนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายให้อีกทีว่าทำไมเราต้องเลือกต่อช่องที่1นะครับจริงๆเราสามารถเลือกต่อที่ช่องอื่นก็ได้นะครับได้หมดนะครับโอเคครับเมื่อเราทำการเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับอาจารย์มีกฎนะครับทุกครั้งเลยก่อนที่จะทำงานกับไมโครบิตนะครับอาจารย์มีกฎ3ข้อที่อยากให้ทุกคนนะครับทั้งในห้องนี้และนักเรียนทางไกลนะครับจำให้ขึ้นใจคือ1นะครับก่อนทำงานทุกครั้งต้องถอดสาย USB เพื่อป้องกันไฟช็อตนะครับกฎข้อที่2คือต่ออุปกรณ์ให้เรียบร้อยและเช็คความถูกต้องเสมอนะครับและกฎข้อสุดท้ายคือถ้ามั่นใจแล้วนะครับให้เสียบสาย USB เพื่อส่งไฟฟ้าไปให้กับตัวอุปกรณ์นะครับโอเคตอนนี้เราเสียบเรียบร้อยแล้วนะครับเรากลับไป

ที่หน้าจอนะครับตัว AI Tigen นะครับตอนนี้จะสังเกตว่าหน้าจอเรานะครับไม่ได้มีอะไรขึ้นมาเลยนะครับให้เราคลิกที่นะครับไมโครบิตนะครับ1ครั้งนะครับต่อไปนะครับเราจะทำการเลือกนะครับเซ็นเซอร์ที่เราจะเอามาเชื่อมต่อครับให้เอาเมาส์ไปคลิกที่นะครับปุ่มเซ็นเซอร์ครับคลิก1ครั้งนะครับคลิก1ครั้งเสร็จปุ๊บให้เราต่อไปที่นะครับปุ่มที่ชื่อว่า Add Device นะครับให้คลิกอีก1ครั้งที่ Add Device ครับ

0: ชาติตอนอุกกาบาตมหันตภัยจากนอกโลกการบ้านวันนี้มันยากหรือไงดูทุกคนใช้ความคิดกันมากผิดปกติ
1: ก็ไม่ยากหรอกนะ DLTV เพียงแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองนะ
0: สรุปว่าการบ้านวันนี้คืออะไรกันแน่เนี่ย
2: อ๋อการบ้านวันนี้คือเขียนเรียงความเรื่องอาชีพในฝันนะ
3: ฉันน่ะมีคำตอบที่ชัดเจนมากว่าอาชีพในฝันของฉันน่ะคือการเข้าวงการบันเทิงไปเป็นดารานักแสดงมากความสามารถน่ะยาฮู
2: ส่วนฉันที่คิดออกตอนนี้ก็น่าจะเป็นเชฟกระทะเหล็กเพราะว่าฉันชอบกิน
1: ส่วนฉันอยากเป็นพยาบาลเหมือนแม่นะจะได้คอยดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและคนที่ฉันรักนะ
2: แล้วทำไมฉันถึงยังไม่มีอาชีพในฝันเหมือนพวกนายล่ะเนี่ย
0: ใจเย็นๆบางครั้งคนเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเราชอบหรืออยากเป็นอะไรในตอนนี้ก็ได้นะ
2: แล้วนายมีความสนใจในเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมล่ะมีเรื่องนึงที่ยังมีคำถามคาใจฉันนิดหน่อยนะ
0: ถามฉันได้เลยฉันตอบนายได้หมด
2: ฉันอยากรู้ว่าที่องค์การนาซาเขาทำงานอะไรกันหร
0: อโอ้องค์การนาซาหรือองค์การบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติเขามีภารกิจหน้าที่หลักคือค้นคว้าและพัฒนาเรื่องยานอวกาศและสำรวจอวกาศเขาก็จะแบ่งเป็นแผนกวิศวกรรมการบินทางอวกาศแผนกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อวกาศแผนกยานอวกาศแผนกข้อมูลติดตามงานด้านอวกาศและแผนกสถานีอวกาศนะ
2: โอ้โหฟังดูล้ำสมัยสุดๆไปเลยอ่ะฉันเคยได้ดูสารขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
4: อุกาบาต
0: อย่างภารกิจขององค์การนาซาในเดือนพฤศจิกายนคริสตศักราช2021ที่ผ่านมาเขาได้ปล่อยยานอวกาศที่เคยถูกใช้งานมาแล้วเข้าพุ่งชนอุกาบาตเพื่อเบี่ยงวิถีและป้องกันอุกาบาตพุ่งชนโลกยังไงล่ะ
2: ว้าโอ้ยอดเยี่ยมเลย
3: มากเลย
1: ฉันชักอยากจะรู้แล้วสิว่าอุกกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้อุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์แต่ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: ใช่ใช่ใช่ในสารคดีเขาเล่าด้วยว่าอุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
0: ภัยจากอุกกาบาตเคยเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งในหลายประเทศแต่การที่อุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกเราจะต้องมีขนาดใหญ่มากเพราะจะฝ่าชั้นบรรยากาศมาถึงผิวโลกได้เพราะบางส่วนแม้หลุดเข้ามาก็จะถูกชั้นบรรยากาศโลกเผาไหม้ตั้งแต่อยู่กลางอากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่ตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
3: แล้วอุกกาบาตที่พุ่งชนโลกมันเคยตกที่ไหนบ้างเหรอ
0: เอาตั้งแต่ยุค

0: เสาร์เลยนะเมื่อ66ล้านปีก่อนช่วงเวลายุคครีเทเชียสยุคของไดโนเสาร์เกิดมีอุกกาบาตพุ่งลงมาที่อ่าวเม็กซิโกในปัจจุบันรอยหลุมอุกกาบาตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นยังมีอยู่เลยโดยมีปากหลุมกว้างกว่า200กิโลเมตรและลึกลงไปถึง20กิโลเมตรทำให้ไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆสูญพันธุ์ไปเลย
1: โอ้โหไดโนเสาร์สูญพันธ
2: ุ์แล้วหลังจากนั้นหน่วยงานต่างๆเขาต้องจัดการสถานการณ์ยังไงกันบ้างหรอ
0: สำหรับการดูแลจัดการหลังเกิดอุกกาบาตพุ่งชนโลกแล้วในบริเวณที่เกิดเหตุจะไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปได้นอกจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะระดมสมองคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีระบบอุปกรณ์ตรวจหาป้องกันอย่างต่อเนื่องเตรียมแผนรับมือหากเราได้รับผลกระทบจากอุกกาบาตพุ่งชนโลกในครั้งต่อไปเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด
3: เจ้าหน้าที่คงต้องทำงานกันหนักมากแน่ๆเลยเนาะเขาไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่อุกกาบาตจะพุ่งชนโลกอีกนะ
0: ถูกต้องแล้วเพราะเมื่อเร็วๆนี้ตอนต้นปีคริสตศักราช2022ที่ผ่านมามีอุกกาบาตหรือดาวเคราะห์น้อยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง1กิโลเมตรจัดว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่อาจเป็นอันตรายได้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกของเราในระดับความเร็ว 68,800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อโลกเรา
3: พอก่อนนะ DLTV อิงฟ้าหัวใจจะวายแล้วล่ะ
2: เท่าที่ฉันฟังข้อมูลมาจากนายเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันคงเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกเนี่ยแต่เราพอจะมีวิธีเตรียมตัวรับมือกับมันบ้างไหมล่ะ
0: มีสิอย่างการเตรียมรับมือก่อนเกิดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อหาวิธีตรวจสอบดาวเคราะห์น้อยที่มีแนวโน้มเป็นอุกกาบาตตกลงมาบนโลกเพื่อเตือนภัยเฝ้าระวังทั้งโลกไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรงอย่างในอดีตนะส่วนในระหว่างนี้เราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารและสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต้องเตรียมเบอร์โทรติดต่อหน่วยงานหากเกิดกรณีฉุกเฉินรวมถึงต้องเตรียมสิ่งของจำเป็นหากมีประกาศเตือนภัยให้อพยพนะใน www.dltb.ac.thและศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุกกาบาตอีกเพียบเลยพวกนายก็ลองเข้าไปดูกันได้นะ
1: ขอให้ในชีวิตนี้เจอกับอุกกาบาตผู้ชนกับตัวเองเลย
0: โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรออุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
3: ท่านบอกป
2: ้าอ้าวสัญญาณตัดไปแล้วว่ะ
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
4: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะ

0: ือศูนย์คุณธรรมนี่มีหน้าที่ในการให้คนดีมีพื้นที่ยืนและความดีมีพื้นที่ในสังคมเพราะศูนย์คุณธรรมเป็นศูนย์กลางวิจัยวิชาการนวัตกรรมใหม่ๆในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมทุกสังคมจะมีทั้งคนดีและคนชั่วคนไม่ดีนั้นใช้กฎหมายจัดการคนดีนั้นจะต้องทำให้เขาไม่ท้อแต่จะทำยังไงให้มีเครื่องมือหรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำให้คนที่เขาเรียกคำเหมือนมนุษย์เฉยไม่แน่ใจบวกบวกเทาเทาไม่รู้จะอยู่ซ้ายดีขวาดีจะเกิดแรงเหวี่ยงมาทางด้านดีนี่คือบ่อกำเนิดของคำว่า moral credit เกิดขึ้น
1: moral credit เนี่ยมันคือเครดิตความดีเป็นระบบที่มารองรับความดีเพื่อให้คนในอยากทําความดีแล้วก็เป็นสิ่งที่เราสามารถสร้างขึ้นมาได้ในทุกองค์กรหรือทุกชุมชนให้คนทําความดีเนี่ยรู้สึกว่าได้รับการปกป้องคุ้มครองและได้รับประโยชน์จากการทําความดีเพื่อที่จะได้ลบคําว่าทําดีได้ดีมีที่ไหนทําดีมันต้องกินได้สัมผัสได้แล้วสร้างให้คนอยากทําดีเนี่ยมีที่ยืนนี่คือคอนเซ็ปต์
0: Moral Credit ของเรานั้นมีความเป็นยูนิคของมันเองคือเราไม่ลอกเลียนแบบประเทศใดๆในโลกนี้เพราะเรามีบริบทของประเทศไทยหลักคิดของ Moral Credit จึงใช้พลังบวกไม่มีการไปจับผิดแต่เป็นการจับถูกแล้วเกิดกระบวนการในการกำหนดพฤติกรรมโดยมีส่วนร่วมถ้าเป็นองค์กรก็กลายเป็นการมีส่วนร่วมของคนทั้งองค์กรถ้าเป็นชุมชนก็เป็นการกำหนดกติการ่วมกันของคนทั้งชุมชนโดยธรรมชาติในหลักจิตวิทยาถ้าเราต้องการที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนั้นเนี่ยเขาต้องได้แรงพลังใจด้วยและคุณธรรมในมิติใหม่เป็นคุณธรรมที่สัมผัสได้จับต้องได้วัดได้กินได้ถ้าจำเป็นกู้ต่างได้ด้วยซ้ำไป
1: หลักการของเครดิตความดีเนี่ยดูจากหลักการอยู่5ข้อข้อแรกก็คือการให้คุณค่าต่อการทำความดีอันที่2นี่ก็คือสร้างแรงจูงใจให้เขาอยากทำความดีเพราะนั้นเราถึงต้องมีรางวัลที่เป็นการตอบแทนกลับมาแล้วทำให้เขารู้สึกว่าเออมันสร้างแรงจูงใจให้เขาอยากทำอันที่3เนี่ยมันโดยสมัครใจเราไม่ได้แบงคับหรือว่าไปตัดสิทธิ์ตัดโอกาสอะไรที่เขาควรได้ตามกฎหมงกฎหมายไม่ได้เกี่ยวข้องเลยโดยสมัครใจถ้าคุณทำดีเพิ่มก็แสดงว่าคุณควรได้รับสิ่งตอบแทนกลับไปหลักการที่4คือโดยการมีส่วนร่วมเพราะว่าหลักเกณฑ์ว่าจะให้หรือไม่ให้คุณจะได้รับสิทธิ์อะไรมันต้องมาจากหลักเกณฑ์ที่เขามีส่วนร่วมเท่านั้นซึ่งเขาจะยินดีสมัครใจปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และสุดท้ายเนี่ยก็คือหลักของความยั่งยืนเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้นๆไปสู่ความยั่งยืนจริงๆทำแล้วต้องทำให้เกิดจนเป็นวิถีชีวิตให้ได้เวลาเรามานึกถึงว่าเราจะให้อะไรเขาเราอาจจะคิดเรื่องของรูปแบบการให้ที่แตกต่างกันไปหลากหลายก็ได้ที่เราสามารถศึกษาอยู่รวบรวมได้อยู่ตอนนี้อยู่5ประเภทประเภทแรกนี่ก็คือให้เป็นเชิงสัญลักษณ์ให้ใบประกาศให้เข็มให้โล่ผ้าพันคอให้เสื้อให้หมวกให้อะไรก็แล้วแต่อันที่2เนี่ยให้แบบเป็นสิ่งของเช่นเอาความดีของตัวเองที่สะสมไว้แล้วเนี่ยเอาไปแลกกะปิน้ำปลาเอาไปแลกเครื่องกินเครื่องใช้ครัวเรือนข้าวปลาอาหารได้ประเภทที่3เนี่ยก็คือให้ที่เป็นเงินก็คือเป็นเงินทุนเลยเป็นเงินให้เป็นโบนัสเลยประเภทที่4ให้ในเชิงสิทธิและโอกาสต่างๆเช่นให้สิทธิ์ไปดูงานต่างประเทศนะให้สิทธิ์เลื่อนขั้นเงินเดือนให้สิทธิ์ลดหย่อนเงินกู้ได้หรือว่ากู้เงินไปแล้วลดหย่อนดอกเบี้ยได้อะไรเงี้ยนะครับประเภทสุดท้ายคือการให้ที่เป็นแรงหรือว่าออกแรงเช่นไปลงแขกกันอย่างเงี้ยหรือไปช่วยสร้างช่วยซ่อมอะไรให้อย่างนี้เป็นต้นช่วยพาส่งโรงพยาบาลอะไรพวกเนี้ยรูปแบบของการสร้างมอรัลเครดิตเนี่ยมันมีอยู่แล้วในเมืองไทยหน้าที่ของศูนย์คุณธรรมก็คือเราจะเอาองค์ความรู้หรือตัวอย่างหรือรูปแบบต่างๆที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยออกมานำเสนอต่อสังคมให้คนได้เห็นว่าเฮ้ยฉันก็สามารถทำแบบนี้ได้ซึ่ง11ตัวอย่างหรือ11พื้นที่เนี่ยคือพื้นที่ที่เขาทำให้มันเหมาะสมกับบริบทของตัวเองที่เราอยากให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเอาไปเป็นตัวอย่างในการพัฒนามอรัลเครดิต
0: อยากเชิญชวนทุกชุมชนองค์กรท่านเริ่มต้นได้ง่ายๆเลยก็คือว่าเราวางปฏิญญาร่วมแล้วก็ลองออกแบบตามบริบทของแต่ละสังคมตามบริบทของแต่ละองค์กรวิธีการในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเราก็ใช้หลักคิดง่ายๆของศูนย์คุณธรรมก็ได้ก็คือปัญหาที่อยากแก้ความดีที่อยากทำให้เลือกมาหนึ่งพฤติกรรม แล้วเริ่มต้นที่ตัวเราเององค์กรไหนก็ตามที่มีหลักการของตัว Moral Credit นั้นหมอมีความเชื่อมั่นนะครับว่าคนดีจะไม่ท้อแล้วในขณะเดียวกันก็จะเป็นยิ่งเป็นหลักประกันที่จะทำให้มนุษย์เฉยเองที่ไม่แน่ใจกับเรื่องของดีและไม่ดีหลายครั้งที่เราถูกสบประมาทและอาจจะดูถูกว่าคนชั่วเขาได้ดีแต่คนดีไม่เคยได้ดีแต่ Moral Credit จะเป็นพื้นที่ที่กลับกันคือคนดีทำดีแล้วได้ดีครับ
2: ความสุขต้องเกิดจากความสามัคคี

0: ก่อนไม่ใช่ความสุขมันจะลอยมานะมันต้องมีตัวสามัคคีตัวศรัทธาก่อนพึ่งพาสายกันพุทธเจ้าก็สอนอยู่แล้วนี่ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทีนี้เราทำเหตุดีไว้ผลดีมันก็ตามมา
1: เราต้องทำตัวเองให้เป็นคนดีก่อนให้สิ่งที่ดีที่เราทำเนี่ยมันก็กระจายไปยังบุคคลอื่นเมื่อเขาได้เห็นว่าสิ่งที่เราทำเป็นสิ่งที่ดีเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมเขาก็เข้ามีส่วนร่วมโดยสมัครใจดีใจครับดีใจแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากจุดเล็กๆเนี่ยค่อยเพิ่มขยายไปเรื่อยๆแบบมั่นคงและยั่งยืน
2: ความดีของเขาเป็นหื้อมากภูมิใจได้ไว้หื้อลูกหื้อหลานอย่างพ่อแถมน้องได้แนะนำหื้อลูกหื้อหลานว่าช่วยเหลือชุมชนอย่างบ่ต้องอยู่บ่ได้มีกิจกรรมอย่างกับไปร่วมเปิ้นอย่างจะได้มีคุ้มค่า
3: การที่เราส่งเสริมคนดีสักคนหนึ่งเนี่ยเนาะน่าจะง่ายกว่าที่เราจะไปจัดการกับคนไม่ดีถ้าเรามีคนดีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในทุกวันนะครับโลกเราเองประเทศเราเององค์กรเราเองนะมันก็จะน่าอยู่มากขึ้นเรื่อย
4: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
6: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนแปลงเพศแล้วขอเปลี่ยนคำนำหน้านามได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายพัฒน์ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการผ่าตัดแปลงเพศเรียบร้อยแล้วได้ยื่นคำร้องขอต่อนายทะเบียนอำเภอเพื่อขอแก้ไขข้อมูลประวัติในเอกสารทะเบียนราษฎรให้เป็นปัจจุบันเข้ากับเพศสรีระของตนโดยได้ขอเปลี่ยนคำนำหน้านามจากนายเป็นนางสาวและแก้ไขเพศจากเพศชายเป็นเพศหญิงแต่นายทะเบียนอำเภอไม่รับคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎรของผู้ยื่นคำขอนายพัฒน์จึงยื่นฟ้องในอำเภอต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคำสั่งไม่รับคำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎรและดำเนินการแก้ไขข้อมูลทางทะเบียนให้เป็นไปตามคำขอศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อพิจารณาข้อมูลใบรับรองแพทย์ซึ่งระบุว่าผู้ฟ้องคดีโรคความผิดปกติของเอกลักษณ์ทางเพศซึ่งเป็นสภาวะทางจิตใจไม่ตรงกับเพศที่ถือกำเนิดการรักษาโดยวิธีผ่าตัดแปลงเพศก็เพื่อแก้ไขความผิดปกติดังกล่าวและเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีใช้ชีวิตได้สอดคล้องกับสภาพจิตใจที่เป็นหญิงของผู้ฟ้องคดีเท่านั้นไม่ใช่เป็นการแก้ไขความ

บกพร่องของร่างกายกรณีเพศกำกวมแต่อย่างใดฉะนั้นแม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะได้รับการผ่าตัดโดยแก้ไขให้มีอวัยวะเพศเป็นหญิงแล้วก็ตามแต่ก็ไม่ทำให้สถานะทางกฎหมายของผู้ฟ้องคดีเปลี่ยนแปลงจากเพศชายเป็นเพศหญิงได้เนื่องจากสถานะทางกฎหมายของผู้ฟ้องคดีย่อมขึ้นอยู่กับเพศกำเนิดและไม่มีกฎหมายรับรองไว้เช่นนั้นเมื่อยังไม่มีกฎหมายใดรับรองสิทธิ์ที่ผู้ฟ้องคดีจะสามารถยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพศที่ถือกำเนิดและเปลี่ยนคำนำหน้านามจากนายเป็นนางสาวได้นายอำเภอจึงไม่อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎรตามคำขอของผู้ฟ้องคดีได้คำสั่งของนายอำเภอที่ยืนยันไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎรตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอจึงชอบแล้วพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: อยากจะให้วัฒนธรรมของชาวไทยพวนเนี่ยได้อยู่กับอนุชนรุ่นหลังสืบทอดต่อไปให้ยาวนานเท่าที่จะยาวนานได
1: ้โอ้ยากนะนานนะครั้งแรกบางคนเขาไม่ค่อยเข้าใจเขายังแอนตี้เลยว่าทำไปทำไมแต่พวกผมก็คิดว่ามันมีความภูมิใจ
2: การทำเรื่องของคุณธรรมจริงๆมันไม่ได้ทำยากนะแต่ต้องทำต่อเนื่อง

0: คนเนี่ย
1: ชาติพันธุ์เราเนี่ยอพยพมาจากสปป.ลาวโดยเฉพาะอำเภอปากพลีจะมีคนพวนมากที่สุดอัตลักษณ์เด่นๆนะคือภาษาบ้านพวนเฮานี่มีความห่มเย็นบ่อหญ้าบ่อเข็นพอมีพอกินเสาตื่นหุงเข้าเอาไปเอ็ดนาเซาะปูเซาะปลากลับมามื้อแลงขี่ควายเข้าเคาะหอหมอกมืดค่ำกินข้าวอาบน้ำนอนหลับเอาแหงถ้าคนแรกจริงๆคือหลวงพ่อวัดบางคลองพระครูวิทยานุโยคนะเริ่มต้นจริงๆเราเก็บสะสมของใช้ของคนพวนที่มีอยู่ตามบ้านก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มันมีค่าก็เลยเอามาไว้ที่วัด
2: โยมมาดูมาเห็นก็ว่ามีของก็ชักชวนวัดต่อไปจะทำเป็นพันพื้นบ้านเอาโครงการใส่เข้าไปตามพื้นที่หลักนี้ตายตัวมานานแล้วเรื่องของบวรคือบ้านวัดโรงเรียนราชการปัจจุบันนี้ราชการก็รวมถึงมหาวิทยาลัยต้องรวมให้ได้มากน้อยไม่เป็นไรแต่ต้องเริ่มทำแล้วก็เขาจะต่อยอดของเขาเอง
3: ปี4142เราสร้างพิพิธภัณฑ์แล้วเนี่ยถ้าเราจะเอาเงินมาทำเรื่องกลุ่มทอผ้าซึ่งมันหายไปจากชุมชนเราเมื่อก็50ปีที่แล้วแล้วก็เลยมาฟื้นฟูเอาแม่ครูสมบัติจากลพบุรีบ้านหมี่ที่เป็นพวนด้วยกันเอากระบวนการทั้งหมดเอามาสอนมัดหมี่เอากี่กระตุกมาให้ทอมาฝึกจนเกิดเป็นศูนย์เรียนรู้ช่วงนั้นก็จะมีโอท็อปพิพิธภัณฑ์ของชุมชนประมาณปี55ชุมชนได้ร่วมตัวกันทำเรื่องงานวิจัยใช้ชื่อว่าการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยพวนเพื่อจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เหมาะกับบริบทตำบลเกาะไผ่อำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกมันส่งผลให้ได้ความร่วมมือความสามัคคีกับชุมชนเราได้อัตลักษณ์ประวัติศาสตร์ภาษาการแต่งกายเรื่องอาหารพื้นบ้านวัฒนธรรมประเพณีทั้ง12เดือนได้พิธีกรรมความเชื่อผ้าทออะไรต่างๆเนาะการเล่นพื้นบ้านมันชัดเจนไปหมดเลยมันได้เส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามโจทย์ที่เราต้องการทุกคนมีส่วนร่วมมีรายได้เกิดขึ้นจริง
1: โอ้ยากนานนะครั้งแรกบางคนเขาไม่ค่อยเข้าใจเขายังแอนตี้เลยว่าทำไปทำไมแต่พวกผมก็คิดว่ามันมีความภูมิใจที่เราจะอนุรักษ์สิ่งเหล่านี้มีแต่ผลดีคนมาชมมาอะไรกันมาชาวบ้านก็พากันมาปราชญ์ชาวบ้านทุกหน่วยงานต่างๆก็ให้ความร่วมมือ
4: ข้อสำคัญที่เราสามารถตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ได้เราต้องเป็นผู้ให้ชุมชนเมื่อเห็นข้อดีก็ให้ความร่วมมือโดยเขาไม่ค่อยเรียกร้องสิ่งตอบแทนเมื่อเราไปขอร้องเขาก็เห็นเรามีคุณธรรมมีจริยธรรมเขาให้ความรู้เป็นอย่างดีครับ
3: ยี่สิบห้าสิบหกปีที่เราขับเคลื่อนมาถึงวันนี้เป็นวันที่เราจัดงานใหญ่สืบสานตำนานไทยลาวพวนจีนในอำเภอปากพลีของเราดีใจมากๆคือเราเห็นความแข็งแรงของชุมชนและเป็นชุมชนหรือเป็นอำเภอแรกเลยฮะที่จัดงานใหญ่ๆลักษณะนี้นั่นมันเป็นมหากรรมที่ทำแล้วมันมีความสุขอะ
1: เมื่อก่อนนั้นเนี่ยเราอยู่กันได้200กว่าปีเนี่ยร่มเย็นเป็นสุขรักสามัคคีแบ่งปันกันท่านนั้นปัจจุบันนี้มันเหมือนกับสิ่งที่สอนชุมชนสอนคนให้รักกัน
2: การทำแบบนี้ต้องคิดและต้องทำด้วยแล้วก็ต้องติดตามคนด้วยไม่นั้นทำไม่ได้เพราะว่าต้องมีใจร่วมกัน
3: หัวใจในการที่จะพัฒนามันไม่ใช่แค่บวรอย่างเดียวมันเป็นบวรยกกำลังสองเพราะว่ามีส่วนสถาบันการศึกษาช่วยให้ขยายงานวิจัยจากในหิ้งเนี่ยให้มันเป็นฐานปฏิบัติที่จริงต้องขอบคุณบรรพบุรุษของเราด้วยเนาะสามารถรักษาเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีจึงมาเป็นที่มาการทำเรื่องของคุณธรรมจริงมันไม่ได้ทำยากนะแต่ต้องทำต่อเนื่องอยากจะให้เห็นพลังว่ามาจากข้างในจริง

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่29สิงหาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 15:32 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ในเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยนำเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยและคู่สมรสพร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องในการจัดงานออกร้านคณะภริยาทูตเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นรายได้จากการจัดงานออกร้านคณะภริยาทูตครั้งที่59ประจำปี2569เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยในโอกาสนี้พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่1แก่นางทาราสลิมดิโอนิซีภริยาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีและเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่2แก่นางทานดิเวสดอริสแอฟริกาภริยาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้และพระราชทานลิงก์น้ำชาแก่คณะผู้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

เวลา 17:37 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังลานพาร์คพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้สาธัญญาราชินีซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดขึ้นระหว่างที่28-30 สิงหาคม 2569 เพื่อเผยแพร่สืบสารและต่อยอดพระราชปณิธานและพระราชกรณียกิจสำคัญของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทางด้านการพัฒนาการเกษตรการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมไทยและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและสตรีไทยในชนบทให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและระดับโลกตลอดจนเพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้หัวข้อปีสากลแห่งเกษตรกรหญิง International Year of the Woman Farmer 2026ขององค์การสหประชาชาติในงานมีการจัดแสดงเทศกาลเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายใต้แนวคิดสดุดีพระเกียรติคุณเกริกไกรพระแม่แห่งการอนุรักษ์และพัฒนาเพื่อคุณภาพที่ยั่งยืนแบ่งเป็น3โซนโซนที่1พระแม่แห่งการอนุรักษ์คือลมหายใจให้แผ่นดินและสายน้ำที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาเกษตรกรรมโซนที่2พระแม่แห่งการพัฒนาส่งเสริมสตรีและวิถีเกษตรที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้แก่เกษตรกรและส่วนที่3พระแม่แห่งการห่วงใยความมั่นคงทางอาหารเพื่อปวงประชาที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมองค์ความรู้แก่เกษตรกรผ่านโครงการและฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำรินอกจากนี้กรมหม่อนไหมได้จัดแสดงชุดไทยพระราชนิยม8แบบภายใต้หัวข้อชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระมารดาแห่งไหมไทยและในโอกาสที่ประเทศไทยอยู่ระหว่างการขอขึ้นทะเบียนชุดไทยพระราชนิยม8แบบเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การยูเนสโกภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอาทิการจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าหัตถกรรมจากกลุ่มเกษตรกรกลุ่มสตรีภายใต้โครงการพระราชดำริการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยการสาธิตทำหัวโขนจากวัสดุทางการเกษตรทำพวงกุญแจขนแกะและร้อยมาลัยจากดอกกล้วยไม้องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 นพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูป
ในช่วง100วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจาก10พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์วัดสระเกศวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามเวลา 17:00 นพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรด

รมราชานุเคราะห์และเวลา 19:00 นพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคละบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลาดสูงและทำนองสรพัญญะทั้งได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากวัดที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกกันว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและพัดตรายไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะวันนี้เวลา 10:00 นที่วัดไตรมิตรวิทยารามเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและพัดไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นต่างๆตั้งแต่วันที่16สิงหาคม2569จำนวน13รูปดังนี้พระเทพวชิระคุณาธานเป็นพระธรรมวชิระคุณาธานไพศาลศาสนกิจโสพลโสพลธรรมานุสิทธิ์พิพิธธรรมคุณสุนทรมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นธรรมสถิตณวัดบ้านเปลือยใหญ่จังหวัดร้อยเอ็ดมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้6รูปพระราชวชิระเมธีเป็นพระเทพปริยวัตรเป็นพระเทพปริยัติวชิระเมธีศรีศาสนกิตติโลกตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นเทพสถิตณวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้5รูปพระญาณวิราชเป็นพระราชญาณวชิโรภาสวิราชธรรมคุณากรยติคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดป่าทรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูปพระพิมลภาวนาพิธานเป็นพระราชวัชระภาวนาพิธานวิปัสสนาพานธุราธรมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชคณะชั้นราชฝ่ายวิปัสสนาธุระสถิตณวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูปพระศรีธีรพงศ์เป็นพระราชวชิระสารเมธีตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดทองนพคุณกรุงเทพมหานครมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูปพระครูปริยัติวราภิรักษ์วัดหนองอีบุตรจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระปริยัติวชิราธรพระครูศรีวิสุทธิวัฒน์วัดธาตุจังหวัดขอนแก่นเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระปริยัติวัชระสุนทรพระครูสันติกิจจานุการวัดบางสมัครจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสสนาธุระมีนามว่าพระภาวนาวัชระวิสิทธิ์พระครูศรีวชิรวงศ์วัดสุทธเทพวรารามกรุงเทพมหานครเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระปริยัติวชิระเมเวทีพระครูโชติธรรมประกาศวัดเกษมทรัพย์พัฒนารามจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวชิระธรรมโชตพระครูสิทธิภาวนานุศาสตร์วัดศรีสองเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสสนาธุระมีนามว่าพระภาวนาวชิระธาดาพระครูศรีกิตติวโรดมวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระกิตติวชิโรดมและพระมหาอดิเรกเตชะวันโนปริยธรรม7ประโยควัดบางตะไนจังหวัดปทุมธานีเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระอุดมวชิระสุธี

หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาสควอชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัททานสตรอนประเทศไทยจำกัดบริษัท SNS ไทน็อกออโต้จำกัดบริษัทเวิลด์ไวกอนจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดพังงาได้แก่วัดประชุมโยธีวัดสามัคคีธรรมวัดนิกรวรารามวัดหลักแก่นวัดนิคมสโมสรวัดบ้านบกปุยวัดบางเสียดและวัดเขาต่อจังหวัดกระบี่สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตหารเพนแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นมูลนิธิสถาบันแม่ชีไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์มูลนิธิหลวงพ่อวิริยังสรินทโรมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพหลวงพ่อวิริยังสรินทโรและผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานภาค9ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดเสวตฉัตรวัดดาวดึงสารามวัดดงแขและวัดทองเพลงสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นคณะสงฆ์อำเภอตะโหมดจังหวัดพัทลุงได้รับพระราชทานมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดศรีนครารามวัดโนนทาสวัดลำดวนสุริยาวาสวัดพิสิทธิ์พมรารามวัดทุ่งสว่างวนารามจังหวัดอุดรธานีวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีและวัดป่าตึงจังหวัดเชียงใหม่สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 องค์กรช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติ NRO องค์กรสาธารณประโยชน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาท4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลต่างๆเดินทางทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลตำบลทุ่งนุ้ยอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลพนักงานสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่านจังหวัดบุรีรัมย์องค์การบริหารส่วนตำบลสีสองรักจังหวัดเลยและสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทยท่านี้สำนักพระราชวังแจ้งงดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในวันที่2กันยายน2569เนื่องจากมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันส่วนการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตามปกติ

ั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 15:30 น.และณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลระโนดจังหวัดสงขลาเทศบาลตำบลทุ่งนุ้ยจังหวัดสตูลสำนักงานเจ้าคณะอำเภอตะโหมดคณะสงฆ์และพุทธบริษัทอำเภอตำบลจังหวัดพัทลุงองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรักจังหวัดเลยพนักงานสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยนักเรียนเก่าจิตรดารุ่น15และครอบครัวรองนายกเทศมนตรีนครตรังจังหวัดตรังพร้อมคณะบริษัท NS ไทน็อกออโต้จำกัดสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทยโรงเรียนอัสสัมชัญองค์เรียนอัสสัมชัญศรีราชาจังหวัดชลบุรีหลวงพ่อมูลนิธิหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรมูลนิธิพึ่งหลวงอัศวินองค์กรช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติ NRO องค์กรสาธารณประโยชน์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบโดยในวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนายฉูตงหยูผู้อำนวยการใหญ่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO พร้อมด้วยนายอาลูโดฮงผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่และผู้แทนประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกและคณะไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นผู้อำนวยการใหญ่องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติและคณะไปวางพวงมาลาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อแสดงความอาลัยในฐานะผู้นำองค์กรระหว่างประเทศแห่งองค์การสหประชาชาติและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณด้วยทรงมีบทบาทในระดับสากลในฐานะทูตสันทวไมตรีของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติทรงผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพแบงคอกรูสเพื่อกำหนดเป็นข้อกำหนดเรื่องของสิทธิมนุษยชนว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเจ้าหน้าที่เชิญหีบเพลิงพระราชทานไปในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพหัวหน้าแผนกบรรเทาทุกข์มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเป็นกรณีพิเศษวันนี้ที่เมนวัดสามัคคีอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลิงศพนายสุภมงคลรัตนจิตหัวหน้าแผนกบรรเทาทุกข์มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเป็นกรณีพิเศษซึ่งเสียชีวิตอย่างกระทันหันภายหลังเดินทางกลับจากการไปปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเมื่อวันที่24 สิงหาคม 2569ได้มีนายสุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิเป็นประธานในพิธียังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวนายสุภมงคลรัตนจิตอย่างหาที่สุดมิได้จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: แม่ของตะวันบอกกับปู่ไว้ว่าถ้าผมมีเวลาให้พามาดูมหาวิทยาลัยที่แม่เรียนจบหน่อยเพื่อโตขึ้นตะวันจะอยากมาเรียนที่นี่บ้าง
1: หนูเคยเห็นรูปถ่ายแม่ตอนสาวๆค่ะแม่เล่าว่าที่เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
2: แล้วทั้งสองพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
0: ทั้งสองพระองค์เป็นคนที่พิเศษมากๆของที่นี่ยังไงล่ะรัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเขาถึงทำอนุสาวรีย์ของพระองค์ไว้คู่กันไง
3: อาคารมหาจุฬาลงกรณ์สมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
1: เหมือนในรูปของแม่ฉันเลยนี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่ๆแก่นแก้วรอด้วย
4: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
1: เฮ้ยขอโทษค่ะ
4: ระวังหน่อยแมวน่ะมันซนเดี๋ยวจะไปทำข่าวของเสียหายเข้า
1: ขอโทษค่ะขอโทษค่ะคุณลุงคะช่วยเล่าเรื่องที่นี่ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะบ้านหนูอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้มาที่นี่บ่อยๆแล้วให้ฟังหน่อยนะคะ
4: คร่าวๆนะก็ในหลวงรัชกาลที่6ท่านได้เรียนมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษทําให้รู้ว่าเมืองนอกเมืองนาเนี่ยที่เขาจะเดินขึ้นได้ก็เพราะมีมหาวิทยาลัยไว้เป็นที่รวบรวมความรู้สาขาต่างๆและผลิตคนเก่งๆมาพัฒนาประเทศพอพระองค์ขึ้นครองราชก็ทรงตั้งมหาวิทยาลัยนี้ขึ้นซึ่งที่จริงก็เกี่ยวข้องกับการสร้างดุสิตธานีด้วยนะ
2: ดุสิตธานีโรงแรมใช่ไหมครับผมเคยได้ยินชื่อนี้
4: ไม่ใช่โรงแรมอะไรกันดุสิตธานีก็คือเมืองจำลองที่เอาไว้ให้คนเข้าไปเล่นเล่นตามกติกาที่กำหนดขึ้นมาเล่นเพื่อเรียนรู้วิธีการปกครองกันเองเล่นเลือกผู้นำกันเองเลยทำให้ในหลวงรู้ว่าถ้าจะปกครองกันแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงประชาชนต้องมีการศึกษาก่อน
2: โอ้โหเหมือนเล่นเกมสร้างเมืองเลยเนาะ
4: ท่านจึงออกกฎหมายให้ทุกคนเรียนจนจบป.4จะได้อ่านหนังสือออกจะได้รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ตั้งมหาวิทยาลัยที่ให้ความรู้ที่สูงขึ้นไปอีกเอาละฉันต้องไปทำงานแล้วนะ
2: ว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ
4: ก็ดูแลทั่วไปนะไปนะ
0: นั่นแก่นแก้วคาบอะไรอยู่นะ
2: ฮะแย่แล้วนั่นเป็นของคุณลุงคนเมื่อกี้แก่นแก้วเดินออกมาด้วยอ่ะ
0: ไหนขอปู่ดูหน่อยสิจดหมายอะ

0: อะไรเนี่ยจ่าหน้าถึงเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีด้วยคนนี้เนี่ยคือคนที่ในรงรัชกาลที่6ให้มาจัดการเรื่องการก่อตั้งจุฬาเลยนะ
1: ฮะคุณลุงที่เราเจอเมื่อกี้ไหนเขาบอกดูแลทั่วๆไปไงเล่าในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อวางรากฐานการศึกษาระดับสูงให้คนไทยมากกว่าแค่อ่านออกเขียนได้เพราะหวังให้การศึกษาสร้างคนเก่งที่รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองอย่างแท้จริงเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง

0: และไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
1: จำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้ง
2: โอ้ยตายแล้ว
3: ดูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
0: ใช่ครับเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกันฟิลกู๊ดเต็มความรักและสร้างความเข้าใจของคนในครอบครัวนะคะเราพบกันแบบนี้ค่ะที่ ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนถามพี่มิกดีกว่าค่ะถ้าเปรียบครอบครัวของพี่มิกเหมือนอาหารอาหารของพี่มิกจะมีรสชาติแบบไหนคะ
1: อาหารอีสานแซ่บๆเลยครับ
0: ค่ะ
1: ครบรสบ้านผมมีหลากหลายอารมณ์มากครับ
0: เหมือนกับครอบครัวรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะครอบครัวของเขาครบรสมากเลยนะคะมีเสียงหัวเราะมีน้ำตามีการให้กำลังใจซึ่งกันและกันในวันที่ดีที่สุดของชีวิตและในวันที่แย่ที่สุดของชีวิตขอต้อนรับนะคะครอบครัวของพี่โชเล่นิลันและน้องเบลฉัตรสุมาช้างกลางค่ะ
2: ตลกคาเฟ่โชเล่ดอกกระโดนหรือนิรันดร์ช้างกลางโชเล่ในฐานะหัวหน้าครอบครัวของภรรยาและลูกสาว3คนมีชื่อเสียงทั้งในฐานะนักแสดงตลกและเจ้าของร้านอาหารใต้รสเด็ดจนแทบไม่มีเวลาให้ครอบครัวแต่วันหนึ่งที่เขาเลือกที่จะหยุดเล่นตลกทำให้ว่างงานวันนี้โชเล่กลายเป็นยูทูบเบอร์เจ้าของวลีเอาโรยให้คนจดจำกันอีกครั้งโดยมีครอบครัวคือลูกสาวทั้ง3คนของเขายืนเคียงข้างพบกับครอบครัวรสอร่อยกันค่ะ
0: สวัสดีพี่โชเล่และน้องเบลค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: ค่ะพี่โชเล่เป็นตลกชื่อดังไทยๆก็รู้จักแต่จริงๆแล้วเนี่ยความฝันในวันเด็กไม่อยากจะเป็นตลกใช่ไหมคะ
4: อยากจะเป็นนักร้องอยากจะเป็นดารา

0: ไม่ชอบเป็นตลกใจจริงนะใจอยากเป็นดารามากๆอยากเป็นอรัญญานามวงชอบเวลาพี่เขาทำปากอะไรเนี่ยพี่ชอบตอนอยู่บ้านนอกเวลาพี่ไปดูหนังเข้ามานะกลับมาบ้านนะพี่จะเดินเงี้ยตลอด
1: พี่เหมาะแล้วครับที่พี่เป็นตลกตั้งแต่มานั่งนี่ผมยังไม่หยุดหุบยิ้มเลยดีแล้วเพราะพี่สร้างรอยยิ้มให้กับทุกคน
0: อ๋อขอบคุณครับ
1: ครับแล้วมันจับพัดจับผูยังไงให้ไปเป็นนักร้องนะฮะ
0: พี่ไปทำงานโรงหนัง
1: ครับ
0: แล้วโรงหนังนั้นจะมีแต่หนังอินเดียแล้วพี่ก็จะฝึกร้องเพลงผมพี่เป็นคนชอบเพลงอินเดียไงแล้วพอปีใหม่ปั๊บเขาก็ให้พี่ร้องเพลงจับของฝันอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็พี่ก็ร้องเพลงแล้วเขาบอกว่าพี่เสียงดีเขาบอกน่าจะไปสมัครร้องเพลงเอาเลยก็เลินไปหาสมัครงานที่นครศรีธรรมราชเป็นสวนอาหาร
1: ครับ
0: พอประเทศเสียงกลางวันน่ะเขารับพอกลางคืนพี่ก็แต่งตัวอย่างรอเลยนะแต่ถึงผู้จัดการบอกว่าให้พี่เสิร์ฟอาหารก่อน
2: ยังไม่ได้ร้องเพลง
0: เกือบเดือนนะวันนั้นนักร้องไม่มาดนตรีก็ขึ้นหลายครั้งจนครั้งวันคือพี่ทำงานอยู่ที่นานมากเลยไม่ได้ขึ้นพี่ก็ดนตรีขึ้นพี่รู้แล้วว่าเพลงโชเล่แต่ว่ามีความเดือดไม่ใช่เราแล้วต้องเป็นคนอื่นเพราะนานมากเลยเขาไม่เรียกเราเลยอ่ะก่อนดนตรีขึ้นวนไปวนมาวนไปมาแล้วทีนี้พี่ก็สงสัยว่าหลายครั้งผู้จัดการไปมองเพราะผู้จัดการก็กวักมือเรียกพี่อย่างนี้พี่ก็ยังมองข้างหลังอีกนั่นนึกว่าเขาเรียกคนอื่นเขาบอกก็ชี้พี่อย่างนี
2: ้ให้พี่ร้อง
0: พี่ก็บอกใช่เลยอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกใช่เลยพี่ก็วิ่งเลยนะดนตรีส่งปุ๊บพี่เข้าเลยเยโตสิทีอัมนาฮีโชเรงเกโชเรงเกสัมมาการเพราะสาชุนาโชเริงเก
1: แล้วหลังจากนั้นผู้จัดการก็เลยให้พี่ร้องยาว
0: ใช่เพราะว่าพอร้องเสร็จลงมาใครก็เรียกโชเล่เลยนั่นคือที่มาของโชเล
1: ่แล้วมาเป็นตลกได้ยังไงครับ
0: ตลกอ่ะมาชวนผมหลายคณะโดยเฉพาะคณะพี่ดูพี่เจ้านินจาเขาจะมาจีบผมไปตลอดและให้เล่นตลกเล่นตลกอะไรเงี้ยผมก็เลยถามคำแรกถามเลยมีมาเล่นดาราคาเฟ่ไหมเขาก็บอกว่ามีแล้วพี่ดูถามผมว่าจะยืนดูก่อนไหมผมบอกว่าไม่ดู
2: เล่นเลย
0: เพราะผมคิดว่าถ้าไม่เล่นเราก็ไม่ได้มาเล่นดาราคาเฟ่คืนนั้นไงก็เลยขึ้นยากมากมาก
2: ตลก
0: ตลกเล่นยากมากมากขึ้นไปนี้หน้ามืดตามัวเห็นดาวเห็นเดือนอะไรมันยากอย่างนี้จริงๆยากมากเลยอ่ะคือเขาถามเป็ดตอบไก่อ่ะก็ถามงัวตอบช้างอะไรประมาณนี้แต่ว่าได้ยินในหูนะเวลาผมพูดอะไรเนี่ยคนจะขำมา
2: คนหัวเราะ
0: ใช่แต่ผมอ่ะคือผมตอบเหมือนว่าเฟี้ยงสุ่มอ่
2: ะ
0: ปลาในปลาสุ่มไปอะไรเงี้ยนะคือก็ตอบมาด้วยความที่เราอยากจะเล่นไงพอลงมาจากนั้นนะเขาบอกว่าผมเก่งมากโ
1: อ้เล่นไม่รู้เรื่องการเป็นตลกมาก
0: ไม่รู้เรื่องเลย
1: การเป็นตลกมาก
0: ใช่เป็นคนเก่งมาก
2: สรุปแล้วการเป็นตลกทำให้พี่โชเล่ต้องอยู่ใกล้หรือไกลจากครอบครัวคะ
0: ตอนเป็นตลกไม่ไกลครอบครัวนะแต่ตอนเป็นนักร้องอะไกลตอนคลอดน้องเบลอะไม่ได้เจอกันไม่ได้เห็นกันแต่ว่าพอตอนผมเป็นนักร้องดาราคาเฟ่ตอนนั้นผมมีเงินที่จะเช่าแฟตอยู่แล้วไงแฟตเดือน1,300มีห้องน้ำในตัวมีเฟอร์นิเจอร์แล้วผมก็ได้ซื้อโทรทัศน์สีเครื่องนึงแล้วได้ซื้อตู้เย็นซันโย
2: ค่ะ
0: แล้วแฟนก็พาลูกขึ้นมาแล้วก็เนี่ยเริ่มพูดได้แล้วไงก็ขึ้นมากับคนนี
2: ้ค่ะ
1: นี่คือกว่าจะได้เจอลูกคนที่สองนี่คือพูดได้แล้ว
0: ก็นัดกันเรียบร้อย
1: สองขวบไหม
0: ใช่ใช่นัดกันเรียบร้อยว่าแฟนมาหัวลำโพงแล้วผมไปรับ
2: เราจะย้อนวันเวลานี้ให้ได้ดูนะคะผ่านละครเวทีค่ะ

0: นับแต่บัดนี้เป็นต้นมา
1: เป็นต้นไป
0: ก็ผมโดดอกกระดูน
1: ดูดอกกระด
0: ู
1: น
0: ขอเชิญเขียดผู้มีแก่ได้พับกบตลกมาเทโชเล่ดอกกระดูน
2: สวัสดีครับพี่ดองเขินเลยพี่ดูชมว่าเป็นตลกบ้าเท่โชเล่ทำตัวไม่ถูก
0: ทำไมหัวเราะเสียงใหญ่อย่างนั้นบ้าบอจริงเชียวหัวเราะไม่หยุดแล้วนี่ติงตองเป็นอะไรอะไรนะเขาพูดว่าอะไรนะ
3: หุบไม่ได
0: ้ดีครับฮะปากค้างหุบไม่ได้ก็ไม่ต้องจ่ายค่าตัว
2: หายแล้ว
0: ทำไมหายเร็วขนาดนี้
2: เดี๋ยวไม่ได้ค่าตัว
0: สวัสดีเสี่ยมิกแล้วก็ซ้อหมวยด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราภูมิใจนำเสนอตลกบ้าเท่โชเล่ดอกกระโดนจะมาเล่าเรื่องตลกให้ทั้งเสียและซอได้ฟังกันเชิญครับ
2: เรามาฟังเรื่องตลกการเสียงตบมือให้กับชีวิตตลกโชเล่หน่อยครับผมเป็นตลกบ้านนอกต้องห่างลูกห่างเมียมาทำงานไกลสุขได้จะมีความสุขมากกว่าที่ลูกเมียนั่งรถมาหาเราไม่ได้มาหาธรรมดานะมาอยู่กรุงเทพเลยดูสิเนี่ยเป็นเพราะอะไรเหรอก็เป็นเพราะว่าเราจะเป็นที่พึ่งของลูกของเมียได้แล้วไงเห็นสถานีแบบนี้แล้วแม่มันนึกถึงอดีตจริงๆนี่ต้องมายกเองแล้วเห็นสถานีแบบนี้แล้วนึกถึงตอนที่จากลูกจากเมียมาน้องเบสลูกสาวคนโตร้องไห้ลั่นสถานีเมืองคอนเลย
4: จะต้องไปทำงานหาเงินมาให้เบสไงลูก
5: ไม่เอาเงินน่ะหนูอยากอยู่กับพ
2: ่
5: อ
2: เอานะพ่อจะไปหางานหาเงินเยอะๆหนูจะได้สบายหนูต้องทำหน้าที่แทนพ่อดูแลแม่ดูแลน้องที่อยู่ในท้องนะลูกแบ่งเบาภาระแม่เขาสัญญาพ่อสัญญาเราทั้งหมดจะได้ไปอยู่กรุงเทพด้วยกันทำได้ไหมลูกดูแลแม่ดูแลน้องนะลูก
5: ทำได้หนูสัญญาว่าหนูจะดูแลแม่ดูแลน้องให้ดีที่สุด
2: ดีมากลูกเบสพ่อรักลูกนะ
5: หนูก็รักพ่อ
6: ระวังตัวนะพี่ไปเบส

0: อ้าวไม่ตาโลกเหรอเอานี่เล่นมาตั้งนานไม่ตาโลกเลยละถ้าอยากดูแบบตาโลกต้องย้อนไปอีกเห็นสถานีแบบนี้แล้วทำไมต้องยกคนเดียววะนี่เปลี่ยนละถ้าอยากให้ตาโลกต้องย้อนไปในวันที่ผมมานั่งรอลูกเมียอยู่ที่สถานีรถไฟหัวลำโพงเฮ้ยแย่แล้วแย่แล้วโอ้ยหุ้ยรถไฟมาตั้งหลายชั่วโมงแล้วนี่โอ้ยอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยตรงนั้น
1: อ้าวเฮ้ยคุณโชเล่นี่คุณมาเล่นตลกเหรอเนี่ย
0: โอ้ยเล่นตลกอะไรนี
1: ่อ้าว
0: หาลูกหาเมียน่ะยังไม่เห็นเจอเลยนี
1: ่เงื้อพี่เจอเหรอ
0: เดี๋ยวพี่ดูนี
1: ่ไม่ใช่ผมชื่อเดชเป็นพนักงานรถไฟ
0: เออพี่เห็นลูกเห็นเมียผมไหม
1: อ๋อผู้หญิงที่สวยๆอ๋อ

0: แล้วก็มีอุ้มเด็กมาด้วยแล้วก็มีเด็กผู้หญิงคนที่ตัวเท่านี
1: ้
0: มันนอนอยู่นะแต่ถ้ามันลุกขึ้นยืนมันก็ตัวเท่านี
1: ้
0: ใช่ไหม
1: โอ้โหท่าเป๊ะๆเลย
0: เห็นสิเห็นเขานั่งแท็กซี่กลับบ้านไปแล้วนี่ตกลงนัดกันยังไงเนี่ยฮะ
1: เออนึกออกแล้วอ่ะ
0: ยังไง
1: ผมนัดเขาให้ไปเจอที่ไอ้บ้านที่อยู่ที่วัดช่องลมนี
0: ่เออ
1: ผมลืมเอง
0: ปะโถนัดไปวัดช่องลมแล้วมารอที่หัวลำโพงรีบกลับบ้านไปเลยนะเดี๋ยวโอ้โหป่านนี้เขารอกันเหงื่อแห้งแล้วไปไปไปไป
1: เหรอเหรอ
0: เออ
1: ไปก่อนไปก่อนนะไอ้ถึงแล้ว
0: ถึงแล้ว
1: มาอยู่อะไรในบ้านผมนี
0: ่เอ้านั่งรถมาเป็นเพื่อนกันไง
1: โอ้ยไปไปไปผมอยู่บ้านผมแล้ว
0: เออเคิร์มกลับสถานี
1: พ่อมาแล้วพ่อมาแล้วเป็นยังไงคุณนี่เป็นไงพ่อกลับมาแล้วอ่ะพ่อทำตามสัญญาแล้วลูก
2: หนูก็ทำตามสัญญาหนูดูแลแม่แล้วก็ดูแลน้องอย่างดีเลยนะ
1: ดีมากลูกเด็กดีเด็กดีโอ้ยขอดูหน่อยขอดูหน่อย
3: นี่นี่นี่เจ้าเบลเจ้าเบล
1: น้องเบลน้องเบลอู้น่ารัก
3: ดีดีสิพี
1: ่เด็กดีเด็กดีต่อไปนี้เนี่ยเราอ่ะพ่อแม่ลูกจะได้อยู่ด้วยกันแล้วนะตลอดไป
3: นี่จำหน้าพ่อเลยไหมลูก
4: เป็นไงบ้างครับจากที่ดูละครไปเห็นซับน้ำตากันหลายรอบเลย
5: ก็ผมดูไปแล้วผมก็นึกถึงภาพที่เกิดความเป็นจริงอ่ะก็ทำให้ซึ้งทำให้รู้สึกว่าจริงๆแล้วลูกเราเป็นอย่างนี้เหรอคิดถึงเราประมาณนี้เหรออะไรอย่างเงี้ยที่เราจากมาจริงๆเราก็มาทำงานอ่ะเนาะแต่ลูกเขาก็ไม่อยากให้เรามาประมาณนี้ก็เลยก็เหมือนกันเลยอยากจะบอกว่าหัวใจลูกกับหัวใจพ่อเหมือนกันพ่อก็ใช่ว่าอยากจะจากใช่ไหมแต่เขาเพราะงานเพราะหน้าที
3: ่แล้ววินาทีที่ได้เห็นครอบครัวในวันนั้นนะคะเป็นยังไงคะ
5: พอเปิดประตูปั๊บเจอแม่เขานอนหลับสนิทแต่ว่าพี่เบสคนโตก็บอกพ่อหวัดดีค่ะเขาว่าอย่างนี้พี่เบสคนโตแล้วเบลเขานั่งเล่นตอกแต่เขาปีนขึ้นไปเล่นบนโซฟาน่ะบนโต๊ะที่ผมวางโทรทัศน์อ่ะเบลก็พ่อหวัดดีค่ะครั้งแรกที่ได้ยินเสียงลูกคือคำนี้มีหน้าแม่เขาถึงเล่าให้ฟังว่าตอนที่เขาคลอดกับหมอตำแยเขาบอกว่ากว่าหมอตำแยจะกลับมาถึงบ้านนี่คือลูกไหลออกมาหมดแล้วลูกออกมาแล้วแล้วก็เสียงร้องว้าว้าแม่เขาบอกดีใจมากเลยว่าได้ลูกผู้ชายเขาว่าอย่างนั้นเพราะเสียงใหญ่มากเสียงกังวานไปทั่วเลยอะไรเงี้ยสมัยนั้นจดหมายเนา
2: ะ
5: อ่านจดหมายไปก็แบบคือยิ้มไปแบบน้ำตาก็ซึมอย่างเงี้ย
4: แล้วแม่ได้เล่าให้ฟังไหมว่าวันแรกที่เจอพ่อเบลเป็นไง
6: ก็เล่าว่าตอนเจอพ่อเบลก็แบบตอนนั้นไม่รู้หรอกค่ะว่าเป็นพ่อแต่คือพูดตามพี่เบสพอเห็นพี่เบสแบบยกมือไหว้สวัสดีค่ะเราก็ทำตามสวัสดีค่ะพ่อเงี้ยแต่คือไม่รู้หรอกว่าคือพ่อหรืออะไรเงี้ยค่ะคือยังไม่รู้เรื่อง
4: ซึ่งลูกอีก2คนของพี่โชเล่ที่นี่ด้วยพี่โชเล่ครับแนะนำตัวเลยครับ2ท่านนี้คือใคร
5: คนโตคือน้องเบสคนสุดท้องคือน้องบอย
4: เบสจ๊ะยังจำวันที่มารอที่พ่อที่แฟตได้ไหม
7: คิดถึงพ่อมากๆเพราะว่าไม่เห็นหน้าพ่อนานมากแล้วก็เห็นห้องที่แบบกว้างมากในนั้นนะคะคือห้องนี้คือแบบเหมือนคาลือหาดแล้วอะค่ะไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มีห้องน้ำในตัวมีนู่นนี่นั่น
5: แฟด
7: เป็นแต่มันเป็นแฟดอะ
5: แฟดช่องลมวัดใหม่ช่องลม
3: ทุกอย่างน่าจะไปได้ดี
5: ครับผม
3: แต่มันมีปัญหาไหมครับเพราะว่าทำงานตลกนี่ก็เลิกดึก
4: เพราะคาเฟ่ก็เลิกประมาณ3-4
5: ใช่ครับ
4: แล้วพี่กลับบ้านเลย
5: กลับบ้านแล้วก็เคยมาเคาะประตูเรียกแฟนแล้วพอแต่พอแฟนเปิดประตูปั๊บลูกก็ต้องตื่นด้วยเพราะห้องที่น้องเบสบอกว่าเหมือนคาลือหาดจริงๆห้องเล็กมากพอลูกตื่นด้วยปั๊บพี่ก็มานึกว่าแล้วเขามานอนต่อใช่ไหมพอนอนต่อแล้วเขามาตื่น6 โมงไปโรงเรียนพี่ก็มานึกว่าลูกพักผ่อนสมองไม่เต็มที่ช่วงนี้มันจะตื้อๆไปโรงเรียนก็เลยตัดสินใจว่าพอเลิกคาเฟ่ปุ๊บก็นอนปั๊มบางทีก็ไปนอนสวนลุม
6: พี่ก็นอนใต้ทางด่วนอะไรอย่างเง
5: ี้
6: ย
5: นอนใต้ทางด่วน
4: คือที่ไหนที่จอดรถหลับได้
5: ใช่ใต้ทางด่วน
4: ใกล้บ้าน
5: ใช่ใช่
4: เพราะว่าไม่อยากเข้าบ้านเพราะกลัวลูกตื่น
5: ใช่ครับ
4: ก็เรียกว่าทำงานหนักนั่นแหละพี่หมวยคือทำงานหนักช่วงนั้นก็แสดงว่าเป็นช่วงที่ทำเงินได้
5: ใช่ครับ
4: งั้นมาถามลูกๆบ้างไอ้การที่พ่อทำเงินได้มีเงินเลี้ยงเรา

0: ไม่มีเวลาให้เราเลยเนี่ย
1: ก็มีเงินมีอะไรก็สบายนะคะคือพ่อเขาก็ทำให้ลูกๆให้แม่สบายค่ะแต่ว่าถามว่าถ้ารู้สึกแบบมันเหมือนมันขาดอะไรไปอย่างหนึ่งนะอย่างเวลาไปโรงเรียนอย่างเงี้ยเนา
2: ะ
1: ก็เขาก็จะมีวันพ่ออะไรเงี้ยใช่ก็แบบคือตอนนั้นด้วยความเราเป็นเด็กอะเนาะเราก็เลยแบบพ่อคนอื่นเขาก็มาอะไรเงี้ยแต่พ่อเราก็มองไปเก้าอี้ว่างเปล่าอะไรเงี้ยแล้วสักพักแม่ก็เดินมานั่งแล้วแม่ก็เป็นแบบผู้หญิงคนเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าเออแบบคน
2: ถามพ่อถามพ
1: ่
2: อ
1: ใช่คนอื่นก็แบบเออพ่อมาแต่แบบเราก็แม่วันแม่ก็แม่วันพ่อก็แม่ประชุมก็แม่อะไรฟังผลสอบก็แม่อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเออแบบคนอื่นเขาก็มีพ่อมาเนอะแต่เราด้วยความเป็นเด็กนะตอนนั้นเราก็เลยน้อยใจพ่อเหมือนกันเนาะก็น้อยใจพ่อว่าเอ๊ะทำไมพ่อแบบบางครั้งมันเรื่องของแบบเรื่องโรงเรียนมันก็แบบมีความสำคัญเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบคือก็เข้าใจว่าพอทำงานอะพอโตแล้วถึงมาไปย้อนไปก็ขำตัวเองเหมือนกันว่าเออแบบพ่อเขาก็ตั้งใจทำงานทำทุกอย่างเพื่อให้มีทุกวันนี
3: ้ค่ะเบลทราบใช่ไหมคะว่าคุณพ่อเนี่ยยอมที่จะไปนอนในรถเพื่อให้ลูกกับภรรยาสบาย
1: ทราบค่ะแม่เล่าให้ฟัง
3: ค่ะตอนนั้นเนี่ยเบลคิดยังไงอ่ะเบลอยากให้พ่อกลับมาแล้วตัวเองต้องตื่นไหม
1: ใช่อยากให้พ่อกลับมามากกว่าคืออย่างน้อยตื่นมาก็ยังได้เห็นพ่อบ้างแต่ถ้าแบบว่าพ่อไม่กลับเราตื่นมาอีกทีก็คือเราไปโรงเรียนแล้วไม่เจอพ่อใช่ค่ะแล้วเจออีกทีก็คือกลับจากโรงเรียนแล้วพ่อก็ตื่นอาบน้ำจะไปทำงานเราก็ได้คุยกันแป๊บๆแล้วพ่อก็ต้องรีบออกไปแล้วก็จะสวนกันแป๊บนึงเนี่ยค่ะ
0: พอเริ่มทำงานเริ่มโอเคทุกอย่างก็เริ่มมีบอยมีบอยแล้วดีขึ้นเลยไหมครับ
4: ดีดีด
0: ียังไงฮะ
4: บอยเกิดมาวันแรกก็ได้นั่งรถเก่งเลยพี่ซื้อรถเก่งแปดแสนกว่าเงินสด
0: นี่ไง
4: แล้วพี่ก็ไปซื้อทาวน์เฮาส์สองหลังล้านกว่านั่นก็เงินสดแล้วก็ทีหลังมาซื้อสปอร์ตไรเดอร์ตอนนั้นป้ายแดงแจ๊กๆออกมาใหม่ๆเลยล้านกว่าก็เงินสดแล้วก็ซื้อรถตู้มา1คันด้วยแต่ว่ามือสองก็เงินสด
0: แสดงว่าออกจากคณะตลกมาทำร้านอาหารเลย
4: ทำร้านอาหาร
0: แล้วร้านนี้ไปไหนแล้วครับ
4: พี่มารู้ว่ากุ๊กอ่ะเขาไม่ค่อยตรงกับเราก็เลยปิดร้านพอช่วงปิดร้านนี่เราก็ได้นอนอิ่มใช่ไหมหลังจากที่ว่าลำบากมาคือสู้งานมานานพอได้พักผ่อนปั๊บคุณรอมันก็นะนิสัยมันก็มีมั่งที่ว่าเฮ้ยมันสบายนี่นาใช่ไหมก็งานติดต่อมาก็จะบอกงานว่าไม่ค่อยสะดวกอะไรอย่างนี
3: ้ปฏิเสธ
4: ใช่แต่พอนานๆเข้าคือไม่สะดวกจริงๆคือไม่มีงานใช่ไหมที่เขาติดต่อมาคือเราบอกเราไม่สะดวก
0: คนดูไม่เข้าใจไอ้คำว่าที่รักสะดวกตอนนั้นที่ได้มีโอกาสได้พักผ่อนแล้วระยะเวลานานเท่าไหร
1: ่เกือบปีครับ
0: เกือบปีแล้วหลังจากนั้นก็เลยคนก็เริ่มไม่สะดวกที่จะติดต่องานเราแล้ว
1: ใช่คราวนี้คนก็เลยว่าเขาไม่สะดวกก็ให้เขาพักยาวไปดีกว่าประมาณนี้
4: ใช่พองานไม่มีปั๊บก็ทำไงอ่ะเพราะว่าค่าบ้านต้องส่งก็เฮ้ยขายหนังสือดีกว่าเขาบอกหนังสือไม่ต้องลงทุนคือไปรับมาก่อนแล้วเขาหักทีหลังใช่ไหมกำไรเล่มหนึ่งก็ถ้า10บาทก็ได้2บาทร้อยหนึ่งก็ได้20บาทแต่เหนื่อยมาก
3: เล่ามาถึงตรงนี้ได้เห็นการสู้ชีวิตของพี่โชเล่นะมันมีขึ้นมันมีลงถามแขกรับแชร์สวัสดียังเป็นทางการพี่น้อยแล้วก็น้องบี้กมลธิดาค่ะ
5: สวัสดีค
3: ่
5: ะ
3: ค่ะพี่น้อยในฐานะที่เป็นคนสู้ชีวิตเหมือนกับพี่โชเล่ฟังแล้วรู้สึกยังไงคะ
5: เหมือนกันทำอะไรไม่อยากให้ลูกรู้จริงเหมือนกันเลยเป๊ะและนิสัยเหมือนกันพอแบบจะทุกข์ยังไงจะเหนื่อยยังไงไม่อยากให้ลูกรู้โชเล่ชอบโชเล่ตรงเนี้ยที่ตอบพี่บอกว่าถ้าผมไปลูกตื่นถ้าผมเพราะถ้าผมนอนแล้วลูกก็ไปโรงเรียนแล้วจะไม่ค่อยได้เห็นหน้ากันเท่าไหร่ล่ะพี่แล้วถ้าเกิดวันไหนเธอไม่ได้นอนในรถเธอไปไหนแล้วก็ถามเขาอย่างนี้เราก็เข้าใจว่ามันจะมีเมียใหม่หรืออะไรอย่างนี้แล้วมันไปแอบมีกิ๊กมีเกิร์กอะไรเงี้ยที่จริงเปล่าเขาก็ไปวิ่งแถวสนามแล้วเขาถึงจะกลับมาผมก็ออกกำลังกายของผมด้วยอะไรเงี้ยแม่ก็น้องก็มามองคิดว่าทุกคนนะถ้าเกิดว่ามีปัญหาตัวเองแล้วเนี่ยให้ดูครอบครัวเป็นตัวอย่างเอาคนใกล้ชิดเนี่ยจะช่วยบรรเทาอาการของเราได้นี่ก็มีลูกดีไงมันน้อยมันช่วยได้เยอะมากทีเดียวเขาบอกว่าทำเพื่อลูกก็เหมือนกันเ ขาทำเพื่อลูกจริงๆคน

0: เนี้ยตั้งแต่ก็ยังไม่ดังอ่ะเขาก็ทำได้ขนาดนั้นแล้วเขาดังแล้วเขาก็ไม่ลืมตัวเขาก็ทำยิ่งกว่านั้นอีกจนกระทั่งเขามามีบ้านก็มาเล่าให้พี่ฟังพี่หนูผมได้บ้านแล้วนะอะไรเงี้ยเออแล้วเธอยังได้นอนอีกไหมผมก็ยังวิ่งอยู่อะไรเงี้ยเพราะผมกลัวลูกผมตื่นเพราะฉะนั้นแล้วก็จะบอกว่าอะไรก็แล้วแต่ครอบครัวในเรื่องมันเรื่องใหญ่ที่สุดใครจะเป็นอะไรจะลูกเป็นอะไรเมียเป็นอะไรพ่อเป็นอะไรก็แล้วแต่นะถ้าคนในครอบครัวรวมตัวกันเนี่ยอะไรก็ทำอะไรเราไม่ได้จริงๆเรื่องจริงอันเนี้ยนี่ตอนที่เขายังเด็กๆอะไรเนี่ยเขาก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรแต่โชเล่บุกบั่นจนกระทั่งได้ประสบความสำเร็จลูกเมียอยู่กันอย่างสบายตรงที่เบลพูดเมื่อกี้น้ำตาแม่ไหลอ่ะไอ้หญิงก็ถามว่าหญิงว่าถ้าให้แม่ตลกกับเป็นไข่ข้าวแกงเอาอะไรไอ้หญิงบอกให้ไข่ข้าวแกงแต่ว่าทำไมแม่จะได้นอนกับหญิงแต่สองทุ่มพูดเหมือนกันเลยเนี่ยเด็กๆเป็นอย่างนี้
1: น้องมี่ล่ะคะน้องมี่เนี่ยมาจากครอบครัวที่สู้ชีวิตมากๆเหมือนกันได้ฟังแล้วเป็นยังไงคะ
2: พอได้ยินน้องเบลพูดว่าตอนที่ไปงานโรงเรียนใช่ไหมคะแล้วก็เห็นแต่คุณแม่อะไรอย่างเงี้ยของมี่ก็เป็นเหมือนกันเพราะว่าของมี่ที่บ้านต้องขายของอะค่ะแล้วก็คุณพ่อเนี่ยจะเป็นคนยืนหลักส่วนมากงานโรงเรียนงานครอบครัวประชุมผู้ปกครองไปรับลูกกลับบ้านลูกไม่สบายไปส่งก็จะเป็นคุณแม่แต่ว่าเรารู้นะคะว่าคุณพ่อรักเราเหมือนกันไม่ได้ต่างกัน
1: ค่ะ
2: มีรู้สึกว่าเหมือนพี่โชเล่มีกำลังใจที่สำคัญอะเป็นกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญมากมันเหมือนแบบวันที่พอพี่โชเล่เศร้าพี่โชเล่มีกำลังใจในการผลักดันต่อวันที่พี่โชเล่มีความสุขกำลังใจเนี้ยมันก็เหมือนยิ่งเป็นสิ่งที่ผลักให้พี่โชเล่มีความสุขเพิ่มขึ้นมันหันมาแล้วเห็นลูกยิ้มมากกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ากำลังใจของครอบครัวพี่สำคัญมาก
1: ขอบคุณนะคะเดี๋ยวมาให้แชร์อีกค่ะต้องถามพี่โชเล่ว่าในวันที่มันแย่ๆเนี่ยค่ะกำลังใจของครอบครัวมาช่วยเหมือนกับที่น้องมี่บอกไหมคะ
3: ใช่มีอยู่ครั้งหนึ่งพี่รู้สึกแย่สุดๆเลยตอนนั้นลูกคนโตน้องเบสเขามีกิจกรรมที่โรงเรียนเขาก็จะมาพูดที่บ้านบ่อยๆนะว่าเขามีการแสดงบนเวทีอะไรสักอย่างนี่แหละเขาอยากให้พ่อไปแต่ผมมาติดงานแต่คำเนี้ยมันก้องในหูพ่อพอผมเสร็จงานนะผมรีบไปที่โรงเรียนลูกสาวนะผมเข้าไม่ได้รถเยอะมากรถเต็มลานไปหมดเลยผมจอดไกลมากทำไงให้ลูกรู้ว่าเรามาขึ้นหลังคารถขึ้นไปยืน
4: ใช่
3: กระทั่งเดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่าลูกเห็นหรือเปล่าผมยังไม่รู้ ผมขึ้นหลังคาแบบคือแบบให้ลูกเห็นเพราะลูกออกหน้าเวทีพอดีตอนนั้น แต่รถอยู่ไกลมากเนี่ยผมรู้สึกว่าตอนนั้นผมรู้สึกแย่กับตัวเองที่ว่าทำไมผมไม่หยุดงานแต่ว่างานก็ติดต่อไว้ก่อนแล้วไงผมเป็นคนรับผิดชอบตรงนี้ด้วยไง แต่พอเสร็จแล้วผมก็รีบมาเลยก็มาทันช่วงท้ายๆของงานเลยแต่ผมก็ไปไงแต่ตอนนี้ต้องถามเขาว่าเขารู้หรือเปล่าตอนนี้ผมไม่เคยบอกใครนะ
5: งั้นก็ถามเลย
1: เบสเห็นพ่อไหมคะวันนั้น
4: ไม่เห็น
1: ไม่เห็นมันไกลมากพ่อบอก
3: ไกลมาก
6: คือเราไม่คิดว่าคนที่ยืนอยู่บนรถนั้นคือพ่อเรามากกว่าค่ะนึกว่าเป็นพันโลงช่างไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไงก็มาไม่ได้ในใจคิดอย่างเดียวเลยว่าพ่อไม่มาอยู่แล้วค่ะ
1: ค่ะ
6: ก็เลยคนนั้นไม่ใช่พ่อค่ะ
5: แต่แสดงว่าวันนั้นก็คือเห็นคนขึ้นไปยืน
6: เห็นค่ะแต่ว่าไม่เห็นรูปร่างหน้าตาเพราะมันไกลมาก
5: เพิ่งรู้เป็นครั้งแรกไหม
6: ครั้งแรก
5: ว่าผู้ชายที่เราเห็นวันนั้นสรุปคือพ่อเราแล้วในเมื่อที่เราได้เห็นความพยายามของพ่อแล้วเนี่ยที่เขาก็รู้สึกผิดแหละว่างานของลูกเขาก็อยากมาแต่มันด้วยภาระหน้าที่บางอย่างที่มันนัดไว้ก่อนหน้านั้นแล้วมันแคนเซิลไม่ได้แต่สุดท้ายก็บึงรถมาเข้าโรงเรียนไม่ได้เข้าไม่ได้ไม่รู้จะทำยังไงขึ้นยืนบนรถเลยละกันนี่เพิ่งรู้วันนี้เป็นวันแรก
6: เพราะว่าเบบเป็นเด็กกิจกรรมโรงเรียนจะมีกิจกรรมบ่อยมากพ่อแม่แทบจะไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีพ่อแม่เรามาเซอร์ไพรส์อะไรไม่เคยคิดเลยค่ะ
5: อยากจะบอกอะไรกับพ่อไหมครับ
6: ขอบคุณมากค่ะแต่เบมไม่รู้จริงๆ
5: แล้วพอวันนี้รู้แล้วว่าคนคนนั้นคือพ่อเราเองอะ หนูเข้าใจถึงความพยายามของพ่อแล้ว
6: ที่หนูร้องไม่ใช่อะไรพ่อปีนขึ้นหลังคาล้นหรอ
1: น้องเบสมาก็ได้ค่ะ
5: เราไม่ได้เลยเรื่องบางเรื่องคือผ่านมากี่ปีแล้วครับวันนั้นจนถึงวันนี้
4: ตอนนั้นน้องเบสยังไม่จบอะครับตอนนี้เขาจบมานานแล้ว
5: กี่ปีลูกประมาณ
6: จะ20 กว่าปีตอนนี้ตอนนี้น้องเบส39 ปีแล้ว
5: 20 กว่าปีพี่เพิ่งบอกลูกวันแรกในรายการเราม
4: ันนึกออกเมื่อกี้ไงพอพี่น้อยบอกถึงว่าลูกคนอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะพี่เป็นอย่างคนอย่างนี้เบสนั่งเลยลูกเพราะพี่เป็นคนอย่างนี้นะต่อให้พี่อยู่ไหนลำบากแค่ไหนอย่างไรไกลแค่ไหนถ้าลูกโทรว่าตอนนี้ให้พ่อมาหาหนูนะพี่ไปทันทีเลยนะ
5: ไปทันทีแต่ต้อง
4: เสร็จไปทันท
5: ีแต่ต้องเสร็จภารกิจของเราก่อน
4: ใช่หมายถึงไม่มีงาน
5: รีบไปทัน
4: ไปทันทีถ้าลูกขอให้ลูกโทรมา
5: ไม่ว่าจะเป็นน้องเบสน้องเบลหรือน้องบอยได้หมด
4: ทุกคนเลยขอให้ลูกขอให้ลูกโทรมาแต่ว่าเป็นลูกกับพี่ไปเลย
1: ค่ะ
4: ทุกที
5: ปุ๋ยเชิญน้องปุ๋ยมาเลยฮะ
1: นี่คือเรื่องราวความรักความผูกพันของพี่โชเล่กับลูกๆนะคะโดยเฉพาะยิ่งกับน้องเบสที่จะติดพ่อมาก
4: ติดมากเลย
1: เราอยากให้ท่านผู้ชมได้ชมนะคะว่าการต่อสู้ของผู้ชายคนนี้ในวันที่อยากจะกลับมาทำงานในวงการบันเทิงอีกเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายมากแม้ว่าจะเป็นคนที่มีความสามารถเป็นต้นทุนเดิมอยู่แล้วเรื่องราวเป็นยังไงไปชมจากละครเวทีค่ะ
7: เอาละครับท่านผู้ชมมุกตลกที่เล่าไปเมื่อฉากที่แล้วเนี่ยเขาเรียกว่าแบบว่ามุกเล่าเรื่องนะฮะแต่คราวนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยจะเป็นแบบใหม่เขาเรียกว่ามุกลงชุดฮ่าซึ่งเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดหลังจากฉากแรกไปประมาณ10กว่าปีครับผมเกิดขึ้นที่ไหนรู้ไหมฮะไม่ใช่งานพานไหว้ครูนะฮะที่เห็นนี่คืออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยครับผมเชิญชม
8: ชามาเองตัวเป็นๆเลยนะคะเนี่ย
9: สวัสดีค่ะมาชามาเลยค่ะ
8: กราบคุณแม่ค่ะโอ้ยมองจากข้างหลังคิดว่าไม่สวยแต่มองจากข้างหน้าโอ้ยไม่สวยเลยค่ะ
9: ทำไมพูดอย่างนั้นนะลูก
8: หยอกเล่นนะคะว่าแต่สวยขนาดนี้มีหนุ่มๆมาจีบหรือยังคะเนี่ย
9: โอ้พูดแบบนี้มาท่าเขินเลยผู้ชายอ่ะพี่ไม่สนหรอกผู้ชายน่ากลัว
8: แกน่ากลัวกว่าอีกโอ๊ยมาพ่อหนูเติมแป้งให้พ่ออีกหน่อยดีกว่า
9: เอาลูกอ่ะสวยยังเนี่ยจริงๆอ่ะให้พ่อทำคนเดียวก็ได้นะลูกพ่อชินแล้วพ่อไม่อายหรอก
8: โทมาถึงขนาดนี้แล้วพ่อช่วยหนูมาตั้งเท่าไหร่แล้วเรื่องแค่นี้สบายมากไปกันพ่อมาค่ะ
7: นั่นไงตลกที่มาของ
8: าน
7: เ
8: นี่ยพี่เชิญค
9: ่
8: ะ
9: ไม่มาเลยกับ
7: น้องโชเล่โชเล่เชิญเชิญเชิญนะครับสื่อมาขอสัมภาษณ์นิดนึงครับข่าวบันเทิง
9: เอาลูกใครเรียกเราล่ะ
7: มามามามามามาครับ
9: ไหนเออเดี๋ยวคุณ
7: สวัสดีครับสวัสดีครับอะไรอ่ะ
9: นี่พี่ดูนี
7: ่เฮ้ยไม่ใช่ดูผมโดบันเทิงยามดึกกล้องพร้อมนะครับกล้องพร้อมสัมภาษณ์เลยสวัสดีครับได้ข่าวว่าที่ต้องมาเดินแจกน้ำบัตรคนทั่วไปเนี่ยเพราะมาของานเพราะเราเนี่ยตกอับจนมันไม่มีงานเลยครับ
9: โอ้ยมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับคือผมไม่อยากงอมืองอเท้าไงก็มาของานไงครับ
7: เอ้าแล้วได้ข่าวว่ามีธุรกิจมันเจ๊งหมดเลยครับ
9: เจ๊งมันก็เจ๊งแหละครับแต่ผมไม่ท้อไงผมก็อยากจะมาของานทำครับ
7: ครับครับครับแล้วทำไมต้องพาลูกมาแต่งตัวอะไรแบบนี้ด้วยอ๋ออยากแบบว่าเรียกความน่าสงสารอะไรงี้ไหมเลยต้องพาลูกมาถามจริงหนูไม่อายเหรอฮะมากับพ่อแบบนี้อายไหม
8: หนูไม่อายค่ะหนูจะอายทำไมช่วยพ่อถ้าพ่อลำบาก

0: ฮัลโหลครับผมโจเล่เองครับเสียเองเหรอโอ้เสียมีอะไรครับโอ้ดูข่าวโอ้โหเห็นข่าวผมแล้วใช่ไหมครับโอ้ข่าวไปไวจังเลยนี่โอ้ครับโอ้อยากจะช่วยครอบครัวผมโอ้ขอบคุณมากเลยครับเสียฮะเสียว่าไงจะให้น้องเบลจะให้น้องเบลไปขอบคุณนะครับที่จะช่วยเหลือครอบครัวของผมแต่ว่าผมคงรับไว้ไม่ได้สวัสดีนะครับ
1: พ่อเป็นอะไร
2: โอ้โหนี
1: ่ใครโทรมาน่ะ
2: เริ่มมีดราม่าแล้วกล้องถ่ายไว้เก็บภาพไว้เรตติ้งขึ้นแน่นอน
0: เสียที่เคยรู้จักพ่อตอนที่พ่อเล่นคาเฟ่เขาจะช่วยเหลือครอบครัวเราเดี๋ยวพ่อปฏิเสธไปแล้ว
1: อ้อทำไมล่ะพ่อ
0: พ่อขอโทษนะลูกพ่อขอโทษจริง
2: ๆเอาละครับท่านผู้ชม
1: เป็นอะไร
2: สีอารมณ์ฮะสีอารมณ์
1: ขอโทษเบลทำไม
0: คือเขาอยากจะช่วยเหลือเราอะแต่เขาจะให้เบลอะไปเป็นพ่อขอโทษนะลูกพ่อไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้พ่อไม่ได้รังการลูกเลย
2: ก็คงจะนำเสนอข่าวได้ประมาณแค่นี้นะครับเดี๋ยวทีมงานนะทีมงานเดี๋ยวพาดหัวไปเลยว่าตลกตกอับไม่มีงานต้องเอาลูกมาเดินขายกินมาเสนอเสียเรตติ้งดีแน่นอนเฮ้ยไปกลับก่อน
1: ไม่เป็นไรนะพ่อไม่เป็นไรเลยใครเขาจะคิดยังไงก็ให้เขาคิดไปพ่อกับเบลรู้ว่าเรามาทำอะไรมาเพื่ออะไรใครที่มันคิดชั่วสกปรกก็ให้เขาคิดไปยังไงเบลก็ยังอยู่ข้างพ่อเสมอนะไม่เอาไม่ร้องไห้สิเด็กดีเด็กดี
0: ขอบใจนะลูก
3: ย้อนไปในวันนั้นทำไมพี่โชเล่ถึงคิดวิธีการนี้คะทั้งนำบัตรทั้งชุดแล้วก็สถานที่ที่ไป
4: คือเราหายไปนานทุกคนคงจำเราไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปแจกนามบัตรนี้เราจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่ให้เป็นจุดสนใจอะไรอย่างเงี้ยและตอนนั้นชุดมาช้าก็ดังมากไง
5: แล้วก็คือชุดอย่างนี้เลย
4: ชุดอย่างน
5: ี้เป๊ะเลยน้องเบลก็ใส่ชุดอย่างนี้
6: ใช่ค่ะ
4: ชุดแบบนี้
6: ชุดเดียวกันเลย
5: ชุดนี้เลย
4: ชื่นชมทีมงานเลยครับ
5: คือไปทำอย่างนี้อยู่กี่วัน
4: ไปแจกวันเดียวแต่ว่ามีคนเขาสงสารนะเขาเอาเงินมาให้แบงค์500สมัยนั้นนี่เยอะมากนะแบงค์500แบงค์พันแต่ว่าพี่ไม่รับเลยนะพี่บอกว่าขอบคุณมากๆแต่ที่ผมมาแจกนามบัตรผมของานผมไม่ได้มาขอเงินช่วงที่ไปทำตรงนั้นอะเก็บเงินได้เฉพาะที่ออกครั้งนี้เลยนะเก็บเงินได้1.5 ล้านแต่สุดท้ายพอเงินพอได้มาตรงนั้นแล้วก็อย่างที่เป็นกระแสเนาะแล้วก็ค่อยๆหายไปอีกเหมือนเดิม
3: ต้องถามเบลว่าตอนนั้นเนี่ยเบลคิดอะไรเบลถึงโอเคหนูเองที่จะไปกับพ่อ
6: คิดแต่ตอนนั้นว่าไปเป็นเพื่อนพ่อ
4: ใช่
6: ว่าพ่ออยากแจกนามบัตรก็โอเคเบลไปเลยก็ได้เพราะตอนนั้นคือเบลก็ว่างอยู่ก็เลยไปเพราะตอนนั้นพี่เบลทำงานน้องบอยเรียนวันนั้นเบลว่างวันที่งานเบลหยุดพอดีนะเบลไม่ได้ทำวันนั้นเป็นวันหยุดงาน
4: แต่ช่วงแจกตอนนั้นผมหันมามองลูกผมตกใจนะตอนที่นักข่าวเขาสัมภาษณ์ลูกอยู่ลูกร้องไห้เห็นเช็ดน้ำตาผมรีบวิ่งมาหาลูกเลย
5: แล้วน้องเบลร้องไห้เพราะอะไรครับวันนั้น
4: เกี่ยวกับพ่อนี่แหละผม
6: เกี่ยวกับพ่อค่ะว่าแบบอายไหมที่พ่อแต่งตัวแบบนี้ อะไรแล้วมาทำแบบนี้ไม่แคร์สายตาคนอื่นหรอแล้วถ้าคนอื่นว่าพ่อเป็นคนบ้ามาเดินแบบนี้เรารู้สึกยังไงอะไรเงี้ยคือก็เป็นคำถามที่เหมือนแบบเราก็หันไปมองพ่อไงคือแบบหันไปมองปุ๊บแล้วคือที่พ่อยืนอยู่แล้วก็มองตามที่นักข่าวถามมา

0: มันก็คือแบบที่เขาถามมาทุกคำอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยคือพูดไม่ออกก็เลยร้องไห้ใช
1: ่คือมันก็พูดไม่ออกเพราะสิ่งที่เขาถามก็คือสิ่งที่เขาเห็น
0: ใช่ก็คือสิ่งที่เขาเห็นแล้วก็คือสิ่งมันเป็นเรื่องจริงใช่ค่ะที่เราปฏิเสธไม่ได้ก็เลยแบบปื้มน้ำตาไหลออกมา
2: ตอนนั้นเนี่ยลูกๆเครียดไหมคะเห็นพ่อไม่มีงาน
3: แต่ลูกๆคนไหนไม่พูดแฟนก็ไม่พูดไม่มีใครพูดเรื่องงานนะทุกคนจะไม่พูดกับผมเลยนะว่าเมื่อไรพ่อจะได้งานทำเมื่อไรพ่อจะไปทำงานหรือแฟนก็จะ
0: แม่จะไม่พูดเลย
3: เมื่อไรจะมีงานเมื่อไรจะทำงานไม่มีใครพูดสักคนเลยแต่คนที่เครียดกลับเป็นผมเนี่ยผมเครียดทั้งที่ว่าผมไม่มีงานและผมอาศัยกินของเขาแต่คนที่เครียดคือผมไม่ใช่เขาผมนี่กลับมาเครียดว่าจากที่เราเป็นช้างเท้าหน้าเราเคยเลี้ยงดูลูกทุกสิ่งทุกอย่างเลยเราไม่เคยให้ลูกลำบากลำบนกับเราแต่ตอนเนี้ยเราไม่สามารถออกอะไรได้เลยเหรอค่าน้ำค่าบ้านค่าไฟค่าอะไรทุกอย่างคือลูกเท่านั้นเหรอเครียดถึงกับขั้นจะฆ่าตัวตายโทรไปหาพี่สาวที่นครศรีธรรมราชบอกว่าฝากลูกด้วยคือผมจะไปแล้วตอนนั้นแต่ว่าก่อนที่จะโทรผมขับรถไปก่อนแล้วไปสะพานแม่กลองกะว่าคือฝากพี่เสร็จแล้วก็ขับลงไปในสะพานเลยเพราะว่าด้วยความที่ผมมีความรู้ว่าคือมันหมดแล้วนะผู้ชายที่เป็นหัวหน้าครอบครัวคือไม่เหลืออะไรแล้วไงแล้วจะอยู่ให้เป็นภาระลูกทำไมอย่างเงี้ยก็พอโทรบอกพี่ว่าผมฝากเนาะฝากล้านล้านกันเนี่ยพี่เขาบอกว่าเขาบอกเขารู้เลยถ้าเขารับจะอะไรจะเกิดเขาบอกกูไม่รับลูกมึงเลี้ยงเองเขาพูดอย่างเงี้ยแล้วพอเขามาอย่างนี้แล้วผมเป็นคนรักลูกไงใช่ไหมฝากใครไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็ในหูก็มันได้ยินเหมือนกับว่าคนเราพอมันถึงชะตาสุดท้ายมันจะได้ยินอะไรอื้อๆไปหมดนะได้ยินเหมือนก็เขาบอกว่าฆ่าตัวตายเนี่ยบาปกรรมยิ่งกว่าไปฆ่าคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยฆ่าตัวเองอะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างได้ยินก็เลยบนรถกลับมาบ้านรีบขึ้นไปหาลูกเลยคิดได้ว่าทุกปัญหาต้องมีทางออก
2: ค่ะ
4: ไอ้ช่วงนั้นคือเป็นช่วงที่ไม่มีเงินคือไม่มีเงินขนาดไหน
3: คือยังมีส่งแบงค์นะยังพอมีส่งแบงค์นะก็ขอลูกบ้างอะไรบ้างเงี้ยนะ
4: นั่นคือลูกทำงานแล้ว
3: ใช่ๆ
4: ไอ้ที่พี่ถึงขั้นคิดว่าอยากจะฆ่าตัวตายเพราะว่าภาระในบ้านกลายเป็นต้องเอามาจากลูกๆ
3: ใช่เพราะตัวเองไม่มีอะไรไม่มีรายได้อะไรเลย
4: เป็นรายได้ของลูกๆที่แบ่งมาให้พ่อทุกคน
3: ใช่ครับ
4: อ๋อ
3: ก็เลยคิดว่าอยู่ไปก็เหมือนว่าเป็นภาระให้เขาอีกประมาณนี
2: ้ค่ะ
3: ก็พี่เพราะพี่เคยตั้งใจไว้แล้วล่ะพี่จะมาให้ลูกเด็ดขาดชาตินี
2: ้ครับต้องถามลูกน้องเบสเหมือนอยากจะพูดอะไรค่ะในช่วงที่เห็นพ่อเป็นแบบนั้น
5: ช็อตช็อต
6: ไม่ใช่คือพ่อบอกว่าจะฆ่าตัวตายใช่ไหมคะพ่อเขียนพินัยกรรมมาให้หนูพินัยกรรมที่ไม่ได้อยู่ในมีคนเซ็นคนค้ำคนลายแต่เป็นกระดาษ
0: เป็นกระดาษมันพ่อล้างขึ้น
6: ว่าถ้า
0: เหมือนที
6: ่พ่อบอกถ้าพ่อตายไปดูน้องยาวมากเขียนให้หนูไว้หนูอ่านหนูร้องไห้อยู่ในห้องแต่น้องสองคนไม่รู้นี่คือเรื่องจริงพ่อเขียนไว้จริง
2: อันนี้คือหนูได้อ่านตอน
6: ยังมีอยู่ค่ะที่บ้านยังมีอยู
2: ่ตอนที่พ่อออกไปแล้วหรือเปล่าคะหรือว่า
4: คือเขียนก่อนที่จะออกรถไปที่จะไป
2: แม่กลอง
4: แม่กลอง
6: หนูไม่แน่ใจว่าเขียนไว้แต่คือพ่อออกพอลูกเริ่มนอนใช่ไหมคะเริ่มพ่อเขาก็จะขับรถออกไปทุกคืนบางครั้งก็ไม่กลับมาเป็นอาทิตย์บางครั้งก็ไม่กลับมาเป็นครึ่งเดือน
4: ขับไปไหนครับ
3: ไปอยู่ในป่า
0: พี่เขาไป
2: ป่าไหน
0: ค
2: ะ
0: กระท่อม
2: พี่โซเล
3: ่ไปสร้างกระท่อมอยู่ด้วยไม้
0: ใช
3: ่พี่ก็ไปของพี่เรื่อยคือพี่ถึงบอกว่าที่ว่าพี่ปลงตรงนี้ไงที่พี่ปลงได้เพราะว่าพี่ไปอยู่อย่างเงี้ยไปอยู่อย่างเงี้ยบางทีกลับมาบ้านนั้นลูกว่าหรือว่าวิญญาณเจ้าป่าเข้าพ่อเลยบางคนเห็นหน้าพี่คือพี่จะออกมานี่เขียวดำมากอะไรอย่างเงี้ย
4: คือไปใช้ชีวิตในป่าไม่เป็นภาระลูกคือพูดง่าย
3: ๆไปคิดก็เลยปลงได้ไงสัจธรรมว่าเก่าไปใหม่มามันธรรมดาถึงเรากลับมาเพราะว่าอย่างที่พี่บอกตอนแรกพี่เตรียมตั้งวงไว้ใช่ไหมพอแจกนำบัตรตั้งนะตกลงตั้งนะแต่งานไม่
2: ม
3: ีคือมีแรกๆอ่ะและตอนหลังก็ไม่มี
2: ค่ะมาถึงวันนี้วันที่พี่โชเล่จากนักร้องจากตลกจากทำอะไรมาสารพัดมาวันนี้เป็นยูทูบเบอร์ตรงนี้น่าสนใจว่าพี่โชเล่ในวัย60มาเป็นยูทูบเบอร์มันเริ่มต้นจากอะไรยังไงคะ
3: เริ่มต้นมาจากที่พี่อ่ะไม่อยากให้ลูกเล่นคอ
2: ม
3: เพราะหลายคนบอกว่าผู้ชายจะหลอกผู้หญิงในคอม
4: ครับ
3: oh. แล้วพี่มีลูกอย่างปุ๋ยเนี่ยพี่ก็ห่วง ใช่ไหม พี่ก็ห่วงกลัวเขามาหลอกพี่ก็จะห้ามลูกเล่นคอมมากๆเลย และทีนี้พอพี่ไม่มีงานมากๆเข้าใช่ไหมแบบอย่างที่บอกว่าเครียดอะไรอย่างเงี้ยวันนั้น ก็ไปภาคใต้ไปงานบุญและทีนี้พี่ตักข้าวตักแกงให้ญาติพี่น้องและญาติพี่น้องอ่ะเขาเคยรู้ว่าผมเป็นดาราใช่ไหมแม้จะตกอับแล้วแต่คนทางบ้านอ่ะดาราตักให้เขาก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยกันเองไม่ยิงผมก็ตักข้าวตักแกงน้องบอยก็มาถ่ายคลิปผมสัญชาตญาณคนที่ไม่ได้เล่นตลกนานๆไม่ได้แสดงนานๆพอเห็นกล้องก็เล่นใส่กล้องเต้นเต้นเต้นพอตอนเป่าปีในเพลงอ่ะผมก็เอาหวักรู้จักหวักไหมครับ
4: ไม่รู้จักฮะ
0: ทับป
4: ี
0: กระบวย
4: กระบวย
6: ใช่
3: ทับปีนั่นแหละผมก็เอามาเป่าเป็นครุยพอตอนกีตาร์ผมก็เอาไอ้ที่เจิ้นเวลาทอดมันนะพี่น้อยอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ตรองนะ
2: ตะแกรง
4: ตะแกรง
3: เอามาดีดกีตาร์แล้วก็ถ่ายผมก็เล่นเล่นเล่นเล่นพอเล่นไปคืนนั้นเสร็จอยู่มา3วันได้มั้งน้องบอยเขามาโพสคนดูล้านกว่าวิวแล้วเขามาบอกผมว่าเนี่ยถ้าพ่อเล่นคอมอ่ะพ่อเป็นเน็ตไอดอลแล้วผมก็เลยถามลูกว่าเน็ตไอดอลคืออะไรเขาก็คุยให้ฟังว่าเน็ตไอดอลก็คือคนที่พ่อบอกว่าทำไมภาคหลังไม่มีใครมาเรียกชื่อพ่อไม่มีใครมาขอถ่ายรูปนั่นแหละถ้าพ่อมีเน็ตไอดอลอ่ะถ้าพ่อเป็นเน็ตไอดอลถ้าพ่อเป็นไอดอลเขาจะมาขอพ่อถ่ายรูปจะมาเรียกพ่อพอลูกพูดแค่นี้หูพึงเลยเพราะว่าเฮ้ยจะต้องมีคนมาเรียกเราแล้วจะต้องมีคนมาขอถ่ายรูปก็เลยอยากจะเล่นขึ้นขอให้พี่ฝึกลากเมาก่อนอันดับแรกพี่ก็ฝึกป๊อปน้องบอลพอข้อบอกพี่จับอย่างนี้กดอย่างนี้แล้วเขาก็ไปพี่ก็ลากอยู่คนเดียวดูในจอสอนไปไหนพี่ก็เอ็นไปอย่างนี้เอ็นลำบากมากเมื่อกี้พี่บอกว่าตลกเล่นยากใช่ไหมลากเมาส์ยากกว่า
2: เราอยากผ่านชมกลับไปดูบรรยากาศในช่วงนั้นนะคะวันที่พี่โชเล่ในวัย60มาเป็นยูทูบเบอร์ลากเมาส์จนตัวเอียงเป็นยังไงจากละครเวทีค่ะ
5: พ่อไหนลองลากเมาส์ไปที่ทางด้านซ้ายสิไหนลองไปทางขวาสิ
7: โอ้ยทำไมมันยากอย่างนี้ล่ะลูก
5: โถพ่อลากเมาส์มันไม่ต้องเอียงตัวตามได้สักหน่อย
7: เอาเหร
5: อไหนลองไปโพสต์ตรงสเตตัสลองโพสต์สิ
7: ไหนอ่ะ
5: นี่ไง
7: โอ้คุณกำลังคิดอะไรอยู่โอ้เราก็พิมพ์ไปเลยเรากำลังจะทำสิ่งดีๆให้กับสังคมดีไหมลูก
2: มันเชยไปไหมพี
3: ่ฮะวอนอะไรมันไม่น่าสนใจเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าติงตอง
7: อ้าวคุณเป็นใครมาอยู่ในบ้านผมนี
3: ่อ้าวพี่ดูไงดูดอกกระโดนไง
7: พี่ดู
3: เออ
7: เห็นเมื่อกี้สองเรื่องสองตอนไม่ใช่ดูสักทีอ่ะแล้วนี่ดูตัวจริงหรือเปล่านี
3: ่ตัวจริงดูทรงผมที่เป็นเอกลักษณ์ตัวจริงแน่นอน
7: ก็ดูตัวจริงพวกเราสวัสดีลุงหนู
3: เออสวัสดีสวัสดีลูกแม่วันนี้ก็มาเยี่ยมเยียนอ่ะซื้อขนมมาฝากด้วยอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยเนาะ
2: เออนี่พี่ดูมาพอดีเลยพวกเราอ่ะกำลังช่วยกันคิดว่าจะให้พี่เขาใช้มุกอะไรเป็นมุกประจำตัวตอนทำรายการอาหารดีอ่ะพี่เป็นตลกชั้นครูดูดอกกระเดินช่วยคิดหน่อยสิ
3: ก็เอามุกที่คนรู้จักไงเสียงหัวเราะไงฮู้ฮ่า
5: ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าพ่อหนูจะให้พ่อทำอาหารไปหัวเราะไปว่าฮ่าฮ่าฮ่าได้ยังไงอ่ะลุงหนู
3: ไม่ดีเหรอ
5: หนูว่าเอาที่พ่อชอบสอนพวกเราล้างมือก่อนกินข้าวดีกว่าไหมยังไงพ่อ
7: ขั้นตอนแรกเด็กๆจำไว้ให้ดีก่อนจะรับประทานอาหารให้ล้างมือให้สะอาดเช็ดมือให้เฮงจำไว้นะเด็กดีเด็กดี
5: อันนี้เลยแต่ว่า
3: อะไรอีกอะ
5: มันน่าจะมีอะไรที่สั้นๆกว่านี้นะคนจะได้จำได้ง่ายๆด้วยบอยว่า
7: พ่อก็นึกไม่ออกแล้วอะพี่ดูว่าไงอ่ะ
3: ก็เอามุกเดิมไงผู้ชายน่ากลัว
7: โอ้ยตา
8: ายหน้ากูผู้ชายหน้ากูมันเข้ากันตรงไหนเนี่ยโอ้ยเอาขนมมากินหน่อยเอาขนมมากินหน่อย
9: หรือว่ามันต้องมีเป็นเอกลักษณ์ที่มันไม่ซ้ำใครอ่ะ
10: ใช่
9: เ
10: นาะแต่อยากได้สั้นๆนะพี
8: ่อร่อย
11: ใช่เลยคำนี้เลยแบบนี้เลยพอพูดใหม่ทีสิ
8: อร่อย
11: อีกที
8: อร่อย
11: คำนี้แหละรับรองฮิตติดปากทุกคนแน่
9: ๆเออจำง่ายสั้นๆแล้วเป็นเอกลักษณ์ด้วย
11: ไหนทุกคนลองพูดพร้อมกันสิ1 2 3
2: เป็นยังไงบ้างคะได้มาสัมผัสกับอีกโลกหนึ่งโลกของคนยุคใหม
12: ่มีหลายคนบอกผมว่าจะเป็นเน็ตไอดอลถ้าไม่พูดหยาบถ้าไม่พูดทันเรื่องตึงตังไม่มีทางได้เกิดแต่ผมมีความรู้ว่าช่างเถอะเพราะว่าจุดที่ผมต้องการคือคนมาเรียกผมชื่อแล้วก็มาขอถ่ายรูปเท่านั้น
2: เหมือนได้กลับมาวงการอีกครั้งนึง
12: ใช่
2: ค่ะแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างนะคะพี่มิกคือพอได้มาทำเป็นยูทูบเบอร์แล้วได้ใกล้ชิดกับลูกมากขึ้นมันจะไม่เหมือนภาพเดิมๆที่พ่อต้องออกไปเล่นตลกเนาะ
12: ใช่ใช่ครับใช่อยู่บ้านเลยทำอยู่บ้านตลอดเลย
2: มาจนถึงวันนี้แล้วเนี่ยพี่โชเล่อยากจะบอกอะไรกับลูกๆที่น่ารักทั้ง3คนบ้างคะ
12: คนเราจำไว้เลยนะลูกไม่มีชนะตลอดไปและก็ไม่มีสิ่งไหนที่เราทำได้ดีตลอดไปแพ้ไม่เป็นไรแต่ต้องลุกให้ได
2: ้ค่ะแล้วลูกๆล่ะคะมีอะไรอยากจะบอกกับคุณพ่อบ้างคะเริ่มจากพี่เบสก่อนเลยค่ะ
13: ก็อยากจะบอกว่าสิ่งที่มันร้ายๆสำหรับเรามันก็เบาบางลงมากแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้พ่อก็ได้ทำหน้าที่ของพ่อที่พ่อเคยคิดว่าบกพร่องมากลับมาเหมือนเดิมแล้วแล้วก็อยากให้รักษาสุขภาพตัวเองตอนนี้ไม่ต้องคิดเรื่องเงินทองแล้วมันของนอกกายสุขภาพพ่อสำคัญที่สุดลูกอยากให้อยู่แบบนานๆที่สุดอยู่เป็นล่มโพล่มไทรของลูกให้นานที่สุด
14: จะบอกว่าที่ผ่านมาก็คือพ่อทำดีที่สุดแล้วตั้งแต่อดีตและปัจจุบันก็คือพ่อทำหน้าที่พ่อได้ดีเต็ม 100% เกิน 100% ได้ตอนนี้ให้ล้าน%แล้วก็คือว่าเป็นฮีโร่ในสายตาเบลแล้วก็เป็นไอดอลในสายตาเบลเป็นพระเอกในใจลูกคนนี้เสมอ
12: โอเคจบแค่นี
2: ้ยังหนึ่งคนน้องบอย
1: บอยครับมีอะไรจะบอกกับพ่อบ้าง
15: หนูเหรอหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าแสดงออกคือจะเงียบๆพ่ออย่าพูดนะคำนั้นอ่ะอ้ามพูดดิ
16: คำไหนลูก
15: ไม่บอกว่าพ่อจะไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ให้อยู่กับลูกๆนานๆแล้วก็รักทุกคนรักพ่อ
2: รักทุกคน
15: รักทุกคนรักพ
2: ่
15: อ
2: แต่ว่า
15: ไม่ค่อยบอกไม่ค่อยแบบ
14: น
15: ้องบอยจะไม่
14: ค
15: ่
14: อยพ
15: ู
14: ด
15: แ
12: ม่เขาชอบว่าพี่เป็นอะไรนะ
1: พี่แย่งลูกพูดหมด
14: หล
1: าย
14: คน
1: ใช่ป่ะ
12: ใช่ไหมพูดใหม่ไหม
15: ไม่ไม่
1: ไม่เอาไม่เอาดีแล้วกำลังสวยเลยไปแขกรับแชร์บ้างดีกว่าเป็นไงบ้างครับทั้งสองท่านจากที่ได้เห็นทั้งหมดมาในวันนี้แล้ว
2: ในฐานะที่มี่เป็นลูกนะคะมีรู้สึกเข้าใจของความใส่ตาของความภาคภูมิใจของลูกเหมือนอย่างมี่ค่ะคือมี่เคยทั้งขายของกับคุณพ่อมาก่อนทั้งทำงานทำอะไรกับคุณพ่อมาก่อนสายตามี่ไม่ว่าคุณพ่อจะทำอะไรอ่ะมีรู้สึกมีภาคภูมิใจทุกอย่างยังไงเราก็ยังเห็นเขาเป็นฮีโร่อะค่ะเรารู้สึกว่าเราเห็นภาพแบบเขาทำเพื่อเราไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็แล้วแต่เรารู้สึกภาคภูมิใจหมดเลยรู้สึกอยากไปกอดคุณพ่อเลยค่ะอยากกลับไปบอกรักคุณพ่อบ้าง
17: พี่น้อยแล้ว
1: ครับ
17: จะบอกตัวเองว่าเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นที่มันผ่านแล้วผ่านไปมันเรียกฟ้าหลังฝนฉันน่ะมีลูกคนเดียวกัลยาณมิตร3คนกำลังใจมีเพียบเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องไปคิดอะไรถ้าเธอตายวันนั้นเหมือนที่ฉันคิดตายวันนั้นก็จะไม่เห็นไอ้ลูกทั้ง3คนนี่มาปลอบใจแล้ววันนี้และฉันก็ไม่เห็นลูกฉันมาปลอบใจฉันครั้งนี้ฉันจะเสียดายมากๆที่ฉันตายครั้งนั้นเหมือนเธอตอนนี้ก็อย่าไปพูดให้ลูกมันเสียใจ

0: แล้วก็ลูกๆให้กำลังใจพ่อมากๆแล้วเราก็ควรอยู่เฉยๆนี่คือคำพูดของไอ้หญิงนะฉันก็จะมาสอนเธออีกทีว่าเราอยู่เฉยๆได้แล้วเราอย่าไปเครียดกับมันอยากทำอะไรก็ทำอยากไปเข้าวัดก็วาก็ไปฉันจะทำบุญไงแล้วมันสบายใจตัวเองแล้วอย่าไปคิดว่าลูกลำบากมาเรารู้แล้วตอนที่เราทำมาเราเหนื่อยพอแล้วเราเหนื่อยแล้วเราเนี่ยเป็นเยี่ยงอย่างให้กับลูกเพราะฉะนั้นเฮ้ยเจลเล่สู้ว่ะอายุเธอยังยืนเธอครอบครัวอบอุ่นอย่างเงี้ยบอกพ่อทุกคนด้วยลูกๆรักเหมือนกันหมดทั้งพ่อทั้งแม่อย่าไปคิดมาก
1: ค
0: แค่นี้ค่ะ
2: ต้องขอขอบคุณแม่น้อยขอบคุณน้องมี่ค่ะ
1: ขอบคุณครับ
2: วันนี้ขอบคุณพี่โชเล่ขอบคุณน้องๆทั้ง3คนนะคะ
1: ขอบคุณครับ
2: ทั้งหมดนี้คือครอบตัวเดียวกันฟีลกู๊ดประจำสัปดาห์นี้ค่ะพบกันใหม่วันเสาร์หน้าทาง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนวันนี้สวัสดีค่ะ

0: คุณนุ่นนะคะเลี้ยงลูก2คนมาโดยลำพังค่ะเก้าอี้ตัวนั้นที่ทุกคนเห็นนะคะมันเคยมีคนนั่งอยู่ค่ะไม่ได้ว่างแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะ
1: บุหรี่ค่ะวัยเนี้ยมันมีแอบสูบบุหรี่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะเราโดนกึ่งๆทันบนคุยไงดีวะเราให้ใจไปเขาไม่ได้ให้ใจเรากลับมา
2: พบกับรายการครอบตัวเดียวกัน Feel Good วันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้เวลา 19:05 น.ทางช่อง ALTV หมายเลข4
3: คนละดาวแฟมิลี่สัปดาห์นี้เมื่อการชื่นชมเป็นเรื่องที่ดีแต่ก็ยังเป็นปัญหา
4: ถ้าเราทำดีเขาก็ชมค่ะ
5: ยกเราอ่ะพ่อแม่จะไม่ค่อยชม
4: ปกติหนูจะสร้างเรื่องให้เขาปวดหัวมากกว่าม
6: ันจะแบบมีพลังดูพลังขึ้นมา
4: คุณพ่อกับคุณแม่ก็เข้าใจหนูทุกเรื่องเลยค่ะแล้วก็หาเงินเก่งด้วยสู้ๆค่ะ
7: แล้วทำไมเราไม่ชมเขาแบบต่อหน้าเลย
3: มาชื่นชมกันวันอาทิตย์ที่27 กันยายนนี้19:05 น.

0: าเจอป้ายโฆษณารู้สึกบังและรำคาญบังแล้วก็มองอะไรไม่ค่อยเห็น
1: กระจกที่ลายๆอะค่ะพอนั่งรถนานๆแล้วมันจะทำให้ตาเรามัวแล้วมองไม่สบายตาแล้วทำให้รำคาญค่ะ
2: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ป้ายโฆษณาที่ติดตามหน้าต่างหรือรถโดยสารประเภทต่างๆถ้าดูจากภายนอกแล้วมันอาจจะสร้างความดึงดูดใจให้กับผู้ที่พบเห็นตามกลยุทธ์ทางการตลาดได้เป็นอย่างดีแต่ถ้าเราลองมองกลับกันคนที่ต้องโดยสารอยู่ภายในนั้นจะมีความรู้สึกอย่างไรถ้าความสวยงามเหล่านั้นได้บดบังทัศนียภาพในการเดินทางไปจนหมดสิ้น

ชื่อปรีชาเชื้อพลากิจนะฮะขณะนี้รับราชการอยู่ที่สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค5จังหวัดเชียงใหม่ไอ้รถไฟนี่ผมใช้บริการมานานแล้วนะฮะก่อนหน้านี้หลายปีเมื่อครั้งที่รับราชการอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์บ้างจังหวัดพิษณุโลกบ้างมาเริ่มมีปัญหาก็ตอนที่อยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคือธรรมชาติของคนเนี่ยเวลานั่งรถไฟนานๆมันก็ต้องหาที่พักสายตาและที่ดีที่สุดก็คือหน้าต่างรถแต่ฉันเอาสติ๊กเกอร์ซึ่งเป็นรูพรุนเนี่ยไปติดเอาไว้มองยังไงก็มองไม่ชัดพอนานๆไปมันก็เริ่มเวียนหัวเราก็ต้องหลับตาอย่างเดียวก็คิดดูฮะระยะเดินทางมันเป็น10ชั่วโมงมันทรมานมากคือศาลปกครองที่คิดจะฟ้องศาลปกครองเพราะทราบมันฟ้องง่ายนะฮะใช้กระดาษแผ่นเดียวทำนองหนังสือร้องทุกข์ก็ได้แต่ก่อนที่จะฟ้องเนี่ยต้องมีการบอกให้หน่วยงานรับผิดชอบรู้ก่อนก็เลยมีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีฮะฉบับหนึ่งแล้วก็ของการรถไฟแห่งประเทศไทยอีกฉบับร้องเรียนอย่างเดียวกันนะครับปรากฏว่าทางนายกสำนักนายกเขาก็บอกว่าเขาได้รับเรื่องแล้วและส่งเรื่องไปให้การรถไฟดำเนินการแล้วส่วนการรถไฟเขาก็ตอบมาเหมือนกันนะฮะเขาก็บอกว่ามันเป็นการจ้างบริษัทโฆษณานะอีก10เดือนก็จะหมดสัญญาแล้วและถ้าหากหมดสัญญาแล้วเขาก็จะไม่ให้ติดที่กระจกหน้าต่างคือเขาไม่ได้ดำเนินการให้ก็เลยตัดสินใจฟ้อง

ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ใช้บริการรถไฟขบวนด่วนพิเศษเป็นประจำเห็นว่าป้ายโฆษณาดังกล่าวบดบังวิวทิวทัศน์จึงยื่นฟ้องการรถไฟแห่งประเทศไทยต่อศาลปกครองเพื่อให้ขูดลอกแผ่นป้ายโฆษณาดังกล่าวออกหลังจากศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาแล้วทางฝั่งของผู้ถูกฟ้องก็ได้อุทธรณ์คำพิพากษาต่อศาลปกครองเช่นกัน

0: วันที่21พฤศจิกายนนะ2548ผมก็ยื่นฟ้องศาลปกครองให้มีคำสั่งให้การรถไฟเนี่ยลอกแผ่นป้ายโฆษณาออกจากตู้รถหมดทั้งประเทศเลยนะครับผมไม่ได้เอาเฉพาะเชียงใหม่นะคือขอให้ที่ติดเอาไว้ทั้งประเทศไทยออกให้หมดคือศาลปกครองเชียงใหม่ก็พิพากษาว่าการที่นำแผ่นป้ายโฆษณาไปติดไว้ที่กระจกหน้าต่างรถไฟนี่นะเป็นการผิดวัตถุประสงค์ของการที่ประชาชนเกิดความสะดวกในการใช้บริการโดยสรุปเป็นอย่างนี้ก็มีคำพิพากษาให้ลอกป้ายสติ๊กเกอร์ออกภายใน30วันเขาก็อุทธรณ์มาในทำนองว่าไม่ได้รับความเสียหายอะไรหรอกแต่เป็นเพราะว่าหนึ่งอายุมากตอนนั้นก็59ปีแล้วสองก็คือว่ามองไม่เป็นธรรมชาติคือพยายามไปเพ่งมองในสิ่งที่มันเห็นไม่ชัดหรือไม่ก็ไม่ต้องโดยสารรถอันนี้ไปขึ้นให้ขึ้นรถร้อนหรือไม่ก็ไปนั่งรถยนต์ซะอันนั้นคือเขาบอกเหตุผลนะครับที่แก้อุทธรณ์เผอิญช่วงนั้นก็มีบทความทางการแพทย์เกี่ยวกับเรื่องคดีนี้แหละฮะมาประกอบโดยทางนายแพทย์ท่านหนึ่งท่านก็บอกว่าเนี่ยไอ้การที่มีสิ่งที่มันปิดบังทำให้เรามองเห็นภาพไม่ชัดเนี่ยทำให้คนต้องเพ่งมันทำให้ขึ้นไส้ได้ก็ส่งไปประกอบการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
1: ที่คุณเจอบนรถไฟคือมีเรื่องป้ายโฆษณาติดตามผนังแล้วก็ตามกระจกทำให้แบบมองทัศนียภาพข้างทางมองไม่ชัดเจนครับ
2: ถ้ามีโฆษณาดิฉันไม่ชอบเพราะว่าไม่เห็นเอสถานที่อยู่ไหนไม่เห็นเลยถ้ามีโฆษณาจริงๆแย่มาก
3: หน้าต่างของขบวนรถไฟที่ปราศจากแผ่นป้ายโฆษณากำลังจะสว่างไสวอีกครั้งต่อไปนี้การเดินทางของประชา

ประชาชนคงไม่ต้องโดนบทบังทัศนียภาพด้วยแผ่นป้ายโฆษณาอีกแล้วหลังจากผู้ฟ้องคดีได้ทำการแก้อุทธรณ์ของการรถไฟเหลือแต่เพียงคำวินิจฉัยของศาลปกครองที่จะชี้ให้เห็นถึงมุมมองของความถูกต้องอีกครั้ง

คือศาลปกครองสูงสุดพิพากษานะฮะก็เป็นใจความสำคัญว่ารถโดยสารเนี่ยต้องมีหน้าต่างนะฮะถ้าหาว่าทำหน้าต่างให้มันไร้ประโยชน์มันก็ไม่ต่างอะไรกับเอาคนไปนั่งในรถขนส่งสินค้าเป็นการปฏิบัติผู้โดยสารเยี่ยงวัตถุนะเหมือนไม่ใช่คนเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งข้อความนี้นะกระโดนใจมากเลยนะฮะเพราะมาใช้ได้ถูกใจมากครับ

สำหรับศาลปกครองนี่นะฮะตามความเห็นของผมนะคือถ้าไม่มีศาลปกครองไม่มีคดีนี้เหตุผลก็คือว่าการฟ้องที่ศาลปกครองเนี่ยง่ายฮะคือไม่ยุ่งยากนะเหมือนกับว่าศาลปกครองนี่ตั้งมาเพื่อความสะดวกของประชาชนโดยเฉพาะเลยนะพูดถึงเข้าถึงนะเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ยาก

0: เราก็เป็นคนไทยด้วยดั้งเดิมเจอปัญหาอย่างนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไขยังไงไม่ใช่เฉพาะตัวคนเดียวและคนอื่นอีกเยอะคนที่ว่าเขาทำมาหากินหาเช้ากินเย็นพวกนี้ยิ่งลำบากกว่าผมเยอะ
1: เขาถอนทำไมเขาเพิกถอนชื่อและจำหน่ายรายชื่อออกจากทะเบียนราษฎรเพราะอะไรทุกคนไม่ให้คำตอบเลยนะแต่มีอยู่ท่านเดียวที่ให้คำตอบก่อนจะขึ้นรถบอกว่าเนี่ยพวกเธอเป็นคนที่ซื้อบัตรใช่ไหมอ้าวเราไม่ได้ซื้อนะเราไม่ได้จ่ายนะก็มีความคิดว่าถ้าลักษณะแบบนี้สู้ได้ไม่ต้องกลัวเราบริสุทธิ์ละ
2: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

คดีนี้เกิดขึ้นที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เดิมทีผู้ฟ้องคดีทั้ง866คนเป็นคนสัญชาติไทยและเกิดในราชอาณาจักรไทยแต่ถูกเพิกถอนสัญชาติโดยถูกกล่าวหาว่ามีความไม่โปร่งใสในการทำเรื่องเพื่อขอสัญชาติผู้ฟ้องคดีเห็นว่าประกาศดังกล่าวไม่เปิดโอกาสให้ชี้แจงโต้แย้งหรือแสดงพยานหลักฐานใดๆเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายทำให้ต้องรวบรวมรายชื่อเพื่อยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง

ค่ะชื่อนางบุญพงมาสัญชาติไทยนะคะสถานะสัญชาติไทยอาชีพก็เกษตรน้องสาวเรียนจบปริญญาและอยากได้

0: อยากทำงานข้าราชการทีนี้ก็เลยชวนกันไปอำเภอว่าไปขอพิสูจน์สถานะว่าเราเป็นคนไทยไหมเพราะว่าเรารู้แล้วว่าเราต้องเป็นคนไทยแน่ๆเพราะว่าทวดมีบัตรประชาชนตามีบัตรประชาชนแต่ขาดตอนจากแม่แล้วก็พ่ออีกทอดนึงเนาะพอไปพิสูจน์ปี42เนี่ยก็ผ่านเพราะว่าพอผ่านเสร็จน้องก็เข้ารับราชการเป็นตชด.เนาะพอมาปี45นี่น้องก็บอกว่าพี่บ้านเราอ่ะ5คนเนี่ยถูกจำหน่ายแล้วนะก็สงสัยว่าทำไมต้องมาจำหน่ายแล้วเราผิดอะไรทำไมต้องทำแบบนี้นะก็อยากรู้ว่าก็ไปขอทนายที่ฝางว่ามาช่วยดูหน่อยว่าเป็นมันเป็นเพราะอะไร
1: ผมน้อยพรหมมินอินทวิชัยอาชีพค้าขายครับเป็นคนกำเนิดที่อำเภอพร้าวปู่ย่าตายายอยู่พร้าวแล้วก็มาอยู่ที่แม่อายฝางมาตั้งหลักอยู่ที่ท่าตอนนี้ครับจนกระทั่งถึงพ.ศ.2519ทางกิ่งอำเภอแม่อายตอนนั้นถูกไฟไหม้ตอนนี้ชาวบ้านที่เคยถ่ายบัตรประจำตัวที่มีเอกสารต่างๆก็มาค้นหาไม่เจอพอมาถึงระยะหลังมาชาวบ้านก็ตื่นตัวมาทำบัตรกันแต่ว่าช่วงจังหวะนั้นมีนักการเมืองท้องถิ่นหรือว่าก็มีปัญหากับชาวบ้านก็มีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นมีข้อมูลอะไรต่างๆเข้ามาก็เลยมีการเพิกถอนขึ้น
2: อาตมาเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดท่าตอนพระรามหลวงเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนพระปฏิธรรมแผนกสามัญศึกษาของวัดนี้หลังจากที่ทราบข่าวจากชาวบ้านเนาะพอชาวบ้านเขาก็รวมกลุ่มกันไถ่ถามกันว่าเป็นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะก็ให้แนะนำในส่วนของทีมงานแล้วก็กลุ่มนะแกนนำเนี่ยยกตัวอย่างท่านสว.เตือนใจดีเทศอาจารย์พันทิพย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อย่างนี้เป็นต้นนะครับหลังนั้นมาแล้วก็มีติดต่อทางสภาทนายความนะเพื่อเมื่อจะลงในเรื่องของคดีแล้วอย่างเงี้ยนะแล้วก็ติดต่อเพิ่มเติม

ัญหาการต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิในการถือสัญชาติไทยเป็นอีกคดีหนึ่งที่ศาลต้องใช้ความละเอียดอ่อนในการพิจารณาคดีข้อมูลเอกสารต่างๆที่นำเสนอต่อศาลจึงต้องใช้เวลาและทีมงานในการเก็บรวบรวมทำให้การต่อสู้เรียกร้องสิทธิของชาวบ้านดำเนินมาถึงศาลปกครองสูงสุด

0: ศาลปกครองทั้งชั้นต้นแล้วก็สูงสุดเนี่ยพอเริ่มเข้าสู่กระบวนการศาลเนี่ยข่าวต่างๆเนี่ยก็จะกระจายกันไปทั่วไม่ว่าในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศเองอย่าง BBC เนี่ยก็มีการสัมภาษณ์นะบุคคลมากมายข่าวเราเนี่ยก็แพร่ไปทั่ว
1: เป็นรองศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์เนี่ยแหละค่ะสอนวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลแล้วก็วิชาสิทธิมนุษยชนค่ะการรวบรวมพยานหลักฐานนะในทางนิติศาสตร์ทั่วโลกเหมือนกันพยานหลักฐานก็มีพยานบุคคลประการที่2ก็คือพยานเอกสารมหาชนที่รัฐออกให้แล้วประการสุดท้ายเรื่องของ DNA ในยุคนั้นเนี่ยส่วนราชการเองเนี่ยก็ยังไม่ลงตัวว่าในที่สุดแล้วตัวเองมีหน้าที่ที่จะต้องออกเงินให้ชาวบ้านเพราะตัวเองเป็นคนกล่าวหาว่าชาวบ้านเป็นต่างด้าววันนี้ลงตัวละด้วยคดีแม่อายที่ทำให้กรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพนั้นออกมายอมรับเป็นหลักการว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสงสัยว่าชาวบ้านเป็นต่างด้าวและความที่ชาวบ้านตกหล่นจากทะเบียนราษฎรนั้นเป็นความผิดพลาดของส่วนราชการเองเนี่ยฉะนั้นรัฐไทยก็ควรจะต้องรับผิดชอบ
2: การต่อสู้ด้วยความยากลำบาก

รอฟังว่าลุ้นว่าเอ๊ะจะตัดสินว่าไงนะจะตัดสินว่าไงนะจนถึงวันสุดท้ายที่ศาลให้ไปฟังคำพิพากษาก็พากันไปประมาณเกือบ500คนนี่ต่ำอยู่นะที่เห็นตามวันนั้นนะเยอะมากก็ฟังพอคำพิพากษาศาลออกมาปุ๊บชาวบ้านที่อยู่ข้างนอกดีใจเฮร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีส่วนตัวพี่บุญก็ไปนั่งฟังเนาะนั่งฟังไม่สัตว์ก็ดีใจอะ

0: พูดถึงเรื่องศาลปกครองเนี่ยผมก็ดีใจนะครับที่ว่ายังมีศาลปกครองอยู่ในประเทศไทยที่ให้ความหวังสำหรับคนที่ว่าไม่มีความรู้เรื่องสิทธิต่างๆชาวบ้านก็อุ่นใจที่ว่ามีศาลปกครองครับ
1: ศาลปกครองท่านตัดสินยุติธรรมค่ะอันนี้ในความรู้สึกของพี่บุญขอฝากให้กับทางศาลและชาวบ้านเนาะอย่าเพิ่งท้อใจมีเรื่องอะไรปรึกษาศาลปกครองได้เนาะตามขั้นตอนที่เขามีอยู่เขาช่วยเราได้นะอันนี้ฝากเองอ่ะศาลปกครองเป็นสิ่งที่ปกครองให้สิทธิกับชาวบ้านเยอะมากสำหรับในเหตุการณ์ที่ผ่านมา

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่ข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

0: ผู้ต้องหาถูกไฟไหม้ตายในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรับผิดบ่คดีนี้ข้อเท็จจริงมีอยู่ว่าเวลาประมาณ 3:00 น. หรือ 4:00 น. ของมื้อเกิดเหตุนี่ล่ะได้เกิดไฟไหม้ในห้องเก็บของกลางอยู่ศาลาของสถานีตำรวจภูธรหม่องนึงไฟที่ลุกเบิ่มๆอยู่หั่นได้ลามไปยังห้องควบคุมผู้ต้องหาถึงชั้นที่2เฮ็ดให้ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังน่ะถูกไฟไหม้ตายทั้งหมดบ่เหลือพ่อคนหนึ่งในหันที่ตายนั่นน่ะมีนายวันเราก็ตายจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั่นแหละเราถูกจับเป็นผู้ต้องหาในข้อหาขับรถยนต์ขณะที่เราเมาเหล้าบาดนี่ลูกสาวของนายวันน่ะเห็นว่าครอบครัวจะขอเนี่ยได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อเฮ็ดให้นายวันน่ะถูกไฟไหม้ตายก็พอใจจังได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ57/2562ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมผู้ถูกจับไว้ในห้องควบคุมหรือห้องขังทั้งสถานีตำรวจเนี่ยเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามหน้าหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความหมายโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่เว้นย่ามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ดูแลตามระเบียบข้อบังคับและคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาเว้นย่ามจึงมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเอาเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาเว้นย่ามอยู่ในขณะที่เกิดไฟไหม้นั้นบ่ได้ฟ้าวไปเปิดประตูห้องขังเอาผู้ต้องหาออกมาในที่ปลอดภัยจนเฮ็ดให้ผู้ต้องหาทั้งหมดได้ตายบัดนี่ล่ะการกระทำดังกล่าวจะเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ซ่าแห้งเมื่อเหตุดังกล่าวมันเป็นผลโดยตรงเฮ็ดให้นายว่าเนี่ยถูกไฟไหม้ตายในห้องขังเนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจะต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตราหาวรรคหนึ่งแห่งพรบความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ข้อ2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจังมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย
1: รู้หรือไม่หน่วยงานธุรการขององค์กรศาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานราชการทั่วไปและมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลและการงบประมาณขององค์กรโดยหน่วยงานเหล่านี้แบ่งได้เป็น2กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเช่นสำนักงานศาลปกครองสำนักงานศาลยุติธรรม2. กลุ่มที่ไม่ได้เป็นส่วนราชการแต่เป็นหน่วยงานของรัฐเช่นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหน่วยงานทั้ง2กลุ่มนี้เป็นหน่วยงานทางปกครองประเภทหนึ่งที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

Ha ha.

0: สวัสดีครับซีรีส์วิถีคนวันนี้เราพาคุณเดินทางไปในพื้นที่ใกล้ๆกรุงเทพที่เทศบาลศาลากลางอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรี
1: พามาดูนะครับเขตรอยต่อ3จังหวัดนะครับระหว่างกรุงเทพนครปฐมนนทบุรี
0: ที่นี่ถือว่าเป็นพื้นที่ชายขอบของนนทบุรีที่มีอาณาเขตติดต่อกัน3จังหวัดนั่นก็คือจังหวัดนนทบุรีจังหวัดนครปฐมและกรุงเทพมหานครซึ่งวันนี้เราจะไปทั้ง3จังหวัดได้ครับ
1: โหลูกทุ่งเขาใช้กันอย่างนี้แหละแต่ก่อนเขาก็อาบในคลองเนี้ย
0: ลำคลองที่เราเห็นนี้ในอดีตเป็นคลองที่สำคัญสำหรับชาวบ้านที่จะต้องขนส่งสินค้าต่างๆไปออกแม่น้ำเจ้าพระยา
1: ก็คือมันจะเป็นที่รับน้ำมาจากแม่น้ำส่งเข้ามาแล้วก็มาให้ชาวเกษตรกรภายในเนี้ยได้สูบน้ำก็จะมีคลองย่อยเล็กๆคือคลองหลัก2คลองเนี้ยคือคลองขุดมหาสวัสดิ์กับคลองนราภิรมย์เนี้ยก็คือเป็นเส้นเลือดใหญ่ครับเป็นหัวใจหลักเลยในการที่ว่าจะนำน้ำไปใช้ในการเพาะปลูกของเกษตรกรทั้งพุทธมณฑลและก็ทางนนทบุรีของเราเนี่ย
0: ทุกวันนี้แม้ความเจริญจะถาโถมเข้ามาในพื้นที่แถบนี้พร้อมกับถนนทำให้เกิดหมู่บ้านจัดสรรอยู่มากมายแต่เรายังพบว่าพื้นที่บริเวณนี้ก็ยังเป็นแหล่งปลูกบัวที่ใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศไทย
2: เป็นบัวหลวงแดงเมื่อก่อนไม่มีนะบัวฉัตรอ่ะถ้าเกิดพี่ไม่ไปตามนี้ใช่ป่ะพี่ไปดัดมันใช่ป่ะมันก็จะหัก
3: วันนี้ต้องทั้งหมด9ที่อ่ะ
0: นี่แหละครับคือสาเหตุที่ทำให้เราสนใจมาที่นี
1: ่ระหว่างที่เราอยู่ตรงนี้เนี่ยฝั่งนี้ตอนนี้ซึ่งเป็นนาบัวนะครับนี่แต่ถ้าท่านมาอีกครั้งหนึ่งหรืออีกรอบหนึ่งเนี่ยอาจจะกลายเป็นนาข้าวไปแล้วนะครับจะสลับกันไปสลับกันมาแบบนี้นะครับเพื่อปรับเปลี่ยนที่ดินคือถ้ามันปลูกพืชเดิมๆแล้วเนี่ยมันก็จะไม่เจริญเติบโตก็จะต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแบบนี
0: ้ผู้ใหญ่สรรชัยซึ่งวันนี้พาเราลุยนาบัวท่ามกลางแดดจ้าบอกกับเรานะครับว่าลักษณะของนาบัวนั้นส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ที่อยู่ริมคลองเพื่อที่จะง่ายต่อการเอาน้ำเข้านาครับผู้ใหญ่พาเราไปดูนาบัวของป้านาคนนี้ที่อยู่ติดกับริมถนนป้านาทำนาบัวหลวงที่เก็บดอกขายและเก็บฝักที่สามารถกินเมล็ดได้ด้วยครับ
4: บัวป้านาเองจ้ะ
1: ขายดีไหมช่วงนี้
4: ก็ได
0: ้ป้านานั้นทำนาบัวมาตั้งแต่อยู่ป.4นะครับเพราะว่าครอบครัวมีอาชีพนี้แกบอกกับเราว่าเรียกว่าเกิดมากับนาบัวเลยพ่อแม่จากไปนะครับก็ทำต่อมาจนตอนนี้อายุ60ปีแล้ว
5: ป้านานี่นาบัวของป้าทั้งหมดเลยเหรอคะ
4: จ้า
5: ทำคนเดียวเหรอคะป้า
4: ป้าทำคนเดียวแล้วก็เก็บเองมั่งบางทีก็เยอะเราก็ต้องจ้าง
5: แล้วอย่างของป้านี่ขายดอกขายใบหรือขายฝักคะ
4: นาป้านี่ขายสองอย่างใครจะเอาดอกบัวก็มีฝักบัวก็มีบัวแย้มก็ขายนะแบบนี้เนี่ยเขาเอาไปทำเมี่ยงคำ
0: ป้านาให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับฝักบัวนะครับสำหรับฝักที่จะขายได้ต้องเป็นฝักแก่อายุ

0: ประมาณ20วันหลังดอกทิ้งกลีบแล้วนะครับ
1: อันนี้ถ้าเกิดเราจะดูเกตต้องเอาแบบนี้ถ้าอย่างนี้เก็บไม่ได้เพราะว่าเม็ดมันไม่มีอย่างนี้ใช้ไม่ได้อันนี้ใช้ได้บีบออกอย่างนี้กว่าที่ส่งไปฝา
2: ใช่ครับมันฝา
1: อันนี้จะหวาน
2: ดีกว่า
1: อืมดีกว่าเพราะว่าอันนี้เก็บขายได้ถ้าอันนั้นเก็บไม่ได้ปลามันดีฉีดยาการไม่ฉีดยามันจะเป็นอย่างเงี้ย
3: ป้านาผมรออยู่เนี่ย
0: ป้านาเป็นคนปลูกบัวเจ้าเดียวของแถวนี้ที่ยังขายฝักอยู
4: ่ยังขายฝักนี่ป้าขายยังไงคะ
1: 12ฝัก20บาท
4: แล้วถ้าขายเป็นดอกล่ะคะ
1: ดอกละ3บาทกำหนึ่งก็30บาท
0: นอกจากป้านาที่ทำนาบัวขายฝักแล้วก็ยังมีจิตนะครับซึ่งเป็นหลานของป้าที่ก็ทำแบบนี้ด้วย
5: เขาทำนาข้าวนาบัว
6: อันนี้เป็นบัวหลวงแดงเมื่อก่อนไม่มีนะบัวฉัตรจะมีแค่บัวหลวงแหลมขาวแหลมขวดแหลมเขียวแหลมแก้วแหลมที่ขายดีก็คือแหลมแก้วกี่มันจะหนาละเอียดเหมือนบัวฉัตรพันใหม่
0: จิตนั้นอาศัยอยู่ที่ศาลายาจังหวัดนครปฐมแต่มาทำนาบัวในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
6: ตรงนี้ศาลาธรรมศพ43
4: ทำนาบัวในเขตกรุงเทพเลยเหรอคะ
6: ใช่มันเป็นบัวกินฝากที่เราเอาผ้าห่มไว้คือไม่ให้เขาแดดร้อนไม่งั้นเดี๋ยวมันเหี่ยว
0: จิตทั้งปลูกขายและรับซื้อฝักบัวนะครับ
4: นาบัวพี่มีกี่ไร่คะ
6: น่าจะ15ไร่ได้นะ
4: แล้ววันหนึ่งเนี่ยเก็บหมดเหรอคะ
6: รอบนึงต้องเก็บให้หมดไม่งั้นบัวมันแก่บัวกินฝากมันเป็นอย่างนี้พอเขาแก่เราต้องเก็บทุกวัน

0: ในการเก็บฝากนั้นคนเก็บจะลงน้ำลุยไปเด็ดฝากบัวและมีอุปกรณ์ช่วยขนก็คือเรือ1ลำในการเด็ดครั้งหนึ่งจะต้องได้ฝักบัวเต็มลำเรือถึงจะขึ้นจากน้ำนะครับ
1: เมื่อก่อนนี้เราจะเก็บแบบคือให้เต็มหอบแล้วเดินขึ้นมาใช่ป่ะเหมือนบัวดอกทั่วไปแต่ว่าคือมันเสียเวลาหอบนึงนี่ถ้าเกิดคนเก็บหอบขึ้นมาหอบนึงก็จะใช้ได้ประมาณเก็บได้ประมาณกรัมแล้วได้ประมาณ10กรัมแค่นั้นเนี่ย
2: การเก็บฝักบัวนี่มีเวลาไหมคะว่าจะต้องเก็บตอนกี่โมงกี่โมง
3: ถ้าเก็บเช้าเลยเราก็จะไม่ร้อนตัวก็จะไม่ค่อยเหี่ยวไงถ้าเก็บสายมันก็จะร้อน
2: ดอกได้ราคาดีกว่าทำไมถึงไม่เก็บดอกอะคะ
3: ดอกมันไม่ขายได้ทุกวันเหมือนฝักฝักนี่เราเก็บไปขายได้หมดทุกวันดอกถ้าเขาขายเหลือคือแม่ค้าเขาก็ต้องตีราคาเราต่ำลงมาอย่างฝักเนี่ยเราตายตัวที่เราส่งแล้วบัวเนี่ยเราไม่ต้องเปลืองสารเคมี
1: อย่างสมมติว่าเรามีหลายแปลงมีอยู่5แปลงเราเก็บแปลงนี้หมดพรุ่งนี้เก็บอันนู้นวันต่อไปไปเก็บอีกแปลงนึง
0: การเดินเก็บบัวในน้ำนั้นไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนะครับเพราะนอกจากจะต้องระวังสัตว์มีพิษแล้วการแต่งตัวก็ต้องมิดชิดด้วย
1: ก็เราก็ต้องใส่เสื้อแขนยาวแล้วก็ใส่ผ้าคลุมหน้าแล้วก็ใส่ถุงมือใส่ถุงเท้าจะทำอาชีพนี้แต่งตัวเรียบร้อยนะ
4: เห็นว่าใส่หนาเชียว
3: หนา
4: ใส่กี่ชั้นคะเนี่ย
3: ผมใส่2ชั้นไงเพราะคนเรา2ชั้นว่ามีอาจจะมีหอยหอยเชอรี่มันบาดได้บางทีมันชายหมู่บ้านเรามีขวดมีกระเบื้องเขาโยนมากันแล้วต้องกันด้วยไง
4: พี่มีกางเกงพิเศษเหรอคะ
3: ฮะไอ้นี่กางเกงเขาก็ยังไม่ค่อยขาดเหมือนที่เป็นวังนะ
5: ยูนิฟอร์มของโรงงานมันจะทนหน่อย
4: เมื่อกี้เห็นบอกว่าบัวขวนบัวนี่มันขวนได้ด้วยเหรอคะ
3: ได
5: ้เนี่ยถุงมือยังขาดเลยเนี่ย
3: เดี๋ยวถุงยังดูกางเกงดิ
4: โอ้ยนั่นคือบัวขวนเหรอคะ
3: นี่คือหนามมันเราต้องใช้ผ้านิ่มถ้าผ้าแข็งกับกางเกงยีนเนี่ยคุณลงหน้าเดียวก็ขาดแล้วที่รอยเป็นริ้วๆเนี่ยคือรอยที่หนามเขาขวน
4: เจ็บไหมหรือว่า
5: ตอนนี้ไม่เจ็บแล้วครับ
3: ก็มันได้แล้วงาคนเก็บโดนบ่อยๆอ่ะ
5: ถ้าคนไม่เคยก็โอ้ระบมหยิบอะไรไม่ได้
0: อากาศในวันที่เราถ่ายทำนั้นร้อนหรือไม่ร้อนต้องดูที่จิตนะครับเพราะว่าคลุมศีรษะไว้ตลอดไม่ต่างกับฝักบัวที่เมื่อได้เต็มลำเรือแล้วก็ต้องคลุมด้วยผ้าชุบน้ำผืนใหญ่ป้องกันไม่ให้บัวนั้นร้อนเพราะว่าฝักจะเหี่ยวได
4: ้อันนี้เก็บเสร็จแล้วเหรอคะ
3: เสร็จแล้วครับ
4: โอ้วันนี้ได้กี่ลำคะ
3: 2ลำครับประมาณ100กว่ากรัมนะ
4: โอ้โ
3: หเดี๋ยวต้องเอากลับไปกรัมที่บ้านก่อน
4: อันนี้หนูเห็นว่ามันเยอะมากนะหนักเท่าไหร
3: ่ลำนี้200กรัมกรัมก็หนักประมาณโลฝ่าๆก็ประมาณ200กว่าโล
4: แล้ว2คนเนี่ย

0: ไหวเลยคนที่ทําบัวนี่ต้องแข็งแรงเนาะ
1: ต้องแข็งแรง
0: พอเราได้ฝักบัวมาแล้วค่ะพี่ขนกลับไปยังไงคะ
1: ก็เอายกขึ้นใส่รถไปครับรถ1คันจะใส่เรือบัวเอาบัวไปได้1ลําเท่านั้น
2: ฝักบัวที่เก็บได้แล้วไม่ใช่ว่าจะขายได้เลยนะครับแต่ว่าต้องมีขั้นตอนอีกพอสมควร
3: มีคนทำอาชีพนี้เยอะไหมครับหลวงที่นี
1: ่มันทำไม่ค่อยได้ถ้าไม่มีแม่ค้ารับเราจะไปส่งใครอ่ะต้องหาแม่ค้าให้หาตลาดให้ได้ก่อนถึงจะทำได้บัว
2: เราสังเกตว่าฝักบัวนั้นต้องถูกรดน้ำอยู่ตลอดเวลาร
4: ดน้ำด้วยครับแม่
5: มันเหี่ยวไม่ให้คอมันอ่อนถ้ามันเหี่ยวคอตรงนี้มันจะอ่อนแล้วกรรมนั้นจะไม่สวย
2: ไม่น่าเชื่อนะครับว่าการกรรมฝักบัวนั้นสำคัญมากทีเดียว
6: แล้วเรียงยังไงให้คอเขาไปทางด้านเดียวกันแล้วก็เป็นสวยงามแบบนี
7: ้เราก็นี่เลยไปตามนี้เลยถ้าเกิดพี่ไม่ไปตามนี้ใช่ป่ะพี่ไปดัดมันใช่ป่ะมันก็จะหักฝักบัวเป็นอะไรที่พิเศษมากไม่เหมือนดอกต่างกันอยู่อย่างนึง
6: กำบัวนี่รายได้เป็นยังไงคะ
7: จ้างกำละบาทถ้ากำมา2บาทต้องแถวปทุมกำมา2บาทจะแบบจะใหญ่เหมือนลูกบอล
6: คนนึงนี่กำได้ประมาณกี่อัน
7: อย่างนักแข่งเนี่ยก็กำได้วันนึง 3-400 กำนะ
2: การกำบัวนั้นทำกันจนมืดเลยนะครับจิตบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาของคนทำบัว
7: นี่เรียกว่าเร็วแล้วนะปกติตีสี่ตีห้าจะกลับนาก็ถ้ามีนาที่บ้านลูกอยู่เลยนะก็จะกลับสว่างเลยก็จะเรียงอย่างเงี้ยตีวนไปเรื่อย
2: ๆตรงนี้เราได้รู้นะครับว่าเวลาที่เขาจะเอาฝักบัวไปขายนั้นการจัดเรียงก็เป็นอีกเรื่องนึงที่สำคัญเพราะว่าต้องได้เยอะและไม่หัก
7: นี่แหงเราก็ตบให้มันเข้าไปเดี๋ยวมันไปตกหลุมให้มันก็แน่น1 2ฮึบ
2: คืนนี้ฝักบัวทั้งหมดจะส่งไปที่พุทธมณฑลบริเวณที่เคยนัดกันประจำครับโดยจะแบ่งใส่รถเข็นคันเล็กๆแบบนี้รอให้แม่ค้ามารับเพื่อเอาไปจำหน่ายต่อไป
7: ก็รอแม่ค้ามาเอาแล้วก็ที่เหลือก็คือแม่ค้าก็จะเอารถบางทีก็เอารถกระบะมาใส่ไปเลย
2: อีกวันหนึ่งเรานัดผู้ใหญ่สันชัยเพื่อที่จะพาเราไปเจอกับครอบครัวของคนทำนาบัวดอกแถวเลียบคลองบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะครับแถวนี้ก็อย่างที่บอกการทำอาชีพปลูกบัวนั้นก็เป็นที่นิยมนะครับ
8: พี่โพดโพดอ่ะนี่ครับแหมมาพอดีเลยทำไรวันนี้ไม่ได้ไปตลาดเหรอ
9: สองคนนี้นะครับก็เป็นคนทำนาบัวเช่นกันนะครับเป็นบัวบูชาพระนะครับอย่างที่โพดแกก็ทำเป็นบัวฉัดแดงอย่างหนึ่งก็เป็นบัวฉัดขาวอย่างหนึ่งเนี่ยค่อนข้างจะเป็นคนรุ่นใหม่ซึ่งมารับช่วงต่อจากรุ่นพ่อรุ่นแม่มา
10: ตาตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับนาบัวผมก็เป็นบัวฉัดขาว
2: นาบัวของหนึ่งมีอยู่10ไร่นะครับอยู่ในบริเวณบ้านปลูกบัวฉัดขาวที่มีลักษณะแบบนี้นะครับหนึ่งปลูกเองเก็บเองแบกบัวที่หนักอย่างที่เห็นเองนะครับ
11: กี่ดอกนี่พี
12: ่ก็น่าจะประมาณ200นี่นี่นะครับ200ครับ
11: อันนี้จะเก็บกี่เที่ยวพี่วันนี
12: ้ก็คือเก็บจนหมดครับ
10: ก็ประมาณ10รอบ
2: ชีวิตของคนเก็บดอกบัวนั้นทุกคนจะต้องเริ่มตั้งแต่เช้า เพราะการเริ่มก่อนแดดนั้นทำให้ได้ดอกบัวที่ดีที่สุดสำหรับ

0: ที่จะนำดอกบัวไปขายคือบัวนั้นจะสดและก็ไม่เหี่ยวนะครับ
1: ใช่ครับต้องเอาไปกำครับ1กำ10ดอกเลยจะใช้2ใบครับ
2: ดอกมันเท่าๆกันหมดเลย
1: ที่มันเสมอกันเพราะว่าเราเก็บก้านเนี่ยมันเท่ากันครับเวลาเราเรียงปั๊บเนี่ยครับไอ้ตรงนี้มันก็จะไม่ห่างกันมันก็จะดอกมันจะไปพอดีกันกับข้างหลังด้วยครับ
3: ก็จะมีถ้าเกิดคนที่เขาเก็บแบบเอาเชือกมัดหรือว่ายางมัดก็จะได้เยอะกว่านี้
4: ทำไมเราไม่ใส่เรือคะ
3: มันช้ำอะครับ
2: มันมีเทคนิคยังไงในการหักบัวพี่เห็นแบบใช้มือเดียวเองอะ
3: คือนิ้วเหมือนนิ้วกลางเนี่ยดึงเข้ามาหาแล้วนิ้วนางก็ดันไว้นี่ครับก็ทำอย่างนี้สอดนิ้วเข้าไปลูบลงมาแบบนี้แล้วก็บิดอย่างนี้ครับคือเหมือนเรากำมือครับคือมือเหมือนเด็ดง่ายอะแต่ไม่รู้นะแต่ผมจำได้ตอนผมหัดทำใหม่ๆก็โอ้โหเอาเรื่องมันแต่พอเป็นแล้วก็จะคล่องก็ครั้งนึงก็จะประมาณ5ดอก6ดอกแล้วก็เอามาแบก
2: คนเก็บบัวพี่เห็นต้องข้อเข่าดีด้วยเพราะต้องย่อยืด
3: อย่างผมจะย่อแบบนี้อย่างนี้คือน้ำเนี่ยมันอาจจะน้อยแล้วคือบัวเนี่ยไม่เสมอตัวคือทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะอยู่ที่พื้นที่ด้วยนะครับเพราะว่าบางที่ก็อาจจะทำน้ำเยอะพอน้ำเยอะก็คือว่าเราก็จะเดินเก็บได้เลยเก็บง่ายๆแบบนี้ครับน้ำน้อยคือมันต้องย่อแล้วย่อทุกดอกก็คือขานี่โอ้โหเอาเรื่องอยู่เหมือนกันถ้าเกิดไม่ได้ทำประจำก็จะทรมานเลยแหละ
0: สำหรับราคาดอกบัวนั้นจะคิดราคาตามขนาดของดอกซึ่งจะแบ่งเป็นเล็กรองและใหญ่นะครับ
3: อันนี้คือขนาดใหญ่และรองก็เล็กนะครับราคาถ้าที่ผมนี่ก็จะห่างกันอยู่ประมาณ1บาทนะครับไซส์เล็ก2บาทไซส์รอง3บาทไซส์ใหญ่4บาทแต่ถ้าราคาลงก็คือใหญ่อาจจะเหลือ3บาทรองจะเหลือ2บาทเล็ก1บาทจำหน่ายนะครับใบละ1บาท
0: ในการทำนาบัวดอกสิ่งที่ชาวนาบัวจะต้องระวังก็คือไม่ให้ดอกบัวนั้นชอกช้ำนะครับเพราะจะทำให้บัวนั้นไม่สวยอันแทบทุกนาจะมีกระเตงเล็กๆตั้งอยู่ข้างๆนาเพราะว่าบัวเมื่อตัดออกจากต้นแล้วจะต้องจัดเรียงบัวเพื่อออกขายทันที
5: ทุกแปลงจะต้องมีครับถ้าไม่อยู่หลังบ้านตัวเองเนี่ยก็จะต้องปลูกกระเตงไว้พอเก็บมาเสร็จก็ต้องเอาขึ้นไปวางแล้วก็จะมีกลุ่มแม่บ้านก็จะเป็นคนกำต่ออ
0: ย่างพี่โพดคนนี้ทำนาบัวอยู่ไกลบ้านจึงมีกระเตงเล็กๆสำหรับทำบัวนะครับตัวพี่โพดเองนั้นปลูกบัวแหลมแดงขายและส่งบัวขายไปทั่วพี่โพดกำลังจัดตะกร้าดอกบัวไปขายสวยทีเดียวครับ
6: ตัดก้านให้มันเสมอกันชั้นล่างจะตั้นหน่อยชั้นที่สองให้ยาวหน่อยเนี่ยใส่เลย
4: สมัยก่อนเราใช้ตะกร้าแบบไหนคะ
6: สมัยก่อนก็แบบนี้แต่มันเป็นหวายตอนนี้เปลี่ยนเป็นเหล็กถ้าหวายมันไม่ทนไงกำบัวไม่ช้ำมันก็ผลส่งก็สะดวกอ่ะ
4: วันนี้ลูกค้าสั่งกี่กรัมคะพี่
6: วันนี้ลูกค้าสั่งก็ที่ไปแล้วก็140มีเจ้าก็100กว่า200กว่ากรัมวันนี้ส่งทั้งหมด9ที่9ตะกร้า
0: ดอกบัวของพี่โพดนอกจากจะส่งขายในเมืองไทยแล้วยังส่งขายที่ประเทศสิงคโปร์อีกด้วยนะครับ
3: บัวแดงเนี้ยสิงคโปร์จะใช้เยอะเพราะว่าเขาจะน่าจะไปไหว้เกี่ยวกับพวกเทพคือเขาก็จะนำไปแพ็คตรงกล่องแล้วก็ขึ้นเครื่องบิน
4: น้องนนท์นี่คือมาช่วยพ่อนานหรือยังคะ
7: ก็สักพัก
0: สิ่งที่น่าดีใจก็คือพี่โพดนั้นมีลูกชาย

0: มาช่วยงานด้วยไม่ต้องกลัวว่าอาชีพนี้จะสูญหายไปในรุ่นของตัวเอง
1: พอเรียนจบเนี่ยเรามาทำบัวเลยหรือว่าเราไปทำงานอย่างอื่นมาก่อน
2: ตอนนั้นก็ไปทำงานอย่างอ
1: ื่นแล้วพอมาทำบัวเองเป็นยังไง
2: ก็ดีกว่าครับชีวิตชาวไร่ชาวนาอิสระกว่า
0: คนรุ่นใหม่จำนวนไม่น้อยที่เลือกอาชีพการทำนาบัวอย่างนนท์เขาลงนาบัวในช่วงเช้าและมีลูกค้ามารับถึงที่เขาบอกว่าชีวิตอยู่ได้อย่างดีก็เพราะบัวเรียกว่าการทำนาบัวนั้นเป็นอาชีพของคนทุกวัยจริง
3: เนี่ยนะครับสองคนนี้เก็บบัวมาตั้งแต่ผมยังเด็กๆเลยนะฮะ
4: ทำไมต้องเอายางรัดด้วยครับ
5: ไม่รัดเดี๋ยวมันหลุด
0: การทำนาบัวมายาวนานทำให้ชาวบ้านที่นี่นั้นมีเทคนิคในการเก็บรักษาใบหรือว่าดอกบัวคล้ายๆกันจะต่างกันแค่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างของเจ๊ซิมคนนี้จะใช้น้ำแข็งและน้ำสารส้มเป็นตัวช่วยไม่ให้บัวเฉานะครับ
6: ฉีดน้ำทำไมอะคะ
7: ให้พื้นมันเย็นแล้วเดี๋ยวพอวางบัวไปแล้วมันจะได้ไม่ไหม
6: ้ต้องเอาผ้าคลุมไว้ตลอดเหรอคะ
7: โดนลมไม่ได
6: ้โดนลมไม่ได้โดนลมแล้วมันจะเป็นยังไงคะเดี๋ยวเราแก้ไขได้ไหมหรือแก้ไขไม่ได้เลย
7: ไม่ได้ต้องมีพื้นนะต้องชุบน้ำ
6: อ๋อต้องแช่น้ำไว้ด้วย
7: แช่น้ำให้มันแข็งแช่น้ำสารส้ม
0: เจ๊ซิมคนนี้จะขายดอกบัวพร้อมที่จะไปไหว้พระนะครับในรูปแบบของดอกพับแบบต่างๆซึ่งเจ๊ซิมจะพับอยู่ในบ้านเพื่อให้เสร็จก่อน6โมงเย็น
6: ถ้าสมมุติว่าปกติที่กำธรรมดาค่ะจะขายกำละเท่าไหร่คะ
7: 40-50
6: แล้วถ้าสมมุติว่าพับแล้วแบบนี้จะขายกำเท่าไหร่
7: ถ้าแบบนี้ขาย101-80
0: เราก็เพิ่งรู้วันนี้เองนะครับว่าการพับดอกบัวนั้นมีหลายแบบที่เจ๊ซิมพับเอาไปขายนั้นมี3แบบซึ่งแต่ละแบบก็เหมาะกับบัวแต่ละชนิดอย่างพับแบบดอกบานชื่นจะใช้บัวหลวงพับเพราะว่าเมื่อพับเสร็จแล้วจะเห็นเกสรข้างในสวยงามครับ
7: ขึ้นอยู่ที่ตลาดเขานิยมอะไรตามแบบไหนอะไรขายดีถ้าขายอย่างเดียวมันขายไม่ดีต้องทำให้ได้ทุกอย่างคนซื้อนิยมเขาไม่ซื้อแบบเป็นกรรมไปเอาอย่างเงี้ยใช้ได้เลย
0: ดอกบัวที่พับเสร็จในรูปแบบต่างๆของเจ๊ซิมนั้นจะถูกนำไปขายที่ปากคลองตลาดนะครับและมีที่นั่งที่ลูกค้าทุกคนจะรู้กันว่าอยู่ตรงไหน
8: ชีวิตคนทำนาบัวเป็นยังไงบ้าง
9: เห็นว่าที่บ้านลำบากกว่าจะได้แต่ละ
8: บ้านมันเปลี่ยนแปลงจากเมื่อก่อนเยอะไหมคะ
9: เยอะก่อนมันไม่อย่างนี้มากขายดีกว่าเยอะ
8: แล้วเราจะทำไปอีกนานเท่าไหร่
9: เป็นความทำไม่ไหว
10: สำหรับบัวเนี่ยนะครับก็อันดับแรกเลยหลักๆ ก็คือรายได้นะครับที่สามารถเลี้ยงครอบครัวได้ภูมิใจนะครับที่เราทำบัวเนี่ยทำออกมาแล้วสวยออกมาแล้วแบบว่าได้คุณภาพที่ดี
0: สิ่งหนึ่งที่เราเห็นเมื่อมาถ่ายทำที่นี่นั่นก็คือทุกคนนั้นรักและเข้าใจในวิชาชีพของตนเองทุกคนตื่นเช้ามาเพื่อลงไปที่นาบัวเพื่อที่จะดูแลพื้นที่ทำกินของตัวเองแล้วหลังจากนั้นก็กระจายตัวกันไปรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองซึ่งล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับบัวทั้งนั้นครับเราดีใจที่ได้มาที่นี่และหากมีโอกาสจะกลับมาอีกแน่นอนครับสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อน

ู้ต้องหาถูกไฟไหม้ตายในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรับผิดบ่คดีนี้ข้อเท็จจริงมีอยู่ว่าเวลาประมาณ 3:40 ของมื้อเกิดเหตุนี่ล่ะได้เกิดไฟไหม้ในห้องเก็บของกลางอยู่ชั้นล่างของสถานีตำรวจภูธรหม่องนึงไฟที่ลุกเบิ่มๆอยู่หั่นได้ลามไปยังห้องควบคุมผู้ต้องหาถึงชั้นที่2เฮ็ดให้ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังน่ะถูกไฟไหม้ตายทั้งบัดบ่เหลือพ่อคน1ในหั่นที่ตายนั่นน่ะมีนายวันเราก็ตายจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั่นล่ะเราถูกจับเป็นผู้ต้องหาในข้อหาขับรถยนต์ขณะที่เล่าเมาเหล้าบาดนี่ลูกสาวของนายวันน่ะเห็นว่าครอบครัวเจ้าของเนี่ยได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อเฮ็ดให้นายวันน่ะถูกไฟไหม้ตายก็พอใจจังได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ 57/2562ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมผู้ถูกจับไว้ในห้องควบคุมหรือห้องขังทั้งสถานีตำรวจเนี่ยเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามหน้าหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความหมายยากโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่เว้นย่ามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ดูแลตามระเบียบข้อบังคับและคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาเว้นย่ามจึงมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเอาเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาเวียนย่ามอยู่ในขณะที่เกิดไฟไหม้นั้นบ่ได้ฟ้าวไปเปิดประตูห้องขังเอาผู้ต้องหาออกมาในที่ปลอดภัยจนเฮ็ดให้ผู้ต้องหาทั้งหมดได้ตายบัดนี่ล่ะการกระทำดังกล่าวจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ซาแห้งเมื่อเหตุดังกล่าวมันเป็นผลโดยตรงเฮ็ดให้นายว่าเนี่ยถูกไฟไหม้ตายในห้องขังเนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจะต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรค1แห่งพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย

0: ละครับตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าที่เกิดเหตุนะฮะ
1: ที่บ้านหลังหนึ่ง
2: ใช่
1: ตอนนี้ออกมานอกสถานที
0: ่ครับผมก็วันนี้เราจะมาทำการซ่อมแซมสิ่งที่โอ้โหถ้าเกิดว่าคุณเดินปกติเนี่ยคุณไม่มีทางเห็นเลย
1: เดินปกติไม่มีทางเห็น
0: แต่ถ้าเดินท่าเนี่ยเห็นตลอดเลย
1: ในบ้านในบ้าน
0: ในบ้าน
1: ในบ้าน
0: ในบ้าน
1: ประตูแน่ๆ
0: จริงจุกโอ้ยฝ้าเพดาน
1: ฝ้าเพดาน
0: ฝ้าเพดาน
1: วันนี้เราจะมาซ่อมฝ้าเพดาน
0: ใช่แล้วแต่มันมีเหตุอะไรให้ซ่อมเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูข้างในเพราะว่าฝ้าเพดานจริงๆมันเกิดปัญหาได้เยอะพอสมควรนะแล้วก็เป็นส่วนที่ถ้าให้พูดตามตรงนะผมว่าเป็นส่วนที่ซ่อมเองยากเว้ย
1: ยากแล้วก็ผมสืบมาแล้วด้วย
0: ยังไง
1: ที่บ้านหลังนี้ครับมีแต่ผู้หญิงอยู่นะไม่มีผู้ชายเนี่ยก็จะไม่มีแบบคือ
0: ลำบาก
1: คิดว่าผู้ชายจะถนัดในการซ่อมแซม
0: ก็ไม่ผู้ชายคอสั้นเคยหน้าทำไม่ได้เลยติดเหนียง
1: แต่ว่าเราก็จะมาดูให้นะครับว่าเกิดปัญหาอะไรแล้วก็มาซ่อมแซมให้นะ
0: ไปดูกันเลยข้างในครับเชิญครับ
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับยินดีค่ะยินดีมากเลย
5: เราขอเข้าไปคุยในมุมนี้
4: เชิญเลยค่ะเชิญเลย
1: ไป
4: ค
1: ุ
4: ณค่ะใช่ค่ะ
1: บ้านสวยมากเลย
5: สวยมากจริงๆเมื่อกี้ตอนเดินเข้ามาได้คุยกับพี่เซฟว่าแบบโหการที่จะมีบ้านเรียบร้อยของดูเป็นระเบียบแล้วก็เป็นของใช้ด้วยน
4: ะ
5: ของที่ใช้จริงๆแต่ว่าจัดวางเป็นระเบียบมากๆเนี่ยคือเจ้าของบ้านต้อง
1: ไปอ่ะครับคือนอกจากสวยแล้วผมรู้สึกว่าบ้านมีชีวิต
5: จริงจริงไม่ได้ว่าอุ้ยเป็นดิสเพลย์อ่ะคือการอยู่จริงๆแล้วก็แบบว่ามีการใช้งานจริงๆ
1: นี่เห็นแล้วอยากจะไปทิ้งของที่บ้านเลย
5: หมายถึงภรรยาเหรอ
1: บ้าเหรอ
5: บ้าเหร
1: อของไงมันดูรกดูละออกเอาออกแล้วตกแต่งใหม่แบบเนี้ย
5: พอพูดว่าจะไปทิ้งที่บ้านมันรู้สึกแบบไม
1: ่ไม
5: ่ของ
1: ไม่ทิ้งไม่ทิ้งเราเหมือนเดิมไม่เหมือนเดิม
5: ปรับเยอะไหมเปลี่ยนเยอะไหม
4: คือจริงๆแล้วมันค่อยเป็นค่อยไฟตามแต่ละช่วงค่ะจะมีเปลี่ยนที่เป็นพวกไฟต่างๆในบ้านด้วยใช่ค่ะเป็นโคมไฟเพราะว่าไฟเดิมเนี่ยมันจะลม
5: แล้วเรา
4: ถูกต้องค่ะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเผื่อว่าอยากจะเปลี่ยนมูดของบ้านเนี่ยมันอาจจะต้องมีการเปลี่ยนในส่วนของพวกโคมไฟแล้วก็ไลทิ้งต่างๆ
5: แน่นอนเลย
4: เราก็เลยทำการเปลี่ยนโคมไฟแต่ว่าโคมไฟนี่คือเราเปลี่ยนเองพอเปลี่ยนเองทีนี้พอถอดออกมาแล้วเนี่ยมันเจอปัญหาว่ารูข้างบนของเขาอะค่ะมันไม่พอดีกับโป๊ะอันใหม่ของโคมไฟก็เลยแบบเฮ้ยจะทำยังไงดีแล้วก็เลย
5: โป๊ะสำหรับปารูรูมันจะแบบว่า
4: ใช่
5: แบบ
4: ใช่ค่ะรูมันจะใหญ่มากค่ะ
1: เราดูที่จุดเกิดเหตุเลยดีกว่
4: า
1: อยู่บนหัวห้องเต้น
5: ด้วยโอ้โห
1: ตรงนี้เลยห้องรับแขกนี่เลย
4: ค่ะ
5: สี่เหลี่ยมนี่คืออะไรครับเนี่ย
4: สี่เหลี่ยมอันนั้นคือเราจะทำยังไงกันดีเพราะว่าเราเป็นเปลี่ยนเองใช่ไหมคะเราก็เลยอ่ะ create เองแล้วก็ออกแบบเองดีกว่าว่าคือเฮ้ยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแบบนี้ไปก่อนดีกว่าก็คือเหมือนจะเป็นอุ้มไม่แน่ใจว่าคือเป็นแผนอะไรแต่ว่าแฟนเขาเป็นคนทำให้อ่ะค่ะอุ้มก็เลยไม่ได้ดูกับเขาแต่คือเห็นออกมาอ่ะเอาอย่างทำอย่างนี้ไปก่อนก็ได
5: ้ค่ะแผนอะไรก็ไม่ทราบแปะเข้าไป
1: แต่ตอนนี้เปลี่ยนไงครับอยากจะทำให้เรียบร้อยขึ้น
4: ใช่ค่ะเพราะว่าพอเรามองขึ้นไปอ่ะเราก็อยากให้มันดูเรียบร้อยแล้วก็ดูแบบสวยงามมากกว่าน
5: ี้ดูบ้านก็เลยเนียนทุกจุดเนียนมากเลยขาวเนียนแบบเฟอร์นิเจอร์แบบเรียบมากแล้วแบบโอ้โหโบะเลยเน
4: ี่
5: ยรู้สึกแบบขัดอ่ะแล้วเราก็ควรจะแบบว่าทำตรงนี้ให้เรียบร้อยอ่ะคือเราเข้าใจเพราะว่าบางทีบ้านที่เรียบมากๆอ่ะถ้ามีสักจุดนึงที่มันแบบขัดอยู่เนี่ยมันจะแบบ
4: มัน
5: แผลในใจอ่ะทำซะให้เรียบร้อยให้จบนะฮะซึ่งอันเนี้ยเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญมาในวันนี้มาช่วยจัดการเรื่องของการนี้นะไม่ต้องห่วงดิวสบายมากๆเลยนะครับโอเคเราจะมาจัดการวิเคราะห์ปัญหากันต่อไป
1: เรามีผู้ช่วย
5: แน่ทำไม่ทำเองฮะ

0: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปิดสวิตช์ผมหน่อยไหนๆก็เดินเข้ามาแล้ว
1: ปิดสวิตช์อะไร
0: สวิตช์ไฟเนี่ยสวิตช์ไฟเนี่ย
1: อ๋อสวิตช์ไฟ
2: รู้ผมไม่ใช่เจ้าของบ้านเ
0: หรออ้าวผมก็ไม่รู้อ้าวนึกว่าไม่ดับผมจะได้เช็คด้วยนี
3: ่โอเคจะมาช่วยยกของครับ
0: ช่วยยกของโอ้โหช่างกล้านะครับเนี่ย
2: ไม่ใช่ช่างกล้าไม่ใช่ช่างกล้าช่างสาครับครับ
3: เอาพี่สามาครับมาหาแล้วมาหาแล้ว
2: อะไรต่อ
0: เดี๋ยวผมจะถอดไอ้เดี๋ยวเนี่ยแผงโคมเนี่ยออกแล้วจะดูอีกทีว่ามันอะไรยังไง
2: ถอดเลย
0: ถอดเลยใช่ไหม
2: ถอดเลย
3: ครับ
0: ไม่
2: ม
0: ี
2: ไม่
0: ม
2: ี
0: ชัวอันเนี้ย
3: ไม่มีไฟ
2: ไม่มีรอดหยอกหยอกเอ้ยหยอกบ่อยเออครับครับ
0: ไม่ค่อยปลอดภัยนะดิอ่ะ
2: ผมลุ้นอยู่ลุ้นอยู
0: ่โอ้โ
2: หอ่ะแป๊บนึงแป๊บนึงพี่ปกตินะครับคุณผู้ชมครับโคมเหล่านี้เขาจะให้สายเผื่อมา
3: ใช่
2: นะมันจะยาวอ่ะคือบางคนไปโหไปห้อยโถบันไดอย่างเงี้ยก็ต้องการสายยาวนะก็จะให้ถั่วมานี่ก็คือเขามัดไว้
0: มัดไป
3: ที่ถูกแล้วไงควรจะขดไว้งี้ไหมครับพี่สา
0: ขดไว้ครับ
3: ควรจะขดไว้อย่าง
0: น
3: ี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับเผื่อเวลาบางทีเอาไปใช้จุดอื่นตำแหน่งอื่น
2: ใช่
0: ยังสูงตัวเนี้ยมันได้ขยับสายได
3: ้เห็นแล้วนะก็มีไอ้ตรงที่เป็นตัวยึดนะครับตรงนั้นก็จะมี
2: เป็นแป้นเหล็กนะ
3: เป็นแป้นเหล็กแล้วก็มีน็อตขันไว้อยู่ซึ่งก็คงจะต้องมีตัวมีไม้กับมีตัวอะไรยึดอยู่นะ
2: แป้นเหล็กนะคือเขาแขวนไว้รับน้ำหนักคุณ
0: ใช่ครับ
2: ก็คือแขวนไว้เป็นแขวนตัวโคม
3: ครับ
2: นะฮะแล้วก็ตัวสายไฟเนี่ยบางคนอ่ะใช้สายไฟแล้วน้ำหนักเลยซึ่งอันตรายครับอันตรายมากบางทีคือบางทีแบบอุ้ยห้อยลงมาแล้วก็ต่อจากสายไฟห้อยลงมาเลยอย่างเงี้ยตัวโคมแล้วหัวสายไฟรับน้ำหนักตัวโคมตลอดเวลาเงี้ยมันก็มีสิทธิ์ที่ขั้วมันจะเคลื่อนมันจะเลื่อนได้
0: ผมเริ่มเจอปัญหาแล้วล่ะ
2: อะไรเหรอ
0: ผมขอเกียงโตเกียวผมหน่อยครับ
3: ทำอะไรอ่ะ
0: ปูน
4: ฮะ
0: ปูนครับไม่ใช่ฝ้า
3: เอากลับบ้านเลย
0: ปูนครับ
3: อ้าว
0: นี่คือปูนครับพื้นปูนเลยครับ
2: สุดยอดเจ๋งว่ะเกมพลิกเลย
3: เดี๋ยว
2: ปูนเลยล่ะ
3: มันคือท้องพื้นเหรอ
2: ใช
3: ่เออลองเปิดดูก่อน
2: นะต้องเลย
0: ขอดูเปิดดูเลยนะครับ
2: นี่ไงใช่ละเป็นพลาสติกจริง
0: อ่ะเป็นพลาสติกที่เขาปิดไว้จริงๆครับ
2: จริงจริง
3: ฝ้าเธอนะ
2: ไม่ปูนเลยแหละ
0: ปูนครับ
2: แยกปูนเลยนี่ดูดิ
0: อ๋อนี่แหละครับที่เขาว่าผิวมันไม่เรียบพลาสติกจริงๆครับ
2: พลาสติกครับเอายังไงล่ะครับคันนี้
0: ซ่อมได้ไหมซ่อมได
2: ้ซ่อมได้ไหมครับ
0: ซ่อมได้ครับ
2: ต้องทำยังไงครับ
0: อันนี้ก
2: ็ลงมาคุยกันหน่อยครับ
3: โอเคเรามาทบทวนกันหน่อยฝ้าเนี่ยนะครับคำว่าฝ้าเพดานเนี่ยมันอาจจะไม่จำเป็นต้องมีวัสดุที่ปิดทับก็ได
2: ้คือจริงๆแล้วฝ้าเพดานไม่ต้องมีก็ได
0: ้
3: หรือแต่ท้องพื้นอย่างนี้ก็เรียกว่าฝ้าเพดาน
2: ใช่ใช่ใช่ซึ่งตัวระบบฝ้าที่ทำขึ้นมาเนี่ยมันเอาไว้ปิดบังความไม่สวยงามบางอย่างเช่นท่อไฟฟ้าท่อประปาท่อส้วมต่างๆที่มันวิ่งอยู่จากชั้นบนจากอะไรเงี้ยมันต้องปิดไว้เพื่อให้มันสวยงามแต่บางคนเดี๋ยวนี้มันก็มีหลายบ้านที่เปลือยก็
3: ม
2: ีนะเห็นงานระบบเลยก็มีแล้วก็จัดการท่อซะ
3: แล้วก็โดยเฉพาะฝ้าแบบนี้นะครับเมื่อเรามาเจอเนี่ยผมก็อยากจะบอกว่าทำไมเขาถึงใช้ไฟซาลาเปา
2: เ
3: นะเพราะว่ามันยึดกับท้องพื้นได้เลยนะแล้วเพราะว่าถ้าเป็นดาวไลท์เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องมีฝ้า
0: ก้น
3: โอเคแล้วพอเจ้าของบ้านเปลี่ยนก็เปลี่ยนเป็นแบบโคมแขวนเพราะฉันก็ยึดไปกับท้องพื้นได้เหมือนกัน
2: เออใช่ถูกต้อง
3: เมื่อกี้ผมก็ดูอยู่ว่าจะยึดกับอะไรไอ้ตัวแป้นก
2: ็
3: คือยึดกับปูนเลย
2: แต่อันเนี้ยมันคือเราไม่เห็นรูนี้เพราะว่าตอนที่เป็นรูนี้อยู่มีไฟซาลาเปาครอบอยู่ไง
0: ใช่
2: ใช่ไหม
3: แล้วทีนี้ถามละเจอหน้างานแบบนี้เป็นแค่หลุมแบบนี
2: ้
3: เราทำฝ้าให้เรียบเนียนได้ไหมครับ
0: ได้ครับ
3: โดยต้องทำยังไง
2: ด้วยวิธีการยังไงเนี่ย
0: อันนี้มันคือปูน
2: ใช่
0: เราก็ใช้ปูนแก้ปัญหามันจะมีปูนซ่อมแซมโครงสร้างอย่างดี
2: ครับ
0: ก็ผสมน้ำให้ได้ส่วนแล้วก็โป้ไปเลย
2: ผสมน้ำน้อยหน่อยอ่ะ
3: เอาปูนอัดเข้าไปเลยปูนซ่อมแซมโครงสร้างมันจะมีความคุณสมบัติในการยึดเกาะสูง
2: ยึดเกาะสูงแล้วก็ยืดหยุ่นด้วยยืดหยุ่นมากกว่าปูนทั่วไปมากกว่าปูนเข็ม
3: แห้งเนี่ยกว่าจะแห้งนานไหมฮะ
0: ไม่นานครับเร็วด้วยครับ
3: เร็วด้วยแล้วก็คือเหมาะสมกับการซ่อมฝ้าที่เป็นท้องพื้นแบบนี
2: ้ใช่แล้วก็รู้ถ้ารูใหญ่กว่านี้ก็ไม่แนะนำอีกนี่มันรูไม่ใหญ่มากก
0: ็
2: พอจะได้อยู
0: ่
2: ใช่ไหมเพราะว่าแรงน้ำถ่วงมันมีผลแน่นอน
0: ถ้
2: าเกิดว่าปูนอัดเข้าไปมันก็มีแนวโน้มที่มันจะย้อยลงมาก็ต้องมีการอาจจะมีการใส่ไม้แขวนอะไรไว
0: ้
2: คือพอฉาบปูนเสร็จปุ๊บปิด ไว้ก่อนเอาเอาแผ่นนี้ไอ้แผ่นเน
1: ี่
2: ยแผ่นเนี้ยปิดไว้เพื่อให้มันเรียบระดับนึงแล้วเดี๋ยวค่อยมอลองมันแห้งปุ๊บขัดแต่งอีกทีวัสดุที่ควรจะใช้ซ่อมแซมคือปูนเพราะว่าวัสดุเนี้ยมันคือปูนมันควรจะใช้วัสดุเดียวกันในการซ่อมแซมเพื่อให้มันยึดเกาะกันได้ดีที่สุด
3: อ่ะงั้นก็คือถ้าตรงนี้เราก็อัดเข้าไปเนี่ยก็คืออมสายไฟขั้วสายไฟไปเลย
1: ใช่ครับหรือถ้าเกิดมีช่วยสายไฟด้วยท่อพลาสติกเล็กๆ
2: นำไว
1: ้แค่ตัดท่อเสมอไว้เพื่อที่สายไฟไม่จะได้
2: ท่อขาวนะ
1: ท่อขาว
2: ท่อขาวเล็กๆสวม
1: ไว
2: ้อะไรอย่าง
1: น
2: ี้
1: ประมาณนั้นเลย
2: ใช่ไหมฮะว้าเป็นไงละมึงทีมงานหน้าหงายตามกันตอนแรกไม่ใช่อะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังได้คือตอนแรกเราคิดว่าตรงเนี้ยคือแผ่นฝ้าเอ็กซ์เพคว่าเฮ้ยข้างในเนี้ยมันก็มีงานระบบไฟเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมเปิดแผ่นฝ้ามาซ่อมง่ายๆเลยแล้วก็ปูน
1: ใช่ครับ
2: อันนี้คือหน้างานเลยนะครับรู้กันหน้างานเลยไม่ได้มา

0: เซอร์พกนี่เซอร์ไพรส์จริงเลย
1: ผมเซอร์ไพรส์หนักกว่าผมก็คิดว่าฝ้าเงี้ยขึ้นไปแล้วโอ้โห
2: เนี่ยคือความจริง
0: ตื่นเต้นดีเว้ยโอเคอ้าวทั้งไงก็ลุยกันต่อเว้ยตอนเนี้ยทิ้งต้องทำเลยไปซื้อปูน

0: ันนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่อยากจะให้ช่วยดูแลด้วยค่ะนอกจากข้างล่างแล้วก็จะยังมีข้างบนที่เราเปลี่ยนโคมไฟเองด้วยค่ะ
1: โอ้โหแต่เห็นซีแลนด์เลยนะฮะอันนี้
2: เห็นชัดเจน
1: มีแบบว่ายาเยอะซิลิโคนอะไร
2: ก็เรียกว่าบ้านนี้มีสตอรี่ฮะ
1: แล้วก็มีร่องรอยความทรงจำนะ
2: ครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกันกับข้างล่างก็คือมีร่องรอยของโคมเก่าอยู
0: ่
2: คิดว่าเป็นฝ้ายิปซัม
0: ค่ะ
2: นะครับก็เป็นฝ้าแบบฉาบเรียบประเภทหนึ่งงั้นเรามาคุยกันให้ความเข้าใจก่อนประเภทของฝ้าก่อน
1: ครับผม
2: เอาแบบที่เห็นนี้ก่อน
1: แผ่นฝ้าปกติที่เขาใช้เนี่ยมันมีประเภทไหนมั่งนะ
2: ครับผม
1: เล่าให้ฟังแล้วกัน
2: จะเลือกใช้ถูกที่ถูกตำแหน่งนะครับ
1: ที่ใช้กันสามัญเลยก็คือตัวยิปซัมแผ่นฝ้ายิปซัมเนี่ยคือราคาย่อมเยา
2: ครับผม
1: ตัดง่ายมีการตัดแต่งง่ายฉาบง่ายน้ำหนักก็ไม่มากนัก
2: ใช่
1: ความคงทนอาจจะไม่ได้สูงมากนักแต่ว่าก็ใช้งานได้
2: ครับเพราะฉะนั้นยิปซัมมันก็เลยตอบโจทย์กับการใช้ภายในซึ่งมันไม่ได้มีแต่ภายในนะมันมีแบบกันความชื้นเอ้ยทนความชื้น
1: ทนความชื้น
2: นะแล้วก็มีแบบสะท้อนความร้อนด้วยนะครับ
1: ซึ่งนี้ก็ต้องดูโซนิ่งต่อกันไป
2: ครับผม
1: มีอีกไหมพี
2: ่มีอีกมีแบบไม้จริงก็มีนะ
1: โอ้โหนี่ก็หรูหราเลย
2: สำหรับ
1: ไม้แพงนะคุณลุงนะไม้จริงนี่หัวราคาสูงเลย
2: บางคนต้องการแบบให้มันรู้สึกแบบว่าอารมณ์แบบอบอุ่นน
0: ะ
2: แล้วก็ยังมีแบบไฟเบอร
1: ์
2: หรือว่าก็คือพวกสมาร์ทบอร์ดแต่แบบนี้หนักหน่อยนะ
1: นี่หนักเหนียวหนักทน
2: อ
1: ึด
2: ใช้
1: ได้ทั้งภายนอกและภายในแต่ว่าถ้าจะให้นั่นก็ใช้ภายนอกได้ด้วย
2: แต่ที่อยากจะเน้นย้ำนะคือโครงคร่าวมันไม่เหมือนกันยิปซัมเมื่อกี้เราบอกว่าเป็น
1: 4ลายจ้ะ
2: 4ลายนะแต่ว่าถ้าเป็นพวกไฟเบอร์ซีเมนต์เนี่ยมันจะเป็นเหล็กชุบสังกะสีนะหรือว่ากา
1: วไน
2: ซ์นะครับก็คือถ้าไม่ใช่ว่าเรารื้อพวกยิปซัมมาปุ๊บเปลี่ยนเป็นสมาร์ทบอร์ดได้
1: บางทีโคมัน
2: ร
1: ับไม่ได้อ่ะ
0: ค
1: ่ะครับมีการปกครองอ่ะ
2: อย่างสุดท้ายนะครับจริงๆมันมีอีกหลายอย่างนะ
1: แต่ว่
2: าเอาเป็นประเภทละกันประเภทพวกฝ้าไวนิล
1: ไวนิล
2: นะครับมันก็ออกเป็นลักษณะพลาสติกหรือว่า UPVC นะส่วนใหญ่จะใช้ภายนอกนะครับการ
1: ความชื้น
2: ฝนกันแล้วก็ระบายอากาศได้
1: ถูกต้องโอเคประมาณนี้เราก็ใช้กันประมาณนี้ที่ใช้กันหลักๆนะแล้วก็พวกฝ้าที่ระบายอากาศได้มีรูมีร่องมีแพทเทิร์นที่เอาไว้ระบายลมตรงชายคาอะไรเงี้ยมันก็มีแยกย่อยไป
2: ครับคุ้มเลย
1: คุ้ม
2: วันนี้คือมาบ้านคุณอุ๊เนี่ยได้ซ่อมแซมฝ้า
1: หลายประเภทใช่ถูกต้อง
2: คุ้มพี่สาคุ้มเลย
1: พี่สานี่คุ้มเลยโอเค
2: เดี๋ยวเราจะซ่อมให้อย่างดีครับ
0: ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ

0: ังไงครับพี่สาในการซ่อมแซมของพี่สาจะต้องทำไงต่อ
1: ผมก็ใช้เหล็กซีไลน์ตัวนี้เหล็กคงข้าว
0: ตัวนี
1: ้หรือเหล็กคงรองนั่นแหละ
0: ครับผม
1: ก็จะเอาตัวเนี้ยไปแทนเจ้าไม้นี้ส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งจะทำเป็นกรอบสำหรับยึดกับฝ้า
0: แล้วเราต้องไปพาดกับโครงซีไลน์เดิมที่บ้านไหม
1: ถ้าพาดถึงพาดได้เลยดูด้วยว่าตัวโคมอ่ะหนักมากไหมถ้าไม่หนักก็กลางระยะออกไป40เซนก็ได้เพราะน้ำหนักจะได้แผ่กระจายออกไปฮะแต่ถ้าถึงโครงข้าวได้ก็ถึงได้เลย
2: ผู้ชมให้ดูทำไมเรียกซีไลน์นี่หน้าตัดไหมครับนี่แม่หน้าตัดรูปตัวซีเราเรียกว่าซีไลน์ซีไลน์คือเส้นตัวซีอ่ะ
0: ครับผม
2: นะฮะโอเค
0: แล้วก็ช่องที่ตัดมาเนี่ยนะครับเป็นระยะที่มือเราเข้าไปทำงานได้ถูกไหม
2: ใช่
1: ถูกครับ
0: เดี๋ยวเรามารอดูขั้นตอนต่อไปกัน

0: แสดงมากเลยไม่คือคุณผู้ชมคือพี่เต้เขาบอกว่าเนี่ยเต้แบบตรงมาจากบันไดหน่อยไหมจะดูทำงานนิดนึงปลอมมากเลยไม่ได้เลยไม่ได้เอาเป็นว่าเราจัดการเรื่องโครงเรียบร้อยแล้วนะครับตัวโครงที่ทำงานผมมันดูหนาแน่นถึงว่าพี่ตอนแรกไม่มีอะไรเลยนี
1: ่ตอนแรกไม่มีอะไรก็โล่งๆอย่างที่ไม้ปิดไว้ผมถักไว้3ชั้น
0: ครับผมครับเห็นแล้วครับ
1: เพราะของเดิมมันระยะที่ผมบอกมัน40ชั้นแรกอ่ะถ้าไม่มีซ่อมอะไรไม่มีแขวนอะไรผมก็จะติดแค่2ตัวล่าง
0: เข้าใจ
1: แล้วก็ยึดฝ้าเพดานติดมันก็โอเคแล้ว
0: ถูกต้องแล้ว
1: แต่ทีเนี้ยมันมีโคมไฟอยู
0: ่ต้องแขวนโคม
1: แขวนโคมผมเลยต้องชั้นกลางอ่ะมันจะมีระหว่างรอยห่างของแผ่นกับตัวศิลาอยู่ผมก็เลยต้องเสริมชั้น3เพื่อทับกับตัวศิลาที่ตัวเก่าเพื่อให้มันรับน้ำหนักโครงสร้างทุกอย่างรับน้ำหนักตรงนี้ไปแล้วก็โปปิด
0: โปแล้วก็ขัด
1: เราแห้งแล้วขัดเรียบร้อยแล้วก็
0: ล้างจาก
1: แล้วก็ทาสีแล้วสุดท้ายค่อยติดโคมไฟ
0: ทาสีเนี่ยต้องทาแค่ไหนพี
1: ่ติดทาฝ้าม
0: ันต้องทาแบบไปถึงไหนวะ
2: อ๋อ
0: คือมันทาแค่แอร์ลิ้นได้ไหมหรือมันต้องทาหมดเลยมันถึงจะเนียน
1: อ
0: ่ะ
1: ถ้าสีเดิมแม่สีเดิมไม่ต้องขนาดหมดแผ่น
0: อ๋อไม่ต้อง
1: แม่สีเดิมรหัสสีเดิมทาแค่ห่างจากจุดเดิมสัก10เซน20เซนแค่นั้นพอครับ
0: ได
1: ้ฮะอ่ะฮะสีเดิมรหัส
0: ครับรหัสสีเดิม
1: เท่านั้น
0: ถ้าไม่มี
1: ถ้าไม่มีเราก็ต้อง
0: เทียบเอา
1: ฝ้าเทียบเอาครับ
0: ถึงแม้ว่าจะเป็นรหัสเดียวกันซื้อคนละล็อตก็คนละสีพูดตามตรง
2: แล้วด้วยความที่เวลามันผ่านไปด้วย
1: ใช่
0: สีมันก็มีการฝุ่นเหลืองนู่นนี
2: ่มัน
0: ก็
2: ซีดลงสีชาใหม่ก็สด
1: ใช่ประมาณนั้นเลยครับสีคนละถังยังเหมือนเลยเบอร์เดียวกัน
0: เพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดว่ามันด่างมากก็ต้องทาหมดหรือเปล่า
1: ถ้ามันด่างจุดที่มันไปเยอะอ่ะผมจะบอกเลยจุดที่แบบอย่างมีลายมือลายอะไรติดฝ้าก็ทาปิดให้หมดเลยเพราะว่าการทำงานบางทีจะมีมือไปโดนน
0: ี
1: ่ซึ่งสี
0: เก็บให้หมด
1: เก็บให้หมดจุดนั้นแต่ถ้าไม่เลอะมากก็ทาบริเวณเนี้ยเลยสัก5เซน10เซน20เซนแล้วแต่เรา
0: เยี่ยมยอดลุย
2: ปีน
0: ไม่ต้อง

0: เอาละครับเรามูฟลงมาด้านล่างเพื่อทำการผสมปูน
1: คร
0: ับ ปูนที่เราใช้เน้นย้ำอีกทีนะครับมันเป็นปูนซ่อมแซมโครงสร้างคุณสมบัติจะแตกต่างกับปูนเค็มนะฮะปูนเค็มเนี่ยมันคือเรียกว่าการยืดหยุ่นตัวมันจะต่ำกว่านะส่วนปูนซ่อมแซมโครงสร้างเนี่ยมันเอาไว้เพื่อซ่อมแซมโดยเฉพาะมันจะมีการยึดเกาะที่หนึบกว่าแล้วก็มีการบอนดิ้งกับปูนเก่าได้ดีกว่ารวมทั้งความหนืดด้วยเน
2: า
0: ะ
2: วันนี้เราได้ดูวิธีการซ่อมแซมสองแบบเลย
0: ใช่
2: ข้างบนแบบแห้งข้างล่างแบบเปียก
0: ขอบอกว่าหมายเหตุไม่ได้วางแผนไว
3: ้อย่าไป
0: แต่โชคดีนะรู้ว่าเอ้ยเจ๋งนะมันไม่ค่อยได้เจอนะเอาจริงเนี่ยน้อยอ่ะโอเคแล้วต้องทำไงบางทีผสมยังไงครับ
3: ผสมปูนตัวนี้ปูนตัวเนี้ย 3.5 ถึง4ส่วนต่อน้ำ1ส่วน
0: ปกติปูน3น้ำ1
3: ใช่
0: นี่3กว่าก็อยากให้หนืดหนืดขึ้นหน่อยทำงานบนฝ้า
3: ใช่คร
0: ับ ครับ
3: แต่ก่อนที่ว่าด้านบนมันเป็นปูนแห้งแล้วก็ใช้น้ำพรมนั่นแหละฟอกกี้ฉีด
0: อ๋อพรมเลย
3: ตัวเนี้ย
2: เอาว่าจะถามอยู่พอดีว่าทำยังไงให้ปูนใหม่กับปูนเก่ามันยึดเกาะกันได้ดีต้องใช้ฟอกกี้ฉีด
3: ฉีด
2: ให้มีความชื้น
0: ครับแต่ก่อนจะพรมต้องจัดการเรื่องสายไฟให้เรียบร้อยก่อนอย่าพรมไปทั้งอย่างนั้นถึงแม้ว่าจะตัดไฟไปแล้วก็ตามมันก็จะเกิดความชื้นขึ้นมาได
3: ้
0: ห่อหุ้มใช้เรียบร้อยเอาเทปเอาเทิร์ฟอะไรหุ้มใช้เรียบร้อยเน
3: า
0: ะ
3: แล้วก็มีท่อที่ผมบอกว่าจะเอาไว้ใส่ไฟ
2: เล็กเนาะ
0: เล็ก
3: แค่นี้แหละ
0: หมายถึงท่อ
3: เอ๊ะอะไรกันเนี่ย
0: คือผมก็เปรยขึ้นมาว่าเล็กเน
2: า
0: ะ
2: ไอ้ก็ผมดูจริงๆคือ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวผสมปูนเลยพี่อย่าง
3: ได้ได้เดี๋ยวผมผสมปูนเลยแหละ
0: อันนี้เหรอแล้วมีเกียร์สองแบบใช่ไหมพี่
3: ใช่ครับตัวนี้ตัวปาดเรียบเพราะว่ามันระยะมันอ่ะถ้าเอาเกียร์พวกนี้ปาดอ่ะระยะแบบมันตกกล้องมันจะทำให้เสียแต่เกียร์ด้านหน้ามันกว้างแค่นั้นเอง
0: แล้วนี่คือเป็นเครื่องอุ่นแล้วมันปาดเรียบไปได้เลย
3: ใช่ปาดเรียบ
0: ไปเดี๋ยวค่อยมาขัดเก็บอะไรก็ตาม
3: ผม

สักพักแหละฮะนี่ไงมันต้องรื้อไปนี่เรากำลังติดตะขอไว้แขวนโคมไฟเข้าไปใหม่ถูกไหมพี่

0: สวยนะเนียนอยู่นะ
1: โอ้โหไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแล้วนะ
0: แต่ต้องบอกท่านผู้ชมว่าสีฟ้านะครับคือถึงแม้ว่าเราจะมีเบอร์สีที่ได้จากโครงการแล้วเนี่ยแต่ว่าพอเราซื้อมาเนี่ยบางทีต้องเทียบสีทีนึงนะ
1: ใช่
0: ซึ่งนี่เราผ่านการผสมสีเราจะเทียบสีกับของจริง
1: ไม่ใช่ว่าซื้อมาใช้ได้เลย
0: ครับ
1: อาจจะแต่ว่าเจือสีเข้มไว้นิดนึงหรืออะไรอย่างงี้ก็ตามเพื่อให้มันได้โทนนี้จริง
0: ๆแล้วก็พี่สาบอกว่าต้องรอให้แห้งสนิทนะครับแล้วฟ้ามันก็จะดูดสีนะให้ใกล้เคียงกว่าเดิม
1: ใช่ใช่ใช่เพราะว่าบางทีทาไปตอนแรกมันจะเข้ม
0: เสร็จแล้ว
1: โอ้โห
0: เดี๋ยวจะเพิ่งลงทำอะไรเดี๋ยวส่งให้แ
2: หมสำคัญนะเนี่ยตอนนี
0: ้ครับเดี๋ยวช่วย
3: รู้สึกการ
0: ไปจับไว้แล้วนะจับไว้แล้วนะ
2: ครับ
3: สำคัญนะเนี่ย
0: แหมปั๊บคือโคมไฟเนี่ยแต่ละแบบเนี่ยบางทีต้องมาดูในการยึดของมันนะฮะ
1: มันจ
0: ะ
1: ไม่
0: เหมือนกันนะถ้าหนักมากๆนี่มันต้องขึ้นไปแขวนกับโครงเหล็กเลยไหม
3: ถ้าเกิดว่ามันหลายกิโลเงี้ยแชนเดเลียร์เงี้ยยึดกับปูน
0: คือต้องขึ้นไปยึดกับโครงสร้างที่แข็งแรงที่สุด
3: ใช่พื้นปูนหรือว่าโครงเหล็กโครงหลังคา
0: อะไรอย่างนั้นเลย
3: ตัวทันอะไรเงี้ย
0: ถ้าเป็นคานปูนก็ยึดกับคานป
3: ู
0: น
3: ถูกต้องถ้าเป็นโครงหลังคาก็ยึดกับโครงหลังคาเลยไม่อย่างนั้นมันก็จะมีความไม่ปลอดภัยอยู
4: ่ลองเทสไฟก่อนไหมฮะเดี๋ยว
3: ได้ครับ
0: มันจะมาตกม้าตายตอนเปิดไฟไม่ติดเนี่ยติดด้วยวันนี้เราทำฝ้าเนี่ยชั้นบนเนี่ยสำเร็จแล้วนะครับเป็นฝ้าแบบยิบซ้ำ
4: ใช่ครับ
0: สีเทียบสีเนียนตาเลย
3: เนียนนะโอ้โห

0: คุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ก็สามารถส่งมาได้ในรายการช่างประจำบ้านนะทางเพจเฟซบุ๊กช่างประจำบ้านได้เลยนะครับใครที่มีมุมที่บ้านที่แบบรู้สึกว่าอยากจะเมคโอเวอร
1: ์ครับ
0: ส่งเข้ามาได้นะครับรูป before เราจะได้แบบมานั่งทำกันบ้านให้
1: แล้วถ้าอยากได้แบบไหนก็ส่งรูปอ้างอิงรูปเรฟเฟอเรนซ์มาด้วยนะ
0: ใช่ใช่ใช่จะได้ทำได้ถูกใจนะถ้าเกิดว่ามุมไหนน่าสนใจน่าทำการเราอาจจะไปที่บ้านคุณ
1: เดี๋ยวเราจะติดต่อไป
0: พวกรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะครับทางอมรินทร์ทีวีเอชดีช่อง34ครับวันนี้ผมพี่เซฟและการช่างประจำบ้านลาไปก่อนครับ
1: ครับสวัสดีครับอมรินทร์
2: ทีวีแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: สวัสดีค่ะนี่คือรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีค่ะก่อนจะไปคุยกันเรื่องกองทุน SSF และ RMF มีประโยชน์คูณ2สำหรับมนุษย์เงินเดือนอย่างไรฝากติดตามและ Subscribe YouTube มหิดล Channel ด้วยนะคะแต่ช่วงกลางปีเรื่อยไปจนกระทั่งถึงปลายปีเนี่ยก็มักจะมีคำถามนะคะว่าเราควรจะซื้อกองทุนรวมอะไรบ้างเพื่อไปลดหย่อนภาษีนะคะโดยหลักๆแล้วนะคะการที่ลงทุนในกองทุนเพื่อลดหย่อนภาษีมีด้วยกัน2ตัวเป็นที่นิยมค่ะตัวแรกก็คือเรื่องของกองทุน RMF นะคะซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการที่ออมเอาไว้ใช้ยามเกษียณอายุส่วนกองที่2นะคะก็คือกองที่เรียกว่า SSF ซึ่งมาทดแทน LTF นั่นเองค่ะกอง SF เนี่ยวัตถุประสงค์หลักก็คือออมเอาไว้ใช้เพื่อเป้าหมายในชีวิตระยะยาวนะคะส่วนความเหมือนกันของทั้ง2กองทุนก็คือเรื่องของสิทธิในการลดหย่อนภาษีในปีที่ลงทุนค่ะมาดูกันที่ตัวแรกก่อนนะคะกองทุน RMF หรือที่เราเรียกว่า Retirement Mutual Fund นะคะวัตถุประสงค์หลักของกองทุนนี้ก็คือให้เราตั้งใจออมเอาไว้ใช้สำหรับยามเกษียณอายุนั่นเองค่ะเงื่อนไขของการลงทุนในกองทุนรวม RMF นะคะก็คือนักลงทุนจะต้องลงทุนต่อเนื่องติดต่อกันทุกปีนะคะจนกระทั่งอายุครบ55ปีถึงจะมีสิทธิ์ขายกองทุนคืนนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าการลงทุนนั้นจะต้องต่อเนื่องเป็นเวลาอย่างน้อย5ปีปฏิทินค่ะความหมาย

ของ5ปีปฏิทินนะคะหมายความว่าสมมุติว่าวันนี้เป็นวันที่1ตุลาคมนะคะเราซื้อปีนี้นะคะเราสามารถจะไปขายในอีก5ปีข้างหน้าโดยไม่ต้องรอครบวันที่1ตุลาคมของ5ปีถัดไปค่ะเราขายเมื่อไหร่ก็ได้นะคะในปีปฏิทินนั้นๆค่ะการลงทุนในกองทุนรวม IMF เนี่ยนะคะไม่จำเป็นจะต้องซื้อกองเดิมทุกปีนะคะสามารถสับเปลี่ยนกองหรือซื้อกอง IMF ใหม่ได้นะคะเมื่อเรานำการลงทุนใน IMF บวก SSF บวกการลงทุนใน Provident Fund สำหรับพนักงานเอกชนนะคะหรือบวกด้วยกองกบข.สำหรับพนักงานที่เป็นข้าราชการนะคะและบวกด้วยประกันบำนาญแล้วต้องไม่เกิน 30% ของรายได้หรือไม่เกิน 500,000 บาทค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนักลงทุนจะต้องทำตามเงื่อนไขของการลงทุนเพื่อจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนะคะตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมานะคะเกณฑ์เดิมของ IMF เนี่ยก็กำหนดให้นักลงทุนต้องลงทุนขั้นต่ำ 3% ของรายได้หรือเท่ากับประมาณ 5,000 บาทต่อปีนะคะและต้องลงทุนต่อเนื่องทุกปีนะคะปัจจุบันนี้ก็บอกว่าได้ยกเลิกเกณฑ์ขั้นต่ำไปแล้วนะคะแล้วก็นักลงทุนสามารถลงทุนปีต่อปีนะคะหรือปีเว้นปีก็ได้ค่ะดังนั้นก่อนการลงทุนในกองทุนรวม RMF นะคะนักลงทุนควรพิจารณาตัวเองก่อนว่าจะสามารถลงทุนในระยะยาวได้หรือไม่เพราะว่าถ้าหากผิดเงื่อนไขไปแล้วเนี่ยเราจะต้องคืนภาษีย้อนหลังด้วยนะคะกองทุนรวมตัวถัดมานะคะก็คือกองทุนรวมน้องใหม่ที่เรียกว่า SSF หรือมาทดแทน LTF นั่นเองค่ะเราจะต้องถือให้ครบนะคะซื้อวันไหนต้องขายวันนั้นหรือหลังจากนั้นแต่ต้องเป็นรอบ10ปีค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราซื้อกองทุน SSF นะคะในปีที่แล้วนะคะคือ1ตุลา2563เราจะต้องถือให้ครบวันที่1ตุลา2573นะคะหรือหลังจากนั้นค่ะถึงจะสามารถขายกองทุนรวม SSF ได้ค่ะสำหรับกองทุนรวม SSF เนี่ยนะคะมีข้อแตกต่างกับกองทุนรวม RMF ค่ะนั่นก็คือว่ากองทุน SSF เราไม่จำเป็นต้องซื้อติดต่อกันทุกปีนะคะเราอยากจะได้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีปีไหนก็ซื้อปีนั้นค่ะถ้าพิจารณาลงทุนเพียงกองทุนรวม SSF เพียงตัวเดียวนะคะเราสามารถจะลงทุนได้ถึง 30% ของรายได้แต่ต้องไม่เกิน 200,000 บาทค่ะข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนระหว่างกองทุน SSF และกองทุน IMF ก็คือว่ากองทุน SSF เนี่ยเมื่อครบรอบ10ปีแล้วเราสามารถจะขายคืนได้เลยนะคะไม่ต้องรอจนครบอายุ55ปีเหมือนกองทุนรวม IMF ค่ะข้อแตกต่างอีกประเด็นหนึ่งระหว่างกองทุน SSF และกองทุน RMF ก็คือว่าถ้าเราลงทุนในกองทุน RMF เนี่ยนะคะเราจะไม่มีโอกาสรับเงินปันผลระหว่างทางนะคะแต่ถ้าเราลงทุนในกองทุน SSF เนี่ยเราอาจจะมีโอกาสที่จะได้รับเงินปันผลระหว่างทางได้ค่ะเทคนิคการลงทุนในกองทุนรวม RMF และกองทุนรวม SSF นะคะเนื่องจากว่าทั้ง2กองทุนนี้เป็นการออมในระยะยาวนะคะดังนั้นก็จะต้องอาศัยเทคนิคที่ดีเข้ามาช่วยนะคะเทคนิคดังกล่าวที่ว่านี่ก็เรียกว่า DCA หรือ Dollar Cost Average นะคะหรือแปลเป็นภาษาไทยก็เรียกว่าการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยนั่นเองค่ะเป้าหมายของการลงทุนด้วยเทคนิค DCA เนี่ยนะคะก็เป็นการสร้างวินัยในการลงทุนอย่างสม่ำเสมอนะคะเป็นการตัดเงินจำนวนเท่าๆกันทุกเดือนนะคะลงทุนอย่างสม่ำเสมอให้มีวินัยในการลงทุนนะคะหรือบางครั้งเนี่ยเราอาจจะขอให้ธนาคารเนี่ยทำการตัดบัญชีอัตโนมัติให้เราก็ได้ค่ะวิธีการลงทุนแบบ DCA ทำให้เราสามารถมีวินัยในการลงทุนนะคะและนอกเหนือจากนั้นแล้วก็จะทำเราสามารถตัดอารมณ์กล้าๆกลัวๆในการลงทุนลงไปได้ค่ะดังนั้นนักลงทุนที่จะลงทุนเนี่ยต้องมั่นใจว่าเราสามารถทำตามเงื่อนไขของกองทุนนั้นๆได้หรือไม่เราเข้าใจความเสี่ยงและผลตอบแทนของกองทุนนั้นหรือไม่นะคะพบกันใหม่ในรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะ

0: วัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายเพื่อประชาชนรูปแบบใหม่ให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
2: หากใครอยากรู้เรื่องกฎหมาย
3: มาเรียนที่สาขาวิชานิติศาสตร
2: ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: หลักสูตรมาตรฐาน
1: อาจารย์พร้อมให้
2: ใส่ใจประสบการณ์
5: ช่วงบัลลังก์คุณธรรม
6: ช่วงบัลลังก์คุณธรรมวันนี้นะคะเราจะมาเจาะประเด็นกันที่ทัณฑสถานหญิงธนบุรีค่ะกับผู้ดำเนินรายการหนุ่มไฟแรงผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวิทย์วงทิพย์บางท่านอาจจะสงสัยนะคะว่าหลังจากคดีพิจารณาสิ้นสุดจากศาลแล้วจะมีการดำเนินคดีต่อผู้กระทำความผิดอย่างไรแน่นอนค่ะหนึ่งในสถานที่ที่ผู้ต้องขังจะต้องมาอยู่นะคะคือทัณฑสถานหญิงธนบุรีค่ะมีความมุ่งมั่นที่จะนำข้อมูลความเป็นจริงออกมาเผยแพร่ให้คุณผู้ชมได้ทราบกันซึ่งวิทยากรนะคะคือท่านดร.สุทัศาสุสว่างซึ่งในขณะที่ทางรายการไปบันทึกเทปรายการนะคะท่านดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงและก็เป็นศิษย์เก่าของมหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยค่ะได้เกิดให้ฟังว่าบทบาทโครงสร้างหน้าที่รวมถึงขั้นตอนกระบวนการส่งตัวผู้กระทำความผิดมาทางทัณฑสถานหญิงธนบุรีนี้นะคะมีขั้นตอนอย่างไรที่ควรรู้ค่ะรวมไปถึงในชีวิตประจำวันของผู้ต้องขังต้องทำอะไรกันบ้างแม้นว่าจะเรียนทางไกลกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะและประเภทของผู้ต้องขังนะคะเราจะสังเกตได้จากสีเสื้ออย่างไรรวมไปถึงการคืนคนดีสู่สังคมค่ะจากเรื่องบุษบันที่เห็นอยู่นี้นะคะว่ามีอาชีพอะไรกับผู้ต้องขังที่รองรับเอาไว้นะคะและรายการนี้ค่ะจะขอนำเสนอเฉพาะเรื่องราวของการรับผู้ต้องขังที่ทางทัณฑสถานหญิงธนบุรีมีขั้นตอนอย่างไรบ้างขอเชิญพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวิธวงทิพย์และท่านดร.สุทัศาสุขสว่างได้เลยค่ะ
2: ช่วงวันลังคุณธรรมในวันนี้ครับเราออกมาถ่ายทำกันนอกสถานที่อาจจะดูบรรยากาศแตกต่างไปจากคราวที่เราถ่ายทำกันในสตูนะครับซึ่งแน่นอนครับวันนี้เราอยู่กันที่ทัณฑสถานหญิงธนบุรีหลายท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าเรือนจำทัณฑสถานคือความแตกต่างมันเป็นอย่างไรกันบ้างและมันมีความน่ากลัวหรือเปล่ามีความสงสัยอาจจะมีความสงสัยจากหลายๆคนนะครับที่ยังไม่ได้เข้ามาสู่ในกระบวนการซึ่งรายการของเราก็จะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของบทบาทโครงสร้างและก็รวมถึงขั้นตอนต่างๆในการปฏิบัติเรื่องของการรับผู้ต้องขังที่กรมราชทัณฑ์เป็นผู้รับผิดชอบนะครับและวันนี้ครับเราก็ได้รับเกียรติและก็โอกาสจากทางผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงธนบุรีดร.สุทัศาสุขสว่างสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
2: ครับวันนี้ก็ขออนุญาตมาถ่ายทำในสถานที่ของท่านผอ.ที่ดูแลอยู่นะครับ
7: ดีค่ะ
2: ครับผมบทบาทหนึ่งของผอ.ก็คือผอ.เป็นอาจารย์ด้วยใช่ไหมฮะ
7: เป็นอาจารย์ค่ะ
2: เป็นอาจารย์พิเศษใช่ไหม
7: จริงๆก็ก่อนที่จะมาเป็นราชการของกรมราชทัณฑ์ก็เคยเป็นอาจารย์สอนอยู่โรงเรียนอาชีวะแห่งหนึ่งค่ะแล้วก็พอมาสอบราชการได้ที่กรมราชทัณฑ์ก็เป็นอาจารย์พิเศษอยู่หลายแห่งก็เป็นลักษณะอาจารย์รับเชิญ
2: ก็
7: ค่ะเป็นอาจารย์พิเศษค่ะแล้วก็ครั้งหนึ่งก็เคยเป็นผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์ก็เหมือนเป็นอาจารย์ใหญ่นะคะก็คุมเรื่องของการฝึกอบรมแล้วก็สอนเองด้วยนะคะค่ะก็เลยว่าเป็นครูมั้งคะ
2: ครับแล้วก็ทราบมาว่าทางผู้อำนวยการยังเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยใช่ไหมครับ
7: ใช่ค่ะก็ตอนที่เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่โรงเรียนอาชีวะนะคะก็ได้รับมอบหมายให้สอนวิชาเศรษฐศาสตร์ก็เลยได้ไปเป็นลูกศิษย์ของ
2: มสท.
7: มสท.ค่ะก็จบเศรษฐศาสตร
2: ์ศึกษาจบ
7: ค่ะจบเศรษฐศาสตร์ที่มสท.
2: ใช่ค่ะสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
7: ใช่ค่ะแล้วก็ไปเรียนต่อปริญญาโทปริญญาเอกทีหลัง
2: ก็นี่ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้รอบด้านเลยนะครับคราวนี้ครับก็หลายท่านคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าราชทัณฑ์เนี่ยครับกรมราชทัณฑ์เรื่องของโครงสร้าง รวมถึงการบริหารงานและก็การแบ่งแยกลักษณะของเรือนจำทัณฑสถานสถานกักขังอะไรแบบนี้ครับเลยอยากจะให้ทางท่านผู้อำนวยการช่วยกรุณา อธิบายสักเล็กน้อยได้ไหมครับว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงบ้าง
7: ค่ะก็ขออนุญาตกราบเรียนนะคะว่ากรมราชทัณฑ์เนี่ยเราสังกัดกระทรวงยุติธรรมนะคะผู้บริหารสูงสุดของเราก็คืออธิบดีกรมราชทัณฑ์นะคะการบริหารงานของกรมราชทัณฑ์เนี่ยก็แบ่งเป็นการบริหารกลางกับส่วนภูมิภาคถ้าส่วนกลางก็คืออย่างเรือนจำกลางหรือว่าทัณฑสถานสถานกักกันสถานกักขังก็ขึ้นตรงกับอธิบดีกรมราชทัณฑ
2: ์
7: ถ้าเป็นเรือนจำในส่วนภูมิภาคเรือนจำจังหวัดเรือนจำอำเภอก็จะขึ้นตรงกับผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยนะคะแล้วก็ขึ้นตรงกับอธิบดีกรมราชทัณฑ์ด้วยซึ่งคำว่าเรือนจำกับทัณฑสถานหลายท่านคงจะสับสนแล้วก็ว่ามันต่างกันยังไงขออนุญาตกลับเรียนอย่างนี้นะคะว่าถ้าเป็นเรือนจำเนี่ยก็เป็นเรือนจำก็คือสถานที่คุมขังผู้ที่กระทำผิดคือผู้ต้องขังหรือนักโทษนี่แหละค่ะก็คือไม่ได้แยกประเภทผู้ต้องขังแต่ถ้าหากว่าเป็นทัณฑสถานเนี่ยเป็นเรือนจำที่แยกประเภทผู้ต้องขังแล้วเช่นทัณฑสถานหญิงก็หมายความว่าเราจะขังเฉพาะผู้ต้องขังหญิ
2: ง
7: ผู้กระทำผิดที่เป็นผู้หญิงเท่านั้น
2: พอดีผมเคยได้ยินมานะครับนอกเหนือจากที่ท่านผอ.ได้แยกประเภทไปแล้วว่ามันมีทั้งเรือนจำกลางเรือนจำจังหวัดเรือนจำอำเภอมันยังมีอยู่คำหนึ่งที่ยังสงสัยติดใจอยู่เหมือนกันก็คือลักษณะของคำว่าเรือนจำพิเศษนะครับมันเป็นยังไงครับ
7: อ๋อจะเข้าใจว่าพิเศษมันชื่อไหม
2: มันพิเศษสมชื่อไหมอะไรอย่างเงี้ย
7: เรือนจำพิเศษก็คือเรือนจำธรรมดาเหมือนเรือนจำอื่นๆนะคะเพียงแต่ว่าเอาชื่อว่าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเรือนจำพิเศษธนบุรีเรือนจำพิเศษพัทยาคำว่าเรือนจำพิเศษเนี่ยหมายความว่าเป็นเรือนจำที่เราขังผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีค่ะไม่ได้พิเศษอย่างที่คนเข้าใจกันนะคะทุกอย่างก็จะมีกระบวนการ
2: ขั้นตอนไม่ได้อยู่แบบ VIP อะไรอย่างนี้ใช่ไหม
7: ไม่มีค่ะก็จะเหมือนกันกับเรือนจำอื่นๆจะมีกฎมีระเบียบมีข้อบังคับตามกฎหมายราชทัณฑ์เหมือนกันมีแต่ว่าทัณฑสถานบำบัดพิเศษก็บำบัดพิเศษก็แปลว่าเรือนจำนั้นจะคุมขังผู้ต้องขังคดียาเสพติดแต่ถ้าเป็นทัณฑสถานวัยหนุ่มก็คือจะขังเฉพาะวัยหนุ่มอายุ 18-25 ปี
2: อ๋อวัยหนุ่มนั่นเอง
7: ใช่
2: ไปเรียกว่าทัณฑสถานชายใช่ไหมครับตัวแรก
7: ทัณฑสถานวัยหนุ่ม
2: เรียกว่าวัยหนุ่ม
7: ใช่ค่ะก็อายุ 18-25 ปีก็เป็นวัยหนุ่มก็แปลว่าเป็นทัณฑสถานเปิดก็เป็นเรือนจำที่ไม่มีกำแพงเป็นลักษณะของการที่จะนำผู้ต้องขังที่โทษเหลือน้อยแล้วไปเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยเพราะนั้นก็คืออันนี้คือความแตกต่างของเรือนจำกับทัณฑสถานแล้วก็มีสถานกักกันด้วยสถานกักกันอยู่ที่นครปฐมก็เป็นวิธีการเพื่อความปลอดภ
2: ั
7: ย
2: ใช่กักกันกักขัง
7: กักกัน
2: กัก
7: ถ้ากักขังก็คือกักขังแทนค่าปรับคนที่ไม่มีเป็นโทษปรับแต่ว่าไม่มีเงินปรับก็ไปกักขังแทนค่าปรับหรือเป็นโทษที่ศาลมีพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ควรเอาเข้าคุกก็จะลงโทษโดยการกักขังแทนน
2: ะครับ
7: นี้คำว่าเรือนจำในความเป็นเรือนจำก็ยังมีอีกเรือนจำกลางเรือนจำจังหวัดเรือนจำอำเภอนะคะก็เรือนจำกลางก็จะเป็นบริหารราชการส่วนกลางส่วนมากก็จะเป็นกำหนดโทษที่ค่อนข้างสูง
2: อย่างเช่นที
7: ่เรือนจำกลางบางขวางเรือนจำกลางคลองเปรมนะเรือนจำกลางพิษณุโลกอย่างที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยมีตั้งแต่เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยาเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

0: ทันทสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยาทันทสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยาน
1: ะแล้วก็สายงานการบังคับบัญชาชื่อเรียกก็แตกต่างกันใช่ไหมครับ
0: ค่ะอย่างผู้บริหารสูงสุดของเรือนจำก็คือถ้าเป็นเรือนจำเขาใช้คำว่าผู้บัญชาการเรือนจำถ้าเป็นทันทสถานใช้ว่าผู้อำนวยการทันทสถาน
1: ครับ
0: อย่างที่ผู้อำนวยการทันทส

0: อำนวยการทันตสถานอะไรเงี้ย
1: ครับก็คงได้ทราบถึงลักษณะของโครงสร้างและก็การบริหารงานในส่วนของราชทัณฑ์แล้วนะครับจริงๆแล้วรายการของเราก็ยังมีต่ออีกนะครับก็ด้วยเวลาที่จำกัดเท่านี้เดี๋ยวยังไงแล้วฝากทางคุณผู้ชมติดตามชมในครั้งต่อไปด้วยนะครับและสำหรับวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับท่านผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงธนบุรีดร.สุทัศษาสุขสว่างเป็นอย่างยิ่งครับขอบพระคุณครับ
0: คุณค่ะ
2: แต่ตอนขากลับอ่ะพี่นั่งแท็กซี่กลับแล้วมันก็ทำร้ายร่างกายพี่
3: โทษทางอาญาเนี่ยเราต้องไปแจ้งความก่อนเสมอการชิงทรัพย์เนี่ยนะคะทำให้เขาได้รับอันตรายสาหัสโทษจำคุกตั้งแต่15ถึง20ปีค่ะแล้วก็ปรับนะคะตั้งแต่ 30,000 ถึง 40,000 บาท
4: ช่วง
5: ผู้หญิงรู้ได้
4: ผู้ชายรู้ดีให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
5: โดยเทรนเนอร์พี่ออยกับพี่แนนเป็นผู้แนะแนวทางให้ค่ะ
6: ก็กลับมาพบกับช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีนะคะวันนี้ค่ะเป็นเรื่องภัยใกล้ตัวอีกเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าเป็นภัยสำหรับผู้หญิงค่ะ
3: ค่ะเหตุก็เกิดที่เดิมเลยนะคะพี่ออย
6: ซอยเราชื่อเป็นไงคะ
3: ชื่อซอยหันษาแต่ว่ามันไม่หันษาเหมือนชื่อเลยค่ะพี่ออย
6: ใช่แล้วค่ะ
3: มันมีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นนะคะ
6: ค่ะ
3: วันนี้ก็มีเรื่องเกิดขึ้นเหมือนกันเดี๋ยวเราไปรับชมกันดีกว่าค่ะ
6: ค่ะ

0: น้องก่อนน้องก่อน
1: เอ้าเดี๋ยวๆ
2: เกิดอะไรอ่ะพี่แจง
1: เกิดอะไรขึ้นอ่ะ
0: ผมไม่รู้เห็นพี่แจงเนี่ยแกบอกขอความช่วยเหลือเนี่ยอยู่ข้างทางเนี่ยผมขับมอเตอร์ไซค์ผ่านมาผมก็เลยกลับรถเนี่ยไปรับแกมาม
2: ันเกิดอะไรขึ้นอ่ะพี่แจง
3: เป็นไรไปเนี่ย
1: ร้องอย่างเดียว
2: เลยไหนเล่าให้ฟังหน่อยดิพี่แจง
4: พี่ไปตลาดตอนตีสามตามปกตินั่นแหละแต่ตอนขากลับอ่ะพี่นั่งแท็กซี่กลับแล้วไอ้แท็กซี่ตัวแสบอ่ะมันแกล้งทำเป็นรถเสียแล้วก็ให้พี่ลงจากรถแล้วมันก็ทำร้ายร่างกายพี
2: ่
4: มันเอากระเป๋าพี่ไปแถมยังเอาข้าวของที่พี่ซื้อไปหมดเลยอ่ะพี่ไม่เหลืออะไรเลย
2: เราจะทำยังไงดีล่ะ
0: เอาไงดีพี่จุ้ย
1: เอาอย่างงี้ถ้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวพวกเราไปแจ้งความกันก่อนนะ
2: ไปไหวไหมพี่แจง
1: ไหวไหมเดี๋ยวไปรถผมก็แล้วกันนะเดี๋ยวทงด้วย
0: โอเค
2: ไปหรือว่าเราถามพี่ออยพี่แนนดูอ่ะว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันต้องทำยังไงลองดูไหม
1: พี่ออยพี่แนนครับถ้าเราเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับพวกเราต้องทำไงครับ
5: ค่ะเรื่องนี้นะคะน่าสงสารคุณแจงมากๆเลยนะคะแต่เบื้องต้นก็คือทำถูกแล้วค่ะต้องรีบไปแจ้งความก่อน
6: แต่ว่าเราต้องรู้ก่อนเนาะว่าการแจ้งความครั้งนี้เราจะต้องอธิบายกับตำรวจนะคะให้ถูกต้องว่ามันเป็นความผิดฐานอะไรนะคะวันนี้เราสองคนก็เลยจะมาคลายปัญหานะคะตอบปัญหาให้กับคุณแจงนะคะพี่ออยอย่างนี้นะคะเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการลักทรัพย
5: ์คนกระทำผิดคนขับแท็กซี่ใช่ไหม
6: ค่ะ
5: ถือว่าเป็นการชิงทรัพย์
6: ชิงทรัพย
5: ์
6: ค่ะ
5: นะคะซึ่งการชิงทรัพย์เนี่ยโทษหนักเหมือนกันค่ะมันจะเริ่มมาจากเรื่องคล้ายๆของคุณแจงนี่แหละค่ะเริ่มมาจากการลักทรัพย์ก่อนนะคะลักทรัพย์แล้วก็ต่อเนื่องด้วยการใช้กำลังประทุษร้ายซึ่งตามตัวอย่างนั้นเลย
6: ค่ะก็คือการที่เอาของคนอื่นมาเป็นของเราโดยทุจริตนี่คือการลักทรัพย์แต่เผอิญว่าเคสเนี้ยเป็นกรณีที่เป็นการลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้ายมันบวกกันเนาะสองอย่างมันก็เลยเรียกว่าเป็นฐานความผิดชิงทรัพย์ค่ะพี่ออย
5: ซึ่งการความผิดฐานชิงทรัพย์เนี่ยนะคะจะต้องเป็นกรณีที่เป็นการชิงทรัพย์นะคะเพื่อที่จะเป็นการสะดวกพาเอาทรัพย์ไปอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหรือว่าเป็นการชิงทรัพย์เพื่อปกปิดการกระทำความผิดหรือว่าเป็นการชิงทรัพย์เพื่อให้พ้นจากการจับกุมประมาณนี้นะคะถือว่าเป็นความผิดฐานชิงทรัพย์ทั้งหมด
6: ค่ะทีนี้ในความผิดฐานชิงทรัพย์เนี่ยมันเป็นโทษทางอาญาเหมือนเมื่อกี้นี้ที่ตามละครนะคะที่เราเห็นว่าเขาให้ไปแจ้งความถูกต้องแล้วค่ะเพราะว่าโทษทางอาญาเนี่ยเราต้องไปแจ้งความก่อนเสมอนะคะแล้วก็ตำรวจก็จะดำเนินคดีทีนี้เรามาดูโทษกันดีกว่าค่ะพี่ออยว่าโทษชิงทรัพย์เนี่ยมันมีโทษหนักแค่ไหนนะคะซึ่งโทษชิงทรัพย์นะคะถ้าเกิดชิงทรัพย์แล้วเป็นเหตุให้เขาได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจนะคะก็จะมีโทษจำ

0: คุกนะคะ10ปีถึง20ปีและปรับ
1: เหมือนกัน
0: มีปรับด้วยนะคะเขาบอกว่าทั้งจำคุกและปรับด้วยนะคะและปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 40,000 บาทค่ะพี่ออยส่วนถ้าอันนี้เบสิกก่อนนะคะ
1: นี่เบสิกแล้วนะคะ
0: ก็คือได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจค่ะพี่ออยแต่ถ้าว่าการชิงทรัพย์เนี่ยนะคะทำให้เขาได้รับอันตรายสาหัส
1: หนักก็ขึ้นไปอีกสเต็ปนึง
0: เช่นโอ้โหนอนอยู่โรงพยาบาลแขนขาหักจนเหมือนหรือพิการอย่างเงี้ย
1: ตาบอดหรือว่าประกอบกิจการไม่ได้เกิน20วันอะไรอย่างเงี้ยถือว่าอันตรายสาหัสหนักแล้ว
0: ใช่ค่ะอย่างเง
1: ี้
0: ยนะคะ
1: โทษเป็นไงคะ
0: ก็จะเพิ่มขึ้นค่ะก็คือโทษจำคุกตั้งแต่15ถึง20ปีค่ะแล้วก็ปรับนะคะตั้งแต่ 30,000 ถึง 40,000 บาทและท้ายที่สุดถ้าสมมุติว่าถึงตายนะคะก็โทษหนักสุดเลยค่ะก็คือประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตนั่นเองค่ะ
1: หนักมากเลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณแจงเสียชีวิตสมมุตินะคะในเรื่องนี้คือ
0: ค่ะ
1: ประหารชีวิตเลยนะคะ
0: ถึงใช่ค่ะ
1: โทษถึงขนาดนั้นเลย
0: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็เห็นว่าโหโทษการชิงทรัพย์นะคะก็หนักอย่างนี้นะคะ
1: ใช่ค่ะก็ฝากไว้ให้กับคุณแจนแล้วก็ชาวซอยหันษานะคะ
2: มาตรา339ผู้ใดลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็นว่าในทันใดนั้นจะใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อ 1. ให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์หรือการพาทรัพย์นั้นไป 2. ให้ยื่นให้ซึ่งทรัพย์นั้น 3. ยึดถือเอาทรัพย์นั้นไว้ 4. ปกปิดการกระทำความผิดนั้นหรือ 5. ให้พ้นจากการจับกุมผู้นั้นกระทำความผิดฐานชิงทรัพย์ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 200,000 บาท
3: ถามอย่างนี้ค่ะบอกว่าท่านผู้ชมเองมีภรรยาม
4: ีชู้เป็นทอมนี่ผม
5: ชู้เป็นทอมค่ะอาจารย์
3: ทำไงครับเขาก็เลยถามมาว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยเขาจะไปเรียกค่าเสียหายจากชู้ที่เป็นทอมเนี่ยได้ไหมอย่างนั้น
4: ว่าเราจะเรียกค่าเสียหายหรือค่าทดแทนกับชู้ที่เป็นทอมตลอมตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มนี่ไม่ได้ครับ
6: ช่วงกระดิ่งลั่นบ้านทนายขอให้สั่นกระดิ่งเขียนจดหมายมาปรึกษาเราได้ทุกเวลากับทนายวันชัยสอนสิริ
7: และรองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมวิสุทธิ์รอไขข้อข้องใจอยู่ค่ะ
8: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
9: สวัสดีครับ
8: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
9: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
8: แหมอาจารย์คะเสียงกระดิ่งดังเหลือเกินนะคะอาจารย์วันนี้มีคนมาเคาะกระดิ่งหน้าบ้านอาจารย์อีกแล้วค่ะอาจารย์
10: เป็นเสียงกระดิ่งหรือขายไอติมเนี่ย
8: โอ้ไม่ใช่ค่ะอาจารย์ครับแหมอาจารย์ตอนนี้รถขายไอติมเนี่ยมันไม่ได้ดังกิ๊งกิ๊งแล้วนะคะอาจารย์เคยได้ยินไหมคะมันดังตื้อตื้อตื้อตื้อตื้อเราจำได้ใช่ไหมคะอาจารย
10: ์แล้ววันนี้มีใครมาขายไอติม
8: โอ้ไม่ขายไอติมค่ะแต่มีท่านผู้ชมมาสั่นกระดิ่งถามคำถามอาจารย์นี่เลยค่ะอาจารย์คะ
10: ถามว่าไงครับ
8: ก็คือท่านผู้ชมถามอย่างนี้ค่ะบอกว่าท่านผู้ชมเองมีภรรยาค่ะแต่ปรากฏว่าภรรยาของท่านผู้ชมเนี่ยมีชู้ค่ะอาจารย
4: ์เอาไว้ได้ยังไงมีชู้
8: ค่ะแต่ชู้ของภรรยานั้นไม่ได้เป็นผู้ชายนะคะอาจารย์แต่เป็นทอมค่ะ
4: โอ้
8: นั่นแหละค่ะ
4: ทอมมีชู้เป็นทอมนี่ผม
8: รู้เป็นทอมค่ะอาจารย
4: ์แล้วไงครับ
8: เขาก็เลยถามมาว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยเขาจะไปเรียกค่าเสียหายจากชู้ที่เป็นทอมเนี่ยได้ไหมยังไงนะคะอาจารย์คะ
4: โอ้น่าคิดนะอาจารย
8: ์ถ้าชู้เป็นผู้ชายยังอาจจะพอได้ใช่ไหมคะอาจารย์
4: ที่อาจารย์พูดเนี่ยมันน่าคิดจริงๆเพราะเราเห็นคนเป็นตุ๊ดเป็นแต๋วเป็นทอมเป็นดี้เป็นกระเทยนัวเนียคอเคลียกันเนี่ยแล้วเขามองดูเป็นเรื่องปกตินะ
8: แ
4: ต่เป็นผัวเป็นเมียกันแล้ว
8: ค่ะ
4: เมียเรามีชู
8: ้
4: อยู่กับทอม
8: เป็นชู้แต่ชู้เป็นทอม
4: เป็นทอม
8: ค่ะ
4: มีผัวหรือมีสามี
8: เป็นผู้ชาย
4: ไปอยู่กับเกย์
8: ยิ่งยุ่งกันเข้าไปใหญ่เลยนะคะอาจารย
4: ์น่าคิดนะ
8: ค่ะ
4: เอาอย่างนี้ในแง่กฎหมายเนี่ยอาจารย
8: ์ค่ะ
4: เวลาที่เราเป็นสามีภรรยากัน
8: ค่ะ
4: แล้วภรรยาเรามีชู้กับผู้ชายอื่น
8: ค่ะ
4: เราก็เล่นงานกับไอ้ผู้ชายอื่นนี้ได
8: ้
4: ภาษากฎหมายเขาเรียกว่าค่าเรียกค่าทดแทนหรือค่าเสียหายที่แกมาเป็นชู้กับเมียเรา
8: ค่ะ
4: หรือหรือผู้ชายไปมีความสัมพันธ์กับหญิงอื่น
8: ค่ะ
4: คือสามีเราเนี่ย
8: ค่ะ
4: ไปมีความสัมพันธ์ออกนอกหน้าคบหาสมาคมกับหญิงอื่น
8: ค่ะ

0: แล้วหญิงอื่นแสดงออกเลยว่ามีความสัมพันธ
1: ์ค่ะ
0: เราก็เล่นงานกับผู้หญิงได
1: ้อ่าค่ะ
0: เฮ้ยแต่นี่เป็นทอม
1: ใช่ค่ะอาจารย
0: ์เออเอางี้
1: กฎหมายเขียนว่าชายหรือเปล่าคะอาจารย
0: ์ไม่เนี่ยเดี๋ยวทีนี้ชายที่ร่วมประเวณีด้วยเมียเขาเรียกว่าเป็นชู
1: ้ค่ะ
0: คำว่าเป็นชู้แปลว่าผู้ชายเนี่ยต้องไม่มีความสัมพันธ์กับเมียชาวบ้าน
1: อ่าค่ะ
0: หญิงที่ยังมีสามีอยู
1: ่ค่ะ
0: แล้วเข้าไปร่วมประเวณีกับชายอื่นแปลว่าเรามีผัวเป็นตัวเป็นตนอยู
1: ่ค่ะ
0: แล้วเราไปมีความสัมพันธ์ทางเพศกับ
1: ชายอื่น
0: ชายอื่นเรียกว่าผู้หญิงคนนี้มี
1: ชู้ใช
0: ่โอ้แต่ไม่เคยพูดเรื่องทอมเรื่องดี
1: ้ค่ะ
0: เรื่องตุ๊ดเรื่องแต๋ว
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นในแง่กฎหมายที่อาจารย์ถามมา
1: ค่ะ
0: ตอบแบบฟันธงตรงไปเลยครับ
1: ค่ะ
0: ว่าเราจะเรียกค่าเสียหายหรือค่าทดแทนกับชู้ที่เป็นทอมตลอมตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มนี่ไม่ได้ครับ
1: อ๋อค่ะ
0: เพราะกฎหมายบอกว่าต้องฟ้องกับผู้หญิงหรือผู้ชายที่เป็นชู้หรือมีชู้เท่านั้น
1: อืมค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถามว่าอ้าวเราไปเรียกค่าเสียหายไม่ได้อะ
1: ค่ะ
0: และอาจารย์อยู่กับภรรยา
1: ค่ะ
0: แล้วภรรยามีทอมเป็นคู่ขาเนี่ยเราอับอายขายหน้าไหม
1: อืมก็มีส่วนนะคะอาจารย์ก็ถือว่าอับอายเหมือนกันถ้าชาวบ้านรู้
0: อาจารย์ไม่ต้องอยู่ไกลอ
1: ่ะ
0: เรามีสามีแล้วสามีเป็นเกย์อาจารย์อายไหม
1: อืมก็เป็นเรื่องน่าอับอายเหมือนกันค่ะอาจารย
0: ์ต้องอับอายจริงๆเลยนะไม่ใช่เหมือนกันเลยนะอาจารย
1: ์ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายเขาเขียนไว้เลยนะครับว่าสามีหรือภริยาประพฤติชั่ว
1: ค่ะ
0: ไม่ว่าความประพฤติชั่วนั้นจะเป็นความผิดอาญาหรือไม
1: ่ค่ะ
0: แต่ทำให้เราได้รับความอับอายขายหน้าอย่างร้ายแรง
1: อ๋อ
0: สามีเรา
1: ค่ะ
0: เป็นเกย์อยู่กับเกย
1: ์ค่ะ
0: รู้ไปทั่วบ้านทั่วเมืองเนี่ย
1: ค่ะ
0: อาจารย์อายไหม
1: อืมมันก็น่าอายอะค่ะอาจารย
0: ์หรือผมมีภรรยาอยู
1: ่ค่ะ
0: ภรรยาไปอยู่กับทอม
1: อืมมันก็น่าอาย
0: ใครที่ไหนรู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองก็บอกเฮ้ยมีอาจารย์วันชัยไปอยู่กับทอม
1: ค่ะ
0: ผมอายนะอาจารย
1: ์ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเหตุที่สามีเราไปเป็นเกย์แล้วอยู่กับเกย
1: ์ค่ะ
0: นะเหตุที่ภรรยาเราไปอยู่กับทอมแล้วมีชู้กับทอมร่วมประเวณีกันด้วยประการใดก็ตาม
1: ค่ะ
0: ทำให้เราอับอายขายหน้ากฎหมายว่าเป็นเหตุฟ้องหย่าแต่จะไปเรียกค่าเสียหายแบบชายชู้หญิงชู้หาได้ไหม
1: อ๋อแต่เป็นเหตุยาใช่ไหมคะ
0: เป็นเหตุยา
1: อ๋อท่านผู้ชมที่ถามมาก็คงจะได้รับคำตอบแล้วนะคะเรียกค่าเสียหายไม่ได้ค่ะแต่ถ้าท่านผู้ชมอยากจะฟ้องหย่าก็เป็นเหตุแห่งการฟ้องหย่าได้นะคะวันนี้ท่านผู้ชมคงจะได้รับความรู้แล้วนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: และทั้งหมดนี้คือรายการกฎหมายเพื่อประชาชน
3: เป็นรายการที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องทางด้านกฎหมาย
4: และตระหนักรู้ข้อกฎหมายและความผิดด้านต่างๆที่อาจพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันค่ะ
5: เพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ต่างๆก่อนที่ภัยนั้นจะมาถึงค่ะ
2: แล้วพบกับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนได้ใหม่สำหรับวันนี
6: ้สวัสดีครับ

0: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนถูกสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านเพราะข่มขู่พยานและไม่บริการประชาชนคดีปกครองเรื่องนี้เป็นกรณีที่ชาวบ้านได้ร้องเรียนผู้ใหญ่บ้านว่ามีพฤติกรรมในการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนจากราษฎรและทำร้ายร่างกายลูกบ้านผู้ว่าราชการจังหวัดจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงรวมทั้งกลุ่มพยานและผู้เสียหายได้ไปร้องเรียนที่กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดว่าผู้ใหญ่บ้านได้ข่มขู่พยานและผู้ที่มาร้องเรียนในกรณีดังกล่าวและยังมีพฤติกรรมที่ไม่บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการโดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่ร้องเรียนผู้ใหญ่บ้านนายอำเภอจึงออกคำสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านจึงร้องทุกข์ต่อนายอำเภอซึ่งนายอำเภอส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแล้วยืนตามความเห็นของนายอำเภอผู้ใหญ่บ้านไม่เห็นด้วยกับคำสั่งและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ดังกล่าวจึงยื่นฟ้องนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดต่อศาลปกครองขอให้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อผู้ใหญ่บ้านซึ่งถูกผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงได้ข่มขู่พยานและผู้มาร้องเรียนทำให้ได้รับความเดือดร้อนและเกรงกลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายรวมทั้งยังไม่ให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการโดยเฉพาะกลุ่มผู้มาร้องเรียนโดยจากการตรวจสอบของนายอำเภอพบว่ามีมูลความจริงกรณีนี้จึงเห็นได้ว่าพฤติการของผู้ใหญ่บ้านดังกล่าวหากให้คงอยู่ในตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ทางราชการนายอำเภอจึงมีอำนาจสั่งให้พักหน้าที่ได้ประกอบกับคำสั่งพักงานเป็นคำสั่งทางปกครองที่เจ้าหน้าที่ไม่ต้องให้คู่กรณีมาที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนดังนั้นคำสั่งของนายอำเภอที่สั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ของผู้ว่าราชการจังหวัดจึงชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: รู้หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีเพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครองการฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนกฎหรือคำสั่งหรือสั่งห้ามกระทำการอื่นใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกรณีผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือกรณีผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้บังคับบัญชามีคำสั่งลงโทษทางวินัยโดยไม่เป็นธรรมภายหลังจากผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดก่อนมาฟ้องคดีแล้วผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน90วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนั้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ถ้าคุณขอพรได้หนึ่งข้อคุณจะขออะไร
1: นี
2: ่แกทำอย่างนี้มากี่ครั้งแล้ว
1: แกเสพมันจนติดแล้วใช่ไหมพ่อบอกแล้วเตือนแล้วอ่ะแกก็ไม่เคยเชื่อ
2: ไอ้เพื่อนเลวๆพวกนั้นแกก็ยังคบมันอยู่ได้ถ้าพ่อปล่อยให้แกติดคุกอ่ะมันจะเป็นยังไงอ่ะเคยนึกบ้างไหมอายุแค่นี้แกเสพยา
1: จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนอายคนอื่นเขาบ้าง
2: ถ้าแม่แกอยู่อ่ะแม่แกจะรู้สึกยังไงแกไม่น่าเกิดมาเป็นลูกของคนดีๆอย่างแม่ของแกเลย

0: ม่เคยสั่งสอนหนูแบบแม่อีกอย่างเลือกได้หนูก็ไม่เลือกเกิดมาเป็นลูกของพ่อ
1: ถ้าหากเป็นฉันในตอนนั้นฉันจะขอให้พ่อของฉันหายไปตลอดกาล

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณพ่อพวกเราสองคนนะครับเป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมศาลอาญาธนบุรีนะครับ
0: ตามที่ศาลมีคำสั่งให้คุณบัวบงกตเข้ารับคำปรึกษานะคะ
1: ครับวันนี้พวกเราจะมาแก้ปัญหานะครับไปพร้อมๆกันในวันนี้นะครับไม่ทราบว่าน้องชื่อเล่นชื่ออะไรครับ
0: หนูชื่ออะไรคะลูก
2: ชื่อบัว
1: แล้วไม่ทราบวันนี้หนูมากับใครลูก
2: มากับพ่อค่ะ
1: ไม่ทราบคุณพ่อชื่ออะไรครับ
3: ชื่อกฎครับ
4: ขอบคุณครับ
5: ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง
3: ก็ไม่มีอะไรแล้วครับเพราะว่าคือแม่เขาเสียชีวิตตั้งแต่เขายังเด็กอะครับแล้วก็อยู่กับผมมาตลอดนะผมก็ส่งเสียให้เขาเรียนหนังสือนะ
1: ผมคิดว่าน้องบัวเนี่ยน่าจะมีปัญหาเรื่องครอบครัวนะครับแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์เนี่ยเขาสนิทกับคุณแม่มากเนาะผมคิดว่าเนี่ยคุณมีความเป็นแม่เหมือนกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมาะสมที่คุณจะต้องดูแลแล้วก็ให้คำปรึกษาน้องบัวก่อนนะครับส่วนผมเนี่ยจะเป็นคนดูแลคุณพ่อเองนะครับทั้งนี้เราตกลงกันตามนี้นะว่าคุณให้ปรึกษาน้องแล้วก็ผมให้ปรึกษาคุณพ่อนะเนี่ยคุณดูนี่สิในแบบของเขาเนี่ยนะครับมันมีภาวะต่างๆเนี่ยต่ำมากนี้ครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะน้องบัวบงกตใช่ไหมคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะน้องบัวคะนัดรอบนี้มีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะคะทางเราเนี่ยได้มีการปรึกษากันแล้วนะคะว่าเราให้คุณพ่อกับน้องบัวแยกห้องคุยกันนะคะน้องบัวอาจจะสบายใจมากกว่าที่ได้แยกห้องคุยกับคุณพ่อเนาะเอาละค่ะวันนี้น้องบัวพร้อมที่จะเล่าเรื่องที่อึดอัดในใจให้กับพี่ฟังแล้วหรือยังคะ
2: เป็นครั้งแรกที่มีคนอยากฟังฉันเหมือนที่แม่เคยทำฉันเล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นให้พี่กันฟังแม้บางเรื่องฉันเล่าไม่หมดทุกอย่างแต่มันก็ยังดีกว่าที่ฉันจะเก็บไว้คนเดียวฉันลืมไปเลยว่าพ่อมาแต่ก็ช่างเถอะในเมื่อพ่อไม่เคยคิดสนใจฉันอยู่แล้วตอนนี้ฉันมีคนที่ฟังฉันได้พี่กัน

0: วันนี้ฉันมาศาลอีกครั้งในฐานะจำเลยศาลพิพากษารอการลงโทษแต่ต้องเข้ารับคำปรึกษาที่คลินิกต่อไประหว่างที่ฉันกรอกข้อมูลฉันเห็นพ่อคุยกับผู้ให้คำปรึกษาชายคนเดิมคงดีใจที่ไม่ต้องเข้าไปในห้องคลินิกไม่ต้องทนพูดหรือทนฟังเรื่องของฉันให้ตัวเขาต้องอายคนอื่นค่ะพี่กันบัวขอบคุณมากนะคะที่คอยฟังบัวตลอดเรื่องยาเสพติดบัวจะไม่กลับไปยุ่งกับมันละค่ะ
1: ช่วงนี้กับคุณพ่อเป็นยังไงบ้างคะได้คุยกันบ้างไหม
0: ช่วงนี้ไม่ค่อยได้หรอกค่ะพ่องานยุ่งแต่ก็ดีแล้วล่ะค่ะพูดกันแค่ 2-3 คำอ่ะก็ทะเลาะกันแล้วเบื่อที่จะคุยด้วย
1: บัวอยากให้พ่อฟังบัวมากขึ้นใช่ไหมคะ
0: ตลอดเวลาบัวรู้สึกเหมือนพ่อไม่เคยรักบัวเลยตั้งแต่บัวจำความได้ทุกช่วงเวลาที่สำคัญของบัวมีแต่แม่เท่านั้นที่อยู่ในความทรงจำแทบจะไม่มีพ่ออยู่เลยบัวรู้สึกเหมือนพ่อไม่รักบัวเลยไม่ว่าจะเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ทำอะไรก็ไม่ถูกใจไปหมดตั้งแต่เล็กจนโตจนวันที่แม่จากไปพ่อไม่เคยมาปลอบใจบัวเลยสักครั้ง

0: เหมือนบ้านมันกลับหัวมันอ้างว้างไปหมดบัวไม่อยากเข้าบ้านไม่มีใครคอยบัวอยู่แล้วไม่มีใครคอยปลอบใจบัวเลยบัวออกไปข้างนอกยังมีเพื่อนยังมีคนคอยคุยด้วยบัวสบายใจกว่าเยอะเลยค่ะดีกว่าบัวต้องกลับบ้านมาอยู่คนเดียว
1: น้องบัวไม่ได้เกลียดพ่อใช่ไหม
0: บัวไม่ได้เกลียดพ่อค่ะบัวคิดเองว่าพ่อน่าจะเกลียดบัวพ่อไม่เคยทำเหมือนที่แม่เคยทำไม่เคยกอดบัวไม่เคยฟังอะไรบัวเลยบัวแค่อยากให้พ่อรู้ว่าบัวไม่อยากอยู่คนเดียวบัวแค่อยากคุยกับพ่อเหมือนคนทั่วไปที่บัวสร้างปัญหาขึ้นมาทั้งหมดก็เพื่อเรียกร้องความสนใจจากพ่อ
1: บัวรู้จักกังหันลมไหมคะรู้ไหมคะว่ากังหันลมหมุนเพราะอะไร
0: เพราะลมค่ะ
1: แล้วบัวรู้ไหมคะต่อให้ลมแรงแค่ไหนกังหันลมก็มีโอกาสที่จะไม่หมุนเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่ากังหันลมนะคะต้องอาศัยแกนกลางถ้าหากว่าแกนกลางมันคดมันเบี้ยวมันก็ไม่สามารถที่จะหมุนต่อไปได้กังหันลมของบัวในวันนี้บัวคิดว่ามันไม่หมุนเพราะว่าบัวคิดว่ากระแสลมได้หายไปจากชีวิตบัวแล้วแต่จริงๆมันยังหมุนมันยังมีกระแสลมเหมือนอย่างที่บัวเคยมีถึงแม้ว่ามันจะเป็นกระแสลมอาจจะเบากว่าเดิมนั่นคือการที่ทั้งพ่อและบัวจะต้องปรับความเข้าใจให้ตรงกันให้ตรงเหมือนกับแกนกลางของกังหันลมแล้วกังหันลมที่สวยงามมันก็จะกลับมาหมุนได้อีกครั้งเอาละค่ะวันนี้พอแค่นี้ก่อนน้องบัวคราวหน้าศาลมีโครงการสานสัมพันธ์วันครอบครัวพี่อยากให้บัวชวนพ่อมาด้วยนะคะ
0: ค่ะ
2: คุณพ่อได้ยินที่น้องบัวพูดแล้วนะครับผมคิดว่าความรักเนี่ยเราสามารถแสดงออกได้หลายวิธีด้วยกันนะครับแต่วิธีที่ดีที่สุดแล้วก็ง่ายที่สุดก็คือเราพูดมันออกไปนะครับผมคิดว่าน้องบัวเนี่ยต้องการได้ยินคำนี้จากคุณพ่อเช่นเดียวกันนะครับความเป็นคุณพ่อความเป็นผู้ชายของเราเนี่ยไม่ได้ดูอ่อนแอลงไปเลยนะครับถ้าเกิดเราพูดคำว่าเรารักลูกของเรานะครับวันนี้คุณพ่อได้ฟังแล้วว่าน้องบัวเนี่ยต้องการอะไรนะครับคุณพ่อต้องรู้ดีนะครับว่าวันนี้คุณพ่อจะทำอะไรต่อไปนะครับมีอะไรเอ่ยครับ
3: ครับถ้ามีโอกาสนะครับ
2: ได้ครับ
3: ผมรบกวนท่านนำอัลบั้มนี้ให้ลูกสาวผมด้วยนะครับ
2: อ๋อครับด้วยความยินดีนะครับวันนี้เราก็ได้ยินได้ฟังที่น้องบัวพูดแล้วเราก็พอแค่นี้นะวันนี้นะไปเราไปข้างนอกกันดีกว่าครับไปไปคุณพ่อไปวันนี้ก็ต้องขอสวัสดีนะครับผู้ปกครองทุกๆท่านนะครับแล้วก็ผู้ที่ผ่านคำให้ได้รับคำปรึกษาทุกๆคนนะครับในวันนี้บางคนคงสงสัยว่านี่คือโครงการอะไรนะครับเขาเรียกว่าโครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวเข้มแข็งนะครับของคลินิกจิตสังคมของศาลอาญาธนบุรีนะครับ

ครับผมในลำดับต่อไปนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาสู่ในเรื่องของการเขียนจดหมายเขียนอะไรนะครับก็เขียนในการที่ระบายความรู้สึกนะครับของเรานะครับให้กับครอบครัวของเราได้รับรู้นะครับเราจะเขียนทั้งสองฝ่ายนะครับก็คือว่าเขียนอะไรบ้างนะครับเขียนว่าเราอยากจะให้เขารู้อะไรอยากจะพูดอะไรอยากจะขอบคุณอะไรหรืออยากจะให้เขาทำอะไรนะครับแล้วเดี๋ยวลองมาแลกกันอ่านนะครับ

0: หนูทำไม่ได้หรอกค่ะหนูเขียนไม่ได้หรอกเขียนไปพ่อเขาก็ไม่สนใจความคิดของหนูหรอกค่ะ
1: บัวผมคิดว่าบัวกำลังเข้าใจคุณพ่อพี่จูนะครับบัวลองดูอะไรในนี้ก่อนนะแล้วบัวก็จะตัดสินใจว่าบัวจะทำยังไงต่อไปนะครับ

0: วันนี้ต้องขอบคุณที่มาร่วมกับพวกเราครับเชิญนะครับครับขอบคุณมากครับครับก็เหลือคู่สุดท้ายของเรานะครับในวันนี้นะครับก็เรียนเชิญเลยนะครับก็เชิญนะครับเชิญคุณพ่อแล้วก็คุณน้องด้วยนะครับที่ด้านหน้านะครับครับคุณพ่อได้รับจดหมายที่น้องเขียนให้แล้วนะครับเดี๋ยวรบกวนคุณพ่ออ่านให้พวกเราฟังนิดนึงนะครับว่าน้องเขียนอะไรให้คุณพ่อบ้างนะครับนะครับอ่านได้เลยครับเชิญครับ
1: พ่อคะที่ผ่านมาหนูเข้าใจผิดมากตลอดว่าพ่อไม่เคยรักบัวเลยแต่บัวรู้อยู่แล้วว่าบัวเข้าใจผิดมาตลอด

0: ขอโทษนะคะ
1: ติดต่อเลยนะครับ
2: หนูขอโทษหนูจะไม่ทำอย่างนี้อีกแล้วหนูขอโทษนะคะพ่อหนูไม่ได้ตั้งใจหนูขอโทษหนูขอโทษค่ะหนูรักพ่อนะคะ

0: ค่ะพ่อค่ะวันนี้พ่อจะทานอะไรดีคะค่ะเดี๋ยวบัวทำไว้ให้กินที่บ้านนะคะค่ะได้ค่ะพ่อรีบกลับมานะคะอ๋อพ่อคะเดี๋ยวพรุ่งนี้บัวจะซื้อขนมไปฝากพี่กันที่ศาลตอนเช้าอะค่ะ
1: ถ้าวันนี้ฉันขอพรได้หนึ่งข้อฉันจะขอให้พ่ออยู่กับฉันแบบนี้ตลอดไป

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้ศาลยุติธรรมมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวงเว้นแต่คดีที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอำนาจของศาลอื่นศาลยุติธรรมมี3ชั้นคือศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาสำหรับศาลชั้นอุทธรณ์มี11ศาลคือศาลอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษและศาลอุทธรณ์ภาค1ถึงภาค9เดิมศาลอุทธรณ์ภาค6ตั้งอยู่กรุงเทพมหานครแต่เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนในส่วนภูมิภาคได้อย่างทั่วถึงจึงมีการย้ายที่ตั้งศาลอุทธรณ์ภาค6จากกรุงเทพมหานครมายังจังหวัดนครสวรรค์ตั้งแต่วันที่1เมษายน2556จวบจนถึงปัจจุบันศาลอุทธรณ์ภาค6ครอบคลุมพื้นที่9จังหวัดมีศาลชั้นต้นในเขตอำนาจ16ศาลดังนี้

การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลอุทธรณ์ภาค6ต้องมีผู้พิพากษาอย่างน้อย3คนเป็นองค์คณะศาลอุทธรณ์ภาค6มีสถานะเป็นศาลสูงมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่คู่ความอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชั้นต้นมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่อุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชั้นต้นตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการอุทธรณ์และว่าด้วยเขตอำนาจศาลวินิจฉัยชี้ขาดคดีที่ศาลอุทธรณ์ภาค6มีอำนาจตามกฎหมายอื่นเช่นคดีเลือกตั้งท้องถิ่นถ้าศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตต้องส่งคดีดังกล่าวให้ศาลอุทธรณ์ภาค6วินิจฉัยแม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดอุทธรณ์ตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติไว้นอกจากนี้ยังมีคดีบางประเภทที่ถึงที่สุดในชั้นอุทธรณ์กล่าวคือคดีสั่งเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้คดีตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาปีพุทธศักราช2544คดีรื้อฟื้นขึ้นพิจารณาคดีใหม่ตามพระราชบัญญัติรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาคดีใหม่ปีพุทธศักราช2526คดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคปีพุทธศักราช2551คดี

แพ่งที่ยื่นฟ้องตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายน2558เป็นต้นไปตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับที่27ปีพุทธศักราช2558ส่วนคดียาเสพติดในชั้นอุทธรที่ยื่นฟ้องต่อศาลชั้นต้นตั้งแต่วันที่13กรกฎาคม2551ซึ่งเป็นวันบังคับใช้พระราชวิธีพิจารณาคดียาเสพติดปีพุทธศักราช2550เป็นต้นไปไม่อยู่ในเขตอำนาจของศาลอุทธรภาค6แต่หากเป็นคดียาเสพติดกับคดีความผิดประเภทอื่นเกี่ยวพันกันและอุทธรในประเด็นอื่นอันไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดยังคงอยู่ในอำนาจของศาลอุทธรภาค6สำหรับคดีค้ามนุษย์หากเป็นคดีที่มีข้อหาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ไม่ว่าจะมีข้อหาความผิดอื่นรวมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตามไม่อยู่ในอำนาจของศาลอุทธรภาค6

0: ทำงานเป็นช่างภาพสิ่งสำคัญอ่ะคือคุณต้องเข้าใจประเด็นต่างๆที่คุณสนใจแล้วมองว่ามีอะไรที่มีคุณค่าพอที่คุณจะบอกให้ใครฟังต่อบ้างภาพที่ดีๆจริงๆผมว่ามันกระแทกถึงหัวใจเลยนะ
1: มันเป็นตัวกลางที่ดีในการใช้สื่อสารกับคนนั่นแหละครับคือการบอกเล่าเรื่องราวเล่าความเป็นจริงให้กับสังคมนั่นคือหน้าที่ของผมผมก็ชินนะครับศิรชัยอรุณเดชชัยก็ตอนนี้เป็นช่างภาพสารคดีครับตัวเน้นที่ประเด็นเรื่องการอนุรักษ์ทางทะเลเป็นหลักครับผมก็ข้องเกี่ยวเรื่องทางอนุรักษ์มาตั้งแต่สมัยเรียนปตอยู่ของมหิดลอินเตอร์ครับผมก็เป็นผู้ช่วยให้อาจารย์เวลาออกทริปออกสนามได้มาทำชมรมดำน้ำของมหิดลอินเตอร์ครับได้ทักษะเรื่องการดำน้ำผมก็แบบมีโอกาสได้ออกไปฝึกงานอยู่เกาะเป็นช่องทางหนึ่งครับที่ทางชมรมที่มหิดลให้ผมได้อินวอลฟ์เกี่ยวกับกิจกรรมทางนี้ตั้งแต่ยังแบบบอกมั้งสมัยเรียนก็ประมาณนั้นที่เราจะเป็นช่างภาพสารคดีคือเราก็ควรจะมีเรื่องที่เราจะเล่าออกมาในภาพของเราอยู่แล้วข้อความของเราจะคืออะไรถ้าเรารู้เรื่องว่ามันเรื่องคืออะไรเราจะสามารถดีไซน์ภาพในหัวเราได้ความรู้เรื่องทางชีววิทยาทางทะเลผมว่ามันคือแบบหัวใจสำคัญเลยของงานของผมก็ไปอยู่เกาะเต่าอยู่3ปีผมก็ถ่ายรูปมาเรื่อยๆถ่ายไปถ่ายมาเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันมีข้อความที่สื่อถึงคนได้ดีกว่าการที่เราจะเขียนเปเปอร์ที่คนไม่อ่านครับพยายามมานานแล้วที่จะเอาอันดามันให้ยกระดับขึ้นให้เป็นมรดกโลกแต่ว่ามันยังไม่เกิดสักทีครับก็เลยไปเก็บลูกเล่านั้นมาแล้วก็คือไปที่เกาะอาชัยเกาะอาชัยเป็นเกาะที่สวยมากช่างขัดแย้งระหว่างความสวยงามบนชายฝั่งกับความตายใต้ทะเลครับคือวันนั้นคือผมก็อยู่ในน้ำไงผมก็เลยถ่ายแนวกำลังนั้นมามันก็เกิดแดร์ล็อกมีการเอาไปแชร์ต่อมีการพูดถึงผลกระทบก็ตามมาก็ค่อนข้างเยอะครับประกาศจะปิดเกาะการแก้ management การพูดถึงในสื่อก็เดี๋ยวลงไปถ่ายที่นี่แหละ
2: สแนปเปอร์เป็นล้าน
0: เป็นล้านเลยเหรอ
2: เป็นล้านอ่ะ
0: สิ่งที่มาตามหาคือว่าพื้นที่สตูลในระยะยาวสามารถพัฒนาให้มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีมูลค่าสูงให้อยู่อย่างยั่งยืนได้หรือเปล่าแผนมาว่าจะมาเก็บความสวยงามใต้ท้องทะเลเก็บชนเผ่าอุรักลาโวที่เป็นชาติพันธุ์ชาวเลที่อยู่ตามพื้นหมู่เกาะในอันดามันแล้วก็เจอสิ่งน่าสนใจก็คือเจอวานด้วยครับ
1: เรารอให้แบบมันโผล่ขึ้นมาให้มันไม่เครียดครับเราก็พยายามส่งเสียงน้อยที่สุด
0: ถ้าหากว่ามีโบ๊ททราฟฟิกวิ่งไปวิ่งมามากขึ้นจากการสัญจรในการขนของในเมื่อเรารู้ว่ามีวานอยู่แถวนี้ถ้าหากว่ามีการทำโครงการทะเลนั้นหรือเปล่าบาราถ้าไม่มีการเปลี่ยนแผนปรับปรุงตรงนี้จะหายไปเลยโครงการทะเลนฤปางบารามันกลายเป็นเขตอุตสาหกรรมเป็นท่าเรือสเกลใหญ่ครับมีการขุดลอกเพื่อทำร่องน้ำให้เรือเข้าได้เวลาการขุดพวกนี้ตอนนี้เอาไปที่ไหนนี่แหละชัดเจนว่าจุดที่จะตรงกับครบแน่ๆคือตรงท่าเรือน้ำลึกแถวเกาะบุหลนแถวหินขาวและระหว่างทางนั้นเรือทราฟฟิกวิ่งไปวิ่งมามากขึ้นก็คือมันจะเปลี่ยนไปครับส่วนตัวหินขาวนี่มันเป็นพื้นที่ที่ถูกทิ้งตะกอลงไปโครงการลอกหินขาวเป็นโปรเจกต์ที่ลนตัวช่างภาพใต้น้ำกับนักวิชาการลงไปดำน้ำเก็บข้อมูลของพื้นที่หินขาวที่เป็นหิน2ก้อนที่โผล่มาอยู่ใกล้เกาะบุหลนครับผมซึ่งจะเป็นที่ถูกนำตะกอนจากการก่อสร้างโครงการทะเลนฤปางบาราในตัวรายงา

EIA EHIA เนี่ยคือการดูผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคมครับผมซึ่งตรงนี้เป็นพื้นที่ที่คุณอย่าทิ้งตะกอนแต่ว่าคุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตรงนั้นมีอะไรอยู่เราก็เลยไปลองดูกันถ่ายมาว่าที่เนี่ยมันมีอะไรอยู่บ้างพบว่าที่นั่นน่ะมีฝูงลูกปลาเยอะมากก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าเป็นพื้นที่สำคัญของการเติบโตของสัตว์ใบอ่อนมันคือแบบบ้านของทรัพยากรมากมายที่เราได้ใช้อะครับที่อุตสาหกรรมที่เนี่ยยืนอยู่ได้การประมงอยู่ได้ก็เพราะทรัพยากรเหล่านี้มันไม่ใช่แค่เรื่องว่าสิ่งแวดล้อมจะเปลี่ยนไปยังไงแล้วผลอย่างไรตัวชุมชนจะเปลี่ยนไปอย่างไรผมอยากถามกับว่าคิดว่าถ้าเรือนี้เข้ามาคนท้องที่ได้อะไรบ้างครับสังคมมันไม่เปลี่ยนในยุคผมหรอกไม่เปลี่ยนในรุ่นลูกผมเพราะว่ารุ่นหลานทำยังไงให้สังคมมันเปลี่ยนไปคนเราก็อยู่ธรรมชาตินั่นแหละไม่ใช่ว่าอยู่ในเมืองแล้วเราตัดขาดออกไปผมว่าเป็นเรื่องที่จะตลกสิ้นดีเลยคุณกินอาหารกินไก่ไก่พวกนี้โตจากอะไรอวนลากอวนล้อมจับลูกปลาเล็กปลาน้อยขึ้นมาบดเป็นอาหารสัตว์มองอีกทีโอเคมีไก่กินในเมืองแต่ว่ามองในธรรมชาติลูกปลาประชากรปลาฟื้นฟูทันไหมมันเกี่ยวกันหมดนะครับถ้าหากว่ามองไม่เห็นผมว่ามันเรื่องตลกครับนี่คอนเซปต์หลักทำยังไงให้เราสามารถใช้ทรัพยากรทะเลบ้านเราได้อย่างยั่งยืนนั่นคือหัวใจสำคัญผมว่าสังคมมันเปลี่ยนเพราะคนครับผมเพราะผมก็คือแค่เป็นส่วนหนึ่งเล็กในตรงนั้น

วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

0: ถ้าคุณขอพรได้หนึ่งข้อคุณจะขออะไร
1: นี
2: ่แกทำอย่างนี้มากี่ครั้งแล้ว
1: แกเสพมันจนติดแล้วใช่ไหมพ่อบอกแล้วเตือนแล้วอ่ะแกก็ไม่เคยเชื่อ
2: ไอ้เพื่อนเลวๆพวกนั้นแกก็ยังคบมันอยู่ได้ถ้าพ่อปล่อยให้แกติดคุกอ่ะมันจะเป็นยังไงอ่ะเคยนึกบ้างไหมอายุแค่นี้แกเสพยา
1: จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนอายคนอื่นเขาบ้าง
2: ถ้าแม่แกอยู่อ่ะแม่แกจะรู้สึกยังไงแกไม่น่าเกิดมาเป็นลูกของคนดีๆอย่างแม่ของแกเลย
3: พ่อเลิกกูสักทีถ้าอายมากงั้นก็ปล่อยหนูไปอยู่ในคุกไปเลยเผื่อภาระของพ่อจะน้อยลงบ้างพ่อไม่เคยรักหนูแบบแม่ไม่เคยสั่งสอนหนูแบบแม่อีกอย่างถ้าหนูเลือกได้หนูก็ไม่เลือกเกิดมาเป็นลูกของพ่อ
0: ถ้าหากเป็นฉันในตอนนั้นฉันจะขอให้พ่อของฉันหายไปตลอด

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณพ่อพวกเราสองคนนะครับเป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมศาลอาญาธนบุรีนะครับ
0: ตามที่ศาลมีคำสั่งให้คุณบัวบงกตเข้ารับคำปรึกษานะคะ
1: ครับวันนี้พวกเราจะมาแก้ปัญหานะครับไปพร้อมๆกันในวันนี้นะครับไม่ทราบว่าน้องชื่อเล่นชื่ออะไรครับ
0: หนูชื่ออะไรคะลูก
2: ชื่อบัว
1: แล้วไม่ทราบวันนี้หนูมากับใครลูก
2: มากับพ่อค่ะ
1: ครับไม่ทราบคุณพ่อชื่ออะไรครับ
3: ชื่อกฎครับ
4: ขอบคุณครับ
5: ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง
3: ก็ไม่มีอะไรแล้วครับเพราะว่าคือแม่เขาเสียชีวิตตั้งแต่เขายังเด็กอะครับแล้วก็อยู่กับผมมาตลอดนะผมก็ส่งเสียให้เขาเรียนหนังสือนะ
1: ผมคิดว่าน้องบัวเนี่ยน่าจะมีปัญหาเรื่องครอบครัวนะครับแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์เนี่ยเขาสนิทกับคุณแม่มากเนาะผมคิดว่าเนี่ยคุณมีความเป็นแม่เหมือนกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมาะสมที่คุณจะต้องดูแลแล้วก็ให้คำปรึกษาน้องบัวก่อนนะครับส่วนผมเนี่ยจะเป็นคนดูแลคุณพ่อเองนะครับทั้งนี้เราตกลงกันตามนี้นะว่าคุณให้ปรึกษาน้องแล้วก็ผมให้ปรึกษาคุณพ่อนะเนี่ยคุณดูนี่สิในแบบของเขาเนี่ยนะครับมันมีภาวะต่างๆเนี่ยต่ำมากนี้ครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะน้องบัวบงกตใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะน้องบัวคะนัดรอบนี้มีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะคะทางเราเนี่ยได้มีการปรึกษากันแล้วนะคะว่าเราให้คุณพ่อกับน้องบัวแยกห้องคุยกันนะคะน้องบัวอาจจะสบายใจมากกว่าที่ได้แยกห้องคุยกับคุณพ่อเนาะเอาละค่ะวันนี้น้องบัวพร้อมที่จะเล่าเรื่องที่อึดอัดนี้กับพี่ฟังแล้วหรือยังคะ
2: เป็นครั้งแรกที่มีคนอยากฟังฉันเหมือนที่แม่เคยทำฉันเล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นให้พี่กันฟังแม้บางเรื่องฉันเล่าไม่หมดทุกอย่างแต่มันก็ยังดีกว่าที่ฉันจะเก็บไว้คนเดียวฉันลืมไปเลยว่าพ่อมาแต่ก็ช่างเถอะในเมื่อพ่อไม่เคยคิดสนใจฉันอยู่แล้วตอนนี้ฉันมีคนที่ฟังฉันได้พี่กัน

0: วันนี้ฉันมาศาลอีกครั้งในฐานะจำเลยศาลพิพากษารอการลงโทษแต่ต้องเข้ารับคำปรึกษาที่คลินิกต่อไประหว่างที่ฉันกรอกข้อมูลฉันเห็นพ่อคุยกับผู้ให้คำปรึกษาชายคนเดิมคงดีใจที่ไม่ต้องเข้าไปในห้องคลินิกไม่ต้องทนพูดหรือทนฟังเรื่องของฉันให้ตัวเขาต้องอายคนอื่นค่ะพี่กันบัวขอบคุณมากนะคะที่คอยฟังบัวตลอดเรื่องยาเสพติดบัวจะไม่กลับไปยุ่งกับมันละค่ะ
1: ช่วงนี้กับคุณพ่อเป็นยังไงบ้างคะได้คุยกันบ้างไหม
0: ช่วงนี้ไม่ค่อยได้คุยกันหรอกค่ะพ่องานยุ่งๆแต่ก็ดีแล้วล่ะค่ะพูดกันแค่ 2-3 คำอ่ะก็ทะเลาะกันแล้วเบื่อที่จะคุยด้วย
1: บัวอยากให้พ่อฟังบัวมากขึ้นใช่ไหมคะ
0: ตลอดเวลาบัวรู้สึกเหมือนพ่อไม่เคยรักบัวเลยตั้งแต่บัวจำความได้ทุกช่วงเวลาที่สำคัญของบัวมีแต่แม่เท่านั้นที่อยู่ในความทรงจำแทบจะไม่มีพ่ออยู่เลยบัวรู้สึกเหมือนพ่อไม่รักบัวเลยไม่ว่าจะเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ทำอะไรก็ไม่ถูกใจไปหมดตั้งแต่เล็กจนโตจนวันที่แม่จากไปพ่อไม่เคยมาปลอบใจบัวเลยสักครั้งเหมือนบ้านมันกลับหัวมันอ้างว้างไปหมด

0: บัวไม่อยากเข้าบ้านไม่มีใครคอยบัวอยู่แล้วไม่มีใครคอยปลอบใจบัวเลยบัวออกไปข้างนอกยังมีเพื่อนยังมีคนคอยคุยด้วยบัวสบายใจกว่าเยอะเลยค่ะดีกว่าบัวต้องกลับบ้านมาอยู่คนเดียว
1: น้องบัวไม่ได้เกลียดพ่อใช่ไหม
0: บัวไม่ได้เกลียดพ่อค่ะบัวคิดเองว่าพ่อน่าจะเกลียดบัวพ่อไม่เคยทำเหมือนที่แม่เคยทำไม่เคยกอดบัวไม่เคยฟังอะไรบัวเลยบัวแค่อยากให้พ่อรู้ว่าบัวไม่อยากอยู่คนเดียวบัวแค่อยากคุยกับพ่อเหมือนคนทั่วไปที่บัวสร้างปัญหาขึ้นมาทั้งหมดก็เพื่อเรียกร้องความสนใจจากพ่อ
1: บัวรู้จักกังหันลมไหมคะรู้ไหมคะว่ากังหันลมหมุนเพราะอะไร
0: เพราะลมค่ะ
1: แล้วบัวรู้ไหมคะต่อให้ลมแรงแค่ไหนกังหันลมก็มีโอกาสที่จะไม่หมุนเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่ากังหันลมนะคะต้องอาศัยแกนกลางถ้าหากว่าแกนกลางมันคดมันเบี้ยวมันก็ไม่สามารถที่จะหมุนต่อไปได้กังหันลมของบัวในวันนี้บัวคิดว่ามันไม่หมุนเพราะว่าบัวคิดว่ากระแสลมได้หายไปจากชีวิตบัวแล้วแต่จริงๆมันยังหมุนมันยังมีกระแสลมเหมือนอย่างที่บัวเคยมีถึงแม้ว่ามันจะเป็นกระแสลมอาจจะเบากว่าเดิมนั่นคือการที่ทั้งพ่อและบัวจะต้องปรับความเข้าใจให้ตรงกันให้ตรงเหมือนกับแกนกลางของกังหันลมแล้วกังหันลมที่สวยงามมันก็จะกลับมาหมุนได้อีกครั้งเอาละค่ะวันนี้พอแค่นี้ก่อนน้องบัวคราวหน้าศาลมีโครงการศาลสัมพันธ์วันครอบครัวพี่อยากให้บัวชวนพ่อมาด้วยนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
2: คุณพ่อได้ยินที่น้องบัวพูดแล้วนะครับผมคิดว่าความรักเนี่ยเราสามารถแสดงออกได้หลายวิธีด้วยกันนะครับแต่วิธีที่ดีที่สุดแล้วก็ง่ายที่สุดก็คือเราพูดมันออกไปนะครับผมคิดว่าน้องบัวเนี่ยต้องการได้ยินคำนี้จากคุณพ่อเช่นเดียวกันนะครับความเป็นคุณพ่อความเป็นผู้ชายของเราเนี่ยไม่ได้ดูอ่อนแอลงไปเลยนะครับถ้าเกิดเราพูดคำว่าเรารักลูกของเรานะครับวันนี้คุณพ่อได้ฟังแล้วว่าน้องบัวเนี่ยต้องการอะไรนะครับคุณพ่อต้องรู้ดีนะครับว่าวันนี้คุณพ่อจะทำอะไรต่อไปนะครับมีอะไรเอ่ยครับ
3: ครับถ้ามีโอกาสนะครับ
2: ได้ครับ
3: ผมรบกวนท่านนำอัลบั้มนี้ให้ลูกสาวผมด้วยนะครับ
2: อ๋อครับด้วยความยินดีนะครับวันนี้เราก็ได้ยินได้ฟังที่น้องบัวพูดแล้วเราก็พอแค่นี้นะวันนี้นะไปเราไปข้างนอกกันดีกว่าครับไปไปคุณพ่อไปวันนี้ก็ต้องขอสวัสดีนะครับผู้ปกครองทุกๆท่านนะครับแล้วก็ผู้ที่ผ่านคำให้ได้รับคำปรึกษาทุกๆคนนะครับในวันนี้บางคนคงสงสัยว่านี่คือโครงการอะไรนะครับเขาเรียกว่าโครงการสารสัมพันธ์ครอบครัวเข้มแข็งนะครับของคลินิกจิตสังคมของศาลอาญาธนบุรีนะครับ

ครับผมในลำดับต่อไปนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาสู่ในเรื่องของการเขียนจดหมายเขียนอะไรนะครับก็เขียนในการที่

ระบายความรู้สึกนะครับของเรานะครับให้กับครอบครัวของเราได้รับรู้นะครับเราจะเขียนทั้งสองฝ่ายนะครับก็คือว่าเขียนอะไรบ้างนะครับเขียนว่าเราอยากจะให้เขารู้อะไรอยากจะพูดอะไรอยากจะขอบคุณอะไรหรืออยากจะให้เขาทำอะไรนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาแลกกันอ่านนะครับ

0: หนูทำไม่ได้หรอกค่ะหนูเขียนไม่ได้หรอกเขียนไปพ่อเขาก็ไม่สนใจความคิดของหนูหรอกค่ะ
1: บัวผมคิดว่าบัวกำลังเข้าใจคุณพ่อพี่จูนะครับบัวลองดูอะไรอย่างนี้ก่อนนะแล้วบัวก็จะตัดสินใจว่าบัวจะทำอะไรต่อไปนะครับ

0: ันนี้ต้องขอบคุณจริงๆนะครับที่มาร่วมกับพวกเราครับเชิญนะครับครับขอบคุณมากครับครับก็เหลือคู่สุดท้ายของเรานะครับในวันนี้นะครับก็เรียนเชิญเลยนะครับก็เชิญนะครับเชิญคุณพ่อแล้วก็คุณน้องด้วยนะครับที่ด้านหน้านะครับครับคุณพ่อได้รับจดหมายที่น้องเขียนให้แล้วนะครับเดี๋ยวรบกวนคุณพ่ออ่านให้พวกเราฟังนิดนึงนะครับว่าน้องเขียนอะไรให้คุณพ่อบ้างนะครับนะครับอ่านได้เลยครับเชิญครับ
1: พ่อคะที่ผ่านมาหนูเข้าใจผิดมาตลอดว่าพ่อไม่เคยรักบัวเลยแต่บัวรู้อยู่แล้วว่าบัวเข้าใจผิดมาตลอด

0: ขอโทษนะคะ
1: ตาเดินหน่อย
2: คุณขอโทษหนูจะไม่ทำอย่างนี้อีกแล้วหนูขอโทษนะคะพ่อหนูไม่ได้ตั้งใจหนูขอโทษหนูขอโทษค่ะหนูรักพ่อนะคะ

0: ค่ะพ่อค่ะวันนี้พ่อจะทานอะไรดีคะค่ะเดี๋ยวบัวทำไว้ให้กินที่บ้านนะคะค่ะได้ค่ะพ่อนะคะอ๋อพ่อคะเดี๋ยวพรุ่งนี้บัวจะซื้อขนมไปฝากพี่กันที่ศาลตอนเช้าอะค่ะ
1: ถ้าวันนี้ฉันขอพรได้หนึ่งข้อฉันจะขอให้พ่ออยู่กับฉันแบบนี้ตลอดไป

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้ศาลยุติธรรมมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวงเว้นแต่คดีที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอำนาจของศาลอื่นศาลยุติธรรมมี3ชั้นคือศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาสำหรับศาลชั้นอุทธรณ์มี11ศาลคือศาลอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษและศาลอุทธรณ์ภาค1ถึงภาค9เดิมศาลอุทธรณ์ภาค6ตั้งอยู่กรุงเทพมหานครแต่เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนในส่วนภูมิภาคได้อย่างทั่วถึงจึงมีการย้ายที่ตั้งศาลอุทธรณ์ภาค6จากกรุงเทพมหานครมายังจังหวัดนครสวรรค์ตั้งแต่วันที่1เมษายน2556จวบจนถึงปัจจุบันศาลอุทธรณ์ภาค6ครอบคลุมพื้นที่9จังหวัดมีศาลชั้นต้นในเขตอำนาจ16ศาลดังนี้

การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลอุทธรภาค6ต้องมีผู้พิพากษาอย่างน้อย3คนเป็นองค์คณะศาลอุทธรภาค6มีสถานะเป็นศาลสูงมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่คู่ความอุทธรคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชั้นต้นมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่อุทธรคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชั้นต้นตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการอุทธรณ์และว่าด้วยเขตอำนาจศาลวินิจฉัยชี้ขาดคดีที่ศาลอุทธรภาค6มีอำนาจตามกฎหมายอื่นเช่นคดีเลือกตั้งท้องถิ่นถ้าศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตต้องส่งคดีดังกล่าวให้ศาลอุทธรภาค6วินิจฉัยแม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดอุทธรณ์ตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติไว้นอกจากนี้ยังมีคดีบางประเภทที่ถึงที่สุดในชั้นอุทธรณ์กล่าวคือคดีสั่งเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้คดีตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาปีพุทธศักราช2544คดีรื้อฟื้นขึ้นพิจารณาคดีใหม่ตามพระราชบัญญัติรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาคดีใหม่ปีพุทธศักราช2526คดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคปีพุทธศักราช2551คดีแพ่งที่ยื่นฟ้องตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายน2558เป็นต้นไปตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับที่27ปีพุทธศักราช2558ส่วนคดียาเสพติดในชั้นอุทธรณ์ที่ยื่นฟ้องต่อศาลชั้นต้นตั้งแต่วันที่13กรกฎาคม2551ซึ่งเป็นวันบังคับใช้พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติดปีพุทธศักราช2550เป็นต้นไปไม่อยู่ในเขตอำนาจของศาลอุทธรณ์ภาค6แต่หากเป็นคดียาเสพติดกับคดีความผิดประเภทอื่นเกี่ยวพันกันและอุทธรณ์ในประเด็นอื่นอันไ

0: ี่ยวข้องกับยาเสพติดยังคงอยู่ในอำนาจของศาลอุทธรภาค6สำหรับคดีค้ามนุษย์หากเป็นคดีที่มีข้อหาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ไม่ว่าจะมีข้อหาความผิดอื่นรวมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตามไม่อยู่ในอำนาจของศาลอุทธรภาค6
1: ร้องเรียนไปกับเขตกันแล้วก็ยังเหมือนเดิมไม่รู้จะทำยังไงดีเสียสุขภาพจิตสุดๆอยากจะฟ้องร้องให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลย
2: มีประเด็นกับเพื่อนบ้านนี่เป็นปัญหาสุดคลาสสิกจริงๆนะครับแต่คุณพี่เช็คการทำหน้าที่ของทางเขตและเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆดีแล้วใช่ไหมครับว่ามีข้อบกพร่องไม่ได้รับการแก้ไขไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้นะครับมีผู้ฟ้องคดีท่านหนึ่งมีปัญหากับเพื่อนบ้านเรื่องที่จอดรถและชอบใช้พื้นที่ส่วนรวมทำกิจกรรมส่วนตัวร้องทางเขตแล้วผู้ฟ้องก็ยังไม่พอใจกับการแก้ไขปัญหาของทางเขตเลยยื่นฟ้องต่อผู้อำนวยการเขตเพราะละเลยต่อหน้าที่ทำงานล่าช้าและยังกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อผู้อำนวยการเขตได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ฟ้องคดีแล้วก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันไปตรวจสอบสถานที่และพบว่ามีการจอดรถยนต์บริเวณถนนตรงข้ามบ้านของผู้ฟ้องคดีเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำการจอดรถให้กับเจ้าของรถยนต์เพื่อความสะดวกของผู้สัญจรใช้ทางร่วมโดยให้จอดเป็นการชั่วคราวและให้จอดแนวผนังกับถนนไม่ควรจอดแนวทะแยงเพื่อความสะดวกของผู้สัญจรร่วมและไม่ให้ตั้งวางสิ่งของหรือวัตถุใดๆบนถนนและล้างรถบนถนนโดยเด็ดขาดศาลท่านเห็นว่าผู้อำนวยการเขตได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยตักเตือนแนะนำผู้กระทำความผิดสั่งให้ผู้กระทำความผิดแก้ไขจัดการทำความสะอาดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้หมดไปนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังได้เข้าไปติดตามผลอย่างต่อเนื่องโดยได้ดำเนินการตรวจตาและกวดขันเมื่อพบการกระทำความผิดก็ได้มีการจับกุมและเปรียบเทียบปรับหรือว่าได้ทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วนะครับอีกทั้งยังมีหนังสือประสานแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไปยังสถานีตำรวจเพื่อให้ดำเนินการกรณีการจอดรถบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดีและมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการกับผู้ฟ้องคดีพร้อมกำชับผู้กระทำความผิดทั้งและกำชับเจ้าหน้าที่ของตนให้ตรวจตาอย่างต่อเนื่องต่อไปถือว่าผู้อำนวยการเขตได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้วนะครับกรณีนี้ไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวราช้าเกินสมควรและไม่ได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยครับคดีนี้จึงพิพากษายกฟ้องคดีนี้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบตามที่กฎหมายกำหนดและให้อำนาจแล้วไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ราช้าโดยได้มีการตรวจตาติดตามผลและดำเนินการแจ้งสถานีตำรวจให้ทราบข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าความเสียหายยังคงมีอยู่ก็สามารถร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้หากไม่มีการดำเนินการก็สามารถร้องเรียนต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อไปครับกราบเรียนคุณพี่นะครับร้องตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งว่าได้ร้องเรียนและประสานงานครบทุกขั้นตอนแล้วและหากเจ้าหน้าที่ยังละเลยหรือทำงานล่าช้าไม่ได้แก้ไขปัญหาและไม่มีอะไรดีขึ้นให้คุณพี่มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้เลยไม่มีการยกฟ้องเหมือนคดีนี้แน่นอนครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ
3: รู้หรือไม่ตอนการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่1รู้หรือไม่การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองเป็นการขอให้ชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของกฎหรือคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนที่ศาลปกครองจะตัดสินคดีโดยหากผู้ฟ้องคดียังคงถูกบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นและยังได้รับความเสียหายอยู่ผู้ฟ้องคดีสามารถขอมาในคำฟ้องหรืออาจยื่นคำขอในเวลาใดก็ได้ก่อนที่ศาลจะพิพากษาแต่ต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจนว่าจะขอทุเลาการบังคับในเรื่องใดและหากกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นยังมีผลบังคับต่อไปจะเกิดความเสียหายที่ยากต่อการแก้ไขเยียวยาในภายหลังอย่างไรศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th ตอนการยื่นคัดค้านคำให้การและคำให้การเพิ่มเติมผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ของศาลปกครองนอกจากจะมีบริการสำหรับผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเปิดให้ยื่นคำฟ้องและคำให้การผ่านท

มีบริการการยื่นคำคัดค้านคำให้การและคำให้การเพิ่มเติมด้วยเช่นกันโดยผู้ใช้งานที่ประสงค์ยื่นคำคู่ความดังกล่าวสามารถเข้าสู่ระบบและเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำคัดค้านคำให้การหรือคำให้การเพิ่มเติมกรณีผู้ฟ้องคดียื่นคำคัดค้านคำให้การให้คลิกเลือกยื่นคำคัดค้านคำให้การและเลือกคำคัดค้านคำให้การแต่หากผู้ฟ้องคดีได้เคยยื่นคำคัดค้านคำให้การไว้แล้วและต้องการแก้ไขเพิ่มเติมก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะโดยคลิกเลือกที่ยื่นคำคัดค้านคำให้การและเลือกคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำคัดค้านคำให้การจากนั้นเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำคัดค้านคำให้การกรอกหมายเลขคดีดำและคลิกเลือกฐานะของผู้ยื่นคำคัดค้านคำให้การจากนั้นระบบจะให้กรอกรายละเอียดคำคัดค้านคำให้การแต่หากผู้ฟ้องคดีเตรียมเอกสารคำคัดค้านคำให้การและหลักฐานต่างๆไว้แล้วก็สามารถอัปโหลดไฟล์เข้าระบบได้โดยทำได้2รูปแบบคือรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word ในส่วนของเอกสารหลักฐานประกอบคำคัดค้านคำให้การผู้ฟ้องคดีสามารถเลือกอัปโหลดไฟล์ได้ทั้งในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG ค่ะเมื่อกดละเอียดครบถ้วนแล้วคลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำคัดค้านคำให้การเพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหากเห็นว่าถูกต้องแล้วให้คลิกยื่นคำคัดค้านคำให้การแต่หากต้องการแก้ไขให้คลิกที่ปุ่มก่อนหน้าสำหรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ต้องการยื่นคำให้การเพิ่มเติมก็ทำเช่นเดียวกันนะคะแต่ให้คลิกเลือกยื่นคำให้การเพิ่มเติมและเลือกคำให้การเพิ่มเติมจากนั้นก็ทำตามขั้นตอนเช่นเดียวกับการยื่นคำคัดค้านคำให้การเมื่อทำครบถ้วนตามขั้นตอนต่างๆแล้วระบบจะส่งข้อความแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้อย่างไรก็ตามหากผู้ฟ้องคดีหรือผู้ถูกฟ้องคดีประสงค์จะขอขยายเวลาการยื่นคำคัดค้านคำให้การหรือคำให้การเพิ่มเติมก็สามารถคลิกเลือกที่ช่องคำขอขยายระยะเวลาได้เช่นกันแต่จะต้องยื่นคำขอภายในเวลาที่ศาลกำหนดไว้ค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355

0: วัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการค่ะกับซีซั่นนี้นะคะพาผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้โลกของสตาร์ทอัพไปด้วยกันค่ะแน่นอนนะคะว่าวันนี้เนี่ยทีน่าพาทุกท่านมาอยู่ที่1ในสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จอันดับต้นๆของเมืองไทยอย่างอุ๊กบีนะคะแอปพลิเคชันที่เป็นแพลตฟอร์มร้านหนังสือออนไลน์นั่นเองค่ะถ้าพูดถึงอุ๊กบีเนี่ยหลายคนอาจจะรู้จักกันดีนะคะว่าเขานั้นประสบความสำเร็จมาได้อย่างไรแต่ในอีกมุมนึงแล้วนะคะฟาวเดอร์คนสำคัญอย่างพี่หมูณัฐวุฒิแห่งอุ๊กบีเนี่ยณปัจจุบันนอกจากจะเป็นสตาร์ทอัพแล้วเขายังมาเป็นเมนเทอร์นะคะแล้วก็นอกจากเป็นเมนเทอร์แล้วยังเป็นหนึ่งในนักลงทุนที่ลงมาลงทุนในสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ๆกันด้วยบทบาทของการเป็นนักลงทุนในสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ๆตอนนี้ของพี่หมูจะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวลองไปติดตามพร้อมๆกันกับน้องแนนเลยค่ะ
1: การดำเนินธุรกิจของสตาร์ทอัพนอกจากจะมีไอเดียที่ดีในการแก้ปัญหาและรวมไปถึงแพชชั่นที่แรงกล้าแล้วอีกสิ่งนึงที่สำคัญค่ะคือแหล่งเงินทุนที่จะช่วยให้พัฒนาสิ่งที่สตาร์ทอัพนั้นคิดแล้วก็ขับเคลื่อนต่อไปได้ค่ะด้วยลักษณะของสตาร์ทอัพแล้วการหาแหล่งเงินทุนแบบปกติทั่วไปอย่างการไปกู้ธนาคารก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสตาร์ทอัพจึงต้องหาแหล่งเงินทุนที่เข้าใจแนวธุรกิจของตัวเองอย่าง Angel Investor หรือ Venture Capital ที่เราเรียกกันติดหูว่า VC เพราะคนเหล่านี้เข้าใจว่าช่วงแรกของสตาร์ทอัพจะต้องนำเงินไปพัฒนากว่าจะได้ผลกำไรนักลงทุนก็ต้องรอเฉลี่ย 3-5 ปีหรืออาจจะมากกว่านั้นถ้าเปรียบแล้วก็เหมือนการลงทุนแบบ VI ที่ลงทุนในแบบการดูแนวธุรกิจแล้วก็รอระยะเวลาในการทำกำไรไม่ใช่จะได้เงินคืนอย่างรวดเร็ว
0: อย่างที่เราคุยกันมาต่อเนื่องนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับสตาร์ทอัพเองไอเดียดีขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าไม่มีคนเห็นมูลค่าหรือว่าไม่สามารถเติบโตได้จริงเนี่ยมันก็ไปต่อไม่ได้เหมือนกันนะคะอย่างอุ๊กบีถือว่าเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ชัดเจนเลยนะคะว่ามีไอเดียมาปุ๊บสามารถเรียกได้ว่าเติบโตได้นะคะและท้ายที่สุดเนี่ยก็มีบรรดานักลงทุนเข้ามาลงทุนเพิ่มเติมด้วยเล่าสตอรี่ตอนนั้นให้ฟังหน่อยสิคะพี่หมูจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยอุ๊กบีมีนักลงทุนอยู่เป็นใครบ้างกี่ประเภทคะ
2: โอเคได้ครับปกติสตาร์ทอัพเนี่ยนักลงทุนคนแรกๆก็อาจจะเป็นแองเจลหรืออาจจะเป็นเฟรนด์แอนด์แฟมิลี่นะครับก็ในเคสของอุ๊กบีเนี่ยเราไม่ได้มีแองเจลกับคือเราลงทุนกันเองนะครับก็คือเนื่องจากว่าผมก็ทำบริษัทอยู่แล้วก
0: ็
2: คือเป็นซอฟต์แวร์เฮาส์นะฮะก็เอาเงินที่เก็บมาเนี่ยมาลงทุนซึ่งตอนนั้นก็ในของอุ๊บบี้เนี่ยเราลงทุนไปประมาณสัก 3-4 ล้านบาทก็คือเป็นไซส์ซึ่งจริงๆแล้วมันก็ใกล้เคียงกับพวกตอนที่เป็นแองเจิลลงรอบแรกๆนะครับอย่างเวลา500 Startup เราไปลงทุนเราก็ทิกเก็ตไซส์ก็ประมาณเนี้ยครับ 50,000 เหรียญ 100,000 เหรียญเป็นปกติสำหรับให้ลองไอเดียแล้วก็ลองดูว่ามันลอนช์ไปได้หรือเปล่า
0: คร
2: ับผมแล้วก็พอจากตรงนี้มาไอเดียของอุ๊กบีเนี่ยมันค่อนข้างขยายขึ้นมาเรื่อยๆครับเรามีจนมันมีคนใช้ประมาณ1ล้านคนพอเราถึง1ล้านคนก็เริ่มมีนักลงทุนซึ่งก็จะเป็นสเต็ปถัดไปที่เราเรียกว่าซีรีส์ A อ่ะครับซีรีส์ A เนี่ยของอุ๊กบีก็เป็นบริษัทชื่อ InTouch
0: ครับ
2: ก็มาลงทุนปัจจุบันเขาก็ถือหุ้นเราอยู่ประมาณ 20% นะฮะแล้วก็ผ่านมาอีกสัก2ปีครับเราก็โตขึ้นมาอีกก็จะเป็นถัดไปเรียกว่าซีรีส์ B ซ
0: ี
2: ร
0: ี
2: ส์ B ก็เป็นนักลงทุนญี่ปุ่นครับเป็นบริษัทชื่อ Thon Cosmos ซ
0: ึ่
2: งปัจจุบันเขาก็ถือหุ้นเราอยู่ประมาณ 10% นิดๆครับผม
0: ฟังดูแบบนี้ถ้าดูจากเคสของอุ๊กบีเองเนี่ยดูเหมือนกับนักลงทุนก็มีหลายประเภทเหมือนกันเริ่มจากตัวบุคคลธรรมดาเลยอย่างพี่หมูเองก็ถือว่าเป
2: ็
0: น Angel Investor ของตัวเองตั้งแต่ต้นแล้วก
2: ็
0: เพื่อนๆใช่ไหมคะขยับมาอีกหน่อยก็มีทั้งในส่วนที่เป็น VC ก็มีอีกหลายแบบอีกมีทั้ง VC ที่เป็นกองทุนที่ stand alone ออกมากับ VC ที่มันเป็นเครือของบริษัทต่าง
2: ๆ
0: ไอ้พวกนี้มันเหมือนหรือมันแตกต่างกันยังไงบ้างคะพี่หมูอธิบาย
2: ก็ต้องมองว่ามันเป็นสเตจก่อนน
0: ัก
2: ลงท
0: ุ
2: นเนี่ยอย่างแรกคือต้องดูว่าเขาลงทุนในบริษัทสเตจไหนนะครับก็อย่างสเตจอย่างที่บอกว่ามันก็อาจจะเริ่มจากซีดใช่ไหมครับซีดคือเริ่มต้นเลยใช่ไหมครับแล้วก็ไปถึงซีรีส์ A ซีรีส์ B ซีรีส์ C แต่ละอันเนี่ยก็มูลค่าการลงทุนก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าพอมูลค่าการลงทุนที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยผลตอบแทนอาจจะลดลงแล้วก็ความเสี่ยงก็จะลดลงค
0: ือ
2: คนที่ลงทุนซีดเนี่ยไม่ต้องลงทุนเยอะเพราะว่าบริษัทมันยังเพิ่งเริ่มต้นอยู่ถูกไหมฮะแต่ว่า แต่ว่าความเสี่ยงก็จะสูงมากเพราะว่าไปลงในบริษัทที่เพิ่งมีแต่ไอเดียหรือว่าเพิ่งเริ่มทำมานิดนึง
0: ยังไม่รู้เลยว่าจะเป็น
2: ยังไม่รู้จะเกิดมาซีดเนี่ยเราแทบจะเรียกว่าแบบลงไป10เจ้าเนี่ยคืออาจจะเจ๊งเกินครึ่งเลยอะไรเงี้ย5เจ้า6เจ้านี่อาจจะหายไปในเวลาสั้นๆเพราะว่ามันมีความเสี่ยงสูงในธุรกิจสตาร์ทอัพนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าคุณเป็นคนเข้าไปตอนแรกๆเลยเพราะนั้นดอกผลที่เกิดจากการเติบโตเนี่ยก็จะได้หมดใช่มั้ยฮะทีนี้ถ้าเกิดว่าซีรีส์ A ก็อาจจะในเมืองไทยเราอาจจะพูดถึงเงินลงทุนประมาณสัก30ล้าน20ล้าน30ล้านไปจนถึง50ล้าน60ล้านก็มีเดี๋ยวนี้ครับก็เรียกว่าซีรีส์ A ใช่มั้ยฮะก็จะมีแบบความเสี่ยงลดลงมาละเพราะว่าบริษัทที่จะไปลงเนี่ยเขาก็จะเริ่มแบบมีการลูกค้าแล้วมีรายได้ละก็ค่อยๆก็เหมือนกันครับ B C ก็ไล่ไปเรื่อยๆอันนี้คือดูว่านักลงทุนเนี่ยเขาเป็นสเตจไหนทีนี้อย่างที่เราบอกกันว่าแบบโอเคอย่าง Angel อย่างเงี้ยฮะเนื่องจากว่าเป็นส่วนตัวเพราะงั้นซีรีส์ที่ Angel ลงส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนี่ยเป็น Level Seed เป็นหรือว่าก่อน Seed ซะอีกอะไรเงี้ยอาจจะเป็น Friend and Family รู้จักกันแล้วก็เฮ้ยเชื่อในทีมนี้ในโปรเจกต์นี้ก็ลงทุนใช่มั้ยฮะแต่ว่าถ้าเป็นขั้นใหญ่ขึ้นมาจะเป็น VC ละนะครับเป็น VC หรือว่าที่บอกว่ากินนี้เราคุยกันว่าเป็น Corporate VC คือเป็น VC ที่อยู่ในอาร์มของบริษัทหรือว่าเป็น VC ที่เป็นเหมือนกับกองทุนอิสระซึ่งแบบเหมือนกับเป็นผู้บริหารเงินทุนนะฮะแล้วก็มีหน้าที่ทำรีเทิร์นให้กับนักลงทุน2อันนี้ต่างกันตรงที่ว่าเป็นเงินของนักลงทุนหรือว่าเป็นเงินบริษัทเงินบริษัทเนี่ยก็หลายๆครั้งก็จะมีอาจจะมีเอเจนดาอื่นๆนะครับในการไปลงทุนอย่างเช่นซินเนอร์จี้กับธุรกิจเขาหรือเปล่าอย่างยกตัวอย่างอย่างอุ๊กบีใช่ไหมครับกับอินทัชอย่างเงี้ยฮะอินทัชก็เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ AIS ใช่ไหมฮะยกตัว

0: ก็ AIS ก็อยู่ในบริษัทโทรคมนาคมถูกไหมฮะอย่างอุ๊กบีเนี่ยเราก็จะมีทำโปรเจกต์ให้ AIS ชื่อ AIS Bookstore อย่างเงี้ยก็ซึ่งไปเกื้อหนุนกับธุรกิจโทรคมนาคมว่าแบบเออนะถ้าเกิดใช้เทลโคนี้ก็จะมีหนังสืออ่านมีส่วนลดใช่ไหมครับซึ่งการลงทุนเนี่ยเวลาเป็นคอร์ปอเรทก็อาจจะมีแองเกิลแบบนี้ครับซึ่งถ้ามองเป็นเงินทุนจริงๆเขาก็อาจจะไม่ได้คาดหวังคือแน่นอนพูดว่าไม่คาดหวังคงไม่ถูกคือเขาก็คาดหวังจากรีเทิร์นนะครับแต่อาจจะมีการมุมมองแองเกิลอื่นๆนอกจากว่ามันมาช่วยธุรกิจหลักเขาไหมหรือว่าถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยหลายๆครั้ง strategic investor อย่างหลายๆบริษัทเนี่ยเขาอาจจะไปลงทุนไว้ก่อนแล้วบอกว่าถ้าเกิดว่ามันเวิร์คท้ายสุดเขาอาจจะ acquire เอาบริษัทนี้มารวมเข้ามาในบริษัทเราในที่สุดก็จะเห็นเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นในหลายๆประเทศนะครับอย่างเช่นพวกบริษัทเกมบริษัทที่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับพวกคอน sumer หลายๆอย่างก็จะมีว่าลองมาลงทุนไว้ถ้าเวิร์กก็อาจจะค่อยไป acquire มันเข้ามานักลงทุนที่เป็นคอร์ปอเรทบางครั้งเขาอาจจะมาขอเขาเรียกว่ามาขอข้อตกลงไว้ก่อนตอนลงทุนบอกว่าถ้าเกิดเขาลงทุนไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าจะมีคนมาขอซื้อบริษัทคุณเนี่ยคุณต้องเสนอขายบริษัทเราก่อนให้เขาก่อนนะถ้าเขาไม่ซื้อคุณถึงจะไปขายคนอื่นได้ถูกไหมครับเหมือนมากักไว้ก่อนมาลงทุนแล้วก็กักไว้ก
1: ่
0: อนในขณะที่ถ้านักลงทุนที่เป็น PLVC อ่ะครับเป็นนักลงทุนอิสระทั่วไปเขาก็หวังแค่รีเทิร์นก็จะไม่มีข้อจำกัดอะไรพวกนี
1: ้ครับโอเคเพราะฉะนั้นความคาดหวังก็จะแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มนะคะแต่ทีนี้เนี่ยอย่างที่พี่หมูเล่าให้เราฟังกันไปตอนแรกว่าอย่างพี่หมูเองปัจจุบันเนี่ยก็กระโดดออกมาอยู่ในหมวกของนักลงทุนด้วยเช่นเดียวกันปัจจุบันเองในหมวกของ Angel Investor ส่วนตัวเลยเนี่ยนะคะลงทุนอยู่เยอะขนาดไหนคะแล้วก็
0: Angel
1: มีวิธีในการเลือกยังไงเพราะว่าเขาบอกเองว่าความเสี่ยงอยู่สูงอยู่เหมือนก
0: ัน ก็ในส่วนของแบ่งเป็นเมื่อก่อนก่อนเลยนะครับเมื่อก่อนที่จะมีไอ้500ตุ๊กๆกับคุณกระทิงเนี่ยผมก็ลองเอาเงินตัวเองครับไปลองลงทุนในสตาร์ทอัพน้องๆหลายๆบริษัทครับก็ประมาณเกือบ10บริษัทนะครับแล้วก็ตัวบริษัทอุ๊กบีเองเนี่ยก็เคยไปลงทุนก็เคยไปลงทุนในหลายๆบริษัทซึ่งเป็นลงทุนลักษณะเหมือนกับเป็นเรียกอะไรเป็นซีสเตทอินเวสเตอร์แบบเนี้ยนะครับคือลงทุนถือหุ้นเล็ก
1: อ่ะ
0: ซึ่งก็อย่างที่บอกว่ามีความเสี่ยงสูงใช่มั้ยครับก็วิธีการไม่ว่าจะเป็นเราลงทุนเองหรือว่าทุกวันนี้500ลงทุนนะครับสิ่งที่เราดูเวลาเราลงทุนในบริษัทที่เป็นซีดเนี่ยก็คือดูอย่างแรกเลยดูทีมงานก่อนครับนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเนื่องจากเป็นบริษัทที่ early ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีอะไรให้ดูเยอะหรอกครับ มันก็จะมีว่าโปรดักต์เขาเป็นยังไงว่าโปรดักต์เป็นยังไงแต่ว่าสิ่งที่เวลาเราเข้าไปคุยจริงๆเราอยากจะไปรู้จักตัวเจ้าของ founder นะครับว่าเขามีวิชั่นยังไงนะครับเวลาเราเข้าไปคุยในอย่างแรกผมก็จะไปดูว่าผลิตภัณฑ์อันนี้มันมีความเป็นไปได้ไหมนะครับมีความเป็นไปได้ไหมจะมีลูกค้าเป็นไปได้ไหมจะมีคนจ่ายเงินไห
1: ม
0: แล้วก็จุดที่เราอยากจะเข้าไปลงทุนคือณจังหวะที่เราอยากเข้าไปลงทุนเนี่ยเป็นจังหวะที่เขาเริ่มลอนช์ผลิตภัณฑ์นี้ออกไปแล้วนะครับเริ่มลอนช์ออกไปนิดนึงแล้วก็เริ่มมีคนมาใช้แล้วเราก็เริ่มได้ฟีดแบ็กมาว่าแบบเฮ้ยเราจะพอเห็นว่าแบบเฮ้ยมันจะมีแนวโน้มที่แบบจากตรงนี้มันจะก้าวกระโดดไปตรงนี้ได้หรือเปล่าเขาเรียกว่าเป็นจุดที่แบบน่าจะลงทุนดีที่สุดก็คือตรงนี้ครับก็เป็นจุดที่เราอยากจะมองว่าเข้าไปลงทุน
1: คาดหวังเนี่ยเวลา Angel Investor ลงไปลงทุนเนี่ยพีเวียดของการรอเนี่ยมันควรจะต้องช้านานขนาดไหนครับพี
0: ่สตาร์ทอัพใช่มั้ยครับลองพูดง่ายๆก่อนเลยครับถ้าเกิดว่าคุณลงทุนในสตาร์ทอัพตั้งแต่แรกสุดเลยนะครับแรกสุดเลยเนี่ยนั่นหมายความว่าเราลงทุนในสตาร์ทอัพเนี่ยเราหวังว่าจะมี exit เกิดขึ้น exit เนี่ยคือเราจะได้เงินคืนนะครับพูดง่ายๆคือได้เงินคืนเนี่ยก็มีอยู่2อย่างคือบริษัทเนี้ย IPO หรือขายไปถูกมั้ยฮะมีคนมาซื้อเค้าหรือเค้าได้ IPO เพราะนั้นถ้าเกิดเราลงทุนตั้งแต่เค้ายังเล็กๆเนี่ยแน่นอนว่ากว่าจะมีคนมาซื้อหรือกว่าจะ IPO ได้เนี่ยมันอย่างน้อยก็ต้องมี3ปีใช่มั้ยครับที่เป็นไปได้น่าจะเป็นไปได้น่าจะมากกว่า5ปีด้วยซ้ํา5 6ปีด้วยซ้ําสมมุติตั้งแต่เริ่มต้นเลยกว่ามันจะโตต่อให้เป็นสตาร์ทอัพบอกโตเร็วแค่ไหนแต่กว่าจะโตจน IPO ได้ก็ต้องมี5 6ปีนะฮะอย่างอุ๊กบีนี่ก็ปีที่5ละก็ยังไม่ IPO เลยใช่มั้ยครับก็ยังโตอยู่นะครับก็เพราะนั้นนี่คือความคาดหวังเพราะนั้นมันเป็นการลงทุนในสตาร์ทอัพเนี่ยมันเป็นการลงทุนที่ไม่เค้าเรียกว่าไม่ลิควิดนะครับก็คือมันว่าม
1: ันไม่เหมือนกับเราไป
0: ไม่มีสภาพคล่องไม่เหมือนเราลงทุนในหุ้นใช่มั้ยลงทุนในหุ้นนี่ต่อให้มันตกยังไงระบบก็ติดดอยยังไงแต่เราอยากขายก็กดแล้วพรุ่งนี้ก็ขายไปเลยแต่ว่าสตาร์ทอัพเนี่ยเราไปถือหุ้นในบริษัทเอกชนเพราะงั้นมันถ้ามันไม่มีคนมาซื้อบริษัทนี้กดขายก็ไม่มีใครซื้อก็เนี่ยจะเป็นส่วนที่ทําให้ต่างกับการลงทุนในตลาด
1: นั่นคือหมวกของการเป็นAngel Investor แต่ณปัจจุบันเองนอกจากเป็นAngel Investor เองแล้วเนี่ยก็ยังมีมาร่วมลงทุนกับกองทุนด้วยนะคะกองทุนที่หรือถ้าสมมติว่าเป็นภาษานักลงทุนที่ลงทุนในหุ้นทั่วไป อาจจะคุ้นเคยว่าเขาก็คือเหมือนเป็นนักลงทุนสถาบัน
0: ใช่
1: ใช่ไหมคะ VC ที่ลงทุนในสตาร์ทอัพแต่เป็นฝั่งของนักลงทุนสถาบันเนี่ยว
0: ิ
1: ธีการคัดกรองของบรรดานักลงทุนสถาบันเหล่านี้เนี่ยมันแตกต่างกับ Angel Investor มากน้อยขนาดไหนครับพี่
0: ก็ต้องเริ่มกลับไปดูก่อนครับว่าจริงๆแล้วหมวกของ VC อะครับในแง่ VC เนี่ยเขามีหน้าที่เอาเงินของนักลงทุนมาบริหารถ
1: ู
0: กไหมฮะเพราะงั้นนักลงทุนที่มาลงทุนกับ VC ก่อนส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรียกว่าเป็น High Net Worth Individual ก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: เป็นคนที่มีเงินเยอะ
1: ๆ
0: คนที่มีเงินเยอะๆเนี่ยเขาอาจจะลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทใช่มั้ยครับอาจจะลงทุนในที่ดินลงทุนในหุ้นลงทุนในพันธบัตรก็ไล่มาเรื่อยๆอันที่เสี่ยงสุดก่อนสตาร์ทอัพก็คือในหุ้นในตลาดแล้วก็เสี่ยงกว่านี้ก็คือ High Risk High Return ก็จะมีกันเงินไว้ส่วนนึงแล้วก็มาลงทุนใน Venture Capital ซ
1: ึ่
0: งไปลงทุนกับพวกสตาร์ทอัพซ
1: ึ่
0: งก็ค่อนข้างพิสูจน์มาแล้วในตลาดต่างประเทศว่าเมื่อผ่านไปช่วงระยะเวลาหนึ่งในการลงทุนอันนี้มันจะให้รีเทิร์นดีกว่าในแบบอื่นๆนะครับเพราะนั้นหน้าที่ของผู้บริหารกองทุนเนี่ยก็คือต้องสร้างความมั่นใจคือสร้างแบบว่าเราไปลงทุนในบริษัทที่ดีแล้วบริษัทเราเนี้ยจะมีโอกาสที่จะเติบโตแล้วก็ exit เพื่อเอาเงินไปคืนนักลงทุนถ
1: ู
0: กไหมฮะอันนี้ก็เป็นหลักการในการลงทุนนะครับท
1: ี
0: นี้แต่ว่าเหมือนเดิมครับเวลาเข้าไปลงทุนในบริษัทเนี่ยก็ต้องไปเลือกลงทุนที่แบบมันเอเจนดาอย่างเดียวของผู้บริหารกองทุนเนี่ยคือเราไม่ได้เน้นซินเนอร์จี้ไม่ได้เน้นอะไรเน้นว่าบริษัทเนี้ยลงไป1บาทจะมีสิทธิ์ได้คืนมา10บาทหรือเปล่าอันนี้ก็คือหมายถึงว่าเราลงไป1บาทเนี่ยผ่านไปกี่ปีมันจะต้องคืนมา10บาทมั้ยหรือว่ากลายเป็น50บาทได้มั้ยกลายเป็น100บาทได้มั้ยน
1: ี่
0: คือวิธีการที่อยู่บนพื้นฐานนะครับว่าแบบโอกาสในการได้เงินคืนจากบริษัทเนี้ยเป็นเท่าไหร่คร
1: ับผมแต่ก็อย่างที่พี่หมูบอกไปว่าสำหรับสเตจของ VC หรือว่านักลงทุนสถาบันเหล่านี้เงินเขาก็จะไซส์ใหญ่ขึ้นมาได้นิดนึงเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีโอกาสทั้งลงทุนใน seeding stage หรือแม้กระทั่ง series A หรือซีรีส์ต่อๆไปได้ด้วยเหมือนกันอ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ก็แล้วแต่ว่าเขาคาดหวังเห็นการเติบโตในลักษณะแบบไหนค
0: ุ
1: ้มค่าการลงทุนหรือไม่
0: คือกองทุนแต่ละกองเนี่ยเขาจะมีสไตล์การลงทุนม
1: ัน
0: จะคล้ายๆกับเวลาเราไปลงทุนในกองทุนรวม
1: อ
0: ่ะเขาจะบอกว่ากองนี้ลงได้เฉพาะหุ้นประเภทไหนแบบไหนในสัดส่วนเท่าไหร
1: ่
0: เพราะนั้นอย่างเคสของเราเองเนี่ย500ตุ๊กๆเนี่ยครับเราลงทุนในซีดกับอะไรที่แบบอาจจะเป็น P series A หรือ series A อาจจะ follow on นิดหน่อยแต่ก
1: ็
0: เน้นในลงทุนในตอนที่มันเป็น early มากๆครับผม
1: เหมือนเน้นแบบ growth stock
0: ใช่ใช่แต่ถ้าอย่างอื่นๆที่เป็น corporate VC หลายๆครั้งเนี่ยเขาก็อาจจะบอบรอนิดนึงใช่ไหมครับรอให้500ลงก่อนแล้วก
1: ็
0: ถ้ามันอันไหนมันดีมันโตมาเดี๋ยวเขาค่อยไปลงเป็น series A ฮะก็จะเป็นตัวอย่างว่าแบบแต่ละกองทุนเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่ามีพื้นฐานก่อนว่าตัวเองเนี่ยอยากจะลงในลักษณะแบบไหนคร
1: ับ ทีนี้พอเราเข้าใจแล้วว่าบทบาทของนักลงทุนรวมไปถึงความคาดหวังของนักลงทุนแต่ละกลุ่มมีอะไรกันบ้างเนี่ยนะคะอีกสิ่งนึงที่น้องๆสตาร์ทอัพรุ่นใหม่อยากจะรู้ก็คือแล้วอย่างเงี้ยเราจะมาเจอกันได้ยังไงระหว่างสตาร์ทอัพที่โอ้โหมีไอเดียเยอะแยะมากมายแล้วก็เกิดขึ้นเร็วมากขึ้นในยุคปัจจุบันเนี่ยนะคะกับบรรดาพี่ๆนักลงทุนไม่ว่าจะเป็น Angel Investor ก็ดีหรือว่า VC ก็ดีม
0: ัน
1: มีเวทีที่พามาเจอกันมั้ยหรือพี่ปกติไปหากันยังไงคะ
0: ก็แบ่งเป็นหลายส่วนครับคืออย่างสมมติว่าเพิ่งเปิดสตาร์ทอัพขึ้นมาเลยใช่ไหมครับเปิดสตาร์ทอัพขึ้นมาเลยมีแต่ไอเดียเนี่ยต้องบอกว่าร้อยละร้อยครับนอกจากว่าคนที่เปิดเนี่ยมีแบ็คกราวด์ทำสตาร์ทอัพเจ๋งๆแล้ว exit มาก่อนแล้วแบบพูดปุ๊บชื่อเนี้ยรู้จักก็ VC ก็ถึงจะกล้าเสี่ยงครับแต
1: ่
0: ถ้าเกิดว่าเพิ่งมีไอเดียมาแต่ยังไม่เคยทำอะไรมาก่อนเนี่ยแน่นอนว่าคุณยังไม่จำเป็นต้องไปคุยกับ VC เพราะว่าเขาไม่ลงทุนกับคุณหรอกถูกไหมฮะสิ่งที่คุณต้องทำคือเอาเวลาที่จะไปคุยกับ VC เนี่ยไปทำโปรดักต์ให้มันเสร็จให้มันขายได้ดีกว่าแต่ว่าระหว่างนั้นถ้าจะเป็นต้องใช้เงินนะครับก็แน่นอนว่ามันก็ต้องลงไปที่ Angel หรือ Friend and Family นะครับคนเหล่านี้จริงๆแล้วก็จะเป็นคนที่คือต้องพูดว่า Angel เนี่ยก็คือคนทั่วไปที่มีเงินเนี่ยแหละ
1: ค่ะ
0: แล้วก็อาจจะชอบธุรกิจแบบนี้ชอบในตัวงานแบบนี้หรือทีมงานแบบนี
1: ้
0: ซึ่งก็อาจจะหาได้ในเอเจนดาที่เป็นนักลงทุนในหุ้นทั่วๆไปหร
1: ือ
0: ว่าคนที่เขามาเดินมองตามงานสตาร์ทอัพต่างๆใช่ไหมครับก็จะมีคนเหล่านี้อยู
1: ่
0: หร
1: ือ
0: ว่าจริงๆก็จะมีหลายเวทีครับอย่างเช่นในเมืองไทยตอนนี้ก็จะมีเรียกว่าเป็นAngel Club Angel Club ก็คือคนที่อยากจะลงทุนในสตาร์ทอัพเนี่ยมารวมกันแล้วก็อาจจะเชิญสตาร์ทอัพเข้ามามีคอมมิตี้เรียกสตาร์ทอัพเข้ามาพรีเซนต์ทุกๆเดือนละกี่บริษัทแล้วก
1: ็
0: บอกว่าต่างคนต่างลงนะไม่ได้เป็น VC ก็คือกระเป๋าใครกระเป๋ามันคนนี้อยากจะ
1: Angel คนนี้
0: ใช่ครับหรือว่าอย่างบนเว็บเนี่ยก็จะมีอย่างที่ดังที่สุดชื่อ Angel List Angel List ก็อยู่ของที่อเมริกานะครับก็เหมือนกับเราก็ไปลิสต์สตาร์ทอัพเราไว้แล้ว Angel คนไหนอยากจะลงทุนคนละนิดคนละหน่อยก็ช่วยกันลงทุนลงไปน
1: ั่
0: นก็เป็นวิธีการส่วนใหญ่ก็จะเป็นการแนะนำกันแหละครับก็อาจจะบอกว่าพี่ใครรู้จักพี่คนนี้ไหมพี่คนนั้นไหมก็ช่วยแนะนำกันไปซึ่งถ้าเราเข้าไป involve อยู่ในพวกงานสตาร์ทอัพหรือว่าสตาร์ทอัพเนี่ยก็จะรู้จักคนเหล่านี้มากขึ้นเรื่อยๆครับ
1: แล้วปัจจุบันก็มีงานสตาร์ทอัพเกิดขึ้นเยอะแยะมากมาย
0: ใช่ครับจะทุกสัปดาห์แล้วเดี๋ยวนี้
1: ก็เรียกว่าเป็นการไปเปิดโลกกระนัดของตัวเองไปสร้างคอนเนคชั่นของตัวเองด้วยแต่ในมุมของการที่อย่างกรณีของอุ๊กบีเนี่ยก็จะมีเป็น corporate venture เข้ามาลงทุนด้วยเนี่ยเข ขาต้องทำยังไงถึงจะได้พูดคุยหรือว่าได้เข้าไปมีส่วนในการให้ corporate venture ต่างๆตัดสินใจในการลงทุนในธุรกิจ
0: ก็เวลา start up เริ่มเติบโตไปใช่ไหมครับ start up ก็จะรู้ตัวเองครับว่าตัวเองต้องใช้เงินเท่าไหร่ใช้เงินเท่าไหร่แล้วก็เวลาเราจะใช้เงินเนี่ยเราก็จะไปดูว่ามันมีBC ชื่ออะไรบ้างที่ลงทุนในประเทศไทย

0: หรือว่าในรีเจียนนี
1: ้
0: ส่วนใหญ่นักลงทุนเนี่ยเขาก็จะค่อนข้างลงทุนเป็นแพทเทิร์นเดิมๆอย่างเช่นสมมติไฟนอลได้ตุ๊กๆเราก็บอกว่าเราลงทุนซีสเตทกับบริษัทสตาร์ทอัพที่อยู่ในประเทศไทยหรือบริษัทเพื่อนบ้านที่เข้ามาในเมืองไทยเพราะนั้นแน่นอนว่านโยบายก็จะค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นแบบนี้หรือว่าเรามีอีกหลายกองทุนซึ่งบอกว่าเขาลงทุนเฉพาะซีรีส์ A หรือซีรีส์ B ในรีเจียนอาเซียนอย่างเงี้ยครับซึ่งรายชื่อพวกเนี้ยถ้าเราไป Google ค้นหาดูในเว็บไซต์สตาร์ทอัพอย่างเงี้ยก็จะมีการลิสต์รายชื่อ VC เหล่านี้อยู่ครับส่วนวิธีการก็คงต้องติดต่อเข้าไปแล้วก็วิธีที่ดีที่สุดในการติดต่อ VC เนี่ยคือให้เหมือนกับคนที่เรารู้จักอะครับน่าจะมีคนที่เรารู้จักแล้วก็รู้จักทั้ง2คนแล้วก็รีเฟอร์ไปเพราะแน่นอนว่า VC เนี่ยจะมีคนรีเฟอร์มาถึงตลอดมีคนติดต่อเข้ามาตลอดเวลา
1: ะ
0: นะครับเกิดโอกาสที่แบบส่งอีเมลเข้าไปแล้วหวังว่าเขาจะตอบกลับมาเรียกเข้าไปคุยอย่างเงี้ยมันน้อยมากๆครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีคนรีเฟอร์เข้าไปก็อาจจะมีการพูดคุยมีนัดกันตอนที่เราเลสซีรีส์ B นี่จำได้ว่าแบบคือผมก็เคยส่งอีเมลเข้าไปแบบเนี้ยอุ๊บีส่งไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะไม่มีอะไรเก
1: ิ
0: ดขึ้น
1: เงียบกริบเลย
0: เงียบกริบก็เวลาเราเลสวันทีก็ต้องคุยกับนักลงทุนเป็น10เจ้านะครับก็คุยเลส10เจ้าแล้วก็อาจจะต้องบินไปเจอถ้าเขาอยู่ต่างประเทศก็ต้องบินไปเจอเขาแล้วก็เตรียมพรีเซนเทชันไปแล้วก็มานั่งพูดคุยซึ่งสิ่งที่สำคัญก็คือต้องเผื่อเวลาไว้ครับคือสมมติว่าถ้าคุณรู้ว่าบริษัทคุณเนี่ยมีรันเวย์มีเงินเหลืออยู่เนี่ยพอที่จะอยู่ได้อีก10เดือนนะครับหรือไม่ถึง10เดือนแล้วเนี่ยต้องเริ่มทำการหาละต้องออกไปหานักลงทุนละเพราะว่าจริงๆคือกว่าจะพรีเซนต์กว่าจะพูดคุยกว่าจะปิดดีลได้เนี่ยยังไงเลยก็ต้องมีสัก60วันอะไรอย่างเงี้ย60วัน90วันแล้วก็เราไปเริ่มพูดคุยเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าทุกเจ้าที่เราไปพูดคุยเขาจะสนใจเราครับผม
1: อันนี้ก็จริงเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องมีการวางแผนอย่างดีแต่นั่นคือในหมวกของสตาร์ทอัพที่อยากจะมาหา VC ทีนี้ในบ้านเราเองเนี่ยก็เริ่มมีนักลงทุนที่สนใจอยากจะเข้ามาเป็นแองเจิลหร
0: ือ
1: แม้กระทั่งลงทุนในกอง VC ต่างๆเนี่ยนะคะมันจะมีจุดเริ่มต้นได้ยังไงบ้างอะคะพี่หมู
0: ก็ต้องมองก่อนครับว่าอย่างแรกเลยครับต้องมองว่าแบบเราเป็นเหมาะที่จะเป็นนักลงทุนที่ลงทุนในสตาร์ทอัพหรือเปล่า
1: อ
0: ันนี้นะครับอย่างแรกเลยอย่างที่บอกว่าสตาร์ทอัพเนี่ยมันเป็นแอสเซทคลาสที่เสี่ยงที่สุดถูกไหมฮะแล้วก็ไม่ลิควิดด้วยเพราะนั้นคนที่คิดว่าเป็นนักลงทุนนะครับแล้วอยากจะเอาเงินมาลงทุนในสตาร์ทอัพเนี่ยอยากจะต้องบอกก่อนเลยว่าคุณต้องลงทุนในอย่างอื่นไปหมดแล้วเดี๋ยวถ้าบอกว่ายังไม่มีเงินเก็บยังไม่มีหุ้นยังไม่มีพันธบัตรยังไม่มีที่ดินหรืออะไรอย่างเงี้ยควรจะไปสร้างพื้นฐานการลงทุนแบบมีการจัดพอร์ตของตัวเองก่อนแล้วก็ไอ้เงินที่ลงทุนในสตาร์ทอัพเนี่ยมันอาจจะเป็นเงินสัก 5-10% ไม่เกินเด็ดขาดอะไรเงี้ยของเงินที่เพราะว่ามันลงไปแล้วมันอาจจะหายไปหมดเลยก็ได้ถูกไหมฮะแองเจิลเนี่ยลงในสตาร์ทอัพไป5เจ้าละกี่ล้านบาทอาจจะหายหมดเลยฮะเจ้าเจ๊งหมดเลยมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะนั้นนี่คือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้สำหรับการไปแองเจิลสตาร์ทอัพเป็นตัวแต่ถ้าเกิดว่าลดความเสี่ยงลงใช่ไหมฮะลดความเสี่ยงลงก็คือเอาเงินเท่ากันเนี่ยมาลงทุนในกองทุนที่เป็น VC ก็อาจจะช่วยก็คือมีความเสี่ยงอยู่ดีเพียงแต่ว่ามันเหมือนมิวชัลฟันครับพอเงินที่เข้ามาเนี่ยมันก็จะโดนกระจายไปเยอะมากอาจจะโดนกระจายไปหลายสิบสตาร์ทอัพเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะเจ๊งหมดเลยหลายสิบเนี่ยมันก็จะแทบจะไม่เป็นแบบนั้นก็คือมันคงไม่ถึงขั้นว่าหายไปหมดเลยแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่ากองทุนแต่ละกองเนี่ยเขาบริหารเงินได้ดีขนาดไหนแล้วสร้างผลตอบแทนในแง่ของการลงทุนสตาร์ทอัพเนี่ยได้เท่าไหร่นะครับเพราะนั้นอันนี้เป็นเรื่องของการลงทุนแต่นั่นเราว่าอยากจะลงทุนที่ไหนเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยก็แต่ละกองทุนนะครับเขาก็จะเปิดรับนักลงทุนอยู่แล้ว
1: เป็นรอบ
0: เป็นรอบๆครับก็คืออย่างเช่นอย่าง500นี่เรากำลังจะปิดละแล้วก็อีกสักครั้งนึงก็อาจจะมีออกฟัน2ฟัน3เนี่ยครับเป็นรอบๆเพราะว่าเงินที่เข้ามาก็จะเป็นก้อนใช่ไหมครับแล้วก็เอาไปใช้ในลงทุนในสตาร์ทอัพแบบต่างๆซึ่งแตกต่างกันไปใช่ครับ
1: อย่างในมุมของนักลงทุนที่เข้ามาลงทุนผ่านตัวของ Venture Capital เนี่ยนะคะที่เป็นกองทุนอิสระเนี่ยมันมีข้อจำกัดหรือเงื่อนไขอะไรไหมยกตัวอย่างเช่นหลายคนอาจจะบอกว่าไม่มีความรู้เลยนะไม่เหมือนแองเจิลนะที่ต้องเข้าไปเป็น strategic partner ด้วยอันนี้เราใส่เงินลงไปได้อย่างเดียวเลยหรือเปล่าหรือมันมีแตกต่างกัน
0: ถ้าลงทุนใน VC เนี่ยแน่นอนว่าโดยส่วนใหญ่นะครับก็จะไม่ได้มีสิทธิ์ในการตัดสินใจนะครับก็คือคนที่ลงทุนใน VC เนี่ยเราเรียกว่า LP นะครับ LP ย่อมาจาก limited partner นะครับแล้วก็คนที่บริหารกองทุนเนี่ยเรียกว่า GP
1: คร
0: ับอย่างผมกับคุณกระทิงเนี่ยเป็น GP ก็คือเป็น general partner general partner เนี่ยจะเป็นคนตัดสินใจในการลงทุนทั้งหมดนะครับโดยที่ LP เนี่ยก็ได้แต่ดูผลการตอบแทนแต่ถามว่าหลายๆครั้งเอ๊ะแล้วทำไมนักลงทุนเนี่ยหลายๆคนเนี่ยเขามีธุรกิจใหญ่ๆเป็นคนที่มีเงินเยอะๆใช่ไหมครับแต่การที่เข้ามาจอยกับการลงทุนใน VC เนี่ยสิ่งที่เขาได้คือเขาจะได้เขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นสัญญาณเบื้องต้นนะครับว่าแบบเฮ้ยรู้จักสตาร์ทอัพเยอะๆเจ้านี้เป็นยังไงบางคนก็อาจจะไปลงทุนเองโดยไปแองเจิลเองหลังจากที่เหมือนกับให้ VC เนี่ยเป็นคนกรองมาก่อนแล้วเรียกแล้วดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ใช้เงินพูลใหญ่ๆเนี่ยไปกระจายก่อนดูว่าเจ้าไหนดีเจ้าไหนไม่ดีแล้วก็ถ้าถูกใจเจ้าไหนตัวเองอาจจะไปขอ

0: แองเจิลอันนี้ก็เป็นเบเนฟิตหนึ่งที่นักลงทุนที่เขาลงทุนในกองทุนอย่างเงี้ยเขาใช้ประโยชน์จากการลงทุนในกอง VC นะครับแล้วก็โดยทั่วไปเวลามาลงทุนในอย่างผมว่าโพลิซีของแต่ละกองทุนก็จะแตกต่างกันแต่ว่าอย่างถ้าของแฟนเดอร์เนี่ยเราจะมีมินิมัมรีควีเมนต์อยู่แล้วครับว่าแบบเฮ้ยคุณมีแอสเซทเกินเท่านี้เท่านั้นต้องมีเงินเก็บอย่างน้อยเท่าไหร่เพื่อที่เราไม่อยากให้คนที่แบบเฮ้ยมาเสี่ยงกับเราแล้วหมดตัวกันตอนหลังอะไรอย่างงี้นะก็ต้องมีผ่านขั้นตอนต่ำก่อนว่าอย่างน้อยคุณมีเท่านี้นะแล้วก็มีการ LP agreement ครับมีการอธิบายให้ฟังว่าแบบคุณให้เข้าใจตรงกันว่ามันคือการลงทุนระยะยาวแล้วก็เงื่อนไขเงินที่ใช้ส่วนแบ่งในการบริหารเป็นยังไงอ่ะก็จะเป็นขั้นตอนการตรวจรับ LP ครับผม
1: อย่างที่พี่หมูบอกเป็นการลงทุนระยะยาวเนี่ยอย่างในฟาสแฟนเดอร์ตุกตุกเนี่ยแต่ละแบชที่รับเงินเข้ามาเนี่ยมันยาวขนาดไหนคะ
0: คือปกติเนี่ยกองนึงซึ่งค่อนข้างเป็นสแตนดาร์ดทั่วโลกนะครับคือกองทุน VC เนี่ยถ้าเป็น Seed Stage เนี่ยจะอายุประมาณ10ปีนะครับ10ปีก็คือหมายถึงว่าเราลงไปวันนี้อีก10ปีเนี่ยถึงจะ
1: ได้
0: ตังคืนนะ
1: แล้วเดี๋ยวว่ากันว่าตอนนั้นเหลือเท่าไหร
0: ่ใช่ครับแต่โดยทั่วไปก็เขาก็จะเหมือนกับมันก็จะแบบไม่สามารถการันตีผลว่าได้เท่าไหร่ใช่ไหมฮะแต่ว่าค่อนข้างมี average ในตลาดคือเราสามารถดูว่าแบบมันคล้ายๆกับเหมือนกับกองทุนรวมครับบอกว่ายี่ห้อนี้ก็จะมีหลายตัวแล้วก็บอกว่าแต่ละตัวที่ผ่านมาเนี่ยเพอร์ฟอร์มานซ์ย้อนหลังมันเป็นเท่าไหร
1: ่
0: ก็จะมีลักษณะอย่างนั้นซึ่งก็สำหรับการลงทุนสตาร์ทอัพมัน VC เนี่ย early stage มันก็หลาย 10% ต่อปีค่อนข้างเป็นลักษณะแบบนั้นครับคือ IRR ต่อปีก็ค่อนข้างสูง
1: แต่อย่างที่บอกมัน high return ก็จริงแต่มันก็ high risk ด้วย
0: ใช่คือต้องรอนานๆด้วย
1: แล้วก็สภาพคล่องอาจจะไม่มีเพราะฉะนั้นใครที่สนใจอยากจะเป็นผู้ลงทุนในสตาร์ทอัพเองอาจจะต้องเข้ามาศึกษากันจะได้ด้วย
0: คือมันมีรีเทิร์นอย่างอื่นนะคือมันสนุกอ่ะ
1: คือ
0: สำหรับคนที่ชอบนะครับเพราะลองนึกดูว่าถ้าเกิดคุณเป็นนักธุรกิจใช่ไหมครับคุณเป็นนักธุรกิจซึ่งคุณก็มีธุรกิจของคุณอยู่แล้วมีเงินอยู่แล้วเงี้ยผมคิดว่าหลายๆท่านเลยที่ลงทุนในสตาร์ทอัพเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือว่าได้สร้างได้มีส่วนร่วมในการสร้างถูกไหมฮะสร้างธุรกิจใหม่ๆซึ่งสตาร์ทอัพเนี่ยส่วนใหญ่สร้างขึ้นมาก็จะทำขึ้นมาเพื่อที่จะแบบส่งผลกระทบกับคนในวงกว้างนะฮะอย่างยกตัวอย่างเราไปลงมุดอย่างมุด500เนี่ยไปลงทุนใน Grab Taxi อย่างเงี้ยเราก็เห็นเลยว่าแบบเฮ้ยมีส่วนร่วมตั้งแต่มาถึงว่ามีคนใช้แบบเป็นล้านคนเลยเรียกกันวันละเป็นล้านครั้งเนี่ยมันช่วยอย่างเงี้ยก็คือจะได้มุมอื่นๆด้วยนอกจากเรื่องเงินอย่างเดียวนะครับหรือว่าแค่การรู้จักคนเก่งๆได้รับพลังงานจากเด็กๆก็อาจจะเป็นมุมนึงที่นักลงทุนอาจจะสนใจลงทุนในลักษณะแบบนี
1: ้เพราะฉะนั้นนี่น่าจะเป็นอีก1บทสรุปดีๆนะคะที่ทำให้ทุกคนเนี่ยรู้จักมากขึ้นนะคะว่าในหมวกของการลงทุนเองการเป็นนักลงทุนเองหรือแม้กระทั่งสตาร์ทอัพที่อยากจะมาเจอพี่ๆนักลงทุนเองเนี่ยจะต้องทำยังไงกันบ้างเนาะความสำเร็จของอุ๊กบีนะคะแล้วก็แนวคิดในการเลือกลงทุนของพี่หมูด้วยนะคะซึ่งต้องบอกว่าทั้งในแง่มุมของกิจการของอุ๊กบีเองก็มีการเติบโตต่อยอดอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างอุ๊กบีมอเองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง product line ใหม่นะคะที่ก็น่าจะเรียกเสียงฮือฮาให้กับวงการพอสมควรเลยนะคะแต่ในส่วนการลงทุนส่วนตัวของพี่หมูในบทบาทของทั้งการร่วมเป็น VC Venture Capital นะคะหรือว่าเป็น Angel Investor เองนั้นก็ต้องบอกว่ามีอีกหลากหลายแง่มุมที่น่าสนใจไม่น้อยเลยค่ะบทสรุปใจความสำคัญของวันนี้ที่เราร่วมพูดคุยกับพี่หมูนั้นจะมีอะไรกันบ้างลองไปติดตามกันค่ะ
2: อย่างที่ทราบจากตอนที่แล้วนะคะว่าแหล่งเงินทุนภายนอกที่จะเข้ามาช่วยให้สตาร์ทอัพเติบโตได้อย่างรวดเร็วนั้นจะมาจากนักลงทุน2ประเภทใหญ่ค่ะนั่นก็คือ Angel Investor นักลงทุนอิสระและ Venture Capital หรือ VC ที่เป็นนักลงทุนในรูปแบบบริษัทหรือสถาบันในตอนนี้นะคะเราได้มาทำความรู้จักกับนักลงทุนทั้ง2ประเภทกันให้มากขึ้นแล้วอย่าง Angel Investor เองหรือเรียกสั้นๆว่า Angel จริงๆแล้วคือใครต้องบอกว่า Angel นั้นเป็นได้ทั้งผู้ลงทุนคนเดียวหรือกลุ่มบุคคลที่ใช้เงินตัวเองมาร่วมลงทุนกับบริษัทสตาร์ทอัพที่สนใจดังนั้น Angel จึงมักจะเป็นเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแล้วนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์นักธุรกิจที่เกษียณแล้วหรือเป็นผู้ที่เคยทำธุรกิจสตาร์ทอัพมาก่อนซึ่งพวกเขาเหล่านี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวก high net worth individual หรือคนที่มีสินทรัพย์มากๆแล้วนั่นเองแรงจูงใจในการร่วมลงทุนส่วนใหญ่ของบรรดา Angel เนี่ยก็อยากที่จะเข้ามาช่วยบริษัทใหม่ๆให้ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจเพราะเมื่อธุรกิจดำเนินไปได้ดีแล้ว financial return หรือผลตอบแทนทางการเงินก็จะตามมาเองนี่เองค่ะถึงเป็นที่มาของคำว่า Angel นั่นเอง Angel Startup ได้อย่างไรก็ต้องบอกว่า Angel นั้นถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสูงมากในช่วงการเริ่มต้นธุรกิจเพราะ Angel ส่วนใหญ่จะช่วยเหลือให้คำแนะนำทั้งเรื่องของการให้ความรู้ทางธุรกิจการตลาดหรือแม้แต่แนะนำเครือข่ายธุรกิจที่ตัวเองมีให้แก่สตาร์ทอัพที่เลือกลงทุน

ดย Angel นั้นมักจะลงทุนกับสตาร์ทอัพในช่วง4และ Early Stage สำหรับในประเทศไทยนะคะจะอยู่ประมาณหลักล้านถึง10ล้านบาทโดยจะแลกกับหุ้นมาจำนวนหนึ่งแองเจิลเองนะคะอาจจะได้รับส่วนแบ่งเป็นเงินปันผลถ้าสตาร์ทอัพที่เราเลือกลงทุนนั้นสามารถมีผลกำไรได้รวมไปถึงสามารถรับผลตอบแทนจากการที่บริษัทนั้นถูกขายออกไปหรือว่าเกิดการ Exit นั่นเองสำหรับ VC นะคะเราจะแบ่งออกเป็นได้2ลักษณะด้วยกันค่ะลักษณะแรกเนี่ยเรียกว่าแบบฟันหรือกองทุนที่รวบรวมเงินลงทุนจากนักลงทุนท่านอื่นๆมาร่วมลงทุนกันในสตาร์ทอัพนะคะซึ่งเปรียบเสมือนการลงทุนของกองทุนรวมลักษณะแบบที่2เนี่ยนะคะจะเรียกว่า corporate ค่ะคือบริษัทที่ทำธุรกิจอยู่แล้วนะคะแต่ต้องบอกว่าอันเนี้ยไม่ใช่บริษัทสำหรับการลงทุนโดยเฉพาะนะคะแต่เขานั้นสนใจที่จะนำเงินส่วนอื่นของบริษัทนั้นมาร่วมลงทุนในกิจการสตาร์ทอัพอื่นๆไปด้วยโดยระยะเวลาของการลงทุนนั้นส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ 3-5 ปีแล้วก็มักจะลงทุนกับสตาร์ทอัพที่ธุรกิจเริ่มมีรายได้หรือเข้า growth stage แล้วและธุรกิจนั้นต้องการขยายกิจการหรือขยายลูกค้าให้กว้างขึ้นหรืออยากเข้าสู่ตลาดใหม่ๆซึ่งก็ต้องใช้เงินในระดับหลายล้านถึงหลัก10ล้านบาทขึ้นไปนั่นเองค่ะและนอกจากการให้เงินลงทุนแล้วนะคะ VC ก็เหมือน Angel คือก็จะมีทีมหรือคนที่ให้คำปรึกษาทางด้านการเงินการบริหารกิจการซึ่งบางทีนะคะอาจจะขอเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของธุรกิจเช่นอาจจะเข้ามานั่งเป็นหนึ่งในบอร์ดบริหารและเมื่อธุรกิจเริ่มเติบโตและขยายตัวเต็มที่แล้ว VC เองก็จะหาจังหวะที่เหมาะสมที่จะถอนตัวหรือว่า Exit เพื่อทำกำไรจากเงินลงทุนเช่นการขายหุ้นให้แก่กิจการขนาดใหญ่ที่มีความสนใจซื้อการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือแม้กระทั่งการควบรวมกับกิจการอื่นแล้วก็มีการแลกหุ้นหรือ swap หุ้นกันนั่นเองโดยสรุปแล้วนะคะนอกจากเม็ดเงินการลงทุนแล้วคำปรึกษาพันธมิตรทางธุรกิจประสบการณ์รวมไปถึงความช่วยเหลืออื่นๆของนักลงทุนเหล่านี้จะมีส่วนอย่างมากในการช่วยให้ธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นมีโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้นเช่นเดียวกันค่ะเข้าใจกันแล้วใช่ไหมคะว่าบรรดานักลงทุนที่ตัดสินใจลงทุนในสตาร์ทอัพต่างๆไม่ว่าจะเป็น VC หรือว่า Angel Investor เองนั้นมีความเหมือนหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรนะคะทีนี้ในสัปดาห์หน้าค่ะเราจะพาทุกท่านไปเรียนรู้กันต่อนะคะว่าถ้าเรารู้จักนักลงทุนกันแล้วหลังจากนี้เราจะมีวิธีในการพรีเซนต์หรือว่านำเสนอข้อมูลทางธุรกิจของสตาร์ทอัพต่างๆอย่างไรที่เราเรียกกันว่า Pitching เนี่ยนะคะจะ Pitch อย่างไรให้ Perfect เดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาตามกันได้แต่ระหว่างนี้ใครอยากติดตามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมของห้องเรียนผู้ประกอบการซีรีส์เปิดโลกสตาร์ทอัพแบบนี้นะคะสามารถเข้าไปหาดูกันได้ค่ะที่เว็บไซต์ set.or.th นะคะเข้าไปปุ๊บเนี่ยเลือกหาดูในมุมผู้ประกอบการในนั้นก็จะมีทั้งอีเวนต์กิจกรรมต่างๆในเขาแล้วก็แหล่งความรู้ออนไลน์เตรียมพร้อมให้ผู้ประกอบการทุกท่านได้เรียนรู้เพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพธุรกิจคุณกันแน่นอนค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาลงแล้วทีน่าและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ังหวะที่รถไฟกำลังจะเข้าชานชาลาแล้วก็เตรียมตัวจะขึ้นและคนก็เริ่มมามากขึ้นมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นจังหวะที่ทำให้เกิดการแย่งชิงแบบตกไปข้างหน้ารถ
1: แปลว่าอะไรเขาแซงคิวกันเหรอ
0: เป็นเหมือนกับแย่งกันเพื่อขึ้นรถไฟอะค่ะ
1: ดัน
0: คือเป็นจังหวะแบบปุ๊บปุ๊บอย่างนี้เลยค่ะ
1: คิดไหมว่าเราจะตายไหมเนี่ย
0: ฉันไม่คิดว่าจะตาย
1: บอกภรรยาเรายังไงว่าลูกเราเนี่ยอยู่ดีขาไม่มีแล้ว
2: ขาไม่มีแล้วผมก็หาวิธีการก็เลยบอกว่าใจเย็นๆนะขณะนี้น้องตันถูกตัดขาแล้วทั้งสองข้างแค่บอกแค่นั้นนะแม่เขานี่เขาก็ร้องซึ่งเออไปเลย

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการกว่าจะโตนะครับรายการนี้เป็นรายการที่เราให้ความสำคัญกับครอบครัวนะครับในการปลูกฝังและก็เลี้ยงดูให้บุตรหลานของท่านโตขึ้นมาได้พบกับหนทางที่เขามีความสุขแล้วก็ประสบความสำเร็จในเส้นทางของตัวเองแหละครับเรามีความเชื่อแหละครับว่ากว่าคนจะเดินทางมาจนถึงความสำเร็จของตัวเองได้นั้นต้องมีเส้นทางและก็มีกำลังใจที่ดีจากครอบครัวและที่สำคัญครอบครัวนั้นเป็นตัวการสำคัญแหละครับที่จะสร้างคนเพื่อให้คนนั้นออกมาช่วยกันพัฒนาประเทศชาติต่อไปนะครับอย่างแขกรับเชิญของเราในสัปดาห์นี้ครับต้องบอกว่าเป็นแขกรับเชิญที่จะมาเป็นกำลังใจให้กับทุกๆครอบครัวไม่ว่าครอบครัวใดก็ตามกำลังเจอสภาวะวิกฤตหรืออุปสรรคใดๆนะครับเพราะว่าแขกรับเชิญของเราถ้าจำกันได้เมื่อ9ปีที่แล้วย้อนกลับไปเนี่ยนะครับเป็นข่าวดังที่ลงหนังสือพิมพ์แทบทุกฉบับแล้วก็คนไทยเกือบแทบทุกคนที่ได้ยินข่าวนั้นก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวนี้กันทั้งประเทศแหละครับเพราะว่าเธอนั้นได้มีโอกาสเดินทางไปเรียนซัมเมอร์ที่ประเทศสิงคโปร์แล้วก็เกิดอุบัติเหตุพลัดตกลงไปจากชานชาลาของรถไฟฟ้าแหละครับแล้วก็โดนรถไฟฟ้าทับจึงทำให้เธอนั้นสูญเสียขาทั้งสองข้างไปไม่น่าเชื่อนะครับว่าเหตุการณ์นั้นดูจะเป็นเหตุการณ์ที่ร้ายแรงมากที่สุดเหตุการณ์หนึ่งของครอบครัวแต่ด้วยกำลังใจที่ดีของครอบครัวครอบครัวนี้แหละครับก็สามารถทำให้น้องคนนั้นเติบโตมากลายเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็พูดกำลังใจให้กับคนอีกเยอะแยะมากมายแหละครับขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องทันนิชรีเป็นเอกชนะศักดิ์ครับเป็นยังไงบ้าง
1: ตัวดีค่ะ
0: น้องสามารถเดินได้
1: ใช่เดินได้เป็นปกติค่ะ
0: เดินได้เป็นปกติแล้ว
1: ค่ะ
0: ตอนนี้ปัจจุบันเรียนจบหรือยังครับ
1: จบแล้วค่ะต่อโทอยู่ค่ะ
0: เรียนจบจากคณะอะไรครับ
1: วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนธรรมศาสตร์ค่ะ
0: วารสารธรรมศาสตร์
1: ใช่
0: จบแล้วทำงานหรือยังครับ
1: ทำด้วยแล้วก็เรียนต่อด้วยค่ะ
0: ทำอะไรอยู่ครับตอนนี
1: ้ตอนนี้ก็เป็นนักสื่อสารองค์กรค่ะแล้วก็เป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจค่ะ
0: จะเห็นได้จากเรื่องราวที่เมื่อกี้ผมพูดไปกับสีหน้าและแววตาที่ดูขัดกันโดยสิ้นเชิงนะ คือหมายความเรื่องราวที่พูดไปดูเหมือนเป็นเรื่องที่โหดร้ายมาก
1: ค่ะ
0: เป็นเรื่องที่เศร้าสลดไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นกับใครก็ตาม
1: ค่ะ
0: แต่สีหน้าแววตาแล้วก็เสียงเนี่ย ที่พี่ได้ยินจากน้องทันเนี่ยรู้สึกว่าสดใสมาก
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเราต้องพูดคุยกันหน่อย
1: ได้
0: ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในชีวิตทำไมถึงสามารถมาเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจได้นะครับขอเชฟปรบมือให้กับน้องทันด้วยนะครับ
1: ได้เลยค่ะโอเคขอบคุณค่ะ
0: โอเคพี่ขออนุญาตถามครับที่น้องเดินได้อยู่นี่คือขาเป็นอวัยวะเทียมหรือว่ายังไงคร
1: ับ ใช่ค่ะก็คือที่ใส่อยู่อะค่ะเป็นขาเทียมค่ะก็เนี่ยค่ะมันจะเป็นเหล็กค่ะพี่เบิร์ดก็คือมันจะแบบเป็นทั้งสองข้างเลยมันก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นเหมือนระบบคอมพิวเตอร์อะค่ะ
0: คือคอมพิวเตอร์ด้วย
1: ใช่ค่ะต้องชาร์จแบตค่ะ
0: จริงเหรอ นึกว่ามันเป็นแบบอนาล็อกแบบ
1: เป็นโรบอทค่ะ
0: อ๋อเป็นโรบอท
1: เป็นโรบอทก็คือเหมือนกับว่าเราก็ต้องแบบมีการชาร์จแบตเหมือนคอมพิวเตอร์อะค่ะก็ต้องรีสตาร์ทเครื่องบูทเครื่องแบบเช็คเครื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วมันเชื่อมกับระบบกลของสมองเราไหมคร
1: ับจริงๆยังไม่ได้เชื่อมกับระบบกลของสมองค่ะก็คือข้อดีของมันด้วยความที่ทันตัดทั้งสองข้างเหนือเข่าทันจะไม่มีข้อเข่าในการแบบงอขึ้นบันไดอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นโรบอทที่แบบเป็นเหมือนสมองให้ในการแบบคอนโทรลในการขึ้นนะคะ
0: ครับ
1: ใช่
0: ขออนุญาตถามได้ไหมว่า
1: ค
0: ่าใช้จ่ายในการที่คนคนนึงถ้าจะต้องการขาเทียมแบบนี้เขาต้องมีเงินเท่าไหร่ในการรับการรักษาคร
1: ับ จริงๆต้องบอกเลยค่ะว่าค่าของชีพสำหรับคนพิการด้านกายอุปกรณ์เนี่ยค่อนข้างสูงมากสูงมากๆค่ะคืออย่างของทันเนี่ยก็คือด้วยความที่ทันเป็นสองข้างเพราะฉะนั้นเนี่ยขาก็จะไม่สามารถใช้เหมือนกับขาทั่วๆไปที่ในประเทศไทยเขาใช้กันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีการเดินที่ยากกว่า
0: เพราะฉะนั้นที่สั่งมาจากต่างประเทศ
1: ใช่เป็นของเยอรมันค่ะใช่ก็ได้รับพระราชทานมาค่ะจากสมเด็จพระกนิษฐาธีรเจ้าใช่ซึ่งคู่หนึ่งก็หลายล้านบาทเหมือนกันใช่พอได้รับมาเนี่ยจุดที่ยากของท่านก็คือทุกคนก็จะคาดหวัง

0: ว่าขาเทียมมูลค่าหลายล้านเนี่ยมันก็คงจะทำให้เดินได้แบบตื่นขึ้นมาเดินได้เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่ค่ะคือมันอยู่ที่ตัวเราฝึกหนักมากฝึกเหมือนทหารอ่ะใช่ฝึก
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ขนาดนั้นเลยค่ะแบบตื่นเช้ามากินข้าวไปเรียนเสร็จกลับมากายภาพแล้วก็เดินเดินออกกำลังกายเดินลู่เดินวนไปค่ะเดินไปประมาณแบบ 4-5 ปีจนถึงทุกวันเนี้ยก็ยังเดินอยู
1: ่ชินหรือยัง
0: ชินแล้วค่ะ
1: ได้ข่าวว่าขาข้าง2ข้างนี้สามารถใช้ขับรถได้ด้วย
0: ใช่จริงๆจะเป็นขายังไงก็ได้ค่ะแต่ด้วยความที่ทันขับรถเนี่ยทําติดเป็นแฮนด์คอนโทรล
1: ครับ
0: เพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: นอกจากขับรถแล้วยังทํากิจกรรมอีกเยอะแยะมากมายด้วยเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันว่าน้องทันชอบทํากิจกรรมอะไรบ้างแต่ช่วยเล่าย้อนกลับไปถึงเหตุการณ์ที่เป็นจุดเริ่มต้นให้หน่อยสิครับว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง9ปีแล้วใช่ไหมครับ
0: ใกล้จะ10แล้วค่ะ
1: ใกล้จะ10
0: ก็จริงๆแล้วจุดเริ่มต้นก็คือทันเป็นเด็กต่างจังหวัดเนี่ยแหละค่ะปกติก็ร่างกายครบ32แต่ว่าทันเป็นคนที่เหมือนกับแบบใช้ชีวิตแล้วรู้สึกว่าแบบทำไมชีวิตเราเหมือนกับคนอื่นจังเลยคือเหมือนกับแบบว่าคนอื่นเขาก็เรียนมาแล้วก็เรียนแบบเขาอะไรอย่างเงี้ยเราตอบไม่ได้ว่าฉันอยากเป็นอะไร
1: เมื่อก่อนเรียนอยู่ที่ไหนครับ
0: ทันเรียนอยู่จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยที่จังหวัดตรังค่ะ
1: อยู่ตรังเป็นคนตรัง
0: ใช่ใช่เป็นคนใต้ค่ะ
1: ครับ
0: ใช่แล้วก็เหมือนตอน
1: แรงใต้ไหนไม
0: ่แรงไม่ได้
1: แรงไม่ได
0: ้มันก็จะออก
1: ที่เขาพูดทองแดงทองแดง
0: ใช่ค่ะก็อย่างนั้นแหละค่ะแล้วเสร็จทีเนี้ยก็เหมือนกับว่าช่วงอายุ14ก็เลยบอกคุณพ่อว่าขอไปเรียนต่อต่างประเทศละกันอยากไปรู้ว่าชีวิตเป็นยังไงก็ไปสอบชิงทุนเยอะมากแต่ว่าพ่อก็ไม่ให้ไปค่ะเพราะว่าแบบมันไกลมันอยู่แบบโซนยุโรปอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าขอไปโซนใกล้ๆละกันเลยก็เลือกไปสิงคโปร์ค่ะตอนนั้นก็ไปแบบไปเรียนแค่ซัมเมอร์นี่แหละเพราะว่ามีแผนว่าจะไปต่อไฮสคูลที่นู่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปเรียน
1: ปรากฏก็คือไปปรับพื้นฐานไปทดลองดู
0: ใช่ใช้ชีวิตโอเคมั้ยปรากฏ3อาทิตย์แรกคือแบบหลั่นมากก็คือคุ้นชินรู้เส้นทางเพื่อนที่เป็นคนไทยเนี่ยเขาจะเดินทางม
1: า
0: ที่สิงคโปร์ใช่ไม่ได้มาหาด้วยแหละมาเที่ยว
1: มาเที่ยว
0: แล้วเขาก็รู้ว่าเราอยู่ที่นั่นอะไรเงี้ยค่ะเขาก็คอนแทคมาแล้วก็พาเขาไปเที่ยวก็คือแบบรู้สึกสนุกมากแบบอยู่ได้แน่นอนไฮสคูลเนี่ยอะไรเงี้ยพอหลังจากนั้นเนี่ยอาทิตย์สุดท้ายเนี่ยค่ะก็ด้วยความหลั่นล้าในการนัดคนนู้นคนนี้ไปเที่ยวก็นัดเพื่อนเหมือนเดิมเช้าวันอาทิตย์ก่อนที่จะกลับก็คือมันครบไทม์มิ่งพอดีค่ะ1เดือนก็คือเหลืออาทิตย์สุดท้ายช่วงวันอาทิตย์เนี่ยก็คือทําไปยืนรอรถไฟแบบซึ่งไปยืนรอเหมือนทุกๆเช้าที่เดินทางไปเรียน
1: ลักษณะของรถไฟฟ้าที่หนุ่มขึ้นในสมัยนั้นเนี่ยถ้าเปรียบเทียบแล้วเหมือนกับรถไฟฟ้าใต้ดินหรือรถไฟฟ้าลอยฟ้าของบ้านเราร
0: ถไฟฟ้าลอยฟ้าของบ้านเราค
1: ่
0: ะ
1: ก็คือไม่มีที่กั้น
0: ไม่มีที่กั้น
1: เหมือนแอร์พอร์ตลิง
0: ค์ใช่อารมณ์นั้นใช่ค่ะ
1: แล้วยังไงต่อ
0: ก็คือมันเป็นที่โปร่งมากเลยเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ไปยืนรอแบบเป็นคนแรกยืนรอหลังเส้นเหลืองเนี่ยค่ะแล้วก็ช่วงจังหวะที่รถไฟกำลังจะเข้าชานชาลาเราก็เห็นแล้วว่ารถไฟกำลังเข้าชานชาลาอะไรเงี้ยแล้วเราก็เตรียมตัวจะขึ้นและคนก็เริ่มมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นจังหวะที่ทำให้เกิดการแย่งชิงแบบเบียดเสียดกันก็เลยเป็นเหตุให้ตกไปข้างหน้ารถ
1: แปลว่าอะไรเขาแซงคิวกันเหรอ
0: เป็นเหมือนกับแย่งกันเพื่อขึ้นรถไฟอะค่ะ
1: ดันทีนี้เขาก็ดันกันจังหวะนั้นเขากำลังพยายามที่จะดันเข้าก
0: ัน ใช่ค่ะก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้ตกไป
1: ดันตอนรถไฟมาแล้วหรือรถไฟกำลังมาก
0: ำลังมาแล้วตกไปข้างหน้าเลยคือเป็นจังหวะแบบปุ๊บอย่างนี้เลยค่ะ
1: เจ้า
0: ใช่
1: แล้วยังไงฮะ
0: ก็คือด้วยความที่มันไม่ได้แบบดันแรง
1: สูงมากไห
0: มก็คือถ้าทันนั่งพับเพียบก็คือประมาณเท่านี้ค่ะอันนี้คือใต้ท้องรถก็จะมิดหัว
1: แล้วที่เราตกไปในลักษณะแบบไหน
0: ทันตกไปก็คือเหมือนตกล่องอ่ะแบบปุ๊บตกพอดีแล้วเราก็อยู่ในร่องที่มันเป็นรางสองเส้นพอดีอะค่ะ
1: คือถ้าเราตกอยู่ก่อนถึงรางแบบอยู่ใต้ชานชาลาไม่เป็นไรแต่นี่มันไปตกอยู่บนรางเลย
0: ก็คือขาไปตกอยู่บนรางแต่ตัวตกอยู่ริมขอบปูนนะคะ
1: แล้วรถไฟก็เข้ามาพอดี
0: เข้ามาพอดีก็คือเป็นจังหวะที่แบบตกไปท่าไหนก็คืออยู่ท่านั้นเลย
1: โอ้เชฟคนมันไม่ช็อกกันหมด
0: โอ้โหคนกรี๊ดเหมือนซอมบี้แบบเพราะว่าทันโมเพราะตอนที่เราแบบเหมือนกับพอเรารู้ว่าโอเคมันเกิดอะไรขึ้นแล้วใช่ไหมคะเราก็เห็นแล้วเราก็เรียกให้คนช่วยอะค่ะตอนนั้นเราก็เงยไปที่ไอ้ช่อง
1: help me
0: แบบช่องแสงสว่างเวลาเราก้าวข้ามรถไฟอะค่ะมันจะมีช่องใช่ไหมที่มันห่างประมาณครึ่งหนึ่งอะใช่เราก็มองมาจากช่องนั้นอะเพราะว่าตอนนั้นอะ
1: อ๋อพอรถไฟมาแล้ว
0: ทับแล้ว
1: รถไฟเรา
0: ใต้ท้องรถ
1: ไม่เห็นเรา
0: แต่เห็นรู้ว่าร
1: ถไฟ
0: แต่รู้ว่าเราอะตกลงไปแต่คนก็จะรู้สึกว่าอ๋อตายแล้วแน่นอนอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็คือรถไฟก็คาอยู่อย่างนั้น
0: คาอยู่อย่างนั้น
1: เราก็อยู่ตรงนั้น
0: อยู่ตรงนั้นใช่ความรู้สึกคือมันแบบก็ทรมานมันก็เจ็บมันก็แสบอยู่ด้านใต้ก็คือเหมือนกับว่าเราก็ได้เห็นแบบขาใช่ไหมคะตอนนั้นเราก็ความรู้สึกก็คืออยากจะคานออกมาเพื่อแบบออกมาจากตรงนั้นอะแต่ความรู้สึกก็คือมันคุกเข่าไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่า นิ้วเท้าเนี่ยมันไม่สามารถที่จะขยับได
1: ้แต่ยังไม่ขาดใช่ไหม
0: ไม่ขาดจากตัวแต่ว่าความเส้นประสาทอะไรก็คือไม่รู้สึกแล้วค่ะพี่เพิร์ลใช่ไม่สามารถขยับนิ้วเท้าเลยได
1: ้มีสติอยู่ตลอดเวลา
0: ใช่
1: มันทรมานตรงมีสติได้แล้วนะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: แล้วแบบสุดท้ายสลบหมดแรงอะไรอย่างนี้ไหมครับ
0: ไม่ค่ะก็โดนยาสลบทีหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนผ่าตัด
1: แปลว่าก่อนไปถึงโรงพยาบาล
0: ใช่ก็คือรู้ตั้งแต่
1: ระหว่างที่กู้ภัยเข้ามาช่วยหรืออะไรเงี้ย
0: ก็ยังคุยกับเขาอยู่นะคะคุยกับกู้ภัยว่าแบบฉันเป็นคนไทยช่วยสื่อสาร

0: ที่แบบ Facebook อะไรก็ไม่ค่อยมีใครเล่นหรืออะไรอย่างเงี้ยมันยังแบบเพิ่งเริ่มต้นพอเกิดอุบัติเหตุเนี่ยหน่วยกู้ภัยก็มาช่วยแล้วก็พาเราไปส่งขึ้นรถแอมบูเลนส์นะคะแล้วก็ไปส่งที่โรงพยาบาลซึ่งตอนนั้นน่ะเค้าก็ไม่ได้ถามทันนะว่าจะเข้าโรงพยาบาลไหนอะไรยังไง
1: เริ่มเจ็บหรือยัง
0: ตอนนั้นมันยังถามมันเป็นความรู้สึกชามากกว่าชาแบบชาช่วงล่างอะ
1: กลัวมั้ย
0: โหกลัวมากแบบกลัวว่าแบบจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบมันทำตัวไม่ถูกอ่ะแค่แบบเราขับรถจักรยานหกล้มหน้าบ้านเรายังกลัวพ่อด่าเลยอะไรอย่างเงี้ย
1: อ๋อที่กลัวนี่คือกลัวที่บ้านด่า
0: ใช่
1: ไม่ได้กลัวว่าเขาจะเสียใจกลัวอะไรกลัวเขาด่า
0: ใช่กลัวแบบเหมือนอาจจะแบบมันไม่เชิงด่าหรอกค่ะแต่อาจจะแบบด้วยความที่ตอนที่เราไปอยู่ที่สิงคโปร์เนี่ยแล้วพ่อไปส่งแค่วันเดียวใช่ไหมคะพ่อก็กับประเทศไทยแล้วเหมือนกับพ่อก็บอกว่าดูแลตัวเองดีๆนะลูกแล้วเราจำคำนี้มาตลอดเลยว่าเราต้องเซฟตี้ตัวเองอ่ะแล้วพอเราเกิดอุบัติเหตุมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าแบบเอ้ยหรือว่าเป็นเพราะว่าอันนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็กลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: พี่เข้าใจเลยอ่ะพี่เคยรถคว่ำแว็บแรกที่ออกมาจากรถได้เนี่ยโดนพ่อว่าแน่ๆเลยทำรถพังอะไรเงี้ย
0: ม
1: ันดันเลยคือกลัวคือไม่ได้กลัวว่าเขาจะเสียใจเลยกลัวว่าแบบเขาต้องดุแน่ๆเลยอะไรเงี้ย
0: หรือแบบไม่ให้เราไปเที่ยวอีกแล้วแน่ๆเลยอารมณ์ประมาณนั้น
1: นั่นคือสิ่งที่คิด
0: ใช่แล้วก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าแบบเราจะทำยังไงดีก็เลยลืมไปเลยว่าแบบฉันต้องมีโปรเซสผ่าตัดหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยคือลืมไปเลยลืมรอวันที่แบบจะคุยกับพ่อแล้วอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะ
1: จากรถพยาบาล
0: ค่ะ
1: เขาก็พาเราเข้าห้องฉุกเฉิน
0: ใช่ห้องฉุกเฉินค่ะ
1: เกิดอะไรขึ้นต่อครับ
0: ก็หลังจากนั้นเนี่ยก็คือคุณหมอเขาก็โอ้โหมาลุมเลยค่ะแบบมาดูแบบหลายสาขามากเพราะตอนนั้นน่ะท่านเกิดหัวแตกด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหน้าคือแบบโดนเบิร์นแบบว่าโดนไหม้จากหม้อแปลงคือมันโดนหลายส่วนมากก็โดนคุณหมอแบบมาดูแล้วเขาก็เหมือนถามเรียกสติเราตลอดอะว่าแบบชื่ออะไรแบบรีเช็คกับพาสปอร์ตอะค่ะ
1: ในช่วงเวลานั้นที่เกิดเหตุการณ์ทั้งหมดมีคิดไหมว่าเราจะตายไหมเนี่ย
0: ไม่คิดว่าจะตายเพราะว่าทันรู้ว่าแบบต่อให้เรามีสติอะยังไงเราก็แบบไม่เสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคิดด้วยความเป็นเด็กอะรู้สึกว่าแบบถ้าเราลืมตาเราเห็นเหตุการณ์อยู่เรารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นใครทำอะไรกับเราเราก็ไม่ตายอะไร
1: นั่นคือสิ่งที่เราคิดแต่เชื่อไหมว่าเกือบทั้งชาญชลาเนี่ยหรือแม้กระทั่งคนที่ได้ยินข่าวคิดว่าหนูไม่น่าจะรอดแน่ๆ
0: ใช่ค่ะทุกคนคิดอย่างนั้นค่ะ
1: ใ
0: ช่ทุกคนแบบก็หลังจากนั้นก็พอไปที่ห้องผ่าตัดก็หมอเขาก็เดินมาบอกเราค่ะท่านจำได้แบบเป็นคุณหมอท่านนึงแล้วเหมือนกับเขาก็มาบอกว่าแบบจะต้องตัดขานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนนั้นอ่ะเราก็ไม่ได้แบบเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนไม่ได้ปฏิเสธว่าอย่านะอย่าตัดนะอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นเราก็เหมือนกับโอเคแบบคือเชื่อหมออ่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าหมอก็คือตัดสินใจได้ดีกว่าเราอะไรเงี้ยค่ะ
1: เดี๋ยวนะทันเขากำลังจะตัดขาหนู
0: ใช
1: ่แปลว่าหนูจะไม่มีขาอีกต่อไป
0: ใช่ค่ะ
1: ตอนที่หนูเล่าให้ฟังนี่หนูเหมือนหนูชิลมากกับการที่โอเคตัดได้เลย
0: เพราะว่าเอาจริงๆตอนนั้นอะทันไม่ได้คิดเลยด้วยซ้ำว่าแบบใครจะมาว่าเราหรือเปล่าว่าเราไม่มีขาหรือเราจะใช้ชีวิตต่อไปยังไงอะคือตอนนั้นมันทรมานมากจริงๆพี่เปอร์คือมันแบบมันเจ็บ
1: มันเริ่มเจ็บแล้ว
0: ใช่มันเจ็บแล้วพอยิ่งแบบปล่อยเวลาไปนานน่ะมันจะชาจนกระทั่งแบบมันรู้สึกเหมือนอารมณ์เหมือนเราไม่ได้อาบน้ำแล้วเราเหนียวตัวเราก็จะรู้สึกว่ามันแบบ
1: อึดอัดไม่สบายตัว
0: ใช่อารมณ์ประมาณนั้นแบบรีบแบบรักษาเถอะอะไรประมาณเนี้ย
1: ก็เลยต้องเซ็นยินยอมให้
0: ทันไม่ได้เซ็นค่ะเพราะว่าตอนนั้นอายุ14
1: เซ็นไม่ได้
0: ยังไม่ได้ก็คือเขาก็ส่งเรื่องไปถามสถานทูตไทยที่มาดีลให้ประสานงานให้แล้วก็สถานทูตก็ไปถามพ่อแม่ช่วงนั้นแหละที่เป็นช่วงที่เหมือนกับแบบโอเคคอนเฟิร์มกับพ่อแม่แล้วสถานทูตเขาแจ้งว่าแจ้งกับทางที่บ้านนะคะว่าแบบรถลูกคุณเกิดอุบัติเหตุโดนรถไฟหนีบทางที่บ้านก็เข้าใจว่าอ๋อมันเป็นการผ่าตัดแบบเล็กน้อยอ่ะไม่ได้ผ่าตัดแบบอวัยวะอ่ะค่ะ
1: ใช้คำว่าหนีบด้วยเหมือนโดนประตูหนีบอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: เหมือนโดนประตูหนีบประมาณนั้นแล้วพ่อแม่ก็เลยแบบโอเคยังไม่ได้อะไรแต่ว่าพ่อก็เริ่มเอะใจเพราะว่าเหมือนกับรีเช็คกับทางสถานทูตตลอดอ่ะค่ะว่าแบบผ่านไปนานแล้วโมงแบบ6ชั่วโมง7ชั่วโมงมันคงไม่ใช่ผ่าตัดแบบเล็กๆอ่ะเป็นผ่าตัดใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะจนกระทั่งผ่านไปเนี่ยแหละค่ะแล้วก็มีข่าวในโลกโซเชียลใช่ผุดขึ้นมาจากแบบหนังสือพิมพ์ชื่อดังของที่สิงคโปร์อะไรเงี้ยที่ไทยก็เอามาออกเป็นสื่ออะไรเงี้ยค่ะ
1: ก็ทีนี้ช็อกกันทั้งประเทศเลยนะตอนนั้น
0: ใช่ก็เลยทุกคนก็รู้พ่อแม่ก็รู้ว่าโอเคมันมีชื่อมีนามเรียบร้อยมีรูปอะไรเงี้ยค่ะ
1: ทีนี้คุณพ่อเป็นยังไงครับ
0: ก็ทุกคนก็ช็อกค่ะคุณแม่นี่คือแบบว่า
1: หนูต้องสลบไปหลายวันไหมตอน
0: สลบไปหลายวันค่ะตื่นมาคือทันไม่รู้เลยว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่อ่ะคือรู้สึกว่าแบบ เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นคืองงแบบทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมาก

0: เจอหน้าคุณพ่อยัง
1: ยังไม่เจอค่ะก็คือกว่าจะเจออีกทีก็หลายวันอยู่เป็นอาทิตย์
0: แสดงว่าตั้งแต่เกิดเหตุจนผ่าตัดเสร็จ
1: ใช่
0: จนฟื้นขึ้นมา
1: ค่ะ
0: ก็ยังไม่เจอคุณพ่อ
1: ยังไม่เจอ
0: ได้คุยไหม
1: ยังไม่อ๋อคุยทางโทรศัพท์บ้างค่ะว่าแบบโอเคแล้วนะอะไรอย่างเงี้ย
0: แต่ท่านก็ยังไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรหนักขนาดไหน
1: ใช่ใช่
0: ทุกอย่างก็ผ่านพ้นมาได้
1: ใช่ผ่านพ้นมาได้
0: ในเหตุการณ์นั้นแล้ววันนี้ก็กลายเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอีกเยอะแยะมากมาย คิดว่าอะไรเป็นตัวการสำคัญ
1: คือทันว่าเป็นมุมมองของตัวเองนั่นแหละคือเหมือนกับทันไม่เคยเชื่อนะคะเคยมีคนบอกว่าแบบลองคิดแบบนี้สิแล้วชีวิตเราแบบจะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือทันก็ได้ยินมาเรื่อยๆแหละจนกระทั่งแบบเจอกับชีวิตตัวเองมันดีจริงๆนะเพราะว่าเหมือนตอนแรกต้องบอกก่อนเลยว่ามันไม่มีใครยอมรับได้ค่ะกับการสูญเสียอวัยวะเนาะแล้วก็เหมือนแรกๆทันนั่งวีลแชร์แล้วยิ่งตอนนั้นมันเป็นข่าวดังมากคือต่อให้แบบใส่แมสอะเดินในโรงพยาบาลทุกคนก็จะรู้ว่าเราคือคนที่อุบัติเหตุแบบอุบัติเหตุอะเพราะฉะนั้นตอนนั้นคือสภาพแวดล้อมของเด็ก14อะคือกลัวมากเพราะว่าแบบเราไม่รู้ว่าเฮ้ยเขาจะเดินมาบอกว่าเราแบบทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่โตหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะตอนนั้นอะมันมีทั้งคนที่แบบเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรือบางคนก็โทษเราว่าแบบเหมือนอุบัติเหตุเรามันทำให้แบบการจราจรตอนนั้นมันติดขัดนู่นนี่นั่นก็จะมีหลายเหตุผลของแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ไม่ได้สนตัวเอง
1: ใช่ไม่ได้สนตัวเอง
0: แต่คนรอบข้างหมดเลยว
1: ่
0: าเขาจะรู้สึกอย่างไร
1: ใช่เขาจะว่
0: าเราจะเป็นปัญหาหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งว่ามันมีดิสคัชชั่นกันระหว่างความปลอดภัยของรถไฟฟ้าที่นั่นด้วยใช่ไหมครับว่ามาตรการการรักษาความปลอดภัยเขาดีมากพอหรือยัง
1: ใช่
0: แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเวลาคนเถียงกันเรารู้สึกว่าเรากำลังเป็นต้นเหตุอยู
1: ่ถูก
0: นะตอนนั้น
1: ใช่ตอนนั้นความรู้สึกมันเป็นแบบนั้นเลยเรา
0: ฉะนั้นว่ามันก็กดดันสิครับ
1: กดดันค่ะแบบแทบจะไม่อยากแบบเจอหน้าแบบหนีอ่ะเหมือนคล้ายๆแบบว่าไม่อยากเจอคนที่สิงคโปร์ไม่อยากเจอคนที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากอยู่แค่ห้องแบบคนเดียวคนที่แบบรู้จักอะไรอย่างเงี้ย
0: ฉะนั้นนี่ประมาณอยู่ในอาการของสภาวะทางจิตแหละไม่ใช่ทางกายแล้ว
1: ใช่ตอนนั้นก็จะแบบงุนงงสับสนจนกระทั่งเรารู้สึกว่าเหมือนกับสภาพแวดล้อมอะค่ะตอนนั้นเราก็มีคนเขาก็เข้ามาแบบเยี่ยมมาพูดคุยมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เริ่มคิดกับตัวเองว่าแบบไม่มีความสุขเลยอะแบบว่าเอาความคิดของคนอื่นมาทั้งที่เขาก็ไม่ได้แบบเดินมาด่าเรานะไม่ได้แบบส่งสายตามาว่าเราหรืออะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราคิดไปเองอะใช่ตอนนั้นก็เลยแบบคิดได้ว่าแบบหรือว่าเราควรจะเปลี่ยนมุมมองหรือเปล่าแบบเราควรจะแบบมาสนใจความสุขของตัวเองมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ควรที่จะแบบเอาความคิดของคนอื่นมาเป็นสิ่งที่เหมือนเป็นกรอบหรือว่าเป็นเส้นทางในชีวิตของตัวเองอ
0: ่
1: ะ
0: แน่นอนว่าอันนี้เกิดจากทัศนคติในการมองโลกเมื่อเวลาคนเราเจอปัญหา
1: ถูกค
0: ่ะแต่ในทางกลับกันกว่าจะได้ซึ่งทัศนคติเหล่านี้พี่มีความเชื่อเหลือเกินว่ามันน่าจะมาจากการปลูกฝังหรือการอบรมจากพื้นฐานครอบครัวที่มีส่วนเกี่ยวข้องมากที่จะทำให้สภาพจิตใจของคนคนหนึ่งเวลาเจอวิกฤตเนี่ยเขามีความรู้สึกหรือแสดงออกอย่างไรเราเลยต้องขออนุญาตเชิญคุณพ่อ ออกมาพูดคุยด้วยหน่อยนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณกิตเนศเป็นเอกชนะศักดิ์ครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณพ่อมีลูกกี่คนครับ
2: 2คน
0: 2คนผู้หญิงทั้งคู
2: ่ผู้หญิงทั้งคู
0: ่เมื่อสักครู่น้องทันกำลังเล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์เคราะห์ร้ายนะครับเป็นเคราะห์ร้ายที่เกิดขึ้นของครอบครัวแต่ก็มีความเคราะห์ดีอยู่บ้างเพราะว่าน้องทันยังมีชีวิตอยู่ในวันนั้นย้อนกลับไป9ปีที่แล้วคุณพ่อจำเหตุการณ์ได้ไหมครับ
2: อ๋อจำได
0: ้ครับเล่าให้ฟังหน่อยสิครับว่าเหตุการณ์ในมุมของคุณพ่อเนี่ยในฐานะของคนที่อยู่เมืองไทยแล้วก็ทราบข่าวมันเกิดเหตุการณ์อะไรยังไงขึ้นบ้างคร
2: ับ ก็มีโทรศัพท์เข้ามาบอกว่าน้องทันประสบอุบัติเหตุถูกรถไฟฟ้าหนีบนะฮะผมว่าเรื่องจิ๊บจ้อยก็ไม่
0: คุณพ่อไม่แบบเอจใจหรอกคุณใครเนี่ยอะไรนะฮะอะไรอย่างงี้แบบคือเวลาคนเราได้ยินเรื่องที่มันไม่คาดคิดแล้วก็ไม่รู้จักใครเนี่ยมันจะตกใจพอสมควรว่ามันมีเรื่องอะไร
2: ผมเฉยๆเนื่องจากว่าเพื่อนก็โทรมาจากสิงคโปร์บอกว่าน้องทันนี่ไม่เป็นไรมากโดนรถไฟฟ้าหนีบผมก็บอกว่าก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไร
0: แสดงว่าเพื่อนคุณพ่อรู้ข่าวก่อน
1: รู้ก่อน
2: แล้วก็เขาก็พูดมาคำนึงว่าน้องทันมันเข้มแข็งมากนะผมก็มันเข้มแข็ง
0: ไหนว่าโดนหนีบ
2: ก็เขาบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงตอนนี้ก็ถึงโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะถึงโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วเข้าห้องผ่าตัดมันเข้าห้องผ่าตัดการเข้าห้องผ่าตัดนี่มันไม่ใช่เรื่องเล็กหรอก
0: ริ่มเอะ
2: เริ่มเอะเรามาคำนึงถึงว่าถ้าในต่างประเทศเข้าห้องผ่าตัดมันถือเป็นเรื่องใหญ
0: ่
2: ใช่ไหมก็ผมมันเช็คก็ไม่รู้ที่หลายชั่วโมงแล้วมันก็ยังไม่ออกจากห้องผ่าตัด
0: บอกคุณแม่ยังครับ
2: แม่เขานี่รู้เพียงว่าถูกรถไฟฟ้าหนีบนะแต่ในเชิงรายละเอียดนี้เขาไม่รู้เพราะผมไม่บอกแล้วหลังจากนั้นก็แม่เขาบอกว่าตะเวนไหว้พระกลับไปไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนะฮะว่ายังไงแล้วก็ยายน้องทันนี่เป็นอะไรมากนะฮะ
0: กังวลมากไหมคร
2: ับ ผมเมื่อกังวล
0: แต่ภรรยา
2: แม่ก็ยังไม่รู้ในส่วนตัวผมคิดเนี่ยมันก็ไม่ปกติละแต่ว่าเรายังไม่ยืนยันแน่ชัดว่ามันเกิดส่วนไหนแน่ใช่ไหมพอหลังจากนั้นประมาณสัก4 โมงเย็นได้กระแสของโลกโซเชียลมันออกมาแล้วก็มันออกในโทรศัพท์แล้วพี่สาวเขาเปิดโทรศัพท์พอเปิดดูปั๊บเขาบอกป้านี่มันน้องนี่ใช่ไหมน้องนี่ในคำนั้นก็หมายถึงว่าน้องทันนอนอยู่บนเปลเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วขานี่มันพาดออกมาอย่างนี้ผมพอเห็นปั๊บนี่ผมว่ามันน่าจะต้องถูกตัดขาแล
0: ้
2: ว
0: แสดงว่าข่าวลงโซเชียลขนาดนั้นพี่สาวรู้แล้ว
2: รู้แล้ว
0: คุณพ่อรู้แล้ว
2: รู้แล้ว
0: แต่คุณแม่ยังไม่รู
2: ้ไม่รู
0: ้เพราะคุณแม่ไม่เล่นโซเชียล
2: ไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นพอเห็นอย่างนั้นปั๊บผมก็ตัดสินใจได้ทันทีว่าเขาน่าจะถูกตัดขาพอสักพักหนึ่งทางสิงคโปร์เขาก็โทรบอกว่าขณะนี้น้องทันถูกตัดขาทั้งสองข้างแล้วผมก็มันก็อึ้งแป๊บหนึ่งแต่ในอึ้งที่สุดนี่ตรงนี้ผมก็ต้องมานึกว่าเรื่องทุกเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วเราไม่สามารถไปแก้ไขได้แล้วแต่เรื่องเฉพาะหน้าของเรานี่เราต้องแก้ไขให้ได้ก็คือแม่ของเขานะผมก็หาวิธีการก็คือ
0: จะบอกยังไง
2: จะบอกยังไง
0: บอกภรรยาเรายังไงว่าลูกเราเนี่ยอยู่ดีขาไม่มีแล้ว
2: ขาไม่มีแล้วผมก็หาวิธีการก็เลยบอกว่าเรียกแม่เขาขึ้นรถแล้วก็พี่สาวก็มาขึ้นข้างหลังผมก็เลยบอกว่าเอ้ารัดสายเบลซะนะฮะผมก็ล็อกรถแล้วก็ผมเปิดแอร์ให้มันเย็น
0: ผมพ่อใจเย็นมาก
2: แล้วก็เปิดแอร์เย็นแล้วก็ผมก็ลูบขาก็ผมบอกว่าใจเย็นๆนะสิ่งที่เกิดขึ้นนี่มันห้ามไม่ได้นะแล้วผมคิดอยู่ในใจว่าจะบอกพรุ่งนี้บอกมะรืนนี้มันก็คือบอกผมก็บอกว่าขณะนี้น้องทันถูกตัดขาแล้วทั้งสองข้างแค่บอกแค่นั้นนะแม่เขานี่เหมือนกับว่าเหมือนกับจะกระโจนออกแต่มันโดนรัดด้วยสายเคเบิลนะฮะแล้วก็ร้องโวยวายมาตัดขาลูกเขาทำไมอย่างนู้นอย่างนี้อะไรต่างๆนานาซึ่งมันกลายเป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับเขา
0: และในฐานะหัวหน้าครอบครัวตอนนั้นคุณพ่อตัดสินใจยังไงครับ
2: ก็คือในขั้นแรกก็คือพอบอกเขาเสร็จทางนู้นก็โทรมาอีกว่าผมต้องบินด่วนไปสิงคโปร์เพราะน้องทันเขาเรียกร้องหาป้ามากผมก็มีความรู้สึกว่าผมไปผมก็ช่วยเหลืออะไรไม่ได้เพราะข้อสำคัญคือน้องทันถึงหมอแล้วนะประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองผมก็มานั่งคิดว่าป้าของเขาเป็นวิสัญญีพยาบาลแล้วเกษียณแล้วผมก็โทรหาเจ้น้องทันประเภทถูกตัดขาแล้วอย่างนี้อย่างนี้ในวิธีของพยาบาลเขาคลุกคลีกับเรื่องอย่างนี้อยู่แล้วแกก็เข้าใจบอกใจเย็นๆนะไม่เป็นไรผมว่าเจ้บินด่วนไปสิงคโปร์เลยพอไปถึงก็แกเข้าจัดการเบ็ดเสร็จเพราะเขาคุยกับหมอรู้เรื่อง
0: ส่งคุณป้าไปแทน
2: ส่งคุณป้าไปแทนก็คุณป้าไปอยู่5 วันผมถึงจะไปเพราะผมถือว่าผมต้องเรียบเรียงเรื่องงานเรื่องตัวของแม่เขาให้เสร็จเรียบร้อย
0: อันนี้ผมชอบมากเลยที่ได้ฟังในมุมของคุณพ่อเพราะว่าผมไม่รู้ว่าน้องทันเคยได้ฟังเหตุการณ์นี้มาก่อนหรือเปล่าแต่ในมุมของคนที่เป็นผู้ประสบอุบัติเหตุเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าทำไมมาเราเกิดอุบัติเหตุแล้วทำไมพ่อมาช้าจังทำไมแม่มาช้าจังหรือยังไม่มีใครมาแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีเหตุหลายๆอย่างอยู
2: ่
0: พี่ไม่รู้ว่าน้องทันคิดอะไรในตอนนั้นแต่ว่านี่กำลังเล่าเหตุการณ์ให้ฟังอยู่ว่าคุณพ่อเนี่ยคิดไตร่ตรองด้วยวิธีการแบบนี้ว่าไปเนี่ยเราคงช่วยอะไรไม่ได้เร็วมากส่งป้าไปก่อนแล้วกัน
2: ใช
0: ่และในอีกมุมนึงล่ะครับในแง่ของการได้รับกำลังใจคือในแง่ของเชิงวิชาการในแง่ของเชิงการช่วยเหลือทางการแพทย์เราอาจจะช่วยไม่ได้แต่ในแง่ของกำลังใจทั้งคุณพ่อคุณแม่และครอบครัวน่าจะเป็นกำลังใจที่สำคัญที่สุด
2: ส่วนสำคัญที่สุดตอนนั้นน่ะคือใช่ตัวเขาสำคัญแต่เขาถึง
0: มือหมอแล้ว
2: แต่อีกจุดหนึ่งนี่แม่เขาเนี่ยมันยังรวนเลอยู่ซึ่งเออไปเลยพูดง่ายเออไปเลยคุยกับใครไม่รู้เรื่องนะฮะ3-4 วันน่ะ น้องทันเขาก็โทรมาพอน้องทันโทรมาแม่

0: ารู้เขาก็ร้องร้องร้องอยู่ทุกวันน่ะผมบอกว่าลูกไม่เป็นอะไรหรอกมันกำลังใจดีจะตายเพราะเรามีความเชื่อจากการเลี้ยงดูของเรามาพอน้องทันเขาโทรมาผมก็ถามว่าเอาแล้วเป็นยังไงบ้างลูก
1: หมายถึงพ่อทำเสียงดู
0: ดูเบิร์ดเบิร์ด
1: ดูเบิร์ดเบิร์ด
0: ดูเบิร์ดเบิร์ด
2: ทำเสียงสดใสใช่ไหม
0: ครับเสียงสดใส
2: ทั้งนี้จริงๆแล้วเรื่องที่บ้านนี่วุ่นวายมากนะคุณแม่ก็สติไม่ปกติ
0: เพราะว่าผมนี่มีความคิดอยู่อย่างหนึ่งว่าเหตุอะไรก็ตามที่เกิดกับเราหรือกับลูกเนี่ยนะเราจะไม่ถามเพราะว่าการถามคือการตอกย้ำผมคิดอย่างนั้นนะผิดหรือถูกไม่รู้คุณคิดจะเล่าเมื่อไหร่ก็คุยค่อยคุยให้ผมฟังนั่นคือตัวสำคัญเพราะว่ามันเป็นการเปิดใจและโล่งใจของเขาแต่ในส่วนแม่เขาเนี่ยยืนข้างๆโทรศัพท์เอ้านี่น้องทันโทรมาเนี่ยจะขอคุยหน่อยผมบอกได้แต่ห้ามร้องห้ามถามว่าลูกไปโดนอะไรมาอะไรต่างๆห้ามถามเด็ดขาดถ้ายังร้องและซื่อๆคุยด้วยนี่ผมแม่คุยผมจะดึงกลับ
1: แสดงว่าในระหว่างนั้นที่คุณแม่ขอคุยพ่อต้องทำโทรศัพท์เหมือนปิดมือไว้อย่างนี้หรือกดมิวแล้วหันไปพูดกับคุณแม่สิครับ
0: ใช่มาคุยได้สักสองสามครั้งก็เริ่มผมก็เอาดึงกลับผมบอกว่าเออมาม่านะก็ค่อยคุยแล้วกัน
1: เพราะอะไรถึงไม่อยากให้ลูกได้ยินเสียงคุณแม่
0: มันเป็นส่วนหนึ่งของการบั่นทอนจิตใจผมคิดอย่างนั้นนะตามหลักการก็
1: คือตัวเขาแย่อยู่แล้วถ้าเขารู้ว่าที่บ้าน
0: มีความรู้สึกสำนึกผิดอยู่แล้ว
1: แล้วเขารู้ว่าที่บ้านเนี่ยเป็นทุกข์อีกนี่เขาจะยิ่งแย่เข้าไปใหญ่
0: ใช่นั่นคือเหตุผลของผมนะไม่ทราบว่าผิดว่าถูกนะครับเขาก็ถามแล้วป้ามาเมื่อไหร่นะผมบอกก็ป้าไปวันที่8ก็ไม่เป็นไร
1: เสียงเขาเป็นยังไงบ้าง
0: เสียงเขาก
1: ็สดใส
0: เสียงก็ธรรมดา
1: เ
0: สียงเขาธรรมดาก
1: ลัวตกใจอะไร
0: ไม่มีเพียงแต่ว่าป้ามาเมื่อไหร่ใช่ไหมเพราะว่าเขาก็ตั้งแต่เกิดเหตุเขาเรียกร้องหาผมอยู่ตลอดเวลาพอเขาเห็นหน้าผมเขาก็น้ำตาไหลเขาร้องผมว่าร้องทำไมลูกเขาบอกว่าเขาทำให้ผมผิดหวังจากการที่ผมสั่งเขาบอกว่าดูแลตัวเองให้ดีนะลูกระวังอะไรสิ่งต่างๆนานาบอกว่าไม่เป็นไรหรอกอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ในเมื่อเราระวังอย่างดีที่สุดแล้วมันเกิดมันก็เป็นสิ่งที่ช่วยไม่ได้ไม่มีขาก็ขี่คอป้าป้าได้สบายมากหลังจากนั้นเขาก็หัวเราะแฮ่ๆๆเอาขึ้นมาก็หลังจากนั้นเขาก็ไม่เคยเสียน้ำตาเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราจะพลิกสิ่งต่างๆนานาให้สิ่งที่ยากเป็นเรื่องง่ายก็ได้ทำเรื่องง่ายเป็นเรื่องยากก็ได้ในเมื่อมันมาเกิดกับเราเนี่ยเราก็ต้องดูแลให้มันดีที่สุด
1: แต่ในวินาทีนั้นเนี่ยถ้าตัดภาพกลับไปเมื่อกี้น้องทันเขาเล่าของคุณพ่อจะมาบอกว่าสิ่งที่เขากำลังกังวลที่สุดเนี่ยคือหนึ่งจะทำให้ที่บ้านเสียใจทำให้ที่บ้านผิดหวังทำให้ที่บ้านเนี่ยเป็นทุกข์นั่นคือสิ่งที่เขากังวลใจสองเขากำลังรู้สึกว่าตอนนี้เขากำลังเป็นตัวการที่ทำให้เกิดความวุ่นวายทั้งในระบบราชการระบบสถานทูตระบบประชาชนสิงคโปร์รถติดอะไรแล้วคิดว่าเขาเนี่ยกำลังเป็นต้นเหตุทั้งหมดทีนี้กลับไปถามน้องทันว่าวินาทีแรกเนี่ยที่หนูเห็นหน้าคุณพ่อเนี่ยพอคุณพ่อมาเนี่ยไอ้ความกังวลทั้งสองเรื่องเนี่ยมันหายไปหมดเลยไหม
3: หายไปหมดเลยเพราะว่าด้วยความที่ตอนนั้นอายุ14คือทันรู้สึกว่าแบบแค่เหมือนกับมีพ่อแม่อ่ะคืออาจจะเป็นความรู้สึกตั้งแต่เด็กอยู่แล้วแหละที่เรารู้สึกว่าเวลาเรามีพ่อแม่รู้สึกว่าเซฟตี้อะค่ะคือต่อให้ใครจะเดินมาด่าเราอะเราก็จะรู้สึกว่าเออพ่อแม่ก็จะแบบว่าเป็นเกาะกำบังให้อะไรอย่างเงี้ย
1: คือแค่ป้าพูดว่าถ้าไม่มีขาก็ขี่คอป้า
3: ใช
1: ่อันนี้คือเป็นสิ่งที่ทำให้เรายิ้มได้เลย
3: ใช่ค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบเออว่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเหมือนกับเมื่อก่อนเราจะคิดว่าเออพอเรากลายเป็นคนพิการแล้วเนี่ยเราจะแบบใช้ชีวิตยังไงอะไรอย่างเงี้ยบางคนอ่ะถ้าสมมติสภาพแวดล้อมไม่โอเคอ่ะจากเป็นทุกข์อยู่แล้วมันก็จะยิ่งเป็นทุกข์เพราะเรารู้สึกว่าโอดออกไปแล้วก็อาจจะเป็นแบบทำอะไรไม่ได้หรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอันเนี้ยคือเหมือนกับมันไม่สนใจเลยอ่ะเพราะว่าแบบพ่อแม่ก็คือแบบคอยซัพพอร์ตเรารู้สึกแบบนั้นมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าโอเคแบบปลดล็อกความรู้สึกผิดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะออกไป
1: ถามคุณพ่อต่อครับว่าหลังจากเกิดแล้วเนี่ยสิ่งที่มันต้องคำนึงต่อแน่นอนแล้วครับว่าอย่างแรกคือความปลอดภัยของน้องน้องอยู่ในความปลอดภัยแล้วเราจะเอายังไงต่อดี
0: ผมเนี่ยมีความเชื่ออยู่ในใจว่าลูกเราต้องเดินได้ต่อไปในอนาคตณปัจจุบันตอนนั้นอ่ะมันมีขาเทียมแล้วมันมีการพัฒนานะฮะแต่การ

0: ฒนาในเรื่องของขาเทียมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆมันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตมนุษย์เป็นผู้คิดค้นแต่ตัวเราเนี่ยสำคัญเราสู้หรือเปล่า
1: แม้ตอนนั้นสิ่งที่คุณพ่อคิดคือต้องทำยังไงก็ตามให้ลูกมีกำลังใจที่เข้มแข็ง
0: ถูกต้อง
1: ที่จะสู้ต่อไปกับการใช้ชีวิตและทำยังไงครับ
0: แล้วก็ผมก็พูด
1: วิธีการซึ่งที่จะทำให้เขาสู้กับสิ่งเหล่านั้นต่อไปเนี่ยคุณพ่อใช้วิธีการยังไง
0: ก็คุยให้เขาฟังว่าณปัจจุบันนี่คนปกติที่มีครบทุกอย่างเขาทำยังไงอาจจะยากสำหรับเราเราก็พัฒนาให้สัก2 3เท่า4เท่าตัวเพื่อให้อยู่กับมันให้ได้อธิบายก็ฟังเห็นชัดเลยก็คือลิงข้างบางชนีเนี่ยเมื่อเกิดมาเนี่ยคุณอยู่แต่ในกรงคุณไม่เคยห้อยโหนเนี่ยเมื่อออกจากกรงโตแล้วเนี่ยห้อยโหนเป็นไหมห้อยโหนไม่เป็นเพราะกล้ามเนื้ออะไรมันไม่ให้อะไรทุกอย่างที่เขาห้อยโหนได้คล่องกระโดดไปนู่นมาเนี่ยมันห้อยโหนทุกวันห้อยโหนจนเป็นชีวิตประจำวันแล้วเราทำอะไรเนี่ยถ้าเราสามารถพัฒนาและทำมันนั้นมันทุกวันจนเป็นชีวิตประจำวันก็สามารถทำได้ดี
1: เวลาเกิดปัญหาหรือเกิดวิกฤตสิ่งสำคัญที่ผู้ปกครองควรจะทำถ้าเอาแบบอย่างจากที่คุณพ่อใช้กับลูกสาวอย่างน้องทันคือการให้กำลังใจแต่วิธีการให้กำลังใจที่ดีที่สุดคือการสอนให้เขารู้จักคิดเมื่อเขาคิดในทัศนคติที่ถูกต้องมันจะนำพาไปสู่การพัฒนาจิตใจของเขาที่ถูกทางและเมื่อจิตใจเขาแข็งแรงมากพอเนี่ยมันจะนำพาไปสู่การขับเคลื่อนทางกายภาพของเขาในการที่จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่เขาดีมากยิ่งขึ้นจะสอนเขาเนี่ยต้องคิดไว้ก่อนไหมครับว่าจะสอนยังไงหรือพูดแบบด้นสดครับ
0: ด้นสดฮะเพราะว่าไปส่วนใหญ่ไปสัมผัสความเป็นจริงที่เช่นผมไม่เคยมีลูกจ้างผมจะทำให้เขาเห็นเพราะผมเห็นส่วนใหญ่แล้วนี่ก็คือพ่อแม่ที่ค่อนข้างปานกลางหรือมีสตังค์มักจะมีคนใช้พ่อแม่ชี้ยังไงลูกก็มักชี้อย่างนั้นใช่ไหมนี่ประเด็นแรกเราก็ซักพงซักผ้าทำกับข้าวหุงข้าวนี่เขามาดูเขาก็เท่ากับเขาได้เรียนรู้ตามพฤติกรรมตลอดเวลา
1: ไม่ได้สอนในเชิงว่าทฤษฎีทำยังไงแต่สอนวิธีการ
0: วิธีการ
1: วิธีคิดกลับไปถามที่น้องทันครับหลังจากเกิดเหตุนะครับแล้วก็อย่างที่คุณพ่อบอกว่าสิ่งที่คุณพ่อมองเห็นแล้วว่าสำคัญที่สุดก็คือการต้องให้วิธีคิดกับทันว่าจะทำยังไงให้ทันนั้นมีกำลังใจที่จะสู
2: ้
1: ฝึกฝนตัวเองต่อไปชีวิตของเราหลังจากที่สูญเสียขาทั้งสองข้างไปมันเปลี่ยนไปเยอะไหมครับ
2: โหเรียกว่าทั้งหมดของชีวิตเลยดีกว่าค่ะพี่เปอร์เพราะว่ามันแบบแทบทุกอย่างอะจากเมื่อก่อนเราเดินลุกจากเตียงไม่ต้องคิดอะไรมากแต่งตัวออกไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าพอหลังจากเกิดอุบัติเหตุก็คือเปลี่ยนแบบมันทำให้เราต้องคิดเยอะขึ้นนะคะด้วยความที่เราอาจจะยังเดินไม่ถนัดอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องมีแผนชีวิตมากขึ้น
1: แผลเผลอมันก็ยังไม่หาย
2: ยังไม่หายด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ขึ้นมาอยู่กรุงเทพถาวรเลยเพื่อแบบทำกายภาพอะไรเงี้ย
1: คุณพ่อถึงขั้นกับต้องออกจากงานมาเพื่ออยู่ดูแลน้องทันมากยิ่งขึ้นเลยหรือเปล่าครับ
0: คือเรียกว่ามันไม่เชิงออกนะเพราะมันเป็นงานอิสระ
1: คุณพ่อประกอบอาชีพอะไรอยู่ครับนะตอนนั้น
0: ผมทำด้านค้าขายและด้านวินาศภัย
1: เกี่ยวกับเรื่องประกัน
0: เกี่ยวกับเรื่องประกัน
1: ครับ
0: แต่ถือว่าผมทิ้งงานไปเลยเพราะผมถือว่าส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบเราเมื่อมีครอบครัวลูกก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตเราเพราะฉะนั้นอนาคตของลูกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญที่สุดการที่ผมทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเพราะหนึ่งการที่อยู่ใกล้เป็นที่ปรึกษาหาสิ่งต่างๆนานาให้เขาเนี่ยอย่างน้อยๆนี่เราสอนให้เขารู้ถึงประสบการณ์ชีวิตพอมีความรู้เรื่องประสบการณ์ชีวิตแล้วเนี่ยทำยังไงเขามีทักษะชีวิตที่ดีที่สุดการมีทักษะชีวิตดีขึ้นเนี่ยมันเท่ากับว่าสร้างความเชื่อมั่นในตัวเขาเมื่อมีทักษะชีวิตที่ดีมีความเชื่อมั่นที่ดีมันทำอะไรได้หลายๆอย่างแล้วส่วนใหญ่จะประสบความสำเร็จ
1: ครับ
0: แต่ถ้าเราเห็นแก่การหารายได้หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง
1: ครับ
0: เราไปจ้างคนอื่นแล้วมาดูแลได้แต่มันไม่ความหวังดีมันไม่เหมือนพ่อแม่ถ้าเราละเลยจุดนั้นเนี่ยเราจะมาในจุดข้างหลังในอนาคต
1: แต่ฟังดูผมเข้าใจที่คุณพ่อพูดแหละครับว่าถ้าเขาเลือกได้คนส่วนใหญ่ที่เวลาเจอปัญหาแบบนี้เนี่ยเขาก็อยากที่จะอยู่กับครอบครัวแต่หลายๆคนก็อาจจะคิดในแง่หนึ่งว่าการที่ลูกประสบอุบัติเหตุแบบนี้ไอ้เรื่องของการดูแลรักษาเนี่ยมันสูงมากกว่าทีนี้การที่เราไม่ทำงานเนี่ยเราจะหาทุนทรัพย์ที่ไหน มาใช้ในการที่จะดูแลรักษาเขา
0: ส่วนหนึ่งแม่เขาเป็นผู้หารายได้แต่ถ้าหลับกันให้ผมหารายได้ถ้าแม่เขามาอยู่ด้วยเขาเนี่ยแม่เขาตามใจเขาเกินไปนะฮะการกอดลูกไว้กับอกหรือความเป็นห่วงเป็นใยมากเกินไปโดยตีกรอบให้ลูกถูกแต่มันก็ไม่ดีเพราะเด็กมันจะคิดไม่เป็นแล้วไม่ได้เรียนรู้ในสิ่งต่างๆด้วยตัวเองการที่ผมอยู่ในสิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่อให้เขามีความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วมีความกล้าที่จะต่อสู้ในสิ่งต่างๆ
1: คำพูดนั้นเนี่ยมันทำให้เราพยายามที่จะฝึกฝนชินกับร่างกายในรูปแบบใหม่ของเรามากน้อยขนาดไหนคร
2: ับ จริงๆแล้วคำสอนที่พ่อบอกอะค่ะมันทันเอามาปรับใช้อย่างนี้มากกว่าก็คือว่าอย่างที่พ่อบอกว่าถ้าเราไม่ได้ฝึกอะค่ะเราก็จะกลายเป็นคนแบบนั้นไปก็เปรียบเสมือนการที่เราเลือกที่จะไม่ใส่ขาก็คือเหมือนไม่สู้ที่จะแบบฝึกเดินอะโอเคขาต่อให้ราคาสูงตั้งทิ้งไว้ในห้องผ่านไปสักปี2ปี3ปีเรารู้สึกว่าก็ยังไม่ถึงเวลาที่ควรจะใส่อย่างเงี้ยสักวันนั้นที่เราอยากจะใส่เราก็จะไม่มีโอกาสที่จะยืนมาแล้วด้วยซ้ำอะค่ะเราก็ยอมที่จะเจ็บครั้งนี้แล้วให้มันเคยชินไปดีกว่าก
1: ำลังใจมันมีขึ้นๆลงๆไหมครับคือแน่นอนว่ามันมีช่วงที่ตอนแรกโอเคแล้วก็จิตตกไปพอคุณพ่อมาให้กำลังใจก็ดีขึ้น
2: มันเป็นอย่างนี้ไหมเป็นอย่างนี้อยู่แล้วค่ะเพราะว่าด้วยมนุษย์อะค่ะอย่าว่าแต่ทันเลยที่เจออุบัติเหตุทันว่ามนุษย์ทุกคนอะที่แบบต่อให้เราไปเที่ยวและมีความสุขและกลับมาเราก็เจออาจจะเจออุปสรรคเจอปัญหาในชีวิตอย่างเงี้ยคือทันก็เหมือนกันโอเคพ่อสอนแล้วเราก็โอเคไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคมไปทำกิจกรรมต่างๆได้แล้วจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยสนุกอยากจะไปอีกแบบไปเรื่อยๆอ่ะโดยที่เราก็ไม่ได้รู้หรอกว่าโอเคพ่อมีงานที่ต้องทำพี่ก็มีงานที่ต้องทำทุกคนมีงานที่ต้องทำหมดแต่เรารู้แค่ว่าฉันว่างอ่ะฉันอยากจะไปทำกิจกรรมเนี้ยตอนนั้นเรายังไม่โปรมากเราก็ต้องมีคนแบบขับรถไปส่งอะไรเงี้ยเพราะเราก็ยังไม่กล้านั่งแบบแท็กซี่หรืออะไรคนเดียวอะไรเงี้ยค่ะ
1: อ๋อหมายถึงว่าพอหลังจากที่ประสบอุบัติเหตุทุกคนต้องมาอยู่ร่วมทำกิจกรรมกับท่าน
2: ถูกทุกคนต้องทิ้งงานเพื่อพาท่านไป
1: แสดงว่าเขารักคุณมากนะทั้งครอบครัวนี่เหมือนรวมตัวกันสามัคคีเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณ
2: ใช่
1: เพราะรู้ว่าคุณต้องการกำลังใจมาก
2: ตอนนั้นมันก็เลยเหมือนทำให้มันสวิงเพราะว่าบางทีเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเรายังแบบไม่เก่งในการที่แบบเรายังต้องพึ่งคนอื่นอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีช่วงที่ดาวแต่ว่าท่านกลับเอาไอ้ตรงนั้นอะมาพัฒนาตัวเองมากกว่าในเมื่อเราไม่เก่งตรงนี้เราก็แค่พัฒนาให้มันเก่งขึ้นก็เลยไปเรียนขับรถ
1: คือเมื่อเราเริ่มรู้สึกว่าเราเป็นอุปสรรคหรือเป็นภาระของคนอื่น
2: ใช่ใน
1: มุมของเราแทนที่เราจะตัดพ้อว่า
2: ทำไมชีวิตเราต้องเป็นแบบนี้
1: เราก็คิดว่างั้นเราก็ต้องทำตัวเองให้ไม่เป็นภาระสิ
2: ใช่เพราะว่า
1: แล้วจะไม่เป็นภาระได้ก็คือการฝึกฝนพัฒนาตัวเอง
2: ถูกค่ะ
1: ให้ดูแลตัวเองได้ด้วยตัวเอง
2: ใช่เพราะว่าถ้าเรามัวแต่คิดว่าเป็นภาระเพราะแบบคนอื่นไม่มีเวลาให้หนูนี่ไม่คือเหมือนเอาชีวิตตัวเองไปอิงกับคนอื่นนะคะต่อไปคือมันก็ยังวนลูปอยู่อย่างเงี้ยเรื่อยๆก็เราก็นอกจากเราจะไม่เก่งแล้วเราก็ยังเป็นทุกข์อีกฮันก็เลยแก้ไขปัญหาความทุกข์ของตัวเองโดยการที่พัฒนาทักษะตัวเองนั่นแหละโอ้ชีวิตเราแบบก้าวกระโดดมากเพราะเราพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอแล้วที่สำคัญคือคนรอบข้างหรือความทุกข์หรืออุปสรรคที่เราเคยคิดว่ามันเป็นกอบอยู่รอบตัวค่ะมันก็ค่อยๆคลี่คลายไปทุกคนก็หมดห่วงแม่จากที่แบบเหมือนจะเป็นโรคซึมเศร้าก็หายอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนมันถูกแบบปลดล็อกไปทีละเรื่องทีละเรื่องอะค่ะจนมาจนถึงทุกวันนี้อะไรเงี้ย
1: เอ้บนเคราะร้ายของอุบัติเหตุบางครั้งก็ดูเหมือนจะไปดี
2: ค่ะ
1: คือฟังดูนะตอนนี้หลายคนอาจจะบอกว่าโชคดีแบบนี้ลองเกิดกับคุณบ้างไหมล่ะอะไรอย่างเงี้ยนะแต่มันไม่ใช่แบบนั้นผมกำลังจะบอกว่าโชคดีในที่นี้กำลังจะถามว่าจริงๆแล้วถ้าไม่เกิดเหตุนี้คิดว่าเราจะเป็นคนที่มีทัศนคติที
2: ่
1: เข้มแข็งขนาดนี
2: ้ก็จริงๆอ่ะเคยคิดเหมือนก
1: ันคือเหตุนี้มันเกิดให้มันเกิดขึ้นเพื่อพัฒนาอะไรเราบ้าง
2: โหเรียกว่าพัฒนาทั้งชีวิตของเราเลยละค่ะคือเกือบทุกด้านในชีวิตท่านอ่ะเปลี่ยนเป็นอีกคนละคนเพราะว่าอย่างเมื่อก่อนอ่ะเรารู้สึกว่าแบบอย่างที่ท่านบอกคือท่านเป็นคนที่ตอบไม่ได้ว่าตัวเองอยากเป็นอะไรหรือว่าอยากทำอะไรอะไรเงี้ยค่ะแต่เหมือนพอเจออุบัติเหตุครั้งนี้มันทำให้เราได้ทำทุกสิ่งทุกอย่างเลยที่เราเคยฝันไว้มันทำให้เราแบบอยู่ดีก็กลายมาเป็นนักพูดได้แล้วแบบเหมือนมาแชร์เรื่องราวได้แล้วก็ค้นพบความสุขของตัวเองว่าแบบความสุขของเราอ่ะก็คือการที่เราได้แบบแชร์ลิงกับคนอื่นๆได้ทำให้คนอื่นๆเขาเจอมุมมองที่แบบใหม่ๆที่เหมือนพ่อสอนเราอะแล้วเราก็ได้ไปสอนให้กับคนอื่นอีกก็เลยทำให้เราเปลี่ยนเป็นอีกคนนึง
1: มากกว่านั้นมีอีกไหมเช่น หนูดำน้ำได้หนูมีอะไรไหมที่เป็นสิ่งที่คนอาจจะคาดไม่ถึงว่าหนูสามารถทำได
2: ้สิ่งที่ทันทำได้ก็คือทันสามารถแบบไปทำงานหรือใช้ชีวิตโดยที่แบบไม่ต้องมีใครมาดูแลได้ค่ะคือหมายถึงว่าสามารถขับรถเองได้ทำกิจกรรมเหมือนคนอื่นๆได้ไปดำ

0: ําได้ฟรีไดฟ์ได้หรือว่าปีนเขาได้อะไรอย่างเงี้ย
1: พาราไกลดิ้ง
0: ใช่หรือเล่นโดดร่มได้อะไรอย่างเงี้ย
1: โดดร่มได้
0: ใช่วิ่งมาราธอน
1: คุณปีนเขาได้ยังวิ่งมาราธอนด้วยโอ้โห
0: ใช่คือเราไม่ได้ตั้งความหวังว่าการที่เราทำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเราต้องเป็น the base ของอันนั้นนะคะเรารู้แค่ว่าสิ่งที่เราได้ทำก็คือเราได้ทำแต่เราได้เรียนรู้อะไรระหว่างทางมากกว่าอันนั้นคือประโยชน์ที่มีค่าสำหรับทัน
1: จากคนที่สูญเสียขาไปเดินไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้พัฒนาตัวเองจนสามารถเอาชนะใจตัวเองจนกลับมาเดินได
0: ้ค่ะ
1: process ของการเอาชนะใจตัวเองในเรื่องนี้มันสามารถเอาไปใช้กับเรื่องอื่นๆได้ไหม
0: โหได้เลยค่ะแบบได้แทบทุกเรื่องในชีวิตทันเลยแบบ
1: แปลว่าคุณอยากทำอะไรคุณทำได้หมด
0: ถูก
1: คุณเชื่อแบบนั้น
0: เชื่อแบบนั้นคือทันอะเชื่อในตัวเองว่าแบบคือทันเชื่อว่าตัวเองสามารถทำได้ถ้าเราอยากจะทำหรือเราอยากจะเป็นอะไรสักอย่างแต่แค่เราอาจจะต้องอาศัยระยะเวลาหรือว่าอย่างที่บอกก็คือเราต้องมีทักษะที่มากพอแต่ทันมีคีย์เวิร์ดในชีวิตหรือว่า mindset ในชีวิตตรงที่ว่าแบบเราไม่รู้หรอกว่าโอกาสมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ในชีวิตเราจะรวยเมื่อไหร่เราจะเรียนจบเมื่อไหร่แต่สิ่งที่ทันรู้แค่อย่างเดียวก็คือว่าเมื่อโอกาสมันมาถึงอ่ะทันต้องพร้อมสำหรับมันเสมอทันคิดแค่นั้นนั่นหมายความว่าทันไม่รู้หรอกว่าพรุ่งนี้เราจะได้รับโอกาสหรืออีก10ปีเราถึงจะได้รับโอกาสในความฝันที่เราอยากจะเป็นแต่ทันรู้แค่ว่าถ้ามันมาพรุ่งนี้คือฉันต้องเป็นคนที่ได้แล้วอะ
1: ถามถึงการเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจหน่อยค่ะก้าวเข้าไปสู่การบทบาทนี้ได้ยังไงคร
0: ับ ก็จริงๆแล้วจุดเปลี่ยนเลยค่ะก็คือไปออกรายการนึงแล้วก็พูดแบบนี้แหละ
1: รายการอะไรครับ
0: ตอนนั้นเป็นรายการของคุณสรยุทธค่ะ
1: คุณพ่อไปด้วยมั้ยครับ
0: ไปด้วยค่ะแล้วก็ไปออกแล้วก็พูดแบบนี้แหละมีผู้ใหญ่ติดต่อมาให้แบบไปพูดสร้างแรงบันดาลใจตอนนั้นเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันมีอาชีพนี้ด้วยเหรอไม่เคยได้ยินเลยนอกจากพิธีกรหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบตอบรับไปคือตอนที่เราไปอ่ะเราไม่ได้บอกว่าโอเคฉันจะได้อะไรจากคุณเรารู้แค่ว่าฉันอยากจะไปพูดอะไรเงี้ยมันเป็นประสบการณ์ที่เราได้เรียนรู้ที่เหมือนพ่อปลูกฝังเรามาทำให้เรารู้สึกว่าโอเคถ้าเราไม่ได้ลำบากหรือเราไม่ได้แบบยุ่งอะไรขนาดนั้นเราก็ไปได้ปรากฏเราไปงานนั้นนะคะก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นเลยแค่ไปพูดงานเดียวอ่ะตั้งแต่นั้นมาก็มาเป็น10เป็น100งาน
1: มากกว่านั้นได้ยินว่ามีโอกาสได้เข้าไปดูแลคนไข้ผู้ป่วยในโรงพยาบาลด้วยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: เล่าให้ฟัง
0: ก็จริงๆขอย้อนเท้าความนิดนึงจากที่พี่เปิร์ฟที่ถามคุณพ่อว่าเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือกายอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างที่บอกไปก็คือเหมือนกับพ่อสลับเวลากับคุณแม่ใช่ไหมคะมาดูแลท่านก็เลยมีความคิดว่าแบบเราจะทำยังไงให้ไม่ต้องใช้เงินพ่อแม่จนกระทั่งเราไปเจอโครงการนี้แหละเขาประกาศก็เลยไปสมัครค่ะ
1: โครงการอะไรครับ
0: เป็นโครงการชื่อว่าผู้สำรวจความสุขคนไข้ของโรงพยาบาลค่ะหรือว่าเขาเรียกว่า Best Job in Thailand แล้วตอนนั้นก็ว้าวกับเงินรางวัลค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าให้ทำงาน6เดือนเดือนละ1ล้านบาท
1: หมายถึงว่าถ้าชนะ
0: ถ้าชนะก็คือมันมีแค่คนเดียว
1: ได้ทำอาชีพนี
0: ้ได้ทำอาชีพนี้6เดือนเป็นพนักงานเลยมีสวัสดิการ
1: ผู้สำรวจความสุขของคนไข
0: ้ใช่เป็นตำแหน่งงานนะคะ
1: เดือนละ1ล้านบาท
0: เดือนละ1ล้านบาท6เดือน
1: ทำไมอาชีพนี้เงินดีจังเลยครับ
0: เหมือนคล้ายๆแบบต้องเดินพาตัวเองไปเจอกับความทุกข์ไปเจอกับเรื่องราวของคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะท้ายที่สุดอะค่ะคัดเลือกจากพันก็เหลือ12คนสุดท้ายแล้วก็ประกาศผลซึ่งตอนนั้นก็ได้เป็นตัวเองซึ่งแบบว้าวมาก
1: แล้วโดดเด่นหรือแตกต่างจาก12คนยังไง
0: อย่างแรกเลยก็คืออุบัติเหตุเนี่ยแหละค่ะด้วยความที่เราไปคุยกับคนไข้อะเราไม่รู้หรอกว่าแต่ละคนที่มาอยู่โรงพยาบาลอะเขาเจอเรื่องราวอะไรมาแต่เหมือนอย่างของทันอะทันอยู่และทันเจอทันเป็นและเกิดขึ้นกับตัวทันเองอะไรเงี้ยและทันแบบผ่านมาได้เพราะฉะนั้นทันก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนกับคนที่เขาป่วยในโรงพยาบาลเหมือนกันได้มันก็เลยเป็นสิ่งนึงที่ทำให้เราได้มีโอกาสทำแล้วเราก็เลยรู้ว่าแบบจริงๆจากเมื่อก่อนที่เราเคยเป็นผู้ป่วยบนเตียงเนาะแล้วรอคนมาเยี่ยมอ่ะวันนี้เราได้เป็นคนไปเยี่ยมคนอื่นบ้างแล้วอะไรเงี้ยค่ะ
1: ทุกวันนี้น้องทันออกหนังสือออกมา
0: ใช่ค่ะ
1: หลายเล่ม
0: หลายเล่มก็ประมาณ2เล่มค่ะ
1: ที่เห็นอยู่นี้นะครับไหนเล่มล่าสุด
0: อันนี้เล่มแรกที่1อันนี้เล่มล่าสุดค่ะ
1: วัคซีนคิดบวก
0: ใช่
1: เป็นหนังสือเกี่ยวกับอะไรครับ
0: เป็นหนังสือเกี่ยวกับเป็นไดอารี่ค่ะของการที่ได้ไปทำงาน6เดือนเนี่ยแหละว่าแบบเราได้ไปเจอกับคนไข้แล้วเขาพูดอะไรบ้างเขามีฟีดแบคเรื่องราวยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้วแฝงทัศนคติเข้าไปด้วยไหม
0: ใช่แล้วก็ใส่เป็นเหมือนเรื่องเล่าในแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเล่มแรกก็จะเป็นเกี่ยวกับคีย์เวิร์ดคำคมในการใช้ชีวิตมากกว่าค่ะใช
1: ่ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ได้จากการทำงาน
0: ถูกค่ะ
1: เป้าหมายของทันต่อไปคืออะไรครับ
0: เป้าหมายทันคือทันอยากเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจแบบ
1: เป็นอยู่แล้วนี
0: ่ในต่างทั่วโลกอะค่ะใช่เป็นเป้าหมายใหญ่เพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบเหมือนเรื่องราวมันเกิดขึ้นแล้วเนาะเราก็ใช้ให้มันคุ้มเลยอะไร

0: เงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนเราอยากแบบมีโอกาสได้ไปแชร์กับคนอื่นๆด้วยในต่างประเทศแบบทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นเป้าหมายที่เราอยากจะมีมากๆเลยอยากมีโอกาสไปแบบไปเจอเพื่อนไปแชร์ประสบการณ์กับคนอื่นในต่างแดนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อืมในเรื่องราวทั้งหมดที่เราผ่านอุปสรรคมาทั้งหมดได้จนเราสามารถมาส่งต่อกำลังใจให้คนอีกเยอะแยะมากมายพี่เชื่อว่าคุณพ่อมีส่วนสำคัญและคุณแม่ด้วยแล้วคนในครอบครัวมีส่วนสำคัญ
0: ค
1: ในฐานะที่คุณพ่อวันนี้เป็นตัวแทนของครอบครัวมีอะไรจะพูดกับคุณพ่อไหมครับ
0: ก็จริงๆแล้วอยากขอบคุณทางคุณพ่อแล้วก็ขอบคุณแบบคนในครอบครัวอ
1: ยากพูดกับครับคุณพ่อก็มองตา
0: ก็อยากขอบคุณป๊าป๊าแล้วก็ขอบคุณแบบว่าทุกอย่างที่อยากทำอะไรอะไรเงี้ยก็คือเหมือนป๊าป๊าแบบส่งเสริมแล้วก็ให้ทำในสิ่งที่แบบว่าเราอยากจะทำแล้วก็ทำให้เราแบบมาไกลได้ถึงทุกวันนี้อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าจริงๆแล้วถ้าวันนั้นแบบเราไม่มีครอบครัวซัพพอร์ตอ่ะวันนี้เราอาจจะเป็นแบบเด็กผู้หญิงคนนึงที่คงแบบยังไม่เจอแบบเป้าหมายของตัวเองเร็วขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะก็อยากขอบคุณป๊าป๊า
1: ถามคุณพ่อนิดนึงครับในฐานะของการเป็นคุณพ่อคุณแม่แน่นอนว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกคนหรือเกือบแทบทุกคนเนี่ยต้องคิดเหมือนกันว่าเป้าหมายสูงสุดก็คือว่าเราจะทำยังไงให้ลูกของเรานั้นสามารถอยู่ในการพึ่งพาตัวเองได้ในวันที่เราอาจจะไม่ได้มีชีวิตอยู่ในโลกนี้แล้วถามว่าณตอนนี้เนี่ยคุณพ่อพอใจมากน้อยแค่ไหนกับสิ่งที่คุณพ่อมอบให้กับลูกและคิดว่ามันเพียงพอแล้วหรือยังเขามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนแล้วกับการที่จะต้องเผชิญกับโลกต่อไปครับ
2: ผมคิดว่าเขาพร้อมแล้ว
1: แสดงว่าวันนี้คุณพ่อไม่เป็นห่วงอะไรเขาแล้ว
2: ตราบใดยังมีชีวิตมันก็ต้องเป็นห่วงอันนี้มันเป็นเรื่องปกติคนอื่นผมไม่รู้แต่ในส่วนตัวผมนี่ผมถือว่ามันยังมีกิจกรรมอีกเยอะที่เขาต้องเรียนรู้แล้วก็เพิ่มทักษะเราก็มีหน้าที่ที่จะเป็นผู้คอยดูแลรอบข้างสร้างความเชื่อมั่น
1: คือคุณพ่อบอกว่าตราบใดที่ยังมีชีวิตก็เติมไปเรื่อย
2: ๆ
1: เท
2: ่
1: าที่จะเติมได้แต่ถ้าเกิดไม่มีโอกาสได้เติมแล้วคิดว่าเขาพร้อมแล้ว
2: พร้อมแล้วใช
1: ่อยากให้คุณพ่อพูดให้กำลังใจสำหรับครอบครัวไหนก็ตามที่ต้องเจอสภาวะวิกฤตนะครับจะเป็นวิกฤตของครอบครัวในแง่ไหนก็ตามในฐานะของคนที่เคยเจอวิกฤตของครอบครัวแล้วก็เป็นผู้นำครอบครัวแล้วก็ผ่านสถานการณ์เหล่านั้นมาได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเราก็สามารถทำให้ลูกของเรานั้นมีคุณภาพได้เนี่ยเขาจะต้องทำอย่างไรบ้างครับ
2: จุดแรกก็คือต้องอยู่กับความเป็นจริงก่อนคนส่วนใหญ่ไม่ยอมรับความเป็นจริงบางคนนี่เกิดประเทศหรือพิการเป็นมะลงมะเร็งหรือเป็นอัมพาตมาพาดไม่อยากให้เพื่อนรู้ไม่อยากให้สังคมรู้ผมถึงบอกว่านั่นคือชีวิตไม่มีความสุขเพราะว่าเราไม่อยู่กับสภาพความเป็นจริง อย่างน้องทันอยู่ได้นี่เพราะยอมรับความเป็นจริงตั้งแต่เบื้องต้นแล้วเพราะคนส่วนใหญ่นี่เพื่อนผมเขาก็ถามว่าเฮ้ยน้องทันมันรู้สึกไหมว่าเวลาตื่นขึ้นมานี่จะก้าวลงข้างล่างมันไม่มีขาอย่างนู้นอย่างนี้ผมก็ถามน้องทันอยู่ประจำว่าน้องทันรู้สึกไหมเขารู้สึกตั้งแต่วันแรกว่าเขาไม่มีขาก็คือจบบางคนนี่พอขาขาดนี่ยังตื่นขึ้นมายังรู้สึกว่าตัวเองยังมีขาที่จะก้าวเลยคนเราส่วนใหญ่นี่ถ้าอยู่กับยอมรับของความเป็นจริงได้ว่าเราไม่มีเงินส่วนหนึ่งหรืออะไรต่างๆถ้าอยู่ในสภาพเป็นจริงแล้วคิดง่ายๆว่าเราทำยังไงต่อ
1: คือคุณพ่อกำลังจะบอกว่าไม่ให้เรายึดติด
2: ใช่
1: กับชีวิตที่เราเคยเป็นไม่ว่าเราจะเจอปัญหาอะไรก็ตามเหมือนเมื่อก่อนที่บ้านเราอาจจะมีฐานะดีวันนี้กิจการล้มละลายแล้วก็ต้องยอมรับว่าวันนี้ล้มละลาย
2: ใช่
1: ไม่ใช่หลอกตัวเองว่ายังมีเงินอยู่ยังมีเงินใช้เราจะไม่เป็นทุกข์และเราจะมีปัญญาในการแก้ไข
2: ใช่
1: วิกฤตเหล่านั้นนี่คือสิ่งที่คุณพ่อกำลังจะสื่อสารใช่ไหมครับ
2: แล้วคิดง่ายๆอย่าไปคิดอะไรซับซ
1: ้
2: อน
1: ในฐานะของคนเป็นลูกบ้าง
0: ค่ะ
1: นะครับในฐานะของคนเป็นลูกเนี่ย
0: ค่ะ
1: ให้ทันให้กำลังใจสำหรับครอบครัวไหนก็ตามที่กำลังเกิดสภาวะวิกฤต
0: ค่ะ
1: ใดๆก็ตามนะ
0: ค่ะ
1: แล้วมีอะไรจะสื่อสารกับคนที่เป็นสมาชิกครอบครัวในบ้านเหมือนกันเวลาครอบครัวเกิดปัญหาหรือวิกฤตอะไรก็ตาม
0: ค่ะก็ท่านอยากบอกว่าเหมือนกับทุกคนก็เจอวิกฤตเหมือนกันแหละในชีวิตอาจจะแตกต่างเรื่องราวหรือว่าแตกต่างปัญหาเล็กใหญ่ที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าเราให้สเกลอันไหนมากกว่ากันแต่สิ่งที่ท่านคิดว่ามันทำง่ายสุดแล้วก็สามารถที่จะทำให้เรามีกำลังใจได้เร็วมากสุดอ่ะก็คือตัวของเราเองอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเวลาเราเจอปัญหาอยากให้ลองจัดการกับตัวเองให้มันเคลียร์ก่อนให้มันโอเคก่อนแล้วท่านเชื่อว่าเมื่อเราโอเคอะสภาพแวดล้อมที่เราอาจจะรู้สึกว่ามันใหญ่มากๆมันก็จะสโคบเล็กลง
1: คือคุณกันจะบอกว่าแก้คนอื่นแก้ยาก
0: ถูกค่ะ
1: แต่แก้ตัวเอง แก้ง่ายสุดเพราะม
0: ัน
1: เริ่มได้ง่ายๆด้วยการบังคับตัวเอง
0: ใช่ค่ะ
1: คือจะไปบังคับให้พ่อเป็นอย่างนั้นให้แม่เป็นอย่างนี้
0: ใช่ให้ดีดังใจ
1: บ
0: ้
1: านเรารวยขึ้นให้บ้านเราเป็นอย่างนั้นให้เราเป็นอย่างนี้มันเหมือนกับหวังลมๆแรงๆในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้
0: ถูกค่ะคือถามว่าเป็นไปได้ไหมทันว่าเป็นไปได้แค่แบบน้อยแบบน้อยมากๆอาจจะเป็นแค่แจ็คพอตบางบ้านเท่านั้นแต่สำหรับทันรู้สึกว่าแบบอย่างนั้นเราไปจัดการยากด้วยความแบบเรียกว่าวุฒิภาวะเราหรือบทบาทเรานะตอนนั้นมันอาจจะไม่สามารถมีอำนาจหรือมีแรงมากพอที่จะไปทำอะค่ะเพราะฉะนั้นการจัดการกับตัวเองเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วทันก็คิดว่ามันซัคเซสที่สุดสำหรับตัวทัน
1: แต่การเปลี่ยนแปลงตัวเองคือสามารถเริ่มได้ทันที
0: เริ่มได้ทันที
1: ด้วยการฝึกฝน
0: ใช่ค่ะ
1: ด้วยการพัฒนาด้วยการเพิ่มพูนทักษะต่างๆ
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งนั่นคือสิ่งสำคัญที่คุณพ่อของน้องทันได้วางรากฐานเอาไว
0: ้
1: ให้ลูกมีวิธีคิดที่จะพัฒนาตัวเองมีวิธีคิดในการที่จะสร้างจิตใจที่เข้มแข็งให้กับตัวเองมีกำลังใจในการที่จะฝึกฝนตัวเองนะครับว
0: ัน
1: นี้เรามีคุณผู้ชมมานั่งดูนั่งชมอยู่หลายท่านมีใครอยากจะถามอะไรครับเชิญได้เลยนะครับ
3: อยากถามน้องทันว่านะคะตั้งแต่เป็นนักพูดเนี่ยค่ะมีเหตุการณ์ไหนคะที่ประทับใจที่สุดอะคะ
0: อ๋อค่ะก็จริงๆแล้วตั้งแต่พูดมามีประทับใจก็คือได้มีโอกาสไปงานทหารผ่านศึกค่ะซึ่งตอนนั้นทหารทุกคนก็จะสูญเสียอวัยวะแล้วมีทหารคนนึงสูญเสียก็คือขาขาด2ข้างเหมือนกันแต่ขาดแบบครึ่งตัวเลยนะคะคือเหลือแค่ครึ่งต
1: ั
0: วน่าจะโดนระเบิดค่ะแล้วก็เขาก็ให้เราไปพูด5นาทีบนเวทีในงานนั้นแล้วก็โอเคไปพูดแบบติดลงมาก็มากินข้าวสักพักนึงก็มีแบบทหารอะค่ะเข็นวีลแชร์มาแล้วก็แบบเดินมาแบบร้องไห้แบบว่าขอบคุณมากที่ทำให้เขารู้ว่าเออจริงๆแล้วเขาสามารถมีชีวิตในอีกรูปแบบนึงได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นหนึ่งครั้งที่เรารู้สึกประทับใจมากว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราได้มีโอกาสไปแบบเวทีไหนก็ตามอะค่ะต่อให้เวทีนั้นจะใหญ่เป็นที่รู้จักหรือเล็กหรือบัดเจ็ตไม่พอหรืออะไรเงี้ยแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราแบบสามารถไปได้อะค่ะเราก็จะไปเพราะว่าความคุณค่ามันไม่ใช่แค่ตัวเงินหรือว่าตัวของสิ่งที่เราจะได้รับการเป็นที่รู้จักหรืออะไรก็ตามมันเป็นแค่เปลือกภายนอกอะค่ะแต่สิ่งที่เราได้รับมากกว่านั้นแล้วเราหาซื้อมันไม่ได้อะก็คือความรู้สึกของคนที่เขาฟังเราแล้วเขาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาดีขึ้นอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกที่ถือว่ามันตาตึงในแบบในชีวิตของเราแบบไปตลอดชีวิตอะไรเงี้ย
1: ให้คุณพ่อช่วยผมหน่อยได้ไหมครับในฐานะที่คุณพ่อประสบความสำเร็จในการที่อินพุตทัศนคติดีๆเข้าไปในตัวลูกนะครับถ้าผมอยากจะให้คุณพ่อทิ้งข้อคิดหรือวิธีการว่าการที่เราจะเลี้ยงลูกให้มีทัศนคติที่ดีมีภูมิคุ้มกันที่ดีทางความคิดเนี่ยพ่อแม่ควรจะต้องทำยังไงครับ
2: ลูกที่เกิดขึ้นมาเราก็เลี้ยงได้แต่ตัวส่วนต่างๆในตัวเขานี่คือของเขาเราอย่าไปตีกรอบเข้าโรงเรียนจะต้องสอบได้อย่างนี้อย่างนี้จะต้องไปเรียนพิเศษอย่างนี้โตมาต้องเป็นหมอเป็นวิศวกรเป็นสัตวแพทย์อะไรต่างๆนานาพวกนี้ผู้ปกครองที่เด็กไม่รู้แต่พยายามใส่ให้กับเด็กการไปตีกรอบให้เขาเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาชอบไม่ชอบไม่รู้ว่าเขาจะได้หรือไม่ได้แต่เราไปเหมือนแกมบังคับทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือจุดแรกเลยถ้าเราสามารถที่จะปล่อยให้เขาอยู่นอกกรอบบ้างให้รู้จากการคิดเป็นบ้างแล้วเราค่อยซัพพอร์ตแล้วก็นำเสนอเนี่ย
1: 1คือไม่บังคับ
2: ไม่ได้บังคับ
1: สองมีอย่างอื่นอีกไหมครับเพื่อที่ให้เขามีทัศนคติที่ดี
2: เคยเห็นไหมว่าพ่อแม่ทุกคนหาว่านี่ลูกไม่กินผักลูกไม่กินผลไม้ก็พ่อแม่เขาไม่กินบ้านนั้นสังเกตดูแม่ไม่กินผักก็ไม่ทำผักให้ลูกกินพ่อแม่กินแต่ฟาสต์ฟู้ดลูกก็ต้องกินฟาสต์ฟู้ดพ่อแม่ก็ไม่เคยทำนี่ก็คือองค์ประกอบที่เห็นง่ายๆนี่คือ
1: หน
2: ึ่
1: งไม่บังคับสองต้องสร้างสภาวะแวดล้อมที่ดีให้กับเขาด้วยเพราะฉะนั้นก่อนที่ลูกจะมีทัศนคติที่ดีพ่อแม่ต้องมีทัศนคติที่ดีก่อน
2: ถูกต้องก็มาจากครอบครัวก่อนในสิ่งแวดล้อมของครอบครัว
1: เพราะฉะนั้นต้องเริ่มต้นจากการฝึกฝนทัศนคติของตัวคุณพ่อคุณแม่เองให้มีทัศนคติที่ดีเป็นแบบอย่างที่ดีทางด้านการประพฤติและการให้คำแนะนำแน่นอนว่าส่วนหนึ่งที่สำคัญมันจะตกไปถึงลูกว่าลูกก็จะได้ทัศนคติที่ดีตามคุณพ่อคุณแม่ไปด้วยนะครับและนี่เป็นสิ่งที่เราได้จากครอบครัวเป็นเอกชนะศักดิ์นะครับขอเสียงปรบมือให้กับทั้งสองคนด้วยนะครับหมดเวลาของกว่าจะโตในสัปดาห์นี้แล้วนะครับอย่าลืมนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของครอบครัวถึงแม้ว่าครอบครัวนั้นจะเป็นสถาบันเล็กส่วนเล็กๆในสังคมส่วนเล็กๆในชาติก็ตามและครอบครัวนั้นก็มีส่วนสำคัญในการสร้างคนออกมาใหม่ๆอยู่เรื่อยๆนะครับ ถ้าคนรุ่นใหม่ๆออกมา

การขับรถผ่านเส้นทางน้ำท่วมมีความเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายและเครื่องยนต์ชำรุดเสียหายกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเมื่อขับรถผ่านเส้นทางน้ำท่วมโดยผู้ขับขี่ควรปิดเครื่องปรับอากาศใช้ความเร็วต่ำรักษาความเร็วในระดับสม่ำเสมอไม่เร่งเครื่องไม่หยุดรถกระทันหันเพื่อป้องกันคลื่นน้ำพัดเข้าห้องเครื่องและพัดลมทำงานหนักทำให้เครื่องยนต์ดับกรณีรถดับกลางน้ำให้ลากจูงรถออกจากเส้นทางและระบายน้ำออกจากห้องเครื่องตัดระบบไฟฟ้าโดยปลดขั้วแบตเตอรี่อุปกรณ์ที่เป็นขั้วไฟฟ้าและปลั๊กทุกตัวพร้อมถอดหัวเทียนเพื่อไม่ให้ไฟไปเลี้ยงระบบต่างๆของเครื่องยนต์จากนั้นให้เป่าด้วยลมร้อนหรือใช้สเปรย์ฉีดไล่ความชื้นจนอุปกรณ์ต่างๆแห้งจึงประกอบชิ้นส่วนเข้าที่เดิมพร้อมลองสตาร์ทรถและเข้าเกียร์ในขณะที่รถจอดโดยไม่เปิดเครื่องปรับอากาศหากรถมีอาการผิดปกติควรนำรถเข้าศูนย์บริการเพื่อซ่อมแซมก่อนนำไปใช้งานหลังขับรถลุยน้ำท่วมผู้ขับขี่ควรเหยียบย้ำเบรกและคันเร่งเพื่อไล่น้ำออกจากผ้าเบรกพร้อมสตาร์ทเครื่องยนต์ทิ้งไว้ประมาณ20นาทีเพื่อไล่น้ำและความชื้นที่ค้างในระบบต่างๆของรถที่สำคัญไม่ควรนำรถที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมไปใช้งานเพราะจะทำให้เครื่องยนต์ชำรุดและเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย

วัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการนะครับห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณกันครับและตลอดทั้งซีซั่น2นี้นะครับเราก็อยู่กันมาต่อเนื่องยาวนานหลายสัปดาห์แล้วนะครับกับ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับซึ่งได้พาทุกท่านนะฮะมาเรียนรู้ในเรื่องของแนวคิดและกระบวนการในการสร้างนวัตกรรมจากมุมมองของผู้ประกอบการที่หลากหลายครับทั้งสตาร์ทอัพ SME รวมถึงบริษัทขนาดใหญ่อย่างบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับซึ่งนอกเหนือจากในเรื่องของไอเดียความคิดและกระบวนการในการสร้างนวัตกรรมนี้แล้วนะครับยังมีอีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับที่ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมนะครับจะต้องคำนึงถึงนั่นก็คือเรื่องของสิทธิบัตรลิขสิทธิ์นะครับซึ่งเป็นการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของเรานะครับด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญานั่นเองครับซึ่งสำหรับสัปดาห์นี้นะครับจะพาทุกท่านนะฮะมาเรียนรู้และก็ทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญานะครับว่ามันคืออะไรสำคัญอย่างไรนะครับอะไรจดได้อะไรจดไม่ได้และจะคุ้มครองนวัตกรรมของเราได้อย่างไรบ้างนะครับในช่วงหน้าครับผมจะพาทุกท่านนะฮะไปร่วมพูดคุยกันกับผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาครับกับดร.ธนิตชังถาวรรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพครับ

0: ต้อนรับทุกท่านครับกลับเข้ามาพูดคุยกันในรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับอาจารย์ดร.ธนิตชังถาวรครับรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพครับสวัสดีครับอาจารย
1: ์สวัสดีครับ
0: วันนี้ต้องมาขอความรู้

0: จนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญานะฮะในเทปอื่นๆที่ผ่านมาเนี่ยเราพาผู้ประกอบการนะครับมาเรียนรู้ในเรื่องของกระบวนการสร้างนวัตกรรมหลายตอนแล้วครับแต่ว่าตอนนี้ฮะเห็นว่าในเรื่องของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องนึงที่สำคัญที่ผู้ประกอบการควรจะรู้ด้วยนะครับก่อนอื่นขออนุญาตเรียนถามอาจารย์เลยครับเรื่องของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาหรือว่า IP เนี่ยฮะที่เราคุ้นเคยกันนะครับจริงๆแล้วมันคืออะไรแล้วมันมีอะไรบ้างครับอาจารย
1: ์ผมว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนพอพูดถึงเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยมักจะคิดถึงว่าของละเมิดลิขสิทธิ
0: ์
1: นะฮะไม่ก็พูดนั้นอยู่อย่างเดียวนะฮะละเมิดเครื่องหมายการค้านะครับแต่จริงๆเนี่ยผมว่าทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเราต้องเข้าใจให้ถ่องแท้แล้วก็ใช้ประโยชน์มาให้ได้นะครับพูดง่ายๆนะครับว่ามนุษย์เราเนี่ยเมื่อกี้พูดถึงเรื่องนวัตกรรมนะครับว่าตอนนี้เราก็ไปแตะ Thailand 4.0 ด้วยนะครับแล้ว Thailand 4.0 เนี่ยเราพูดคำอยู่คีย์เวิร์ดอยู่คำหนึ่งทำน้อยได้มากนะครับทำน้อยได้มากทำยังไงนะครับก็คือเอานวัตกรรมมาช่วยที่เราจะทำผลิตภัณฑ์เนี่ยให้น้อยชิ้นแต่ได้กำไรมากขึ้นนะครับเอานวัตกรรมไปใส่นะครับแล้วก็เวลาเราพูดถึงเรื่องนวัตกรรมเนี่ยเราก็ต้องสร้างสรรค์อะไรขึ้นมาใหม
0: ่ใ
1: ช่ไหมฮะผมยกตัวอย่างง่ายๆกันเดิมก็มันก็จะมีผลิตภัณฑ์อะไรที่มันอาจจะดูไม่ค่อยดีนะครับเราก็เอาวิทยาศาสตร์เข้าไปช่วยนะครับซึ่งตอนนี้มหาวิทยาลัยทำเยอะนะครับผมเข้าใจว่าได้ไปสัมภาษณ์หลายๆท่านนะครับท่านอาจารย์สันสนีชัยโรจน์นะครับท่านก็พูดถึงเรื่องนวัตกรรมเยอะนะครับเราก็เอาวิทยาศาสตร์เนี่ยไปช่วยในการสร้างสรรค์ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมาหรือดีกว่าเดิ
0: ม
1: นะครับอันนี้คืองานสร้างสรรค์จากมันสมองจากมนุษย์อันนี้ถ้าภาษาง่ายๆคือทรัพย์สินทางปัญญาแล้วครับคือเราคิดอะไรขึ้นมาใหม
0: ่
1: ๆนะครับรูปแบบใหม่ๆอะไรขึ้นมาเนี่ยคือทรัพย์สินทางปัญญานะครับแต่นี้มนุษย์เราเนี่ยมันมีความชำนาญหลายสาหลากหลายสาขานะถ้าไปพูดกับนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่าเขาคิดอะไรใหม่ๆขึ้นมาอาจจะได้เป็นโปรดักต์อะไรใหม่ๆขึ้นมาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมาหรืออาจจะได้เป็นขบวนการผลิตที่อะไรใหม่ๆที่ดีขึ้นมาอันนี้ก็เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมก็จะเล่าให้ฟังต่อไปหรือถ้าไปคุยกับนักการตลาดนะครับเขาบอกว่าโอ้โหสินค้านี้ต้องรีแบรนด์ละสร้างแบรนด์ใหม่ๆขึ้นมาซึ่งเดิมเนี่ยผมว่ามันอาจจะเฉยๆนะครับเพราะทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยมันก็คืออะไรที่มนุษย์ขึ้นคิดขึ้นมาใหม่มันแล้วแต่ศาสตร์แล้วแต่สาขานะครับแล้วเราก็เอาเขาเนี่ยไปจดทะเบียนนะครับที่กรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับได้รับการคุ้มครองขึ้นมาแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยตอนนี้เราคุยว่าคิดอะไรใหม่ๆขึ้นมานะครับแล้วไปจดและสิ่งที่สำคัญที่สุดต้องสร้างมูลค่าให้สินค้าการที่ได้กระบวนการที่ดีขึ้นหรือกระบวนการใหม่ๆขึ้นมาที่ลดต้นทุนลดพลังงานลดอะไรนะครับหรือได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าเดิมนะสมมติว่าเดิมเนี่ยได้ผลิตภัณฑ์ที่ยกตัวอย่างเอาง่ายครีมทาหน้าละกันนะครับว่าเดิมเนี่ยก็ทาหน้าก็เฉยๆนะครับก็ขาวธรรมดาแต่เราไปปรับปรุงพันธุ์ว่าปรับปรุงผลิตภัณฑ์ว่าสามารถทำให้หน้าเด้งหน้าใสหน้าอะไรตอนนี้เยอะแยะ
0: มีสูตรใหม่ๆ
1: มีสูตรใหม่ๆขึ้นมาอันนี้เขาจะเรียกว่าสิทธิบัตรเราคิดว่าเราจะไปปรับปรุงขบวนการผลิตหรือทำให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใหม่ๆอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับอันนี้จะเป็นสิทธิบัตรธรรมดาแต่ถ้าเกิดว่าไปปรับปรุงแพ็กเกจจิ้งให้มันดีขึ้นนะครับนั่นก็คือสินค้าการออกแบบผลิตภัณฑ์คือส่วนใหญ่จะใช้เรื่องบรรจุภัณฑ์นะครับแล้วก็อีกอันนึงคือผมว่าที่ใช้กันเยอะคือความลับทางการค้า
0: ก็มีอีกประเภท
1: มีอีกประเภท
0: ความลับทางการค้า
1: ครับก็คือเราคิดสูตรอะไรใหม่ๆเมื่อกี้เราพูดถึงสูตรนะครับบางทีเราไม่อยากไปจดสิทธิบัตรนะครับเราก็สามารถเลือกว่าเราเก็บเป็นความลับของเราก็ได
0: ้นะครับถ้าจดเป็นสิทธิบัตรเราต้องอธิบาย
1: แล้วเราเปิดเผยต่อสาธารณชนหมดนะครับมันก็จะมีความเสี่ยงของเขาอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดเราเก็บเป็นความลับทางการค้าเนี่ยเราต้องเก็บได้ดีนะครับตัวอย่างที่เขาชอบพูดกันเยอะๆเรื่องความลับทางการค้าคือสูตรโค้กนะครับว่าสูตรโค้กเนี่ยไม่เคยจดสิทธิบัตรนะครับเพราะว่าข้อเสียข้อจำกัด
0: คือต้องเปิดเผย
1: แล้วมีอายุการคุ้มครองอยู่
0: ระยะเวลาหนึ่ง
1: ใช่พอสิทธิบัตรเนี่ยคุ้มครอง20ปีนะครับหลังจาก20ปีใครเอาไปใช้ก็ได้แต่สูตรโค้กเนี่ยเก็บเป็นความลับ
0: ซึ่งยังไม่มีใครรู
1: ้นะครับที่เขายังพูดกันเล่นๆนะครับว่าคนที่รู้สูตรโค้กในโลกเนี่ยมีไม่ถึง5คนนะ5คนนี้ห้ามขึ้นเครื่องบินพร้อมกันนะครับเพราะถ้าเกิดเมื่อนั้นความลับมันจะหายไปหมดเลยแล้วเราก็จะไม่มีโค้กบริโภคกันอันนี้เขาพูดกันในเชิงนั่นนะครับอันนี้ก็เป็นความเป็นทรัพย์สินธรรมยาประเภทหนึ่งนะครับอีกประเภทหนึ่งที่ผมว่าใช้กันเยอะนะครับ

0: ในผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME เนี่ย คือเครื่องหมายการค้าบางทีเราทำอะไรเนี่ยต้องคิดแบรนด์ของเราขึ้นมานะครับแล้วก็จดคุ้มครองแบรนด์นี่คือเครื่องหมายการค้า
1: อันนี้คือจดคุ้มครองเครื่องหมายการ
0: ค้าเครื่องหมายการ
1: ของเราเนี่ยถ้าเกิดคนเอามาลอกเลียนแบบแตกต่างกันนิด
0: นิดเดียวก็อาจจะมีสิทธิ์ว่าถูกว่ามองว่าเป็นละเมิดก็ได้นะครับผมว่ามันเอาสัก 3-4 ตัวตรงเนี้ยที่สำคัญนอกนั้นก็จะมีอีกเยอะนะครับ
1: อ๋อครับก็เรียกได้ว่าในเรื่องของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยมันมีหลายรูปแบบนะครับผู้ประกอบการก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยทีนี้ครับอาจารย์สมมติว่าผมเป็นผู้ประกอบการคนหนึ่งพวกเทคสตาร์ทอัพที่คิดอะไรใหม่ๆสมมติว่าในโลกนี้ยังไม่มี Uber แล้วกันนะอาจารย์คนอื่นจะได้เข้าใจง่ายครับแล้วผมคิดว่าต้องมีแพลตฟอร์มเกี่ยวกับเรื่องของการเรียกรถอย่างเงี้ยครับสมมติพอคิดได้ปุ๊บเนี่ยอย่างเงี้ยเราจดอะไรได้ครับถ้าเป็นในรูปแบบเนี่ยเทคสตาร์ทอัพอ
0: ันนี้ตัวอย่างที่ดีมากนะUber เนี่ยสิ่งที่แน่นอนคือจะมีแพลตฟอร์มที่เป็นแอปพลิเคชันใช่ไหมฮะแอปพลิเคชันเมื่อกี้ผมพูดแล้วนะครับมันก็เป็นซอฟต์แวร์เป็นอะไรอันนี้ก็เป็นลิขสิทธิ์นะครับซึ่งไม่ต้องไปจด
1: ไม่ต้องไปจด
0: อ่ะนะครับอันนี้จะอยู่ในประเภทที่สองที่ผมว่าไม่ต้องไปจดเราสร้างสรรค์ขึ้นมาเนี่ยเราก็ได้รับคุ้มครองโดยอัตโนมัติเลยแต่สิ่งที่ผมชอบบอกผู้ประกอบการเนี่ยเก็บเรคคอร์ดให้ดีนะครับว่าคุณสร้างสรรค์ขึ้นมาอย่างไรนะครับสร้างสรรค์ขึ้นมาเมื่อไหร่เพราะบางทีมันอาจจะมีการเสียเนื่องจากว่ามันไม่จดทะเบียนเนี่ยมันอาจจะมีอีกรายนึงบอกว่าผมก็ทำเหมือนกัน
1: แต่เราอาจจะไม่รู
0: ้จะไม่รู้ใช่เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันต้องเก็บเรคคอร์ดนะครับเก็บเอกสารนะทุกอย่างไว้ให้ดีหมดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันมีปัญหาอะไรเนี่ยพวกนี้จะใช้ในเป็นหลักฐานนะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบนึงอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากนะครับอีกอันนึงเนี่ยUber เองเนี่ยเราเรียกว่า Uber
1: ครับ
0: ใช่มั้ยเรียกกันติดปากว่า Uber นี่เป็นเครื่องหมายการค้า
1: ใช่
0: นะครับ
1: ที่มีโลโก้
0: สัญลักษณ์มีโลโก้มีอะไรเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทที่2นะครับแล้ว Uber เองเนี่ยจำไม่ผิดเนี่ยเขาจะมีลิสต์ของคนที่รถที่อยู่ในเครือข่ายของเขาเชื่อมั้ยครับว่าไอ้ลิสต์อันนั้นน่ะก็เป็นความลับทางการค้านะครับอันเนี้ยผมพูดง่ายๆอ่ะมีอยู่3ตัวแล้ว
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นเวลาธุรกิจทำอะไรเนี่ยมันไม่ใช่1ธุรกิจถึงทรัพย์สินทางปัญญานะฮะบางธุรกิจเนี่ยอาจจะมีหลากหลายทรัพย์สินทางปัญญานะครับหยิบมาใช้ให้ถูกนะครับอันนี้จะถามว่าเราคุยกันวันนี
1: ้
0: ไม่กี่นาทีแล้วจะทำได้เลยไหมเนี่ยผมว่าอาจจะยังนะครับสิ่งที่ผมชอบพูดว่าควรจะไปปรึกษาผู้ที่เชี่ยวชาญนะครับว่าตอนนี้ก็มีหลากหลายสถาบันที่เขาให้คำปรึกษาตรงนี้อยู่นะครับ
1: ครับแล้วถ้าเป็นอย่างนี้สมมติที่อาจารย์บอกว่าพออย่างที่เราทำแพลตฟอร์มเรียกรถอย่าง Uber อย่างเงี้ยปุ๊บแล้วเป็นลิขสิทธิ์ซึ่งไม่ต้องจด
0: ครับ
1: ไม่ต้องจดทีนี้ถ้าเกิดคนอื่นมาลอกเลียนแบบเห็นแบบเนี้ยดีมากเลยฉันอยากทำแบบเธอบ้างฉันขอทำแต่อยู่ในประเทศเดียวกันเลยคนละจังหวัดทำเหมือนกันเลยแพลตฟอร์มเดียวกันเลยสามารถเขียนกันได้อย่างนี้คนที่มาก่อนเนี่ยฮะจะสามารถป้องกันนวัตกรรมอย่างนี้ตรงไหนได้บ้าง
0: ป้องกันสิทธิ์ตัวเองนะครับคือลักษณะ Uber นี่ละกันนะครับการลอกเลียนแบบ Uber เนี่ยผมว่ามันจะมีสัก 2-3 รูปแบบคือ1เอาแพลตฟอร์มไปแล้วก็เรียกเป็นชื่ออย่างอื่นก็เลย
1: เปลี่ยนชื่ออ
0: าจจะเป็นชื่อธนิตอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเอาแพลตฟอร์มไปแล้วเราบอกว่าเรามีเรคคอร์ดเรื่องเราทำเรื่องลิขสิทธิ์ไว้เรียบร้อยนะครับเราก็ไปฟ้องได้นะครับว่าสิ่งที่เขาเอาแพลตฟอร์มเราไปเนี่ยละเมิดลิขสิทธิ์ของเรานะครับอีกแบบนึงเนี่ยอาจจะเป็นการละเมิดอีกแบบนึงก็คือว่า Uber ดังแต่เราคิดแพลตฟอร์มของเราเองนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะไม่ละเมิดลิขสิทธิ์นะครับแต่ผมอาจจะเอาเป็นแบบว่า Uber แต่สะกดเพี้ยนเพี้ยนนิดนึงนะครับอาจจะเปลี่ยนตัว B เป็นตัว P หรืออะไรเนี่ยให้เรียกคล้ายๆกันอันเนี้ยถ้า Uber เดิมเนี่ยไปจดเป็นเครื่องหมายการค้าไว้เนี่ยนะครับ
1: ฟ้องได
0: ้ฟ้องได
1: ้อ๋อต่างกันนิดนึง
0: ต่างกันนิด
1: แต่ว่าเหมือนกับดูเจตนามากกว่า
0: ดูเจตนาว่าจงใจจะให้ประชาชนสับสนหลงผิดหรือเปล่านะครับว่ามาใช้ผลิตภัณฑ์ที่เรียกเพี้ยนไปนิดนึงนะครับแล้วคิดว่าเป็น Uber นะครับเพราะอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับแล้วก็ เรื่องความลับทางการค้าเพราะเมื่อกี้ผมบอกว่า Uber มีอย่างน้อย3ตัวความลับทางการค้าเนี่ยสำคัญมากนะครับว่าบริษัทที่เป็นผู้ประกอบการอย่างเงี้ยนะครับความลับนี่เขาเก็บอยู่ในบริษัทอยู่แล้วแต่ในบริษัทบางทีมันมีลูกจ้าง
1: ลูกจ้างอาจจะรู้
0: ทำยังไงลูกจ้างที่ควบคุมอย่างเงี้ย

0: นะครับก็บางทีเราอาจจะต้องใช้สัญญานะครับเวลาเราจ้างลูกจ้างเนี้ยเข้ามาทำงานเนี่ยนะครับเราจับเขาเซ็นสัญญาเลยนะครับว่าเขาจะไม่เอาไอ้ข้อมูลลิสต์รายชื่อลูกค้าเราไปเปิดเผยหรือไปใช้กับที่อื่นอันนี้นี่คือเรื่องการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาทั้งนั้น
1: ก็คือสมมติว่าอย่างที่เราคุยกันเรื่องว่าเราคิดแพลตฟอร์มขึ้นมาแล้วทำเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์ถ้าเกิดคนอื่นมาลอกเลียนแบบอันนี้เราอาจจะสามารถ

0: กับประมาณว่าต้องคำนึงถึงเรื่องว่าเราจะไปละเมิดลิขสิทธิ์คนอื่นด้วยไหมยังไง
1: ครับอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากนะครับผมตอบสัก2ระดับแล้วกันนะครับระดับแรกเนี่ยเมื่อกี้ผมบอกว่ามันมีทรัพย์สินทางปัญญาที่ไม่ต้องจดนะครับโดยเฉพาะลิขสิทธิ์
0: ไม่ต้องจด
1: แต่ด้วยการที่ไม่ต้องจดเนี่ยมันมีกฎหมายระหว่างประเทศตัวหนึ่งผมพูดง่ายๆกันมันคุ้มครองเกือบทั่วโลกเพราะฉะนั้นถ้ามันมีทรัพย์สินทางปัญญาที่สามารถบังคับใช้ได้ในประเทศไทยเนี่ยสิ่งที่ควรจะทำคือไปขออนุญาตก่อนเพราะผมอยากได้ใช้แพลตฟอร์มคุณเนี่ยแต่ Uber อาจจะไปใช้กับธุรกิจอะไรอย่างอื่นรถอย่างอื่นผมไม่แน่ใจเช่นรถโรงพยาบาลหรือเปล่าซึ่งมันอาจจะเป็นอีกไลน์ของ business ที่ไม่ใช่แท็กซี่อาจจะ
0: เป็น
1: ทำต่างกันแต่เราก็ไปขออนุญาตให้ใช้สิทธิ์แล้วไปเจรจาเขานะครับอันนั้นก็ทำได้นะครับสิ่งอีกอันนึงเราชอบพูดกันเสมอนะครับบางทีเนี่ยทรัพย์สินทางปัญญาประเภทที่จดทะเบียนไว้นะครับผมยกตัวอย่างสิทธิบัตรละกันนะครับสิทธิบัตรเนี่ยมันมีหลักอยู่อย่างนึงคือจดที่ไหนคุ้มครองที่นั่น
0: ถ้าจดในประเทศไทย
1: ก็คุ้มครองเฉพาะประเทศไทย
0: ถ้า
1: จดที่อเมริกาก็คุ้มครองที่อเมริกานะครับเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเราอาจจะ
0: ต
1: ้องจดหลายประเทศอันนี้เป็นมุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งเราก็อาจจะไปดูมันมีทรัพย์สินทางปัญญาที่ต่างประเทศที่เขาไม่มาจดในประเทศไทยเนี่ยนะครับแล้วเราก็มาดูศึกษาแล้วมาทำต่อยอดในประเทศไทยอันนี้ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดก็ทำได้แต่ปัญหาก็คือเกิดขึ้นว่าถ้าเกิดทำเสร็จแล้วส่งกลับไปประเทศนั้นก็อาจจะมีปัญหาอีกทีอันนั้นก็เป็นอีกอันหนึ่งอีกอันนึงที่เราชอบคุยกันไว้ประจำว่ามันจะโดยเฉพาะสิทธิบัตรที่ผมพูดเนี่ยมันจะมีอายุการคุ้มครอง
0: 20 ปี
1: ทีนี้น่าสนใจเขาวางว่าแล้วถ้าเกิดมันอายุการคุ้มครองมันไปสัก19 ปีแล้วเหลืออีกปีจะหมดอายุ
0: ทำยังไงดี
1: เราไปศึกษาแล้วเอามาทำช่วงสักปีหลังๆลองมาดูแล้วพัฒนาต่อยอดนิดหนึ่งพอเขาพ้น20 ปีปุ๊บเราก็ใช้ประโยชน์ได้ฟรีนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบที่เราจะดีไซน์ว่าเราจะทำยังไงกับตรงนั้นนะครับซึ่งผมบอกว่าการบริหารจัดการทรัพย์สินทรัพยากรเนี่ยไม่ใช่ one size fit all
0: มันต้องเหมือนปรับให้เข้า
1: ต้องปรับให้เข้ากับสถานการณ์บริบทนั้น
0: ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าสมมติว่าเราอาจจะไอเดียคล้ายๆกับคนอื่นโดยที่เราไม่รู้มาก่อนก็เป็นไปได
1: ้โอ้อันนี้เป็นเรื่องอันตรายมากนะครับ
0: อาจจะโดนฟ้องได
1: ้อาจจะโดนฟ้องได้เลยเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่ทำกันเยอะโดยเฉพาะองค์กรที่เป็นนวัตกรรมนะครับผมเอายกตัวอย่างมหาวิทยาลัยหรือองค์กรใหญ่ๆนะครับไม่รู้อนุญาตชื่อแล้วกันเพราะอันนี้เป็นการชมเชยเขาเช่น SCG ปตท.นะครับก่อนจะทำโปรเจกต์อะไรเนี่ยนะครับเขาต้องทำเรื่องการสืบค้นสิทธิบัตรก่อนว่าไอ้โปรเจกต์สินค้าที่เขาจะทำเนี่ย
0: มันไปซ้ำกับใครไหมที่เขาจดไว้
1: ใช่ถ้าซ้ำเนี่ยเราก็ต้องคิดใหม่นะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ซ้ำเนี่ยก็ค่อยเดินหน้าต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นอีกมุมมองที่หลายๆมุมมองเพราะว่าอย่างนี้ผมว่าเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาไม่ใช่เรื่องแค่จดสิทธิบัตรหรือจดคุ้มครองอย่างเดียว มันต้องดูตั้งแต่เรื่องไอ้ตอนสร้างสรรค์เลยนะครับว่าไอ้ตอนสร้างสรรค์เนี่ยนะครับว่าทรัพย์สินทางปัญญานั้นที่จะเกิดขึ้นหรือผลงานนั้นที่จะเกิดขึ้นเนี่ยสามารถทำได้หรือเปล่านะครับเมื่อกี้ที่เคสที่เราพูดกันว่าทำไปแล้วไปซ้ำกับชาวบ้าน
0: เพราะฉะนั้นต้องไปสืบคน
1: ต้องไปสืบคนมาก่อนนะครับ
0: ซึ่งคนทั่วไปก็สามารถเข้าถึงเรื่อง
1: ได้ตอนนี้มันมีฐานข้อมูลเยอะแย
0: ะ
1: นะครับฐานข้อมูลสิทธิบัตรนะครับก็ต้องไปเรียนรู้กันไปนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมว่าผู้ประกอบการเนี่ยเราจะเหมือนเดิมไม่ได้แล้วนะครับเราจะต้องพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านนี้นะครับหรืออีกอย่างนึงที่ทำเรื่องสร้างสรรค์เนี่ยแล้วบางทีประเด็นที่ผมเจอมากที่สุดนะครับแล้วเป็นคดีความมากคือเรื่องใครเป็นเจ้าของกันแน
0: ่เพราะไม่รู้ว่าอันไหนเกิดก่อนใช่ไหม
1: บางทีอย่างนี้ผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับมันมีเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายการค้านะครับเราก็มีรายนึงเนี่ยเขาก็คิดเครื่องหมายการค้านั้นขึ้นมานะครับโดยไปให้คนคนหนึ่งเนี่ยไปออกแบบเครื่องหมายการค้าโลโก้สวยๆแล้วเสร็จแล้วเขาจะเอาเครื่องหมายการค้าเนี่ยไปจดฟังดูก็ไม่มีอะไรนะ
0: ครับ
1: ปรากฏว่าคนที่ออกแบบเครื่องหมายการค้าเนี่ยบอกว่าไอ้งานที่สวยๆอันเนี้ยเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ของเขา
0: ของคนเขียน
1: คนเขียน คุณเอา

0: ไปแล้วไปจดข้อหมายการค้าได้ยังไง
1: นะฮะ
0: ก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาก็เลยจดไม่ได้นะฮ
1: ะ
0: บางทีเวลาเราทำอะไรเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเราเป็นเจ้าของแน่หรือเปล่านะฮะอันนี้ก็ต้องดูอีกหลายมิติอีกหลายตรงนั้น
1: มีหลายมุมมอง
0: หลายมุมมองมากฮะ
1: เรามีเคสสตัดดี้ของคนในประเทศไทยไหมครับผู้ประกอบการไทยที่เขาพัฒนาในเรื่องของนวัตกรรมแล้วก็ทำในเรื่องของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเห็นเหมือนอาจารย์มีแกลเลอรี่
0: ใช่ครับคือสำนักงานเราเองนะฮะสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพหรือเบโดเราเองเนี่ยเราก็ส่งเสริมผู้ประกอบการนะครับแต่เราจะอาจจะตีสโคปนิดนึงคือไม่ใช่ผู้ประกอบการทั่วไปคือผู้ประกอบการที่ใช้พวกความหลากหลายทางชีวภาพหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยมาเป็นผลิตภัณฑ์นะครับหรือบริการนะครับซึ่งเราก็จะมีคล้ายๆว่าบริการครบวงจรเลยนะครับตั้งแต่ช่วยเรื่องพัฒนานวัตกรรมนะครับทำให้สินค้ามันดีขึ้นในการทำแบรนด
1: ์
0: นะครับเราก็มีนักออกแบบแบรนด
1: ์
0: ที่ดีนะครับแล้วก็เสร็จแล้วเราก็ดูเรื่องช่องทางการตลาดด้วยนะครับอีคอมเมิร์ซด้วยแต่สุดท้ายที่สุดเนี่ยมันจะกลับมาที่เรื่องการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเบโดเราเองเนี่ยเรามีบริการตรงนี้อยู่นะครับในปีนี้เรามีโครงการอันหนึ่งเราเรียกว่า Community Intellectual Property Portfolio นะครับคือการสร้างพอร์ตโฟลิโอทรัพย์สินทางปัญญาของชุมชนนะครับซึ่งอันเนี้ยในที่สุดเนี่ยเราหวังว่าไอ้พอร์ตโฟลิโอของเขาเนี่ยมันคล้ายๆเหมือนพอร์ตโฟลิโอการลงทุนนะครับเขาจะได้รู้ว่าเขาเนี่ยมีสมบัติอะไรมีทรัพย์สินทางปัญญาอะไรอยู่ในชุมชนนั้นบ้างนะครับแล้วเขาจะใช้ประโยชน์อะไรกับมันตรงนั้นบ้างนะครับซึ่งไม่แน่นะครับต่อไปเนี่ยชุมชนนั้นอาจจะพัฒนาตัวเองขึ้นมาเป็น SME หรือให้ใหญ่ขึ้นแล้วถ้ามีบริษัทใหญ่ๆเนี่ยอยากจะมาเทคโอเวอร์เขาจะได้ประเมินมูลค่าพอร์ตโฟลิโอที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาตรงนั้นได
1: ้
0: นะครับอันนี้เรื่องสำคัญคือการพัฒนาเรื่องพอร์ตโฟลิโอของตัวเอง
1: ซึ่งมีโชว์อยู่นะที่น
0: ี่มีโชว์อยู่ข้างล่างครับ
1: น่าสนใจมากๆนะฮะอยากจะขอไปชมได้ไหมฮะ
0: ได้ครับยินดีครับ
1: ได้ครับผมงั้นเดี๋ยวผมว่าเราไปชมกันเลยดีกว่านะฮะอาจารย
0: ์ครับ

0: ครับตอนนี้เราก็มาถึงนะครับอยากจะพามาดูเรื่องศูนย์ส่งเสริมธุรกิจจากทรัพยากรชลภาพเพราะเมื่อกี้เราพูดค้างกันไว้นะครับว่านั่นทำอะไรนะครับอันนี้เราทำให้บริการครบวงจรนะครับถ้าดูจากในรูปเนี้ยเราเริ่มต้นตั้งแต่สตาร์ทเลยนะครับเข้าไปหาคล้ายๆช้างเผือกนะครับว่าดูซิว่าชุมชนไหนมีความสามารถอะไรแล้วเราก็มาทำเทรนนิ่งนะครับทำทุกอย่างนะเทรนนิ่งทางด้านเชิงเทคนิคนะครับทางด้านบิสเซสก็ทำพวกบิสเซสโมเดลบิสเซสแคนวาสทั้งหลายนะครับแล้วให้คำปรึกษานะครับแล้วเสร็จแล้วจับคู่ทางธุรกิจให้ด้วยนะครับว่าเขาจะไปนั่นอะไรจนมาถึงสุดท้ายเมื่อกี้หัวข้อเราคือมีการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเราก็จะต้องดูว่าไอ้ธุรกิจของเขาเนี่ยมีทรัพย์สินทางปัญญาอะไรบ้างเมื่อกี้ที่ผมพูดค้างไว้นะครับเรื่อง intellectual property portfolio หรือ IP portfolio เราก็ build up IP portfolio ให้เขาแล้วก็ไปช่วยเขาว่าอันไหนเนี่ยเราไปจดคุ้มครองให้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราทำพยายามให้เป็นครบวงจรตรงนี้อยู่แล้ว
1: ก็สินค้าของผู้ประกอบการก็จะมาอยู่โชว
0: ์ในอันนี้โชว
1: ์ฟ้าใสแกลเลอรี
0: ่ฟ้าใสแกลเลอรี่อันนี้จะเป็นโชว์เคสของเรา
1: ซึ่งขายด้วยตรงนี
0: ้ตอนนี้เราก็จะขายด้วยนะครับแต่เน้นหลักๆเนี่ยเราก็จะเน้นเรื่องโชว์มากกว่านะครับแล้วก็อาจจะมีนักธุรกิจที่สนใจเนี่ยก็อาจจะมาขอนั่นแล้วก็ติดต่อไปทางชุมชนหรือผู้ประกอบการที่เราให้การสนับสนุนอยู่นะครับก็เราก็จะทำหลากหลายรูปแบบนะครับที่จริงอันนึงสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำทั้งเอกสารนะครับตำราเครื่องมือทั้งหลายนะครับที่จะที่ให้ความรู้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวอย่างผลิตภัณฑ์นะครับจะเห็นได้ว่าหน้าตาหลากหลายรูปแบบมากนะครับผมหยิบตัวนี้แล้วกันนะครับลองใช้ดูนะคร
1: ับ
0: นะครับอันนี้เดิมเนี่ยเขาเป็นน้ำแร่นะครับจากภาคใต้นะครับแล้วเราก็มาพัฒนาให้มันกลายเป็นโลชั่นทาผิว
1: จากน้ำแร่
0: ธรรมดาที่ตามแหล่งธรรมชาติเนี่ย

0: เราก็ไปพัฒนาปรับสูตรนะครับเอาน้ำแร่เนี่ยให้มันเป็นโลชั่นนะครับแล้วก็อันนี้คือทรัพย์สินทางยาประเภทหนึ่งคือไอ้สูตรที่สูตรเนี่ยมันก็จะเป็นสูตรโดยทั่วๆไปแต่ใส่จำนวนเท่าไหร่แน่นอนเนี่ยเราเก็บเป็นความลับทางการค้า
1: ก็เป็นความลับทาง
0: ความลับทางการค้าแล้วในนี้เองเนี่ยเราก็จะออกแบบแบรนด์ให้เขานะครับแล้วก็หน้าตาเลเบลแพ็กเกจิ้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องหมายการค้านะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำเราทำให้ชุมชนนะครับแล้วชุมชนเองเนี่ยเขาก็เจริญเพราะว่าอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนนะครับด้วยความเชื่อของเบโดเราเองเนี่ยว่าถ้าเศรษฐกิจระดับชุมชนเนี่ยเข้มแข็งอันนี้คือรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
1: มีมากมายครับน่าสนใจนะครับมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายทีเดียวซึ่งส่วนใหญ่ทั้งหมดในนี้ก็คือผ่านกระบวนการที่เบโดเนี่ยคอยเข้าไปช่วยเหลือ
0: ใช่ครับ
1: นะครับแล้วก็มีเรื่องของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาด้วย
0: ใช่ครับ
1: ครับอาจารย์สุดท้ายครับอยากให้อาจารย์ฝากถึงผู้ประกอบการครับที่สนใจในเรื่องของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
0: ครับ
1: ที่กำลังชมรายการเราอยู่ว่าคือมีอะไรแนะนำบ้าง
0: ครับคือหลายๆท่านหลายๆผู้ประกอบการเนี่ยนะครับอาจจะเห็นว่าเรื่องทรัพย์สินปัญญาเป็นเรื่องไกลตัวเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นนะครับแต่ผมเรียนให้ทราบว่าทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเป็นผมชอบใช้คำว่าเป็นแอสเซทที่สำคัญของเรานะครับเราจะต้องบริหารจัดการมันให้ดีแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยต้องไปแสวงหาความรู้นะครับเพราะเมื่อกี้ที่เราคุยกันไปเนี่ยมันก็ภาพกว้างๆแต่ที่สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยคืออันนี้เราจะต้องรู้นะครับผู้ประกอบการเองเนี่ยก็จะต้องรู้ว่าเขามีทรัพย์สินทางปัญญาอะไรวิธีที่ผมแนะนำดีที่สุดคือไปหาผู้รู้นะครับซึ่งตอนนี้นอกจากเบโดเราเองเนี่ยนะครับทุกสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยนะครับมีหน่วยงานให้บริการทางด้านคำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญานะครับเข้าไปใช้ประโยชน์ได้หรือกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์เขาก็มีที่ให้คำปรึกษาตรงนี้อยู่นะครับก็สิ่งที่แรกเนี่ยก็คือติดอาวุธทางปัญญาของตัวเองก่อนนะครับให้รู้ว่าเรามีอะไรแล้วเสร็จแล้วก็ค่อยพัฒนาต่อไปว่าบริหารจัดการมันยังไงบ้างและเอาไปใช้ประโยชน์มันยังไงบ้างอันนี้คือสิ่งที่ต้องขอฝากไว้เลยครับ
1: ครับครับก็เรื่องการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากมากนะครับแล้วก็มีช่องทางในการสนับสนุนหลายช่องทางทีเดียววันนี้ฮะก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นมากๆเลยนะครับจากวันนี้ต้องขอขอบคุณดร.ธนิตชังถาวรเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติมาถ่ายทอดเรื่องราวดีๆและประสบการณ์ให้พวกเราฟังครับขอบคุณมากๆเลยครับอาจารย์
0: สวัสดีครับ

0: เดินทางกันมาถึงช่วงสุดท้ายของซีซั่นนี้แล้วนะครับกับห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมซึ่งตลอดทั้ง12สัปดาห์ที่ผ่านมาทุกท่านก็ได้เห็นนะครับถึงตัวอย่างแนวคิดและกระบวนการในการสร้างนวัตกรรมที่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจในยุคนี้โดยเราได้เรียนรู้ผ่านมุมมองของผู้ประกอบการที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นบริษัทขนาดเล็กอย่างสตาร์ทอัพหรือ SME หรือบริษัทขนาดใหญ่อย่างบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งทำให้เราได้เห็นถึงสินค้าและบริการนะครับที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆหลายรูปแบบที่เกิดขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาและตอบโจทย์พฤติกรรมความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแน่นอนครับว่ากว่าจะมาเป็นนวัตกรรมที่เข้าถึงกลุ่มตลาดลูกค้าหรือผู้ใช้งานจริงๆได้ย่อมต้องเกิดจากการสร้างไอเดียและความคิดสร้างสรรค์ที่มีการตั้งสมมติฐานการทดลองและการกลับมาทบทวนปรับปรุงกระบวนการหรือวิธีการต่างๆเพื่อให้นวัตกรรมนั้นเหมาะสมกับกลุ่มผู้ใช้มากที่สุดหวังว่าตัวอย่างนวัตกรรมเหล่านี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นหรือสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการหลายท่านได้เห็นความสำคัญของนวัตกรรมและกลับมาทบทวนธุรกิจของตัวเองนะครับหาแนวทางนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของท่านได้ซึ่งบางครั้งอาจจะมีความยากและความท้าทายต่างๆที่ต้องเผชิญผมก็ขอให้ทุกท่านฝ่าฟันอดทนต่อสู้และประสบความสำเร็จบนเส้นทางการเป็นผู้ประกอบการ IDE ที่ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมให้ได้ครับแล้วพบกันใหม่ซีซั่นหน้าสวัสดีครับ
1: รู้หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีละเลยหรือล่าช้าของหน่วยงานของรัฐตอนที่1ในคดีที่ฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรเช่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่โดยไม่ยอมเข้าตรวจตราและออกคำสั่งให้เจ้าของอาคารหรือถอนอาคารที่ก่อสร้างหรือต่อเติมโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นต้นในกรณีเช่นนี้ผู้ฟ้องคดีจะต้องฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน90วันนับตั้งแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนั้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับคุณผู้ชมรายการที่จะเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านครับมาวางแผนทางด้านการเงินครับแน่นอนครับคนทุกคนครับอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นในฐานะของการงานการเงินหรือว่าการใช้ชีวิตอย่างสุขสบายกับเงินที่อุตส่าห์หามาได้ครับนั่นคือการวางแผนการเงินครับคุณผู้ชมครับมีคนอยู่2คนครับคนนึงหารายได้มาสูงมากเลยครับแต่จ่ายไปกับรายจ่ายที่ฟุ่มเฟือยครับแต่กับอีก1คนครับหารายได้มานะครับไม่สูงเท่าครับแต่สามารถเก็บออมและลงทุนทำให้เงินเหล่านั้นงอกเงยขึ้นมาได้ครับนี่คือการวางแผนการเงินที่ถูกวิธีนั่นเองครับเพื่อทำให้ชีวิตนั้นมีความมั่นคงและมั่งคั่งครับและแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับทางรายการของเราคัดสรรมาเป็นอย่างดีครับเพราะว่าเป็นบุคคลตัวอย่างครับในเรื่องของการวางแผนทางด้านการเงินไม่ว่าจะเป็นการออมการลงทุนครับเพื่อทำให้ชีวิตของเขานั้นดีขึ้นครับต้องไม่ที่ดีขึ้นอย่างเดียวครับดีขึ้นมากๆเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมคงคุ้นหน้าคุ้นตากับแขกรับเชิญของผมเป็นอย่างดีครับพอตื่นเช้าขึ้นมาคุณเปิดทีวีครับจะเห็นเขาเล่าข่าวอ่านข่าวให้เราฟังกันทุกเช้าเลยนะครับและจะเป็นใครไม่ได้ครับไปพบกับเขาเลยดีกว่าครับกับคุณกวีพันธ์มนตรีวงศ์หรือว่าพี่โต้งของเรานั่นเองครับครับ
1: คุณโต้งกวีพันธ์มนตรีวงศ์ผู้ประกาศหนุ่มไฟแรงผู้มีความสามารถหลายด้านทั้งอ่านข่าววิเคราะห์ข่าวทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมเป็นพิธีกรและวิทยากรผลงานของคุณโต้งมีมากมายผ่านหน้าจอทีวีให้เราได้เห็นกันแทบทุกวันนอกจากนี้คุณโต้งยังเป็นเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนคนที่จะเริ่มต้นทำงานทางด้านสื่อสารมวลชนอีกด้วยน้องๆผู้ประกาศข่าวรุ่นใหม่ๆต้องเรียกคุณโต้งว่าอาจารย์เลยแหละครับทำงานเก่งขนาดนี้คุณโต้งบอกว่าไม่ขอเข้าอยู่สังกัดค่ายใดขอผันตัวเองเป็นผู้ประกาศอิสระเพื่อที่จะได้มีเวลาไปทำในสิ่งที่ตนเองรักเห็นมาดนิ่งๆสุขุมแบบ

0: นี้นะฮะชอบขี่มอเตอร์ไซค์ครับเป็นชาวไบเกอร์ตัวยงคนหนึ่งเลยทีเดียวชอบการท่องเที่ยวชอบการเดินทางหลงไหลในชีวิตรูปแบบนี้จนปัจจุบันลงทุนทำธุรกิจผลิตกางเกงยีนยี่ห้อ Dust Camp Originalให้กับคนที่ชื่นชอบกางเกงยีนส์หรือนักขับมอเตอร์ไซค์ได้สวมใส่กันไม่เพียงแค่นั้นคุณโต้งยังกำลังจะเปิดธุรกิจร้านอาหารในช่วงเวลาอันใกล้นี้อีกด้วยแม้มองผิวเผินจากภายนอกนึกว่าเป็นผู้ประกาศนั่งอ่านข่าวในทีวีอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วทำอาชีพหลายอย่างมากเลยแสดงว่าคุณโต้งต้องเป็นนักวางแผนทางการเงินแน่ๆเลยครับ
1: เมื่อสักครู่นี้เราได้กับพี่โต้งนะครับแบบโดยพอสังเขปกันมาแล้วแต่ว่าตอนนี้มารู้จักตัวจริงกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับพี่โต้งครับ
2: สวัสดีครับพี่
3: ย
2: ินครับ
3: สวัสดีครับยินดีต้อนรับครับ
1: โอ้โหหล่อเชียร์พี่โต้งครับ
3: ครับ
1: วันนี้ฮะอยากให้พี่โต้งเล่าให้ฟังหน่
3: อ
1: ยทําผู้ประกาศข่าวมากี่ปีแล้วครับ
3: ไม่นานครับเป็นรุ่นพี่หิมสักปี2ปีได้ครับ
1: ครับผมนะฮะก็น่าจะสัก16 17นะครับประมาณนะฮะ
3: คือผมเนี่ยเข้ามาที่เนชั่นก่อนทํางานที่วิทยุเนชั่นหลังจากนั้นก็มาอยู่เนชั่นทีวีก็ลองรวมๆเอาว่าวิทยุเนชั่นกับเนชั่นทีวีตั้งมาเท่าไหร
1: ่ก็ประมาณสัก
3: ไม่นานอีกเหมือนกัน
1: ช่อง4บางขุนพรมยุคตัวกว่านี
3: ้ไม่ถึงขนาดนั้น
1: ก็สักประมาณสัก10กว่าปีแล
3: ้
1: ว
3: ได้ๆๆ
1: อยู่ในวงการนี้ก็ถือว่าต้องเป็นขั้นระดับปรมาจารย์
3: เดี๋ยวผมเรียกอย่างนั้นเลยเดี๋ยวผมกดดันเปล่า
1: ครับผมได้ครับงั้นเราไม่เรียกอาจารย
3: ์ใช่
1: นะครับมาสเตอร์นะครับผมวันนี
3: ้ว่ามาวันนี้
1: คือจริงๆแล้วอยากจะมาพูดคุยในเรื่องของการวางแผนทางด้านการเงินของพี่โต้งด้วย
3: โอ้โหนี่คุยถูกคนเลย
1: ครับผม
3: เพราะผมเนี่ย
1: วางแผนที่ดีมาก
3: เป็นคนที่ขาดการวางแผนทางการเงินขาดการวางแผนทางการเงิน
1: ยังไง
3: คือที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เหมือนมนุษย์เงินเดือนคนอื่นมีรายได้เข้ามาได้เป็นพิธีกรได้อะไรเนี่ยเรามาแล้วเราใช้ไงมันมีข้อบังคับเช่นคุณไม่มีบ้านคุณต้องซื้อบ้านไม่มีรถต้องซื้อรถคุณอยากจะไปเที่ยวต่างประเทศมันต้องจ่ายเงิน
1: ทีนี้
3: เหมือนกับความต้องการเรามันเยอะมากอ
1: ่
3: ะโอ้โหเราอยากแต่งตัวเราอยากทำธุรกิจอยากอะไรเงินมันถูกใช้อยู่ตลอดเวลา
1: ครับ
3: แต่ถึงจุดหนึ่งเฮ้ยมันชักมีปัญหาเรามีครอบครัว
1: ครับผม
3: มีลูก
1: ครับ
3: อายุมากขึ้นต้องคิดเนี่ยนี่เป็นจุดสำคัญที่ทำให้ผมแบบเริ่มหันมาสนใจเรื่องการวางแผนทางการเงินและการทำธุรกิจของตัวเอง
1: ว่าทางรายการของเราเนี่ยแหละฮะต้องหาคนแบบนี้แล้วก็เลือกคนไม่ผิดด้วย
3: ไม่รู้ว่าผิดหรือถูก
1: ไม่รู้ถ้าอย่างนั้นผมขอย้อนกลับไปนิดนึง
3: ครับ
1: ในเรื่องของการเป็นผู้ประกาศมานะฮะก็อยู่ในวงการมาพอสมควรแล้วครับ
3: ครับ
1: หลายๆคนนี่อยากจะรู้มากเลยว่าการเป็นผู้ประกาศเนี่ยได้เงินเยอะไหม
3: มันมีภาพหนึ่งที่ทุกคนคิดว่าเฮ้ยคนเป็นผู้ประกาศพิธีกรเนี่ย
1: ครับ
3: โอ้มาทำงานแป๊บเดียวได้เงินมหาศาลแต่คุณไม่เห็นว่าเบื้องหลังเขาทำอะไรมาบ้าง
1: ครับ
3: ใช้เวลามาเท่าไหร่
1: ครับ
3: ถูกไหมฮะแล้วก็มีคนทำงานข่าวจำนวนมากที่เขาไม่ได้อยู่ตรงจุดนั้น
1: ครับ
3: ผมอาจจะไม่ได้อยู่ตรงจุดที่ได้เงินเยอะก็ได้แต่ว่าเราทำนานสะสมพอมีโอกาสมีช่องทางในการที่จะได้เงิน
1: ครับผมแสดงว่าจริงๆแล้วคืออาจจะไม่ได้ทำแค่อาชีพผู้ประกาศถูกต้องไหมครับเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าเป็นแค่อาชีพผู้ประกาศก
3: ็
1: ต้องได้เงินจากการไปรับอีเวนต
3: ์
1: บางคนก็บอกว่าไปถ่ายโฆษณา
3: โอ้โห
1: พี่ต้องมีแบบนั้นไหม
3: ผมไม่ดังขนาดนั้นอย่างแรกแต่ว่าเรามีความถนัดของแต่ละคนไม่เหมือนกัน
1: ครับ
3: อย่างผมเนี่ยผมอาจจะรับงานพิธีกร
1: ครับ
3: องค์กรราชการจะเอาผมไปเป็นพิธีกรเสวนาอะไรแบบนี้หรือจ้างผมไปลงเสียงเสียงผมเนี่ยมีมูลค่าอย่าดูหน้าผมให้ฟังเสียงผมดีกว่าอะไรอย่างนี้ประมาณนี้คือก่อนที่ผมจะมาทำในเชิงข่าวโดยตรงเนี่ยผมเป็นคนโฆษณามาก่อนผมเป็นคนคิดสปอตวิทยุโฆษณามาก่อนเป็นครีเอทีฟเป็นสคริปต์ไรเตอร์มาก่อนเพราะฉะนั้นหัวผมเนี่ยถ้าเกิดผมเป็นพิธีกรข่าวผมก็จะแอบคิดเข้ามุกรายการยังไงจะเก๋นะจะปิดรายการยังไงจะวางรันดาวรายการยังไงผมก็มีความเป็นครีเ
1: อ
3: ทีฟอยู่ในตัวทีนี้ผมก็เริ่มมองว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดเป็นธุรกิจล่ะที่มันใช้ครีเอทีฟใช้ความคิดสร้างสรรค์มาขายเนี่ย
1: ร
3: เราจะทำอะไรได้ผมก็พยายามหาว่าผมทำอะไรได้
1: แล้วเจอหรือยังครับในสิ่งที่พี่ต้งชอบ
3: ผมทำเสื้อผ้าได
1: ้เห็นไหมฮะอาชีพเราเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องทำแค่อาชีพเดียวเราสามารถทำหลากหลายอาชีพก็ได้แต่เลือกอาชีพที่คุณคิดว่าคุณเหมาะคุณชอบและคุณรักมันจริงๆแล้วคุณลองทุ่มเทกับมันแต่ว่าวันนี้ฮะเรายังไม่หมดเท่านี
3: ้ครับ
1: เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อช่วงหน้าถ้าใครอยากรวยถ้าใครอยากรู้เทคนิคแท็กติกนะครับว่าพี่โต้งเขาทำอย่างไรติดตามช่วงหน้าผม

0: วันนี้รายการเงินทองต้องวางแผนเราไปคุยกับคุณโต้งกวีพันธ์มนตรีวงศ์ผู้ประกาศข่าวที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีบนหน้าจอทีวีได้พูดคุยกับคุณโต้งทำให้ได้ทราบว่านอกจากเป็นผู้ประกาศแล้วนะฮะยังทำอาชีพอื่นๆที่น่าสนใจอีกหลายอาชีพทั้งผลิตกางเกงยีนส์ทั้งทำร้านก๋วยเตี๋ยวคุณโต้งทำได้อย่างไรมีความรู้ความเชี่ยวชาญมาก่อนหรือเปล่ามาคุยกันต่อครับ
1: พี่ต้งครับ
2: ครับ
1: นะฮะเมื่อสักครู่นี้เราได้คุยกันแล้วโอ้โหแต่ว่าถ้าดูเจอพี่ต้งข้างนอกเนี่ยจะแทบจะจำไม่ได้เลยนะว่าเป็นผู้ประกาศ
2: ลองดูหัวจรดเท้าเนี่ยก็จำเนี่ยมันบากเลยใช่ไหม
1: ใช่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าการแต่งตัวของพี่ครับนะฮะแล้วภาษาผมก็เรียกว่าเฟี้ยวเงาะมาก
2: โอ้โหเฟี้ยวลำไยได้ไหม
1: ก็พอกินได้ครับช่วงนี้หน้าลำไยด้วยสุดติ่งกระดิ่งแมวเลยทีเดียวและอยากจะรู้ครับ
2: ว่า
1: ทำไมอยู่ดีมาแต่งตัวอะไรแบบนี้พี่ต้ง
2: คือถ้าเกิดว่าอยู่ๆผมแต่งตัวอย่างเงี้ยบ้าเหมือนคนบ้าเลยมันจะอะไรกันนักหนาแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นไบค์เกอร์คุณไปขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยคุณต้องมีพ็อปสร้อยอะไรนาฬิกาอะไรตัวในตัวนอกกางเกงยีนราคาเท่าไหร่รองเท้าเท่าไหร
1: ่
2: การขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยมันเลยทำให้ผมแต่งตัวจัดขึ้น
1: เสื้อผ้านี่คือออกแบบเองเลยป่ะครับ
2: คือเอาแบบเฉลยเลยนะเสื้อผ้าเนี่ยมันได้ถูกออกแบบมาเป็นร้อยปีละยีนเนี่ยมันก็ห้ากระเป๋ามีกระดุมป้ายหนัง
1: ครับ
2: ผมให้ความสำคัญจากการทำของเดิมเนี่ยให้มันดีขึ้นใส่ไอเดียเข้าไปวัตถุดิบที่มันดีขึ้นโลโก้แบรนดิ้ง
1: ครับ
2: สร้างมูลค่าจากตรงนี้แบบนี้มันก็มีมาตั้งแต่70น่ะ
1: แต่ถ้าเกิดพูดแบบนี้เนี่ยผมก็อยากจะเห็นสไตล์ของพี่ออกแบบแล้วบอกว่ามีร้านด้วย
2: มี
1: แล้วผมไปดูได้ไหมครับ
2: ร้านผมเล็กๆแต่เข้มข้น
1: จริงมาก
2: ชื่อ Dust Camp Commune
1: เข้มข้นนี่คือแบบว่ารสชาติขมเลยมาก
2: เราไปดู
1: เดี๋ยวพาไปดูดีกว่าไปด้านนี้ดีกว่าครับเชิญเลยครับ

0: ว้าวร้านนี้สี
1: นี่แหละ
0: ครับชึมชึมดูแบบดิบ
2: ๆต้องประมาณนั้น
0: นี่ดัสแคมป์ครับอยากจะรู้เหลือเกินทำไมต้องเป็นนกฮูกครับ
2: ต้องนกฮูกอย่างเดียว
0: มีตา2ตาไม่เท่าไหร่แล้วต้องมีตาคีบหมายถึงว่าอะไรขี่กลางคืนเหรอฮะหรือยังไง
2: ถูกต้องฮะคือดัสเนี่ยแปลว่าโพเพแคมป์คือแคมปิ้งนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็เอ๊ะสัตว์กลางคืนอะไรที่จะเป็นสัญลักษณ์ได
0: ้ครับ
2: ขังคาวมันก็ใช้กันเยอะแล้วอ่ะมันเยอะอ่ะใช่ไหมเราก็เลยมองถึงนกฮูก
0: ครับ
2: แล้วมีตาที่3พอถึงกลางคืนเนี่ยเราแบบอยากขี่อยากเที่ยวอยากใช้ชีวิตเนี่ยดูรูปนี้ฮะรถช็อปเปอร์ใช่ไหมครับ
0: ครับ
2: ขี่ช็อปเปอร์ฮิปปี้ขี่ช็อปเปอร์ไปตั้งแคมป์ในป่านี่ฮะนี่คือสัญลักษณ์ของแบรนด์เลยอธิบายแบรนด์ได้เลย
0: นี่คือโยงมาหมดเลย
2: โยงมาเลยฮะ
0: ขวานกระเชือกครับ
2: ใช่ๆก็เหมือนก็แคมป์เนี่ยบรรยากาศของการไปตั้งแคมป์คุณก็อาจจะมีอุปกรณ์หน่อยมันย้อนยุคอ่ะ
0: ร้านนี้นี่ตั้งขึ้นมาเพื่อสายไหนฮะอย่างที่บอกว่ามีหลายสายมากเลยหรือทุกสายเลยครับ
2: ความจริงก็ทุกสายได้หมดแต่ว่าผมเน้นๆก็คืออารมณ์ประมาณ70ประมาณช่วงที่แบบขี่ช็อปเปอร์หน้ายาวบุพผาชน
0: ครับ
2: ฮิปปี้ประมาณนี้ครับประมาณนี
0: ้นี่พูดตรงนี้เห็นแค่โลโก้แต่อาจจะยังไม่เห็นภาพในร้าน
2: เข้าไปเข้าไปสัมผัสฮะ
0: เราต้องเข้าไปเลยนะคร
2: ับ เชิญเลยครับ
0: อนุญาตนะครับ
2: เชิญเลยครับเชิญเลยครับ
0: เปิดเลยนะครับผมฟึบเข้ามาเลยครับตามมาครับคุณผู้ชมอย่างพี่โต้งครับว่าทำไมพี่ต้องถึงใช้คำว่าดิ้นรนเลยดีกว่ามีหลากหลายอาชีพทำไมถึงต้องมีหลากหลายอาชีพอาชีพผู้ประกาศมันไม่มั่นคงเหรอครับหรือยังไง
2: มีคนถามผมเยอะมาก
0: ครับ
2: เฮ้ยอ่านข่าวน่าจะได้เงินดีนะอยากลำบากเหรอทำไมต้องเหนื่อยอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยครับคือผมเป็นผู้ประกาศข่าวก็จริงแต่ผมเป็นฟรีแลนซ์ผมไม่ได้ประจำที่ช่องไหนเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นในชีวิตผมเนี่ยถูกหยุดอ่านรายการเจ๊งช่องมีคำสั่งพิเศษมาให้ยุติการอะไรเงี้ยมันเกิดขึ้นได้ประจำเราก็เจอมาปุ๊บเราก็รู้แล้วว่าถึงจุดนี้ทำไมเราไม่มีอะไรเป็นของตัวเองสักทีนึงสมมติเขาไม่จ้างผมต้องไม่ทุรนทุรายผมต้องอยู่ได้ผมก็เลยมองว่าเราสนใจเรื่องอะไรเราสนใจเรื่องศิลปะออกแบบครอบครัวเรามีความรู้เรื่องก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงซึ่งคนแบบหากินมากเลยแล้วมาเติมไอเดียเข้าไปผมคิดว่ามันน่าจะทำให้เราเป็นเจ้าของธุรกิจได้ก็ไม่ง่ายอ่ะ
0: เลยอยากจะรู้ว่าไอ้คำว่าไม่ง่ายเนี่ยที่อยากจะคุยว่าไอ้ไม่ง่ายของมันคืออะไรบ้างอุปสรรคที่พี่เจ
2: อ
0: นะฮะการวางแผนที่พี่เริ่มต้นเนี่ย

0: เกิดอะไรขึ้นบ้าง
1: อย่างแรกคือผมไม่ได้มาจากพื้นฐานครอบครัวที่รวยเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แบบว่าต่อยอดจากพ่อแม่ไม่ใช่สองคือยกตัวอย่างเช่นทำแบรนด์เสื้อผ้าเนี่ย10ล้านยังน้อยเกินไปเลยสำหรับการจะตั้งแบรนด์ขึ้นมายี่ห้อหนึ่ง
0: จริงเหรอคร
1: ับ ใช่คุณต้องมีงบโปรโมทลงเงินลงทุนมหาศาล
0: ครับ
1: แต่ผมแลกกับการที่ว่าคิดเอาให้เล็กที่สุดแต่ว่าคิดต้องโดนเล็กต้องครบต้องโดนต้องถูกใจที่สุดแล้วผมก็ไม่ได้ขายของถูกอ่ะผมก็เอาที่เขาเรียกอะไรนะเศรษฐกิจเชิงความคิดสร้างสรร
0: ค
1: ์ผมก็ไปอบรมไปเรียนไปหาความรู้มาเพื่อที่จะรอวันว่าเคาะมันออกมาเป็นอะไรสักอย่างที่สุดมันเคาะออกมาเป็นเสื้อผ้า
0: ครับแล้วอยากจะรู้ว่าพี่โต้งอ่ะถ้าเกิดย้อนถามบอกว
1: ่
0: าที่แพงอยากจะรู้ว่าตัวเท่าไหร่
1: อย่างกางเกงยีนเนี่ยตัวนี้ Dust Begin เนี่ยผมขายที่ 2,450 บาทมันก็ไม่อาจจะไม่แพงถึง
0: ใกล้ไม่ได้แพงมากถึงขั้น 5-6,000 นะ
1: แต่คนมีหลายระดับนะ
0: ครับ
1: คนที่เขาอาจจะแบบทำงานได้เงิน 15,000 เนี่ยกางเกงตัว 2,000 กว่ามันก็เยอะอ่ะ
0: ครับ
1: แต่มันอาจจะมีผลอีกแง่นึงคือทำให้ซื้อง่ายขึ้นด้วยไงไอ้เรื่อง pricing เนี่ยสนุกมาก
0: ค
1: ือถ้าเกิดว่าทำให้ฮิมชอบได้เนี่ย
0: ครับ
1: ตัวนี้ผมขายอยู่ที่ 5,500ขายดี
0: ครับ
1: ขายดีมากมันแปลกแล้วแบบรู้สึกว่าใส่ไปเดินตลาดเนี่ยต้องโดนโอ้โหคนมองแน่ก็แปลกอ่ะมันก็แปลกคนอยู่หนองคายคนอยู่เชียงใหม่ก็เอาอะไรอย่างเงี้ย
0: ม
1: ัน
0: ข
1: ึ้
0: นอยู่กับความชอบของคนด้วย
1: ใช่ใช่ใช
0: ่แล้วการวางแผนของพี่เนี่ยมองเป้าว่าไอ้ธุรกิจเกี่ยวกับในเรื่องของร้านเสื้อก่อนนะ
1: ครับ
0: ร้านเสื้อร้านกางเกงยีนของพี่นี่พี่วางเป้าไว้ถึงขั้นไหน
1: ผมต้องการให้ยี่ห้อ Dust Camp เนี่ย
0: ครับ
1: เป็นเสื้อผ้าของคนที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์จะนึกถึงในแนววินเทจเสร็จแล้วคนที่ไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์เขาก็อยากสัมผัสเขาอยากสัมผัสความเป็นไบเกอร์เขาอยากให้นึกถึงยี่ห้อนี
0: ้
1: ถึงจุดหนึ่งผมก็ไม่รู้มันจะไปได้ไกลขนาดไหนแต่ว่าเดี๋ยวนี้โลกมันแคบมีคนมารับของผมไปขายที่ร้านมอเตอร์ไซค์ที่ออสเตรเลียแล
0: ้
1: วมันก็ไม่ได้ยากอ่ะเนี่ยคือหรือผมจะโพสต์ขายในไอ้พวกเว็บออนไลน์ทั้งหลายอย่างนั้นถือว่าส่งออกระดับโลกไหมมันก็ไปอ่ะที่อเมริกาก็ซื้อไปอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเริ่มจากเล็กก่อนก็ถึงจุดหนึ่งผมคิดว่ามันคงเป็นยี่ห้อหนึ่งอ่ะที่คุณบอกกางเกงยีนหรือว่าเสื้อผ้า
0: ครับ
1: สำหรับไบเกอร์ยี่ห้อ Dust Camp
0: นี่แหละนี่คือสิ่งสำคัญนะคุณผู้ชมจุดเล็กๆก็คือการวางเป้า
1: ใช่
0: มองเป้าแล้วดูกำลังเราก่อน
1: แต่ผมพยายามหาหลายช่องทางก่อนไม่เคยนึกเลยนะจนแต่งงานมีลูกเนี่ย
0: อะไรอ๋อนี่
1: แต่งงานมีลูกเนี่ยคิดตลอดเลยว่าอะไรมันจะปลอดภัยอะไรมันจะมั่นคงจะลงทุนอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ค
0: ิ
1: ดตลอด
0: เนี่ยสำคัญเลยครับคุณผู้ชมครับรีบกลับไปมีลูก
1: ด่วนแล้วปั๊มได้ปั๊มนะฮะปั๊มได้ต้องปั๊ม
0: ไม่ใช
1: ่อย่าช้า
0: ไอ้นี่รายการเราพูดมันต้องมีลูกก็ได้แต่ให้เห็นว่าการวางแผนเราควรจะเริ่มต้นวาง
1: คือสำหรับคนที่อันนี้คิดไปถึงขนาดนั้นนะคือมีเพื่อนที่ตัดสินใจว่าไม่มีลูกเนี่ยเขาต้องวางแผนชีวิตอีกอย่างไม่มีคนเลี้ยงดูคุณในยามแก่เฒ่าคุณจะต้องซื้อประกันหรือว่ากองทุนในลักษณะที่พอสูงวัยไปแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: เลี้ยงตัวคุณได้ต้องวางแผน มันต้องวางแผน
0: นี่แหละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันดีกว่าในช่วงหน้าการวางแผนของพี่โต้งเริ่มต้นเขาเริ่มต้นยังไงจุดเริ่มต้นนี่แหละฮะสำคัญเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ

0: การพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับได้แง่คิดอย่างหนึ่งที่จะสร้างความมั่นคงและความก้าวหน้าให้กับทุกคนได้นั่นก็คือเรื่องที่เราไม่ควรจะมีอาชีพเพียงอย่างเดียวอย่างคุณโต้งกวีพันธ์มนตรีวงผู้นี้เป็นทั้งผู้ประกาศข่าวเป็นทั้งเจ้าของแบรนด์กางเกงยีนส์และเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวในเวลาเดียวกันถือเป็นตัวอย่างที่ดีของการลงทุนในสิ่งที่ตนเองถนัดและชื่นชอบเลยแหละครับ
1: เมื่อกี้พูดกับพี่โต้งครับในเรื่องของการแน่นอนเรื่องอาชีพหลากหลายแล้วก็มีอยู่อาชีพนึงก็คือในเรื่องของการปล่อยคอนโดออกมา
2: ครับ
1: แน่นอนแล้วก็ที่สำคัญเลยเรื่องร้านก๋วยเตี๋ยว
2: ครับ
1: ที่พี่โต้งวางระบบนะฮะพี่โต้งไม่ต้องไปทำเองก็กึ่งแอคทีฟกับพาสซีฟ
2: ใช่ใช่
1: ก็คือว่ามีระบบในการทำงานด้วยแต่ว่าก็ยังก็ต้องเข้าไปดูร้านอยู
2: ่
1: แต่ว่าอยากจะถามพี่โต้งครับว่าในเรื่องของการไปทางด้านแพสซีฟเลยนะฮะมีอย่างอื่นอีกไหมในเรื่องของกองทุนเรื่องหุ้นเนี้ยมีสนใจที่จะทำบ้างไหมฮะ
2: คือยอมรับเลยว่าตัวเองไม่ถนัดแต่ถามว่าสนใจไหมมีความสนใจเพราะเรามองเห็นว่าการลงทุนแบบนั้นเนี่ยมันก็ผ่อนแรงบางอย่างเราไปอ่ะมันเราจะมานั่งโอ้โหคิดทุกอย่างทำทุกอย่างบางทีไม่ไหวใช่ไหมส่วนเรื่องความถนัดในการลงทุนเองไปเล่นหุ้นเองอะไรผมไม่
1: ม
2: ีแต่ถามว่าสนใจเราทำยังไงได้หนึ่งก็คือมันมีผู้บริหารกองทุนสองก็คือผมวิ่งไปหาคนที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

0: ที่รู้จักกันเพื่อนคุ้นเคยเนี่ยเขาแนะนำได้เขาแนะนำได้แล้วค่อยๆลองดู
1: ครับ
0: มันไม่ได้ฝันเฟื่องแบบโอ้ passive income
1: กัน
0: สบายแล้ว
1: การลงทุนมีความเสี่ยงครับ
0: ใช่ใช่
1: ท
0: ุ
1: กอย่างต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงด้วย
0: แล้วในหลักก็คือผมกระจายไงหลักการกระจาย
1: ครับ
0: ไอ้นี่ล้มไอ้นี่ยังอยู่ไอ้นี่ยังอยู่อะไรเงี้ยดึงกันไปดึงกันมา
1: คือจริงๆแล้วมันก็คล้ายๆกับเน็ตเวิร์กนิดๆนะแต่ว่ามันเป็นเน็ตเวิร์กที่อาจจะไม่ได้เชื่อมโยงกันทั้งหมดแต่มีความเชื่อมโยงกันอยู่ในตัวเพราะมันมีไอเดียทุกอย่างที่มันใส่อยู
0: ่
1: ผมเชื่อว่าร้านก๋วยเตี๋ยวมีเสื้อพวกนี้ไปแขวนแน่นอน
0: ใช่แล้วก็สัญลักษณ์ก็เป็นรูปหมูก๋วยเตี๋ยวหมูใช่ขี่ช็อปเปอร์เนี่ยมันก็โยงกัน
1: นกฮูกขี่ช็อปเปอร์ต่อไปจะอนาคตจะมีวางแผนเปิดไลน์อย่างอื่นอีกไหมฮะ
0: อย่าใช้คำว่าอนาคตคือผมทำแล้วผมทำแล้วก็คือว่าผมจัดทัวร์สำหรับคนไทยที่แบบบ้าคัสตอมไบค์มากเลยไปที่ญี่ปุ่นไปญี่ปุ่นเพื่อไปดูที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะมีงานคัสตอมไบค์ขายของแบบเนี้ยที่ผมไปมาเนี่ยใหญ่เหมือนกับไปไบเทคเหมือนกับเมืองทองธานีเนี่ย
1: เหมือนงานโชว์รถ
0: ดู2วัน
1: ครับ
0: ดู2วันทีนี้คนไทยก็ไม่ค่อยได้ไปกันไปน้อยมากก็ดูจากรูปในอินเทอร์เน็ตผมก็จะจัดทัวร์ไปก็ลองเซิร์ฟไป 2-3 ครั้งแล้วยังไม่สมบูรณ์ 100% แต่ว่ามีคนสนใจมากนั่นอย่างนึงกับอย่างนึงคือรายการประเภท Men Interest หรือว่าความสนใจผู้ชาย
1: ครับ
0: ไม่ใช่แนวว่าแบบนะ
1: ไม่แนวเซ็กซี
0: ่อาจจะเป็นอาวุธอาจจะเป็นเรื่องการแต่งตัวแบบเป็นแมนการขับขี่เนี่ยผมก็เซิร์ฟทำใน YouTube อยู่มันโยงกันหมดเลยอ่ะมันโยงกันอ่ะ
1: ก็คือแบบว่ามีการลิงก์กันเกิดขึ้นแล้วแล้วในอนาคตก็อาจจะมีอะไรหลายๆอย่างที่ออกมา
0: ค่อยๆขยับอ่ะ
1: ที่จะเป็นในเรื่องของช็อปเปอร์คัลเจอร์ออกมา
0: ใช่ใช่ใช่ครับ
1: สุดยอด
0: ก็มีเพื่อนในวงการมาละว่าอยากจะมาลองทำเป็นตลาดคล้ายๆการ์าจมาร์เก็ต
1: ครับ
0: ด้านล่างนี้ได้ไห
1: ม
0: แล้วก็พอถึงเวลาก็มาของแบบเดียวกันมาขายด้วยกันแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์มากัน
1: อันนี้ก็เป็นอีกอีเวนต์นึง
0: ใช่
1: สุดท้ายแล้วครับให้พี่โต้งครับฝากอะไรกับคนดูหน่อยฮะในเรื่องของการลงทุนครับ
0: ครับ
1: เงินทองที่หามาต้องวางแผนครับ
0: ได้คือผมว่าเหมือนทุกเรื่องครับคนเราเนี่ยจะวัดกันว่าใครจะคิดได้ก่อนผมก็ต้องเคยผ่านชีวิตที่ใช้เงินหมดเวลาหมดเงินไปกับเรื่องที่ไร้สาระเนี่ยมากมายใช่ไหมฮะแล้วมันก็ไม่มีรีเทิร์นอะไรกลับมาแต่พอถึงจุดหนึ่งถ้าเกิดคุณคิดได้คุณก็จะควานละเหมือนกับคนที่เคยเห็นไหมฮะในเน็ตทำอะไรแล้วรวยไปอบรมอะไรเต็มไปหมดทุกคนจะควานหาไปหมดแต่ที่สุดเนี่ยคุณชอบอะไรคุณถนัดอะไรพอจะทำอะไรได้กับเงินทุนที่คุณมีลองดูทำเลยทำเลยเท่านั้นแหละมันก็ไม่มีอะไรที่จะมากกว่านั้นแล้วไม่มีเคล็ดลับอ่ะเพราะว่า คิดว่าจะเป็นแบบนี้มันก็ไม่เป็นก็ต้องลองทำอีกแบบนึง
1: ครับ
0: ทำแบบนี้ไม่ใช่ต้องลองไม่ทำอีกแบบนึงก็ลองเรื่อยๆ
1: ครับผมสุดท้ายแล้วเนี่ยคำเดียวเลยที่เมื่อกี้นี้ผมได้มา
0: ครับ
1: ทำเลยครับอย่ารอ
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้ต้องขอขอบคุณพี่โต้งมากเลยนะครับ
0: ขอบคุณมากเลยครับพิมครับ
1: ขอบคุณมากเลยโอ้โหทางรายการขอบคุณพี่โต้งมากเพราะวันนี้ได้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยครับ
0: ครับ
2: เราสามารถจัดการกับความเสี่ยงในการลงทุนได้ด้วยการจัดสรรเงินลงทุนไปในทางเลือกการลงทุนหลายประเภทนะคะโดยพิจารณาถึงความสัมพันธ์และทิศทางการขึ้นลงของราคาที่แตกต่างกันดังนั้นการขาดทุนจากการลงทุนประเภทหนึ่งอาจถูกชดเชยด้วยกำไรจากการลงทุนอีกประเภทหนึ่งซึ่งนอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงได้แล้วยังช่วยให้เราได้รับผลตอบแทนรวมที่ดีในระดับหนึ่งด้วยค่ะ
1: คุณผู้ชมครับหลังจากที่ผมได้พูดคุยกับพี่โต้งกวีพันธ์ไปแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมได้เลยนะครับและผมประทับใจมากๆนั่นก็คือการที่คนเราครับจะมีชีวิตที่ดีได้นะครับและจะมีความมั่นคงได้คุณจะต้องมีความพร้อมในหลายๆด้านครับและที่สำคัญครับคุณจะต้องศึกษาและต้องลงมือทำณบัดนี้ครับและที่สำคัญครับวันนี้ครับรายการของเราครับคงจะนำสาระความรู้ให้กับทุกๆท่านนะครับในเรื่องของการวางแผนการเงินสัปดาห์หน้าครับจะเป็นแขกรับเชิญคนไหนที่จะทำให้คุณวางแผนการเงินและมีชีวิตที่มั่นคงครับต้องติดตามกันครับกับเงินทองต้องวางแผนวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

บางคนก็เห็นตัวเลขก็จะเป็นลมเข็นสมการแล้วแบบโอ๊ยโนไอไม่เอาแล้วแต่ว่าผมปรากฏว่าเป็นคนที่เห็นสมการแล้วตื่นเต้นกับสมการพอสมการมันมีประโยชน์แล้วมันสามารถเอาไปใช้ได้จริงเอาไปช่วยชีวิตเด็กได้จริงมันก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยสมการของเราที่เราหามาได้เนี่ยมันมีประโยชน์

0: ชื่อพลังโชติสิรินะครับก็คือตอนนี้เป็นนักวิจัยหลังปริญญาเอกนะครับหน่วยวิจัยโรคเขตร้อนมหิดลออกฟอร์ดที่คณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลครับ
1: คณะเวชศาสตร์เขตร้อนเนี่ยตั้งแต่อดีตในถึงปัจจุบันเนี่ยเราจะมีความร่วมมือกับหลายสถาบันจากทั่วโลกอันนี้เป็นหลักการของคณะเวชศาสตร์เขตร้อนว่า global connectivity เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากกับมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดเนี่ยเราเป็นเพื่อนที่ดีมากก็มีการวิจัยร่วมกันนะในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเชื้อมาลาเรียเชื้อโรคต่างๆที่มีในภูมิภาคเขตร้อนทั้งหลายเราจะเห็นว่าองค์ความรู้ใหม่ๆในการที่เราจะรักษาผู้ป่วยก็เกิดขึ้นจากการร่วมมือกันในครั้งนี
2: ้ Been working in close collaboration with the Faculty of Tropical Medicine for 40 years. We do a range of different research, all focusing on clinical pharmacology. And we're focusing mostly on the malaria research. In the lab, we do develop methods to measure drug concentrations in patients and also in volunteers.
0: สำหรับโรคเขตร้อนเป็นเราเรียกว่า neglected diseases นะครับก็คือโรคที่ไม่ค่อยมีใครสนใจถูกละเลยคนเหล่านี้เป็นคนยากจนก็เลยทำให้เรามาสนใจว่าโรคเหล่านี้มันจำเป็นจะต้องรักษาให้ได้ครับเราก็เลยต้องมาศึกษายาสำหรับโรคเหล่านี้ปกติเวลาเป็นมาลาเรียเนี่ยครับวัคซีนมาลาเรียก็มีแต่ว่าความสามารถในการป้องกันโรคมาลาเรียของวัคซีนจะค่อนข้างต่ำแล้วมาลาเรียสำหรับบางพื้นที่เช่นในแอฟริกานะครับมันเป็น seasonal disease ก็คือมาทุกปีเมื่อเรารู้ว่ามันจะมีมาทุกปีทุกปีเราก็สามารถที่จะกินยาเพื่อที่จะป้องกันมาลาเรียได้เดิมทีนะครับเราให้ในเด็กนะครับรับยาน้อยเกินไปปรากฏว่าเด็กเกิน 40% 50%กลับมาเป็นมาลาเรียอีกเพราะฉะนั้นเราก็มาคำนวณใหม่ว่าเราควรจะปรับปริมาณยาในเด็กแต่ละช่วงอายุหรือช่วงน้ำหนักได้อย่างไรเพื่อที่จะให้การป้องกันโรคมาลาเรียในเด็กมันมากกว่า 90% วิธีการวิจัยอันนี้ก็คือเราทำ clinical trial ครับก็คือมีเรา collaboration กับที่แอฟริกานะครับก็คือที่ประเทศโบกินาฟาโซก็คือที่กับนักวิจัยที่นั่นนะครับเราก็เลยเก็บเลือดเด็กมาก็คือเจาะเลือดเด็กได้เลือดมาแล้วก็ได้ clinical data มาด้วยซึ่งเยอะมากขนาดที่ว่าตัวเลขบางอันก็คือเปิด Excel ไม่ได้ครับ Excel ฟลุ๊ปถึงบรรทัดสุดท้ายล้นแล้วแต่ว่าตัวเลขเรายังไม่หมดสิ่งที่ผมต้องทำก็คือเขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณเพื่อดูว่ายาในผู้ป่วยแต่ละคนเป็นยังไงพอเราได้โมเดลออกมาได้ว่าเด็กอายุเท่าไหร่หรืออายุแค่ไหนควรจะกินยาเท่าไหร่แบบนี้ครับสุดท้ายแล้วครับก็คือองค์การอนามัยโลกก็คือเอาผลการศึกษาที่เราทำออกคำแนะนำในการให้ยาต้านมาลาเรียประเทศต่างๆก็จะรับเอาคำแนะนำนั้นไปใช้ต่อของแต่ละประเทศครับสิ่งที่รู้สึกคือเราเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาโรคให้มันได้ผลมีประสิทธิภาพดีขึ้นคือเรารู้สึกว่างานของเราเนี่ยมันมีประโยชน์แล้วมันสามารถเอาไปใช้ได้จริงเอาไปช่วยชีวิตเด็กได้จริง
1: วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งคณะนี้เนี่ยผู้ก่อตั้งก็ได้เน้นมาตลอดว่าเราจะใช้การวิจัยเนี่ยเป็นตัวนำไม่ว่าจะเป็นตัวนำในการเรียนการสอนแล้วก็การดูแลผู้ป่วยแล้วก็สามารถที่จะเอาผลงานวิจัยในเชิงนวัตกรรมต่างๆที่จะทำให้มันมีการเปลี่ยนแปลงทางสาธารณสุขแล้วก็จะทำให้ทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทยอยู่ในระดับภูมิภาคหรืออยู่ในระดับโลกเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

0: ัสดีครับ
1: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกันฟิลกู๊ดรายการที่เป็นพื้นที่เติมเต็มความรักและสร้างความเข้าใจของคนในครอบครัวนะคะเราพบกันแบบนี้ค่ะที่ ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนถามพี่มิกดีกว่าค่ะถ้าเปรียบครอบครัวของพี่มิกเหมือนอาหารอาหารของพี่มิกจะมีรสชาติแบบไหนคะ
0: อาหารอีสานแซ่บๆเลยครับ
1: ค่ะ
0: ครบรสบ้านผมมีหลากหลายอารมณ์มากครับ
1: เหมือนกับครอบครัวรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะครอบครัวของเขาครบรสมากเลยนะคะมีเสียงหัวเราะมีน้ำตามีการให้กำลังใจซึ่งกันและกันในวันที่ดีที่สุดของชีวิตและในวันที่แย่ที่สุดของชีวิตขอต้อนรับนะคะครอบครัวของพี่โชเล่นิลันและน้องเบลฉัตรสุมาช้างกลางค่ะ
2: ตลกคาเฟ่โชเล่ดอกกระโดนหรือนิรันดร์ช้างกลางโชเล่ในฐานะหัวหน้าครอบครัวของภรรยาและลูกสาว3คนมีชื่อเสียงทั้งในฐานะนักแสดงตลกและเจ้าของร้านอาหารใต้รสเด็ดจนแทบไม่มีเวลาให้ครอบครัวแต่วันหนึ่งที่เขาเลือกที่จะหยุดเล่นตลกทำให้ว่างงานวันนี้โชเล่กลายเป็นยูทูบเบอร์ของวลีเอาโรยให้คนจดจำกันอีกครั้งโดยมีครอบครัวคือลูกสาวทั้ง3คนของเขายืนเคียงข้างพบกับครอบครัวรสอร่อยกันค่ะ
1: สวัสดีพี่โชเล่และน้องเบลค่ะ
3: สว
1: ั
3: สดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะพี่โชเล่เป็นตลกชื่อดังไทยๆก็รู้จักแต่จริงๆแล้วเนี่ยความฝันในวันเด็กไม่อยากจะเป็นตลกใช่ไหมคะ
4: อยากจะเป็นนักร้องอยากจะเป็นดาราไม่ชอบเป็นตลกใจจริงนะใจอยากเป็นดารามากๆอยากเป็นอรัญญานามวงชอบเวลาพี่เขาทำปากอะไรเนี่ยพี่ชอบตอนอยู่บ้านนอกเวลาพี่ไปดูหนังเข้ามานะกลับมาบ้านนะพี่จะเดินเงี้ยตลอด
5: พี่เหมาะแล้วครับที่พี่เป็นตลกตั้งแต่มานั่งนี่ผมยังไม่หยุดหุบยิ้มเลยดีแล้วเพราะพี่สร้างรอยยิ้มให้กับทุกคน
4: อ๋อขอบคุณครับ
5: แล้วมันจับพัดจับผูยังไงให้

0: ็นนักร้องนะฮะ
1: พี่ไปทำงานโรงหนัง
0: ครับ
1: แล้วโรงหนังนั้นจะมีแต่หนังอินเดียแล้วพี่ก็จะฝึกร้องเพลงผมพี่เป็นคนชอบเพลงอินเดียไงแล้วพอปีใหม่ปั๊บเขาก็ให้พี่ร้องเพลงจับของขวัญอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พี่ก็ร้องเพลงแล้วเขาบอกว่าพี่เสียงดีเขาบอกน่าจะไปสมัครร้องเพลงเอาเลยก็เลยไปหาสมัครงานที่นครศรีธรรมราชเป็นสวนอาหาร
0: ครับ
1: พอประเทศเสียงกลางวันนะขอรับพอกลางคืนพี่ก็แต่งตัวอย่างรอเลยนะแต่ถึงผู้จัดการบอกว่าให้พี่เสิร์ฟอาหารก่อน
2: ยังไม่ได้ร้องเพลง
1: เกือบเดือนนะวันนั้นนักร้องไม่มาดนตรีก็ขึ้นหลายครั้งจนครั้งวันคือพี่ทำงานอยู่ที่นานมากเลยไม่ได้ขึ้นพี่ก็ดนตรีขึ้นพี่รู้แล้วว่าเพลงโชเล่แต่ว่ามีความเดือดไม่ใช่เราแล้วต้องเป็นคนอื่นเพราะนานมากเนี่ยเขาไม่เรียกเราเลยอ่ะก่อนดนตรีขึ้นวนไปวนมาวนไปมาแล้วทีนี้พี่ก็สงสัยว่าหลายครั้งผู้จัดการไปมองเพราะผู้จัดการก็กวักมือเรียกพี่อย่างนี้พี่ก็ยังมองข้างหลังอีกนั่นนึกว่าเขาเรียกคนอื่นเขาบอกขอชี้พี่อย่างนี
2: ้ให้พี่ร้อง
1: พี่ก็บอกใช่เลยอะไรเงี้ยเขาบอกใช่แล้วพี่ก็วิ่งเลยนะดนตรีส่งปุ๊บพี่เข้าเลยเยโตสิทธิอัมโนฮีโชเรงเกโชเรงเกสัมมาเกนเพราะสาชุนาโชเริงเก
0: แล้วหลังจากนั้นผู้จัดการก็เลยให้พี่ร้องยาว
1: ใช่เพราะว่าพอร้องเสร็จลงมาใครก็เรียกโชเล่เลยนั่นคือที่มาของโชเล
0: ่แล้วมาเป็นตลกได้ยังไงครับ
1: ตลกอ่ะมาชวนผมหลายคณะโดยเฉพาะคณะพี่ดูพี่จ้อนินจาเขาจะมาจีบผมไว้ตลอดและให้เล่นตลกเล่นตลกอะไรเงี้ยผมก็เลยถามคำแรกถามเลยมีมาเล่นดาราคาเฟ่ไหมเขาก็บอกว่ามีแล้วพี่ดูถามผมว่าจะยืนดูก่อนไหมผมบอกว่าไม่ดู
2: เล่นเลย
1: เพราะผมคิดว่าถ้าไม่เล่นเราก็ไม่ได้มาเล่นดาราคาเฟ่คืนนั้นไงก็เลยขึ้นยากมากมาก
2: ตลก
1: ตลกเล่นยากมากมากขึ้นไปนี้หน้ามืดตามัวเห็นดาวเห็นเดือนอะไรมันยากอย่างนี้จริงๆยากมากเลยอ่ะคือเขาถามเป็ดตอบไก่อ่ะก็ถามงัวตอบช้างอะไรประมาณนี้แต่ว่าได้ยินในหูนะเวลาผมพูดอะไรเนี่ยคนจะขำมา
2: คนหัวเราะ
1: ใช่แต่ผมอ่ะคือผมตอบเหมือนว่าเฟี้ยงสุ่มอ่ะปลาในปลาสุ่มไปอย่างนั้นคือก็ตอบมาด้วยความที่เราอยากจะเล่นไงพอลงมาจากนั้นน่ะเขาบอกว่าผมเก่งมาก
0: เล่นไม่รู้เรื่องกลายเป็นตลกมาก
1: ไม่รู้เรื่องเลย
0: กลายเป็นตลกมาก
1: ใช่เป็นคนเก่งมาก
2: สรุปแล้วการเป็นตลกทำให้พี่โชเล่ต้องอยู่ใกล้หรือไกลจากครอบครัวคะ
1: ตอนเป็นตลกไม่ไกลครอบครัวนะแต่ตอนเป็นนักร้องอะไกลตอนคลอดน้องเบลอะไม่ได้เจอกันไม่ได้เห็นกันแต่ว่าพอตอนผมเป็นนักร้องดาราคาเฟ่ตอนนั้นผมมีเงินที่จะเช่าแฟตอยู่แล้วไงแฟตเดือน 1,300 มีห้องน้ำในตัวมีเฟอร์นิเจอร์แล้วผมก็ได้ซื้อโทรทัศน์สีเครื่องหนึ่งแล้วได้ซื้อตู้เย็นสัญโย
2: ค่ะ
1: แล้วแฟนก็พามาแล้วก็เนี่ยเริ่มพูดได้แล้วไงก็ขึ้นมากับคนนี้
0: นี่คือกว่าจะได้เจอลูกคนที่สองนี่คือพูดได้แล้ว
1: ก็นัดกันเรียบร้อย
0: สองขวบไหม
1: ใช่ใช่นัดกันเรียบร้อยว่าแฟนมาหัวลำโพงให้ผมไปรับ
2: เราจะย้อนวันเวลานี้ให้ได้ดูนะคะผ่านละครเวทีค่ะ

0: นับแต่บัดนี้เป็นต้นมา
1: เป็นต้นไป
0: ก็ผมโดดอกกระดูน
1: ดูดอกกระดูน
0: ขอเชิญเขียดผู้มีแก
1: ่
0: ได้พับกบ
1: พบกัน
0: ตลกมาเท่โชเล่ดอกกระดูน
2: สวัสดีครับพี่ดองเขินเลยพี่ดูชมว่าเป็นตลกมากเจ้โชเล่ทำตัวไม่ถูก
0: ทำไมหัวเราะเสียงใหญ่อย่างนั้นบ้าบอจริงเชียวหัวเราะไม่หยุดแล้วนี่ติงตองเป็นอะไรอะไรนะเขาพูดว่าอะไรนะปากค้าง
1: หุบไม่ได
0: ้ดีครับปากค้างหุบไม่ได้ก็ไม่ต้องจ่ายค่าตัว
2: หายแล้ว
0: ทำไมหายเร็วขนาดนี้
2: เดี๋ยวไม่ได้ค่าตัว
0: ครับสวัสดีเสี่ยมิกแล้วก็ซ้อหมวยด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราภูมิใจนำเสนอตลกบ้าเท่โชเล่ดอกกระโดนจะมาเล่าเรื่องตลกตลกให้ทั้งเสียและซ้อได้ฟังกันเชิญครับ
2: เรามาฟังเรื่องตลกการเสียงตบมือให้กับชีวิตตลกโชเล่หน่อยครับผมเป็นตลกบ้านนอกต้องห่างลูกห่างเมียมาทำงานไกลสุขได้จะมีความสุขมากกว่าที่ลูกเมียนั่งรถมาหาเราไม่ได้มาหาธรรมดานะมาอยู่กรุงเทพเลยดูสิเนี่ยเป็นเพราะอะไรเหรอก็เป็นเพราะว่าเราเป็นที่พึ่งของลูกของเมียได้แล้วไงเห็นสถานีแบบนี้แล้วแม่มันนึกถึงอดีตจริงๆนี่ต้องมายกเองแล้วเห็นสถานีแบบนี้แล้วนึกถึงตอนที่จากลูกจากเมียมาน้องเบสลูกสาวคนโตร้องไห้ลั่นสถานีเมืองคอนเลย
3: จะต้องไปทำงานหาเงินมาให้เบสไงลูก
4: ไม่เอาเงินน่ะหนูอยากอยู่กับพ
2: ่
4: อ
2: เอานะพ่อจะไปหางานหาเงินเยอะๆหนูจะได้สบายหนูต้องทำหน้าที่แทนพ่อดูแลแม่ดูแลน้องที่อยู่ในท้องนะลูกแบ่งเบาภาระแม่เขาสัญญาพ่อสัญญาเราทั้งหมดจะได้ไปอยู่กรุงเทพด้วยกันหนูทำได้ไหมลูกดูแลแม่ดูแลน้องนะลูก
4: ทำได้หนูสัญญาว่าหนูจะดูแลแม่ดูแลน้องให้ดีที่สุด
2: ดีมากลูกเบสพ่อรักลูกนะ
4: หนูก็รักพ่อ
3: ระวังตัวนะพี่ไปเบส

0: อ้าวไม่ตาโลกเหรอเอานี่เล่นมาตั้งนานไม่ตาโลกเลยแล้วถ้าอยากดูแบบตาโลกต้องย้อนไปอีกเห็นสถานีแบบนี้แล้วทำไมต้องยกคนเดียววะนี่เปลี่ยนละถ้าอยากให้ตาโลกต้องย้อนไปในวันที่ผมมานั่งรอลูกเมียอยู่ที่สถานีรถไฟหัวลำโพงเฮ้ยแย่แล้วแย่แล้วโอ้ยอุ้ยรถไฟอ่ะมาตั้งหลายชั่วโมงแล้วนี่โอ้อยู่ไหนเนี่ยโอ้ยตรงนั้น
1: อ้าวเฮ้ยคุณชวนเล่นี่คือคุณมาเล่นตลกเหรอเนี่ย
0: โอ้ยเล่นตลกอะไรนี
1: ่อ้าว
0: หาลูกหาเมียน่ะยังไม่เห็นเจอเลยนี
1: ่เออไม่เจอเหรอ
0: เดี๋ยวพี่ดูนี
1: ่ไม่ใช่ผมชื่อเดชเป็นพนักงานรถไฟ
0: เออพี่เห็นลูกเห็นเมียผมไหม
1: อ๋อผู้หญิงที่สวยๆอ๋อแล้วก็มีอุ้มเด็กมาด้วยแล้วก็มีเด็กผู้หญิงคนที่ตัวเท่านี
0: ้
1: มันนอนอยู่นะแต่ถ้ามันลุกขึ้นยืนมันก็ตัวเท่านี
0: ้
1: ใช
0: ่โอ้โหท่าเป๊ะเลย
1: เห็นสิเห็นเขานั่งแท็กซี่กลับบ้านไปแล้วนี่ตกลงนัดกันยังไงเนี่ยฮะ
0: เออนึกออกแล้วอ่ะ
1: ยังไง
0: ผมนัดเขาให้ไปเจอที่ไอ้บ้านที่อยู่ที่วัดช่องลมนี
1: ่เออ
0: ผมลืมเอง
1: ปะโถนัดไปวัดช่องลมแล้วมารอที่หัวลำโพงรีบกลับบ้านไปเลยนะเดี๋ยวโอ้โหป่านนี้เขารอกันเหงื่อแห้งแล้วไป
0: เหรอเหรอ
1: เออ
0: ไปก่อนไปก่อนนะไปอ่ะถึงแล้ว
1: ถึงแล้ว
0: มาอยู่อะไรในบ้านผมนี
1: ่เอ้านั่งรถมาเป็นเพื่อนกันไง
0: โอ้ยไปผมอยู่บ้านผมแล้ว
1: เออเคิร์มกลับสถานี
0: อ๋อมาแล้ว

0: ามสัญญาแล้วลูก
1: หนูก็ทำตามสัญญาหนูดูแลแม่แล้วก็ดูแลน้องอย่างดีเลยนะ
0: ดีมากลูกเด็กดีเด็กดี
2: โอ้ยขอดูหน่อยขอด
3: ูนี่นี่เจ้าเบลเจ้าเบล
0: น้องเบลน้องเบลอู้น่ารัก
3: อุ้มดีดีสิพี
0: ่เด็กดีเด็กดีต่อไปนี้เนี่ยเราอะพ่อแม่ลูกจะได้อยู่ด้วยกันแล้วนะตลอดไป
3: นี่จำหน้าพ่อได้ไหมลูก
4: เป็นไงบ้างครับจากที่ดูละครไปเห็นซับน้ำตากันหลายรอบเลย
5: ก็ผมดูไปแล้วผมก็นึกถึงภาพที่เกิดความเป็นจริงอ่ะก็ทำให้ซึ้งทำให้รู้สึกว่าจริงๆแล้วลูกเราเป็นอย่างนี้เหรอคิดถึงเราประมาณนี้เหรออะไรอย่างเงี้ยที่เราจากมาจริงๆเราก็มาทำงานอ่ะเนาะแต่ลูกเขาก็ไม่อยากให้เรามาประมาณนี้ก็เลยก็เหมือนกันเลยอยากจะบอกว่าหัวใจลูกกับหัวใจพ่อเหมือนกันพ่อก็ใช่ว่าอยากจะจากใช่ไหมแต่ก็เพราะงานเพราะหน้าที
3: ่แล้ววินาทีที่ได้เห็นครอบครัวในวันนั้นนะคะเป็นยังไงคะ
5: พอเปิดประตูปั๊บเจอแม่เขานอนหลับสนิทแต่ว่าพี่เบสคนโตก็บอกพ่อสวัสดีค่ะเขาว่าอย่างนี้พี่เบสคนโตแล้วเบลคนนั่งเล่นตอกแต่เขาปีนขึ้นไปเล่นบนโซฟาน่ะบนโต๊ะที่ผมวางโทรทัศน์เบลก็พ่อสวัสดีค่ะครั้งแรกที่ได้ยินเสียงลูกคือคำนี้มิน่าแม่เขาถึงเล่าให้ฟังว่าตอนที่เขาคลอดกับหมอตำแยเขาบอกว่ากว่าหมอตำแยจะกลับมาถึงบ้านนี่คือลูกไหลออกมาหมดแล้วลูกออกมาแล้วก็เสียงร้องว้าว้าแม่เขาบอกดีใจมากเลยว่าได้ลูกผู้ชายเขาว่าอย่างนั้นเพราะเสียงใหญ่มากเสียงกังวานไปทั่วเลยอะไรเงี้ยสมัยนั้นจดหมายเนาะอ่านจดหมายไปก็แบบคือยิ้มไปแบบน้ำตาก็ซึมอย่างเงี้ย
2: แล้วแม่ได้เล่าให้ฟังไหมว่าวันแรกที่เจอพ่อเบลเป็นไง
6: ก็เล่าว่าตอนเจอพ่อเบลก็แบบตอนนั้นไม่รู้หรอกค่ะว่าเป็นพ่อแต่คือพูดตามพี่เบสพอเห็นพี่เบสแบบยกมือไหว้สวัสดีค่ะเราก็ทำตามสวัสดีค่ะพ่อเงี้ยแต่คือไม่รู้หรอกว่าคือพ่อหรืออะไรเงี้ยค่ะคือยังไม่รู้เรื่อง
2: ซึ่งลูกอีก2คนของพี่โชเล่ที่นี่ด้วยพี่โชเล่ครับแนะนำตัวเลยครับ2ท่านนี้คือใคร
5: คนโตคือน้องเบสคนสุดท้องคือน้องบอย
2: เบสจ๊ะยังจำวันที่มารอที่พ่อที่แฟทได้ไหม
7: คิดถึงพ่อมากๆเพราะว่าไม่เห็นหน้าพ่อนานมากแล้วก็เห็นห้องที่แบบกว้างมากในตอนนั้นนะคะคือห้องนี้คือแบบเหมือนคฤหาสน์แล้วอะค่ะไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มีห้องน้ำในตัวมีนู่นนี่นั่น
5: แฟด
7: เป็นแต่มันเป็นแฟดอะ
5: แฟดช่องลมวัดใหม่ช่องลม
3: ทุกอย่างน่าจะไปได้ดี
5: ครับผม
3: แต่มันมีปัญหาไหมครับเพราะว่าทำงานตลกนี่ก็เลิกดึก
2: เพราะคาเฟ่ก็เลิกประมาณ3-4
5: ใช่ครับ
2: แล้วพี่กลับบ้านเลย
5: กลับบ้านแล้วก็เคยมาเคาะประตูเรียกแฟนเลยปอบแต่พอแฟนเปิดประตูปั๊บลูกก็ต้องตื่นด้วยเพราะห้องที่น้องเบสบอกว่าเหมือนคาเฟ่ฮาร์ดจริงๆห้องเล็กมากพอลูกตื่นด้วยปั๊บพี่ก็มานึกว่าแล้วเขามานอนต่อใช่ไหมพอนอนต่อแล้วเขามาตื่น6 โมงไปโรงเรียนพี่ก็มานึกว่าลูกพักผ่อนสมองไม่เต็มที่ช่วงนี้มันจะตื้อๆไปโรงเรียนก็เลยตัดสินใจว่าพอเลิกคาเฟ่ปุ๊บก็นอนปั๊มบางทีก็ไปนอนสวนลุม
6: พี่ก็นอนใต้ทางด่วนอะไรอย่างเงี้ย
5: นอนใต้ทางด่วน
2: คือที่ไหนที่จอดรถหลับได้
5: ใช่ใต้ทางด่วน
2: แต่ใกล้บ้าน
5: ใช่ใช่
2: เพราะว่าไม่อยากเข้าบ้านเพราะกลัวลูกตื่น
5: ใช่ครับ
2: ก็เรียกว่าทำงานหนักนั่นแหละพี่หมวยคือทำงานหนักช่วงนั้นก็แสดงว่าเป็นช่วงที่ทำเงินได้
5: ใช่ครับ
2: งั้นมาถามลูกๆบ้างไอ้การที่พ่อทำเงินได้มีเงินเลี้ยงเราแต่ไม่มีเวลาให้เราเลยเนี่ย
6: ก็มีเงินมีอะไรก็สบายนะคะคือพ่อเขาก็ทำให้ลูกๆให้แม่สบายค่ะแต่ว่าถามว่าถ้ารู้สึกแบบมันเหมือนมันขาดอะไรไปอย่างนึงอะเนาะอย่างเวลาไปโรงเรียนอย่างเงี้ยเนาะก็เขาก็จะมีวันพ่ออะไรเงี้ยใช่ก็แบบคือตอนนั้นด้วยความเราเป็นเด็กอะเนาะเราก็เลยแบบพ่อคนอื่นเขาก็มาอะไรเงี้ยแต่พ่อเราก็มองไปเก้าอี้ว่างเปล่าอะไรเงี้ยแล้วสักพักแม่ก็เดินมานั่งแล้วแม่ก็เป็นแบบผู้หญิงคนเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าโอ้แบบคน
8: ถามพ่อ
6: ใช่คนอื่นก็แบบพ่อมาแต่แบบเราก็แม่วันแม่ก็แม่วันพ่อก็แม่ประชุมก็แม่อะไรฟังผลสอบก็แม่อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยอื่นเขาก็มีพ่อมาเนอะแต่เราด้วยความเป็นเด็กนะตอนนั้นเราก็เลยน้อยใจพ่อเหมือนกันเนาะก็น้อยใจพ่อว่าเอ๊ะทำไมพ่อแบบบางครั้งมันเรื่องของแบบเรื่องโรงเรียนมันก็แบบมีความสำคัญเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบคือก็เข้าใจว่าพอทำงานอะพอโตแล้วถึงมาไปย้อนไปก็ขำตัวเองเหมือนกันว่าเออแบบ

0: พ่อเขาก็ตั้งใจทำงานทำทุกอย่างเพื่อให้มีทุกวันนี
1: ้ค่ะเบลทราบใช่ไหมคะว่าคุณพ่อเนี่ยยอมที่จะไปนอนในรถเพื่อให้ลูกกับภรรยาสบาย
0: ทราบค่ะแม่เล่าให้ฟัง
1: ค่ะตอนนั้นเนี่ยเบลคิดยังไงอ่ะเบลอยากให้พ่อกลับมาแล้วตัวเองต้องตื่นไหม
0: ใช่อยากให้พ่อกลับมามากกว่าคืออย่างน้อยตื่นมาก็ยังได้เห็นพ่อบ้างแต่ถ้าแบบว่าพ่อไม่กลับเราตื่นมาอีกทีก็คือเราไปโรงเรียนแล้วไม่เจอพ่อใช่ค่ะแล้วเจออีกทีก็คือกลับจากโรงเรียนแล้วพ่อก็ตื่นอาบน้ำจะไปทำงานเราก็ได้คุยกันแป๊บๆแล้วพ่อก็ต้องรีบออกไปแล้วก็จะสวนกันแป๊บนึงเนี่ยค่ะ
2: พอเริ่มทำงานเริ่มโอเคทุกอย่างก็เริ่มมีบอยมีบอยแล้วดีขึ้นเลยไหมครับ
3: ดีดีดีย
2: ังไงฮะ
3: บอยบอยเกิดมาวันแรกก็ได้นั่งรถเก๋งเลยพี่ซื้อรถเก๋งรถ 800,000 กว่าเงินสด
2: นี่ไง
3: แล้วพี่ก็ไปซื้อทาวน์เฮาส์2หลังล้านกว่านั้นก็เงินสดแล้วก็ทีหลังมาซื้อสปอร์ตไรเดอร์ตอนนั้นป้ายแดงแจ๊กๆออกมาใหม่ๆเลยล้านกว่าก็เงินสดแล้วก็ซื้อรถตู้มา1คันด้วยแต่ว่ามือ2ก็เงินสด
2: แสดงว่าออกจากคณะตลกมาทำร้านอาหารเลย
3: ทำร้านอาหาร
2: แล้วร้านนี้ไปไหนแล้วครับ
3: พี่มารู้ว่ากุ๊กอ่ะเขาไม่ค่อยตรงกับเราก็เลยปิดร้านพอช่วงปิดร้านนี่เราก็ได้นอนอิ่มใช่ไหมหลังจากที่ว่าลำบากมาคือสู้งานมานานพอได้พักผ่อนพักคุณรอมันก็นะนิสัยมันก็มีมั่งที่ว่าเฮ้ยมันสบายนี่นาใช่ไหมก็งานติดต่อมาก็จะบอกงานว่าไม่ค่อยสะดวกอะไรอย่างนี
1: ้ปฏิเสธ
3: ใช่แต่พอนานๆเข้าคือไม่สะดวกจริงๆคือไม่มีงานใช่ไหม
0: นานๆเข้านานก็หา
3: ใช่ตอนที่เขาติดต่อมาคือเราบอกเราไม่
0: สะดวก
2: คนดูไม่เข้าใจไอ้คำว่าที่รักสะดวกตอนนั้นกับการที่ได้มีโอกาสได้พักผ่อนแล้วระยะเวลานานเท่าไหร
0: ่เกือบปีครับ
2: เกือบปีแล้วหลังจากนั้นก็เลยคนก็เริ่มไม่สะดวกที่จะติดต่องานเราแล้ว
0: ใช่คราวนี้คนก็เลยว่าเขาไม่สะดวกก็ให้เขาพักยาวไปดีกว่าประมาณนี้
3: ใช่พองานไม่มีปั๊บก็ทำไงอ่ะเพราะว่าค่าบ้านต้องส่งก็เฮ้ยขายหนังสือดีกว่าเขาบอกหนังสือไม่ต้องลงทุนคือไปรับมาก่อนแล้วเขาหักทีหลังใช่ไหมกำไรเล่มหนึ่งก็ถ้า10บาทก็ได้2บาทร้อยหนึ่งก็ได้20บาทแต่เหนื่อยมาก
1: เล่ามาถึงตรงนี้ได้เห็นการสู้ชีวิตของพี่โชเล่นะมันมีขึ้นมันมีลงถามแขกรับแชร์สวัสดียังเป็นทางการพี่น้อยแล้วก็น้องบี้กมลธิดาค่ะ
4: สวัสดีค
1: ่
4: ะ
1: ค่ะพี่น้อยในฐานะที่เป็นคนสู้ชีวิตเหมือนกับพี่โชเล่ฟังแล้วรู้สึกยังไงคะ
4: เหมือนกันทำอะไรไม่อยากให้ลูกรู้จริงเหมือนกันเลยเป๊ะและนิสัยเหมือนกันพอแบบจะทุกข์ยังไงจะเหนื่อยยังไงไม่อยากให้ลูกรู้โชเล่ชอบโชเล่ตรงเนี้ยที่ตอบพี่บอกว่าถ้าผมไปลูกตื่นถ้าผมเพราะถ้าผมนอนแล้วลูกก็ไปโรงเรียนแล้วจะไม่ค่อยได้เห็นหน้ากันเท่าไหร่ล่ะพี่แล้วถ้าเกิดวันไหนเธอไม่ได้นอนในรถเธอไปไหนแล้วก็ถามเขาอย่างนี้เราก็เข้าใจว่ามันจะมีเมียใหม่หรืออะไรเงี้ยไปแอบมีกิ๊กมีเกิร์กอะไรเงี้ยที่จริงเปล่าเขาก็ไปวิ่งแถวสนามแล้วเขาถึงจะกลับมาผมก็ออกกำลังกายของผมด้วยอะไรเงี้ยแม่ก็มองน้องก็มามองคิดว่าทุกคนนะถ้าเกิดว่ามีปัญหาตัวเองแล้วเนี่ยให้ดูครอบครัวเป็นตัวอย่างเอาคนใกล้ชิดเนี่ยจะช่วยบรรเทาของเราได้นี่ก็มีลูกดีไงมันน้อยมันช่วยได้เยอะมากทีเดียวเขาบอกเขาทำเพื่อลูกก็เหมือนกันเขาทำเพื่อลูกจริงๆคนคนนี้ตั้งแต่ก็ยังไม่ดังอ่ะเขาก็ทำได้ขนาดนั้นแล้วเขาดังแล้วเขาก็ไม่ลืมตัวเขาก็ทำยิ่งกว่านั้นอีกจนกระทั่งเขามามีบ้านก็มาเล่าให้พี่ฟังพี่หนูผมได้บ้านแล้วนะอะไรเงี้ยแล้วเธอยังได้นอนอีกไหมผมก็ยังวิ่งอยู่อะไรเงี้ยเพราะผมกลัวลูกผมตื่นเพราะฉะนั้นแล้วก็จะบอกว่าอะไรก็แล้วแต่ครอบครัวในเรื่องมันเรื่องใหญ่ที่สุดใครจะเป็นอะไรจะลูกเป็นอะไรเมียเป็นอะไรพ่อเป็นอะไรก็แล้วแต่นะถ้าคนในครอบครัวรวมตัวกันเนี่ยอะไรก็ทำอะไรเราไม่ได้จริงๆเรื่องจริงอันเนี้ยนี่ตอนที่เขายังเด็กๆอะไรเนี่ยเขาก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรแต่โชเล่บุกบั่นจนกระทั่งได้ประสบความสำเร็จลูกเมียอยู่กันอย่างสบายตรงที่เบลพูดเมื่อกี้น้ำตาแม่ไหลไอ้หญิงก็ถามว่าหญิงว่าถ้าให้แม่ตลกกับเป็นไข่ก็แกงเอาอะไรไอ้หญิงบอกให้ไข่ก็แกงแต่ว่าทำไมแม่จะได้นอนกับหญิงแต่สองทุ่มพู ดเหมือนกันเลยเนี่ยเด็กๆเป็นอย่างนี
1: ้น้องมี่ล่ะคะน้องมี่เนี่ยมาจากครอบครัวที่สู้ชีวิตมากๆเหมือนกันได้ฟังแล้วเป็นยังไงคะ
5: พอได้ยินน้องเบลพูดว่าตอนที่ไปงานโรงเรียนใช่ไหมคะแล้วก็เห็นแต่คุณแม่อะไรอย่างเงี้ยของมี่ก็เป็นเหมือนกันเพราะว่าของมี่ที่บ้านต้องขายของอะค่ะแล้วก็คุณพ่อเนี่ยจะเป็นคนยืนหลักส่วนมากงานโรงเรียนงานครอบครัวประชุมผู้ปกครองไปรับลูกกลับบ้านลูกไม่สบายไปส่งก็จะเป็นคุณแม่แต่ว่าเรารู้นะคะว่าคุณพ่อรักเราเหมือนกันไม่ได้ต่างกัน
1: ค่ะ
5: มีรู้สึกว่าเหมือนพี่โชเล่มีกำลังใจที่สำคัญอะเป็นกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญมากมันเหมือนแบบวันที่พอพี่โชเล่เศร้าพี่โชเล่มีกำลังใจในการผลักดันต่อวันที่พี่โชเล่มีความสุขกำลังใจเนี้ยมันก็เหมือนยิ่งเป็นสิ่งที่ผลักให้พี่โชเล่มีความสุขเพิ่มขึ้นมันหันมาแล้วเห็นลูกยิ้มมากกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ากำลังใจของครอบครัวพี่สำคัญมาก
1: ขอบคุณนะคะเดี๋ยวมาให้แชร์อีกค่ะต้องถามพี่โชเล่ว่าในวันที่มันแย่ๆเนี่ยค่ะกำลังใจของครอบครัวมาช่วยเหมือนกับที่น้องมี่บอกไหมคะ
3: ใช่มีอยู่ครั้งหนึ่งพี่รู้สึกแย่สุดๆเลยตอนนั้นลูกคนโตน้องเบสเขามีกิจกรรมที่โรงเรียนเขาก็จะมาพูดที่บ้านบ่อยๆนะว่าเขามีการแสดงบนเวทีอะไรสักอย่างนี่แหละเขาอยากให้พ่อไปแต่ผมมาติดงานแต่คำเนี้ยมันก้องในหูพ่อพอผมเสร็จงานนะผมรีบไปที่โรงเรียนลูกสาวนะผมเข้าไม่ได้รถเยอะมากรถเต็มลานไปหมดเลยผมจอดไกลมากทำไงให้ลูกรู้ว่าเรามาขึ้นหลังคารถขึ้นไปยืน
0: ใช่
3: กระทั่งเดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่าลูกเห็นหรือเปล่าผมยังไม่รู้ผมขึ้นหลังคาแบบคือแบบให้ลูกเห็นเพราะลูกออกหน้าเวทีพอดีตอนนั้นแต่รถอยู่ไกลมากเนี่ยผมรู้สึกว่าตอนนั้นผมรู้สึกแย่กับตัวเองที่ว่าทำไมผมไม่หยุดงานแต่ว่างานก็ติดต่อไว้ก่อนแล้วไงผมเป็นคนรับผิดชอบตรงนี้ด้วยไงแต่พอเสร็จแล้วผมก็รีบมาเลยก็มาทันช่วงท้ายๆของงานเลยแต่ผมก็ไปไงแต่ตอนนี้ต้องถามเขาว่าเขารู้หรือเปล่าตอนนี้ผมไม่เคยบอกใครนะ
1: เ
2: นี่ยผมไม่รู้ใครก็ถามเลย
1: เบสเห็นพ่อไหมคะวันนั้น
0: ไม่เห็น
1: ไม่เห็นมันไกลมากพ่อบอก
3: ไกลมาก
0: คือเราไม่คิดว่าคนที่ยืนอยู่บนรถนั้นคือพ่อเรามากกว่าค่ะนึกว่าเป็นพันโลงช่างไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไงก็มาไม่ได้ในใจคิดอย่างเดียวเลยว่าพ่อไม่มาแล้วค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็เลยคนนั้นไม่ใช่พ่อค่ะ
2: แต่แสดงว่าวันนั้นก็คือเห็นคนขึ้นไปยืน
0: เห็นค่ะแต่ว่าไม่เห็นรูปร่างหน้าตาเพราะมันไกลมาก
2: เพิ่งรู้เป็นครั้งแรกไหม
0: ครั้งแรก
2: ว่าผู้ชายที่เราเห็นวันนั้นสรุปคือพ่อเราแล้วในเมื่อที่เราได้เห็นความพยายามของพ่อแล้วเนี่ยที่เขาก็รู้สึกผิดแหละว่างานของลูกเขาก็อยากมาแต่มันด้วยภาระหน้าที่บางอย่างที่มันนัดไว้ก่อนหน้านั้นแล้วมันแคนเซิลไม่ได้แต่สุดท้ายก็บึ่งรถมาเข้าโรงเรียนไม่ได้เข้าไม่ได้ไม่รู้จะทำยังไงขึ้นยืนบนรถเลยละกันนี่เพิ่งรู้วันนี้เป็นวันแรก
0: เพราะว่าเบบเป็นเด็กกิจกรรมโรงเรียนจะมีกิจกรรมบ่อยมากพ่อแม่แทบจะไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีพ่อแม่เรามาเซอร์ไพรส์อะไรไม่เคยคิดเลยค่ะ
2: อยากจะบอกอะไรกับพ่อไหมครับ
0: ขอบคุณมากค่ะแต่เบบไม่รู้จริง
2: ๆแล้วพอวันนี้รู้แล้วว่าคนคนนั้นคือพ่อเราเองอ่ะหนูเข้าใจถึงความพยายามของพ่อแล้ว
0: ที่หนูร้องไม่ใช่อะไรพ่อปีนขึ้นหลังคาร้อนหรอ
1: น้องเบสมาก็ได้ค่ะ
2: เราไม่ได้เลยเรื่องบางเรื่องคือผ่านมากี่ปีแล้วครับวันนั้นจนถึงวันนี
3: ้ตอนนั้นน้องเบสยังไม่จบครับตอนนี้เขาจบมานานแล้ว
2: กี่ปีลูกประมาณ
0: จะ20กว่าปีอ่ะตอนนี้ต้องเบส39ปีแล้ว
2: 20กว่าปีพี่เพิ่งบอกลูกวันแรกในรายการเราม
3: ันนึกออกเมื่อกี้ไงพอพี่น้อยบอกถึงว่าลูกคนอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะพี่เป็นอย่างคนอย่างนี้เบสนั่งเลยลูกเพราะพี่เป็นคนอย่างนี้นะต่อให้พี่อยู่ไหนลำบากแค่ไหนอย่างไรไกลแค่ไหนถ้าลูกโทรว่าตอนนี้ให้พ่อมาหาหนูนะ พี่ไปทันทีเลยนะ
2: ไปทันทีแต่ต้องเสร็จ
3: ไปทันที
2: แต่ต้องเสร็จภารกิจของเราก่อน
3: ใช่หมายถึงไม่มีงาน
2: รีบไปทันที
3: พี่จะไปทันทีถ้าลูกขอให้ลูกโทรมา
2: ไม่ว่าจะเป็น

0: น้องเบสน้องเบลหรือน้องบอยได้หมด
1: ทุกคนเลยขอให้ลูกขอให้ลูกโทรมาแต่ว่าเป็นลูกกับพี่ไปเลย
2: ค่ะ
1: ทุกที
0: ปุ๋ยเชิญน้องปุ๋ยมาเลยฮะ
2: นี่คือเรื่องราวความรักความผูกพันของพี่โชเล่กับลูกๆนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับน้องเบสที่จะติดพ่อมาก
1: ติดมากเลย
2: เราอยากให้ท่านชมได้ชมนะคะว่าการต่อสู้ของผู้ชายคนนี้ในวันที่อยากจะกลับมาทำงานในวงการบันเทิงอีกเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายมากแม้ว่าจะเป็นคนที่มีความสามารถเป็นต้นทุนเดิมอยู่แล้วเรื่องราวเป็นยังไงไปชมจากละครเวทีค่ะ
3: เอาละครับท่านผู้ชมมุกตลกที่เล่าไปเมื่อฉากที่แล้วเนี่ยเขาเรียกว่าแบบว่ามุกเล่าเรื่องนะฮะแต่คราวนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยจะเป็นแบบใหม่เขาเรียกว่ามุกลงชุดฮ่าซึ่งเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดหลังจากฉากแรกไปประมาณ10กว่าปีครับผมเกิดขึ้นที่ไหนรู้ไหมฮะไม่ใช่งานพานไหว้ครูนะฮะที่เห็นนี่คืออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยครับผมเชิญชม
4: ชามาเองตัวเป็นๆ เลยนะคะเนี่ย
5: สวัสดีค่ะมาชามาเลยค่ะ
4: กราบคุณแม่ค่ะโอ้ยมองจากข้างหลังคิดว่าไม่สวยแต่มองจากข้างหน้าโอ้ยไม่สวยเลยค่ะ
5: ทำไมพูดอย่างนั้นนะลูก
4: หยอกนะคะว่าแต่สวยขนาดนี้มีหนุ่มๆมาจีบหรือยังคะเนี่ย
5: โอ้ยพูดแบบนี้มาท่าเขินเลยผู้ชายอ่ะพี่ไม่สนหรอกผู้ชายหน้ากลัว
4: แกหน้ากลัวกว่าอีกโอ้ยมามามาพ่อหนูเติมแป้งให้พ่ออีกหน่อยดีกว่า
5: สวยยังเนี่ยจริงๆอ่ะให้พ่อทำคนเดียวก็ได้นะลูกพ่อจินแล้วพ่อไม่อายหรอก
4: โธ่มาถึงขนาดนี้แล้วพ่อช่วยหนูมาตั้งเท่าไหร่แล้วเรื่องแค่นี้สบายมากไปกันพ่อ มาค่ะ
3: นั่นไงตลกที่มาของานเนี่ย
4: พี่โชค่ะ
5: ไม่มาเลย
3: น้องน้องโชเล่โชเล่เชิญเชิญเชิญนะครับสื่อมาขอสัมภาษณ์นิดนึงครับข่าวบันเทิง
5: เอาลูกใครเรียกเราล่ะ
3: มามามามามาครับ
5: ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับอะไรอ่ะ
5: นี่พี่ดูนี
3: ่เฮ้ยไม่ใช่ดูผมโดบันเทิงยามดึกกล้องพร้อมนะครับกล้องพร้อมสัมภาษณ์เลยสวัสดีครับได้ข่าวว่าที่ต้องมาเดินแจกน้ำบัตรคนทั่วไปเนี่ยเพราะมาของานเพราะเราเนี่ยตกอับจนมันไม่มีงานเลยครับ
5: โอ้ยมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับคือผมไม่อยากงอมืองอเท้าไงก็มาของานไงครับ
3: เอ้าแล้วได้ข่าวว่ามีธุรกิจมันเจ๊งหมดเลยครับ
5: เจ๊งมันก็เจ๊งแหละครับแต่ผมไม่ท้อไงผมก็อยากจะมาของานทำครับ
3: ครับครับครับแล้วทำไมต้องพาลูกมาแต่งตัวอะไรแบบนี้ด้วยอ๋ออยากแบบว่าเรียกร้องความน่าสงสารอะไรอย่างนี้ไหมเลยต้องพาลูกมาถามจริงหนูไม่อายเหรอฮะมากับพ่อแบบนี้อายไหม
4: หนูไม่อายค่ะหนูจะอายทำไมช่วยพ่อถ้าพ่อลำบากแล้วคนเป็นลูกไม่ช่วยนี่สิหนูว่าน่าอายมากกว่า
5: ใจเย็นๆลูกใจเย็นๆใจเย็นลูก
3: คิดว่าจะทำอย่างนี้ไปอีกนานไหม
5: โทรศัพท์เข้าขออนุญาตรับโทรศัพท
3: ์ถ่ายไว้นะ
5: ฮัลโหลครับผมโจเล่เองครับเสียเองเหรอโอ้เสียมีอะไรครับโอ้ดูข่าวโอ้เห็นข่าวผมแล้วใช่ไหมครับโอ้ข่าวไปไวจังเลยนี่โอ้ครับ โอ้อยากจะช่วยครอบครัวผมโอ้ขอบคุณมากเลยครับเสียอะเสียว่าไงจะให้น้องเบลจะให้น้องเบลไปขอบคุณนะครับที่จะช่วยเหลือครอบครัวของผมแต่ว่าผมคงรับไว้ไม่ได้สวัสดีนะครับ
4: พ่อเป็นอะไร
3: โอ้โหนี
4: ่ใครโทรมาน่ะ
3: เริ่มมีดราม่าแล้วกล้องถ่ายไว้เก็บภาพไว้เรตติ้งขึ้นแน่นอน
5: เสียที่เคยรู้จักพ่อตอนที่พ่อเล่นคาเฟ่เขาจะช่วยเหลือครอบครัวเราแต่พ่อปฏิเสธไปแล้ว
4: อ้อทำไมล่ะพ่อ
5: พ่อขอโทษนะลูกพ่อขอโทษจริง
3: ๆเอาแล้วครับท่านผู้ชม
4: เป็นอะไร
3: สีอารมณ์ฮะสีอารมณ์
4: ขอโทษเบลทำไม
5: คือเขาอยากจะช่วยเหลือเราอะแต่เขาจะให้เบลอะไปเป็นพ่อขอโทษนะลูกพ่อไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้พ่อไม่ได้รังแกลูกเลย
3: ก็คงจะนำเสนอข่าวได้ประมาณแค่นี้นะครับเดี๋ยวทีมงานนะทีมงานเดี๋ยวพาดหัวไปเลยว่าตลกตกอับไม่มีงานต้องเอาลูกมาเดินขายกินมาเสนอเสียเรตติ้งดีแน่นอนเฮ้ยไปกลับก่อน
4: ไม่เป็นไรนะพ่อไม่เป็นไรเลยใครเขาจะคิดยังไงก็ให้เขาคิดไปพ่อกับเบลรู้ว่าเรามาทำอะไรมาเพื่ออะไรใครที่มันคิดชั่วสกปรกก็ให้เขาคิดไปยังไงเบลก็ยังอยู่ข้างพ่อเสมอนะไม่เอาไม่ร้องไห้สิเด็กดีเด็กดี
5: ขอบใจนะลูก
2: ย้อนไปในวันนั้นทำไมพี่โชเล่ถึงคิดวิธีการนี้คะทั้งนำบัตรทั้งชุดแล้วก็สถานที่ที่ไป
1: คือเราหายไปนานทุกคนคงจำเราไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปแจกนำบัตรนี้เราจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่ให้เป็นจุดสนใจอะไรอย่างเงี้ยและตอนนั้นชุดมาช่าก็ดังมากไง
0: แล้วก็คือชุดอย่างนี้เลย
1: ชุดอย่างน
0: ี้เป๊ะเลยน้องเบลก็ใส่ชุดอย่างนี้
6: ใช่ค่ะ
1: ชุดแบบนี้
6: ชุดเดียวกันเลย
0: ชุดนี้เลย
1: ชื่นชมทีมงานเลยครับ
0: คือไปทำอย่างนี้อยู่กี่วันครับ
1: ไปแจกวันเดียวแต่ว่ามีคนเขาสงสารนะเขาเอาเงินมาให้แบงค์500สมัยนั้นนี่เยอะมากนะแบงค์500แบงค์พันแต่ว่าพี่ไม่รับเลยนะพี่บอกว่าขอบคุณมากๆแต่ที่ผมมาแจกนำบัตรผมของานผมไม่ได้มาขอเงินช่วงที่ไปทำตรงนั้นนะเก็บเงินได้เฉพาะที่ออกครั้งนี้เลยนะเก็บเงินได้ล้าน5แต่สุดท้ายพอเงินพอได้มาตรงนั้นแล้วก็อย่างที่เป็นกระแสเนาะแล้วก็ค่อยๆหายไปอีกเหมือนเดิม
2: ต้องถามเบลว่าตอนนั้นเนี่ยเบลคิดอะไรเบลถึงโอเคหนูเองที่จะไปกับพ่อ
6: คิดแต่ตอนนั้นว่าไปเป็นเพื่อนพ่อ
1: ใช่
6: ว่าพ่ออยากแจกนามบัตรก็โอเคเบลไปเลยก็ได้เพราะตอนนั้นคือเบลก็ว่างอยู่ก็เลยไปเพราะตอนนั้นพี่เบลทำงานน้องบอยเรียนวันนั้นเบลว่างวันที่งานเบลหยุดพอดีนะเบลไม่ได้ทำวันนั้นเป็นวันหยุดงาน
1: แต่ช่วงแจกตอนนั้นผมหันมามองลูกผมตกใจนะตอนที่นักข่าวเขาสัมภาษณ์ลูกอยู่ลูกร้องไห้เห็นเช็ดน้ำตาผมรีบวิ่งมาหาลูกเลย
0: แล้วน้องเบลร้องไห้เพราะอะไรครับวันนั้น
1: เกี่ยวกับพ่อนี่แหละผม
6: เกี่ยวกับพ่อค่ะว่าแบบอายไหมที่พ่อแต่งตัวแบบนี้ อะไรแล้วมาทำแบบนี้ไม่แคร์สายตาคนอื่นหรอแล้วถ้าคนอื่นว่าพ่อเป็นคนบ้ามาเดินแบบนี้เรารู้สึกยังไงอะไรเงี้ยคือก็เป็นคำถามที่เหมือนแบบเราก็หันไปมองพ่อไงคือผมหันไปมองปุ๊บแล้วคือที่พ่อยืนอยู่แล้วก็มองตามที่นักข่าวถามมามันก็คือแบบที่เขาถามมาทุกคำอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยคือพูดไม่ออกก็เลยร้องไห้ใช
0: ่คือมันก็พูดไม่ออกเพราะสิ่งที่เขาถามก็คือสิ่งที่เขาเห็น
6: ใช่ก็คือสิ่งที่เขาเห็นแล้วก็คือสิ่งมันเป็นเรื่องจริงใช่ค่ะที่เราปฏิเสธไม่ได้ก็เลยแบบปื้มน้ำตาไหลออกมา
2: ตอนนั้นเนี่ยลูกๆเครียดไหมคะเห็นพ่อไม่มีงาน
7: แต่ลูกๆคนไหนไม่พูดแฟนก็ไม่พูดไม่มีใครพูด

0: เรื่องงานนะทุกคนจะไม่พูดกับผมเลยนะว่าเมื่อไหร่พ่อจะได้งานทำเมื่อไหร่พ่อจะไปทำงานหรือแฟนก็จะ
1: แม่จะไม่พูดเลย
0: เมื่อไหร่จะมีงานเมื่อไหร่จะทำงานไม่มีใครพูดสักคนเลยแต่คนที่เครียดกลับเป็นผมเนี่ยผมเครียดทั้งๆที่ว่าผมไม่มีงานและผมอาศัยกินของเขาแต่คนที่เครียดคือผมไม่ใช่เขาผมนี่กลับมาเครียดว่าจากที่เราเป็นช้างเท้าหน้าเราเคยเลี้ยงดูลูกทุกสิ่งทุกอย่างเลยเราไม่เคยให้ลูกลำบากลำบนกับเราแต่ตอนนี้เราไม่สามารถออกอะไรได้เลยเหรอค่าน้ำค่าบ้านค่าไฟค่าอะไรทุกอย่างคือลูกเท่านั้นเหรอเครียดถึงกับขั้นจะฆ่าตัวตายโทรไปหาพี่สาวที่นครศรีธรรมราชบอกว่าฝากลูกด้วยคือผมจะไปแล้วตอนนั้นแต่ว่าก่อนที่จะโทรผมขับรถไปก่อนแล้วไปสะพานแม่กลองกะว่าคือฝากพี่เสร็จแล้วก็ขับลงไปในสะพานเลยเพราะว่าด้วยความที่ผมมีความรู้ว่าคือมันหมดแล้วนะผู้ชายที่เป็นหัวหน้าครอบครัวคือไม่เหลืออะไรแล้วไงแล้วจะอยู่ให้เป็นภาระลูกทำไมอย่างเงี้ยก็พอโทรบอกพี่ว่าผมฝากเนาะฝากล้านๆกันเนี่ยพี่เขาบอกว่าเขารู้เลยถ้าเขารับจะอะไรจะเกิดเขาบอกกูไม่รับลูกมึงเลี้ยงเองขอพูดอย่างเนี้ยแล้วพอเขามาอย่างนี้แล้วผมเป็นคนรักลูกไงใช่ไหมฝากใครไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็ในหูก็มันได้ยินเหมือนกับว่าคนเราพอมันถึงชะตาสุดท้ายมันจะได้รินอะไรอื้อๆไปหมดนะได้ยินเหมือนก็เขาบอกว่าฆ่าตัวตายเนี่ยบาปกรรมยิ่งกว่าไปฆ่าคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยฆ่าตัวเองอะไรเงี้ยหลายๆอย่างได้ยินก็เลยบนรถกลับมาบ้านรีบขึ้นไปหาลูกเลยคิดได้ว่าทุกปัญหาต้องมีทางออก
1: ค่ะ
2: ไอ้ช่วงนั้นคือเป็นช่วงที่ไม่มีเงินคือไม่มีเงินขนาดไหน
0: คือยังมีส่งแบงค์นะยังพอมีส่งแบงค์นะก็ขอลูกบ้างอะไรบ้างไงนะ
2: นั่นคือลูกทำงานแล้ว
0: ใช่ใช่
2: ไอ้ที่พี่ถึงขั้นคิดว่าอยากจะฆ่าตัวตายเพราะว่าภาระในบ้านกลายเป็นต้องเอามาจากลูก
0: ๆใช่เพราะตัวเองไม่มีอะไรไม่มีรายได้อะไรเลย
2: เป็นรายได้ของลูกๆที่แบ่งมาให้พ่อทุกคน
0: ใช่ครับ
2: อ๋อ
0: ก็เลยคิดว่าอยู่ไปก็เหมือนว่าเป็นภาระให้เขาอีกประมาณนี
1: ้ค่ะ
0: ก็พี่เพราะพี่เคยตั้งใจไว้แล้วแหละพี่จะไม่เป็นภาระให้ลูกเด็ดขาดชาตินี
1: ้ครับต้องถามลูกน้องเบบเหมือนอยากจะพูดอะไรค่ะในช่วงที่เห็นพ่อเป็นแบบนั้น
3: ช็อตช็อตไม่ใช่คือพ่อบอกว่าจะฆ่าตัวตายใช่ไหมคะพ่อเขียนพินัยกรรมไว้ให้หนูพินัยกรรมที่ไม่ได้อยู่ในมีคนเซ็นคนค้ำคนอะไรแต่เป็นกระดาษ
4: เป็นกระดาษมันพ่อล้างขึ้น
3: ว่าถ้า
4: เหมือนที
3: ่พ่อบอกถ้าพ่อตายไปดูน้องยาวมากเขียนให้หนูไว้หนูอ่านหนูร้องไห้อยู่ในห้องแต่น้องสองคนไม่รู้นี่คือเรื่องจริงพ่อเขียนไว้จริง
1: ๆอันนี้คือหนูได้อ่านตอน
3: ยังมีอยู่ค่ะที่บ้านยังมีอยู่
1: ตอนที่พ่อออกไปแล้วหรือเปล่าคะหรือว่า
2: คือเขียนก่อนที่จะออกรถไปที่จะไป
1: แม่กลอง
3: หนูไม่แน่ใจว่าเขียนไว้แต่คือพ่อออกพอลูกเริ่มนอนใช่ไหมคะเริ่มพ่อเขาก็จะขับรถออกไปทุกคืนบางครั้งก็ไม่กลับมาเป็นอาทิตย์บางครั้งก็ไม่กลับมาเป็นครึ่งเดือน
2: ขับไปไหนครับ
0: ไปอยู่ในป่า
4: พี่เขาไป
1: ป่าไหนคะ
4: กระท่อม
1: พี่โซเล
0: ่ไปสร้างกระท่อมอยู่ด้วยไม้
4: ใช่
0: พี่ก็ไปของพี่ได้คือพี่ถึงบอกว่าที่ว่าพี่ปลงตรงนี้ไงที่พี่ปลงได้เพราะว่าพี่ไปอยู่อย่างเงี้ยไปอยู่อย่างเงี้ยบางทีกลับมาบ้านนั้นลูกว่าหรือว่าวิญญาณเจ้าป่าเข้าพ่อเลยบางคนเห็นหน้าพี่คือพี่จะออกมานี่เขียวดำมากอะไรอย่างเงี้ย
2: คือไปใช้ชีวิตในป่าไม่เป็นภาระลูกคือพูดง่าย
0: ๆไปคิดก็เลยปลงได้ไงสัจธรรมว่าเก่าไปใหม่มามันธรรมดาถึงเรากลับมาเพราะว่าอย่างที่พี่บอกว่าตอนแรกพี่เตรียมตั้งวงไว้ใช่ไหมพอแจกนำบัตรตั้งนะตกลงตั้งนะแต่งานไม่
1: ม
0: ีคือมีแรกๆอ่ะและตอนหลังก็ไม่มี
1: ค่ะมาถึงวันนี้วันที่พี่โชเล่จากนักร้องจากตลจากทำอะไรมาสารพัดมาวันนี้เป็นยูทูบเบอร์ตรงนี้น่าสนใจว่าพี่โชเล่ในวัย60มาเป็นยูทูบเบอร์มันเริ่มต้นจากอะไรยังไงคะ
0: เริ่มต้นมาจากที่พี่อ่ะไม่อยากให้ลูกเล่นคอม เพราะหลายคนบอกว่าผู้ชายจะหลอกผู้หญิงในคอม
2: ครับ
0: แล้วพี่มีลูกอย่างปุ๋ยเนี่ยพี่ก็ห่วงใช่ไหมพี่ก็ห่วงกลัวเขามาหลอกพี่ก็จะห้ามลูกเล่นคอมมากๆเลยและทีนี้พอพี่ไม่มีงานมากๆเข้าจะไม่แบบอย่างที่บอกว่าเครียดอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นก็ไปภาคใต้ไปงานบุญและทีนี้พี่ตักข้าวตักแกงให้ญาติพี่น้องและญาติพี่น้องอ่ะเขาเคยรู้ว่าผมเป็นดาราใช่ไหมแม้นจะตกอับแล้วแต่คนทางบ้านอ่ะดาราตักให้เขาก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยกันเองไม่ยิงผมก็ตักข้าวตักแกงน้องบอยก็มาถ่ายคลิปผมสัญชาตญาณคนที่ไม่ได้เล่นตลกนานๆไม่ได้แสดงนานๆพอเห็นกล้องก็เล่นใส่กล้องเต้นเต้นเต้นพอตอน

0: เป่าปีในเพลงอ่ะผมก็เอาหวักรู้จักหวักไหมครับ
1: ไม่รู้จักฮะ
2: ทับปี
3: กระบวย
1: กระบวย
4: ใช่
0: ทับปีนั่นแหละผมก็เอามาเป่าเป็นครุยพอตอนกีตาร์ผมก็เอาไอ้ที่เจิ้นไอ้ที่เจิ้นเวลาทอดมันนะพี่น้อยอะไรไม่ใช่ตรองนะ
5: ตะแกรง
1: ตะแกรง
0: เอามาดีดกีตาร์แล้วบอยก็ถ่ายผมก็เล่นพอเล่นไปคืนนั้นเสร็จอยู่มา3วันได้มั้งน้องบอยเขามาโพสคนดูล้านกว่าวิวแล้วเขามาบอกผมว่าเนี่ยถ้าพ่อเล่นคอมอ่ะพ่อเป็นเน็ตไอดอลแล้วผมก็เลยถามลูกว่าเน็ตไอดอลคืออะไรเขาก็คุยให้ฟังว่าเน็ตไอดอลก็คือคนที่พ่อบอกว่าทำไมภาคหลังไม่มีใครมาเรียกชื่อพ่อไม่มีใครมาขอถ่ายรูปนั่นแหละถ้าพ่อมีเน็ตไอดอลอ่ะถ้าพ่อเป็นเน็ตไอดอลถ้าพ่อเป็นไอดอลเขาจะมาขอพ่อถ่ายรูปจะมาเรียกพ่อพอลูกพูดแค่นี้หูพึงเลยเพราะว่าเฮ้ยจะต้องมีคนมาเรียกเราแล้วจะต้องมีคนมาขอถ่ายรูปก็เลยอยากจะเล่นขึ้นมาขอให้พี่ฝึกลากเมาส์ก่อนอันดับแรกพี่ก็ฝึกป๊อปน้องบอยเขาพอข้อบอกพี่จับอย่างนี้กดอย่างนี้แล้วเขาก็ไปพี่ก็ลากอยู่คนเดียวดูในจอสอนไปไหนพี่ก็เอ็นไปอย่างนี้เอ็นลำบากมากเมื่อกี้พี่บอกว่าตลกเล่นยากใช่ไหมลากเมาส์ยากกว่า
5: เราอยากผ่านชมกลับไปดูบรรยากาศในช่วงนั้นนะคะวันที่พี่โชเล่ในวัย60มาเป็นยูทูบเบอร์
1: ลากเมาส
5: ์จนตัวเอียงเป็นยังไงจากละครเวทีค่ะ
6: พ่อไหนลองลากเมาส์ไปที่ทางด้านซ้ายสิไหนลองไปทางขวาสิ
7: เฮ้ยทำไมมันยากอย่างนี้ล่ะลูก
6: โถพ่อลากเมาส์มันไม่ต้องเอียงตัวตามแล้วสักหน่อย
7: เอ้าเหร
6: อไหนลองไปโพสตรงสเตตัสลองโพสสิ
7: ไหนอ่ะ
6: นี่ไง
7: โอ้คุณกำลังคิดอะไรอยู่โอ้เราก็พิมพ์ไปเลยเรากำลังจะทำสิ่งดีๆให้กับสังคมดีไหมลูก
5: ฮะมันเชยไปไหมพี
8: ่ฮะวอนอะไรมันไม่น่าสนใจเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าติงตอง
7: อ้าวคุณเป็นใครมาอยู่ในบ้านผมนี่
8: อ้าวพี่ดูไงดูดอกกระโดนไง
7: พี่ดู
8: เออ
7: เห็นเมื่อกี้สองเรื่องสองตอนไม่ใช่ดูสักทีอ่ะแล้วนี่ดูตัวจริงหรือเปล่านี
8: ่ตัวจริงดูทรงผมริบกะลักตัวจริงแน่นอน
7: ก็ดูตัวจริงพวกเราสวัสดีลุงหนู
8: เออสวัสดีลูกเมวันนี้ก็มาเยี่ยมเยียนซื้อขนมมาฝากด้วย
5: ขอบใจจ
8: ังอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยเนาะ
5: เออนี่พี่ดูมาพอดีเลยพวกเราอ่ะกำลังช่วยกันคิดว่าจะให้พี่เขาใช้มุกอะไรเป็นมุกประจำตัวตอนทำรายการอาหารดีอ่ะพี่เป็นตลกชั้นครูดูดอกกระเดินช่วยคิดหน่อยสิ
8: ก็เอามุกที่คนรู้จักไงเสียงหัวเราะกันฮู้ฮ่าฮู
6: ้ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
8: ฮ่าฮ่า
6: ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
7: ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าก่อนจะรับประทานอาหารให้ล้างมือให้สะอาดเช็ดมือให้เฮงจำไว้นะเด็กดีเด็กดี
6: อันนี้แต่ว่า
8: อะไรอีกอะ
6: มันน่าจะมีอะไรที่สั้นๆกว่านี้นะคนจะได้จำได้ง่ายๆด้วยบอยว่า
7: พ่อก็นึกไม่ออกแล้วอะพี่ดูว่าไง
8: ก็เอามุกเดิมไงผู้ชายหน้ากลัว
7: โอ้ยทำอาหารเป็นผู้ชายหน้ากลัวผู้ชายหน้ากลัวมันเข้ากันตรงไหนโอ้ย
8: เอา
7: ขนมมากินหน่อยเอาขนมมากินหน่อย
8: หรือว่ามันต้องมีเป็นเอกลักษณ์ที่มันไม่ซ้ำใครอ่ะ
5: ใช่แต่อยากได้สั้นๆนะพี
7: ่อร่อย
6: ใช่เลยคำนี้เลย แบบนี้เล

0: ใหญ่ทีสิ
1: อืมอร่อย
0: อีกทีอีกที
1: อร่อย
0: คำนี้แหละรับรองฮิตติดปากทุกคนแน่แน
2: ่จำง่ายสั้นๆแล้วเป็นเอกลักษณ์ด้วย
0: ไหนทุกคนลองพูดพร้อมกันสิหนึ่งสองสาม
3: เป็นยังไงบ้างคะได้มาสัมผัสกับอีกโลกหนึ่งโลกของคนยุคใหม
4: ่มีหลายคนบอกผมว่าจะเป็นเน็ตไอดอลถ้าไม่พูดหยาบถ้าไม่พูดทะลึ่งตึงตังไม่มีทางได้เกิดแต่ผมมีความรู้ว่าช่างเถอะเพราะว่าจุดที่ผมต้องการคือคนมาเรียกผมชื่อแล้วก็มาขอถ่ายรูปเท่านั้น
3: เหมือนได้กลับมาวงการอีกครั้งหนึ่ง
4: ใช่
3: ค่ะแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างนะคะพี่มิกคือพอได้มาทำเป็นยูทูบเบอร์แล้วได้ใกล้ชิดกับลูกมากขึ้นมันจะไม่เหมือนภาพเดิมๆที่พ่อต้องออกไปเล่นตลกเนาะ
4: ใช่ใช่ครับใช่อยู่บ้านเลยทำอยู่บ้านตลอดเลย
3: มาจนถึงวันนี้แล้วเนี่ยพี่โซเล่อยากจะบอกอะไรกับลูกๆที่น่ารักทั้ง3คนบ้างคะ
4: คนเราจำไว้เลยนะลูกไม่มีชนะตลอดไปและก็ไม่มีสิ่งไหนที่เราทำได้ดีตลอดไปแพ้ไม่เป็นไรแต่ต้องลุกให้ได
3: ้ค่ะแล้วลูกๆล่ะคะมีอะไรอยากจะบอกกับคุณพ่อบ้างคะเริ่มจากพี่เบสก่อนเลยค่ะ
5: ก็อยากจะบอกว่าสิ่งที่มันร้ายๆสำหรับเรามันก็เบาบางลงมากแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้พ่อก็ได้ทำหน้าที่ของพ่อที่พ่อเคยคิดว่าบกพร่องมากลับมาเหมือนเดิมแล้วแล้วก็อยากให้รักษาสุขภาพตัวเองตอนนี้ไม่ต้องคิดเรื่องเงินทองแล้วมันของนอกกายสุขภาพพ่อสำคัญที่สุดอยากให้อยู่แบบนานๆที่สุดอยู่เป็นล่มโพล่มไทรของลูกให้นานที่สุด
6: จะบอกว่าที่ผ่านมาก็คือพ่อทำดีที่สุดแล้วตั้งแต่อดีตและปัจจุบันก็คือพ่อทำหน้าที่พ่อได้ดีเต็ม 100% เกิน 100% ได้ตอนนี้ให้ล้าน%แล้วก็คือว่าเป็นฮีโร่ในสายตาเบลแล้วก็เป็นไอดอลในสายตาเบลเป็นพระเอกในใจลูกคนนี้เสมอ
7: โอเคจบแค่นี้
3: น้องบอยน้องบอย
8: บอยครับมีอะไรจะบอกกับพ่อบ้าง
9: หนูอ๋อหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าแสดงออกคือจะเงียบๆพ่ออย่าพูดนะคำนั้นอ่ะอ้ามพูดดิ
10: คำไหนลูก
9: ไม่บอกว่าพ่อจะไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ให้อยู่กับลูกๆนานๆแล้วก็รักทุกคนรักพ่อ
3: รักทุก
9: คนรักพ
3: ่อแต่ว่า
9: ไม่ค่อยบอกไม่ค่อย
6: พูด
9: ไม่ค่อย
6: น้องบอยจะไม่ค่อยพูด
4: แม่เขาชอบว่าพี่เป็นอะไรนะ
8: พี่แย่งลูกพูดหมด
6: หลาย
8: คนใช่ป่ะ
4: ใช่ไหมพูดไหมไหม
9: ไม่ไม
8: ่ไม่เอาไม่เอาดีแล้วดีแล้วกำลังสวยเลยไปแขกรับแชร์บ้างดีกว่าเป็นไงบ้างครับทั้งสองท่านจากที่ได้เห็นทั้งหมดมาในวันนี้แล้ว
3: ในฐานะที่มีเป็นลูกนะคะมีรู้สึกเข้าใจของความใส่ตาของความภาคภูมิใจของลูกเหมือนอย่างมี่ค่ะคือมี่เคยทั้งขายของกับคุณพ่อมาก่อนทั้งทำงานทำอะไรกับคุณพ่อมาก่อนสายตามี่ไม่ว่าคุณพ่อจะทำอะไรอ่ะมีรู้สึกมีภาคภูมิใจทุกอย่างยังไงเราก็ยังเห็นเขาเป็นฮีโร่อะค่ะเรารู้สึกว่าเราเห็นภาพแบบเขาทำเพื่อเราไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็แล้วแต่เรารู้สึกภาคภูมิใจหมดเลยรู้สึกอยากไปกอดคุณพ่อเลยค่ะอยากกลับไปบอกรักคุณพ่อบ้างพี่น้อย
8: นะครับ
11: จะบอกตัวเองว่าเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นที่มันผ่านแล้วผ่านไปมาเรียกฟ้าหลังฝนฉันน่ะมีลูกคนเดียวเธอมีกัลยาณมิตร3คนกำลังใจมีเพียบเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องไปคิดอะไรถ้าเธอตายวันนั้นเหมือนที่ฉันคิดตายวันนั้นก็จะไม่เห็นไอ้ลูกทั้ง3คนนี่มาปลอบใจแล้ววันนี้และฉันก็ไม่เห็นลูกฉันมาปลอบใจฉันครั้งนี้ฉันจะเสียดายมากๆที่ฉันตายครั้งนั้นเหมือนเธอตอนนี้ก็อย่าไปพูดให้ลูกมันเสียใจแล้วก็ลูกๆให้กำลังใจพ่อมากๆแล้วเราก็ควรอยู่เฉยๆนี่คือคำพูดของไอ้หญิงนะฉันก็จะมาสอนเธออีกทีว่าเราอยู่เฉยๆได้แล้วเราอย่าไปเครียดกับมันอยากทำอะไรก็ทำอยากไปเข้าวัดเข้าวาก็ไปฉันจะทำบุญไงแล้วมันสบายใจตัวเองแล้วอย่าไปคิดว่าลูกลำบากมาเรารู้แล้วตอนที่เราทำมาเราเหนื่อยพอแล้วเราเหนื่อยแล้วเราเนี่ยเป็นเยี่ยงอย่างให้กับลูกเพราะฉะนั้นเฮ้ยโชเล่

0: ว่ะอายุเธอยังยืนเธอครอบครัวอบอุ่นอย่างเงี้ยบอกพ่อทุกคนด้วยลูกๆรักเหมือนกันหมดทั้งพ่อทั้งแม่อย่าไปคิดมากแค่นี้ค่ะ
1: ต้องขอขอบคุณแม่น้อยขอบคุณน้องมี่ค่ะ
2: ขอบคุณครับ
1: วันนี้ขอบคุณพี่โชเล่ขอบคุณน้องๆทั้ง3คนนะคะ
2: ขอบคุณครับ
1: ทั้งหมดนี้คือครอบตัวเดียวกันฟีลกู๊ดประจำสัปดาห์นี้ค่ะพบกันใหม่วันเสาร์หน้าทาง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนวันนี้สวัสดีค่ะ

0: คุณนุ่นนะคะเลี้ยงลูก2คนมาโดยลำพังค่ะเก้าอี้ตัวนั้นที่ทุกคนเห็นนะคะมันเคยมีคนนั่งอยู่ค่ะไม่ได้ว่างแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะ
1: บุหรี่ค่ะวัยเนี้ยมันมีแอบสูบบุหรี่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะเราโดนกึ่งๆทันบนคุยไงดีวะเราให้ใจไปเขาไม่ได้ให้
2: กลับมา
3: พบกับรายการครอบตัวเดียวกัน Feel Good วันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้เวลา 19:05 นทางช่อง ALTV หมายเลข4
4: คนละดาว Family สัปดาห์นี้เมื่อการชื่นชมเป็นเรื่องที่ดีแต่ก็ยังเป็นปัญหา
5: ถ้าเราทำดีเขาก็ชมค่ะ
6: ยุคเราอ่ะพ่อแม่จะไม่ค่อยชม
5: ปกติหนูจะสร้างเรื่องให้เขาปวดหัวมากกว่าม
7: ันจะแบบมีพลังดูพลังขึ้นมา
5: คุณพ่อกับคุณแม่ก็เข้าใจหนูทุกเรื่องเลยค่ะแล้วก็หาเงินเก่งด้วยสู้ๆค่ะ
8: แล้วทำไมเราไม่ชมเขาแบบต่อหน้าเลย
4: มาชื่นชมกันวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ 19:05 น
9: สวัสดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะก่อนจะคุยกันวันนี้เรื่องของ2กองทุนสำคัญที่มนุษย์เงินเดือนควรรู้อย่าลืมติดตามหรือ Subscribe YouTube Mahidol Channel นะคะเราจะก้าวสู่1ล้าน Subscribe ไปด้วยกันค่ะเชื่อว่าหลายคนคงสงสัยนะคะเวลาสิ้นเดือนแล้วเรารับสลิปเงินเดือนมาเนี่ยเรามีการถูกหักเงินกองทุนประกันสังคมถูกหักเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะหักไปทำไมนะคะมีความสำคัญยังไงนะคะสองกองทุนนี้มีความแตกต่างหรือมีความเหมือนกันยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันนะคะขอพูดถึงความเหมือนกันระหว่างกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก่อนนะคะข้อแรกก็คือเรื่องของสิทธิขั้นพื้นฐานที่เราแต่ละคนควรจะมีนะคะข้อที่สองก็คือเป็นหลักเพื่อการดำรงชีวิตนะคะสำหรับตัวเราเองแล้วก็ผู้ที่เรารักในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นนะคะและข้อที่สามเนี่ยทั้งสองกองทุนเนี่ยช่วยเราลดหย่อนภาษีได้ด้วยค่ะส่วนของความแตกต่างระหว่าง2กองทุนนี้นะคะกองทุนประกันสังคมเป็นภาคบังคับนะคะลูกจ้างจะต้องส่งเงินทุกเดือนเป็นภาคบังคับเป็นส่วนที่เราในฐานะลูกจ้างต้องสะสมเงินเข้าไปในกองทุนนี้นะคะนายจ้างก็สมทบให้อีกส่วนหนึ่งและรัฐบาลก็สมทบให้อีกส่วนหนึ่งนะคะส่วนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยเป็นภาคสมัครใจนะคะแปลว่าเราสมัครใจจะลงทุนหรือไม่ก็ได้นะคะความสำคัญของกองทุนประกันสังคมเนี่ยนะคะก็เป็นการสร้างหลักการประกันชีวิตให้กับตัวเรานะคะโดยการได้รับความคุ้มครองถึง7กรณีด้วยกันค่ะมีดังนี้นะคะ1เรื่องของการคุ้มครองความเจ็บป่วยนะคะ2ก็คือเรื่องของกรณีคลอดบุตรนะคะ3ทุพพลภาพค่ะ4สงเคราะห์บุตร5เสียชีวิต6กรณีที่ชราภาพก็จะได้รับบำเหน็จหรือบำนาญ นะคะและสุดท้ายค่ะกรณีว่างงานค่ะกรณีที่เราเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33แล้วเนี่ยนะคะเราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกสถานพยาบาล1ที่นะคะหลังจากนั้นเนี่ยกรณีที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราก็จะสามารถเข้าไปใช้สิทธิในการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาล นั้นได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆนะคะอีกกรณีนึงนะคะที่เราจะได้สิทธิจากประกันสังคมก็คือถอนฟันขูดหินปูนอุดฟันทำฟันไม่ต้องสำรองจ่ายนะคะเราสามารถไปใช้สิทธิในสถานพยาบาลที่มีข้อตกลงกับกองทุนประกันสังคมได้เลยค่ะกรณีที่เราประสบอุบัติเหตุอันตรายฉุกเฉินหรือฉุกเฉินวิกฤตเราสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ในโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชนที่ใกล้เคียงที่สุดนะคะเขาจะทำการรักษาพยาบาลเราภายใน72ชั่วโมงแรกค่ะหลังจากที่เราพ้นขีดอันตรายแล้วเขาก็จะส่งตัวเราไปที่โรงพยาบาลที่เราใช้สิทธิ์นะคะจะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆค่ะในส่วนของวิธีการของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยลูกจ้างก็จะสะสมเงินเอาไว้ในกองทุนส่วนหนึ่งตั้งแต่2-15%นะคะเราเลือกได้ว่าเราจะสะสมเท่าไหร่นะคะส่วนของนายจ้างก็จะสมทบให้เราอีกส่วนหนึ่งเช่นกันนะคะแล้วก็จะมีมืออาชีพมาบริหารจัดการกองทุนนี้ให้เกิดดอกผลงอกเงยนะคะซึ่งเราจะไปได้ใช้ตอนที่เราเกษียณอายุนะคะหรือออกจากงานนะคะหรือครอบครัวของเราจะได้รับเงินก้อนใหญ่ส่วนนี้กรณีที่เราเสียชีวิตค่ะข้อดีหรือประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อมนุษย์เงินเดือนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะข้อแรกก็คือว่าสร้างวินัยในการออมในระยะยาวเพื่อตัวเราเองยามเกษียณอายุนะคะข้อที่2ก็เปรียบเสมือนว่าเราได้เงินเดือนส่วนเพิ่มจากนายจ้างนะคะแต่เราจะไม่ได้รับเงินเดือนส่วนนี้ในทุกๆเดือนนะคะเราจะได้รับเงินเดือนส่วนนี้ในยามเกษียณอายุนะคะข้อที่3ก็คือเราได้สิทธิลดหย่อนภาษีในแต่ละปีที่เราสะสมเงินและเงินก้อนใหญ่ตอนที่เราได้รับเมื่อเกษียณอายุก็ได้รับการยกเว้นภาษีเช่นเดียวกันนะคะข้อที่4ก็เป็นเรื่องของหลักประกันให้กับบุคคลที่เรารักหรือครอบครัวของเรานะคะยามที่เราเสียชีวิตนะคะและข้อสุดท้ายนะคะเพิ่มโอกาสในการลงทุนค่ะสรุปได้ว่ากองทุนทั้ง2กองทุนนี้มีประโยชน์ต่อมนุษย์เงินเดือนเป็นอย่างยิ่งนะคะทำเถอะค่ะมีประโยชน์จริงๆนะคะพบกันใหม่ในรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะ

0: ลาเจอป้ายโฆษณารู้สึกบังและรำคาญบังแล้วก็มองอะไรไม่ค่อยเห็น
1: กระจกที่ลีลายอะค่ะพอนั่งรถนานๆแล้วมันจะทำให้ตาเรามัวแล้วมองไม่สบายตาแล้วทำให้รำคาญค่ะ
2: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ป้ายโฆษณาที่ติดตามหน้าต่างหรือรถโดยสารประเภทต่างๆถ้าดูจากภายนอกแล้วมันอาจจะสร้างความดึงดูดใจให้กับผู้ที่พบเห็นตามกลยุทธ์ทางการตลาดได้เป็นอย่างดีแต่ถ้าเราลองมองกลับกันคนที่ต้องโดยสารอยู่ภายในนั้นจะมีความรู้สึกอย่างไรถ้าความสวยงามเหล่านั้นได้บดบังทัศนียภาพในการเดินทางไปจนหมดสิ้น

ชื่อปรีชาเชื้อพลากิจนะฮะขณะนี้รับราชการอยู่ที่สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค5จังหวัดเชียงใหม่ไอ้รถไฟนี่ผมใช้บริการมานานแล้วนะฮะก่อนหน้านี้หลายปีเมื่อครั้งที่รับราชการอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์บ้างจังหวัดพิษณุโลกบ้างมาเริ่มมีปัญหาก็ตอนที่อยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคือธรรมชาติของคนเนี่ยเวลานั่งรถไฟนานๆเนี่ยมันก็ต้องหาที่พักสายตานะและที่ดีที่สุดก็คือหน้าต่างรถแต่ฉันเอาสติ๊กเกอร์ซึ่งเป็นรูพรุนเนี่ยไปติดเอาไว้มองยังไงก็มองไม่ชัดพอนานๆไปมันก็เริ่มเวียนหัวเราก็ต้องหลับตาอย่างเดียวถ้าคิดดูฮะระยะเดินทางมันเป็น10ชั่วโมงมันมากคือศาลปกครองที่คิดจะฟ้องศาลปกครองเพราะทราบมันฟ้องง่ายนะฮะใช้กระดาษแผ่นเดียวทำนองหนังสือร้องทุกข์ก็ได้แต่ก่อนที่จะฟ้องเนี่ยต้องมีการบอกให้หน่วยงานรับผิดชอบรู้ก่อนก็เลยมีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีฮะฉบับหนึ่งแล้วก็ของการรถไฟแห่งประเทศไทยอีกฉบับนึงร้องเรียนอย่างเดียวกันนะครับปรากฏว่าทางนายกสำนักนายกเขาก็บอกว่าเขาได้รับเรื่องแล้วและส่งเรื่องไปให้การรถไฟดำเนินการแล้วส่วนการรถไฟเขาก็ตอบมาเหมือนกันนะฮะเขาก็บอกว่ามันเป็นการจ้างบริษัทโฆษณานะอีก10เดือนก็จะหมดสัญญาแล้วและถ้าหากหมดสัญญาแล้วเขาก็จะไม่ให้ติดที่กระจกหน้าต่างคือเขาไม่ได้ดำเนินการให้ก็เลยตัดสินใจฟ้อง

ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ใช้บริการรถไฟขบวนด่วนพิเศษเป็นประจำเห็นว่าป้ายโฆษณาดังกล่าวบดบังวิวทิวทัศน์จึงยื่นฟ้องการรถไฟแห่งประเทศไทยต่อศาลปกครองเพื่อให้ขูดลอกแผ่นป้ายโฆษณาดังกล่าวออกหลังจากศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาแล้วทางฝั่งของผู้ถูกฟ้องก็ได้อุทธรณ์คำพิพากษาต่อศาลปกครองเช่นกัน

0: วันที่21พฤศจิกายนนะ2548ผมก็ยื่นฟ้องศาลปกครองให้มีคำสั่งให้การรถไฟเนี่ยลอกแผ่นป้ายโฆษณาออกจากตู้รถหมดทั้งประเทศเลยนะครับผมไม่ได้เอาเฉพาะเชียงใหม่นะคือขอให้ที่ติดเอาไว้ทั้งประเทศไทยออกให้หมดคือศาลปกครองเชียงใหม่ท่านก็พิพากษาว่าการที่นำแผ่นป้ายโฆษณาไปติดไว้ที่กระจกหน้าต่างรถไฟนี่นะเป็นการผิดวัตถุประสงค์ของการที่ประชาชนเกิดความสะดวกในการใช้บริการโดยสรุปเป็นอย่างนี้ก็มีคำพิพากษาให้ลอกป้ายสติ๊กเกอร์ออกภายใน30วันเขาก็อุทธรณ์มาในทำนองว่าไม่ได้รับความเสียหายอะไรหรอกแต่เป็นเพราะว่าหนึ่งอายุมากตอนนั้นก็59ปีแล้ว2ก็คือว่ามองไม่เป็นธรรมชาติคือพยายามไปเพ่งมองในสิ่งที่มันเห็นไม่ชัดหรือไม่ก็ไม่ต้องโดยสารรถอันนี้ไปขึ้นให้ขึ้นรถร้อนหรือไม่ก็ไปนั่งรถยนต์ซะอันนั้นคือเขาบอกเหตุผลนะครับที่แก้อุทธรณ์เพราะเอิญช่วงนั้นก็มีบทความทางการแพทย์เกี่ยวกับเรื่องคดีนี้แหละฮะมาประกอบโดยทางนายแพทย์ท่านหนึ่งท่านก็บอกว่าเนี่ยไอการที่มีสิ่งที่มันปิดบังทำให้เรามองเห็นภาพไม่ชัดเนี่ยทำให้คนต้องเพ่งมันทำให้คลื่นไส้ได้ก็ส่งไปประกอบการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
1: ที่ผมเจอบนรถไฟคือมีเรื่องป้ายโฆษณาติดตามผนังแล้วก็ตามกระจกทำให้แบบมองทัศนียภาพข้างทางมองไม่ชัดเจนครับ
2: ถ้ามีโฆษณาฉันไม่ชอบเพราะว่าไม่เห็นเอสถานที่อยู่ไหนไม่เห็นเลยถ้ามีโฆษณาจริงๆแย่มาก
3: หน้าต่างของขบวนรถไฟที่ปราศจากแผ่นป้ายโฆษณากำลังจะสว่างไสวอีกครั้งต่อไปนี้การเดินทางของประชาชนคงไม่ต้องโดนบทบังทัศนียภาพด้วยแผ่นป้ายโฆษณาอีกแล้วหลังจากผู้ฟ้องคดีได้ทำการแก้อุทธรณ์ของการรถไฟเหลือแต่เพียงคำวินิจฉัยของศาลปกครองที่จะชี้ให้เห็นถึงมุมมองของความถูกต้องอีกครั้ง

คือศาลปกครองสูงสุดพิพากษานะฮะก็เป็นใจความสำคัญว่าไอ้รถโดยสารเนี่ยต้องมีหน้าต่างนะฮะถ้าหาว่าทำหน้าต่างให้มันไร้ประโยชน์มันก็ไม่ต่างอะไรกับเอาคนไปนั่งในรถขนส่งสินค้าเป็นการปฏิบัติผู้โดยสารเยี่ยงวัตถุนะมันไม่ใช่คนเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งข้อความนี้นะกระโดนใจมากเลยนะฮะเพราะมาใช้ได้ถูกใจมากครับ

ำหรับศาลปกครองนี่นะฮะตามความเห็นของผมนะคือถ้าไม่มีศาลปกครองไม่มีคดีนี้เหตุผลก็คือว่าการฟ้องที่ศาลปกครองเนี่ยง่ายฮะคือไม่ยุ่งยากนะเหมือนกับว่าศาลปกครองนี่ตั้งมาเพื่อความสะดวกของประชาชนโดยเฉพาะเลยนะพูดถึงเข้าถึงนะเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ยาก

0: เราก็เป็นคนไทยด้วยดั้งเดิมเจอปัญหาอย่างนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไขยังไงไม่ใช่เฉพาะตัวคนเดียวและคนอื่นอีกเยอะคนที่ว่าเขาทำมาหากินหาเช้ากินเย็นพวกนี้ยิ่งลำบากกว่าผมเยอะ
1: เขาถอนทำไมเขาเพิกถอนชื่อและจำหน่ายรายชื่อออกจากทะเบียนราษฎรเพราะอะไรทุกคนไม่ให้คำตอบเลยนะแต่มีอยู่ท่านเดียวที่ให้คำตอบก่อนจะขึ้นรถบอกว่าเนี่ยพวกเธอเป็นคนที่ซื้อบัตรใช่ไหมอ้าวเราไม่ได้ซื้อนะเราไม่ได้จ่ายนะก็มีความคิดว่าถ้าลักษณะแบบนี้สู้ได้ไม่ต้องกลัวเราบริสุทธิ์ละ
2: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อสาธารณะ

คดีนี้เกิดขึ้นที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เดิมทีผู้ฟ้องคดีทั้ง866คนเป็นคนสัญชาติไทยและเกิดในราชอาณาจักรไทยแต่ถูกเพิกถอนสัญชาติโดยถูกกล่าวหาว่ามีความไม่โปร่งใสในการทำเรื่องเพื่อขอสัญชาติผู้ฟ้องคดีเห็นว่าประกาศดังกล่าวไม่เปิดโอกาสให้ชี้แจงโต้แย้งหรือแสดงพยานหลักฐานใดๆเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายทำให้ต้องรวบรวมรายชื่อเพื่อยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง

0: ค่ะชื่อนางบุญพงมาสัญชาติไทยนะคะสถานะสัญชาติไทยอาชีพก็เกษตรน้องสาวเรียนจบปริญญาและอยากทำงานข้าราชการทีนี้ก็เลยชวนกันไปอำเภอว่าไปขอพิสูจน์สถานะว่าเราเป็นคนไทยไหมเพราะว่าเรารู้แล้วว่าเราต้องเป็นคนไทยแน่ๆเพราะว่าทวดมีบัตรประชาชนตามีบัตรประชาชนแต่ขาดตอนจากแม่แล้วก็พ่ออีกทอดนึงเนาะพอไปพิสูจน์ปี42เนี่ยก็ผ่านเพราะว่าพอผ่านเสร็จน้องก็เข้ารับราชการเป็นตชด.เนาะพอมาปี45นี่น้องก็บอกว่าพี่บ้านเราอ่ะ5คนเนี่ยถูกจำหน่ายแล้วนะก็สงสัยว่าทำไมต้องมาจำหน่ายเราผิดอะไรทำไมต้องทำแบบนี้นะก็อยากรู้ว่าก็ไปขอทนายที่ฝางว่ามาช่วยดูหน่อยว่ามันเป็นเพราะอะไร
1: ผมน้อยพรหมมินอินทวิชัยอาชีพค้าขายครับเป็นคนกำเนิดที่อำเภอพร้าวปู่ย่าตายายอยู่อำเภอพร้าวแล้วก็มาอยู่ที่แม่อายฝางมาตั้งหลักอยู่ที่ท่าตอนนี้ครับจนกระทั่งถึงพ.ศ.2519ทางกิ่งอำเภอแม่อายตอนนั้นถูกไฟไหม้ตอนนี้ชาวบ้านที่เคยถ่ายบัตรประจำตัวที่มีเอกสารต่างๆก็มาค้นหาไม่เจอพอมาถึงระยะหลังมาชาวบ้านก็ตื่นตัวมาทำบัตรกันแต่ว่าช่วงจังหวะนั้นมีนักการเมืองท้องถิ่นหรือว่าก็มีปัญหากับชาวบ้านก็มีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นมีข้อมูลอะไรต่างๆเข้ามาก็เลยมีการเพิกถอนขึ้น

อย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะก็ให้แนะนำในส่วนของทีมงานแล้วก็กลุ่มนะแกนนำเนี่ยยกตัวอย่างท่านสว.เตือนใจดีเทศอาจารย์พันทิพย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อย่างนี้เป็นต้นนะครับหลังนั้นมาแล้วก็มีติดต่อทางสภาทนายความนะเพื่อเมื่อจะลงในเรื่องของคดีแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็ติดต่อเพิ่มเติม

ปัญหาการต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิในการถือสัญชาติไทยเป็นอีกคดีหนึ่งที่ศาลต้องใช้ความละเอียดอ่อนในการพิจารณาคดีข้อมูลเอกสารต่างๆที่นำเสนอต่อศาลจึงต้องใช้เวลาและทีมงานในการเก็บรวบรวมทำให้การต่อสู้เรียกร้องสิทธิของชาวบ้านดำเนินมาถึงศาลปกครองสูงสุด

0: ศาลปกครองทั้งชั้นต้นแล้วก็สูงสุดเนี่ยพอเริ่มเข้าสู่กระบวนการศาลเนี่ยข่าวต่างๆเนี่ยก็จะกระจายกันไปทั่วไม่ว่าในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศเองอย่าง BBC เนี่ยก็มีการสัมภาษณ์นะบุคคลมากมายข่าวเราเนี่ยก็แพร่ไปทั่ว
1: เป็นรองศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์เนี่ยแหละค่ะสอนวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลแล้วก็วิชาสิทธิมนุษยชนค่ะการรวบรวมพยานหลักฐานนะในทางนิติศาสตร์ทั่วโลกเหมือนกันพยานหลักฐานก็มีพยานบุคคลประการที่2ก็คือพยานเอกสารมหาชนที่รัฐออกให้แล้วประการสุดท้ายเรื่องของ DNA ในยุคนั้นเนี่ยส่วนราชการเองเนี่ยก็ยังไม่ลงตัวว่าในที่สุดแล้วตัวเองมีหน้าที่ที่จะต้องออกเงินให้ชาวบ้านเพราะตัวเองเป็นคนกล่าวหาว่าชาวบ้านเป็นต่างด้าววันนี้ลงตัวละด้วยคดีแม่อายที่ทำให้กรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพนั้นออกมายอมรับเป็นหลักการว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสงสัยว่าชาวบ้านเป็นต่างด้าวและความที่ชาวบ้านตกหล่นจากทะเบียนราษฎรนั้นเป็นความผิดพลาดของส่วนราชการเองเนี่ยฉะนั้นรัฐไทยก็ควรจะต้องรับผิดชอบ
2: การต่อสู้ด้วยความยากลำบากและกินเวลายาวนานกำลังเดินทางมาสู่จุดสิ้นสุดเมื่อศาลปกครองสูงสุดได้ตัดสินคดีให้ฝ่ายชาวบ้านได้สัญชาติกลับคืนอย่างเป็นธรรม

รอฟังว่าลุ้นว่าเอ๊ะจะตัดสินว่าไงนะจะตัดสินว่าไงนะจนถึงวันสุดท้ายที่ศาลให้ไปฟังคำพิพากษาก็พากันไปประมาณเกือบ500คนนี่ต่ำอยู่นะที่เห็นตามวันนั้นนะเยอะมากก็ฟังพอคำพิพากษาศาลออกมาปุ๊บชาวบ้านที่อยู่ข้างนอกดีใจเฮร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีส่วนตัวพี่บุญก็ไปนั่งฟังเนาะนั่งฟังในศาลก็ดีใจอะ

0: ูดถึงเรื่องศาลปกครองเนี่ยผมก็ดีใจนะครับที่ว่ายังมีศาลปกครองอยู่ในประเทศไทยที่ให้ความหวังสำหรับคนที่ว่าไม่มีความรู้เรื่องสิทธิต่างๆชาวบ้านก็อุ่นใจมีศาลปกครองครับ
1: ศาลปกครองท่านตัดสินยุติธรรมฮะอันนี้ในความรู้สึกของพี่บุญขอฝากให้กับทางศาลและชาวบ้านเนาะอย่า

พึ่งท้อใจมีเรื่องอะไรปรึกษาศาลปกครองได้เนาะตามขั้นตอนที่เขามีอยู่เขาช่วยเราได้นะนี่ฝากเองอะนะศาลปกครองเป็นสิ่งที่ปกครองให้สิทธิกับชาวบ้านเยอะมากสำหรับในเหตุการณ์ที่ผ่านมา

0: ล่าดีๆจากคดีปกครองตอนพฤติการสอบไปในทางชู้สาวผิดวินัยร้ายแรงคดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากครูหนุ่มข้าราชการครูได้ถูกกล่าวหาว่าพาลูกศิษย์สาวเข้าโรงแรมผลการสอบสวนเห็นว่าเป็นการกระทำอันได้ชื่อว่าประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงผู้มีอำนาจจึงมีคำสั่งลงโทษทางวินัยไล่ออกจากราชการครูหนุ่มจึงนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองจากการสอบสวนครูหนุ่มได้ให้การยอมรับว่าพาผู้เสียหายซึ่งเป็นลูกศิษย์เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เข้าโรงแรมจริงโดยไม่ได้มีเจตนาล่วงละเมิดทางเพศแต่ต้องการหลบซ่อนคนรักของตนโดยวันเกิดเหตุพบผู้เสียหายขณะรอกลับบ้านแต่ไม่มีรถกลับจึงอาสาไปส่งเพราะเป็นทางผ่านแต่ระหว่างทางครูหนุ่มเกรงว่าหากคนรักเห็นจะเกิดหึงหวงจึงไปเปิดห้องพักโรงแรมอยู่กับผู้เสียหายตั้งแต่9นาฬิกาจนถึงเวลาใกล้เที่ยงจึงออกจากโรงแรมไปพบคนรักโดยผู้เสียหายรออยู่ที่โรงแรมอีกทั้งจากปากคำของพยานที่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์เช่นครูที่ปรึกษาและญาติที่ผู้เสียหายโทรศัพท์แจ้งให้มารับที่โรงแรมครูผู้ปกครองให้การสอดคล้องกันว่าขณะรับโทรศัพท์ผู้เสียหายร้องไห้และขณะไปรับที่โรงแรมผู้เสียหายอยู่ในสภาพชุดนักเรียนเสื้อปล่อยชายและร้องไห้อีกทั้งพนักงานโรงแรมให้ถ้อยคำว่าครูหนุ่มเข้าพักในโรงแรมเวลาประมาณ9นาฬิกาและพยานหลายปากให้การว่าผู้เสียหายมีความชอบพอกับครูหนุ่มจนเป็นที่เล่าขานกันมาก่อนศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อครูหนุ่มผู้ฟ้องคดียอมรับว่าได้พาผู้เสียหายเข้าโรงแรมจริงและอยู่กับผู้เสียหายเป็นเวลาหลายชั่วโมงแม้จะไม่มีพยานหลักฐานยืนยันว่าได้ล่วงละเมิดทางเพศผู้เสียหายแต่จากคำให้การของพยานซึ่งมิได้มีเรื่องโกรธเคืองหรือให้การในลักษณะปรักปรำหรือกลั่นแกล้งอีกทั้งสถานที่ที่ผู้ฟ้องคดีพาผู้เสียหายเข้าไปก็เป็นโรงแรมในฐานะครูย่อมต้องมีสามัญสำนึกมากกว่าสามัญชนทั่วไปว่าเป็นสถานที่ที่ไม่เหมาะสมที่ชายหญิงจะเข้าไปอยู่ด้วยกัน2ต่อ2วินยูชนทั่วไปย่อมเข้าใจได้ว่าสอบไปในทางชู้สาวจึงย่อมชี้เจตนาของผู้ฟ้องคดีได้ว่าไม่ได้พาผู้เสียหายหลบซ่อนคนรักของตนและระยะเวลาที่อยู่กับผู้เสียหายนานถึง2ชั่วโมงพฤติการจึงถือได้ว่าไม่รักษาชื่อเสียงของตนและไม่รักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนการกระทำล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เรียนหรือนักศึกษาไม่ว่าจะอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของตนหรือไม่จึงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: สันติวิธีเนี่ยมันเป็นเรื่องกระบวนการทางใจถ้าหัวใจคุณไม่เปิดในคุณสันติไม่ได้สันติคุณใช้กฎหมายไม่ได้สันติคุณใช้บังคับไม่ได้คุณใช้อำนาจไม่ได้ทั้งหมดสันติคุณต้องเปิดใจคุณต้องรับฟังด้วยเหตุด้วยผลแล้วคุณเห็นต่างได้ไม่จำเป็นต้องเห็นเหมือนกัน
3: ปัจจุบันเนี่ยวิทยาลัยเป็นวิทยาลัยชั้นนำด้านการจัดการของประเทศนะคะเรามีพันธกิจหลักๆ3อย่างนะคะก็คือเรื่องการศึกษาการวิจัยแล้วก็เรื่องสังคมนะคะในแง่การศึกษาเนี่ยเรามุ่งที่จะผลิตผู้นำระดับองค์กรเนี่ยนะคะในองค์กรเนี่ยให้สามารถคล้ายๆว่าถ่ายทอดความรู้สิ่งที่ได้เรียนเนี่ยได้ให้กับสังคมโดยการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงนะคะทางด้านงานวิจัยเองเนี่ยเราก็มุ่งที่จะผลิตงานวิจัยที่เป็นที่ต้องการในสังคมทั้งระ ดับชาติแล้วก็ระดับนานาชาตินะคะส่วนทางด้านของสังคมเองเนี่ยเรามุ่งที่จะเอาความรู้แล้วก็สกิลต่างๆเนี่ยนะคะให้กับสังคมโดยผ่านบริการวิชาการแล้วก็ขณะเดียวกันเข้าไปช่วยแก้ปัญหาของสังคมด้วยโดยเฉพาะในภาคธุรกิจ
2: มหิดลเนี่ยติดระดับท็อปของประเทศติดแรงกิ้งระดับของมหาวิทยาลัยโลกโอ้ดีใจมากเลยเราได้เรียนแล้วได้เรียนความรู้ใหม่ๆเรื่องการจัดการคนได้ใช้ประโยชน์มาถึงปัจจุบันนี้แหละเริ่มต้นเนี่ยที่มารับผิดชอบตัวนี้เพื่อให้แก้ปัญหาเรื่องชายแดนภาคใต้ใน3จังหวัดเมื่อ10ปีที่แล้วเราทำเล่มหนึ่งยุทธศาสตร์แก้ปัญหาภาคใต้เราทำวิจัยเกี่ยวกับว่ากระบวนการเจรจาพูดคุยเนี่ยมันควรจะจบยังไงต้องยอมรับว่าประชาชนในภาคใต้เนี่ยเขามีความเป็นสมถะส่วนใหญ่เขาทำพวกพืชสวนพืชไร่พืชยางเยิงอะไรเงี้ยนะถ้าเผื่อเมื่อไหร่ราคาพวกนี้มันดีนะสิ่งต่างๆในพื้นที่เนี่ยมันจะกลับมาความดีแบบดั้งเดิมจะกลับมาเราต้องเข้าใจในวิถีวัฒนธรรมของเขาเขาไม่ใช่แค่เข้าใจเฉพาะกายเข้าใจเป็นใจเขาเลยว่าใจเขาต้องการยังไงแล้วเราจะได้เข้าถึงว่าเออใจเขาต้องการนี้เขาต้องการอะไรทรัพยากรยังไงที่พัฒนาตัวเขาเองหรือว่าในชุมชนเขาเราจะได้ไปพัฒนาได้ถูกต้องรุ่นที่2ก็ทำเรื่องสันติธานีสันติธานีทำลึกลงไปอีกว่าถ้าเผื่อจะให้สังคมสงบสุขในภาคใต้มันต้องเกิดเป็นต้องเป็นเมืองแห่งสันติเมืองสันติเป็นยังไงโรงเรียนต้องเป็นโรงเรียนไหว้สวยสลามงามโรงเรียนที่เรียนอยู่ด้วยกันถึงเหมือนแต่ก่อนเนี่ยเรียนอยู่ด้วยกันอันที่สองก็คือว่าโรงพยาบาลต้องเป็นโรงพยาบาลสร้างสุขโรงพยาบาลที่รู้จักวิถีของคนมุสลิมและวิถีพุทธและมีครัวทั้งครัวฮาลาลและครัวพุทธอะไรต่างๆนี้อยู่โรงพยาบาลด้วยกันนะจงเกิดโครงการรักษาตาคนที่ตาจะบอดตาต้อตาอะไรเงี้ยนะเอาหมอไปแล้วก็ไปผ่าตัดตาให้ขนาดนี้ทำมา3รุ่นแล้วได้ประมาณ300กว่าคนอู้ยทำแล้วเขาชื่นชมเขาร้องห่มร้องไห้กันเพราะตาไม่เคยเห็นลูกหลานเลยเนี่ยไม่ได้เห็นลูกหลานตอนที่เราไปทำนี่ถือว่าเป็นงานที่เราทำในเรื่องภาคใต้สุดของการศึกษานี่นะคือสามารถเอาความรู้ไปถ่ายทอดได้เราพยายามจะถ่ายทอดเอาตัวนี้ให้ไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานอะไรอีกต่อไปอย่างต่อเนื่องนั่นคือสร้างปัญญาให้กับแผ่นดินครับ
3: คือโดยปัญญาของแผ่นดินเนี่ยเรามองว่าการที่เราพัฒนานักศึกษาเนี่ยนะคะให้ได้มีความรู้ให้ได้มีทักษะในศาสตร์ของด้านการจัดการแล้วก็เอาไปใช้จริงเนี่ยเรามองว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเราได้พยายามผลิตคนให้มีความรู้และเป็นคนดีแล้วก็สามารถทำประโยชน์ให้สังคมได้ด้วย

Ha ha ha.

0: คนสวัสดีครับซีรีส์วิถีคนวันนี้เราพาคุณเดินทางไปในพื้นที่ใกล้ๆกรุงเทพที่เทศบาลศาลากลางอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรี
1: พามาดูนะครับเขตรอยต่อ3จังหวัดนะครับระหว่างกรุงเทพนครปฐมนนทบุรี
0: ที่นี่ถือว่าเป็นพื้นที่ชายขอบของนนทบุรีที่มีอาณาเขตติดต่อกัน3จังหวัดนั่นก็คือจังหวัดนนทบุรีจังหวัดนครปฐมและกรุงเทพมหานครซึ่งวันนี้เราจะไปทั้ง3จังหวัดเลยครับ
1: โอ้ลูกทุ่งเขาใช้กันอย่างนี้แหละแต่ก่อนเขาก็อาบในคลองเนี้ย
0: ลำคลองที่เราเห็นนี้ในอดีตเป็นคลองที่สำคัญสำหรับชาวบ้านที่จะต้องขนส่งสินค้าต่างๆไปออกแม่น้ำเจ้าพระยา
1: ก็คือมันจะเป็นที่รับน้ำมาจากแม่น้ำส่งเข้ามาแล้วก็มาให้ชาวเกษตรกรภายในเนี้ยได้สูบน้ำก็จะมีคลองย่อยเล็กๆคือคลองหลัก2คลองเนี่ยคือคลองขุดมหาสวัสดิ์กับคลองนราภิรมย์เนี่ยก็คือเป็นเส้นเลือดใหญ่ครับเป็นหัวใจหลักเลยในการที่ว่าจะนำน้ำไปใช้ในการเพาะปลูกของเกษตรกรในทั้งพุทธมณฑลและก็ทางนนทบุรีของเราเนี่ย
0: ทุกวันนี้แม้ความเจริญจะถาโถมเข้ามาในพื้นที่แถบนี้พร้อมกับถนนทำให้เกิดหมู่บ้านจัดสรรอยู่มากมายแต่เรายังพบว่าพื้นที่บริเวณนี้ก็ยังเป็นแหล่งปลูกบัวที่ใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศไทย
2: กำ20ด่างกำ50
3: เป็นบัวหลวงแดงเมื่อก่อนไม่มีนะบัวฉัตรอ่ะถ้าเกิดพี่ไม่ไปตามนี้ใช่ป่ะพี่ไปดัดมันใช่ป่ะมันก็จะหัก
4: วันนี้ต้องทั้งหมด9ที่อ่ะ
0: นี่แหละครับคือสาเหตุที่ทำให้เราสนใจมาที่นี
1: ่ระหว่างที่เราอยู่ตรงนี้เนี่ยฝั่งนี้ตอนนี้ซึ่งเป็นนาบัวนะครับนี่แต่ถ้าท่านมาอีกครั้งหนึ่งหรืออีกรอบหนึ่งเนี่ยอาจจะกลายเป็นนาข้าวไปแล้วนะครับจะสลับกันไปสลับกันมาแบบนี้นะครับเพื่อปรับเปลี่ยนที่ดินคือถ้ามันปลูกพืชเดิมๆแล้วเนี่ยมันก็จะไม่เจริญเติบโตก็จะต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแบบนี้
0: ผู้ใหญ่สันชัยซึ่งวันนี้พาเราลุยนาบัวท่ามกลางแดดจ้าบอกกับเรานะครับว่าลักษณะของนาบัวนั้นส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ที่อยู่ริมคลองเพื่อที่จะง่ายต่อการเอาน้ำเข้านาครับผู้ใหญ่พาเราไปดูนาบัวของป้านาคนนี้ที่อยู่ติดกับริมถนนป้านาทำนาบัวหลวงที่เก็บดอกขายและเก็บฝักที่สามารถกินเมล็ดได้ด้วยครับ
2: บัวป้านาเองจ้ะที่นาเก็บมาเมื่อเช้าทำ20ต่างกำ50
1: ขายดีไหมช่วงนี้
2: ก็ได
0: ้ป้านานั้นทำนาบัวมาตั้งแต่อยู่ป.4นะครับเพราะว่าครอบครัวมีอาชีพนี้แกบอกกับเราว่าเรียกว่าเกิดมากับนาบัวเลยพ่อแม่จากไปนะครับก็ทำต่อมาจนตอนนี้อายุ60ปีแล้ว
5: ป้านานี่นาบัวของป้าทั้งหมดเลยเหรอคะ
6: จ้า
5: ทำคนเดียวเหรอคะป้า
6: ป้าทำคนเดียวแล้วก็เก็บเองมั่งบางทีก็เยอะเราก็ต้องจ้าง
5: แล้วอย่างของป้านี่ขายดอกขายใบหรือขายฝักคะ
6: นาป้านี่ขายสองอย่างใครจะเอาดอกบัวก็มีฝักบัวก็มีบัวแย้มก็ขายนะแบบนี้เนี่ยเขาเอาไปทำเมี่ยงคำ
0: ป้านาให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับฝักบัวนะครับสำหรับฝักที่จะขายได้ต้องเป็นฝักแก่อายุประมาณ20วันหลังดอกทิ้งกลีบแล้วนะครับ
6: อันนี้ถ้าเกิดเราจะดูเกตต้องเอาแบบนี้ถ้าอย่างนี้เกตไม่ได้เพราะว่าเม็ดมันไม่มีอย่างนี้ใช้ไม่ได้อันนี้ใช้ได้บีบออกอย่างนี้กว่าที่ส่งให้ไปกว่า
7: ใช่ครับมันฝัก
6: อันนี้จะหวาน
7: ดีกว่าดี
6: ดีกว่าเพราะว่าอันนี้เก็บขายได้ถ้าอันนั้นเก็บไม่ได้ปลามันดีฉีดยาการไม่ฉีดยามันจะเป็นอย่างเงี้ย
8: ป้านาผมรออยู่เนี่ย
0: ป้านาเป็นคนปลูกบัวเจ้าเดียวของแถวนี้ที่ยังขายฝักอยู
5: ่ยังขายฝักนี่ป้าขายยังไงคะ
6: 12ฝัก20บาท
5: แล้วถ้าขายเป็นดอกล่ะคะ
6: ดอกละ3บาทกรัมนึงก็30บาท
0: นอกจากป้านาที่ทำนาบัวขายฝักแล้วก็ยังมีจิตนะครับซึ่งเป็นหลานของป้าที่ก็ทำแบบนี้ด้วย
2: เขาทำนาข้าวนาบัว
3: อันนี้เป็นบัวหลวงแดงเมื่อก่อนไม่มีนะบัวฉัดอ่ะจะมีแค่บัวหลวงแหลมขาวแหลมขวดแหลมเขียวแหลมแก้วแหลมที่ขายดีก็คือแหลมแก้วกี่มันจะหนาละเอียดเหมือนบัวฉัดพันใหม่
0: จิตนั้นอาศัยอยู่ที่ศาลายาจังหวัดนครปฐมแต่มาทำนาบัวในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
3: ตรงนี้ศาลาธรรมศพ43
5: ทำนาบัวในเขตกรุงเทพเลยเหรอคะ
3: ใช่มันเป็นบัวกินฝักที่เราเอาผ้าห่มไว้คือไม่ให้เขาแดดร้อนไม่งั้นเดี๋ยวมันเหี่ยว
0: จิตทั้งปลูกขายและรับซื้อฝักบัวนะครับ
5: นาบัวพี่มีกี่ไร่คะ
3: น่าจะ15ไร่ได้นะ
5: แล้ววันนึงเนี่ยเก็บหมดเหรอคะ
3: รอดมันต้องเก็บให้หมดไม่งั้นบัวมันแก่บัวกินฝักมันเป็นอย่างงี้พอเขาแก่เราต้องเก็บทุกวัน

0: ในการเก็บฝากนั้นคนเก็บจะลงน้ำลุยไปเด็ดฝากบัวและมีอุปกรณ์ช่วยขนก็คือเรือ1ลำในการเด็ดครั้งหนึ่งจะต้องได้ฝักบัวเต็มลำเรือถึงจะขึ้นจากน้ำนะครับ
1: เมื่อก่อนนี้เราจะเก็บแบบคือให้เต็มหอบแล้วเดินขึ้นมาใช่ป่ะเหมือนบัวดอกทั่วไปแต่ว่าคือมันเสียเวลาหอบนึงนี่ถ้าเกิดคนเก็บหอบขึ้นมาหอบนึงก็จะใช้ได้ประมาณเก็บได้ประมาณกรัมแล้วได้ประมาณ10กว่ากรัมแค่นั้นเนี่ย
2: การเก็บฝักบัวนี่มีเวลาไหมคะว่าจะต้องเก็บตอนกี่โมงกี่โมง
3: ถ้าเก็บเช้าเลยเราก็จะไม่ร้อนตัวก็จะไม่ค่อยเหี่ยวไงถ้าเก็บสายมันก็จะร้อน
2: ดอกได้ราคาดีกว่าทำไมถึงไม่เก็บดอกอะคะ
3: ดอกมันไม่ขายได้ทุกวันเหมือนฝักฝักนี่เราเก็บไปขายได้หมดทุกวันดอกถ้าเขาขายเหลือคือแม่ค้าเขาก็ต้องตีราคาเราต่ำลงมาอย่างฝักเนี่ยเราตายตัวที่เราส่งแล้วบัวเนี่ยเราไม่ต้องเปลืองสารเคมี
1: อย่างสมมุติว่าเรามีหลายแปลงมีอยู่5แปลงเราเก็บแปลงนี้หมดพรุ่งนี้เก็บอันนู้นวันต่อไปไปเก็บอีกแปลงนึง
0: การเดินเก็บบัวในน้ำนั้นไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนะครับเพราะนอกจากจะต้องระวังสัตว์มีพิษแล้วการแต่งตัวก็ต้องมิดชิดด้วย
1: ก็เราก็ต้องใส่เสื้อแขนยาวแล้วก็ใส่ผ้าคลุมหน้าแล้วก็ใส่ถุงมือใส่ถุงเท้าจะทำอาชีพนี้แต่งตัวเรียบร้อยนะ
4: เห็นว่าใส่หนาเชียว
3: หนา
4: ใส่กี่ชั้นคะเนี่ย
3: ผมใส่2ชั้นไงต้องคนละ2ชั้นว่ามีอาจจะมีหอยเชอรี่มันบาดได้บางทีมันชายหมู่บ้านเนี่ยมีขวดมีกระเบื้องเขาโยนมากันแล้วต้องกันด้วยไง
4: พี่มีกางเกงพิเศษเหรอคะ
3: ฮะไอ้นี่กางเกงเขาก็ยังไม่ค่อยขาดเหมือนที่เป็นวังนะ
5: ยูนิฟอร์มของโรงงานมันจะทนหน่อย
4: เมื่อกี้เห็นบอกว่าบัวขวนบัวนี่มันขวนได้ด้วยเหรอคะ
3: ได้
5: เนี่ยบัวยังขาดเลย

0: เดี๋ยวดูมึงดูกางเกงดิ
1: โอ้ยนี่คือบัวข่วนเหรอคะ
0: นี่คือหนามมันเราต้องใช้ผ้าถ้าผ้าแข็งกับกางเกงยีนเนี่ยคุณลงหน้าเดียวก็ขาดแล้วนี่รอยเป็นริ้วๆเนี่ยคือรอยที่หนามเขาข่วน
1: เจ็บไหมหรือว่า
2: ตอนนี้ไม่เจ็บหรอกคร
0: ับ ก็มันด้านแล้วงาคนเก็บโดนบ่อยๆอ่ะ
2: ถ้าคนไม่เคยก็โอ้โหระบมหยิบอะไรไม่ได้
3: อากาศในวันที่เราถ่ายทำนั้นร้อนหรือไม่ร้อนต้องดูที่จิตนะครับเพราะว่าคลุมศีรษะไว้ตลอดไม่ต่างกับฝักบัวที่เมื่อได้เต็มลำเรือแล้วก็ต้องคลุมด้วยผ้าชุบน้ำผืนใหญ่ป้องกันไม่ให้บัวนั้นร้อนเพราะว่าฝักจะเหี่ยวได
4: ้อันนี้เก็บเสร็จแล้วเหรอคะ
0: เสร็จแล้วครับ
4: โอ้โอ้วันนี้ได้กี่ลำคะ
0: 2ลำครับประมาณ500กว่ากรัมนะ
1: โอ้โห
0: เดี๋ยวต้องเอากลับไปกรัมที่บ้านก่อน
4: อันนี้หนูเห็นว่ามันเยอะมากนะหนักเท่าไหร
0: ่ลำนี้200กรัมกรัมก็หนักประมาณโลกว่าๆก็ประมาณ200กว่าโล
4: ฮะแล้ว2คนเนี่ย ไหวเหรอคนที่ทำบัวนี่ต้องแข็งแรงเนาะ
0: ต้องแข็งแรง
4: พอเราได้ฝักบัวมาแล้วค่ะพี่ขนกลับไปยังไงคะ
0: ก็เอายกขึ้นใส่รถไปครับรถ1คันจะใส่เรือบัวเอาบัวไปได้1ลำเท่านั้น
3: ฝักบัวที่เก็บได้แล้วไม่ใช่ว่าจะขายได้เลยนะครับแต่ว่าต้องมีขั้นตอนอีกพอสมควร
5: มีคนทำอาชีพนี้เยอะไหมครับหนุ่มที่นี
0: ่มันทำไม่ค่อยได้ถ้าไม่มีแม่ค้ารับเราจะไปส่งใครอ่ะต้องหาแม่ค้าให้หาตลาดให้ได้ก่อนถึงจะทำได้บัว
3: เราสังเกตว่าฝักบัวนั้นต้องถูกรดน้ำอยู่ตลอดเวลาร
6: ดน้ำด้วยครับแม่
7: เพื่อไม่ให้มันเหี่ยวไม่ให้คอมันอ่อนถ้ามันเหี่ยวคอตรงนี้มันจะอ่อนแล้วกรรมนั้นจะไม่สวย
3: ไม่น่าเชื่อนะครับว่าการกรรมฝักบัวนั้นสำคัญมากทีเดียว
8: แล้วเรียงยังไงให้คอเขาไปทางด้านเดียวกันแล้วก็เป็นสวยงามแบบนี
9: ้เราก็นี่เลยไปตามนี้เลยถ้าเกิดพี่ไม่ไปตามนี้ใช่ป่ะพี่ไปดัดมันใช่ป่ะมันก็จะหักฝักบัวเป็นอะไรที่พิเศษมากไม่เหมือนดอกต่างกันอยู่อย่างนึง
8: คนกำบัวนี่รายได้เป็นยังไงคะ
9: จ้างกับละบาทถ้ากำมา2บาทต้องแถวปทุมกำมา2บาทจะแบบจะใหญ่เหมือนลูกบอล
8: คนนึงนี่กำได้ประมาณกี่อัน
9: อย่างละแขนเนี่ยกำได้วันนึง 300-400 กำนะ
3: การกำบัวนั้นทำกันจนมืดเลยนะครับจิตบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาของคนทำบัว
9: นี่เรียกว่าเร็วแล้วนะปกติตีสี่ตีห้าจะกลับนาก็ถ้ามีนาที่บ้านลูกอยู่เลยนะก็จะกลับสว่างเลยก็จะเรียงอย่างเงี้ยตีวนไปเรื่อย
3: ตรงนี้เราได้รู้นะครับว่าเวลาที่เขาจะเอาฝักบัวไปขายนั้นการจัดเรียงก็เป็นอีกเรื่องนึงที่สำคัญเพราะว่าต้องได้เยอะและไม่หัก
9: นี่แหงเราก็ตบให้มันเข้าไปเดี๋ยวมันไปตกหลุมให้มันก็แน่น1 2ฮึ
3: คืนนี้ฝักบัวทั้งหมดจะส่งไปที่พุทธมณฑลบริเวณที่เคยนัดกันประจำครับโดยจะแบ่งใส่รถเข็นคันเล็กๆแบบนี้รอให้แม่ค้ามารับเพื่อเอาไปจำหน่ายต่อไป
9: รอแม่ค้ามาเอาแล้วก็ที่เหลือก็คือแม่ค้าก็จะเอารถบางทีก็เอารถกระบะมาใส่ไปเลย
3: อีกวันหนึ่งเรานัดผู้ใหญ่สรรชัยเพื่อที่จะพาเราไปเจอกับครอบครัวของคนทำนาบัวดอกแถวเลียบคลองบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะครับแถวนี้ก็อย่างที่บอกการทำอาชีพปลูกบัวนั้นก็เป็นที่นิยมนะครับ
10: พี่โพดโพดอ่านี่ครับแหมมาพอดีเลยทำไรวันนี้ไม่ได้ไปตลาดเหร
11: สองคนนี้นะครับก็เป็นคนทำนาบัวเช่นกันนะครับเป็นบัวบูชาพระ

0: นะครับอย่างที่โพดแกก็ทำเป็นบัวฉัดแดงอย่างหนึ่งก็เป็นบัวฉัดขาวอย่างหนึ่งเนี่ยค่อนข้างจะเป็นคนรุ่นใหม่ซึ่งมารับช่วงต่อจากรุ่นพ่อรุ่นแม่มา
1: ตาตรงนี้ก็ถึงแล้วนะครับนามบัวผมก็เป็นบัวฉัดขาว
2: นาบัวของหนึ่งมีอยู่10ไร่นะครับอยู่ในบริเวณบ้านปลูกบัวฉัดขาวที่มีลักษณะแบบนี้นะครับหนึ่งปลูกเองเก็บเองแบกบัวที่หนักอย่างที่เห็นเองนะครับ
3: กี่ดอกนี่พี
4: ่อันนี้ก็น่าจะประมาณ200นี่ดีนะครับ200ครับ
3: อันนี้จะเก็บกี่เที่ยวพี่วันนี
4: ้ก็คือเก็บจนหมดครับ
1: ก็ประมาณ10รอบ
2: ชีวิตของคนเก็บดอกบัวนั้นทุกคนจะต้องเริ่มตั้งแต่เช้าเพราะการเริ่มก่อนแดดนั้นทำให้ได้ดอกบัวที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าที่จะนำดอกบัวไปขายคือบัวนั้นจะสดและก็ไม่เหี่ยวนะครับ
5: เปิดดอกไปด้วยเห็ดใบไปด้วยเหรอคะ
6: ใช่ครับต้องเอาไปกำครับ1กำ10ดอกเนี่ยจะใช้2ใบครับ
7: ดอกมันเท่าๆกันหมดเลย
6: ที่มันเสมอกันเพราะว่าเราเก็บก้านเนี่ยมันเท่ากันครับเวลาเราเรียงปั๊บเนี่ยครับไอ้ตรงนี้มันก็จะไม่ห่างกันมันก็จะดอกก็จะไปพอดีกันกับข้างหลังด้วยครับ
1: ก็จะมีถ้าเกิดคนที่เขาเก็บแบบเอาเชือกมัดหรือว่ายางมัดก็จะได้เยอะกว่านี
8: ้ทำไมเราไม่ใส่เรือคะ
1: มันช้ำอะครับ
7: มันมีเทคนิคยังไงในการหักบัวพี่เห็นแบบใช้มือเดียวเองอะ
1: คือนิ้วเหมือนนิ้วกลางเนี่ยดึงเข้ามาหาแล้วนิ้วนางก็ดันไว้นี่ครับก็ทำอย่างนี้สอดนิ้วเข้าไปลูบลงมาแบบนี้แล้วก็บิดอย่างนี้ครับคือเหมือนเรากำมือครับคือมือเหมือนเด็ดง่ายอ่ะแต่ไม่รู้นะแต่ผมจำได้ตอนผมหัดทำใหม่ๆก็โอ้โหเอาเรื่องมันแต่พอเป็นแล้วก็จะคล่องก็ครั้งหนึ่งก็จะประมาณ5ดอก6ดอกแล้วก็เอามาแบก
7: เก็บบัวพี่เห็นต้องข้อเข่าดีด้วยเพราะต้องย่อยืด
1: อย่างผมจะย่อแบบนี้อย่างนี้คือน้ำเนี่ยมันอาจจะน้อยแล้วคือบัวเนี่ยไม่เสมอตัวคือทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะอยู่ที่พื้นที่ด้วยนะครับเพราะว่าบางที่ก็อาจจะทำน้ำเยอะพอน้ำเยอะก็คือว่าเราก็จะเดินเก็บได้เลยเก็บง่ายๆแบบนี้ครับน้ำน้อยคือมันต้องย่อแล้วย่อทุกดอกก็คือขานี่โอ้โหเอาเรื่องอยู่เหมือนกันถ้าเกิดไม่ได้ทำประจำก็จะทรมานเลยแหละ
2: สำหรับราคาดอกบัวนั้นจะคิดราคาตามขนาดของดอกซึ่งจะแบ่งเป็นเล็กรองและใหญ่นะครับ
1: อันนี้คือขนาดใหญ่และรองก็เล็กนะครับราคาถ้าที่ผมนี่ก็จะห่างกันอยู่ประมาณ1บาทนะครับไซส์เล็ก2บาทไซส์รอง3บาทไซส์ใหญ่4บาทแต่ถ้าราคาลงก็คือใหญ่อาจจะเหลือ3บาทรองจะเหลือ2บาทเล็ก1บาทอันนี้ก็จำหน่ายนะครับใบละ1บาท
2: ในการทำนาบัวดอกสิ่งที่ชาวนาบัวจะต้องระวังก็คือไม่ให้ดอกบัวนั้นชอกช้ำนะครับเพราะจะทำให้บัวนั้นไม่สวยดังนั้นแทบทุกนาจะมีกระเตงเล็กๆตั้งอยู่ข้างๆนาเพราะว่าบัวเมื่อตัดออกจากต้นแล้วจะต้องจัดเรียงบัวเพื่อออกขายทันที
9: ทุกแปลงจะต้องมีครับถ้าไม่อยู่หลังบ้านตัวเองเนี่ยก็จะต้องปลูกกระเตงไว้พอเก็บมาเสร็จก็ต้องเอาขึ้นไปวางแล้วก็จะมีกลุ่มแม่บ้านก็จะเป็นคนตำต
2: ่ออย่างพี่โพดคนนี้ทำนาบัวอยู่ไกลบ้านจึงมีกระเตงเล็กๆสำหรับทำบัวนะครับตัวพี่โพดเองนั้นปลูกบัวแหลมแดงขายและส่งบัวขายไปทั่วพี่โพดกำลังจัดตะกร้าดอกบัวไปขายสวยทีเดียวครับ
10: ตัดก้านให้มันเสมอกันชั้นล่างจะสั้นหน่อยชั้นที่สองก็จะยาวหน่อยเนี่ยใส่เลย
8: สมัยก่อนเราใช้ตะกร้าแบบไหนคะ
10: สมัยก่อนก็แบบนี้แต่มันเป็นหวายตอนนี้เปลี่ยนเป็นเหล็กหวายมันไม่ทนไงกำบัวไม่ช้ำมันก็ขนส่งน่าสะดวกอ่ะ
11: วันนี้ลูกค้าสั่งกี่กรัมคะพี่
10: วันนี้ลูกค้าสั่งก็ที่ไปแล้วก็140มีเจ้าก็100กว่า200กว่ากรัมวันนี้ต้องทั้งหมด9ที่9ตะกร้า
2: ดอกบัวของพี่โพธินอกจากจะส่งขายในเมืองไทยแล้วยังส่งขายที่ประเทศสิงคโปร์อีกด้วยนะครับ
1: บัวแดงเนี้ยสิงคโปร์จะใช้เยอะเพราะว่าเขาจะน่าจะไปไหว้เกี่ยวกับพวกเที่ยวคือเขาก็จะนำไปแพ็คตรงกล่องแล้วก็ขึ้น
11: น้องนนท์นี่คือมาช่วยพ่อนานหรือยังคะ
12: ก็สักพัก
2: สิ่งที่น่าดีใจก็คือพี่โพธินั้นมีลูกชายมาช่วยงานด้วยไม่ต้องกลัวว่าอาชีพนี้จะสูญหายไปในรุ่นของตัวเอง
11: พอเรียนจบเนี่ยเรามาทำบัวเลยหรือว่าเราไปทำงานอย่างอื่นมาก่อน
12: ตอนนั้นก็ไปทำงานอย่างอื่น
11: แล้วพอมาทำบัวเองเป็นยังไง
12: ก็ดีกว่าครับชีวิตชาวไร่ชาวนาอิสระกว่า
2: คนรุ่นใหม่จำนวนไม่น้อยที่เลือกอาชีพการทำนาบัวอย่างนนท์เขาลงนาบัวในช่วงเช้าและมีลูกค้ามารับถึงที่เขาบอกว่าชีวิตอยู่ได้อย่างดีก็เพราะบัวเรียกว่าการทำนาบัวนั้นเป็นอาชีพของคนทุกวัยจริง
0: เนี่ยนะครับสองคนนี้เก็บบัวมาตั้งแต่ผมยังเด็กๆเลยนะฮะ
13: ทำไมต้องเอายางรัดด้วยครับ
14: ไม่รัดเดี๋ยวมันหลุด
2: การทำนาบัวมายาวนานทำให้ชาวบ้านที่นี่นั้นมีเทคนิคในการเก็บรักษาใบหรือว่าดอกบัวคล้ายๆกันจะต่างกันแค่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างของเจ๊ซิมคนนี้จะใช้น้ำแข็งและน้ำสารส้มเป็นตัวช่วยไม่ให้บัวเฉานะครับ

0: ฉีดน้ำทำไมอะคะ
1: ให้พื้นมันเย็นแล้วเดี๋ยวพอวางบัวไปแล้วมันจะได้ไม่ไหม
0: ้ต้องเอาผ้าคลุมไว้ตลอดเหรอคะ
1: โดนลมไม่ได
0: ้โดนลมไม่ได้โดนลมแล้วมันจะเป็นยังไงคะ
1: เดี๋ยว
0: แล้วแก้ไขได้ไหมหรือแก้ไขไม่ได้เลย
1: ไม่ได้ต้องมีพื้นนะต้องชุบน้ำ
0: อ๋อต้องแช่น้ำไว้ด้วย
1: แช่น้ำให้มันแข็งแช่น้ำก่อนต้ม
2: เจ๊ซิมคนนี้จะขายดอกบัวพร้อมที่จะไปไหว้พระนะครับในรูปแบบของดอกพับแบบต่างๆซึ่งเจ๊ซิมจะพับอยู่ในบ้านเพื่อให้เสร็จก่อน6โมงเย็น
0: ถ้าสมมุติว่าปกติที่กำธรรมดาค่ะจะขายกำละเท่าไหร่คะ
1: 40-50
0: แล้วถ้าสมมติว่าพับแล้วแบบนี้จะขายกำเท่า
1: ไหร่แบบนี้ขาย101-80
2: เราก็เพิ่งรู้วันนี้เองนะครับว่าการพับดอกบัวนั้นมีหลายแบบที่เจ๊ซิมพับเอาไปขายนั้นมี3แบบซึ่งแต่ละแบบก็เหมาะกับบัวแต่ละชนิดอย่างพับแบบดอกบานชื่นจะใช้บัวหลวงพับเพราะว่าเมื่อพับเสร็จแล้วจะเห็นเกสรข้างในสวยงามครับ
1: ขึ้นอยู่ที่ตลาดเขานิยมอะไรทำแบบไหนอะไรขายดีถ้าขายอย่างเดียวมันขายไม่ดีต้องทำให้ได้ทุกอย่างคนซื้อนิยมเขาไม่ซื้อแบบเป็นกรรมไปเอาอย่างเงี้ยใช้ได้เลย
2: ดอกบัวที่พับเสร็จในรูปแบบต่างๆของเจ๊ซิมนั้นจะถูกนำไปขายที่ปากคลองตลาดนะครับและมีที่นั่งที่ลูกค้าทุกคนจะรู้กันว่าอยู่ตรงไหน
3: ชีวิตคนทำนาบัวเป็นยังไงบ้าง
4: เห็นว่าที่บ้านลำบาก
3: ตลอด
4: กว่าจะได้
3: แต่ละบ้านมันเปลี่ยนแปลงจากเมื่อก่อนเยอะไหมคะ

0: สำหรับบัวเนี่ยนะครับก็อันดับแรกเลยหลักๆ ก็คือรายได้นะครับที่สามารถเลี้ยงครอบครัวได้ภูมิใจนะครับที่เราทำบัวเนี่ยทำออกมาแล้วสวยออกมาแล้วแบบว่าได้คุณภาพที่ดี
1: สิ่งหนึ่งที่เราเห็นเมื่อมาถ่ายทำที่นี่นั่นก็คือทุกคนนั้นรักและเข้าใจในวิชาชีพของตนเองทุกคนตื่นเช้ามาเพื่อลงไปที่นาบัวเพื่อที่จะดูแลพื้นที่ทำกินของตัวเองแล้วหลังจากนั้นก็กระจายตัวกันไปรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองซึ่งล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับบัวทั้งนั้นครับเราดีใจที่ได้มาที่นี่และหากมีโอกาสจะกลับมาอีกแน่นอนครับสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนครึ่งหนึ่งที่พึงได้คดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนางนกซึ่งได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์แปลงหนึ่งที่อยู่ในเขตที่จะทำการก่อสร้างโครงการชลประทานต่อมาสำนักงานก่อสร้างชลประทานได้มีหนังสือแจ้งว่านางนกไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินค่าทดแทนหรือย้ายเนื้อที่2ไร่3ตารางวาเนื่องจากนางนกไม่ได้ทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวจึงไม่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนางนกจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้หน่วยงานจ่ายเงินค่าทดแทนหรือย้ายจำนวน 4,300 บาทศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่ามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่11กรกฎาคม2532ได้อนุมัติในหลักการให้กรมชลประทานจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่เจ้าของทรัพย์สินที่ถูกกำหนดให้เป็นเขตก่อสร้างโครงการชลประทานเมื่อนางนกเป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่อยู่ในเขตก่อสร้างโครงการชลประทานจึงต้องนำหลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรีมาใช้พิจารณากำหนดค่าทดแทนให้โดยนางนกจะต้องครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินมาก่อนที่กรมชลประทานจะเข้าดำเนินการก่อสร้างซึ่งคณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนได้กำหนดให้วันที่29กุมภาพันธ์2551เป็นวันให้สิทธิ์ที่จะได้รับเงินค่าทดแทนหากนางนกเข้าครอบครองที่ดินหรือได้มีการทำประโยชน์ภายหลังจากวันกำหนดให้สิทธิ์ก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทดแทนเมื่อปรากฏว่าที่ดินของนางนกซึ่งมีเนื้อที่4ไร่6ตารางวานั้นมีการแพ้วถางร้อยละ50และปล่อยรกร้างร้อยละ50ดังนั้นจึงรับฟังได้ว่าที่ดินเนื้อที่ครึ่งหนึ่งเป็นที่ดินที่ไม่ได้มีการทำประโยชน์มาก่อนแม้นางนกจะได้ครอบครองที่ดินนั้นมาก่อนวันที่ให้สิทธิ์ได้รับเงินทดแทนก็ตามแต่เมื่อไม่ได้ทำประโยชน์ในที่ดินที่ครอบครองนั้นก็ไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะได้รับค่าทดแทนดังนั้นนางนกจึงไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทดแทนสำหรับที่ดินในส่วนเนื้อที่2ไร่3ตารางวาที่ไม่ได้มีการทำประโยชน์กรมชลประทานจึงไม่ต้องจ่ายเงินทดแทนหรือย้ายจำนวน 4,300 บาทให้แก่นางนกพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ครับตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าที่เกิดเหตุนะฮะ
1: ที่บ้านหลังหนึ่ง
0: ใช่
1: วันนี้ออกมานอกสถานที
0: ่ครับผมก็วันนี้เราจะมาทำการซ่อมแซมสิ่งที่โอ้โหถ้าเกิดว่าคุณเดินปกติเนี่ยคุณไม่มีทางเห็นเลย
1: ฮะ
0: เออ
1: เดินปกติไม่มีทางเห็น
0: แต่ถ้าเดินท่าเนี่ยเห็นตลอดเลย
1: ในบ้านในบ้าน
0: ในบ้าน
1: ในบ้าน
0: ในบ้าน
1: ประตูแน่ๆ
0: จิ้งจกโอ้ยฝ้าเพดาน
1: เออฝ้าเพดาน
0: ฝ้าเพดาน
1: วันนี้เราจะมาซ่อมฝ้าเพดาน
0: ใช่แล้วแต่มันมีเหตุอะไรให้ซ่อมเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูข้างในเพราะว่าฝ้าเพดานจริงๆมันเกิดปัญหาอะไรเยอะพอสมควรนะแล้วก็เป็นส่วนที่ถ้าให้พูดตามตรงนะผมว่าเป็นส่วนที่ซ่อมเองยากเว้ย
1: ยากแล้วก็ผมสืบมาแล้วด้วย
0: ยังไง
1: ที่บ้านหลังนี้ครับมีแต่ผู้หญิงอยู่นะไม่มีผู้ชายเนี่ยก็จะไม่มีคือ
0: ลำบาก
1: คิดว่าผู้ชายจะถนัดในการซ่อมแซม
0: ก็ไม่ผู้ชายคอสั้นเคยหน้าทำไม่ได้เลยติดเหมียง
1: เออแต่ว่าเราก็จะมาดูให้นะครับว่าเกิดปัญหาอะไรแล้วก็มาซ่อมแซมให้นะ
0: ไปดูกันเลยข้างในครับเชิญครับ
2: สวัสดีครับ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: คร
2: ับ
3: สวัสดีครับยินดีค่ะยินดีมากเลย
4: เราขอเข้าไปคุยในมุม
3: เชิญเลยค่ะเชิญเลย
1: ไป
3: ค่ะ
1: ปุ๊นะคร
3: ับใช่ค่ะ
1: บ้านสวยมากเลย
4: สวยมากจริง
3: ๆ
4: เมื่อกี้ตอนเดินเข้ามาได้คุยกับพี่เซฟว่าแบบโหการที่จะมีบ้านเรียบร้อยของดูเป็นระเบียบแล้วก็เป็นของใช้ด้วยน
3: ะ
4: ของที่ใช้จริงๆแต่ว่าจัดวางเป็นระเบียบมากๆเนี่ยคือเจ้าของบ้านต้องเป๊ะ
1: ครับคือนอกจากสวยแล้วผมรู้สึกว่าบ้านมีชีวิต
4: จริงจริงไม่ได้ว่าอุ้ยเป็นดิสเพลย์อ
1: ่ะ
4: คือการอยู่จริงๆแล้วก็แบบว่ามีการใช้งานจริงๆ
1: นี่เห็นแล้วอยากจะไปทิ้งของที่บ้านเลย
4: หมายถึงภรรยาเหรอ
1: บ้าเหรอ
4: บ
1: ้
4: าเหร
1: อของไงมันดูรกมันดูรกเอาออกแล้วตกแต่งใหม่แบบเนี้ย
4: เออผมพูดว่าจะไปทิ้งที่บ้านมันรู้สึกแบบ
1: ไม่ทิ้งไม่เหมือนเดิม
4: ปรับเยอะไหมเปลี่ยนเยอะไหม
3: คือจริงๆแล้วมันค่อยเป็นค่อยไปตามแต่ละช่วงค่ะจะมีเปลี่ยนที่เป็นพวกไฟต่างๆในบ้านด้วยใช่ค่ะเป็นโคมไฟเพราะว่าไฟเดิมเนี่ยมันจะกลม
4: แล้วเรา
3: ถูกต้องค่ะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเผื่อว่าอยากจะเปลี่ยนมูดของบ้านเนี่ยมันอาจจะต้องมีการเปลี่ยนในส่วนของพวกโคมไฟแล้วก็ไลทิ้งต่าง
4: ๆแน่นอนเลย
3: เราก็เลยทำการเปลี่ยนโคมไฟแต่ว่าโคมไฟนี่คือเราเปลี่ยนเองพอเปลี่ยนเองทีนี้พอถอดออกมาแล้วเนี่ยมันเจอปัญหาว่ารูข้างบนของเขาอะค่ะมันไม่พอดีกับโปอันใหม
4: ่
3: ของโคมไฟก็เลยแบบเฮ้ยจะทำยังไงดีแล้วก็เลย
4: โปสารพันรูมันจะแบบว่า
3: ใช่
4: แบบ
3: ใช่ค่ะรูมันจะใหญ่มากค่ะ
1: เราดูที่จุดเกิดเหตุเลยดีกว่
3: า
1: อยู่อยู่บนหัวห้องเต้น
4: นี่เลยโอ้
1: ตรงนี้เลยห้องรับแขกนี่เลย
3: ค่ะ
4: สี่เหลี่ยมนี่คืออะไรครับเนี่ย
3: สี่เหลี่ยมอันนั้นคือเราจะทำยังไงกันดีเพราะว่าเราเป็นเปลี่ยนเองใช่ไหมคะเราก็เลยอ่ะ create เองแล้วก็ออกแบบเองดีกว่าว่าคือเฮ้ยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแบบนี้ไปก่อนดีกว่าก็คือเหมือนจะเป็นอุ้มไม่แน่ใจว่าคือเป็นแผนอะไรแต่ว่าแฟนเขาเป็นคนทำให้อ่ะค่ะอุ้มก็เลยไม่ได้ดูกับเขาแต่คือเห็นออกมาอ่ะเอออย่างทำอย่างนี้ไปก่อนก็ได
4: ้ค่ะแผนอะไรก็ไม่ทราบแปะเข้าไป
1: แต่ตอนนี้เปลี่ยนไงครับอยากจะทำให้เรียบร้อยขึ้น
3: ใช่ค่ะเพราะว่าพอเรามองขึ้นไปอ่ะเราก็อยากให้มันดูเรียบร้อยแล้วก็สวยงามมากกว่าน
4: ี้ดูบ้านก็เลยเนียนทุกจุดเนียนมากเลยขาวเนียนแบบเฟอร์นิเจอร์แบบเรียบมากแล้วแบบโอ้โหโบะเลยเน
3: ี่
4: ยรู้สึกแบบขัดอ่ะเออแล้วเราก็ควรจะแบบว่าทำตรงนี้ให้เรียบร้อยอ่ะคือเราเข้าใจเพราะว่าบางทีบ้านที่เรียบมากๆอ่ะถ้ามีสักจุดนึงที่มันแบบขัดอยู่เนี่ยมันจะแบบ
3: มัน
4: แผลในใจอ่
3: ะ
4: ทำซะให้เรียบร้อยแล้วจบนะฮะซึ่งอันเนี้ยเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญมาในวันนี้มาช่วยจัดการเรื่องของการนี้ไม่ต้องห่วงอยู
3: ่
4: สบายมากๆเลยนะครับโอเคเราจะมาจัดการวิเคราะห์ปัญหากันต่อไป
1: เรามีผู้ช่วย
4: แน่ทำไม่ทำเองฮะ

0: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปิดสวิตช์ผมหน่อยไหนๆก็เดินเข้ามาแล้ว
1: ปิดสวิตช์อะไร
0: สวิตช์ไฟเนี่ยสวิตช์ไฟเนี่ย
1: อ๋อสวิตช์ไฟ
2: รู้ผมไม่ใช่เจ้าของบ้านเ
0: นี่ยเอ้าผมก็ไม่รู้อ้าวนึกว่าไม่ดับผมจะได้เช็คด้วยนี
3: ่โอเคจะมาช่วยยกของครับ
0: ช่วยยกของโอ้โหช่างกล้านะครับเนี่ย
2: ไม่ใช่ช่างกล้าไม่ใช่ช่างกล้าช่างสาครับครับ
3: เอาพี่สามาครับมาหาแล้วมาหาแล้ว
2: ไปต่อ
0: เดี๋ยวผมจะถอดไอ้ที่เนี่ยแผงโคมเนี่ยออกแล้วจะดูอีกทีว่ามันอะไรยังไง
2: ถอดเลย
0: ถอดเลยใช่ไหม
2: ถอดเลย
3: ครับ
0: ไม่มี
1: ไม่มี
0: ชัวอันเนี้ย
3: ไม่มีไฟ
2: ไม่มีรอดหยอกหยอกเอ้หยอกบ่อยเออครับครับ
0: ไม่ค่อยปลอดภัยนะดิอ่ะ
2: ผมลุ้นอยู่ลุ้นอยู
0: ่โอ้โ
2: หแป๊บนึงแป๊บนึงพี่ปกตินะครับคุณผู้ชมครับของโคมเหล่านี้เขาจะให้สายเผื่อมา
3: ใช่
2: นะมันจะยาวอ่ะบางคนไปโขไปห้อยโถบันไดอย่างเงี้ยก็ต้องการสายยาวนะก็จะให้ถั่วมานี่ก็คือเขามัดไว
3: ้ที่ถูกแล้วไงคนจะขดไว้เงี้ยไหมครับพี่สา
0: ขดไว้ครับ
3: ควรจะขดไว้อย่าง
0: น
3: ี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับเผื่อเวลาบางทีเอาไปใช้จุดอื่นตำแหน่งอื่น
2: ใช่อ
0: ย่างสูงตัวเนี้ยมันจะขยับสายได
3: ้เห็นละนะก็มีไอ้ตรงที่เป็นตัวยึดนะครับตรงนั้นก็จะมี
2: เป็นแป้นเหล็กนะ
3: เป็นแป้นเหล็กแล้วก็มีน็อตขันไว้อยู่ซึ่งก็คงจะต้องมีตัวไม่มีไม้ก็มีตัวอะไรยึดอยู่นะ
2: แป้นเหล็กนะคือเขาแขวนไว้รับน้ำหนักคุณ
0: ใช่ครับ
2: ก็คือแขวนไว้เป็นแขวนตัวโคม
3: ครับ
2: นะฮะแล้วก็ตัวสายไฟเนี่ยบางคนอ่ะใช้สายไฟแล้วน้ำหนักเลยซึ่งอันตรายครับอันตรายมากบางทีคือบางทีแบบวิ่งห้อยลงมาแล้วก็ต่อจากสายไฟห้อยลงมาเลยอย่างเงี้ยตัวโคมแล้วหัวสายไฟรับน้ำหนักตัวโคมตลอดเวลาเงี้ยมันก็มีสิทธิ์ที่ขั้วมันจะเคลื่อนมันจะเลื่อนได้
0: ผมเริ่มเจอปัญหาแล
2: ้
0: วล่ะ
2: อะไรเหรอ
0: ผมขอเกียงตัวเกียวผมหน่อยครับ
3: ทำอะไรอ่ะ
0: ปูนปูนครับไม่ใช่ฝ้า
3: เอากลับบ้านเลย
0: ปูนครับ
3: อ้าว
0: นี่คือปูนครับพื้นปูนเลยครับ
2: สุดยอดเจ๋งว่ะเกมพลิกเลย
3: เดี๋ยว
2: ปูนเลยล่ะ
3: มันคือท้องพื้นเหรอ
2: ใช่
3: เออลองกลัวเปิดดู
2: ก่อนต้องเลย
0: ขอดูเปิดดูเลยนะครับ
2: นี่ไงใช่ละเป็นพลาสติกจริงอ
0: ่
2: ะ
0: เป็นพลาสติกที่เขาปิดไว้จริงๆครับ
2: จริง
3: ฝ้าเธอฝ้าเธอนะ
2: ไม่ปูนเลยแหละ
0: ไม่ปูนครับ
2: แยกปูนเลยไหนดูดิ
0: อ๋อนี่แหละครับที่เขาว่าผิวมันไม่เรียบพลาสติกจริงๆครับ
2: พลาสติกครับเอายังไงล่ะครับคันนี้
0: ซ่อมได้ไหมซ่อมได
2: ้ซ่อมได้ไหมครับ
0: ซ่อมได้ครับ
2: ต้องทำยังไงครับ
0: อันนี้ก็
2: ลงมาคุยกันหน่อยครับ
3: โอเคเรามาทบทวนกันหน่อยฝ้าเนี่ยนะครับคำว่าฝ้าเพดานเนี่ยมันอาจจะไม่จำเป็นต้องมีวัสดุที่ปิดทับก็ได
2: ้คือจริงๆแล้วฝ้าเพดานไม่ต้องมีก็ได
0: ้
3: หรือแต่ท้องพื้นอย่างนี้ก็เรียกว่าฝ้าเพดาน
2: ใช่ๆๆซึ่งตัวระบบฝ้าที่ทำขึ้นมาเนี่ยมันเอาไว้ปิดบังความไม่สวยงามบางอย่างเช
0: ่
2: นท่อไฟฟ้าท่อประปาท่อส้วมต่างๆที่มันวิ่งอยู่จากชั้นบนจากอะไรเงี้ยมันต้องปิดไว้เพื่อให้มันสวยงามแต่บางคนเดี๋ยวนี้มันก็มีหลายบ้านที่เปลือยก็
3: ม
2: ีนะเห็นงานระบบเลยก็มีแล้วก็จัดการท่อซะ
3: แล้วก็โดยเฉพาะฝ้าแบบนี้นะครับเมื่อเรามาเจอเนี่ยผมก็อยากจะบอกว่าทำไมเขาถึงใช้ไฟซาลาเปา
2: เ
3: นะเพราะว่ามันยึดกับท้องพื้นได้เลยนะฮะแล้วเพราะว่าถ้าเป็นดาวไลท์เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องมีฝ้า
0: ก้น
3: โอเคแล้วพอเจ้าของบ้านเปลี่ยนก็เปลี่ยนเป็นแบบโคมแขวนเพราะฉะนั้นก็ยึดไปกับท้องพื้นได้เหมือนกัน
2: เออใช่ถูกต้อง
3: เมื่อกี้ผมก็ดูอยู่ว่าจะยึดกับอะไรไอ้ตัวแป้นก
2: ็
3: คือยึดกับปูนเลย
2: แต่อันเนี้ยมันคือเราไม่เห็นรูนี้เพราะว่าตอนที่เป็นรูนี้อยู่มันมีไฟซาลาเปาครอบอยู่ไง
0: ใช่
2: ใช่ไหม
3: แล้วทีนี้ถามพี่สาละ
0: ครับ
3: เจอหน้างานแบบนี้เป็นแค่หลุมแบบนี้เราทำฝ้าให้เรียบเนียนได้ไหมครับ
0: ได้ครับ
3: โดยทำยังไง
2: ด้วยวิธีการยังไง
0: เนี่ยอันนี้มันคือปูน
2: ใช่
0: เราก็ใช้ปูนแก้ปัญห
2: าม
0: ันจะมีปูนซ่อมแซมโครงสร้างอย่างดี
3: ครับ
0: ก็ผสมน้ำให้ได้ส่วนแล้วก็
2: ผสมน้ำน้อยหน่อยอ
3: ่
2: ะ
3: ปูนอัดเข้าไปเลยปูนซ่อมแซมโครงสร้างมันจะมีความคุณสมบัติในการยึดเกาะสูง
2: ยึดเกาะสูงแล้วก็ยืดหยุ่นด้วยยืดหยุ่นมากกว่าปูนทั่วไปมากกว่าปูนเข็ม
3: แห้งเนี่ยกว่าจะแห้งงานไหม
0: ไม่นานครับเร็วด้วยครับ
3: เร็วด้วยแล้วก็คือเหมาะสมกับการซ่อมฝ้าที่เป็นท้องพื้นแบบนี
2: ้ใช่แล้วก็รู้ถ้ารูใหญ่กว่านี้ก็ไม่แนะนำอีกนี่มันรูไม่ใหญ่มากก
0: ็
2: พอจะได้อยู
0: ่ใช่
2: ไหมเพราะว่าแรงน้ำถ่วงมีผลแน่นอนถ้าเกิดว่าปูนอัดเข้าไปมันก็มี

0: แนวโน้มที่มันย้อยลงมาม
1: ีครับ
0: ก็ต้องมีการอาจจะมีการใส่ไม้แผ่นอะไรไว้คือพอฉาบปูนเสร็จปุ๊บปิดไว้ก่อนเอาอาจจะแผ่นไอ้แผ่นเนี่ย
1: แผ่นพลาสติก
0: แผ่นเนี้ยปิดไว้เพื่อให้มันเรียบระดับนึงแล้วเดี๋ยวค่อยบอลมันแห้งปุ๊บขัดแต่งอีกทีวัสดุที่ควรจะใช้ซ่อมแซมคือปูนเพราะว่าวัสดุเนี้ยมันคือปูนมันควรจะใช้วัสดุเดียวกันในการซ่อมแซมเพื่อให้มันยึดเกาะกันได้ดีที่สุด
2: อ่ะงั้นก็คือถ้าตรงนี้เราก็อัดเข้าไปเนี่ยก็คืออมสายไฟขั้วสายไฟไปเลย
1: ใช่ครับหรือถ้าเกิดมีช่วยสายไฟด้วยท่อพลาสติกเล็กๆ
0: นำไว
1: ้แค่ตัดท่อเสมอไว้เพื่อที่สายไฟไม่จะได้
0: ท่อขาวนะ
1: ท่อขาว
0: ท่อขาวเล็กๆสวม
1: ไว
0: ้อะไรอย่าง
1: น
0: ี้
1: ประมาณนั้นเลย
0: ใช่ไหมฮะว้าเป็นไงละมึงทีมงานหน้าหงายตามกันตอนแรกไม่ใช่อะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังได้คือตอนแรกเราคิดว่าตรงเนี้ยคือแผ่นฝ้าเอ็กซ์เพคว่าเฮ้ยข้างในเนี้ยมันต้องมีงานระบบไฟเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมเปิดแผ่นฝ้ามาซ่อมง่ายๆเลยแล้วคือกับปูน
1: ใช่ครับ
0: อันนี้คือหน้างานเลยนะครับรู้กันหน้างานเลยไม่ได้มาเซอร์พกนี่เซอร์ไพรส์จริงเลย
1: ผมเซอร์ไพรส์หนักกว่าผมก็คิดว่าฝ้าเงี้ยขึ้นไปแล้ว
2: โอ้เนี่ยคือความจริง
0: ตื่นเต้นดีเว้ยโอเคอ้าวทำไงก็ลุยกันต่อเว้ยตอนเนี้ยทิ้งต้องทำเลยไปซื้อปูน

0: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับ
3: โอ้โหต้องลอยโอ้
1: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดนึงที่อยากจะให้ช่วยดูแลด้วยค่ะนอกจากข้างล่างแล้วก็จะยังมีข้างบนที่เราเปลี่ยนโคมไฟเองด้วยค่ะ
3: โอ้จะเห็นซีแลนด์เลยนะฮะอันนี้
2: เห็นชัดเจน
3: มีแบบว่ายาเยอะซิลิโคนซิลิโคนอะไร
2: ก็เรียกว่าบ้านนี้มีสตอรี่ฮะ
3: นึกว่ามีร่องรอยความทรงจำนะ
2: ครับครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกันกับข้างล่างก็คือมีร่องรอยของโคมเก่าอยู
1: ่
2: ที ่คิดว่าเป็นฝ้ายิปซัม
1: ค่ะ
2: นะครับก็เป็นฝ้าแบบฉาบเรียบประเภทหนึ่งงั้นเรามาคุยกันให้ความเข้าใจก่อนประเภทของฝ้าก่อน
3: ครับผม
2: เอาแบบที่เห็นนี้ก่อน
3: แผ่นฝ้าปกติที่เขาใช้เนี่ยมันมีประเภทไหนมั่งนะ
2: ครับผม
3: เล่าให้ฟังแล้วกัน
2: จะเลือกใช้ถูกที่ถูกตำแหน่งนะครับ
3: ถ้าเกิดสามัญเลยก็คือตัวยิปซัมแผ่นฝ้ายิปซัมเนี่ยคือราคาย่อมเยา
2: ครับผม
3: ตัดง่ายมีการตัดแต่งง่ายฉาบง่ายน้ำหนักก็ไม่มากนัก
2: ใช่
3: ความคงทนอาจจะไม่ได้สูงมากนักแต่ว่าก็ใช้งานได
2: ้ครับเพราะฉะนั้นยิปซัมมันก็เลยตอบโจทย์กับการใช้ภายในซึ่งมันไม่ได้มีแต่ภายในนะมันมีแบบกันความชื้นเอ้ยทนความชื้น
3: ทนความชื้น
2: นะแล้วก็มีแบบสะท้อนความร้อนด้วยนะครับ
3: ซึ่งนี้ก็ต้องดูโซนิ่งต่อไป
2: ครับผม
3: มีอีกไหมพี
2: ่มีอีกมีแบบไม้จริงก็มีนะ
3: โอ้โหนี่ก็หรูหราเลย
2: สำหรับ
3: ไม้แพงนะคุณดูนะไม้จริงนี่หัวราคาสูงเลย
2: บางคนต้องการแบบให้มันรู้สึกแบบว่าอารมณ์แบบอบอุ
1: ่
2: นน
1: ะ
2: แล้วก็ยังมีแบบไฟเบอร์ซีเมนต
3: ์
2: หรือว่าก็คือพวกสมาร์ทบอร์ดแต่แบบนี้หนักหน่อยนะ
3: หนักเหนียวหนักทนอึด
2: ใช้
3: ได้ทั้งภายนอกและภายในแต่ว่าถ้าจะให้นั่นก็ใช้ภายนอกได้ด้วย
2: แต่ที่อยากจะเน้นย้ำนะคือโครงคร่าวมันไม่เหมือนกันยิปซัมเมื่อกี้เราบอกว่าเป็น
3: ซีลายจ้ะ
2: ซีลายนะแต่ว่าถ้าเป็นพวกไฟเบอร์ซีเมนต์เนี่ยมันจะเป็นเหล็กชุบสังกะสี
3: อ๋อ
2: นะหรือว่ากาว
3: ไน
2: ซ์นะครับก็คือถ้าไม่ใช่ว่าเรารื้อพวกยิปซัมมาปุ๊บเปลี่ยนเป็นสมาร์ทบอร์ดได้
3: บางทีโคมัน หลับไม่ได้อะ
1: ค่ะ
3: มันมีการปกครองมา
2: อย่างสุดท้ายนะครับจริงๆมันมีอีกหลายอย่างนะ
3: มีเยอะมีเยอะ
2: เอาเป็นประเภทแล้วกันประเภทพวกฝ้าไวนิลนะครับมันก็ออกเป็นลักษณะพลาสติกหรือว่า UPVC นะส่วนใหญ่จะใช้ภายนอกแล้วกันการ
3: ความชื้น
2: ฝนกันแล้วก็ระบายอากาศได้
3: ถูกต้องโอเคประมาณนี้เราก็ใช้กันประมาณนี
1: ้
3: ที่ใช้หลักๆนะแล้วก็พวกฝ้าที่ระบายอากาศได้มีรูมีร่องมีแพทเทิร์นที่เอาไว้ระบายลมตรงชายคาอะไรเงี้ยมันก็มีแยกย่อยไป
2: ครับคุ้มเลย
3: คุ้ม
2: วันนี้คือมาบ้านคุณอุ๊เนี่ยได้ซ่อมแซมฝ้า
3: หลายประเภทใช่ถูกต้อง
2: คุ้มเลยพี่สาคุ้มเลย
3: พี่สานี
1: ่
3: คุ้มเลยโอเค
2: เดี๋ยวเราจะซ่อมให้อย่างดีครับ
1: ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ

0: ังไงครับพี่สาในการซ่อมแซมของพี่สาจะต้องทำไงต่อ
1: ผมก็ใช้เหล็กซีไลน์ตัวนี้เหล็กคงข้าว
0: ตัวนี
1: ้หรือเหล็กคงรองนั่นแหละ
2: ครับ

0: ผมก็จะเอาตัวเนี้ยไปแทนเจ้าไม้นี้ส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งจะทำเป็นกรอบสำหรับยึดกับฝ้า
1: อ๋อแล้วเราต้องไปพาดกับโครงซีไลน์เดิมที่บ้านไหม
0: ถ้าพาดถึงพาดได้เลยดูด้วยว่าตัวโคมอ่ะหนักมากไหม
1: ครับ
0: ถ้าไม่หนักก็กางระยะออกไป

0: นะฮะ
1: นี่แม่น่าตัดรูปตัว C เราเรียกว่า C line C line คือเส้นตัว C อ่ะ
2: ครับผม
1: นี่นะฮะโอเค
2: แล้วก็ช่องที่ตัดมาเนี่ยนะครับเป็นระยะที่มือเราเข้าไปทำงานได้ถูกไหม
1: ใช่
0: ถูกครับ
2: เดี๋ยวเรามารอดูขั้นตอนต่อไปกัน

0: ไร
1: ดูแสดงมากเลยไม่คือคุณผู้ชมคือพี่เต้ก็บอกว่าเนี่ยเต้แบบตรงมาจากบันไดหน่อยไหมจะได้ดูทำงานนิดนึงปลอมมากเลยไม่ได้เลยไม่ได้เอาเป็นว่าจัดการเรื่องโครงเรียบร้อยแล้วนะครับตัวโครงที่ทำงานผมมันดูหนาแน่นจังวะพี
2: ่
1: ตอนแรกไม่มีอะไรเลยนี
0: ่ตอนแรกไม่มีอะไรก็โล่งๆอย่างที่ไม้ปิดไว้ผมถักไว้3ชั้น
1: ครับผมครับเห็นแล้วครับ
0: เพราะของเดิมมันระยะที่ผมบอกมัน40
1: จ้
0: ะชั้นแรกอ่ะถ้าไม่มีซ่อมอะไรไม่มีแขวนอะไรผมก็จะติดแค่2ตัวล่าง
1: เข้าใจ
0: แล้วก็ยึดฝ้าเพนติดมันก็โอเคแล้ว
1: ถูกต้อง
0: แต่ทีเนี้ยมันมีโคมไฟอยู
1: ่ต้องแขวนโคม
0: แขวนโคมผมเลยต้องชั้นกลางอ่ะมันจะมีระหว่างรอยห่างของแผ่นกับตัวศิลาอยู่ผมก็เลยต้องเสริมชั้น3เพื่อทับกับตัวศิลาที่ตัวเก่า
2: ครับ
0: เพื่อให้มันรับน้ำหนักโครงสร้างทุกอย่างรับน้ำหนักตรงนี้ไปแล้วก็โป๊ปิด
1: โป๊แล้วก็ขัด
0: เราแห้งแล้วก็ขัดเรียบร้อยแล้วก็
1: ล้างจากสี
0: แล้วก็ทาสีแล้วสุดท้ายค่อยติดโคมไฟ
1: ทาสีเนี่ยต้องทาแค่ไหนพี
0: ่ติดทาฝ้าม
1: ันต้องทาแบบไปถึงไหนวะคือมันทาแค่แอร์ลินได้ไหมหรือมันต้องทาหมดเลยมันถึงจะเนียน
0: อ
1: ่ะ
0: ถ้าสีเดิมแม่สีเดิมไม่ต้องขนาดหมดแผ่น
1: อ๋อไม่ต้อง
0: ทาแม่สีเดิมรหัสสีเดิมทาแค่ห่างจากจุดเดิมสัก10เซน20เซนแค่นั้นพอครับ
1: ได
0: ้ฮะอ่ะฮะสีเดิมรหัสสีเดิม
1: ครับรหัสสีเดิม
0: เท่านั้น
1: ถ้าไม่มี
0: ถ้าไม่มีเราก็ต้อง
1: เทียบเอา
0: ฝ้าเทียบเอาครับ
1: ถึงแม้ว่าจะเป็นรหัสเดียวกันซื้อคนละล็อตก็คนละสีพูดตามตรง
2: แล้วด้วยความที่เวลามันผ่านไปด้วย
0: ใช่
1: สีที่มันก็มีการฝุ่นเหลืองนู่นนี่
2: ถูกต้องก็สีลงสีประชาใหม่ก็สด
0: ใช่ประมาณนั้นเลยครับสีคนละถังไม่เหมือนเลยเบอร์เดียวกัน
1: เพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดว่ามันด่างมากก็ต้องทาหมดหรือเปล่า
0: ถ้ามันด่างจุดที่มันไปเยอะอ่ะผมจะบอกเลยจุดที่แบบอย่างมีลายมือลายอะไรติดฝ้าก็ทาปิดให้หมดเลยเพราะว่าการทำงานบางทีจะมีมือไปโดนน
1: ี
0: ่ซึ่งสี
1: เก็บให้หมด
0: เก็บให้หมดจุดนั้นแต่ถ้าไม่เลอะมากก็ทาบริเวณเนี้ยเลยสัก5เซน10เซน20เซนแล้วแต่เรา
1: เยี่ยมยอดลุย
2: ปีน
1: ไม่ต้อง

0: เอาละครับเรามูฟลงมาด้านล่างเพื่อทำการผสมปูน
1: คร
0: ับปูนที่เราใช้เน้นย้ำอีกทีนะครับมันเป็นปูนซ่อมแซมโครงสร้างคุณสมบัติจะแตกต่างกับปูนเค็มนะฮะปูนเค็มเนี่ยมันคือเรียกว่าการยืดหยุ่นตัวมันจะต่ำกว่านะส่วนปูนซ่อมแซมโครงสร้างเนี่ยมันเอาไว้เพื่อซ่อมแซมโดยเฉพาะมันจะมีการยึดเกาะที่หนึบกว่าแล้วก็มีการบอนดิ้งกับปูนเก่าได้ดีกว่ารวมทั้งความหนืดด้วยเน
2: า
0: ะ
2: วันนี้เราได้ดูวิธีการซ่อมแซม2แบบเลย
0: ใช่
2: ข้างบนแบบแห้งข้างล่างแบบเปียก
0: ขอบอกว่าหมายเหตุไม่ได้วางแผนไว
1: ้อย่าไป
0: แต่โชคดีนะคือว่าเอ้ยเจ๋งนะมันไม่ค่อยได้เจอนะเอานี่เนี่ยน้อยอ่ะโอเคแล้วต้องทำไงบางทีผสมยังไงครับ
1: ผสมปูนตัวนี้ปูนตัวเนี้ย 3.5 ถึง4ส่วนต่อน้ำ1ส่วน
0: ปกติปูน3น้ำ1
1: อัน
0: นี้3กว่าเพราะเราอยากให้หนืดหนืดขึ้นหน่อยทำงานบนฝ้า
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: แต่ก่อนที่ว่าด้านบนมันเป็นปูนแห้งแล้วก็ใช้น้ำพรมนั่นแหละฟอกกี้ฉีด
0: อ๋อพรมเลย
1: ตัวเนี้ย
2: เอาว่าจะถามอยู่พอดีว่าทำยังไงให้ปูนใหม่กับปูนเก่ามันยึดเกาะกันได้ดีต้องใช้ฟอกกี้ฉีด
1: ฉีด
2: ให้มีความชื้น
0: ครับแต่ก่อนจะพรมก็จัดการเรื่องสายไฟให้เรียบร้อยก่อนอย่าพรมไปทั้งอย่างนั้นถึงแม้ว่าจะตัดไฟไปแล้วก็ตามมันก็จะเกิดความชื้นขึ้นมาได
1: ้
0: ห่อหุ้มใช้เรียบร้อยเอาเทปเอาเทปอะไรหุ้มใช้เรียบร้อยเน
1: า
0: ะ
1: แล้วครับท่อที่ผมบอกว่าจะเอาไว้ใส่สายไฟ
2: เล็กเน
1: า
2: ะ
0: เล็ก
1: แค่นี้แหละ
0: หมายถึงท
1: ่อเอ๊ะอะไรกันเนี่ย
0: คือผมก็เปิดขึ้นมาว่าเล็กเน
2: า
0: ะ
2: เฮ้ยก็ผมดูจริงๆคือ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวผสมปูนเลยพี่อย่าง
1: ได้ๆเดี๋ยวผมผสมปูนเลยนะ
0: อันนี้เหมือนมีเกลียง2แบบใช่ไหมพี่
1: ใช่ครับตัวนี้ตัวปาดเรียบเพราะว่ามันระยะมันอ่ะถ้าเอาเกลียงพวกนี้ปาดอ่ะระยะแบบมันตกกล้
0: อง
1: มันจะทำให้เสียแต่เกลียงตอนหน้ามันกว้างแค่นั้นเอง
0: แล้วนี่คือเป็นเกลืออุ่นแล้วมันปาดเรียบไปได้เลย
1: ใช่ปาดเรียบ
0: ไปแล้วเดี๋ยวค่อยมาขัดเก็บอะไรก็ตาม
1: ผม

0: สักพักแหละฮะนี่ไงมันต้องยื้อไปนี่เรากำลังติดตะขอไว้แขวนโคมไฟเข้าไปใหม่ถูกไหมพี
1: ่สวยนะเนียนอยู่นะ
0: โอ้โหไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเลยนะ
1: แต่ต้องบอกท่านผู้ชมว่าสีฝ้านะครับคือถึงแม้ว่าเราจะมีเบอร์สีที่ได้จากโครงการแล้วเนี่ยแต่ว่าพอเราซื้อมาเนี่ยบางทีต้องเทียบสีทีนึงนะ
0: ใช่
1: ซึ่งนี่เราผ่านการผสมสีเราจะเทียบสีกับ
0: ไม่ใช่ว่าซื้อมาใช้ได้เลย
1: ครับ
0: อาจจะต้องมีการแบบว่าเจือสีเข้มไว้นิดนึงหรืออะไรอย่างนี้ก็ตามเพื่อให้มันได้โทนนี้จริง
1: ๆแล้วก็พี่สาบอกว่าต้องรอให้แห้งสนิทนะครับแล้วฝ้ามันก็จะดูดสีนะให้ใกล้เคียงกว่าเดิม
0: ใช่ใช่ใช่เพราะว่าบางทีทาไปตอนแรกมันจะเข้ม
1: เสร็จแล้ว
0: โอ้โห
1: เดี๋ยวจะเพิ่งลงทำไรทำไร
2: อ
1: ่ะเดี๋ยวส่งให้แหม
2: สำคัญนะเนี่ยตอนนี
1: ้ครับเดี๋ยวช่วย
3: รู้สึกการ ประช
1: ดจับไว้แล้วนะจับไว้แล้วนะ
2: ครับ
3: สำคัญนะเนี่ย
1: แหวนปั๊บคือโคมไฟเนี่ยแต่ละแบบเนี่ยบางทีต้องมาดูในการยึดของมันนะฮะมันจะไม่เหมือนกันนะถ้าหนักมากๆนี่มันต้องขึ้นไปแขวนกับโครงเหล็กเลยไหม
0: ถ้าเกิดว่ามันหลายกิโลเงี้ยแชนเดเลียร์เง
1: ี
0: ้ยยึดกับปูน
1: คือต้องขึ้นไปยึดกับโครงสร้างที่แข็งแรงที่สุด
0: ใช่พื้นปูนหรือว่าโครงเหล็กโครงหลังคา
1: อะไรอย่างนั้นเลย
0: ตัวทันอะไรเงี้ย
1: ถ้าเป็นคานปูนก็ยึดกับคานป
0: ู
1: น
0: ถูกต้องถ้าเป็นโครงหลังคาก็ยึดกับโครงหลังคาเลยไม่อย่างนั้นมันก็จะมีความไม่ปลอดภัยอยู
4: ่ลองเทสไฟก่อนไหมฮะเดี๋ยว
0: ได้ครับ
1: มันจะมาตกม้าตายตอนเปิดไฟไม่ติดเนี่ยวันนี้เราทำฝ้าเนี่ยชั้นบนเนี่ยสำเร็จแล้วนะครับเป็นฝ้าแบบยิบซ้ำ
4: ใช่ครับ
1: สีเทียบสีเนียนตาเลย
0: เนียนนะโอ้โห

0: คุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ก็สามารถส่งมาได้ในรายการช่างประจำบ้านนะทางเพจเฟซบุ๊กช่างประจำบ้านได้เลยนะครับใครที่มีมุมที่บ้านที่แบบรู้สึกว่าอยากจะเมคโอเวอร
1: ์ครับ
0: ส่งเข้ามาได้นะครับรูป before เราจะได้แบบมานั่งทำกันบ้านให
1: ้แล้วถ้าอยากได้แบบไหนก็ส่งรูปอ้างอิงรูปเรฟเฟรนซ์มาด้วยนะ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่จะได้ทำได้ถูกใจนะถ้าเกิดว่ามุมไหนน่าสนใจน่าทำการเราอาจจะไปที่บ้านคุณ
1: เดี๋ยวเราจะติดต่อไป
0: พวกรายการท่านประจำทุกสัปดาห์นะครับทางอาร์เมนทีวีเอชดีช่อง34ครับวันนี้ผมพี่เซฟและรายการท่านประจำบ้านลาไปก่อน
1: ครับสวัสดีครับ
2: อาร์เมนทีวี

0: ทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปหลายคนเคยได้ยินคำพูดเหล่านี้ครับแต่ที่นี่โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธราชท่าบ่อคนทำดีต้องได้รับผลดีตอบแทนครับเราใช้หลัก Moral Credit คือเครดิตของความดีที่ตอบโจทย์ขอบคุณคนที่ทำความดีด้วยการบริจาคโลหิตผ่านบัตรขอบคุณเป็นบัตรแทนเงินสด600บาทในการตรวจสุขภาพเพราะทำดีวันนี้ได้สุขภาพดีในวันนี้ไม่ต้องรอผลในชาติหน้าครับ
1: หลายครั้งเราจะเห็นสื่อโซเชียลเนี่ยประกาศขอให้ไปบริจาคเลือดให้คนนึงคนนี้เนื่องจากสถานการณ์คลังเลือดเนี่ยมีความขาดแคลนเพราะฉะนั้นเราก็มีผลกระทบแบบนั้นเช่นเดียวกันเลือดยังไม่มีสารตัวใดขึ้นมาทดแทนได้เพราะฉะนั้นเราต้องอาศัยการรับบริจาคทำอย่างไรให้ผู้บริจาครายใหม่เนี่ยกลายเป็นผู้บริจาคโลหิตประจำเราเองก็มีแนวคิดว่าพยายามที่จะดูแลผู้บริจาคโลหิตเหล่านี้ให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพสุขภาพที่แข็งแรงด้วยเพราะฉะนั้นก็จะเป็นโครงการร่วมกันดูแลกันและกัน
2: น้องป่วยเป็นทาลัสซีเมียค่ะแล้วก็รับเลือดตั้งแต่อายุ1ปี7เดือนน้องตอนนี้11ขวบค่ะน้องต้องรับเลือดประมาณถึงอายุ15ปีทุก3สัปดาห์เคยมีปัญหาก็คือว่าเลือดไม่พอนะคะก็คือเขาจะเอาไปให้คนที่ฉุกเฉินก่อนอย่างเงี้ยมารับประมาณอีก1สัปดาห์กังวลเพราะว่ากลัวว่าไปถึงโรงเรียนแล้วจะวูบไหมจะอะไรไหมเงี้ยคือกังวลมากๆค่ะ
3: ในช่วงที่มีการระบาดของโควิดอะค่ะช่วงนั้นธนาคารเลือดทั่วประเทศประสบปัญหาการขาดแคลนโลหิตคงคลังเข้าขั้นวิกฤตเลยทำให้เราจะต้องขอรับบริจาคโลหิตทดแทนจากญาติผู้ป่วยก็คือจะเป็นผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกทำให้เราคิดว่าจะทำอย่างไรให้ผู้บริจาคโลหิตกลุ่มนี้ค่ะกลายมาเป็นผู้บริจาคโลหิตประจำส่วนผู้บริจาคโลหิตที่เคยบริจาคอยู่แล้วเป็นประจำจะทำอย่างไรให้เกิดการบริจาคโลหิตอย่างยั่งยืนจึงเกิดแนวความคิดนี้ขึ้นมาโดยที่ธนาคารเลือดของเราอะค่ะมีส่วนช่วยในการดูแลส่งเสริมสุขภาพของผู้บริจาคโลหิตให้มีสุขภาพดีสามารถที่จะบริจาคโลหิตไปได้อย่างยาวๆเลยค่ะคือถ้ามาบริจาคโลหิตที่เรานะคะเป็นผู้บริจาคโลหิตประจำอย่างน้อย3ครั้งต่อปีก็จะได้รับบัตรกำนันนี้ไป600บาทสามารถใช้ได้ครอบคลุมการตรวจทั่วไปเลยค่ะ
4: ช่วงที่ผมประสบเหตุต้องได้รับการผ่าตัดดามเหล็กที่กระดูกสะโพกแล้วเราก็ได้รับโอกาสก็คือเราต้องให้ได้รับเลือดพอเราได้รับแล้วเนี่ยในความรู้สึกนั้นมันก็เปลี่ยนไปที่เรามีชีวิตรอดส่วนหนึ่งก็คือการที่เราได้รับเลือดจากคนที่บริจาคให้เราหลังจากนั้นผมก็เลยอยากตอบแทนพอดีเราหายจากอาการตรงนั้นปุ๊บเราก็มาเริ่มบริจาคใหม่เรื่อยๆมาจนปัจจุบันก็ได้ประมาณ40กว่าครั้งเราได้รับโอกาสที่มีคนให้ชีวิตกับเราถ้าเราไปให้เขาบ้างเขาก็ได้รับโอกาสที่จะมีชีวิตหรือหายป่วยเหมือนที่เราได้โอกาสทำแล้วเราก็มีความสุขแล้วเราก็ได้สุขภาพด้วยบัตรกำนันที่ได้รับก็จะเป็นลักษณะว่าปกติแล้วต้องได้จ่ายเองแล้วมีเสียค่าส่วนต่างเราก็มีส่วนนี้มาช่วยเหลือเป็นการตรวจสอบว่าเราสุขภาพยังดีอยู่จะได้บริจาคโลหิตได้ต่อไป
5: จากคำกล่าวที่ว่าทำดีต้องได้ดีดังนั้นที่นี่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อเรามีโครงการบัตรกำนันแทนคำขอบคุณสำหรับผู้มาบริจาคโลหิตเป็นบัตรกำนันมูลค่า600บาทสำหรับใช้เป็นส่วนลดในโปรแกรมการตรวจสุขภาพค่ะซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้ทุกๆคนมาช่วยกันบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยค่ะ
4: คิดว่าจะบริจาคไปเรื่อยๆทุก3เดือนจนกว่าจะนู่นแหละครับเราไม่สามารถที่จะบริจาคได้นี่ข้างใจก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีของรู้จักมาที่จะให้สิ่งตอบแทนนะเนาะครับเล็กๆน้อยๆแต่ผมว่ามันยิ่งใหญ่คือคนที่ทำดีในการบริจาคคือเขามีความสุขใจอยู่แล้วแต่ถ้าเราได้ตรงนี้เนี่ยอย่างน้อยเป็นสิ่งเล็กๆนะแต่มันก็ยิ่งใหญ่ในความรู้สึกที่เขาจะนำไปต่อยอดในอนาคตได้สุขภาพที่ดีด้วยก็คงจะได้ทำความดีต่อไปอะไรประมาณนี้

0: าะมีคนมาบริจาคเลือดให้น้องค่ะแล้วก็ให้น้องมีชีวิตใหม่ขึ้นถ้าไม่มีคนมาบริจาคเลือดอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับน้องตั้งแต่ให้เลือดมาเนาะค่ะคือน้องแข็งแรงดีทุกอย่างเล่นกีฬาได้เหมือนกับเพื่อนๆเนาะเขาก็เป็นนักกีฬาของโรงเรียนด้วยเตะฟุตบอลแล้วก็เล่นวอลเลย์บอลด้วยของโรงเรียนนะคะคุณแม่ก็ต้องขอขอบคุณนะคะเจ้าที่ทางโรงพยาบาลทุกๆท่านแล้วก็คนที่มาบริจาคเลือดให้น้องนะคะก็คือเหมือนกับให้ชีวิตใหม่น้องเลยต้องขอขอบคุณมากๆค่ะ
1: ขอบคุณค่ะที่บริจาคเลือดให้หนูทำให้หนูมีชีวิตอยู่ต่อขอบคุณมากค่ะโตขึ้นอยากเป็นหมอค่ะจะได้รักษาคนอื่นค่ะ

0: ัตว์ทางธรรมชาติตอนอุกกาบาตมหันตภัยจากนอกโลกการบ้านวันนี้มันยากหรือไงดูทุกคนใช้ความคิดกันมากผิดปกติ
1: ก็ไม่ยากหรอกนะ DLTV เพียงแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองนะ
0: สรุปว่าการบ้านวันนี้คืออะไรกันแน่เนี่ย
2: อ๋อการบ้านวันนี้คือเขียนเรียงความเรื่องอาชีพในฝันน่ะ
3: ฉันน่ะมีคำตอบที่ชัดเจนมากว่าอาชีพในฝันของฉันน่ะคือการเข้าวงการบันเทิงไปเป็นดารานักแสดงมากความสามารถน่ะยัคฮู
2: ้ส่วนฉันที่คิดออกตอนนี้ก็น่าจะเป็นเชฟกระทะเหล็กเพราะว่าฉันชอบเกณฑ
1: ์ส่วนฉันอยากเป็นพยาบาลเหมือนแม่น่ะจะได้คอยดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและคนที่ฉันรักน่ะ
2: แล้วทำไมฉันถึงยังไม่มีอาชีพในฝันเหมือนพวกนายล่ะเนี่ย
0: ใจเย็นๆบางครั้งคนเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเราชอบหรืออยากเป็นอะไรในตอนนี้ก็ได้นะ
2: แล้วนายมีความสนใจในเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมล่ะมีเรื่องนึงที่ยังมีคำถามคาใจฉันนิดหน่อยนะ
0: ถามฉันได้เลยฉันตอบนายได้หมด
2: ฉันอยากรู้ว่าที่องค์การนาซาเขาทำงานอะไรกันหร
0: อองค์การนาซาหรือองค์การบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติเขามีภารกิจหน้าที่หลักคือค้นคว้าและพัฒนาเรื่องยานอวกาศและสำรวจอวกาศเขาก็จะแบ่งเป็นแผนกวิศวกรรมการบินทางอวกาศแผนกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อวกาศแผนกยานอวกาศแผนกข้อมูลติดตามงานด้านอวกาศและแผนกสถานีอวกาศนะ
2: โอ้โหฟังดูล้ำสมัยสุดๆไปเลยอ่ะฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกกาบาตด้วยเนาะ
4: อุกกาบาต
0: อย่างภารกิจขององค์การนาซาในเดือนพฤศจิกายนคริสตศักราช21ที่ผ่านมาเขาได้ปล่อยยานอวกาศที่เคยถูกใช้งานมาแล้วเข้าพุ่งชนอุกกาบาตเพื่อเบี่ยงวิถีและป้องกันอุกกาบาตพุ่งชนโลกยังไงล่ะ
2: ว้าโอ้ยอดเยี่ยมเลย
3: เยี่ยมมากเลย
1: ฉันชักอยากจะรู้แล้วสิว่าอุกกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้อุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์แต่ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: ใช่ใช่ใช่ในสารคดีเขาเล่าด้วยว่าอุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
0: ภัยจากอุกกาบาตเคยเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งในหลายประเทศแต่การที่อุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกเราจะต้องมีขนาดใหญ่มากพอจะฝ่าชั้นบรรยากาศมาถึงผิวโลกได้เพราะบางส่วนแม้หลุดเข้ามาก็จะถูกชั้นบรรยากาศโลกเผาไหม้ตั้งแต่อยู่กลางอากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่ตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
3: แล้วอุกกาบาตที่พุ่งชนโลกมันเคยตกที่ไหนบ้าง
0: เหรอเอาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เลยนะเมื่อ66ล้านปีก่อนช่วงเวลายุคครีเทเชียสยุคของไดโนเสาร์เกิดมีอุกกาบาตพุ่งลงมาที่อ่าวเม็กซิโกในปัจจุบันรอยหลุมอุกกาบาตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นยังมีอยู่เลยโดยมีปากหลุมกว้างกว่า200กิโลเมตรและลึกลงไปถึง20กิโลเมตรทำให้ไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆสูญพันธุ์ไปเลย
4: โอ้โห
5: ไดโนเสาร์สูญพันธ
2: ุ์แล้วหลังจากนั้นหน่วยงานต่างๆเขาต้องจัดการสถานการณ์ยังไงกันบ้างหรอ
0: สำหรับการดูแลจัดการหลังเกิดอุกกาบาตพุ่งชนโลกแล้วในบริเวณที่เกิดเหตุจะไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปได้นอกจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะระดมสมองคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีระบบอุปกรณ์ตรวจหาป้องกันอย่างต่อเนื่องเตรียมแผนรับมือหากเราได้รับผลกระทบจากอุกกาบาตพุ่งชนโลกในครั้งต่อไปเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด
1: เจ้าหน้าที่คงต้องทำงานกันหนักมากแน่ๆเลยเนาะเขาไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่อุกกาบาตจะพุ่งชนโลกอีกนะ
0: ถูกต้องแล้วเพราะเมื่อเร็วๆนี้ตอนต้นปีคริสตศักราช2022ที่ผ่านมามีอุกกาบาตหรือดาวเคราะห์น้อยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง1กิโลเมตรจัดว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่อาจเป็นอันตรายได้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้

0: ของเราในระดับความเร็ว 68,800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อโลกเราพอก่อนนะ DLTV อิงฟ้าหัวใจจะวายแล้วล่ะ
1: เท่าที่ฉันฟังข้อมูลมาจากนายเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันคงเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกเนี่ยแต่เราพอจะมีวิธีเตรียมตัวรับมือกับมันบ้างไหมล่ะ
0: มีสิอย่างการเตรียมรับมือก่อนเกิดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อหาวิธีตรวจสอบดาวเคราะห์น้อยที่มีแนวโน้มเป็นอุกกาบาตตกลงมาบนโลกเพื่อเตือนภัยเฝ้าระวังทั้งโลกไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรงอย่างในอดีตนะส่วนในระหว่างนี้เราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารและสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต้องเตรียมเบอร์โทรติดต่อหน่วยงานหากเกิดกรณีฉุกเฉินรวมถึงต้องเตรียมสิ่งของจำเป็นหากมีประกาศเตือนภัยให้อพยพนะใน www.dltb.ac.th และศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุกกาบาตอีกเพียบเลยพวกนายก็ลองเข้าไปดูกันได้นะ
2: ขอให้ในชาตินี้ไม่ต้องเจอกับอุกกาบาตผู้ชนกับตัวเองเลย
0: โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรออุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
1: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
3: ฮะฉันบอกป
1: ้ออ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
4: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะ

0: ดูแขนครูดิพี่เฟิร์สลองจับศอกครูแล้วไล่มาที่ขึ้นมาที่หยองขึ้นมาที่หยองอ่ะไล่ไปที่นิ้วครูอ่ะถ้าถืออย่างเงี้ยจะวิปโต้ได้เข้าใจไหมเห็นไหมเนี่ยนิ้วโป้งอยู่ตรงเนี้ย
1: ที่ศูนย์รักช้างไทยที่เขาใหญ่เนี่ยมีโอกาสในการทำกิจกรรมกับเด็กและเยาวชนกลุ่มต่างๆเนี่ยเยอะหนึ่งในนั้นก็คือกลุ่มเด็กที่มีความพิการโดยเฉพาะเด็กๆที่พิการตาบอดแล้วก็พิการซ้ำซ้อนช้างเนี่ยเป็นเครื่องมือในการทำกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาเด็กๆที่พิการตาบอดเขาอยากที่จะเรียนดนตรีได้อย่างที่ผมเล่นได้ก็เลยเกิดเป็นโครงการดนตรีเพื่อพัฒนาทักษะเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อนขึ้นมาการเริ่มต้นที่จะดำเนินโครงการดนตรีเพื่อพัฒนาทักษะเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อนเนี่ยนะครับเจอแต่ปัญหาเต็มไปหมดเลยปัญหาที่ไม่มีเครื่องดนตรีพอปัญหาที่ไม่มีตำราที่จะสอนรวมทั้งไม่มีรูปแบบใดๆที่จะเป็นแบบเป็นตัวอย่างให้เราดูได้เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยตำราไม่มีก็เขียนตำราขึ้นมาเป็นภาษาเบรลเครื่องดนตรีไม่มีก็บอกข่าวนี้ไปยังสังคมคนทั่วประเทศก็ส่งเครื่องดนตรีมาบุคลากรไม่มีก็ประกาศออกไปในสื่อสาธารณะชวนผู้คนมาร่วมกิจกรรมกันจนวันนี้เกือบ3ปีแล้วมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยสอนพวกเราเสมอถึงการทำงานเพื่อสังคมเพื่อสาธารณะปรัชญาของมหาวิทยาลัย Wisdom of the Land ปัญญาของแผ่นดินหมายความถึงการช่วยกันพัฒนาแผ่นดินผมคิดว่าอันนี้แหละเป็นหลักยึดในชีวิตผมที่สำคัญมากนะครับในการออกมาทำงานรับใช้สังคมอยู่ในปัจจุบันแสดงให้เห็นว่าผลจากการทำโครงการนี้เราใช้ตำราเล่มเดียวกันไปสอนที่ประเทศเพื่อนบ้านเราได้ทุกประเทศโครงการเล็กๆที่เกิดอยู่ในป่าในประเทศไทยเนี่ยก็ยังประโยชน์ไปถึงกลุ่มคนตาบอดทั่วโลกแล้วในขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสที่จะได้สื่อสารกับคนตาดีที่จะได้เรียนรู้เรื่องของความพยายามของคนตาบอดที่จะได้รับโอกาสเช่นเดียวกับที่คนตาดีได้รับด้วย

0: ตั้งแต่ผมจำความได้นะพระเจ้าอยู่หัวท่านเสด็จไปทำงานทุกที่ครับที่บ้านผมที่จังหวัดยะลาครับเมื่อปี2523นะครับผมมีโอกาสได้หาหมอฟันครั้งแรกก็เพราะว่าท่านเสด็จไปที่หมู่บ้านครับผมก็ได้รักษาฟันผมคิดว่าอันนี้แหละเป็นตัวอย่างครับที่ชี้ให้เห็นว่าการทำงานของพระองค์ท่านเนี่ยให้ประโยชน์กับคนที่ด้อยโอกาสในสังคมได้รับโอกาสเท่ากันกับคนที่อยู่ในเมืองเพราะว่าเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเรามีโอกาสผมว่าก็ควรจะทำความดีให้สมกับที่ท่านทำให้เราบ้างการแสดงในวันพรุ่งนี้ผมคิดว่าเป็นความฝันอันสูงสุดของพวกเราที่ได้มีโอกาสทำงานถวายพระองค์ท่านน่าจะสร้างความภาคภูมิใจให้กับเด็กๆตาบอดกลุ่มนี้อยู
1: ่ดีใจค่ะหนูจะทำให้ดีที่สุดค่ะเพราะว่าเป็นการทำความดีให้พระองค์ท่านเป็นครั้งที่ดีที่สุดที่พวกหนูจะทำได้แล้วค่ะ
2: รู้สึกดีใจที่ได้ไปเล่นดนตรีให้พ่อหลวงถึงแม้ว่าหนูจะเล่นได้เพลงเดียวแต่หนูจะทำให้ดีที่สุดค่ะ

ผมรู้สึกภูมิใจที่จะได้เล่นดนตรีถวายพ่อหลวงรัชกาลที่9ครับเมื่อเวลาผมท้ออะไรครับผมก็จะนึกถึงท่านเพราะว่าท่านทรงงานหนักความรู้สึกที่ได้ไปกราบพระบรมศพรู้สึกเหมือนเจอพ่อครับเพราะว่าพ่อคือผู้ที่ดูแลลูกหลายๆคนท่านเป็นต้นแบบในจิตใจของผมครับ

0: ให้อาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้หรือไม่ข้อแท้จริงคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เลือจากการเลี้ยงสุนัขมาโปรยไว้ในบริเวณบ้านของตัวเองอยู่โยโย่เพื่อให้นกพิราบบินมากินเศษอาหารอย่างว่าแล้วนะพอนกมาขี้นกก็มาทั้งเศษอาหารทั้งขี้นกวัดซอกปลอกนี่ส่งกลิ่นเหม็นเกลื่อนออกรบกวนเพื่อนบ้านที่อยู่แค่แล้วยังมีไรจากนกพิราบที่อาจเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคได้เพื่อนบ้านสุดทนเลยไปยืนหนังสือร้องเรียนที่สำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535จึงมีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดให้อาหารนกพิราบแล้วให้ทำความสะอาดเก็บกวาดมูลสัตว์ไม่ให้มีเศษอาหารเดี๋ยวเล่นผ่านลู่ล่าตามพื้นริมรั้วและฝ้าผนังรอบรั้วต่างๆเสร็จที่นี่นางนกแก้วมาคิดได้ว่าคำสั่งเนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นคำสั่งที่ผู้อำนวยการเขตไม่มีอำนาจท่านออกคำสั่งพันนี้มาได้ปรือโดคำสั่งท่านนู่ต้องไปห้ามการทำพิษเฉพาะในที่สาธารณะและสถานประกอบการของเอกชนไม่ใช่เออเราเกี่ยวไรกับฉันลาวเรานางนกแก้วเห็นว่าทำพันนี้ไม่ทกเลยนำคดีมาฟ้องศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีมีเศษอาหารตกค้างและมีคอนนกฮอกถึง7อันซึ่งมีนกพิราบเกาะอยู่บนคอนจำนวนมากและในขณะที่นกพิราบบินข้าวออกเพื่อกินเศษอาหารก็ทำให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายรวมถึงขี้นกได้ส่งกลิ่นอับชื้นไปทั่วบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพจึงเป็นเหตุรำคาญแล้วผู้อำนวยการเขตก็มีอำนาจในการออกคำสั่งไม่ให้ผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือให้ระงับเหตุใดไม่ว่าการกระทำนั้นจะอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535เพราะฉะนั้นการที่ผู้อำนวยการเขตมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดียุติอาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนลำคาญจึงเป็นคำสั่งที่ชอบแล้วพิพากษายกฟ้อง
1: ไม่ตอนการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่1รู้หรือไม่การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองเป็นการขอให้ชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของกฎหรือคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนที่ศาลปกครองจะตัดสินคดีโดยหากผู้ฟ้องคดียังคงถูกบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นและยังได้รับความเสียหายอยู่ผู้ฟ้องคดีสามารถขอมาในคำฟ้องหรืออาจยื่นคำขอในเวลาใดก็ได้ก่อนที่ศาลจะพิพากษาแต่ต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจนว่าจะขอทุเลาการบังคับในเรื่องใดและหากกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นยังมีผลบังคับต่อไปจะเกิดความเสียหายที่ยากต่อการแก้ไขเยียวยาในภายหลังอย่างไรศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
2: สวัสดีนะครับนี่คือรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องไปหาจัดการเงินทองให้ดีนะครับวันนี้เราจะมาคุยกับบ้านและรถเนี่ยนะครับเราจะซื้ออะไรก่อนกันดีครับก่อนที่เราไปรู้ว่าจะซื้อบ้านหรือรถก่อนกันนะครับฝากติดตามและ Subscribe YouTube Mahidol Channel นะครับเราจะมุ่งไปสู่1ล้าน Subscribe ด้วยกันครับวันนี้เราจะมาคุยกันที่ว่าถ้าเกิดเรามีเงินสักถึงก้อนนี่นะฮะเราควรจะซื้อรถหรือซื้อบ้านก่อนกันดีครับสำหรับหลักการง่ายๆนะครับที่ผมจะใช้พิจารณาในการซื้อรถนี่นะครับผมใช้2ตัวฮะตัวแรกเนี่ยเป็นเรื่องของรายได้ครับว่ารถคันนั้นเนี่ยสร้างรายได้หรือไม่สร้างรายได้ครับ ข้อที่2ก็คือการใช้งานนะฮะว่ารถคันนั้นน่ะถูกใช้งานในลักษณะที่ใช้งานส่วนตัวหรือใช้งานร่วมกับบริษัทเราจะพบว่าถ้ารถคันที่เราจะซื้อเนี่ยสามารถนำไปสร้างรายได้ได้นะครับแล้วใช้งานเนี่ยก็ใช้ส่วนตัวด้วยแล้วก็ใช้กับบริษัทด้วยอย่างบริษัทเนี่ยมักจะออกค่าน้ำมันให้ขอให้เราใช้รถไปทำธุรกิจต่างๆทำงานต่างๆให้กับบริษัทเนี่ยอย่างนี้เนี่ยนะฮะเรียกว่าต้องมีฮะกรณีที่2เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ารถคันนั้นสามารถสร้างรายได้ได้ใช่ไหมครับเปิดท้ายขายของเอ่ยนะครับไปรับไปส่งคนเอ่ยนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราเอาไปใช้แค่ใช้ส่วนตัวเนี่ยนะครับผมว่ารถคันนั้นเนี่ยเราควรจะมีครับอันที่3เนี่ยนะครับถ้ารถคันนั้นเนี่ยนะฮะไม่สามารถสร้างรายได้ได้นะครับแต่ในขณะเดียวกันนี้นะฮะเราใช้ทั้งรถเป็นเรื่องของส่วนตัวแล้วก็ใช้รถให้กับบริษัทได้อันนี้ไม่น่าซื้อฮะเพราะมันเป็นภาระครับในกรณีสุดท้ายนะครับถ้าเราใช้รถเครื่องงานส่วนตัวเช่นเดินทางไปทำงานนะครับแล้วรถเหล่านั้นเนี่ยเขาไม่ได้สร้างรายได้ให้เรานะครับดังนั้นเนี่ยเราก็สามารถจะไปใช้บริการของรถสาธารณะได้เนี่ยนะครับคิดว่ารอไว้ก่อนครับให้พร้อมแล้วค่อยซื้อครับบ้านนะครับราคาค่อนข้างสูงนะครับแล้วตัวบ้านเองเนี่ยนะครับก็จะต้องผ่อนยาวแล้วดอกเบี้ยหลายครั้งเนี่ยนะครับมันไม่คงตัวเพราะมันสวิงขึ้นลงขึ้นลงตามอัตราที่เข้าประกาศนะครับคราวนี้ผมจะใช้หลักการสัก2หลักการนะครับเพื่อมาบอกว่าเราควรจะซื้อบ้านหรือเปล่านะครับหลักการแรกก็คือบ้านนั้นเนี่ยสร้างรายได้ให้เราหรือเปล่าและข้อที่2เนี่ยนะครับบ้านหลังนั้นเนี่ยความสามารถในการชำระของเราเนี่ยเป็นยังไงนะครับบ้านหลังนั้นสามารถสร้างรายได้ได้นะครับและดูอีกประเด็นนะครับสมมุติว่าเราเช่าบ้านก็อยู่เนี่ยนะครับแต่ว่าเมื่อเราพิจารณาแล้วเนี่ยการซื้อบ้านเนี่ยทำให้ค่าผ่อนมันถูกกว่าค่าเช่าแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยนะเราเอาบ้านไปทำธุรกิจได้หารายได้ได้เช่นให้เขาเข้ามาพักเป็นหอพักหรือแม้กระทั่งเป็นร้านขายของข้างหน้าบ้านอย่างนี้ฮะควรซื้อฮะในกรณีที่เรากำลังจะพิจารณาซื้อบ้านเนี่ยนะครับสมมติว่าบ้านหลังนั้นเนี่ยนะครับสามารถสร้างรายได้ได้เช่นซื้อมาแล้วไปทำเป็นห้องพักหรือซื้อมาแล้วเปิดร้านขายของหน้าบ้านเนี่ยฮะแต่ถึงแม้ค่าผ่อนบ้านหลังนั้นเนี่ยมันจะมากกว่าค่าเช่าที่เราเคยเช่าอยู่เนี่ยนะผมคิดว่าบ้านหลังเนี่ยเราควรที่จะซื้อครับสำหรับในกรณีที่สองเนี่ยถ้าใครเช่าบ้านอยู่นะครับแล้วตัดสินใจอยากจะซื้อบ้านเนี่ยลองพิจารณาตรงนี้นะฮะถ้าค่าเช่าบ้านที่เราเช่าอยู่นี่นะฮะมันมากกว่าค่าผ่อนบ้านที่เราจะซื้อแล้วบ้านหลังนั้นยังสามารถเอาไปทำธุรกิจเปิดร้านขายของให้เช่าพักได้เนี่ยอย่างเนี้ยเรียกว่าต้องซื้อเลยครับอีกกรณีนึงนะครับถ้าในกรณีที่คุณเช่าบ้านอยู่เนี่ยนะครับแต่ว่าคุณก็อยากจะซื้อบ้านด้วยผลปรากฏว่าบ้านหลังนี้ไม่ได้สร้างรายได้คือเอาไว้อยู่อาศัยอย่างเดียวเนี่ยนะแล้วก็มีค่าผ่อนที่สูงกว่าค่าเช่าห้องหรือค่าเช่าอพาร์ตเมนต์ที่เราจ่ายอยู่อย่างนี้เนี่ยนะฮะเราน่าจะชะลอซื้อไว้ก่อนนะครับคำถามที่ว่าแล้วทำไมต้องชะลอซื้อด้วยนะฮะอันนี้อาจจะต้องหันกลับมาดูรายได้แล้วนะถ้ารายได้เราพอเราสามารถจะซื้อบ้านได้ก็ซื้อแต่ถ้ารายได้ของเราเนี่ยไม่พอที่จะไปผ่อนค่าผ่อนอันนั้นเนี่ยก็ควรชะลอไว้ก่อนครับสำหรับประเด็นสุดท้ายเพื่อจะพิจารณาว่าเราจะซื้อบ้านหรือซื้อรถก่อนกันเนี่ยนะฮะก็คงต้องพิจารณาเรื่องของเงินที่อยู่ในกระเป๋าเรานะครับถ้าเรามีเงินน้อยเนี่ยครับแน่นอนบ้านต้องรอไปก่อนนะครับเราก็ต้องซื้อรถก่อนใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเรามีมากนะครับแล้วซื้อได้ทั้งบ้านทั้งรถหลายคนอาจจะคิดว่าเราควรจะซื้อบ้านก่อนเพราะบ้านเป็นทรัพย์สินแล้วราคาก็เพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันถ้าสามารถทำงานได้ในบ้านนะครับแล้วก็หารายได้ได้ในบ้านเนี่ยยิ่งคุณต้องซื้อบ้านใหญ่เลยใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปพิจารณาดูเงินที่เรามีอยู่ในกระเป๋าว่าเราพร้อมตรงไหนแล้วเราจะตัดสินใจซื้ออะไรก่อนหลังครับท้ายที่สุดเงินในกระเป๋าเราก็เป็นตัวบอกเรานะครับว่าเราพร้อมที่จะซื้อรถหรือซื้อบ้านครับและทั้งหมดนี้นะฮะก็คือรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องรู้จักบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะครับ

หุ่นยนต์เนี่ยตั้งแต่เด็กๆเราก็จะเห็นจากการ์ตูนจากแอนิเมชันซึ่งก็สร้างจินตนาการให้พวกเรานะครับแล้วก็ทำให้เราเนี่ยสนใจว่าวันหนึ่งเราอยากจะมีหุ่นยนต์อยากจะสร้างหุ่นยนต์ได้สักตัวหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมได้มาเป็นนักสร้างหุ่นยนต์

ผมอาจารย์จักริตสุธากรนะครับเป็นศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลรุ่นที่2รหัสศึกษาปี2534ปัจจุบันนี้ผมเป็นคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับหลังจากที่รู้ว่าตัวเองนะครับได้มาเรียนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มหิดลสมัยก่อนก็ถือว่าไกลก็พบว่าตึกคณะวิศวะกำลังเริ่มตอกเข็มทำให้รู้ว่าทางคณะวิศวะเราก็ต้องใช้การเรียนการสอนในอาคารที่เราไปยืมใช้ในที่คณะหนึ่งอยู่สำหรับคณะวิศวะเองเนี่ยรุ่นแรกเนี่ยมีประมาณ60กว่าคนรุ่นผมเนี่ยมี80คนมี4ภาควิชาหลังจากเรียนจบวิศวกรรมเครื่องกลที่มหิดลนะครับผมก็ได้รับทุนแล้วก็ไปเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกาเราก็ไปเรียนทางด้าน Biomedical Engineering หรือวิศวกรรมชีวการแพทย์พอจบปริญญาเอกผมก็ต้องมีการตัดสินใจที่ส

คัญในชีวิตของผมอีกครั้งหนึ่งด้วยที่มีข้อเสนอจากบริษัทยักษ์ใหญ่ทางด้านเครื่องมือแพทย์ที่สหรัฐอเมริกาเสนอที่จะชดใช้ทุนให้26ล้านโดยที่ไม่ต้องกลับมาที่ประเทศไทยผมเองก็ต้องตัดสินใจซึ่งมันก็มีความสำคัญกับอนาคตทั้งชีวิตของตัวเองแล้วก็ครอบครัวในที่สุดผมก็ตัดสินใจที่จะกลับมาประเทศไทยเพื่อมาเป็นอาจารย์ด้วยเหตุผลที่สำคัญก็คือถ้าผมนำองค์ความรู้ใหม่นี้กลับมาที่ประเทศไทยก็สามารถที่จะมาสร้าง impact ขนาดใหญ่ให้กับประเทศไทยได้ก็อยากที่จะกลับมาพัฒนาสร้างไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือทางการแพทย์หรือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่ช่วยคุณหมอทำงานและจะทำให้ราคาเนี่ยก็จะถูกเหมาะสมกับประเทศไทยเราด้วยจนพวกเราได้มารวมกลุ่มกันแล้วก็สร้างหน่วยวิจัยที่เรียกว่า BART Lab BART Lab เนี่ยมาจาก Biomedical and Robotic Technology ซึ่งแปลว่าเราทำงานวิจัยทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์และก็หุ่นยนต์ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเป็นฐานของงานวิจัยที่ในที่สุดเราใช้เป็นตัวพื้นเพื่อจะสร้างหลักสูตรแล้วก็นำไปสู่การสร้างภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ขึ้นซึ่งจะเป็นที่แรกของประเทศไทยวิศวกรรมชีวการแพทย์คือเอาวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยมาแก้โจทย์ปัญหาหรือมาสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์โดยการที่ช่วยให้คุณหมอเนี่ยสามารถที่จะทำงานได้สะดวกซึ่งสาขาตรงนี้เองเนี่ยเป็นสาขาโดยตรงที่ต้องทั้งเรื่องศาสตร์การแพทย์บางส่วนแล้วก็ต้องรู้มีความเป็นวิศวกรด้วยหลังจากก่อตั้งภาควิชาขึ้นนะครับก็ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะสร้างทั้งหุ่นยนต์ในการแพทย์ใหม่ๆเช่นหุ่นยนต์ช่วยในการผ่าตัดเปิดแผลเล็กการผ่าตัดเปิดแผลเล็กต้องใช้ความชำนาญก็ใช้บุคลากรเยอะแต่ถ้ามีหุ่นยนต์เนี่ยหุ่นยนต์จะมาช่วยให้คุณหมอผ่าได้แม่นยำมากยิ่งขึ้นอันหนึ่งก็คือเรื่องของหุ่นยนต์ที่เรียกว่า exoskeleton ซึ่งจะเป็นหุ่นยนต์ที่ใส่จากโครงร่างภายนอกก็คือบริเวณขาช่วยในการที่ทำให้คนไข้หรือผู้ป่วยที่ไม่สามารถขยับขาเดินได้แล้วเนี่ยสามารถจะกลับขึ้นมาเดินต่ออีกครั้งหนึ่งได้อีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่สำคัญแล้วก็สร้าง impact ในวงกว้างให้คนได้รู้จักเรื่องของหุ่นยนต์มากขึ้นเนี่ยก็คือทางทีมวิศวะมหิดลเนี่ยได้สร้างหุ่นยนต์ดำน้ำสำรวจขั้วโลกใต้ไทยเอ็กซ์โปขึ้นซึ่งเป็นส่วนที่นักวิจัยไทยที่จะนำหุ่นยนต์ตัวนี้ไปสำรวจที่บริเวณทวีปแอนตาร์กติกที่ขั้วโลกใต้แล้วทำให้รับรู้ว่าภายใต้แผ่นน้ำแข็งมีสิ่งมีชีวิตอะไรเป็นอย่างไรบ้างอีก impact หนึ่งที่ทำให้คนได้รู้จักหุ่นยนต์มากยิ่งขึ้นก็คือการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ซึ่งผมและเพื่อนๆนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยอื่นๆก็สร้างเป็นกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยซึ่งตรงนี้เองทำให้นิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยได้ให้ความสำคัญแล้วก็มามีส่วนร่วมแข่งขันขึ้นเป็นโอกาสที่ดีที่นักศึกษาที่ได้มาแข่งขันแล้วเป็นแชมป์ประเทศไทยได้ไปแข่งในระดับนานาชาติแล้วได้แชมป์โลกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่เป็นลูกของมหิดลคนหนึ่งแล้วก็ได้มาเติมเต็มและมาช่วยพัฒนาคณะวิศวะซึ่งเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหิดลและผมคิดว่าการสร้าง impact ต่างๆซึ่งมีทั้งระดับคณะระดับประเทศแล้วก็อยากจะทำให้มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยมีชื่อก้องโลกและสามารถจะเติมเต็มความเป็นปัญญาของแผ่นดินได้อย่างจริงจังครับ

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนแล้วก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันนะครับสำหรับการเรียนในหน่วยการเรียนรู้นี้ก็จะเป็นการคิดสร้างสรรค์สู่งานเขียนเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะต้องได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อที่จะนำความคิดสร้างสรรค์นี้ไปสู่งานเขียนและในหน่วยการเรียนรู้นี้นะครับก็จะมีงานเขียนประเภทการเขียนเรียงความบรรจุอยู่ในหน่วยการเรียนรู้นี้ด้วยแต่ชั่วโมงนี้ครูโอจะให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวรรณกรรมซึ่งวรรณกรรมที่นักเรียนจะได้เรียนนั้นเป็นวรรณกรรมเกี่ยวกับประเภทใดเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามชมพร้อมกันเลยนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานั้นเดี๋ยวเรามาดูคำถามกระตุ้นความคิดในวันนี้เลยนะครับต้นทางและปลายทางอ่านคำถามพร้อมกันลูก3 4ทำไมครับทำไมเราจะต้องมีการวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากเรื่องที่อ่านเพราะอะไรลูกใครตอบได้บ้างลาลานาลาลานาช่วยขยายความรู้ให้เพื่อนๆได้ฟังหน่อยลูกว่าทำไมจะต้องมีการวิเคราะห์คุณค่าและก็ข้อคิดจากเรื่องที่อ่านด้วย
1: จะทำให้เรารู้คุณค่าและข้อคิดจากเรื่องที่เราอ่านค่ะ
0: ประมือให้เพื่อนการที่เราได้วิเคราะห์คุณค่าแล้วก็วิเคราะห์ข้อคิดจากเรื่องที่อ่านเนี่ยจะทำให้ตัวเราหรือผู้อ่านเนี่ยทราบข้อคิดทราบคุณค่าว่าเรื่องนั้นๆให้คุณค่าให้ข้อคิดอะไรบ้างแล้วก็จะได้นำคุณค่าและข้อคิดไปปรับใช้ได้ดังคำตอบนี้นะครับเพราะจะทำให้ผู้อ่านเนี่ยรู้คุณค่าและข้อคิดจากเรื่องนั้นๆและนำไปปรับใช้ได้คำถามข้อต่อมาครับหลักการสรุปคุณค่าและข้อคิดจากเรื่องที่อ่านมีอะไรบ้างทราบไหมใครทราบบ้างลูกภัทริกา
2: อ่านเรื่องให้เข้าใจและวิเคราะห์จากเรื่องค่ะ
0: อ่านเรื่องให้เข้าใจเพราะถ้าเราอ่านเรื่องไม่เข้าใจเราก็จะไม่สามารถวิเคราะห์คุณค่าแล้วก็ค้นหาข้อคิดได้ใช่ไหมพื้นฐานแรกเลยนักเรียนต้องอ่านเรื่องเพราะเราจะวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากเรื่องที่อ่านเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยต้องอ่านเรื่องจับใจความจับประเด็นสำคัญให้เข้าใจเมื่อเข้าใจเรื่องทั้งหมดแล้วก็สามารถวิเคราะห์คุณค่าและก็ข้อคิดได้เดี๋ยวเรามาดูสรุปคำตอบพร้อมกันอ่านเรื่องให้เข้าใจแล้ววิเคราะห์ลักษณะของเรื่องอาจจะต้องมีการวิเคราะห์ว่าเรื่องนี้แต่งด้วยคำประพันธ์ประเภทใดซึ่งก็มีทั้งบทร้อยแก้วบทร้อยกรองนะครับลักษณะของเรื่องเป็นการดำเนินเรื่องแบบใดตัวละครหลักมีกี่ตัวมีฉากสถานที่อะไรบ้างมีเหตุการณ์สำคัญอะไรบ้างนะครับเป็นการวิเคราะห์ลักษณะของเรื่องแล้วก็รวมไปถึงการวิเคราะห์คุณค่าแล้วก็ข้อคิดด้วยแบบนี้พอเข้าใจไหมปลายทางเข้าใจไหมครับต้นทางเข้าใจแล้วปลายทางก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการสรุปคุณค่าและข้อคิดก่อนเขาบอกว่าการสรุปคุณค่าและข้อคิดนั้นเป็นการค้นหาคุณค่าและข้อคิดจากเรื่องที่อ่านโดยผู้อ่านเนี่ยจะต้องพิจารณาให้ได้ว่ามีเนื้อหาส่วนใดบ้างที่ให้คุณค่าและมีข้อคิดเนี่ยแฝงอยู่ส่วนใดข้อคิดส่วนใหญ่แล้วจะแฝงอยู่ต้นเรื่องกลางเรื่องหรือว่าท้ายเรื่องลูกอยู่ตอนไหน
3: ท้ายเรื่อง
0: อยู่ท้ายเรื่องโดยเฉพาะนิทานอีสปหรือนิทานประเภทต่างๆเนี่ยข้อคิดมักจะอยู่ตอนท้ายของเรื่องนะครับก็คือใกล้จบแล้วจากนั้นเนี่ยผู้อ่านก็จะต้องนำข้อคิดไปทำไมครับลูกไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันหรือชีวิตจริงของเราครูโอจะย้ำอยู่เสมอว่า เวลาที่นักเรียนอ่านเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ตามนักเรียนควรที่จะนำความรู้แล้วก็ข้อคิดไปปรับใช้ให้เหมาะสมใช่ไหมถ้าอ่านแล้วจำเรื่องราวได้ทั้งหมดจับใจความได้แต่นักเรียนไม่นำคุณค่าไม่นำความรู้ไม่นำข้อคิดจากเรื่องที่อ่านไปปรับใช้การอ่านนั้นจะสำเร็จผลไหมการอ่านนั้นไม่รู้ว่าจะอ่านไปทำไมใช่ไหมไม่รู้ว่าจะอ่านไปเพื่ออะไรถ้าอ่านแล้วไม่นำไปปรับใช้นะครับแล้ววันนี้เราจะเรียนในเรื่องของวรรณกรรมดีมีคุณค่าส่วนจะเป็นวรรณกรรมประเภทใดนั้นเดี๋ยวเราติดตามชมพร้อมกันก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับข้อแรกเนี่ยต้องบอกหลักการสรุปคุณค่าและข้อคิดจากเรื่องที่อ่านให้ได้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางยังจำได้ไหมว่าการสรุปคุณค่าและข้อคิดจากเรื่องที่อ่านนั้นมีอะไรบ้างต่อมานะครับข้อที่2ก็ต้องเขียนสรุปคุณค่าให้ได้โดยจะต้องอ่านเรื่องให้จบแล้วก็วิเคราะห์คุณค่าแล้วก็เขียนสรุปคุณค่าและข้อคิดจากเรื่องที่อ่านให้ถูกต้องนะครับสุดท้ายเลยที่ครูโอเน้นย้ำตลอดคือการนำข้อคิดไปปรับใช้ในชีวิตของตนเองให้ได้ด้วยถ้าจะให้ดีก็ต้องไปปรับใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมนะครับต่อมาเรามาทบทวนความรู้เรื่องการสรุปคุณค่าและข้อคิดจากเรื่องที่อ่านเคยเรียนนักเรียนเคยเรียนเรื่องนี้หรือยังลูกเคยแล้วนะเรื่องขุนช้างขุนแผนก็เรียนแล้วการสรุปคุณค่าและข้อคิดเรื่องสุภาษิตสอนหญิงก็เรียนแล้วการสรุปคุณค่าและก็ข้อคิดเดี๋ยววันนี้เรามาทบทวนพร้อมกันนะครับปลายทางก็ทบทวนพร้อมกันเลยนะลูกอันดับแรกข้อ1ต้องศึกษาเรื่องที่จะวิเคราะห์ให้เข้าใจก็คือการอ่านนั่นเองดังที่ภัทริกาได้ตอบว่าต้องอ่านเรื่องให้เข้าใจจึงจะสามารถวิเคราะห์ได้ต่อมานะครับหลังจากที่ศึกษาเรื่องที่จะวิเคราะห์แล้วเดี๋ยวเรามาดูลำดับข้อที่2นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางจะต้องวิเคราะห์ลักษณะของคำประพันธ์ใครบอกได้บ้างว่าลักษณะของคำประพันธ์มีแบบใดบ้างนนทพัฒน์ลูก
3: บทร้อยแก้วแล้วก็บทร้อยกองครับ
0: มี2แบบใช่ไหมครับแบบแรกก็คือ
3: บทร้อยแก้วครับ
0: บทร้อยแก้วแบบที่2คือ
3: บทร้อยกองครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนลักษณะของคำประพันธ์ก็จะมีอยู่2แบบคือแต่งด้วยคำประพันธ์ประเภทร้อยแก้วและแบบที่2แต่งด้วยคำประพันธ์ประเภทบทร้อยกรองหรือเรียกสั้นๆว่าร้อยกรองก็ได้นะครับต่อมาข้อที่3นักเรียนต้องวิเคราะห์แนวความคิดหรือจุดมุ่งหมายของเรื่องนักเรียนต้องทราบให้ได้ว่าเจตนาของผู้แต่งนั้นเขาแต่งเรื่องนี้เพื่ออะไรอาจจะเพื่อชี้แจงเพื่อสั่งสอนส่วนใหญ่แล้วก็เป็นการแต่งเพื่ออบรมสั่งสอนโดยเฉพาะถ้าเป็นนิทานอีสปเนี่ยนะก็จะเป็นการให้ข้อคิดคติเตือนใจสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ซึ่งนิทานก็มีหลากหลายประเภทเดี๋ยวได้เรียนรู้พร้อมกันนะครับต่อมาเด็กๆต้องวิเคราะห์คุณค่าให้ครบทั้งกี่ด้าน4ด้านใครตอบได้บ้างคุณค่ามีทั้งหมด4ด้านทันชนกแบ่งกันลูกวันนี้กลุ่ม1กระตือรือร้นเป็นอย่างมากเลยลูกด้านที่1คือ
4: ด้านเนื้อหาและสาระค่ะ
0: ด้านที่2คือ
4: ด้านวรรณศิลป์ค่ะ
0: ด้านที่3คือ
4: ด้านสังคมและวัฒนธรรมค่ะ
0: และด้านสุดท้ายด้านที่4ครับลูก
4: ด้านการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันค
0: ่
4: ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนมีทั้งหมด4ด้าน1ด้านเนื้อหา2ด้านวรรณศิลป์3ด้านสังคมและวัฒนธรรมและ4ด้านการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นทั้งต้นทางและปลายทางก็ได้ทบทวนความรู้แล้วเกี่ยวกับคุณค่าทั้ง4ด้านนะครับต่อมาครับเมื่อได้คุณค่าแล้วนักเรียนต้องเขียนอธิบายคุณค่าและข้อคิดให้ละเอียด เพราะถ้าเขียนไม่ละเอียดผู้อ่านก็จะไม่เข้าใจนะลูกต่อมานะครับสรุปวิธีการนำคุณค่าแล้วก็ข้อคิดไปปรับใช้ต้องบอกวิธีการบอกแนวทางให้ได้ว่าจะนำความรู้คุณค่าและข้อคิดเนี่ยไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรนะครับต่อมาคำถามกระตุ้นความคิดวรรณกรรมคืออะไรมีลักษณะอย่างไรใครรู้บ้างลูกวรรณกรรมคืออะไรลูกทราบไหมครูโอเคยบอกนักเรียนไปแล้วพงษ์ธนายกมือตอบนะครับลูกตามความคิดของพงษ์ธนาแล้ววรรณกรรมคืออะไรครับลูก
5: คืองานเขียนครับ
0: เป็นงานเขียนประเภทต่างๆใช่ไหม
5: ใช่คร
0: ับ ปรบมือให้พงษ์ธนาเก่งมากเลยครับวรรณกรรมนะครับก็คือบทประพันธ์หรืองานเขียนทุกชนิดเลยทั้งที่เป็นร้อยแก้วแล้วก็ร้อยกรองนะครับเพราะฉะนั้นจำไว้ให้ดีวรรณกรรมคืออะไรก็คือบทประพันธ์ทุกชนิดทั้งที่เป็นบทร้อยแก้วแล้วก็เป็นบทร้อยกรองต่อมาครับอะไรบ้างที่เป็นวรรณกรรมในเมื่อเรารู้แล้วว่าวรรณกรรมคือบทประพันธ์ก็คืองานเขียนทั้งบทร้อยแก้วแล้วก็บทร้อยกรองนักเรียนทราบไหมว่าอะไรบ้างที่เป็นวรรณกรรมเดี๋ยวครูโอยกตัวอย่างให้ดูก่อนเรื่องสั้นต่างๆเรื่องสั้นประเภทต่างๆคือวรรณกรรมเพราะเป็นงานเขียนใช่ไหมเป็นงานเขียนที่ตีพิมพ์ให้เราได้อ่านต่อมาบทความทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นบทความสุขบทความวิชาการบทความต่างๆถือว่าเป็นงานเขียนถือว่าเป็นวรรณกรรมหมดเลยวรรณกรรมเนี่ยคือความหมายกว้างความหมายใหญ่ที่ครอบคลุมงานเขียนประเภทต่างๆต่อมานิยายนวนิยายเคยได้ยินไหมเคยได้ยินนวนิยายไหมลูกผู้หญิงหลายคนอาจจะเคยได้ยินนวนิยายเกาหลีแบบเนี้ยชอบอ่านใช่ไหมลูกเจ้าหญิงเจ้าชายนะครับแล้วก็นิทานต่างๆนิทานก็มีหลายประเภทเดี๋ยวเรามาเรียนรู้พร้อมกันนะครับแล้วก็ยังมีอีกมากมายที่เป็นวรรณกรรมนะครับลูกต่อมาครูโอจะถามว่านักเรียนเนี่ยถ้าหากกล่าวถึงนิทานนักเรียนรู้จักนิทานประเภทใดบ้างรู้จักไหมถ้ามีการกล่าวถึงนิทานต่างๆเนี่ยนักเรียนจะรู้จักนิทานอะไรบ้างพงษ์ธนาแววแววพงษ์ธนาคิดว่ามีนิทานอะไรบ้างลูก
5: นิทานอีสปครับ
0: นิทานอีสปคนอื่นละลูกพัทริกาเห็นยกมือเมื่อสักครู่นี้ตอบได้ไหมใครจะตอบได้บ้างครับลูกธัญวัฒน์ลูก
6: นิทานอาเซียนครับ
0: นักเรียนรู้จักนิทานอาเซียนไหมลูกเคยได้ยินไหมปรบมือให้เพื่อนเลยเก่งมากนิทานอาเซียนเนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่มประเทศที่เป็นสมาชิกอาเซียนก็จะมีประเทศไทยประเทศ
7: กัมพ
0: ูชาประเทศลาวเวียดนามเมียนมาใช่ไหมมาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์บรูไนนะครับฟิลิปปินส์ด้วยนะก็คือกลุ่มประเทศอาเซียนเขาจะมีนิทานพื้นบ้านนะเราจะเรียกว่านิทานอาเซียนเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันว่ามีอะไรบ้างถ้าหากกล่าวถึงนิทานก็จะมีนิทานประเภทต่างๆที่นักเรียนควรรู้จัก

ได้แก่นิทานพื้นบ้านรู้จักไหมเช่นเรื่องปลาบู่ทองตามองไล่ช่วยกันตอบลูกไกรทองผาแดงนางอ่ายรู้จักไหมอะไรได้อีก

0: นะและสุดท้ายนิทานคติธรรมรู้จักไหมนิทานที่ให้ข้อคิดคติเตือนใจเป็นการอบรมสั่งสอนก็จะแฝงคติธรรมทางพระพุทธศาสนานะครับตัวอย่างก็มีประมาณนี้เมื่อกล่าวถึงนิทานคติธรรมเดี๋ยวครูมีคำถามนักเรียนทราบไหมว่านิทานคติธรรมมีความหมายไว้อย่างไรทราบไหมลูกลองตอบด้วยความรู้สึกก็ได้ความคิดของตัวเราเองนิทานคติธรรมคืออะไรอ่ะทันชนก
1: เป็นนิทานที่แต่งมาเพื่ออบรมสั่งสอนมนุษย์ค่ะ
0: เป็นนิทานที่แต่งมาเพื่ออบรมสั่งสอนมนุษย์ส่วนใหญ่แล้วจะเกี่ยวกับศาสนาใด
1: ศาสนาพุทธค
0: ่
1: ะ
0: เกี่ยวกับศาสนาพุทธใช่ไหมก็คือเป็นหลักธรรมคำสอนของใครลูกของ
1: พระพุทธเจ้า
0: สัมพุทธเจ้าใช่ไหมของพระพุทธเจ้าสอนให้เขาคิดต่างๆแก่มนุษย์นะครับปรบมือให้เพื่อนนิทานคติธรรมคือนิทานที่มีแนวคิดคำสอนเกี่ยวกับหลักธรรมพระพุทธศาสนาจำไว้ให้ดีนะและกิจกรรมในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปคุณค่าและข้อคิดจากการอ่านนิทานคติเพราะฉะนั้นการอ่านวรรณกรรมในวันนี้เราอ่านวรรณกรรมประเภทนิทานคติธรรมเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันว่าเราจะอ่านเรื่องอะไรเด็กๆอ่านชื่อนิทานพร้อมกันลูก3 4
2: ไม่ให้ฟังฉันที
0: ่
2: ช
0: ื่อไม่สำคัญที่ชื่อออ่านชื่อเรื่องแล้วลองคิดวิเคราะห์ดูซิปลายทางก็ลองคิดด้วยเช่นกันว่าไม่สำคัญที่ชื่อเนี่ยมันน่าจะมีลักษณะเรื่องราวเป็นอย่างไรลูกชื่อของเราที่เราเรียกกันอยู่ทุกวันนี้มีความสำคัญไหมบางคนชื่อความหมายดีสละสลวยแต่ความประพฤติเป็นอย่างไรความประพฤติไม่ดีบางคนอาจจะชื่อธรรมดาธรรมดาพื้นๆบ้านๆแต่เขาอาจจะมีความประพฤติที่ดีมีกิริยามารยาทที่ดีด้วยก็ได้เพราะฉะนั้นมันไม่สำคัญที่ชื่อเดี๋ยวขอตัวแทนใครดีลูกตัวแทนเสียงเพราะๆภัทริกาเดี๋ยวขอเป็นภัทริกาแล้วกันมาอ่านให้เพื่อนๆฟังแต่พวกเราก็ต้องฟังแล้วก็อ่านตามไปด้วยนะไม่ใช่ฟังอย่างเดียวเพราะว่าเป็นการวัดการอ่านทั้งต้นทางและปลายทางก็ลองอ่านในใจไปพร้อมๆกับภัทริกาแต่ภัทริกาจะอ่านเสียงดังนะครับลูกมายืนด้านหน้าลูกพร้อมยังเดี๋ยวให้ภัทริกาเนี่ยลองทบทวนในใจก่อนลองอ่านด้วยสายตาคำไหนอ่านไม่ออกบ้างลูกมีไหมถามครูโอก่อนได้นะลูกให้เตรียมตัวก่อนการอ่านที่ดีผู้อ่านต้องได้เตรียมตัวก่อนอ่านนะลูกพร้อมยังครับพร้อมแล้วเดี๋ยวต้นทางและปลายทางอ่านไปพร้อมๆกันกับภัทริกาเลยนะครับ3 4
3: มีมานพคนหนึ่งชื่อบาปภาษาไทยเรียกว่าลามกเป็นลูกศิษย์อาจารย์ทิสาปาโมกในเมืองตักศิลาเขาถูกอาจารย์เรียกชื่อเสมอๆว่าเจ้าบาปเจ้าบาปนายบาปก็เห็นว่าชื่อของตนนี้เป็นอัปมงคลเสียจริงจึงเข้าไปหาอาจารย์ขอให้อาจารย์เปลี่ยนชื่อให้ใหม่อาจารย์จึงบอกว่าเจ้าจงไปหาชื่อของคนที่ถูกใจเจ้ามาให้เราชื่อหนึ่งก่อนแล้วเราจะเปลี่ยนชื่อให้นายบาปก็เที่ยวไปหาชื่อตามบ้านตามเมืองต่างๆครั้นไปเห็นคนเขาหามศพไปป่าช้าจึงถามว่าคนที่ตายนี้ชื่ออะไรจ๊ะ
0: ประมือให้เพื่อนคนต่อไปเดี๋ยวขอเป็นละละนาละกันลูกละละนาออกมาครับ
4: คนหามศพบอกว่าชื่อนายอยู่นายบาปได้ยินดังนั้นจึงถามว่าชื่ออยู่ทำไมจึงตายเล่าคนหามศพจึงพูดว่าท่านนี้ช่างโง่เสียจริงคนชื่ออยู่หรือไม่ชื่ออยู่ก็ตายทั้งนั้นแหละนายบาปได้ฟังแล้วก็เดินต่อไปพอถึงถนนแห่งหนึ่งเห็นหญิงคนหนึ่ง

0: กเจ้านายโบยด้วยเชือกหนังจึงเข้าไปถามว่าท่านโบยหญิงนี้ทำไมเขาบอกว่ามันเป็นท่าน้ำเงินของฉันเมื่อมันจะหนีไปจากฉันมันก็ไม่คิดเงินให้จึงต้องโบยมัน
1: ปรบมือให้เพื่อนครับคนต่อไปขอผู้ชายลูกใครเอ่ยศิรวิทย์มาศิรวิทย์เนี่ยเสียงเพราะนะเขาไปอ่านบทอาขยาน
2: นายบาปถามว่าหญิงนี้ชื่ออะไรไม่ทราบเขาบอกว่าชื่อนางรวยนายบาปถามว่าชื่อรวยทำไมไม่มีเงินให้ท่านเล่าเขาจึงว่าท่านนี้ช่างโง่จริงคนชื่อรวยหรือไม่ชื่อรวยก็ตามถ้าไม่มีวาสนาแล้วก็เป็นคนยากจนได้ทั้งนั้นนายบาปจึงเดินทางต่อไปถึงที่แห่งหนึ่งเห็นชายคนหนึ่งเดินวนเวียนไปมาอยู่แถวนั้นจึงเข้าไปถามว่า
1: ส่วนจะถามว่าอะไรนั้นเดี๋ยวขอคนต่อไปครับนนทพัฒน
3: ์นายบาปถามทำไมท่านมาเดินวนเวียนอยู่เล่าชายคนนั้นบอกว่าเราหลงทางไม่รู้จะไปทางไหนนายบาปถามว่าท่านชื่ออะไรเล่าชายคนนั้นบอกว่าเราชื่อชำนาญทางนายบาปจึงพูดว่าชื่อชำนาญทางทำไมหลงทางได้ชายคนนั้นบอกว่าท่านอย่าโง่ไปเลยคนชื่อชำนาญทางหรือไม่ชื่อชำนาญทางก็อาจหลงได้ทั้งนั้นชื่อเป็นแต่ตั้งไว้เรียกกันเท่านั้น
1: ปรบมือให้เพื่อนครับคนต่อไปใครเอ่ยลูกพงธนาได้ไหม
4: นายบาปได้ฟังเช่นนั้นจึงคิดถึงชื่อคนตั้งแต่ต้นที่ไปพบมาชื่ออยู่ก็ยังตายชื่อรวยก็ยังจนชื่อชำนาญทางก็ยังหลงทางแล้วนายบาปก็คิดต่อไปว่าชื่อไม่สำคัญนี่เป็นแต่ตั้งไว้อาศัยเรียกกันเท่านั้นที่สำคัญก็อยู่ที่สุจริตทางกายวาจาใจเมื่อทำดีพูดดีคิดดีแล้วจะมีชื่ออย่างไรก็ไม่แปลกนายบาปจึงล้มความตั้งใจที่จะเปลี่ยนชื่อกลับไปหาอาจารย์เล่าความตั้งแต่ต้นให้อาจารย์ฟังแล้วเลิกการเปลี่ยนชื่อของตน
1: ปรบมือให้เพื่อนครับเดี๋ยวครูโอย้อนกลับไปที่สไลด์แรกเพื่อที่จะสนทนาพร้อมกันนะครับลูกมีมานพคนหนึ่งชื่อบาปอาจารย์เนี่ยเรียกว่าเจ้าบาปเจ้าบาปมานพคนนี้ก็รู้สึกไม่พอใจไม่พอใจแล้วก็รู้สึกสงสัยว่าทำไมต้องเรียกว่าบาปด้วยชื่อมันเป็นอัปมงคลเสียจริงอยากจะเปลี่ยนชื่อใหม่จึงไปหาอาจารย์อาจารย์บอกว่าถ้าชอบชื่อไหนก็ไปตามหาชื่อคนเหล่านั้นที่ชอบมามานพคนนี้ก็ไปเจอทำไมคนหามศพอยู่นะครับก็จึงถามว่าคนที่ตายอยู่เนี่ยชื่อว่าอะไรคนหามศพบอกว่าชื่ออยู่อ้าวชื่ออยู่ทำไมถึงตายชื่ออยู่ก็คือมีชีวิตอยู่คนหามศพก็เลยบอกว่าไม่ว่าจะชื่ออยู่ชื่ออะไรก็แล้วแต่ทุกคนก็ต้องตายด้วยกันทั้งนั้นนะครับหลังจากนั้นจึงเดินไปเจอเจ้านายกำลังโบยทาสรับใช้คนหนึ่งถามว่าทาสรับใช้เนี่ยชื่ออะไรเจ้านายบอกว่ามันชื่อนางรวยแต่มีเงินไหมไม่มีเพราะฉะนั้นชื่ออะไรก็แล้วแต่มันก็มีสิทธิ์รวยสิทธิ์จนได้ทั้งนั้นชื่อรวยก็อาจจะจนชื่อจนก็อาจจะรวยนะครับหลังจากนั้นก็ไปเจอคนเดินหลงทางใช่ไหมสังเกตเห็นคนเดินหลงทางอยู่จึงเข้าไปถามว่าท่านเนี่ยเป็นอะไรเดินกลับไปกลับมาอยู่ตั้งนานชายผู้นี้ชื่อว่าชำนาญทางก็ตอบว่ากำลังหลงทางอยู่นายอยู่ก็ตกใจเอ้าชื่อชำนาญทางทำไมถึงหลงทางได้เนี่ยเพราะฉะนั้นชื่อชำนาญทางชื่อคล่องทางชื่อรู้ทางก็อาจจะหลงทางได้เช่นกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็ไม่สำคัญที่ชื่ต่อมานายบาปเนี่ยหรือนายมาหรือมานพคนเนี้ยเขาก็กลับมาคิดได้ว่าเอ๊ะไม่ว่าจะชื่ออยู่ก็ยังตายชื่อรวยก็ยังจนชื่อชำนาญทางก็ยังหลงทางได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าจะชื่ออะไรก็แล้วแต่เราควรตั้งมั่นอยู่ที่การกระทำดี

0: พูดดีคิดดีก็คือหลักสุจริตทางกายวาจาใจนะครับซึ่งเนื้อหานิทานเรื่องนี้ก็นำมาจากนิทานคติธรรมประพันธ์โดยคุณแปลกสนธิรัตน์นะครับจากกระทรวงศึกษาธิการเดี๋ยวเรามาตอบคำถามพร้อมกันลูกตัวละครที่ปรากฏในเรื่องมีใครบ้างคนแรกเลยก็คือนายบาปเป็นตัวละครหลักที่ใช้ในการดำเนินเรื่องนายบาปก็จะดำเนินเรื่องตั้งแต่ต้นเรื่องจนถึงท้ายเรื่องดำเนินเรื่องไปเรื่อยๆตั้งแต่ต้นจนจบต่อมาอาจารย์ก็จะเป็นตัวละครประกอบไม่ใช่ตัวละครหลักมีใครอีกคนหามศพกับนายอยู่นายอยู่ก็คือศพนะครับก็คือคนที่ตายไปแล้วเป็นตัวละครประกอบเจ้านายกับนางรวยนางรวยเป็นทาสน้ำเงินใช่ไหมเจ้านายเนี่ยก็เป็นเจ้านายของนางรวยนะครับชายผู้หลงทางก็เป็นตัวละครประกอบเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ได้รู้จักตัวละครที่ปรากฏในเรื่องแล้วนะครับต่อมาวิเคราะห์ตัวละครหลักนักเรียนทราบไหมว่าตัวละครหลักทำหน้าที่อะไรตัวละครหลักทำหน้าที่ในการดำเนินเรื่องเป็นตัวละครที่คลี่คลายปมปัญหาของเรื่องก็คือไม่สำคัญที่ชื่อแต่สำคัญที่การกระทำถ้าไม่มีตัวละครหลักในการคลี่คลายปมปัญหาของเรื่องเรื่องนี้ก็อาจจะไม่จบแบบนี้ก็ได้นะครับต่อมาวิเคราะห์ตัวละครประกอบตัวละครประกอบฟังแค่ชื่อพอจะเดาออกไหมว่าตัวละครประกอบทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่สนทนากับตัวละครหลักก็คือนายบาปนั่นเองเช่นอาจารย์สนทนากับนายบาปคนหามศพสนทนากับนายบาปนายอยู่ได้สนทนาด้วยไหมไม่ได้เพราะนายอยู่ทำไมตายแล้วเจ้านายกับนางรวยเจ้านายก็สนทนากับนายบาปคนหลงทางชื่อนายชำนาญทางก็สนทนากับนายบาปซึ่งเป็นตัวละครหลักเห็นไหมว่าตัวละครประกอบก็สำคัญเช่นเดียวกันนะครับต่อมาคุณค่าของเรื่องนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกัน 1. เนื้อหาให้ข้อคิดเตือนใจแก่ผู้อ่านทำให้ผู้อ่านซึมซับและนำไปปรับใช้ชีวิตจริงได้ครูขอสุ่มถามกลุ่มที่4กลุ่มที่4ตัวแทนตอบคำถามนะลูกว่าจะนำข้อคิดจากเรื่องนี้ไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้อย่างไร
1: การทำความดีครับ
0: เช่นอะไรบ้างลูก
1: คิดดีทำดีครับ
0: แล้วก็มีอะไรอีกด้วย
1: พูดดีครับ
0: ประมือให้เพื่อนต่อมานะครับใช้ภาษาได้กระชับนี่ก็จะเป็นคุณค่าด้านวรรณศิลป์ละเรื่องนี้นะครับก็ใช้ภาษาได้กระชับเข้าใจง่ายมีความหมายตรงตามรูปภาษาเลยไม่ต้องตีความเนื่องจากเนื้อหาเนี่ยใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายนะครับต่อมาในส่วนนี้ก็จะเป็นคุณค่าด้านสังคมและวัฒนธรรมแล้วนะสะท้อนแนวคิดตามหลักพระพุทธศาสนาคือสุจริต3ได้แก่กายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตทำดีพูดดีและคิดดีประมือให้ตนเองอีกครั้งครับลูกแล้วหวังว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยจะนำข้อคิดไปปรับใช้ให้ถูกต้องนะเรามาดูข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้นะครับการกระทำสำคัญกว่าชื่อไม่ว่าชื่อจะมีความหมายอย่างไรก็ตามเนี่ยแต่การกระทำเนี่ยย่อมบอกได้ว่าเราเป็นคนดีหรือไม่ดีนะครับแล้วก็ข้อคิดอีกประเด็นหนึ่งควรให้ความสำคัญกับการทำดีผู้ดีคิดดีมากกว่าชื่อของตนเองและสำหรับกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ในวันนี้นะครับหลังจากที่ต้นทางและปลายทางได้อ่านนิทานคติธรรมเรื่องไม่สำคัญที่ชื่อไปแล้วเดี๋ยวให้นักเรียนตอบคำถามนะในแบบฝึกหัดนะครับโดยทำใบงานที่5วรรณกรรมดีมีคุณค่าตอบคำถามจากนิทานเรื่องไม่สำคัญที่ชื่อนะครับพร้อมบอกข้อคิดคุณค่าที่จะนำไปปรับใช้ด้วยสำหรับคุณครูปลายทางก็แจกชุดกิจกรรมให้นักเรียนได้เลยนะครับเมื่อนักเรียนปลายทางทำใบงานเสร็จก็ให้คุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องนะลูกใบงานของนักเรียนก็จะมีนิทานนะครับเป็นเนื้อหามาให้อ่านซ้ำอีกครั้งหลังจากนั้นก็ตอบคำถามถ้าต้นทางและปลายทางพร้อมแล้วปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

0: เดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องของใบงานพร้อมกันเลยนะครับทั้งต้นทางและปลายทางถ้านักเรียนเขียนไม่ครบถ้วนนักเรียนก็สามารถใช้ปากกาสีแดงเขียนเพิ่มเติมได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องและสรุปกิจกรรมพร้อมกันนะลูกข้อที่1เนื้อหาของนิทานคติธรรมเนี่ยจะให้ข้อคิดมีคุณค่าอะไรบ้างอย่าลืมนะว่ามันคือเรื่องไม่สำคัญที่ชื่อเดี๋ยวเรามาดูคำตอบพร้อมกันเนื้อหานิทานเรื่องนี้มีคุณค่าในด้านการนำเสนอแนวคิดที่ว่าชื่อไม่ได้สำคัญเท่าความดีงามที่เราทำอยู่ในทุกๆวันนะลูกนักเรียนบันทึกเพิ่มเติมได้นะครับดังนั้นการตั้งชื่อเป็นเพียงสิ่งที่เอาไว้เรียกขานกันก็เท่านั้นเองแต่การประพฤติตนต่างหากล่ะที่เป็นสิ่งบ่งบอกคุณค่าในตัวเราเพราะฉะนั้นคุณค่าของเราไม่ได้อยู่ที่ชื่อแต่อยู่ที่การกระทำทำดีคิดดีพูดดีนะครับลูกต่อมาข้อที่2นิทานเรื่องนี้มีคุณค่าด้านวรรณศิลป์อะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างคุณค่าด้านวรรณศิลป์เรื่องการใช้ถ้อยคำภาษาที่กระชับสั้นๆแต่เข้าใจง่ายแล้วก็มีการใช้คำที่สื่อความหมายอย่างตรงไปตรงมาก็คือทุกคำที่เขาใช้ในเนื้อหานิทานเนี่ยเป็นคำที่มีความหมายตรงตามตัวตรงตามอักษรรูปภาษาเลยไม่ต้องตีความเพิ่มนะครับแล้วก็มีการใช้บทสนทนาเรื่องนี้มีการใช้บทสนทนามาขั้นนะครับทำให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นไม่น่าเบื่อต่อไปข้อที่3นะครับคุณค่าด้านสังคมและวัฒนธรรมของเรื่องนี้คืออะไรบ้างก็จะสะท้อนเรื่องคติธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ต้องการสอนผู้คนในสังคมว่าควรให้ความสำคัญกับการกระทำมากกว่าชื่อที่เรียกขานแม้จะชื่อที่สละสลวยแต่ถ้าประพฤติตนผิดศีลธรรมก็ไม่อาจเป็นคนดีตามชื่อได้เช่นบางคนชื่อว่านายดีแต่ไปฆ่าคนนายดีจะยังเป็นคนดีอยู่ไหมไม่ก็ไม่ได้เป็นคนดีตามชื่อต่อมาข้อสุดท้ายนะครับลูกนักเรียนจะนำคุณค่าและข้อคิดไปปรับใช้ได้อย่างไร1ตั้งใจในการทำความดีคิดดีพูดดีทำดีนะลูกต่อมาให้ความสำคัญกับการกระทำมากกว่าชื่อของตนแต่ในความเป็นจริงแล้วชื่อที่อัปมงคลจะมีใครตั้งไหมในใครจะตั้งชื่อลูกหลานว่าบาปบ้างไม่มีตั้งชื่อว่าบุญดีกว่าเนาะต่อมาไม่ต้องสนใจสิ่งภายนอกให้สนใจสิ่งที่เป็นอยู่และทำอยู่นะครับและสุดท้ายเป็นคนที่ตั้งใจแน่วแน่ในชีวิตไม่วอกแวกไม่ต้องสนใจคำพูดรอบข้างนะครับลูกเดี๋ยวเรามาสรุปองค์ความรู้พร้อมกัน 1. การสรุปคุณค่าเนี่ยจะต้องวิเคราะห์เรื่องให้เข้าใจนะครับลูกการค้นหาข้อคิดจากเรื่องที่อ่านจะต้องอ่านเรื่องให้เข้าใจเพื่อที่จะวิเคราะห์ได้คุณค่าและข้อคิดที่ได้จะต้องเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านนะครับต่อมาเราสามารถนำข้อคิดไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้และสุดท้ายข้อคิดที่ดีจะต้องครอบคลุมเนื้อหาและเป็นประโยชน์นะเพราะฉะนั้นการสรุปความรู้ก็สรุปได้เท่านี้นะครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูคำถามสรุปบทเรียนพร้อมกันนะการสรุปคุณค่าและข้อคิดจากเรื่องที่อ่านนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างฉัตรมงคลครับลูกเดี๋ยวให้ฉัตรมงคลอธิบายให้เพื่อนฟังว่ามีประโยชน์อย่างไรนะครับ
1: ทำให้เรารู้คุณค่าและข้อคิดจากเรื่องที่อ่านครับ
0: และสามารถนำ
1: ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
0: ปรบมือให้เพื่อนลูกเก่งมากสามารถนำคุณค่าและข้อคิดไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและก็เหมาะสมนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนในเรื่องของการเขียนเรียงความในชั่วโมงที่1 นะครับและสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปคือเรามาดูสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปนะครับก็จะมีใบความรู้เรื่องการเขียนเรียงความใบงานเรื่องการตอบคำถามเตรียมการเขียนเรียงความนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ครูโอก็อยากจะฝากให้นักเรียนทุกคนทั้งต้นทางและปลายทางก็ดีนำความรู้และข้อคิดรวมไปถึงคุณค่าด้านต่างๆด้วยจากเรื่องที่อ่านเนี่ยไปในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้องและเหมาะสมอย่าลืมนะครับว่าไม่สำคัญที่ชื่อทุกอย่างอยู่ที่การกระทำสำหรับวันนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ตอนตื่นตาตื่นใจกับขบวนพาเหรดสวัสดีเพื่อนๆวันนี้เรามาเที่ยวสวนสนุกมาดูขบวนพาเหรดกันดูสิเราจะได้เจออะไรบ้าง
1: ใช่แล้วแทนไทยวันนี้ไม่โทรตื่นเต้นมากๆได้มาดูขบวนพาเหรดครั้งแรกเลยนะ
0: โอ้ครั้งแรกเลยเหรอเนี่ย
1: ใช่แล้ว
0: เพื่อนๆคนไหนพร้อมจะไปดูขบวนพาเหรดกันแล้วบ้างลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้ว
1: ไม่โทรตื่นเต้นจนรู้สึกสับสนไปหมดช่วยไม่โทรคิดหน่อยได้ไหมสองคำนี้คำไหนอ่านว่าสวนสนุกกันนะ
0: ใช่แล้วคำนี้อ่านว่าสวนสนุก
1: สวนสนุกคำนี้นี่เอง
0: ใช่แล้วส่วนอีกคำอ่านว่าสวนสัตว
1: ์สวนสัตว์ขอบคุณมากนะทุกคนที่ช่วยไม่โทร
0: ทุกคนขบวนพาเหรดเริ่มแล้วนะเรามาดูกันเถอะ
1: นั่นไงขบวนพาเหรดเดินมาทางนี้แล้ว
0: ใช่แล้วแต่แทนท

0: แต่อยากจะถามไม้โทกับเพื่อนๆว่าสองคำนี้คำไหนอ่านว่าเดินนะ
1: คำนี้อ่านว่าเดิน
0: ใช่แล้วคำนี้อ่านว่าเดินทุกคนเก่งมาก
1: ๆส่วนอีกคำอ่านว่าวิ่ง
0: ใช่แล้วทุกคนเก่งมาก
1: โอ้โหดูนั่นสิตัวตลกเดินมาแล้ว
0: ใช่จริงๆด้วยว้าวตัวตลกถือลูกโป่งมาด้วยนะ
1: ใช่แล้วเรามาทายคำศัพท์สนุกๆกันดีกว่าสองคำนี้คำไหนอ่านว่าลูกโป่งนะ
0: คำนี้อ่านว่าลูกโป่ง
1: ใช่แล้วคำนี้อ่านว่าลูกโป่ง
0: ส่วนอีกคำอ่านว่าลูกฟุตบอล
1: ใช่แล้วทุกคนเก่งมาก
0: ทุกคนมาดูกันเจ้าหญิงกับเจ้าชายเดินมาแล้ว
1: โอ้โหแต่งตัวสวยกันมาก
0: ๆงั้นเรามาทายคำศัพท์สนุกๆกันดีกว่าคำไหนอ่านว่าเจ้าหญิงและคำไหนอ่านว่าเจ้าชายกันนะ
1: อ๋อคำนี้อ่านว่าเจ้าหญิง
0: ใช่แล้วคำนี้อ่านว่าเจ้าหญิง
1: ส่วนคำนี้อ่านว่าเจ้าชาย
0: ใช่แล้วคำนี้อ่านว่าเจ้าชายทุกคนเก่งมากว้าววันนี้ไม้โทได้มาดูขบวนพาเหรดครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้าง
1: ไม้โทดีใจมากๆเลยล่ะตื่นเป็นใจสุด
0: ๆว้าวเยี่ยมไปเลยงั้นเรามาเล่นทายคำศัพท์สนุกๆกันเพื่อนๆช่วยตอบหน่อยสิว่าสองคำนี้คำไหนอ่านว่าดีใจกันนะใช่แล้วคำนี้อ่านว่าดีใจ
1: เย้ๆดีใจทุกคนตอบถูก
0: ส่วนอีกคำอ่านว่าเสียใจ
1: โหทุกคนเก่งมากตอบถูกหมดเลย
0: เรามาช่วยกันทบทวนคำศัพท์กันอีกครั้งหนึ่งนะ
1: สวนสนุกสวนสัตว์เดินวิ่งลูกโป่งลูกฟุตบอลเจ้าหญิงเจ้าชายดีใจเสียใจ
0: โอ้ทุกคนเก่งมากๆเลยแทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน